0: ไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
0: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินส

0: การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี
1: ้ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
0: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
3: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FMและความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา10

0: 14:30 น.ถึง12:00 น.
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23 มีนาคม 2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
6: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
6: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้า4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้าสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพิรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนทรเศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นรเศรษฐาดาได้ทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นได้ประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
9: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงาน โดยงานวะลิมะจะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
13: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
14: มากันไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณ
1: ังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนับยังสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

0: them. Fog, fog, fog, I fall, I fall, I fall, I fall. Yatam wari waha pura pari purenti sakarang keva veva ito thinnang petanang upakapati ichitang patitang tumhang kipume vasamichato saphe purento sangkapa chantho panna araso yatamani chote Araso yata sabhi te yo viva chantu sab paroko vinasatu ma te bhavat mantarayo sukhi te khayuko bhava apivatana silisanichang utha pachayino yataro dhamma vatante ayu vado sukhang phala ayu vataka thara vataka siri vataka yasa vataka phala vataka vanna vataka sukha vataka hontu sapatha dukha rokha bhaya vera soka satu chupathava aneka antaraya pi vinasantu jate chasa Chaya-siddhita-nang-la-phang-so-thi-pha-kayang Sukhang-phala-siri-ayu-ca-vado-ca-pho-khang-muthi-caya-sava-sata-vasa-ca-ayu-ca-chi-va-siddhi-bhavan-tu-te Bhavatu-sabha-mang-khalang-arakhan-tu-sabha-dhe-vata Sapha Kuthal Bhavera Sapha Thavar Bhavera Sapha Sankhar Bhavera Sattha Soti Bhavatute
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยุที่มงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิพย์ยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเจียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด2คูณ2คูณ2เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี มีห้องจัดแสดง6ห้อง1ธรรมะของพระพุทธเจ้า2จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสธ์3จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ4เมตตาอบรมสั่งสอน5บารมีหลวงตาช่วยชาติ6ละสังขารพุทธบริษัท4สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 น เวลา 14:00 น เวลา 14:30 น การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeluangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตติยราชนารี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: เออ
1: เนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกคล้องให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพุทธานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: เหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดกำจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ชีวิตของผู้เห็นความเกิดความดับพระพุทธภาษิตโยจะปัสสัสตังชีเวอะปะสังอุดยัพพยังเอกาหังชีวิตังสโยปัสสโตอุดยัพพยังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความดับผู้นั้นแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความเกิดและความดับนั้นท่านหมายถึงความเกิดและความดับหรือความเสื่อมแห่งสังขารอันเรียกในวิปัสสนาญาณว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณหรือเรียกสั้นๆว่าอุทัพพยพยญาณแปลว่าญาณเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปเพื่อยังความนี้ให้แจ่มแจ้งขอกล่าวถึงวิปัสสนาญาณพอสังเขปวิปัสสนาญาณแปลว่าญาณวิปัสสนาพระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสสนาเมื่อจิตสงบแล้วย่อมต้องผ่านญาณเหล่านี้โดยลำดับวงเล็บเปิดเหมือนคนนั่งรถเมย์ผ่านป้ายรถเมย์วงเล็บปิดคือ 1. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณคือญาณตามเห็นความเกิดและความเสื่อมหรือความดับแห่งนามรูป 2. พังคานุปัสสนาญาณคือญาณตามเห็นความดับแห่งนามรูปคือเห็นความดับไปแห่งนามรูปอย่างเดียว 3. พยาตุปัฏฐานญาณญาณเห็นสังขารหรือนามรูปปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะความต้องทุกข์บ่อยๆ 4. อาทีนวานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นโทษของนามรูป 5. นิพพิทานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นความเบื่อหน่ายในนามรูป

0: มุนจิตุกรรมยตายานยานใคร่จะพ้นไปเสียจากนามรูปนั้น 7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณญาณตามพิจารณาหาทางแห่งความหลุดพ้น 8. สังขารูปเปขาญาณญาณวางเฉยในสังขาร 9. สัจจานุโลมิกญาณญาณในขณะประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจ 4. รวมความดังนี้บุคคลเมื่อเจริญวิปัสสนาจนจิตสงบแล้วย่อมเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปต่อจากนั้นเห็นแต่ความดับอย่างเดียวจึงเห็นนามรูปเป็นของน่ากลัวมองเห็นโทษนานาประการเพราะเป็นบ่อเกิดและที่ตั้งแห่งทุกข์จึงเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดต้องการพ้นไปเสียคือยกจิตให้พ้นจากความยึดติดในนามรูปจึงพิจารณาหาทางเห็นว่าความวางเฉยในสังสารทั้งปวงนั้นเองเป็นทางอันชอบต่อจากนั้นจิตย่อมดำเนินไปสู่การรู้แจ้งในอริยสัจ4ในการเจริญวิปัสสนานี้ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านวิสุทธิ7อีกด้วยวิสุทธิ7นั้นคือ 1. สีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. จิตตวิสุทธิความปลอดโปร่งจากอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณ์รบกวน 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นคือได้เห็นความเกิดดับแห่งนามรูปตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา 4. กังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดเพราะข้ามความสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งนามรูปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน 5. มรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะว่าอันใดเป็นทางอันใดมิใช่ทาง 6. ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะเกี่ยวกับปฏิปทาให้ถึงพระนิพพาน 7. ญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะคือมีความรู้ความเห็นสมบูรณ์เต็มที่เมื่อเจริญวิปัสสนาสภาพจิตข้ามพ้นกังขาวิตรณวิสุทธิแล้ววิปัสสนูกิเลสคือเครื่องทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองอุปสรรคของวิปัสสนาจะเกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติหลงเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือพระนิพพานแล้วติดอยู่ในวิปัสสนูกิเลสทั้ง10นั้นไม่อาจก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาเบื้องสูงต่อไปวิปัสสนูกิเลส10คือ 1. โอภาสแสงสว่างบางคนเห็นมากบางคนเห็นน้อย 2. ปิติความเอิบอิ่มใจจนไม่อาจระงับได้บางทีถึงกับต้องหัวเราะออกมาในวงเล็บปิติทั้ง5อย่าง3. ปัสสัทธิความสงบอันตนไม่เคยประสบมาก่อน 4. อธิโมกข์ความน้อมใจเชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าในทางแห่งความบริสุทธิ์ 5. ปักคาหะความเพียรความขมักขม้นความเชื่ออย่างมั่นคง 6. อุปัฏฐานความตั้งมั่นแห่งจิต 7. สุขความสุข 8. ญาณคือความรู้ 9. อุเบกขาคือความวางเฉย 10.นิกันติความพอใจความติดใจในอารมณ์ผู้ปฏิบัติได้มาพบสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่เคยพบในชีวิตปกติอาจหลงไหลติดอยู่ในปิติและสุขเป็นต้นเพราะปิติสุขเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของบุคคลผู้ต้องการละกิเลสโดยเด็ดขาดจึงต้องพิจารณาละวิปัสสนูกิเลสทั้งสิบนี้เพราะมิใช่ทางแห่งพระนิพพานมันเป็นเพียงหลุมพรางอย่างหนึ่งที่ล่อให้หลงเมื่อเห็นโทษและละได้แล้วญาณอันทำให้เห็นทางพระนิพพานก็เกิดขึ้นนั่นคือมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิและดำเนินต่อไปจนถึงพระนิพพานวิสุทธิ7นี้ท่านเปรียบเหมือนรถ7ผลัดที่ส่งบุคคลให้ถึงจุดหมายปลายทางรถย่อมไม่ใช่จุดหมายปลายทางชั้นใดวิสุทธิ7นี้ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแห่งการปฏิบัติธรรมชั้นนั้นแต่เป็นเครื่องมือเป็นทางนำไปสู่จุดหมายคือมรรคผลนิพพานหรืออนุปาทาปรินิพพานคือความดับโดยไม่มีเชื้อเหลือตามในแห่งรัฐวินีตสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาสซึ่งพระปุณณมันตานีบุตรได้สนทนากับพระสารีบุตรเถระขอย้อนกล่าวถึงเรื่องความเกิดและความดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นโดยธรรมดานามรูปร่างกายและจิตใจของคนเราเกิดดับอยู่เสมอตลอดเวลาแต่เนื่องจากสืบต่อกันรวดเร็วมากจึงไม่ค่อยรู้ว่าเกิดดับมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืน นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์เขารู้ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่คนธรรมดาสามัญทั้งหลายย่อมมองไม่เห็นโลกหมุนและไม่ได้รู้สึกว่าโลกหมุนเลยรู้สึกว่ามันอยู่เฉยๆแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะทางวิทยาศาสตร์ฉันใดพระพุทธเจ้าตรัสว่านามรูปร่างกายและจิตใจเกิดดับอยู่เสมอไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทรงรู้ด้วยเครื่องมือคือพระญาณหรือพระปัญญาอันสูงเยี่ยมแล้วตรัสบอกพวกเราไว้คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็นความเกิดดับทุกขณะของร่างกายและจิตใจนั้นมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะของพระศาสดาฉันนั้นทัศนะทางพระพุทธศาสนาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปเมื่อเกิดขึ้นใหม่ก็อีกก็ดำเนินไปทนองนั้นภาษาอังกฤษเรียกสภาวะอย่างนี้ว่า momentariness แปลว่าความเป็นไปชั่วคราวไม่ยั่งยืนตรงกับคำว่าคณิกะภาวะในบาลีคือเป็นไปชั่วขณะหนึ่งที่คนทั้งหลายเห็นเป็นเที่ยงและยั่งยืนนั้นก็เพราะสันตติความสืบต่อไม่ขาดสายบังไว้และคงรักษารูปลักษณะเอาไว้แต่ก็ไม่พ้นเปลี่ยนแปลงเช่นความชราของร่างกายซึ่งไม่มีอะไรห้ามได้ไม่มีอะไรปิดบังได้คณิกะวาทะของพระพุทธเจ้าได้เข้ากลางระหว่างวาทะทั้งสองอันถือว่าเป็นส่วนสุดโต่งไปข้างหนึ่งคือสัสสตวาทะความเห็นว่าเที่ยงยั่งยืนและอุจเฉทวาทะความเห็นว่าขาดศูนย์ไม่มีอะไรมีอยู่หรือดำรงอยู่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นย่อมมีขึ้นเป็นขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและดับไปเพราะสิ้นเหตุปัจจัยในขณะที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เพียงชั่วขณะคือคณิกะการเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของสิ่งทั้งปวงอย่างนี้ทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นทางนำไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าชีวิตของผู้เห็นเกิดดับแม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางปตาจารามีเรื่องย่อดังนี้ปตาจาราเป็นธิดาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเมื่อรุ่นสาวได้ร่วมรักกับคนใช้ของตนโดยที่มารดาบิดาไม่ได้ทราบระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยต่อมาชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีศักดิ์ตระกูลเสมอกันมาขอนางมารดาบิดาขอของนางยกให้กำหนดวันวิวาห์แล้วนางจึงบอกแก่คนใช้ซึ่งเป็นคนรักของนางว่าหากนางเข้าสู่พิธีวิวาห์แล้วเขาไม่อาจพบนางได้อีกไม่ว่าในกรณีไรๆเพราะฉะนั้นหากว่ารักนางจริงก็ขอให้พานางหนีไปอยู่ที่อื่นเสียก่อนวันวิวาห์บุรุษนั้นรับทำตามคำของนางนัดหมายกันแล้ววันรุ่งขึ้นเขาไปคอยอยู่แต่เช้าตรู่หน้าที่แห่งหนึ่งปตาจาราปลอมตัวเป็นทาสีนุ่งผ้าปอนๆเอารำทาตัวสยายผมถือหม้อน้ำรวมไปกับพวกทาสีไปยังที่นัดหมายแล้วพากันหนีไปอยู่หน้าบ้านป่าแห่งหนึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาสามีไถนาในป่าเก็บผักหักฟืนส่วนภรรยาตักน้ำตำข้าวและหุงต้มเป็นต้นต่อมานางมีครรภ์เมื่อท้องแก่จะคลอดนางขอร้องสามีให้นำกลับไปบ้านเดิมเพื่อคลอดบุตรเพราะที่บ้านป่าไม่มีญาติพี่น้องหรือใครๆที่จะช่วยเหลือในการคลอดได้แต่สามีไม่ยอมไปเพราะกลัวพ่อตาแม่ยายจะทำร้ายหรือฆ่าให้ถึงตายนางอ้อนวอนแล้วเหล่าๆแต่ไม่มีผลวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานในป่านางสั่งเพื่อนบ้านไว้ว่าหากสามีกลับมาถามถึงนางขอให้บอกว่านางกลับไปคลอดที่บ้านเดิมดังนี้แล้วออกจากบ้านป่ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีสามีกลับจากป่าทราบความเข้าจึงรีบออกติดตามมุ่งหมายจะเอาตัวกลับมาทันเข้าระหว่างทางอ้อนวอนให้นางกลับสู่บ้านป่าแต่นางหายอมไม่ยืนยันจะไปคลอดที่บ้านอย่างเดียวขณะนั้นลมกำมัชวาดเกิดขึ้นนางปวดท้องจะคลอดจึงเข้าไปบังพุ่มไม้แห่งหนึ่งนอนกลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นดินคลอดได้โดยยากแต่ก็คลอดจนได้เมื่อคลอดแล้วสองสามีภรรยาจึงพากันกลับยังบ้านป่าตามเดิมต่อมานางตั้งครรภ์อีกจึงบอกสามีโดยในก่อนและหนีออกจากบ้านเมื่อสามีไม่อยู่สามีตามมาทานข้าวอ้อนวอนให้กลับนางก็ไม่ยอมกลับ ขณะที่ทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่ฝนตั้งเขาขึ้นมาพร้อมๆกับที่นางปวดครรภ์จะคลอดนางบอกความนั้นแก่สามีขอให้ทำที่พักแห่งหนึ่งที่พอบังฝนได้ฝ่ายสามีถือมีดเข้าไปยังพุ่มไม้ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งจึงเริ่มตัดไม้อสรพิษมีพิษร้ายแรงตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากจอมปลวกกัดเขาสรีระของเขาเขียวขึ้นเพราะพิษงูแล่นไปทั่วเสมือนไฟเกิดขึ้นภายในกายแล้วเผาไหม้อยู่เขาล้มลงตายณที่นั้นเองฝ่ายปตาจาราประสบทุกข์อย่างหนักฝนเริ่มเทลงมาอย่างแรงนางมองดูทางมาของสามีก็ไม่เห็นได้คลอดบุตรตรงนั้นนั่นเองเด็กทั้งสองไม่อาจทานกำลังลมและฝนได้จึงร้องให้ลั่นออกมานางหมดปัญญาที่จะทำอย่างอื่นจึงเอาเข่าและมือทั้งสองยันลงกับพื้นคร่อมบุตรทั้งสองได้ตลอดคืนราตรีล่วงไปด้วยความยากลำบากของนางเป็นอย่างยิ่งร่างกายของนางสีเหลืองไม่มีโลหิตเสมือนใบไม้เหลืองเมื่ออรุณขึ้นนางกำหนดทางที่สามีเดินไปเมื่อเย็นวานแล้วอุ้มบุตรคนหนึ่งจูงคนหนึ่งเดินไปตามทางนั้นเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกนางเสียใจอย่างใหญ่หลวงรำพันว่าเพราะเราแท้ๆสามีจึงตายอย่างนี้นางเดินมาถึงลำน้ำอจิรวดีซึ่งขณะนั้นเต็มเปี่ยมลึกแค่หน้าอกของนางนางจึงไม่สามารถนำบุตรทั้งสองข้ามไปพร้อมกันได้จึงให้บุตรคนโตรออยู่ก่อนพาบุตรคนเล็กเพิ่งคลอดเมื่อคืนนี้ข้ามไปก่อนวางไว้บนฝั่งแล้วกลับมาเพื่อรับบุตรคนโตขณะที่นางมาถึงกลางแม่น้ำเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินมาเข้าใจในบุตรคนเล็กของนางว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโฉบลงมานางซึ่งหันรีหันขวางอยู่กลางแม่น้ำเพราะเป็นห่วงบุตรคนเล็กได้เห็นดังนั้นจึงส่งเสียงไล่นกแต่นกไม่ได้ยินฝ่ายบุตรคนโตยืนอยู่รอแม่อยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงแม่และเห็นแม่ยกมือทั้งสองขึ้นเข้าใจว่าเรียกตนจึงกระโดดลงน้ำน้ำซึ่งกำลังไหลเชี่ยวได้พัดเด็กน้อยจมลงทันทีปตาจาราทุ่งสูญเสียบุตรทั้งสองในเวลาเดียวกันนางขึ้นจากแม่น้ำร้องไห้รำพันไปว่าสามีของเราตายในทางเปลี่ยวบุตรคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉียวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปนางพบชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาจึงถามถึงมารดาบิดาในเมืองสาวัตถีชายนั้นตอบว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักท่านทราบไม่ใช่หรือปตาจาราตอบว่าทราบแต่ฝนนั้นตกเพื่อนางคนเดียวคือเพื่อลงโทษนางคนเดียวชายนั้นบอกให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้เรือนของเศรษฐีพังทับคนทั้งสามถึงตายคือเศรษฐีภรรยาและบุตรชายคนหนึ่งคนทั้งสามกำลังถูกเผาที่เชิงตะกอนเดียวกันควันยังปรากฏให้เห็นอยู่
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: โอ้ยเป็นถ้าใครเดินเข้าไปก็ว่ากรรมกรทำงานนี่แหละไปจับงานอยู่ตลอดจับงานชี้งานเป็นเท่าแก่ที่ทำงานด้วยตัวเองจริงๆเมื่อเป็นแบบนี้แล้วลูกน้องที่ไหนจะกล้าไปนั่งโอเอสูบยาปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเหมือนกับกลุ่มทำงานกลุ่มอื่นทำงานกลุ่มอื่นเนี่ยเราไปมองแล้วโอ้ยค่าแรงเสียหายไปนี่หลายเปอร์เซ็นต์เพราะเท่าแก่ไม่เคยอยู่กับไซต์งานเท่าแก่นี่นั่งอยู่ในห้องแอร์นี่ทั้งเท่าแก่อยู่ในไซต์งานจับงานเองทำงานเองถ้าทำงานเท่าแก่เป็นแบบนี้ทุกแห่งเลยไม่มีเจ๊งหรอกไม่มีบริษัทไหนจะเจ๊งหรอกมีแต่รวยขึ้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำงานเนี่ยแบ่งประเภทคนทำงานไว้4ประเภทในหลักพุทธศาสนาเราพระพุทธเจ้าท่านทรงแบ่งคนทำงานไว้4ประเภทคนทำงานประเภทที่1คือทำงานอย่างทาสคนทำงานประเภทที่2คือคนทำงานอย่างขโมยคนทำงานประเภทที่3คือคนทำงานอย่างทายาทคนทำงานประเภทที่4คือคนทำงานอย่างเจ้าของ ควรทำงานอย่างธาตุทำงานอย่างไรแหละทำงานอย่างธาตุคือต้องใช้ซะก่อนต้องจี้ซะก่อนต้องคุมซะก่อนจะไปทำเหมือนกับงัวควายต้องตีซะก่อนมันยังเดินแต่ถ้าไม่มีใครจี้ไม่มีใครใช้ไม่มีใครคุมมันก็นั่งเฉยเป็นหัวหลักหัวตอไม่รู้จักคิดไม่รู้จักทำเองเนี่ยคือพวกธาตุต้องจี้ต้องจี้ต้องใช้ต้องคุมอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายจึงทำงานเป็นแต่ก็ยังดียังพอได้งานบ้างทำงานอย่างธาตุยังพอได้งานแต่นายแบบเหนื่อยหน่อยนึงอันนี้เราทำงานอย่างทาสประเภทที่สองคือทำงานอย่างขโมยเวลาเขาทำงานกันตัวเองก็ไปหลบมุมอยู่ตรงไหนไปเล่นเกมเล่นอะไรต่ออะไรอยู่ตามมุมตามซอกตามอะไรต่ออะไรหลบหน้าหลบตาเขาเวลาเขาทำงานเสร็จแล้วก็มาเสนอหน้าว่างานเสร็จแล้วงานอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วดีแล้วอะไรต่ออะไรไปขโมยผลงานของคนอื่นเขาเห็นไหมทำงานอย่างขโมยประเภทที่3จะทำงานอย่างทายาทมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นถ้าเป็นข้าราชการเขาว่าเช้าชามเย็นชามหนึ่งถึงเวลาก็ไปทำถึงเวลาเลิกก็เลิกมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นแต่ก็ยังพอได้งานประเภทที่4ทำงานอย่างเจ้าของนู่นน่ะไปดูแต่เฒ่าแก่ใหญ่สวนนงนุชน่ะนั่นแหละทำงานอย่างเจ้าของคนงานเขาเลิกไปแล้วเขาด้วยเขาเลิกงานแล้วเจ้าของยังเดินงักงักงักทำนู่นจับนู่นแบบนี้อะไรต่ออะไรจนเขาไปหลับไปนอนแล้วตัวเองต้องมานั่งวางแผนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างจะต้องอย่างนู่นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยทำงานอย่างเจ้าของรู้จักขวนขวายวางแผนรู้จักคิดรู้จักต่อเติมรู้จักเพิ่มเติมรู้จักทำอันนั้นอันนี้เพราะนั้นถ้าที่ไหนมีคนทำงานอย่างเจ้าของมากเท่าไหร่ก็เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นน่ะแต่ถ้าที่ไหนมีคนทำงานอย่างขโมยอ่ะเจ๊งแน่นอนเนี่ยไปดูใครไม่เคยเห็นคนทำงานอย่างเจ้าของไปดูนู่นเออไปดูหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีเราเนี่ยนะคุณกำพลตันสัจจาเจ้าของสวนนงนวดเนี่ยดูเขาทำงานนี้ตากแดดตากลมไม่ได้คำนึงถึงเลยไม่ต้องไปใส่บวกใส่ล่มใส่อะไรต่ออะไรเลยไอ้คนทำงานไอ้คนไอ้ลูกจ้างมันยังปิดนู่นปิดนี่ปิดหน้าปิดตาใส่หมวกโอ้ยแต่ปุญกำพลนี่เขาลุยงานอย่างเดียวจับนู่นจับนี่จับยกเตยต้นไม้ชี้ต้นไม้ใหญ่พลิกต้นไม้เอียงต้นไม้อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดนี่แหละไปเห็นเท่าแก่ที่ทำงานคุกคีอยู่ตลอดเวลาก็นี่แหละเห็นคุณกำพลตันสัจจานี่แหละสมกับที่เขาเป็นระดับโลกสวนนงนุชนี่พอเราไปเห็นเนี่ยก็ทำงานเมื่อวานเท่านั้นแหละคือทีแรกก็วางแผนว่างานของเราเนี่ยจะเสร็จพร้อมกับทางให้ทันพืชสวนโลกพืชสวนโลกก็วันที่1พฤษภาเพราะนั้นมีเวลาให้ทำงานเดือนหนึ่งพอเราไปเห็นทำงานแบบนี้โอ้ยอาทิตย์เดียวมันก็เสร็จ เมื่อเช้านี้ยังสว่างปุ๊บก็เห็นคนทำงานบึมบั่มแล้วเนี่ยครูมึกออกไปตอน6โมงเลยมันทำงานกันเต็มหมดแล้วเห็นไหมว่าเลิกงานก็ดูแต่ค่ำมายังวางแผนงานวางผังงานต่อพรุ่งนี้อะไรต่ออะไรต่างๆโอ้ยถ้าทำงานอย่างนี้มันอาทิตย์เดียวก็เกษตรเหมือนกับคนอื่นก็ทำงานเป็นเดือนอันนี้ทำงานแค่อาทิตย์เดียวนี่เรื่องการทำงานทำการถ้าทำงานให้สนุกแล้วมันจะเป็นสุขด้วยเมื่อเวลาทำงานนะมันไม่ขี้เกียจมันไม่เบื่อเพราะทำงานแล้วมันสนุกกับงานอันนี้ลักษณะคนทำงานสนุกกับงานเป็นแบบนั้นน่ะเพราะนั้นใครยังไม่ได้ไปเห็นเขาทำงานอย่างไรไปดูนะไปดูทางสวนต้องรู้จะทำงานวันนี้สงวันนี้ไม่ใช่ขนย้ายมาทางจีดีเราแล้วหรือมาทางหน้าจีดีแล้วเนี่ยทางหน้าพิพิธภัณฑ์ยังเหลือตัดแต่งอะไรต่ออะไรแต่ปลูกอะไรต่ออะไรปลูกลงไปหมดแล้วนั่นน่ะวันนี้จะมาปลูกทางด้านเจดีย์มันนี่บ้างแล้วก็ตัดแต่งอะไรต่ออะไรต่างๆคือบอกโอ้ไปเห็นเนี่ยทางสวนนงนุชเขาทำงานเนี่ยสมดีกับสมกับที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทที่จัดสวน ทำต้นไม้ได้เป็นอันดับต้นของโลกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเราก็ล้วนแต่เป็นคนมีงานเราเกิดมาเรามีปากมีท้องมีธาตุมีขันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นอยู่ของเราจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้ก็เพราะการทำงานนะทำงานเพื่อแสวงหาทรัพย์ไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วทรัพย์มันจะลอยมาจากอากาศกลางอากาศตกมาอยู่ในท่ามกลางของพวกเราเนี่ยมันไม่เหมือนของพระนี่นะของพระเนี่ยมันลอยมาล่องลอยมากลางนภาอากาศตกมาในท่ามกลางสงฆ์เห็นไหมเวลาท่านสวดเอสวดกฐินเห็นไหมล่ะ เป็นของบริสุทธิ์ไม่ได้ไปรีดนาทาเลี้ยนไม่ได้ไปบังคับเขาแต่คฤหัสถ์คฤหัสถ์มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเพราะเราหัดคฤหัสถ์ต้องอาศัยกำลังปีแข่งของตัวเองตัวนี้การอยากลาภสักการะทั้งหลายมันจะหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของเรามันก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรไม่กลัวความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเพราะความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยนี่แหละเป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จคนเราไม่ว่าเขาว่าเราทั้งนั้นแหละเราย้อนพิจารณาดูที่เรามีความสำเร็จมั่นคงมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราเดินมาด้วยความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยแล้วเราเดินมาด้วยความสะดวกสบายสนุกสนานเพลิดเพลินน่ะถ้าความสะดวกสบายความสนุกสนานเพลิดเพลินอันนั้นเป็นเส้นทางแห่งความล้มเหลวทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นทำงานจะมีความสำเร็จอย่างไรนี่แหละอยากให้ไปดูทางสวนนงนุชเขาทำอยู่นะทำอยู่หน้าที่ดีเราเนี่ยอันนี้แหละแต่เป็นเส้นทางแห่งความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในฐานะของตนเองเมื่อตนเองได้สามารถสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงแล้วตัวเองก็มีความสะดวกสบายในการกินอยู่ใช้จ่ายในการจะไปจะมาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังทรงกล่าวไว้อีกเช่นกันว่าความสุขของคฤหัสถ์คฤหัสถ์เกิดขึ้นมาได้จาก4ประการประการหนึ่งก็คือมีความสุขเกิดขึ้นมาจากความมีทรัพย์2เกิดขึ้นมาจากการได้ใช้ทรัพย์นั้น3เกิดขึ้นมาจากความไม่เป็นหนี้4เกิดขึ้นมาจากการงานที่ไม่เป็นโทษใช่ไหมเนี่ย4ประการนี้จะทำให้ชีวิตของคฤหัสถ์คฤหัสถ์มีความสุขได้คือ1มีทรัพย์นั้นจะมีได้ก็เคยขึ้นมาจากการขวนขวายแสวงหาด้วยการประกอบกิจการงานอาชีพของเรานั่นแหละด้วยความขยันหมั่นเพียร2จากการใช้ได้ใช้ทรัพย์นั้นพอเราขวนขวายแสวงหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราต่อครอบครัวของเราไม่ใช่ไปใช้ในทางเสียหายมันก็สร้างทุกข์เพราะนั้นต้องรู้จักการใช้ทรัพย์เมื่อเราหามาได้แล้วต้องรู้จักใช้ทรัพย์ไปในทางที่มีคุณมีประโยชน์เราจึงจะมีความสุขจากการได้ใช้ทรัพย์นั้น3จากการไม่เป็นหนี้ชีวิตของคนเราน่ะถ้ามีหนี้ถ้าเป็นมีหนี้มีสินน่ะมันก็วิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเพราะหนี้สินมันไม่ใช่เป็นหนี้เท่าไหร่แล้วมันจะอยู่เท่านั้นเนี่ยมันแตกดอกแตกผลได้รวดเร็วเนี่ยหนี้สินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการไม่เป็นหนี้นั่นแหละดีที่สุดไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวลมีมากก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเราจะเดือดร้อนเพราะดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าไม่เป็นหนี้ก็เหมือนกับมีอิสระในตัวเราเองแต่ถ้ามีหนี้แล้วก็เหมือนกับถูกเขาผูกมัดไว้ มันจะมีความสะดวกได้ยังไงเพราะฉะนั้นอันที่สามก็เกิดขึ้นมาจากความไม่เป็นหนี้เนี่ยแหละชีวิตของคฤหัสถ์คฤหัสถ์สี่เกิดขึ้นมาจากการงานที่ไม่เป็นโทษไม่มีโทษการงานของเราต้องทำงานที่ถูกกฎหมายบ้านเมืองถูกกฎระเบียบของเขาถ้าเราไปทำงานนะงานแบบผิดกฎหมายไปขายยาบ้ายาบอขายฝิ่นกินกัญชาต่างๆทั้งหลายนะในขณะที่เราทำแม้จะได้ทรัพย์มาเราก็วิตกเราก็กังวลเราก็ระแวงว่าเขาจะมาจับว่าจะเป็นโทษเป็นภัยต่อเราแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไรล่ะไหมเพราะฉะนั้นการงานของเราก็เป็นการงานที่บริสุทธิ์ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดกฎระเบียบของสังคมเขา นี่แหละถ้าชีวิตของเราคฤหัสถ์คฤหัสถ์เรารักษาทรงไว้ซึ่งธรรมะ4ประการดังที่กล่าวมานี้แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเอาหน้ารับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาคลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสวิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทเป็นรโสยะถามณิโชติรโส

0: จัดอาหารทานกันเด้อ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ต่อไปเป็นวรรคที่9ชื่อว่าปาปวรรควรรณนาว่าด้วยบาปใจที่น้อมไปในบาปพระพุทธภาษิตอภิธะเรทะกัลยาเนปาปาจิตังนิวารเยดันทางหิกรัตโตปุญญังปาปัสมิงระมติงมโนแปลความว่าควรรีบทำความดีรีบห้ามจิตจากบาปเมื่อทำความดีช้าใจย่อมน้อมไปในบาปอธิบายความบาปว่าด้วยเหตุคือสภาพที่เศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมองของกายวาจาใจที่เรียกกันทั่วไปว่าความชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างมันไปแปดเปื้อนส่วนใดย่อมทำส่วนนั้นให้เศร้าหมองบาปจึงเป็นของโสโครกที่ไม่มีตัวตนแต่ก็รู้ได้เห็นได้ว่าโดยส่วนผลเป็นชื่อของความทุกข์กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือมีผลเป็นทุกข์เป็นความร้อนใจพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าสเจพายะทะทุกขสะสเจโวทุกขมัปปิยังมากถะปาปะกังกัมมังอาวิวายะดิวาระโหถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายไซขอเธอทั้งหลายอย่าได้ทำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับในที่บางแห่งตรัสว่าที่ลับสำหรับผู้ทำบาปนั้นไม่มีเพราะไม่ว่าที่ใดแม้ว่างจากผู้อื่นก็ไม่เคยว่างจากตนตนย่อมรู้เห็นเป็นพยานอยู่เสมอว่าชั่วหรือดีจริงหรือเท็จความกล้าในการทำบาปนั้นเป็นความกล้าที่ไม่ดีจึงไม่ควรกล้าคนไม่ทำบาปเพราะรังเกียจบาปท่านเรียกว่าคนมีหิริไม่กล้าทำบาปเพราะกลัวผลอันทารุณของมันท่านเรียกว่าคนมีโอตตัปปะหิริและโอตตัปปะทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมช่วยคุ้มครองโลกช่วยทำโลกให้สะอาดคนไม่มีหิริโอตตัปปะย่อมหาโอกาสทำบาปได้เสมอคนกล้าแท้จริงต้องเป็นคนกล้าสละบาปคนเราเกิดมามีอวัยวะทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันทำไมบางคนจึงปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นเหม็นบางคนปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นหอมอยู่ในตนคำตอบก็คือเพราะพวกแรกแปดเปื้อนไปด้วยบาปพวกหลังเอิบอาบอยู่ด้วยบุญหรือความดีพวกแรกถูกมองด้วยสายตาที่รังเกียจขยะแขยงพวกหลังถูกมองด้วยสายตานิยมชมชอบมนุษย์เราต้องอยู่ในสังคมเกิดในสังคมอยู่ในสังคมและตายในสังคมการที่ถูกสังคมรังเกียจเพราะเป็นคนบาปนั้นเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเป็นความอัปยศมองหน้าใครไม่สนิทไม่องอาจในที่ประชุมตนเองซึ่งรักตนเป็นที่สุดแล้วยังรังเกียจและดูหมิ่นตนเองได้ใหญ่เล่าจะไม่ได้รับการรังเกียจและดูหมิ่นจากผู้อื่นบาปจึงเป็นสิ่งควรกลัวและควรหลีกเลี่ยงตรงกันข้ามกับบาปคือบุญหรือความดีบุญโดยส่วนเหตุหมายถึงความผ่องแผ้วความบริสุทธิ์ความดีงามธรรมชาติเครื่องชำระล้างกายวาจาใจให้ปราศจากมลทินเหมือนน้ำที่ใสสะอาดเป็นน้ำแท้ๆไม่เจือปนด้วยฝุ่นหรือโคลนตมย่อมมีอานุภาพในการล้างสิ่งที่แปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกให้สะอาดนอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายสุดจะพรรณนาให้หมดสิ้นว่าโดยส่วนผลหมายถึงความสุขสมพระพุทธภาษิตที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุคคลเมื่อทำบาปย่อมทำด้วยกายวาจาใจฉันใดเมื่อทำบุญก็ย่อมทำด้วยกายวาจาใจฉันนั้นกายที่ประกอบด้วยบุญเป็นกายดีวาจาที่ประกอบด้วยบุญเป็นวาจาดีใจที่ประกอบด้วยบุญเป็นใจดีที่สำคัญที่สุดคือใจเพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อใจดีกายวาจาย่อมดีตามดีเป็นคำที่หวานที่สุดคำหนึ่งคำนี้ไปติดอยู่กับสิ่งใดย่อมทำให้สิ่งนั้นมีค่าขึ้นทันที สลากดีจึงเป็นที่ต้องการทั่วไปตรงกันข้ามกับชั่วเลวซึ่งเป็นที่รังเกียจและทำให้ของหรือคนลดค่าเป็นหน้าที่ประการหนึ่งและประการสำคัญของมนุษย์ที่จะต้องแสวงหาความดีใส่ตนหรือปรับปรุงตนให้ดีเป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องทำจนตายลามือและเลิกไม่ได้ถ้าเลิกหรือหยุดก็เป็นการให้โอกาสแก่บาปได้พรรณนาถึงธรรมชาติเหตุและผลของความดีความชั่วมาพอควรแล้วเป็นเสมือนให้คำจำกัดความที่ยาวขอว่าก็หาพระพุทธภาษิตบทแรกที่ว่าควรรีบทำความดีถ้าจะตั้งปัญหาว่าอะไรคือความดีและอะไรคือความชั่วก็ต้องพูดกันนานปัญหานี้เป็นหน้าที่โดยตรงของนักจริยศาสตร์ Ethicist ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ปรารถนาจะนำมากล่าวในที่นี้ในกาละนี้ขอยกตัวอย่างปัญหาที่ทางจริยศาสตร์ Ethics พยายามแก้คือความพอใจเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการกระทำของมนุษย์จริงหรือความดีเป็นสิ่งพึงปรารถนามากกว่าความพอใจจริงหรือความพอใจกับความสุขต่างกันอย่างไรเราหมายความอย่างไรเมื่อกล่าวกันว่าฉันควรประกอบการกระทำบางอย่างหรือต้องยอมรับนับถือกฎบางอย่างเช่นการรักษาสัญญาเป็นต้นฉันควรยอมหยุดภายใต้กฎข้อบังคับเพื่อสวัสดิภาพของฉันเองหรือเพื่อคนอื่นถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือสัดส่วนอันถูกต้องระหว่างสวัสดิภาพทั้งสองอย่างนั้นเสรีภาพแห่งความคิดหรือเจตจำนง freedom of will หมายความอย่างไรความรู้สึกหรือเหตุผลเป็นผู้นำอันถูกต้องของความประพฤติคำว่าความดีความถูกข้อบังคับหน้าที่มโนธรรมเป็นต้นหมายความอย่างไรทั้งโดยทฤษฎีและทางปฏิบัติเรื่องสำคัญที่สุดของจริยศาสตร์ก็คือวิเคราะห์เรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดผู้วิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ได้รับนามในสมัยปัจจุบันว่า moral philosopher คือนักจริยศาสตร์นั่นเองส่วนการแนะนำว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นนั้นเป็นหน้าที่ของนักศาสนาหรือศีลธรรม moralist อย่างไรก็ตามคนทั้งสองพวกนี้ย่อมแยกกันโดยเด็ดขาดไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนแพทย์ทางพยาธิวิทยาและแพทย์ทางอายุรศาสตร์ขอย้อนกล่าวเรื่องการรีบทำความดีตามพระพุทธภาษิตข้างต้นทำไมจึงต้องรีบทำความดีเหตุผลแจ่มแจ้งอยู่ในบทที่3และที่4คือเมื่อทำความดีหรือบุญช้าไปจิตใจย่อมน้อมไปในบาปเปิดโอกาสให้บาปแทรกเข้ามาได้ท่านจึงสอนให้ทำทันทีเมื่อเกิดกุศลจิตขึ้นเพื่อไม่ให้โอกาสแก่บาปไม่ควรเกี่ยงกันทำความดีเมื่อถึงคราวต้องทำความดีต้องนึกอยู่เสมอว่าเราก่อนในความเป็นคนดีก็เหมือนกันใครจะดีหรือไม่ดีก็ช่างเขาเราต้องเป็นคนดีไม่ควรรอเป็นคนดีคนสุดท้ายของโลกการทำความดีก็ต้องรีบทำก่อนอย่าปล่อยใจให้เป็นห่วงเหนียวเรื่องผลมากนักผลย่อมเกิดขึ้นตามเหตุที่บุคคลทำหาได้เกิดขึ้นตามความนึกคิดของเขาไม่โดยปกติเมื่อบุคคลดำริจะทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งมักจะมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามแทรกแซงเข้ามาขัดขวางโน้มนำให้ทำไปเสียอีกอย่างหนึ่งความคิดอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่ามารคือธรรมชาติหรือสภาพอันคอยล้างผลาญคุณความดีของตนเมื่อจะทำความดีจึงควรรีบทำไม่ให้โอกาสแก่มารนั้นเมื่อได้ทำความดีผ่านไปแล้วร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็คือความชื่นใจความสุขใจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลทำย่อมมีร่องรอยอยู่ในจิตใจเสมอสิ่งนั้นจะกลับเป็นผลมีอิทธิพลต่อชีวิตต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์ชื่อจูเลกะสาดกผู้ต้องต่อสู้กับกุศลจิตและอกุศลอยู่เกือบตลอดคืนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์จูเลกะสาดกในเมืองสาวัตถีมีพราหมณ์และพรหมณีที่ยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งสองสามีภรรยามีผ้านุ่งคนละผืนแต่มีผ้าห่มเพียงผืนเดียวต้องผลัดกันใช้เมื่อมีธุระต้องไปข้างนอกไปพร้อมกันสองคนไม่ได้เพราะไม่มีผ้าห่มวงเล็บเปิดเทียบการใช้เสื้อของพวกเราสมัยปัจจุบันเมื่อออกนอกบ้านต้องใส่เสื้อไม่มีเสื้อใส่ไม่กล้าออกผู้เขียนวงเล็บปิดวันหนึ่งมีการโฆษณาให้คนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนาราม สองสามีภรรยาจึงหันเข้าปรึกษากันว่าใครจะไปกลางวันใครจะไปตอนกลางคืนเพราะไปพร้อมกันไม่ได้ไม่มีผ้าห่มตกลงกันว่าให้พราหมณีคือภรรยาไปตอนกลางวันเพราะเป็นผู้หญิงพราหมณ์ผู้สามีไปฟังธรรมตอนกลางคืนฟังไปฟังไปเกิดซาบซึ้งในรสพระธรรมเลื่อมใสแรงกล้ามีปิติปราโมทย์มากต้องการจะบูชาพระศาสดาด้วยผ้าห่มของตนแต่นึกเป็นห่วงไปถึงพราหมณีว่าถ้าถวายพระพุทธเจ้าเสียนางจักไม่มีผ้าห่มเมื่อจำเป็นต้องออกไปภายนอกศรัทธาจิตวงเล็บเปิดความคิดในการที่จะถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าวงเล็บปิดและมัดเฉรจิตวงเล็บเปิดความคิดนวงเหนียวไว้ไม่ถวายวงเล็บปิดของเขาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาปฐมยามและมัชฌิมยามพอถึงปัจฉิมยามคือประมาณตีสองล่วงแล้วเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้มัจฉิรจิตครอบงำอยู่อย่างนี้คงไม่พ้นจากอบาย4เป็นแน่แท้อบาย4นั้นได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรียกอบายภูมิแปลว่าภูมิของสัตว์ที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากจึงพยายามข่มความตระหนี่แล้วนำผ้าห่มเข้าไปวางไว้แทบพระยุคลบาทแห่งพระศาสดาพร้อมกับเปล่งเสียง3ครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาประสิทธิ์ที่โกศลประทับทรงธรรมอยู่ที่นั่นด้วยทรงสดับเสียงนั้นให้ราชบุตรไปถามว่าพราหมณ์นั้นชนะอะไรเมื่อทรงทราบเรื่องละเอียดแล้วทรงเห็นว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ทำได้ยากจึงพระราชทานผ้าสาดกให้คู่หนึ่งพราหมณ์ได้ถวายผ้าสาดกคู่นั้นแด่พระศาสดาเสียอีกพระราชาจึงพระราชทานให้2คู่4คู่8คู่และ16คู่โดยลำดับพราหมณ์ได้ถวายผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระศาสดาพระราชาพระราชทานให้อีก32คู่คราวนี้พราหมณ์ได้เก็บไว้2คู่เพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อภรรยาอีกคู่หนึ่งนอกนั้นได้ถวายพระศาสดาที่รับไว้2คู่ก็เพื่อป้องกันคำติเตียนจากผู้อื่นว่ายิงจองหองพระราชามีพระมหากรุณาพระราชทานผ้าเป็นอันมากมิได้รับไว้ใช้สอยเลยแม้แต่ผืนเดียวพระราชาทรงพอพระทัยในจริยาของพราหมณ์จึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์อย่างดีมาให้2ผืนจากพระราชวังมาพระราชทานให้อีกพราหมณ์คิดว่าผ้านั้นดีเกินไปไม่เหมาะสมแก่ตนจึงนำไปทำผ้าเพดานไว้ในพระคันธกุฎีของพระศาสดาผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งทำเพดานไว้ที่บ้านของตนในห้องที่นิมนต์พระสงฆ์มาฉันเป็นประจำเย็นวันนั้นพระราชาประสิทธิเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นผ้ากำพลนั้นทูลถามว่าใครนำมาบูชาพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์อสาดกพระราชาทรงเลื่อมใสว่าพราหมณ์ได้เลื่อมใสในบุคคลที่พระองค์ทรงเลื่อมใสเหมือนกันจึงพระราชทานสิ่งของและบุคคลให้อีกมากคือช้าง4เชือกม้า4ตัวกหาปณะคือเงินตรา 4,000 หญิง4คนทาสี4คนชาย4คนและบ้านให้เก็บสวยได้4ตำบลการที่พราหมณ์ตัดสินใจเด็ดเดียวถวายผ้าผืนเดียวของตนแด่พระศาสดามีผลมากถึงป่านนี้ภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคทราบเรื่องนี้แล้วสนทนากันในธรรมสภาว่าพราหมณ์เอกสาดกถวายทานในเนื้อนาอันดีให้ผลมากในวันนี้ทีเดียวน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพราหมณ์ถวายผ้าสาดกตั้งแต่ปฐมยามเขาจะได้ของอย่างละ16ถ้าถวายในมัชฌิมยามจะได้ของอย่างละ8แต่นี่เขาถวายตอนใกล้รุ่งจึงได้ของอย่างละ4ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะทำกรรมดีก็ควรรีบทำไม่ควรให้กุศลจิตเสื่อมไปเสียเมื่อบุคคลทำกุศลช้าเมื่อกุศลนั้นจะให้สมบัติย่อมให้ช้าเหมือนกันจึงควรรีบทำกุศลกรรมในขณะที่กุศลจิตเกิดนั่นเองดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่าอภิตถะเรถะกัลยาเนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น ไม่ควรทำบาปบ่อยๆพระพุทธภาษิตปาปัญเจปุริโสกยิราณนังกยิราปุณัปปุนังณตามหิชั่นดังกยิราถะดุโคปาปะสะอุจโยแปลความว่าถ้าบุคคลต้องทำบาปไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรพอใจในบาปเพราะการสั่งสมบาปเป็นเหตุแห่งทุกข์อธิบายความบาปอธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้จะอธิบายก้าวหน้าต่อไปในเรื่องที่ทรงเตือนไม่ให้ทำบาปบ่อยๆและไม่ให้พอใจในบาปบุคคลทำสิ่งใดบ่อยๆสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นนิสัยมีความเคยชินในทางนั้นนานเข้ากลายเป็นอุปนิสัยและวาสนานิสัยคือสิ่งที่ทำจนเคยชินเช่นพูดคำหยาบบ่อยๆเป็นต้นเมื่อหลายครั้งเข้าสิ่งนั้นก็กลายเป็นนิสัยของบุคคลผู้นั้นตรงกับที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่าhabit อุปนิสัยหมายถึงแววของใจหรือความโน้มเอียงในการทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีแนวโน้มในทางนั้นทางนี้เช่นมีแนวโน้มทางเมตตากรุณาทางโหดร้ายทางดนตรีทางอักษรศาสตร์บทประพันธ์หรือวิทยาศาสตร์เป็นต้นการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทับถมอยู่ในจิตใจเป็นเวลานานๆ นั้นมันย่อมแสดงแววมันออกมาแสดงความโน้มเอียงออกมาให้เห็นอยู่เสมอและมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของผู้สั่งสมมันมาอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่อาจต้านทานได้นี่คือลักษณะที่เรียกว่าวาสนาหรือ impression ขอได้โปรดอย่านำเอาคำว่าวาสนาที่ใช้ในที่นี้ไปปนกับวาสนาที่คนทั่วไปพูดถึงเพราะนั่นเขาหมายถึงบารมีหรือคุณความดีที่สั่งสมมามากแล้วผลิผลออกมาเป็นความสุขความเจริญแก่ผู้นั้นเช่นเมื่อเห็นใครได้ดีมีสุขโดยไม่ต้องพยายามมากนักเราก็พูดกันว่าเขามีวาสนาดีวาสนาของเขาสูงเป็นต้นงานทุกอย่างที่เราทำความเคลื่อนไหวทางกายความคิดทุกอย่างที่เราคิดย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้ในจิตใจแม้โดยปกติเราจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนักแต่มันก็ทำงานอยู่ในภาคความรู้สึกใต้สำนึกของสมองหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า subconscious region of brain จำนวนรวมของวาสนาหรือความประทับใจที่มีอยู่ในดวงจิตของเรานั่นเองเป็นสิ่งตัดสินความเป็นของเราคือเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่วาสนาในดวงจิตนี้และมันก็มีติดต่อกันมาหลายๆชาติจนกลายเป็นลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยของบุคคลผู้นั้นไปความประทับใจหรือ impression ที่ดีย่อมสร้างอุปนิสัยดีที่ชั่วสร้างอุปนิสัยชั่วถ้าคนใดคนหนึ่งได้ยินได้ฟังแต่คำชั่วคิดแต่เรื่องชั่วและทำกรรมชั่วติดต่อกันเป็นเวลานานใจของเขาก็จะเต็มไปด้วยความประทับใจหรือ impression ที่เลวสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลครอบงำความคิดและการกระทำของเขาจนทำให้เขาลืมข้อเท็จจริงต่างๆไปเสียสิ้นเมื่อความประทับใจนั้นทำงานอยู่เสมอผลที่ออกมาก็จะต้องชั่วคนนั้นก็จะต้องเป็นคนชั่วชั่วอย่างที่ช่วยได้ยากจริงๆผลรวมของความประทับใจอันเลวร้ายที่สั่งสมอยู่ในดวงจิตของเขานี่เองจะสร้างพลังผลักดันอย่างแรงให้เขาผู้นั้นประกอบกรรมชั่วเขาจะเป็นเสมือนเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบของวาสนาหรือ impression มันจะบังคับให้เขาทำความชั่วอยู่ร่ำไปในทำนองเดียวกันถ้าบุคคลคิดแต่สิ่งที่ดีพูดดีและทำดีอยู่เสมอผลรวมของความประทับใจเหล่านั้นเป็นสิ่งดีเมื่อมันสั่งสมมากเข้าก็จะกลายเป็นพลังใหญ่บังคับให้เขาทำแต่กรรมดีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่มีอำนาจใดๆจะมาหยุดยั้งได้แม้บางคราวเขาปรารถนาจะทำกรรมชั่วบ้างก็ทำไม่ได้เพราะมโนธรรมไม่ยินยอมตรงกันข้ามมันจะดึงเขากลับจากการประกอบกรรมชั่วนั้นอุปนิสัยอันดีงามได้รับการปลูกฝังลงในคนด้วยวิธีดังกล่าวมานี้อุปนิสัยอันมั่นคงในความดีเช่นนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งรบเร้าเย้ายวนภายนอกสิ่งเย้ายวนไม่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนเจตจำนงได้ความโน้มเอียงในการทำความดีของเขาได้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเต็มที่เสียแล้วผลของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราสามารถควบคุมอินทรีย์ของเราได้คือสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความชั่วความดีและความชั่วย่อมมีผลของมันเองทั้งสองอย่างคือการทำดีย่อมให้ผลดีการทำชั่วให้ผลชั่วความดีและความชั่วย่อมผูกพันอยู่กับวิญญาณของเราด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าต้องทำบาปหรือทำชั่วก็อย่าทำบ่อยๆไม่ควรพอใจในความชั่วนั้น คนที่จำเป็นต้องทำอะไรด้วยความไม่พอใจนั้นย่อมทำได้ไม่ยืดเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ่งบังคับก็จะเลิกทันทีแต่ถ้าทำด้วยความพอใจจะทำอยู่เรื่อยๆทำได้เสมอเพราะมีความพอใจเป็นผลตอบแทนอยู่ในตัวแม้จะไม่ได้รับสิ่งอื่นก็ตามแต่ความพอใจในบาปนั้นไม่ดีแน่เพราะไม่มีอะไรร้ายแรงน่ากลัวเท่าการสั่งสมบาปมันมีผลเท่ากับการสั่งสมทุกข์ไว้ในตนทำลายตนให้พ่ายแพ้ยับเยินในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าบาปกรรมนับเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นตัวตนแต่มีอิทธิพลร้ายแรงต่อชีวิตมากอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าจะถึงตัวเราอยู่แล้วเราก็มองไม่เห็นมันเราไม่รู้จะหนีอย่างไรใครที่มีศัตรูคือเวรกรรมก็นับว่าโชคร้ายมากเพราะมันทำเราได้ข้างเดียวเราไม่รู้จะโต้ตอบมันอย่างไรนอกจากมันมีกำลังมหาศาลแล้วยังมองไม่เห็นตัวตนเสียอีกด้วยท่านจึงสอนให้กลัวเวรกรรมไว้มากพระพุทธภาษิตที่ยกมาในกล่าวในเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเสยยสกะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเสยยสกะเป็นสัตถิงวิหาริกคือลูกศิษย์ของพระโลลุทายีได้บอกความที่ตนไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แก่พระโลลุทายีนั้นเพราะความกำหนัดถูกกามราคะรบกวนพระโลลุทายีได้ทราบความนั้นจึงบอกให้พระเสยยสกะทำกรรมกิจสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเมื่อพระเสยยสกะถามว่าการกระทำอย่างนี้สมควรแก่สมณะหรือพระโลลุทายีบอกว่าฉันเองก็ทำเหมือนกันเมื่อมีความกำหนัดเกิดขึ้นพระเสยยสกะเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นคำบอกของอุปัชฌายะอาจารย์จึงประกอบกรรมกิจสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองทุกครั้งที่มีความกำหนัดเกิดขึ้นพระเสยยสกะบอกความนี้แก่ภิกษุอีกหลายรูปภิกษุทั้งหลายนำความนี้กะกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้พระเสยยสกะเข้าเฝ้าตรัสถามเมื่อพระเสยยสกะทูลรับความจริงแล้วทรงติเตียนนานาประการเป็นต้นว่ากรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อทุกข์อย่างเดียวทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุกระทำเช่นนั้นภิกษุใดฝ่าฝืนเป็นอาบัติสังฆาทิเศษแล้วทรงแสดงธรรมว่าปาปัญเจปุริโสกยิราเป็นอาทิความว่าถ้าบุคคลต้องทำบาปก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นควรทำบุญบ่อยๆพระพุทธภาษิตปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเทนังปุณะปุนังตุมหิชั่นดังกยิราทะสุโคปุญญสะอุจจโยแปลความว่าถ้าคนทำบุญก็ควรทำบุญหรือความดีนั่นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอธิบายความเรื่องบุญได้พรรณนามาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้เรื่องการทำความดีและความชั่วบ่อยๆมีผลแก่อุปนิสัยและจิตใจอย่างไรได้พรรณนามาแล้วในเรื่องที่สองแห่งวรรคนี้ในที่นี้ขอพูดถึงเรื่องความพอใจในบุญและการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขตามลำดับการที่จะให้มีฉันทะในบุญหรือคุณความดีนั้นเบื้องแรกต้องพิจารณาหาคุณหรืออนิสงส์ของบุญก่อนตรึกตรองให้เห็นบุญว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไรพระพุทธศาสนาแสดงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากกิจโชมนุสสปฏิลาโภเพราะต้องเกิดด้วยพลังกุศลกรรมในชาติก่อนพลังกุศลกรรมหรืออานุภาพแห่งบุญนี้เองส่งให้มาเกิดในกำเนิดมนุษย์อันถือว่าเป็นภูมิสุคติตามทัศนะแห่งอภิธรรมัฏฐสังคหะสุคติภูมิมี7คือมนุษย์1และสวรรค์6เมื่อคำนึงถึงว่าเราเกิดมาได้โดยบุญดังนี้ก็จะได้มองเห็นคุณค่าหรืออานิสงส์แห่งบุญอันหนึ่งแม้เกิดมาด้วยบุญแล้วก็ยังมีการแบ่งแยกว่าบุญมากบุญน้อยบุญพอประมาณผู้เกิดด้วยบุญมากย่อมเกิดในสกุลดีมั่งคั่งไม่ลำบากฝืดเคืองด้วยอาหารที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีมีรูปงามเสียงไพเราะเป็นต้นส่วนผู้เกิดด้วยบุญน้อยย่อมถือกำเนิดในสกุลต่ำยากจนลำบากฝืดเคืองด้วยเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยรูปร่างไม่สมประกอบพิกลพิการผู้เกิดด้วยบุญพอประมาณย่อมได้รับทุกอย่างอันเป็นมนุษย์สมบัติพอประมาณ เมื่อเกิดมาแล้วความเป็นอยู่การสืบชีวิตให้ดำเนินไปโดยราบรื่นก็เป็นของยากอีกเหมือนกันกิจช่างมัจจานะชีวิตังบางคนต้องทำงานหนักกรำแดดกรำฝนทนหนาวอย่างสาหัสจึงจะได้ทรัพย์มาเลี้ยงชีพบางคนทำงานเบาบางคนทำพอประมาณสติปัญญาและกำลังกายของคนก็ได้มาไม่เท่ากันเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องบุญและกรรมของแต่ละคนทั้งสิ้นนี่คือบทบาทของบุญและกรรมที่มีความผูกพันกับชีวิตมนุษย์และปวงสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้เห็นอานิสงส์หรือคุณค่าของบุญอย่างนี้จึงจะง่ายในการปลูกความพอใจในบุญเมื่อมีความพอใจแล้วสิ่งต่อไปนี้ก็ตามมาคือความบากบั่นในการทำบุญความสนใจใฝ่หาแต่เรื่องทำความดีและปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาอุบายในการทำความดีให้ดีที่สุดเพราะความดีนี้เองความสุขจึงเกิดขึ้นในชีวิตเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตเกี่ยวกับใจจริงอยู่มนุษย์เราย่อมหาความสุขความเพลิดเพลินได้หลายทางแต่ความสุขที่เกิดจากบุญหรือคุณความดีนั้นเป็นความสุขที่ไม่จือด้วยโทษเป็นความสุขที่สะอาดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้แสวงหาความสุขด้วยการทำความดีมันมีร่องรอยฝังอยู่ในใจนานเท่านานพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี

ท่านว่าหญิงนั้นมีศรัทธามีใจกล้าในการทำบุญเมื่อทำบุญแล้วจะได้สมบัติมากพระเถระตกลงใจไปที่นาข้าวสาลีของหญิงนั้นเธอเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้หยุดเอาข้าวตอกมาเกลี่ยลงในบาตรแล้วไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์เบญจางคประดิษฐ์นั้นคือการไหว้ที่ประกอบด้วยองค์ห้าคือหน้าผากหนึ่งข่าวทั้งสองและฝ่ามือสองจดลงกับพื้นตั้งความปรารถนาว่าขอดิฉันพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วหมายความว่าขอให้ได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วบ้างพระมหากัสสปะอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาเช่นนั้นจงสำเร็จเถิดนางไหว้พระเถระแล้วเดินกลับงูพิษตัวหนึ่งกัดนางถึงตายที่คณานั่นเองเธอมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วเกิดในวิมานทองในภพดาวดึงประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นนางนุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งมีนางเทพอัปสรจำนวนพันแวดล้อมยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคำเต็มด้วยข้าวตอกย้อยระยะนางใคร่ครวญว่าสมบัติเห็นป่านี้เราได้เพราะอาศัยอะไรหนอได้เห็นว่าเพราะถวายข้าวตอกแด่พระมหากัสสปะเธอคิดต่อไปว่าเราได้สมบัติเห็นป่านี้เพราะบุญเพียงเล็กน้อยเราไม่ควรประมาทควรจักไปทำการบำรุงพระเถระทำสมบัติให้ถาวรดังนี้แล้วถือไม่กวาดและกระเช้าสำหรับเทขยะมูลฝอยทำด้วยทองคำไปกวาดบริเวณที่อยู่ของพระเถระตั้งน้ำฉันน้ำชายไว้แต่เช้าตรู่พระเถระเห็นทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยเข้าใจว่าภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปมาทำไว้ให้ในวันที่สองก็เหมือนกันแต่พอวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางเห็นแสงสว่างแห่งสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาถามว่าใครนั่นกวาดบริเวณอยู่ข้าพเจ้าคือราชเทวธิดาอุปถายิกาของท่านนางตอบอุปถายิกาชื่ออย่างนี้ของเราไม่มีพระเถระพูดนางเล่าความเป็นมาทั้งปวงให้ท่านฟังเธอมาทำให้ทั้งเมื่อวานซืนและเมื่อวานนี้ด้วยหรือใช่พระคุณเจ้าจงกลับไปเสถียรเทพธิดาที่ทำแล้วก็เป็นอันแล้วไปต่อไปอย่ามาทำอย่างนี้อีกขอได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ทำกิจนี้ต่อไปเพื่อรักษาสมบัติของข้าพเจ้าให้มั่นคงหลีกไปเถิดเทพธิดาอย่าได้มาทำอย่างนี้อีกพระเถระขอร้องแกมบังคับการกระทำของท่านไม่เหมาะแก่เราพระธรรมกถึกรุ่นหลังจากตำหนิเราได้ว่าได้ยินว่าเทพธิดานางหนึ่งมาปฏิบัติพระมหากัสสปะอยู่เป็นประจำมีการตั้งน้ำฉันน้ำใช้เป็นต้นเธอจงไปเถิดแล้วอย่ามาที่นี่อีกนางอ้อนวอนอยู่หลายครั้งแต่พระเถระหายอมไม่ในที่สุดท่านกล่าวว่าเจ้ามิได้รู้จักประมาณตนซะเลยนางไม่อาจรังรออยู่ได้อีกต่อไปจึงเหาะขึ้นไปในอากาศประคองอัญชลีร้องไห้คร่ำครวญอยู่ว่าท่านเจ้าข้าโปรดอย่าให้สมบัติที่ข้าพเจ้าได้แล้วต้องพินาศเสียเลยจงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทำกรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสมบัตินั้นเถิดพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในคันธกุฎีทรงสดับเสียงเทพธิดานั้นร้องไห้ทรงแผ่พระรัศมีไปประดุจประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของนางพลางตรัสว่าความสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกัสสปะบุตรของเราส่วนการทำบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมสืบต่อไปว่าปุญญันเจปะปุริโซกยีราเป็นต้นความว่าถ้าบุคคลจะทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆเมื่อพระศาสดาเทศนาจบลงเทพธิดาได้สำเร็จโสดาปัตติผลในอากาศนั่นเองขอกล่าวถึงจริยาของพระมหากัสสปะอีกเล็กน้อยโดยปกติท่านเป็นผู้สำรวมระวังเคร่งครัดมากได้งดเว้นการกระทำอันจักเป็นตัวอย่างทางไม่ดีแก่ผู้อื่นและกระทำกิจอันจักเป็นตัวอย่างทางดีแก่คนรุ่นหลังไว้มากแม้เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันหากท่านเฉยเสียก็ไม่มีความเศร้าหมองแก่ท่านเพราะท่านเป็นอรหันต์หมดกิเลสแล้วใครๆก็รู้แต่ท่านเกรงว่า

อนุบรรพชิตในรุ่นหลังจักถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างด้วยอ้างท่านมหากัสสปะเป็นอุทาหรณ์ว่าแม้ท่านมหากัสสปะเถระยังมีนางเทพธิดามาอุปถัมภ์บำรุงปัดกวาดเสนาสนะและตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้ฉะไหนเราพวกเราจักมีสตรีไว้ปฏิบัติหน้าที่เช่นนั้นบ้างไม่ได้ดังนี้แล้วพากันมั่วสุมด้วยสตรีมีสตรีอยู่ใกล้ชิดความด่างพร้อยแห่งศีลความวิบัติแห่งศีลก็จะเกิดขึ้นแก่ภิกษุเป็นอันมากปฏิปทาของพระมหากัสสปะในเรื่องนี้น่าจะเป็นเนติหรือทิฏฐานุคติอันดีของพระทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ซึ่งต้องอบรมกุลบุตรเป็นอันมากควรเว้นขาดจากการกระทำทุกอย่างอันจักเป็นตัวอย่างทางไม่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อบาปยังไม่ให้ผลพระพุทธภาษิตปาโปปิปัสสติภัตรังยาวะปาปังนปัจจติจดาจะปัจจติปาปังอัฏฐปาปานิปัสสติภัตโรปิปัสสติปาปังยาวะภัตรังนปัจจติยะถาจะปัจจติภัตรังอัฏฐภัตรานิปัสสติแปลความว่าเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนบาปย่อมเห็นบาปเป็นเรื่องดีแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปเป็นบาปเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลคนดีอาจมองเห็นกรรมดีเป็นบาปไปได้เหมือนกันแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดีอธิบายความในชีวิตมนุษย์มีเรื่องอำพรางอยู่มากหลุมพรางในชีวิตก็มีอยู่มากทำให้คนผู้มีปัญญาน้อยหลงผิดเข้าใจและตกไปในหลุมพรางของชีวิตนั้นบาปบุญความชั่วความดีอันมีส่วนเกี่ยวพันกับความสุขความทุกข์ของคนนั้นมีความสลับซับซ้อนอยู่เป็นอันมากยากที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตลอดด้วยความรู้ความคิดธรรมดาดวงจิตเป็นเหมือนบ่อลึกที่มีวัตถุต่างๆทับถมลงไปมากทุกวันวัตถุที่กล่าวนี้คืออารมณ์และผลแห่งการกระทำต่างๆของบุคคลผู้นั้นเก็บสะสมอยู่ในบ่อลึกคือดวงจิตทั้งสิ้นกรรมต่างๆที่บุคคลทำแล้วทั้งกายวาจาและใจเมื่อให้ผลย่อมให้ผลตามจังหวะของตนที่สุขงอมเต็มที่แล้วส่วนกรรมที่ทำใหม่อาจยังไม่ให้ผลเพราะยังไม่ถึงคราวคนที่กำลังทำความชั่วอยู่อาจได้รับความสุขความเจริญความมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะกรรมดีในปางก่อนที่เขาเคยทำไว้กำลังให้ผลส่วนกรรมใหม่ที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่พร้อมที่จะให้ผลทำให้คนผู้นั้นเข้าใจผิดไปว่าเพราะกรรมชั่วที่ตนกำลังกระทำอยู่นี้เองตนจึงมีความสุขความรุ่งเรืองนี่คือหลุมพรางอันล่อให้บุคคลผู้นั้นก้าวลึกลงไปในห้วงเหวแห่งความชั่วร้ายเขาสร้างกรรมชั่วมากขึ้นมีความลำพองใจมากขึ้นว่ากรรมชั่วหามีผลชั่วจริงไม่แต่เมื่อกรรมดีที่เขาเคยสร้างไว้หมดกำลังลงกรรมชั่วเริ่มให้ผลเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าบาปก็คือบาปแต่สุดแก้ไขเสียแล้วในทำนองเดียวกันคนที่กำลังทำกรรมดีอยู่แต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานบางอย่างทั้งทางกายและทางใจเขาผู้มียาน้อยย่อมพิศวงว่าเหตุฉะไหนกรรมดีจึงให้ผลเป็นทุกข์หาได้มียานไกลไปไม่ว่าความทุกข์ที่ได้รับอยู่นั้นหาใช่ผลของกรรมดีที่ทำไม่แต่เป็นวิบากแห่งกรรมชั่วในปางก่อนของตนกำลังได้จังหวะให้ผลเมื่อไม่มียานอันถูกต้องเช่นนี้ย่อมมีทุกข์โทมนัสเพิ่มขึ้นอีกมีความหดหู่และถอยความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นไปว่ากรรมดีหามีผลดีจริงไม่แต่เมื่อวิบากแห่งกรรมชั่วในอดีตให้ผลพอสมควรและเผากำลังลงแล้วกรรมดีบางอย่างที่เขาเคยทำไว้ได้โอกาสให้ผลความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่เขาเขาจึงได้เห็นกรรมดีเป็นกรรมดียิ้มได้มีความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้แจ้งดังนี้แล้วเมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ควรซบเซาจนเกินไม่ควรหมดกำลังใจในการประกอบกรรมดีเมื่อคราวสุขก็ไม่ควรเพลินจนเหลิงเป็นประมาทควรมีสติและญาณควบอยู่กับการดำเนินชีวิตเสมอเรื่องของกรรมชีวิตความสุขความทุกข์เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมีแง่เงื่อนมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาและญาณอันละเอียดอ่อนแต่ขอให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พัวพันอยู่กับชีวิตตลอดเวลาจนกว่าบุคคลผู้นั้นจะบรรลุธรรมอันสูงเยี่ยมคืออรหัตผลและดับชีวิตลงทุกอย่างก็จะดับไปหมด
พระพุทธภาษิตข้างต้นนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภท่านอนาถปิณฑิกะมีเรื่องย่อดังนี้อนาถปิณฑิกะเศรษฐีท่านผู้นี้เป็นเศรษฐีใหญ่เมืองสาวัตถีใจกว้างช่วยเหลือคนยากจนและคนทั่วไปจนได้นามว่าอนาถปิณฑิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาเศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลนเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันจ่ายทรัพย์สร้างเชตวนารามถึง54โกฏคือ540ล้านเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามท่านเศรษฐีจะไปสู่ที่บำรุงวันละสามเวลาเวลาเช้าให้คนถือข้าวต้มไปเพื่อถวายพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ตอนกลางวันให้คนถือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งเป็นต้นไปตอนเย็นก็มีระเบียบของหอมไปไม่ได้เคยไปวัดมือเปล่าเลยเพราะเกรงว่าภิกษุและสามเณรจะพึงแลดูมือว่าเศรษฐีมีอะไรติดมือมาบ้างหนอเศรษฐีถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานานปีจนกระทั่งยากจนลงนอกจากจะหมดสิ้นทรัพย์เกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วพวกพ่อค้าที่กู้หนี้ของเศรษฐีไปถึง18โกฏคือ180ล้านก็ไม่ยอมใช้คืนนอกจากนี้ทรัพย์ของตระกูลอีก18โกฏที่ฝังไว้ใกล้แม่น้ำเมื่อฝังพังลงเพราะน้ำเสาะทรัพย์นั้นก็จมลงในมหาสมุทรเศรษฐีแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยประการฉะนี้ถึงกระนั้นท่านเศรษฐีก็ยังบริจาคทรัพย์เลี้ยงภิกษุสงฆ์อยู่ทุกวันแต่ไม่อาจถวายอย่างประณีตได้ถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนคือข้าวหักป่นและน้ำผักดองวันหนึ่งพระศาสดารับสั่งถามเมื่อท่านเศรษฐีไปเฝ้าว่าบัดนี้ยังให้ทานอยู่หรือเศรษฐีทูลตอบว่ายังให้อยู่แต่ไม่อาจให้อย่างประณีตได้เพราะยากจนลงมากถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักดองเท่านั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าขหบดีท่านอย่าคิดว่าทานของท่านเศร้าหมองเพราะเมื่อจิตประณีตแล้วทานที่ถวายชื่อว่าประณีตด้วยหาเศร้าหมองไม่อันหนึ่งท่านถวายทานแด่พระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขย่อมมีอานิสงส์มากส่วนตถาคตเองสมัยเมื่อเป็นเวลามาพรามได้ให้ทานเป็นอันมากแก่ชาวชมพูทวีปแต่ไม่ได้ดักขิเนยยะบุคคลเลยแม้เพียงพูดถึงพระรัตนตรัยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทักขิเนยยะบุคคลเป็นสิ่งหายากดังนี้เป็นต้นทักขิเนยยะบุคคลนั้นหมายถึงผู้ควรรับของทำบุญครั้งนั้นเทวดาตนหนึ่งซึ่งสถิตอยู่ประจำที่ซุ้มประตูที่4ของบ้านเศรษฐีเห็นเศรษฐียากจนลงแล้วใคร่จะเตือนด้วยความสงสารจึงเข้าไปหาเศรษฐีในห้องนอนในราตรียืนอยู่ในอากาศเศรษฐีเห็นเทวดาแล้วถามว่าท่านคือใครข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่4ของท่านมาเพื่อขอเตือนท่านเชิญท่านพูดเถิดเศรษฐีกล่าวเทวดาจึงกล่าวว่าเศรษฐีท่านไม่ได้เหลียวแลถึงการภายหน้าภายหลังเลยให้ทานในศาสนาพระสมณโคดมจนสิ้นเนื้อประดาตัวบัดนี้ท่านยากจนลงมากแล้วยังจะไม่หยุดการจ่ายทรัพย์ให้ทานอันเปล่าประโยชน์นั้นอีกหรือหากท่านยังจ่ายทรัพย์อยู่แบบนี้ท่านจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรอยู่ในการไม่นานนักการให้ทานแก่พระสมณโคดมและสาวกของพระโคดมนั้นมีประโยชน์อะไรอย่างไรหากมีอนิสงส์มากจริงอย่างที่พระสมณโคดมว่าท่านก็ไม่ควรจะยากจนลงยิ่งทำบุญก็น่าจะยิ่งรวยขึ้นขอให้ท่านเลิกบริจาคเกินกำลังของตนแล้วรีบขวนขวายทำงานสะสมกองทรัพย์ให้มั่งคั่งเหมือนเดิมเถิดนี่คืออุบายที่ท่านต้องการให้แก่ข้าพเจ้าหรือเศรษฐีถามใช่เศรษฐีเทวดาตอบถ้าอย่างนั้นท่านออกจากบ้านของข้าพเจ้าไปเสียเถิดคนอย่างท่านตั้งร้อยตั้งพันก็มิอาจจะทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้ท่านพูดคำไม่เหมาะไม่สมควรมากทีเดียวท่านออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆเถิดอย่าอยู่อีกต่อไปเลยเทวดาถูกเจ้าของบ้านผู้เป็นอริยสาวกรุกรานเช่นนั้นมิอาจดำรงอยู่ได้จึงต้องพาลูกออกไปเที่ยวเร่ร่อนหาที่อยู่ประจำมิได้เพราะที่อยู่หายากเห็นลำบากเช่นนั้นจึงใคร่จะให้เศรษฐีอดโทษแล้วกลับเข้าอยู่ในที่เดิมจึงไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนคร
ขอร้องวิงวอนให้ไปกับตนเพื่อขอโทษเศรษฐีแต่เทพบุตรผู้รักษาพระนครไม่กล้าไปบอกให้เทวดานั้นไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์สูงอื่นเทวดาจึงไปหาท้าวมหาราชทั้ง4ก็ไม่สำเร็จประโยชน์จึงไปหาท้าวสกะเทวราชจอมเทพวิงวอนให้ท้าวสกะไปพูดกับเศรษฐีเพื่อให้ที่อยู่แก่ตนเพราะเวลานี้ตนและลูกหาที่อยู่อาศัยไม่ได้เที่ยวระหกระเหินท้าวสกะตอบว่าไม่อาจไปพูดกับเศรษฐีได้แต่จะออกอุบายให้อย่างหนึ่งคือให้เทวดานั้นปลอมเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีถือหนังสือสัญญาเงินกู้18โกฏที่พวกพ่อค้ายืมไปเก็บเงินเหล่านั้นให้ได้คืนมาทั้งหมดให้ไปเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรอีก18โกฏและทรัพย์อีก18โกฏอีกที่จำนวนหนึ่งซึ่งหาเจ้าของไม่ได้อยู่ในที่แห่งหนึ่งรวบรวมมาให้เศรษฐีทั้งหมดบรรจุให้เต็มห้องที่วางเปล่าอยู่เมื่อทำทันตกรรมคือการลงโทษอย่างนี้แล้วจงเข้าไปขอขมาเศรษฐีเทวดาได้ทำตามคำแนะนำของท้าวสกะครบถ้วนทุกประการแล้วเข้าไปหาเศรษฐีและกล่าวว่าข้าพเจ้าคือเทวดาอันธพาลซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่4ของท่านคำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านเพราะความอันธพาลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำธนกรรมแล้วด้วยการรวบรวมทรัพย์54โกฏมาบรรจุไว้เต็มห้องของท่านตามบัญชาของท้าวสกะข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากเศรษฐีคิดว่าเทวดานี้รู้สึกโทษของตนแล้วเราควรอดโทษแก่เขาแต่จะนำไปเฝ้าพระศาสดาให้พระองค์ทรงอดโทษก่อนแล้วเราจะอดโทษในภายหลังดังนี้แล้วนำไปเฝ้าพระศาสดาเทวดานั้นหมอบลงแทบยุคลบาทแห่งพระพุทธองค์กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระคุณของพระองค์ได้กล่าวคำอันชั่วช้าใดเพราะความอันธพาลขอพระองค์จงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยดังนี้แล้วให้พระศาสดาอดโทษและขอให้เศรษฐีอดโทษภายหลังพระศาสดามีพระประสงค์จะโอวาทเศรษฐีและเทวดาเรื่องวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วจึงตรัสว่าดูก่อนคหบดีคนบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนทำกรรมดีก็เห็นกรรมดีเป็นชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมให้ผลเมื่อนั้นคนบาปย่อมเห็นบาปคนทำกรรมดีย่อมเห็นอานิสงส์แห่งกรรมดีดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปว่าปาโปปิปัสสติพัดสร้างเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจะวินิจฉัยเรื่องเทวดาในที่นี้สักเล็กน้อยบางท่านอาจเชื่อว่าเป็นเทวดาจริงคืออุปัตติเทพบางท่านอาจลงสันนิษฐานว่าเทวดาที่กล่าวถึงในที่นี้น่าจะเป็นคนเฝ้าประตูมากกว่าเมื่อถูกไล่จึงต้องพาลูกเต้าระเหเร่ร่อนไปไม่มีที่พักอาศัยซุ้มประตูใหญ่ๆของบ้านคนใหญ่คนโตในอินเดียนั้นคนอาศัยอยู่ได้หลายคนเก็บของก็ได้มากบางแห่งซุ้มประตูเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเก็บของก็ได้นอนพักได้เคยเห็นซุ้มประตูหลายแห่งพวกเฝ้าประตูปีนขึ้นไปนอนบนซุ้มประตูเมื่อหมดเวรยามของตนแล้วเมื่อคนเฝ้าประตูนั้นถูกไล่ก็ไปเที่ยวหาคนใหญ่คนโตให้ช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าช่วยหรืออาจถือเป็นธุระไม่ใช่ก็ได้จนไปถึงคนใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าแผ่นดินท่านผู้นั้นออกอุบายให้เรื่องไปติดอยู่ที่ว่าหากเป็นเพียงคนเฝ้าประตูเท่านั้นจะมีอนุภาพอย่างไรในการไปรวบรวมหนี้สินที่เขากู้ยืมไปมาได้หมดเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรมาได้และยังมีอนุภาพนำทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของอีก18โกฏมาให้เศรษฐีอีกรวมทรัพย์ที่นำมาได้ด้วยอนุภาพของท่านผู้นั้นถึง54โกฏคือ154ล้านคนมีสติปัญญาความสามารถขนาดนี้จะมาอยู่เป็นคนรับใช้เฝ้าประตูเขาอยู่ทำไมอนุภาพอย่างนี้จึงน่าจะเป็นอนุภาพของเทวดาจริงใครจะเชื่ออย่างไรก็สุดแล้วแต่จะพิจารณา

0: ม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่มพระพุทธภาษิตอจริตวาบรมจริยังอารัธาโยบเนธนังชินะโกนจาวะชายันติหีนะมัชเชวะปะละเลอจริตวาบรมจริยังอารัธาโยบเนธนังเส้นติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนังแปลความว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ในวงเล็บทำความดีไม่รีบขวนขวายหาทรัพย์เสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาวย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในหนองน้ำที่มีแต่เปลือกตมปลาหมดเสร็จแล้วเขานอนท่อถอนระลึกถึงความหลังเมื่อเหมือนลูกศรตกจากแหล่งแล้วในวงเล็บไม่มีกำลังวิ่งอีกอธิบายความการทำความดีนั้นท่านว่าให้ทำทุกวันและทำไปตั้งแต่วัยต้นๆไม่ต้องรอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำจะเป็นการเข้าป่าจูนค่ำได้ไม้ไม่กี่ต้นหรือเจอไม้งามเมื่อกวานบินเสียแล้วหมายความว่าเที่ยวระหกระเหินทำความชั่วช้าสามัญอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนแก่ไม่รู้คุณค่าของความดีและศาสนาแต่พอได้รู้ก็แก่จูนตายเสียแล้วให้รู้สึกเสียดายว่าได้ทำความดีน้อยไปจะขอยืดเวลาต่อมัจจุราชก็ไม่ได้เพราะท่านให้เวลาทั้งมากแล้วมัวเอาไปใช้อย่างอื่นเสียเหมือนนักเรียนเข้าห้องสอบกรรมการให้เวลาเท่ากันใครจะทำได้เท่าไรอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของผู้นั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้รีบทำความดีรีบหนีความชั่วการเข้าห้องสอบของนักเรียนยังรู้ล่วงหน้าว่าจะหมดเวลาเมื่อไรแต่ชีวิตคนรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรถ้าคิดว่ารอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำความดีถ้ามีอันเป็นอยู่ไม่ทันถึงแก่ตายเสียก่อนจะทำอย่างไรมีเสียโอกาสในการทำความดีในการพัฒนาวิญญาณไปชาติหนึ่งหรือเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำความดีเสียแต่ยังหนุ่มสาวอีกประการหนึ่งการหาทรัพย์ก็ควรรีบหาในวัยหนุ่มสาวเหมือนกันพลาดโอกาสแล้วตั้งตัวยากและจะลำบากมากในภายแก่ใครมัวลุ่มหลงลุ่มหลงเพลิดเพลินเสียในวัยหนุ่มสาวมิได้เก็บทรัพย์สมบัติเผื่อไว้ใช้บ้างในวัยชราพอความแก่มาถึงเข้าจริงทำอะไรไม่รอดหาทรัพย์ไม่สะดวกจะเดือดร้อนไปจนตายจะหวังพึ่งลูกหลานนั้นยากเพราะเขามีภาระต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือผัวของเขาเหมือนกันเหลือแล้วเขาจึงจะเอื้อเฟื้อมาถึงคนแก่เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวไว้สำหรับเป็นที่พึ่งแก่ตนในวัยชราด้วยจึงจะชอบลูกหลานส่วนมากก็ชอบเคารพยำเกรงคนแก่ที่ไม่ต้องพึ่งเขาการหาทรัพย์นั้นควรหาในทางสุจริตถ้าหาทางนี้ไม่ได้ก็อย่าหาเลยเพราะพลั้งพลาดไปกอบโกยทางทุจริตเข้าจะต้องไปรับโทษชดใช้ในนรกหนักๆไม่คุ้มกันยอมอดยอมจนซะดีกว่าการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมอย่างไรก็ตามควรพยายามตั้งตัวให้ได้เสียแต่วัยกลางคนเป็นอย่างช้าคำอุปมาในคาถานี้ที่ว่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแหล่งนั้นอธิบายว่าลูกศรเมื่อยิงไปแล้วพ้นจากแหล่งแล้วเมื่อตกลงยังพื้นดินไม่มีใครหยิบขึ้นมามันก็คงจมดินอยู่อย่างนั้นคนที่ปล่อยให้วัยทั้งสามล่วงไปโดยตั้งตัวไม่ได้ก็เช่นเดียวกันจะต้องนอนท่อถอนระลึกถึงความหลังแล้วเสียใจเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากเศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่งมีทรัพย์80โกฏประมาณ8
1: ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดครับ
2: ประสบแต่ความสุขความเจริญประสบแต่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติให้ได้มากที่สุดอันนั้นจะเป็นตัวชี้บอกถึงคุณค่าของพวกเราเพราะคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำเราทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากแก่ประเทศชาติได้มากเราเนี่ยแหละเป็นบุคคลที่ประเทศชาติต้องการสังคมต้องการนั่นจึงแสดงถึงว่าเป็นบุคคลผู้มีคุณค่าก็ขอให้โชคดีตลอดไปเด้อแขวงเด้อคุณนายเด้อโอ้ดีมากเลย เอามาทำสวนอยู่เนี่ยอยู่ในวัดเนี่ย โอ้ดีมากเลยเอายกขึ้นมาดูกันเอาวางลงโอ้ดีมากเลยอนุโมทนาด้วยนะ แล้วจะเดินทางเมื่อไหร่วันพรุ่งนี้แล้วใครมาแทนเนี่ยแหวนคำสั่งยังไม่ออกมาอีกเหรออ้าวมันก็ทิ้งช่องว่างด้วยรู้จักงานอยู่แล้วเนาะได้ก็ได้แหละสิ่งที่เราคิดไว้ปรารถนาไว้ก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยให้มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและอนุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายและบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวัดป่าขอจงได้มาหนุนส่งให้ตั้งแขวงทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จปรารถนาสิ่งใดก็มีแต่ความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปทุกสิ่งทุกประการเนอะโอ้ดีมากเลยดีมากเลยโชคดีอันนี้ของก้นบาทนั่นเนี่ยสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์โอ้ดีมากเลยดีมากเลยแล้ววันที่5ธันวาคมวันที่5ธันวานะวันที่5มกราวันที่5ธันวาคมวันเสาร์เราจะได้หล่อรูปหล่อหลวงปู่มั่น5องค์ที่สวนแสงธรรมแล้วใช่ที่ที่พุทธมณฑลสาย3เที่ยวก่อนเราหล่อ5องค์ก็ท่านอธิบดีกรมทางหลวงท่านก็เป็นเจ้าภาพองค์หนึ่งแล้วก็เป็นประธานในการหล่อพอหล่อพูดไม่ถึงปีขึ้นประหลัดแล้วนี่ท่านก็เป็นเจ้าภาพอีกองค์หนึ่งแล้วก็คงจะต้องไปหล่อด้วยวันที่5ธันวาวันเสาร์เป็นวันเสาร์ไปหล่อที่พุทธมณฑลที่สวนแสงธรรมเราอยู่ที่พุทธมณฑลสาย3เพราะฉะนั้นถ้าสะดวกว่างเชิญนะได้ไปเห็นหน้าที่นั่นแล้วนะดีมากเลยเอาได้มาเลย
3: อยากจะมีอำนาจเซ็นให้อยู่ต่อได้เลย
4: พนมมือครับ
2: อ้าวให้อยู่ดีมีสุขนะทั้งท่านแฝงทั้งคุณนายด้วยสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์หน้าที่การงานตั้งจิตตั้งใจเจตนาปรารถนาจะทำจิตใจแล้วก็มีแต่ความสำเร็จร่วงด้วยความเรียบร้อยตลอดไปนะโชคดีโชคดีมากเลยได้โชคดีทุกคน
5: อ
3: เสียงเครื่องจักรเขาทำงานแล้วเนี่ย
4: โอเคด้านหน้าเสร็จแล้วม
3: ั้
4: งคร
3: ับ
4: ขยับมาด้านหลัง
3: ทำงานแบบนี้ไม่สิ้นเปลืองค่าแรงคนงานคนงานทำงานเป็นเครื่องจักรเลยเนี่ยมันเพราะเจ้าของได้คุมอยู่เนี่ยไอ้พวกที่ทำงานประเภทเจ้าของไม่เคยอยู่ในไซต์งานโอ้ยไปนั่งโอ้ยเอ๋สูบยาสูบบุหรี่กันปุ๋ยปุ๋ยอยู่นั่นแล้วนั่นเนี่ยค่าแรงจ่ายไปนั้นเท่าไหร่สิ้นเปลืองค่าแรงสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับไอ้นี่ไม่มีสิ้นเปลืองค่าแรงเลยเอากราบน้อมถวายปัจจัยส่วนองค์ท่านพระอาจารย์สุธรรมจำนวน 1,000 บาท 1,111 บาทถ้วนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด21ตุลา2569ณพัสสรปัลลมังพร้อมครอบครัวอันนี้กราบน้อมถวายปัจจัยจำนวน 1,111 บาทถ้วนเพื่ออุทิศถวายบูชาพระคุณท่านพระอาจารย์สุดใจทันตมโนเนื่องจากคล้ายวันเกิด14ตุลา69ณพัสสรปัลลมังผู้ถวายกราบน้อมถวายปัจจัยจำนวน 1,111 บาทถ้วนเพื่อจัดสวนรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์อุทิศถวายบูชาพระคุณองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณพัสสรปัลลมังพร้อมครอบครัวผู้ถวายอ้าวอนุโมทนาด้วยเนี่ยเครื่องจักรก็ดึ๊บปึ้มบับบับอยู่เนี่ยปลูกต้นไม้ใครชอบปลูกต้นไม้เนี่ยรักต้นไม้เนี่ยให้ไปดูทางสวนนงนุชเขาทำอย่างนี้นั่นแหละลักษณะคนรักต้นไม้จริงถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมที่คุณพี่อ้อยคุณพี่ป้องถวาย 1,000 สุนันทาแตงอ่อนบำรุงวัด500
5: พอด
3: ี
5: เต็มภ
3: ู
5: ม
3: ิ
5: แพ้
3: ภูมิแพ้ต้องสังเกตดูว่าเราแพ้อะไร
5: น้ำยาล้าง
3: จานนั่นแหละต้องสังเกตดูถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรแต่ดีแล้วเราก็เรียกสิ่งเหล่านั้น

ตั้งแต่ใช้ตู้อบห้องอบบ่อยๆนี่3วันครั้ง2วันครั้งตัวนี้ยาแก้แพ้ภูมิแพ้ไม่เคยกินเลยไม่เคยได้ฉันเลยเดี๋ยวนี้แทบไม่มีอาการเลยนะก่อนนี้โอ้ยแทบตายทั้งปีเพราะนั้นถ้าใครว่าตู้อบเนี่ยไม่ดีเนี่ยเถียงเลยก็มั่นใจว่าตู้อบเนี่ยรักษาภูมิแพ้ได้พระหลายองค์ที่เป็นภูมิแพ้หนักๆเนี่ยทำตู้อบเนี่ยหายหมดไม่มีอะไรก็เปลี่ยนลิยาบทกันนักพอกันเนาะเดี๋ยวจะออกไปดูเขาสักหน่อยหนึ่งได้เอากล้วยไปล่อเขาให้มีกำลังทำงานเอออาวสุปานีอาพรสิริพงศ์ขอร่วมบุญต้นไม้สวน1500อ้าวตอนนี้ผู้ที่ร่วมบุญในการจัดต้นไม้ภูมิทัศน์รอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราทางวัดป่าบ้านตายเราก็เปิดโอกาสเปิดบัญชีให้มาร่วมบุญได้นะขณะนี้ทางสวนนงนุชก็กำลังเร่งงานกำลังคุกคีเรื่องงานคนงานกันทั้ง30 กว่าคนนู่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะนั้นคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะเสร็จเพราะนั้นอันนี้ก็ใครทราบข่าวสารนี้ก็บอกบุญต่อไปได้เด้อนั่นเนี่ยจะให้พันพืชสวนโลกน่ะพืชสวนโลกก็จะเปิดวันที่1พฤษภาพฤศจิกาเมื่อวานก็ยังเน้นย้ำเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อเดี๋ยวจะนิมนต์หลวงพ่อไปบวชต้นไม้เอาได้ประสานครูหมึกก็แล้วกันเอารับพรรับพรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานหังอุปกปติเอเอชีตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยปิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทพุทธาเสียริสะนิจังมุทธาปจายุโนจัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังครังรักขันตุสาพเทวตาสาพุทธาดุภาเวนะสาพธรรมาดุภาเวนะสาพสังฆาดุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเป

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

ข้าพเจ้าประสบเหตุการณ์ที่ชวนคิดเหมือนกันผู้หญิงไทยคนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าถามว่าเขาอยู่สบายดีหรือเขาร้องไห้ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจว้าเหวเพราะขาดอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองเราคนไทยทุกคนภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมิที่เป็นอิสระเราไปไหนเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามีชาติบ้านเมืองที่เป็นของเราถึงแม้ว่าจะเล็กไม่เจริญเท่าเราก็รักและร่วมกันดำรงรักษาไว้ได้มาช้านานแล้วพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้แสดงถึงพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติไทยทรงเคารพเทิดทูนสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชและก่อร่างสร้างไทยมาแต่โบราณกาลนอกจากนั้นโปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้ทรงเข้าพระราชฤทัยในความเป็นมาของบ้านเมืองมากขึ้นพระองค์มีพระราชฤทัยรักการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งเล่าความต่อหนึ่งว่า

และความรอบรู้ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยและพุทธชาดกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งผลต่อแนวทางการทรงงานศิลปาชีพในเวลาต่อมาเช่นโปรดให้นักเรียนศิลปาชีพศึกษาวรรณคดีและการเขียนลายไทยเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างน่าชื่นชมงานเครื่องทองรูปนกยูงที่โปรดให้สมาชิกศิลปาชีพทำขึ้นก็มาจากเรื่องราวพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านภาษาไทยทรงส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงฉันกาบกรอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทกวีลักษณะไทยตลอดจนบทประพันธ์ส่งเสริมความรักชาติ

ักและผูกพันในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งผลในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและมหรสพต่างๆที่มีรูปแบบสื่อสารลักษณะไทยและสืบทอดเอกลักษณ์ไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ที่มีมากก็คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูญรู้สึกจะมีมากขึ้นทุกทีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับจิตใจของนักเกิดนั่นแหละด้วยความเข้าใจว่าตายแล้วสูญนี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความจริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตามความสำคัญของกิเลสจึงทำให้ผิดไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจว่าตายแล้วสูญย่อมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งๆที่สิ่งที่จะเป็นไปให้จะประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งๆที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจปัญหานี้ทำเป็นการทำลายตัวเองไปในตัวผู้ที่ว่ามีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดยังต้องมีการระมัดระวังถ้าเกิดแล้วจะเป็นยังไงถ้าว่าเราทำไม่ดีเสียอย่างนี้ไปเกิดก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นเครื่องตอบแทนแม้เราไม่ปรารถนาก็ตามเพราะยังไงจิตจะต้องเกิดต้องรับผลแห่งกรรมนั้นนี่ผู้นี้มีความขยักขยั่งต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็ไม่กล้าทำแต่ผู้ที่ว่าตายแล้วสูญนี้รู้สึกจะสูญไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดปัญหาการทำบุญทำบาปจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันว่าจะทำอะไรและก็ทำตามได้ชอบผู้นี้ชื่อว่าความคิดเช่นนี้ชื่อว่าการทำลายตนเองไปในตัวนั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีถึงสิ่งทั้งหลายเที่ยงคือพวกทิฏฐิต่างๆเจ้าทิฏฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าตายแล้วสูญบ้างตายแล้วเกิดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแล้วสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นนี่ถึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนเรื่อยไป

0: เที่ยงต่อกำเนิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไปหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของความสำคัญไม่ใช่ความจริงเรื่องของกิเลสจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแทบจะพูดได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวบังคับบัญชาอำนาจมากอำนาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นติดเพียงคล้อยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัวว่าความคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปหมดที่น่าเชื่อหรือเชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่งมงายนี้มานานกิเลสคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสำหรับผู้มีค่าจึงต้องได้ระวังการที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องเกิดเรื่องตายนี่เราจะพิสูจน์อะไรไปเรียนที่ไหนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่สามารถที่จะระงับดับความสำคัญเหล่านี้ได้นอกจากการปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะคือจิตตภาวนาอันนี้เป็นทางตรงแนวต่อความจริงจะต้องทราบทั้งสิ่งที่ปลอมทั้งสิ่งที่จริงซึ่งมีสิ่งอยู่ภายในจิตอันเดียวกันอย่างอื่นไม่มีทางทราบได้จะเรียนมากเรียนน้อยก็ตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การชำระกิเลสนี่จดจำเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหมือนเราสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนนั่นแหละจะทำแปลนได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เป็นแปลนเฉยๆมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้การจดจำเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเลี้ยงไปขนาดไหนก็เลี้ยงไปมันก็เป็นแต่ชื่อตัวกิเลสจริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม้นิดหนึ่งด้วยการจดจำจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวสำคัญต่างๆภายในจิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัติการปฏิบัติเช่นจิตตภาวนาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่ใดบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดทางดีหรือทางชั่วเพราะมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนไว้อย่างไรที่ควรจะละที่ควรจะระงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไว้หมดเช่นจิตมีความฟุ้งซ่านเป็นการก่อกวนตัวเองฟุ้งซ่านมากก่อกวนมากทำลายตนเองมากให้พยายามระงับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์อันที่จะทำให้ฟุ้งซ่านนั้นเสียจิตก็ย่อมมีทางสงบลงได้พอจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานพักงานวุ่นนี่มีเพียงเท่านี้ก็พอสร้างเงื่อนต้นถึงขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลำดับก็ย่อมทราบจิตและทราบธาตุทราบขันธ์เรื่องของธาตุของขันธ์ไปโดยลำดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันธ์เป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกันแม้จะอาศัยอยู่ในธาตุขันธ์อันเดียวกันก็ตามเทียบแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านจริงแม้เราจะอยู่ในบ้านเราก็เป็นเราคนหนึ่งจริงไม่ใช่อันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าอาศัยกันอยู่เท่านั้นเช่นเราอยู่ในบ้านบ้านจึงไม่ใช่เราจึงไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงอาศัยกันหรือว่าบ้านของเราธาตุขันธ์นี่เป็นของเราคือหมายถึงจิตเรานี่ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ไม่ใช่เราแต่เมื่ออาศัยความรับผิดชอบกันอยู่เราจะเรียกว่าธาตุขันธ์เป็นของเราตามหลักสมมุติมันก็ไม่ผิดแต่ยังไงมันก็เป็นคนละอย่างอยู่โดยดีนี่การเรียนทางจิต ภาวนาทราบไปโดยลำดับอย่างนี้ให้จิตมีความหนักในทางใดจิตจะมีความบึกบึนหรือมีความสอกแสวงในทางนั้นเสมอทำเมื่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องคอยสังเกตอยู่แล้วเราจะทราบว่าจิตนี้ชอบคิดในทางนั้นมากเมื่อจิตคิดในทางนั้นมากก็เป็นเหตุให้เราเกิดความสนใจว่าทางนั้นมันเป็นอะไรเป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางผูกมัดหรือทางแก้หรือทางถอดถอนถ้าเป็นทางผูกมัดเป็นทางจะสั่งสมความชั่วหรือความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเราก็พยายามแก้ไขพยายามหักห้ามด้วยวิธีการต่างๆนี่แล้วมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละย่อมมีทางที่จะหักห้ามสิ่งไม่ควรนั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนุนไปจนกระทั่งไม้นั้นขาดจริงๆเพราะความพยายามตัดอยู่เสมอการตัดกระแสของจิตที่ชอบคิดในแง่ไม่ดีด้วยความพยายามอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทำนองเดียวกันตัดสิ่งใดขาดออกไปจากจิตก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นได้ขาดไปแล้วจากใจเงื่อนที่จะต่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเช่นนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ทราบนะกิเลสประเภทใดที่จิตชอบคิดชอบยึดชอบเหนี่ยวชอบยึดมั่นถือมั่นก็คิดในแง่นั้นมากๆกำหนดพิจารณาแก้ไขกันโดยทางปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอต่อไปกิเลสประเภทนั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็ค่อยแก่กล้าขึ้นมาจนกระทั่งตัดขาดได้นะค่อยตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งถ้าเป็นไม้ตัดขาดทีละรากสองรากถ้าเป็นรากไม้และรากไม้ต้นหนึ่งมันมีมากน้อยเพียงไรก็พยายามตัดมันจนกระทั่งมันโค่นมันล้มลงไปถอนจนกระทั่งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละรากสองรากเข้าไปต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่ำเสมอตัดไม่หยุดไม่ละไม่ลดละมันก็ขาดไปได้หมดนะเรื่องกระแสของกิเลสที่ออกไปจากจิตมันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยนะสำคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียวตัวกิเลสจริงๆมันก็มีคืออวิชชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่นั่นแหละเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชาพยายามตัดมันแตกไปทางตาทางหูทางตานี่มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแขนงเหมือนกันรูปอะไรบ้างนี่มันแตกกระจายไปมากมายก่ายกองแต่มันออกไปทางตาไปสู่รูปและรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกแขนงไปซึ่งจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเมื่อจิตคิดไปในทางกิเลสคิดไปทางเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกแขนงกันไปอีกเป็นรากฝอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเราก็ทราบว่ารากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้จะรากฝอยอะไรเสียงลักษณะใดถ้าเป็นเสียงที่จะทำให้เกิดกิเลสขึ้นมามันก็ทราบเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันก็พยายามตัดพยายามแก้คลี่คลายเราเห็นทั้งรูปมันเป็นอะไรถึงรักถึงชอบถึงเกลียดถึงโกรธแย่ออกไปใครเป็นผู้โกรธโกรธเพราะเรื่องอะไรโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไรความโกรธเป็นความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทำไมขยันโกรธโกรธให้ตัวเองแขวงชั่วโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานใจทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมายการโกรธตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้แต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตนเองเพราะความโกรธตนเองนั้นมักจะไปโกรธคนอื่นเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสแล้วแยกไปดูไปพิจารณาไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันมีแขนงแขนงไปออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ประมวลลงมาทางใจคือธรรมารมณ์โดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสประเภทหนึ่งๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันแตกแขนงออกมาและแตกมาจากใจสติปัญญาอย่างทราบอยู่ภายในจิตใจมันก็ย่อมทราบได้โดยอยู่โดยดีหนีไม่พ้นถ้าลงสติปัญญาได้เจาะลงที่ตรงไหนไม่ทราบมากก็น้อยสำคัญที่เจตนาสำคัญที่ความจดจ่อจ จะทำให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ต้องไม่ทราบมากก็ต้องทราบน้อยทราบไปโดยลำดับมันก็มากไปเองค่อยขาดไปเองทราบวงไหนแล้วมันก็ค่อยละลดละกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัดขาดกันไปนี่แหละท่านว่าตัดกิเลสท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวกับเราตัดรากฝอยของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็ไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็ยังเหลือแต่รากแก้วก็ถอนพรวดขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม้ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตความศูนย์มันทราบมันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทำไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วศูนย์นั่นอ่ะความศูนย์มันอยู่ที่ไหนเราถึงได้มาพูดแต่ภพชาติคือความไม่ศูนย์มันอยู่ที่จิตนี่เราทำไมไม่ดูตรงนี้ใครแสดงภพชาติขึ้นมาให้เราเห็นในระยะนี้เรานั่งอยู่เวลานี้ถ้ามันไม่มีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอย่างไรการเกิดนั้นมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของมีอยู่มาเกิดจะเอาอะไรมาเกิดธาตุขันธ์นี่ออกมาจากอะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาผสมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันเรียกว่าส่วนผสมอาศัยจิตก็เป็นของมีอยู่ซึ่งเข้ามาอยู่ได้ของมันมีจะเอามาได้ยังไงนี่มันล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบกันเข้าแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วเราที่ว่าตายแล้วศูนย์ในขณะนี้มันศูนย์หรือไม่ศูนย์มันเอามาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ถ้าหากว่ามันศูนย์จริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮะนานมีปัญหาแก้ตัวเองพิจารณาแยกแยะลงไปมันเอามาจากสิ่งที่ไม่อยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่แหละภพชาติคือความสืบต่อแห่งภพธรรมชาติเป็นกำเนิดเกิดในที่นั่นที่นี่มันมีเชื้อของมันอยู่ภายในจิตใจนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวภพตัวนี้จึงเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่ศูนย์เป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเติบตาตัวเจ็บตายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดส่วนความศูนย์นั้นมองไม่เห็นถ้ามันศูนย์ได้ยังไงมันศูนย์อยู่ที่ไหนเห็นแต่ความมีอยู่ภายในจิตใจความศูนย์ภายในจิตใจมันไม่มีไม่เห็นไม่ปรากฏแล้วตายแล้วมันจะศูนย์ได้ยังไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่จะให้ศูนย์มันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นแล้วเราจะอะไรมาศูนย์ความสำคัญมันสำคัญหลอกตนต่างหากความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านี้มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่จะทำให้เกิดมีอยู่ภายในจิตใจรากเหง้าข้อมูลของมันก็คืออวิชชานี้ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากจิตแล้วต้องเกิดวันยังค่ำตลอดกับตลอดกันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีต้นมีปลายเลยจะต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันสูญไปไหนมันได้แต่ความสำคัญเฉยผลสุดท้ายกับผู้ที่สำคัญว่าตายแล้วสูญนั่นแหละไปเกิดอีกไปรับความทุกข์ความลำบากที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าแล้วอยากทำอะไรแล้วก็ทำอยากทำบาปทำอะไรก็แล้วแต่ตามใจของเราในวาระที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมายที่นี่เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสำคัญตนแล้วใครจะเป็นคนรับความชั่วช้าลามกทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อเป็นฉะนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วเหรอนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเหตุใดยังจะต้องไปเสียท่าเสียทีและไปล่มจมถึงขนาดนั้นด้วยอำนาจของกิเลสมาครอบงำด้วยความสำคัญมาหลอกลวงตนเองเท่านั้นความจริงมีอยู่ทำไมเราจึงไม่ดูความจริงก็คือใจนี่ไม่ศูนย์เชื้อแห่งกิเลสที่เชื้อแห่งภพแห่งชาติซึ่งมีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกราที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะศูนย์ไปไหนจะศูนย์ได้อย่างไรนี่คือความจริงมันศูนย์ไม่ได้ความสำคัญเรามันศูนย์ได้ศูนย์ได้ตามความสำคัญเฉยแต่ความจริงไม่ศูนย์แล้วก็บาปบุญคุณโทษที่ทำลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงานผิดออกมาจากที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นจะไปไหนมันเกิดขึ้นที่นั่นให้ผลกันที่นั่นดีชั่วมันอยู่กับจิตจะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดแดนใดก็ตามมันไปด้วยกำลังแห่งกรรมกำลังแห่งวิบากแห่งกรรมมันผลักใจให้ไปเนี่ยมันจะสูญไปไหนตายแล้วมันพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดสูงต่ำขนาดไหนนั้นมันแล้วแต่อำนาจแห่งกรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งตนสั่งสมไว้แล้วนี่เป็นหลักความจริงในการเรียน เรื่องความจริงเหล่านี้จึงต้องเรียนลงที่ใจพิจารณาลงที่ใจนี้ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าตัดกงนั้นเข้ามาตังนี้เข้ามาด้วยจิตตภาวนาคือเราทราบด้วยปัญญามันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความสนใจกับสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นดีหรือเป็นทางดีหรือชั่วเป็นสิ่งดีหรือชั่วเราตามรู้เสมอด้วยจิตตภาวนาของเราเราทราบเมื่อทราบแล้วพยายามแก้ไขพยายามตัดกันด้วยอุบายของสติปัญญาจนกระทั่งตัดขาดตัดขาดมาโดยลำดับลำดับน่ะนี่แหละท่านพิจารณาทางจิตตภาวนาหรือท่านมานั่งกรรมฐานท่านนั่งอย่างนี้จะนั่งอยู่ในป่าในเขาอยู่ลุกขมูลร่มไม้ที่ไหนก็เถอะก็คือนั่งเรียนเพลงของจิตเพลงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการสั่งสมกิเลสวิถีทางเดินของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเดินอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่จิตมันหลั่งไหลจากที่จิตนี่ไปเป็นภาพต่างๆให้เรารุ่นเริงบันเทิงให้เราโศกเศร้าเสียใจมีแต่เรื่องที่ภาพที่ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้นการเรียนจึงต้องเรียนลงที่นี่และต้องทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลำดับลำดับแล้วมันตัดขาดจากกันเรื่อยๆขาดไปเรื่อยแล้วจิตมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเพราะมันขาดสิ่งที่สืบต่อหดตัวเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามานี่แหละเรียกว่าตัดภพตัดชาติส่วนหยาบตัดเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสู่ความละเอียดตัดเข้ามาแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็เห็นชัดตามเป็นจริงว่ามันเป็นแต่เพียงว่าธาตุขันธ์เท่านั้นน่ะคือธาตุสีดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้ามีโดยมีจิตเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองแล้วก็ว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อมันทราบชัดแล้วมันก็สลัดภาณจิตอีกรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างมันสักแต่ว่าตามความจริงของมันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ปัญญามันทราบลงไปอย่างนี้เมื่อทราบชัดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วใครจะไปกล้าถือทั้งที่ทราบชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครจะไปกล้าถือว่าเป็นเราใครจะไปกล้าแบกหามว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเราไม่กล้าเพราะปัญญาอย่างทราบหมดแล้วจะไปกล้าไงปัญญาเป็นสิ่งที่แท้จริงตามหลักความจริงคือรู้จริงเห็นจริงก็คือปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้พารู้พาเห็นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกล้าฝืนความจริงได้ยังไงว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วเรายังจะไปถือเอาฝืนไปถือมันก็ไม่ใช่ปัญญามันก็เป็นเรื่องของกิเลสนี่การแก้นี่แก้ด้วยปัญญาเพื่อแก้กิเลสต่างหากไม่ใช่เพื่อสังสมกิเลสนั่นมันก็ทราบชัดลงไปอย่างนี้นี่การเรียนการตัดภพตัดชาติการเรียนเรื่องวิถีของกิเลสการตัดกิเลสเรียนอย่างนี้จนกระทั่งว่าธาตุขันธ์ก็สักแต่ว่าธาตุว่าขันธ์นั่นคือรู้ตามเป็นจริงแล้วมันปล่อยอย่างนั้นแหละไม่มีใครมาบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยถ้าจะสิ่งไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นคว้าเข้าไปจนกระทั่งถึงความจริงคือเข้าใจเต็มภูมิแล้วปล่อยนั่นสุดท้ายมีอะไรตัดรากฝอยเข้ามาโดยลำดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเองตัดไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วภพชาติอย่างอื่นมันขาดไปโดยลำดับยังเหลืออยู่อะไรเนี่ยฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชชานั่นแหละเนี่ยตัวกิเลสแท้กิ่งก้านสาขาของกิเลสตัดขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้ๆได้แก่อวิชชานี่อวิชชาจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตเท่านั้นอวิชชาไม่อยู่ที่อื่นครอบอยู่กับจิตจนกระทั่งจิตก็เข้าใจว่าอวิชชานั้นเป็นตนเป็นธรรมชาติเหล่านั้นแน่เมื่อปัญญายังไม่ทราบชัดแต่มันก็ทนไม่ได้เพราะฟังคำที่ว่าปัญญาเถอะมีความฉลาดแหลมคมเมื่อนำมาใช้ในสิ่งใดก็ต้องเห็นความจริงในสิ่งนั้นแล้วเรานำมาใช้ในจิตซึ่งมีกิเลสคืออวิชชามีอยู่ที่จิตทำไมจะไม่ทราบและทำไมจะทำลายกันไม่ได้ทำไมจะตัดขาดกันไม่ได้เมื่อสิ่งอื่นปัญญาสามารถตัดขาดได้และสิ่งนี้ทำไมปัญญาจะสามารถตัดขาดไม่ได้ล่ะนะปัญญาก็สามารถตัดขาดได้อันนี้ตัดขาดอันนี้แล้วทราบชัดนี่เราจะพูดแบบโลกก็เรียกว่า 100% หมดกันจะทีเถอะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกองทุกข์ความทรมานท่องเที่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เป็นมากี่กับกี่คันจนนับไม่ถ้วนตัวนี้พาให้เป็นตัวนี้พายเกิดตัวนี้พายตายตายแล้วตายเล่าเกิดซ้ำเกิดซากเกิดไม่หยุดไม่ถอยทุกซ้ำซ้ำซากๆไม่หยุดไม่ถอยมายุติกันแล้วเหลือในครั้งนี้คราวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติตรงที่ฆ่าเชื้ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนั่นเหลือแต่ความรู้ล้วน ที่เรียกว่าความบริสุทธิ์นั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเคลือบแฝงเลยแม้นิดหนึ่งผู้นี้แลเป็นผู้ไม่เกิดที่นี่สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์ฟังสิอันใดที่มองพิจารณาค้นคว้าแล้วหาความศูนย์มันไม่มีมันเดากันอย่างนั้นแหละเรื่องกิเลสพาให้คนเดาเพราะฉะนั้นจึงได้รับความทุกข์เพราะกิเลสแต่ก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเพราะความด้นเดาเพราะความสำคัญเมาเอาหมดแล้วมันก็ไม่จริงเลยมีแต่ของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจความทุกข์จึงเต็มหัวใจด้วยเมื่อเรียนให้เข้าถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สลายตัวมันลงไปจึงได้เห็นโทษชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาแม้ในปัจจุบันชาติที่เราจำได้นี้เพียงเท่านี้เราก็ทราบชัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้นถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ทำให้เราเกิดทุกข์แน่รู้แล้วชัดเจนทีนี้มีแต่ธรรมล้วนๆภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาทำใจให้มีทุกข์อีกต่อไปนี้ไม่มีแน่มันแน่อย่างนี้แหละนี่เราเรียนธรรมะภายในจิตใจเรียนธรรมะภาคปฏิบัติภาคภาวนาเห็นจริงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้กิเลสแตกกระจายไปด้วยวิธีนี้เนี่ยไปด้วยวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ด้วยวิธีจำเนี่ยเป็นวิธีทำการแก้กิเลสหรือการตัดกิเลสทำงานกับกิเลสทำอย่างนี้เมื่อกิเลสสิ้นสุดไปแล้วภายในจิตใจจิตใจนั้นซึ่งเป็นเจ้าปัญหามาแต่ก่อนเพราะกิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่แหละความสิ้นสุดของสุดของวัฏฏะแต่ไม่ใช่ความศูนย์อันเรื่องความศูนย์ของวัฏฏะนั้นถูกต้องคือมันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูนย์ซึ่งจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนั้นไม่มีเป็นความศูนย์สิ้นจากสิ่งนั้นถ้าเราว่าศูนย์อย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าจะศูนย์สิ้นอะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความบริสุทธิ์เด่นแสดงขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใจจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตนี่ไม่ใช่ความศูนย์นี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วกิเลสสิ้นศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในพระทัยแล้วยังต้องอาศัยความบริสุทธิ์นั่นแหละประกาศธรรมสอนโลกมาตั้ง45พระพรรษาถึงได้พระนิพพานหากว่าความบริสุทธิ์นี่ได้ศูนย์สิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรมาประกาศศาสนาเล่าในขณะที่สิ้นกิเลสนั้นแล้วจิตก็ได้ศูนย์ไปด้วยแล้วนำอะไรมาสอนโลกล่ะ 80,000 4,000 พระธรรมขันธ์ไม่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่จิตศูนย์นั้นจะออกมาจากไหนนั่นเนี่ยเรียนทำให้ถึงนี้หายสงสัยปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีเหลือเมื่อเรียนจบเจ้าปัญหานี่แล้วตัดเจ้าปัญหาออกจากภายในจิตใจหมดแล้วหมดปัญหาอยู่ไหนก็อยู่เถอะนี่ความสมบูรณ์มีอยู่ที่ใจนี้ความสุขมีอยู่ที่ใจนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคนเราจะไม่ได้บ่นถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากดำเนินไปตามหลักเหตุผลทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์จนก็ยอมรับว่าจนเพราะเราอยู่ในโลกอนิจจังมันก็ต้องมีสูงมีต่ำมีรุ่มดอนดอนมีได้มีเสียมาเป็นธรรมดาแต่เรียนธรรมะแล้วรู้ตามความจริงของมันไม่บ่นทุกข์ก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลมีก็รับตามเหตุตามผลไม่ปีนเปียวกับธรรมคือคติธรรมดาก็สบายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอปรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นำธรรมมาวินิจฉัยไม่มีผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการของใจอย่างเดียวความต้องการนั่นแลจะพาคนไปล่มจมความต้องการนั่นแลทำลายจิตใจคนให้รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไรคือความต้องการมันต้องการโดยไม่มีเหตุมีผลนี่มีแต่ยาตะพัดตะพือยาไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นไฟยาทั้งนั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่คิดไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันต้องมากดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนานวันนี้พูดถึงเรื่องวัฏจักรพูดถึงเรื่องความสูญความไม่สูญตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทั้งที่ความสัมพันธ์ว่าสูญทั้งที่เข้าใจว่าเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดความเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความเชื่ออันหนึ่งแต่ยังไม่จริงไม่จังต่อเมื่อเราได้เห็นด้วยตัวของเราได้พิจารณาด้วยตัวของเรารู้ด้วยตัวของเราแล้วนั่นแหละความเชื่อนี้จึงจะเด่นเต็มที่เลยอันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากเราเองโดยอาศัยเชื่อคือความเชื่อตามหลักธรรมพระพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติ อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่มาผลิตออกดอกออกผลให้เราได้เป็นสมบัติของเราขึ้นมาเป็นความเชื่อที่แน่นอนตามหลักความจริงที่เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติของเรานี่เป็นสิ่งที่ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดกำเริบเลยภายในจิตใจนี่เป็นสมบัติแท้ขอให้ทุกท่านนำมาพิจารณาซึ่งเราเป็นผู้ก่อปัญหาแบกปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยเราอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดำเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหาตามที่กล่าวมานี้จึงขอยุติเพียงเท่านี้เองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันไปวัดโยมสีชมพูไปทางนี้ไป2ชั่วโมง45นาทีถึงวัดก็อยู่เวลาขากลับมาถึง2ชั่วโมง30กว่าเพราะไม่ได้เติมน้ำมันเติมน้ำมันก็ต้องเสียเวลาอยู่8นาที9นาทีทางก็ดีเพราะว่ามันก็ทางสายอื่น2ชั่วโมง45นาทีเขากำลังจะลาดยางถึงเข้าไปข้างในลาดไปเพียเล็กน้อยไปเรื่อยๆหลังจากบ้านตากเข้ามานี่ก็รองเลยขายใหญ่ก็มาบอกว่าจะทำความเดือนตุลาเข้ามาหมู่บ้านผ่านเขาออกมาบ้านหมู่บ้านทางนั่นแนวที่เขาทำสุดนั่นแหละเขาจะทำต่อนั่นเข้ามามานี่อีกแล้วก็สายหนึ่งอีกนี่สายบ้านเหลี่ยมไปทำสายบ้านเหลี่ยมอีกถ้าทำทางนี้แล้วไปทางนี้ก็ใกล้กว่าทางนี้หน่อยแล้วเราจะออกทางนี้ไปทำจังหวัดเลยนี่เราออกนี่ไปโรงเรียนแล้วก็ถัดต่อเลยใกล้กว่ากัน3นาทีเริ่มเวลาก็ไป3นาทีไปทางนั้นบางทีมันก็มากกว่านั้นช้ามากกว่านั้นเพราะไปจุดไฟแดงไฟแดงก็ตั้ง2นาทีแต่เวลาไปทางนี้เลี้ยวมาทางนี้มันก็ไม่ค่อยติดอ่ะไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวได้ตลอดไม่ค่อยติดถ้ามาจากทางโน้นมานี่ตรงนี้ต้องติดไฟแดงไปดูสภาพของวัดตรงสีชมพูก็คงเส้นคงวาหนาแน่นดีทางป่าสงบสงัดดีที่เป็นที่รื่นรมนะไปสงัดนี่มันรื่นรมดีน่าท่านสนุกภาวนาใจสงบอีกป่าสงบสงัดแล้วก็ช่วยให้จิตใจสงบเขาอีกจิตใจสงบเป็นสุขจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวหาความสุขไม่ได้มีแต่กองทุกข์มันจึงหาความสงบใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าฉลาดหาความสุขให้สัตว์โลกแต่สัตว์โลกมันไม่เยอะมันไม่ชอบถูกกิเลสหลอกไปต้มไปเรื่อยกิเลสมันหลอกดูปากข้อพอออกมาจากปากข้อกิเลสข้อแขนมัดจับจุ่มไปถลุงแล้วธรรมะยังไม่ได้เลยกิเลสมันรวดเร็วมันจึงเรียกครองโลกไล่เขาไปอยู่ในป่าเนี่ยเขาอยู่ในป่าสัตว์ป่าเสือในข้างบูชาการก็มีเหมือนกันเนาะเสือกินซะมีทุกปรากฏในชาดกมันมีอยู่สองสามรายองค์หนึ่งสำเร็จในป่าเสือแล้วงับเข้าไปเนี่ยมันสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นในป่าเสือเลยองค์หนึ่งเพราะองค์นั้นชวนแล้วชวนเต็มที่แล้วไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีสัตว์มีเสือเสือกินก็เหมือนกับว่าธาตุกินธาตุไปอย่างนั้นท่านไม่ได้หมายถึงว่าเสืออะไรจิตถึงขั้นนั้นแล้วท่านพิจารณาในนั้นสำเร็จในนั้นในป่าเสือเลยในครั้งนี้ไม่มีในสมัยทุกวันอย่างเมืองไทยเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทั้งที่อยู่ในป่าเสือนะเสือมันก็ไม่มามันไม่มาอะไรยุ่งเรากับเราเดินผ่านไปผ่านมาอย่างนี้เวลาตอนเช้าเราเดินยังกรมเราออกมาตอนกลางคืนเราเดินยังกรมก็ออกมาเห็นมันเดินลอยเดินผ่าไปมันไม่เลยวนวกเวียนนะถ้าเดินวกเวียนแสดงว่าเดินสนใจถ้ามันสนใจแล้วมันต้องวกต้องเวียนมองสอดส่องดูถ้ามันเดินผ่าไปธรรมดาเขาเรียกว่ามันไปธรรมดานี่ไม่เห็นมีมันเดินรอบๆมองไม่มีมันจะเดินผ่านบางทีห่างกันสามวาแบบนี้มันเดินผ่านมุ่งไปมันเดินไปธรรมดามันไม่ถือคนเป็นอาหารของมันแต่มันมักจะถือว่าเป็นภาคศึกของมันมันต้องระวังไม่จะครบมันง่ายๆหรอกเสือมันสติมันดีอย่างที่พวกเขาขี่เสือมีนะเนี่ยไสยศาสตร์ขี่เสือได้นะขี่เสือป่าเนี่ยขี่เสือได้ที่บ้านหนองแววนี่ก็มีคนหนึ่งเราเกิดไม่ทันผู้เฒ่าตายซะก่อนเขาเรียกพานป้อก็จะเกี้ยขี่เสือมาด้วยไปในป่านี่ครับไปเหนื่อยๆก็ขี่เสือออกมาเขามีวิชา จับเสือขี่นี่ก็มีคนหนึ่งอยู่ทางบ้านอะไรบ้านไม้อำเภอบ้านไม้หรืออำเภออะไรบ้านอำเภอบ้านม่วงอะไรนี่เสือดงใหญ่เนี่ยคนนี้ก็ขี่เสือได้ก็ไปเรียนวิชามาจากนู้นนะมาจากฝั่งลาวไปเรียนกับพวกโซ่พวกข้าเขาเรียนวิชาขี่เสือเนี่ยไปด้วยกันห้าคนไปห้าคนแล้วก็ครูนำหน้าไปพอไปก็ตั้งทับลงตรงนี้ปั๊บแล้วก็นั่งร่ายมนเรียกเสือมาร่ายมนเรียกเสือมาเสือตัวไหนอยู่ใกล้มันก็มาก็มานอนอยู่ตามนี้เสือโคร่งนะคนร่ายมนนี่เสือก็มาทั้งลูกศิษย์ทั้งตัวสั่นเลยอาจารย์เป็นคนร่ายเสือมานี่พอมันมาแล้วนี่ก็สั่งละไปองค์นี้ไปขี่เสือตัวนั้นมานี่คือมันมานอนอยู่ตามอย่างนี้ให้ขี่เสือตัวนั้นเข้ามาหาครูนี่ครูนั่งอยู่นี่ทดลองในขั้นนี้ก่อนนะทดลองเป็นขั้นจนกระทั่งใจกล้าหาญเชื่อวิชาตัวแล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยละอันนี้ก็สั่งคนนี้ให้ไปขี่เสือไม่ยอมไปกลัวเสือกินหัวมันเอาสั่งคนนี้ไม่ยอมไปเสือมันนอนดาดาอยู่นั่นต้องเสือนี่นะตัวไหนอยู่ใกล้มันก็มาก่อนตัวไหนอยู่ไกลมันก็มาบางทีจนคนจะเลิกแล้วค่อยมาก็มีมาถึงก็มีนี่พอถึงคนที่ห้านี้เรานี่ตัดสินใจเลยตายก็ตายถ้าครูไม่เก่งจริงจะเรียกเสือมาไม่ได้ว่างั้นเอาตรงนั้นเลยนะตัดสินถ้าครูไม่เก่งจริงแล้วเรียกเสือมาไม่ได้ครูต้องเก่งนี่ครูเป็นคนบอกเองให้เราไปขี่เสือมาหาครูนี่จะเป็นอะไรไปเอาตายก็ยอมตายตายก้าวขาจะไม่ออกมันแข็งไปหมดว่างั้นเอาไปบังคับให้ไปก็ไปขี่เสือมาหาครูพอขี่ตัวนี้มาแล้วก็ไปเอาขี่ตัวนี้มาอีกแล้วขี่ตัวนี้มานอนอยู่เนี่ยนอนอยู่หน้าคนนี่แหละศิลปศาสตร์เขาเก่งไหมแล้วขี่ตัวนั้นมาขี่ตัวนี้มานอนกล้าหาญที่นี่มีเป็นพักหนึ่งแล้วนั่นเนี่ยทดลองพักแรกพักที่สองครูนั่งอยู่ที่นี่ให้ลูกศิษย์ไปนั่งอยู่โน่นที่นี่ห่างๆจากครูไปให้ลูกศิษย์เองเป็นคนไปไล่มนต์เรียกเสือมาหาแล้วก็ขี่เสือนั้นมาหาครูเขาทำหลายพักนะเขาทดลองคือที่แรกเรียกมาหาครูนี่ก่อนให้ลูกศิษย์คนนี้ไปขี่เสือเข้ามาหาครูไปขี่เสือตอนนั้นเข้ามาจากนั้นแล้วก็ให้ลูกศิษย์นี่ไปอยู่นอกๆโน่นไปไกลแล้วก็ไปไล่มนต์เรียกเสือมาแล้วขี่เสือมาหาครูนี่พอชำนาญแล้วถามลูกศิษย์พอแน่ใจแล้วไม่กลัวแล้วที่นี่ปล่อยละอีตาคนนี้แกขี่เสือคนบ้านไม้เขาเห็นอยู่บนทั้งบ้านปฏิเสธได้ยังไงนี่ถึงรู้ว่าเสือมันสติมันดีรู้กันตอนนี้ว่างั้นแล้วขี่เสือไปเนี่ยก็ตามด่านในดงนะแล้วขี่เสือเดินไปตามด่านในดงคนมาทางโน้นเสือมันดิ้นแล้วทางนี้คนมาไม่ใช่คนธรรมดาคนธรรมดามันก็เป็นอย่างหนึ่งมันพูดกันจอแจมาแต่นายพรานมานั่นสินายพรานเขาไม่ได้จอแจนี่เขามาจ้อด้วยหาหญิงเนื้อน่ะล่าเนื้อนี่นายพรานก็รู้ว่างั้นพอนายพรานมาทางหน้านู่นเขานี่ดิ้นแล้วนี่จะออกจากทางพอเห็นท่าไม่ดีแล้วก็ปล่อยก็วิ่งเลยเข้าป่าปั๊บสักเดียวก็นายพรานก็มานั่นมันสติมันดีอย่างนั้นนะว่างั้นรู้ได้เร็วมากว่างั้นไอ้ที่จะไปเจอกันจริงๆนี่ไม่ได้เจอง่ายๆแล้วมันดุกดิกแล้วพอจวนเท่าไหร่มันยังดิ้นมันจะไปพอปล่อยปั๊บนี่วิ่งเลยเข้าป่าสักเดียวก็นายพรานเข้ามาบางทีเวลานอนกลางคืนนี่มันเหมือนกับว่าเอาเสือนั่นเป็นหมาเจ้าของไปนอนอยู่กลางคืนนี่เพื่อพอตื่นขึ้นมานี่เสือมานอนอยู่ด้วยแล้วมานอนอยู่กับคนเสือมันมานอนอยู่กับคนมันไม่กลัวคนเพราะเป็นครูเขานี่ครูเสือนี่แหละเรียกไสยศาสตร์ที่นี่ก็ว่าถึงหลวงปู่ตื้อแล้วนะหลวงปู่ตื้อแล้วนี่ก็มีครูเสือเหมือนกันนะเฮ้อครูแบบหนึ่งอันนี้ครูแบบพระไม่ได้ขี่เสือ หลวงปู่ตื้อและบ้านคาเนี่ยบ้านคาสามผงเราเคยไปพักอยู่เหมือนกันแต่ก่อนแต่ภาวนาเหลือชุมมากแถวนั้นไปหลวงปู่ตื้อท่านมีคาถาเป็นครูเสือไปอยู่ไหนเสือท่านเสือมักมานอนเฝ้าอยู่รอบๆข้างๆที่พักกันนี่ไปอยู่ทางโน้นแม่ห้องสอนท่านไปอยู่แม่ห้องสอนแล้วไปอยู่ในป่าเสือมันก็มาอยู่ด้วยเสือโคร่งใหญ่นะมันมาแอบอยู่ด้วยพุทธเจ้าไม่ได้สนใจกลัวมันแหละเพราะเป็นครูมันเนี่ยคนอื่นนั่นสิพาไปอยู่ด้วยเพราะดีกลางคืนพระปวดเบาออกมาจะเอามาเบาออกมาเสือมันนอนอยู่ข้างๆเสือ
2: ฮ่า
1: ๆใส่โอ้เสียงร้องกล้าเลยคนวิ่งมันไม่เป็นไรแล้วทำไมมันจะเป็นอะไรมันไม่เป็นไรแล้วท่านหลวงปู่ซื่อบอกไม่เป็นไรแล้วมันตื่นมันบางทีมันอาจทักทายเฉยก็ได้ล่ะเป็นว่างั้นมันหอกใส่ท่านพากันเดินเข้ากุฏิว่ากุฏิพังระวังมันพาองค์นั้นนอนอยู่ได้คืนเดียววันหลังแผ่นเลยกลัวว่าอยู่แม่มันไม่เป็นไรแล้วอยู่ไปเป็นไรไปมันก็อยู่กับคนอยู่นี่แล้วท่านว่างั้นนะมันอยู่แอบอยู่นี่มันไม่ออกมาหาคนเนี่ยบางทีก็เห็นตัวบางทีไม่เห็นมันอยู่ในป่าคนอยู่นี่แต่ถ้ามีคนแปลกหน้ามามันคำรามนะท่านว่าให้มันทำมันไม่ทำละเพราะมันเป็นมันเป็นหมาของพระวางให้เถอะรักษาเจ้าของใครมาแปลกหน้านี่ไม่ได้มันขู่คำรามวางให้เฮ้ยมึงจะแปลอะไรไปขู่ก็นะว่าเงียบเลยนี่ก็เวลาท่านไปไหนมาไหนเสือมักจะตามไปรักษาท่านรักษาเงียบนะมันอยู่ในป่าแล้วเสือท่านไปพักภาวนาที่นี่เสือมักจะมาอยู่ข้างๆถ้ามีคนแปลกหน้ามาเราถึงจะรู้ว่ามีเสือนะถ้าไม่มีคนแปลกหน้ามาก็เหมือนไม่มีเสือมันไม่แสดงตัวมันอยู่รอบๆข้างๆถ้ามีคนแปลกหน้ามาพระแปลกหน้ามามันคำรามใส่ร่างห้อข้าใส่บางทีขู่คำรามเห่อๆใส่โอ้เสือไม่รู้เป็นไรแล้วรักษาพระมันอยู่นี่แล้วมันอยู่นี่เป็นประจำไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวมันหรอกเป็นอย่างนั้นนี่หลวงปู่ตื้อไปอย่างนั้นนะกับเสือเนี่ยโอ้นุ่นท่านว่าไปเที่ยวไปตั้งข้ามอำเภอมันยังตามไปนะเสือตัวเนี่ยตัวอันนี้เรายังไม่ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องเจ้าคณะอำเภอเขาจะมาขับไล่ท่านอันนี้มันขบขันดีนะตอนกลางคืนแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้ามีตะเคียงเจ้าพายุเจ้าคณะอำเภอเห็นท่านไปอยู่ในป่าแล้วมาขับไล่ท่านคือตะเคียงเจ้าพายุหิวมากลางคืนจะมาขับไล่ท่านพอมาถึงวัดนั้นเสือตัวนั้นมันก็โอ้มันออกมาคารามใหญ่เลยฮ่อเลยโอ้ยเปิงในตะเคียงเจ้าพายุคงจะตกฟ้าเหมือนน้ำผงท่านไปใหญ่เลยตกลงเสือขับซะก่อนผ้านั่นมันยังไม่ได้มาขับหลวงปู่ตื้อเลยถูกเสือขับซะก่อนแล้วก็แผ่นใหญ่เลยไปใหญ่แตกทั้งเยอะทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระแตกไปด้วยกันเลยเสือมันคำรามใส่เนี่ยนั่นอย่างนั้นแล้วมันไม่ทำไม่ละมันก็เหมือนกับหมามีเจ้าของเขาคาถาทั้งครอบไว้มันกลัวมันลงใจมันลงมันถือไม่ถือการศึกมันถือเป็นเหมือนเจ้าของมันตัวนี้ไอ้คนนี่ขี่เสือเก่งคนนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ขี่เสืออยู่บ้านแรงนี่นะบ้านทำรีอยู่นี่แหละพาแรงเขาเรียกพรานต้อคนเตี้ยเตี้ยขี่เสือออกมาเรื่อยคนเจอเรื่อยแต่เขาครูเขามีนะถ้าคือขี่เสือไปไม่ให้เจอคนถ้าเจอคนเสือมันตะปบเจ้าของโก้ทีเดียวมันตะปบเจ้าของแล้วมันวิ่งหนีเลยเจ็บเสือมันตะปบเจ็บต้องไปรับๆจะเนี่ยพอจะมีคนนี่ก็ปล่อยเสือแล้วปัดเสือไปเสือมันบอกก่อนละเสือนี่สติมันดีมันบอกก่อนเลยละที่จะไปเจอคนธรรมดานี้ไม่เคยมีแม้ในพรานก็ตามเขาไปอย่างด้อมด้อมมองมองในพานเขาไปนี่เขาไปด้อมด้อมมองมองนะหายิงสัตว์อย่างนั้นก็ไม่รู้อย่างนั้นก็รู้จนได้ มันนักดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมามีคนมาแล้วข้างหน้าพอปล่อยนี่ดิ้นกับป่าปั๊บเสียแล้วก็เจอคนเข้ามามีเขาเรียกไสยศาสตร์เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วโลกดินแดนใครสอดส่องหายังไงมันก็เจออย่างนั้นเพราะของมีอยู่ด้วยกันพวกผีพวกอะไรพวกอะไรจิตวิญญาณมันเข้าสิงวิชานี่ก็มันมีวิญญาณอยู่ในนั้นมีหลักวิชาอย่างพวกที่เขาทำคนเหมือนกันนั่นแหละพวกนี้ทำเขมรมีมากนะเขมรมีมากวิชาอย่างนี้พวกโซ่พวกข้ามีมากอยู่ฝั่งลาวไปทางนู้นแต่ก่อนเขาใช้วิชาเนี่ยทำคนให้ตายก็ได้ทำคนให้รักกันเขาเรียกทำเสน่ห์อะไรอย่างนี้ก็ได้ทำคนให้ตายเลยก็ได้ทำได้ทุกแบบวิชาพวกนี้นะนี่เขาเรียกไสยศาสตร์อันนี้มันมีพิสดารถ้ามีผู้เรียนผู้รักษาอยู่สิ่งเหล่านี้ก็มีก็ปรากฏอยู่ถ้าไม่มีผู้เรียนไม่มีผู้รักษามีก็เหมือนไม่มีเพราะใครไม่สัมผัสมันถ้ามีวิชาแล้ววิชานั่นแหละไปเกี่ยวโยงกันกับสิ่งเหล่านี้นะให้มาอยู่กับเจ้าของเช่นอย่างเขาว่าเป็นปอบเป็นผีอย่างนี้เหมือนกันคนนั้นเป็นปอบคนนี้เป็นปอบอย่างเนี้ยมันมีผีมาสิงอยู่ในคนเขาเรียกปอบก็มีชื่อมันชื่อว่าไงนะหญิงคนนี้นะหมอเจริญเนี่ยโอ้ซักก็ซักจนตาแห้งนั่งดูหญิงคนนั้นน่ะหมอเจริญน่ะเป็นหมอแพทย์ปัจจุบันน่ะอยากรู้ชัดๆมันเป็นยังไงแน่แกเล่าให้ฟังจริงๆเลยโอ้แกเล่าอย่างอาถรรพ์เนี่ยโมยนั่นเหมือนว่าอ้าปากด้วยลืมตาไม่หลับด้วยอ้าปากด้วยคือแกพูดมันน่าฟังถ้าวันไหนมันหิวมันนั่นแหละมันดิ้นอยู่ในนี่แหละจะของลำคาญว่างั้นออกส่วนมากมันจะออกทางตามันออกทางตาพับแทบทางตาแล้วไปแล้วทีนี้ก็คอยร้อนใจแหละเจ้าของมันจะไปกินใครเข้าถูกหมอเขาเก่งเขาไล่ผีมันตับติดตามผีมามาหาเรามันเคยไล่ผีนะติดตามมาหาเราถ้าผีไม่เก่งก็ถ้าคนไล่ผีไม่เก่งคนไล่ผีไม่รู้มันก็กินคนพอมันกินอีกแล้วมาหาคนมาหาเจ้าของแล้วมาเข้าเจ้าของเข้าทางหูบ้างเข้าทางตาบ้างยับเดียวเข้าง่วงนอนทั้งวันนะถ้ามันไปกินอิ่มๆมาแล้วง่วงนอนทั้งวันเลยถ้ามันหิวเลยเจ้าของก็กวนก็วายคือมันกวนอยู่ภายในนี่แล้วออกไปกินเขาที่นี่ถูกเขาไล่ไปสิเขาไล่ว่าอีนี่เป็นปอบอีนั่นเป็นปอบเขาไล่มาเจอมัดโดนเราเข้าเหตุที่มันจะจะเป็นปอบจะสักว่านเขาเรียกว่านกระจายสักบนหัวนี่เดี๋ยวพูดให้มันตามความจริงมันนี่แหละนะมันจะอยากหรือไม่อยากก็ตามความเป็นมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าความอยากทีนี้เราพูดตามเรื่องความอยากตามเรื่องราวของมันเรียกว่าตามรอยของมันตามรอยความอยากว่านั่นเถอะแล้วจะทำไงได้วิชานี้มาจากไหนโอ้เหตุที่จะได้ก็เขาสักว่านให้เพราะว่าเขาสักว่านให้ที่กระหม่อมนี่ว่าแล้วอยู่โยงคงกระพันด้วยนะสักว่านแล้วแทงก็ไม่เข้าฟันไม่เข้าปืนยิงไม่ออกเหตุที่จะให้เขาสาบานเพราะอะไรเพราะพ่อมีลูกบ่อยว่าไงจะพูดนะเพราะมีลูกบ่อยแล้วเป็นไงถ้ามีลูกบ่อยใครมาเขาก็ขอเขาก็อดอ้อนให้เขาไปแล้วลูกออกมาเรื่อยจะเลิกอ้าวเจ๊ก็เลยฟังจนตาหมอเจริญจนตาจนหลับไม่ลงก็ฟังแกเล่าแกเล่าอย่างสบายนี่นะเล่าได้ทัดตัวความจริงนี่แกพูดอย่างสบายคนนั่นก็มาออดคนนี้ก็มาอ้อนขอเขาคนนั้นมาขอคนนี้มาขอให้เขาไปเรื่อยแล้วลูกออกเรื่อยก็เลยเห็นเราทีนี้ให้เขาแต่ไม่ให้มีลูกที่นี่นะก็เลยสักว่านแล้วสักว่านมาแล้วเป็นยังไงล่ะมีลูกไหมไม่มีแต่มันเป็นปอบสินั่นแหละมาเป็นปอบเพราะว่านนี่คือรักษาไม่ได้แกว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่ามันมีวิชาที่ขัดกันกับสิ่งเช่นกินของดิบอย่างนี้นะกินเนื้อดิบปลาดิบอย่างนี้มันขัดกับวิชานี่ถ้าขัดแล้วเป็นปอบถ้าไม่ขัดก็ไม่เป็นอะไรเช่นไม่ให้ไม่ให้ ไม่ให้กินเนื้อหรือไม่ให้กินปลาดิบอย่างนี้หรือเช่นอย่างลอดเครือกล้วยกล้วยอย่างนี้นะไม่ให้ห้ามไม่ให้ไปลอดนี่ก็ไปลอดไม่ได้มันผิดเนี่ยที่ว่าจะเล่าให้ฟังแล้วเราก็ดูเหมือนกันนะอยู่วัดสุทธาวาสนี่นะเรากำลังจะไปวัดดอยกับหมอเจริญหมอเจริญกำลังจะบวชให้ท่านสุคุณธรรมจีดีไปบวชเรียนเป็นนักนั่นล่ะเป็นเรียนแพทย์นะกำลังจะบวชหรือเป็นแพทย์แล้วเราก็ลืมด้วยล่ะลืมเป็นแพทย์เลยจะบวชให้แม่ขอแล้วก็เลยบวชจะบวชนี่แหละแล้วพอดีผู้หญิงคนนั้นจะมาคอยรถอยู่ที่หน้าวัดแต่ก่อนรถไม่ค่อยมีละมาที่กุฏิแล้วพวกนี้ก็นั่งอยู่นั่นจะมากันเลยพูดกันไปพูดกันมาเลยจึงได้รู้เรื่องรู้ราวนี่แหละรู้ว่าแกเป็นตอบทุกวันนี้มันเป็นอยู่หรือเป็นอยู่แกว่างั้นนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นมันแก้ไม่ตกเพราะว่านเขาสักไว้กระหม่อมนี่แล้วเราไปทำผิดอะไรมันเลยกลายเป็นปอบไปแล้วเดี๋ยวนี้มีลูกไหมแล้วไม่มีเดี๋ยวนี้แล้วก็บอกไม่มีแล้วยังให้เขาอยู่เรื่อยหมอจะเรียนถามขนาดนั้นนะเราพูดตามเรื่องที่เขาถามแล้วยังให้เขาอยู่เรื่อยให้เขาอยู่แล้วมีลูกไหมบอกไม่มีตั้งแต่สักว่านแล้วไม่มีแล้วให้เขาบ่อยอยู่เรื่อยแล้วให้บ่อยพูดแล้วมันกบกันนะแล้วหัวเราะเวลาหัวจะเลื่อนจนหัวเราะแก่แก่แก่แก่โอ้ยวิชานี่แปลกหน้าว่างนี่เอาไปคิดแหละพวกหมอแผนปัจจุบันนี่นะเรียกเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เขาเชื่อว่ามีพี่หมอเจริญเชื่อไปเห็นแล้วไม่เชื่อได้ยังไงเขาพูดเป็นตุเป็นตาพูดเป็นหลักความจริงหลักฐานพยานก็สั่งอยู่ตรงกระหม่อมเขาก็บอกว่าสั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวมันพาเป็นเหตุเนี่ยมันก็มีหลักฐานพยานอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะไม่เชื่อได้ยังไงมันกินคนก็บอกว่ามันไปกินคนถ้าหมอเขาเก่งๆนี่เขาขับผีนะพอไปกินใครนี่เขาไปขับผีมันไล่พอจับมัดได้แล้วเอาเชือกมัดเชือกเขาเรียกเชือกประกำเขาเชือกวิชาเขามัดผูกนี่ไปแล้วมันก็ออกไปได้บอกไปแล้วเขาก็ซักถามที่ถามมึงเป็นใครมึงมาจากไหนไล่เป็นนั่นเป็นชื่อว่าอย่างนั้นงั้นแล้วใครเป็นเจ้าของมึงกับคนนั้นก็ชี้บอกเจ้าของเลยที่ชี้บอกยายนี่แหละคนสาวๆอยู่แล้วไม่ใช่ยายแย่อะไรอ่ะที่ให้เขาเก่งๆนั่นแหละจุดหัวเราตายไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ก็พูดตามเรื่องของมันเฉยๆคือเป็นอะไรไปพอเรื่องมันเป็นมาแล้วเรามาพูดตามเรื่องนี้เนื้อหมอเจริญนี่เชื่อเลยแล้วท่านทิ้งทองยังอยากจะให้พวกเก่งๆพวกไซพวกวิทยาศาสตร์เก่งๆว่าไม่มีผีมีอะไรให้ไปอยู่ภูเขาตรงนั้นน่ะภูเขานั้นแล้วก็ได้ผ่านไปผ่านมาอยู่มันเป็นตีนเขาแล้วข้างบนมันมีถ้ำอยู่2ถ้ำถ้ำหนึ่งอยู่นั้นหลวงตาอยู่ทางนั้นถ้ำหนึ่งแล้วมันเป็นซอกเขาลงมาน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วนี่ถ้ำหนึ่งถ้าเวลามีท่านมาใหม่มาเยี่ยมมาพักอยู่ถ้ำนี่นะผีนั้นมันจะลงมาจากโน้นนะตกมาเป็นซอกเขาลงมาเนี่ยน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วนี่ถ้ำหนึ่งถ้าเวลามีพระมาใหม่มาเยี่ยมมาพักอยู่ถ้ำนี่นะผีนั้นมันจะลงมาจากโน้นนะตกมาจากภูเขาบนหลังเขานั้นมันมีแอ่งน้ำอยู่ที่นั่นไหลอยู่นั่นทั้งแรงทั้งฝนหากไม่มากนะหากไหลอยู่ทั้งแรงทั้งฝนน่ะเขาเขียนประกาศติดไว้ว่าไม่ให้ผู้หญิงลงอาบน้ำนั่นถ้าผู้หญิงลงอาบน้ำนั่นเหม็นคลุ้งไปหมดเลยเขาห้ามเขาเขียนประกาศติดไว้ถ้าต้องการก็ให้ตักออกมาดื่มมากินมาตักมาอาบห้ามไม่ลงไปอาบเขาเขียนติดประกาศไว้นั่นแหละเป็นความจริงถึงขนาดนั้นน้ำเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าผู้หญิงลงไปอาบแล้วน้ำนี่เหม็นคลุ้งไปหมดเลยพญานาคอยู่ที่นั่นนะทีนี้พอลงมาแล้วก็หลวงตาองค์นั้นท่านอยู่นั่นเป็นประจำนี่นะท่านชินกับไอ้สัตว์ตัวนี้พอแล้วมันลงมาจากภูเขาลงมามันเหมือนกับเราลากเอาต้นตาลทั้งต้นเนี่ยเอาต้นตาลทั้งต้นเนี่ยลากลงมาเนี่ยเสียงมันซาซาซาซาลงมามันค่อยลงนะลงซาซาซาซาลงมาซอกเขาเนี่ยคนนั้นอยู่ทางด้านนั้นหลวงตาองค์นั้นนะท่านอยู่ถ้ำนั่นเป็นประจำ แล้วถ้ำนี้คนมาพักบ่อยๆพระนะถ้าใครมาพักพระมาใหม่ไม่ว่าองค์ไหนมาจากไหนก็ตามเถอะตัวนี้เขาจะลงมาถามข่าวละที่หลวงตาก็เลยสั่งบอกไว้กลัวจะกลัวคือกลัวว่าพระท่านทิ้งทองนี่จะกลัวท่านทิ้งทองเป็นพระขี้ดื้อก็นิสัยเป็นนิสัยกล้าหาญขี้ดื้อจึงไปหมอบราบกับผีแล้วนะสิพูดท้าทายเลยเถอะนะใครเก่งว่าผีไม่มีแล้วให้มาตรงนี้ถ้าไม่อยากเพ่นกลางคืนว่าอยากเพ่นกลางคืนทีนี้พอมาก็พูดเท่าก็บอกนี่คุณหลานเอ้ยว่างั้นนี่พี่น้องจะลงมาเยี่ยมนะตอนค่ำวันนี้เพราะคุณหลานเนี่ยมาใหม่เป็นพระอาคันตุกะเป็นแขกมาเยี่ยมแล้วไอ้ตัวอยู่ข้างบนเขาเนี่ยมันจะลงมาล่ะจะลงมาถามข่าวถามข่าวไม่ต้องกลัวนะเขาจะลงมาธรรมดาแต่เวลาเขาลงมานั่นก็เหมือนลากต้นตาลทั้งต้นเนี่ยลากลงมาซ่าซ่าซ่าซ่าลงมาเวลาเขาขึ้นเขาก็ซ่าซ่าลงไปตีนเขาแล้วหายเงียบนะเพราะไปแค่นั้นนะเงียบแล้วเวลาขึ้นมาก็ซ่าเวลาขึ้นมาไม่ทำก็มีแล้วแต่เขาจะทำมางั้นเถอะเขาจะทำแบบไหนเขาทำได้พอดีท่านถึงทองมาเนี่ยเหนื่อยเนี่ยเดินทางมาเนี่ยไม่มีรถยนต์พอมาถึงที่นั่นแล้วเข้าพักผู้ท่านก็สั่งเสียไว้เรียบร้อยกลัวจะกลัวผีนั่นแหละอันนี้ก็เข้าใจแล้วก็นอนประมาณ3ทุ่มเนี่ยมันคนจะตายเดินทางทั้งวันเหนื่อยมากเลยนอนซะก่อนถึงจะลุกขึ้นเดินจงกรมพอนอนหลับไปเสียงฮ่อฮ่อขึ้นนี่เลยเนี่ยเนี่ยหัวเตียงอยู่นี่ไอ้งูมันเหมือนงูใหญ่เลยขนาดเท่าต้นเสานี่แหละเสียงมันน่ะว่างั้นเสียงมันฮ่อฮ่ออยู่บนหัวเราเนี่ยเรานอนหันหัวมาทางนี้แล้วหัวเหมือนมาอยู่ตรงนี้เสียงฮ่าฮ่าท่านหลวงพ่อหลวงพ่อเราขึ้นเจอที่นี่ไม่ยังบอกว่าท่านไม่ยังมันเสียงยังเสียงงูใหญ่ไหนมาอยู่นี่เดียวมันไม่แม่นละอันนั้นละเสียงนั้นที่บอกกันแล้วท่านอย่าไปกลัวมากลัวไหนมันจะงับผมเยอะเนี่ยมันเสียงดังฮ่าฮ่าจริงเลยนะมันจะงับผมอยู่เดียวนี่มันจะเกินผมเนี่ยมันตื่นไม่ต้องกลัวแล้วมันเคยอย่างนั้นล่ะอยู่เป็นนายไปเชื่อหลวงพ่อเถอะมันเพราะหลวงพ่อเคยอยู่นั่นมานานแล้วนี่นะโอ้ไม่เชื่อจะเชื่อได้ยังไงเดี๋ยวมันจะกินคนนึงแล้วก็เรียกให้พระพามาด้วยองค์หนึ่งนอนอยู่ทางโน้นถ้ำมันยาวนอนเรียกพระนั้นให้จุดไฟมา

มาไม่มีไม่มีนั่นแหละอยู่ได้คืนเดียวเท่านั้นท่านยิ่งเข้ามาทำไมกลัวแล้วพี่ว่างั้นยอมรับเลยนี่ว่ายอมรับแล้วมันน่ะกลัวกลัวจริงๆว่างั้นโหมันเหมือนมันจะกลืนเราทั้งคนนี่นะตัวมันจะขนาดเท่าลำตาลว่างูตัวนี้น่ะว่างูตัวนี้ว่างั้นพญานาคแล้วก็พอตื่นขึ้นมาลาหลวงตาหลวงตาแล้วจะไปยังไงล่ะลูกโหกลัวงูอยู่ไม่ได้แล้วโหจะกลัวมันทำไมหลวงพ่ออยู่นี่มานานแสนนานรู้เรื่องของมันหมดแล้วไม่มีอะไรล่ะอย่าไปกลัวเลยของมันโอ้ยกลัวกลัวกลัวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใครเก่งทั้งว่าผีไม่มีอะไรนั้นให้มาถ้ามาหยับแผ่นกลางคืนใช่ไหมเอาจริงๆเหรอนั่นแหละเสียงมันเป็นอย่างนั้นมีเวลามันแสดงพญานาคมาเล่าให้อาจารย์หมออวยฟังโอ้อาจารย์หมออวยตั้งใจสนใจฟังอยากจะไปด้วยนะอยากจะไปดูสภาพมันเป็นยังไงอาจารย์หมออวยศาสตราจารย์นายแพทย์อวยชื่อเสียงนั่นน่ะก็ลูกศิษย์วัดนี่นี่เราก็ดูเวรกำลังเราไม่มีเวลาพอที่จะไปดูได้ไปดูถึงที่เลยไปดูเหตุการณ์จริงๆมันเป็นยังไงไปดูก็เห็นจริงๆแล้วเพราะมันเคยเป็นอย่างนั้นมาประจำมาขอแต่แขกคนมาที่นั่นกลางตกกลางคืนเขาจะลงมาละตกกลางคืนเขาจะลงมาเขาก็ไม่ทำไมละเขาลงมาถามข่าวธรรมดาเห็นมันเสียงมันทำได้แปลกนะแบบงูก็ได้แบบเสือก็ได้แบบไหนได้หมดนั่นไม่ใช่มีแบบเดียวนะที่มันน่ากลัวก็คือมันหลายแบบนี่บางทีเหมือนเสือนี่ฮ่าฮ่าใกล้ๆข้างถ้ำเนี่ยเสือมายังไงวะเหี้ยมันไม่ใช่เสือแล้วอันนั้นแหละว่าอันนั้นเข้าใจกันนะอันนั้นแหละว่าอาจารย์มาอวยออกไปเป็นกำลังโอ้ซากท่านหญิงทองใหญ่เลยใช่ไหมท่านหญิงทองก็เล่าให้ฟังเป็นอย่างนั้นอ๋อก็อยู่เพื่อท่านหญิงทองก็เป็นพระกล้าหาญด้วยไม่ใช่เป็นพระออกแอบพระโกโลโกโหนะมันพูดก็น่าฟังแล้วเองก็เชื่อเพราะเราเชื่ออยู่ก่อนนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้โอ้มันน่ากลัวจริงนะว่าตัวมันขนาดเท่าลำตาลนี่เสียงมันขู่ฟ้ออยู่บนหัวเรานี่นะใกล้ๆสอบเดียวเท่านั้นท่านว่ามันเหมือนมันจะกลืนอะไรอยู่ยังห้าห้าอยู่นี่มองหาตัวไม่เห็นถ้าเวลาจุดไฟมาหายไม่เห็นไปไหนก็ไม่รู้พอไฟออกไปสักเดี๋ยวขึ้นอยู่แล้วเขาจะฟูทอกแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วเที่ยวกรรมฐานแล้วก็เคยจะขึ้นพักนั่นขึ้นพักถ้ำที่ว่ามีเรื่องไสยศาสตร์อย่างวิชาขี่เสือก็เหมือนกันก็เป็นวิชาไสยศาสตร์อันหนึ่งเขาไล่มนเรียกเสือมาเสือมันก็มาหลวงปู่เตือนตามที่พุทธเจ้าเล่าให้ฟังคือคาถาพุทธเจ้ามันเป็นคาถาที่ให้เสือใจอ่อนกลัวอ่อนใจไม่มีกำลังจะต่อสู้คาถาที่ครอบอำนาจของคาถาที่ครอบเสือมันใจอ่อนลงไปเลยทำอะไรไม่ได้ว่างั้นท่านมีคาถาคาถาขู่เสือเป็นขู่เสือก็ได้ขู่เสือก็ได้นั่นเป็นงั้นนะตรงนี้เก่งนี่สองสองข้อทางที่พวกชนบทเก่งทางพวกงูสร้างพวกจระเข้องค์นี้วัดผู้เฒ่าจะก่อนงูนี่โถชุมมากนะเหมือนกับผู้เฒ่าเลี้ยงไว้นี่ไม่สิกันเลยงูต้องเห่างูต้องอ้างนะนี่ธรรมดามันเพื่อนอยู่กับคนอย่างนี้คนไปไหนมันก็อยู่อย่างนี้อย่างนี้คนก็เดินไปข้างๆมันเรียกว่าอยู่กันไปเหมือนหลีบหมาว่างั้นใช่ไหมมันมีอยู่ทั่วไปหลวงพ่อถางเป็นผู้ปกครองไว้นั่นมันเคารพหลวงพ่อถางมากนะงูเหล่านี้ตัวเคารพครับหลวงพ่อถางจระเข้ตัวหนึ่งอยู่นั่นเลี้ยงไว้ตัวแต่หลวงพ่อถางคนเดียวจระเข้ให้เขาไปปลูกกุฏิสร้างสระมันมางับเขาเรื่อยต้องหลวงพ่อถางมามันไปไหนไอ้นี่มันวิ่งหนีอยู่ใต้น้ำหนีแล้วมันกลัวคนเดียวกลัวหลวงพ่อผางคนเดียวจระเข้ตัวเดียวทำไมงั้นมันมางับของมันไม่จริงอ่ะมันงับพอให้เก็บอยู่ว่างั้นนะเพราะคนทำกุฏิอยู่ในกลางสระน้ำนะคนก็ลงน้ำมาสิมันก็มางับเอาตรงนั้นน่ะต้องเรียกหาหลวงพ่อผางเลยถ้าหลวงพ่อผางอยู่นั่นทั้งวันไม่มามันกลัวถ้าเงียบหลวงพ่อผางเมื่อไรแล้วมา

0: นับเขาว่าร่างป้อคุณเนี่ยแค่ตัดตัวเขาเรียกแค่ประเทศเรียกแค่แค่ตัดคุณเนี่ยเขาเนี่ยพูดเรื่องแค่เรื่องเครื่องฆ่าเรื่องบ้าตรงนี้นะพูดร้ายแรงนะให้ไปคิดกันอันนี้เรื่องจิตวิญญาณนี่ไม่มีอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณนะในโลกนี้จิตวิญญาณนี่มากเต็มท้องฟ้าอากาศไม่มีที่อะไรๆมีมดเนี่ยสัตว์ที่มาตายเกิดตายเกิดมันไม่มีที่ไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่สูญมันหาหมุนหาเวียนกันออกจากนี้ไปเป็นสัตว์ออกเป็นสัตว์ไปเจอเจอดาไปเป็นอินเป็นพรหมก็มีไปเป็นเปลี่ยนเป็นผีก็มีเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งกันมาแล้วจิตวิญญาณตรงนี้ตายไม่เป็นบางครั้งคำว่าตายและสูญมันจึงขัดกันอย่างมากทีเดียวเป็นกลมายาของกิเลสโดยตรงที่หลอกสัตว์โลกให้ทำชั่วเพราะคำว่าตายและสูญมันไม่มีเงื่อนจุดพออยากทำอะไรก็ทำความอยากทำมันคือทางเดินของกิเลสแล้วก็ทำตามความอยากเพราะตายไปแล้วมันไม่สูญมันที่มันก็ไปสวยต่ำนั่นมันก็อย่างนั้นอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกเต็มในโลกนี้เพราะมันไม่สูญมันพัดเพียงหมุนเพียงเปลี่ยนแปลงกันเกิดจริงตามหน้าของกรรมเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่อยู่อย่างนั้นตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายกองกันพวกนี้พวกตายกองกันกองกันกองทับเขาเขากองทับเราอยู่นั้นไม่มีทางไปเพราะจิตวิญญาณไม่สูญมันมีเต็มท้องฟ้าอากาศที่ไหนเต็มไปหมดไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าธรรมชาติเหล่านี้หนาแน่นที่สุดมีอะไรเรียกว่ากรรมของสัตว์อยู่พระพุทธเจ้ามาตัดสรุปก็มาถอดเอาตัววิญญาณอย่างนี้ที่มาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเทวบุตรเทวดาแล้วก็ถอดออกไปถอดออกให้พ้นไปพ้นไปพ้นไปให้ยิ่งให้สร้างความดีสิถ้าอยากพ้นไปตามพระพุทธเจ้าให้สร้างความดีมันเปลี่ยนเรื่อยนะที่วิญญาณเนี่ยเปลี่ยนเป็นภพนั่นชาตินี้ตามหน้าของกรรมหมดกรรมนี้แล้วก็มีกรรมนั้นต่อก็สืบไปภพนั่นสืบภพนี้ไปเรื่อยกรรมหนักกรรมเบาที่มีอยู่เรื่อยอย่างนั้น
1: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรม

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1

0: ้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: เตรียมตัวแท้จริงการภาวนาถ้าพูดถึงยากมันก็ยากแต่ถ้าพูดถึงว่าไม่ยากมันก็พอทำได้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายผู้ปัญญาชนที่จะทำไม่ได้ที่จะฝึกไม่ได้เพราะทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนเป็นสวากขาตธรรมพระองค์สอนดีคำว่าสอนดีแล้วคือพระองค์สอนดีเฉพาะผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถจะรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงได้โดยตนเองเกิดความเชื่อมั่นเลื่อมใสได้โดยตนเองเพราะเราสามารถจะรู้ตามพระองค์ด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ตามหรือเชื่อมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวเราไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ขึ้นในจิตใจของเราเองเป็นเครื่องสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในจิตใจของเราเป็นกำลังจิตอย่างหนึ่งเมื่อเรามีศรัทธาแล้วศรัทธาทำไมจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอบรมเราให้มีปัญญาเครื่องรู้เห็นธรรมได้โดยตนเองถ้าเราไม่รู้ได้โดยตนเองไม่เห็นได้โดยตนเองเราจะเชื่อคนอื่นพูดอย่างเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจและไม่มั่นใจเพียงแต่ได้ยินข่าวเพียงแต่เขาว่าส่วนบุคคลที่เชื่อมั่นในจิตใจของเราเองเพราะการได้ปฏิบัติให้ปรากฏผลมาในจิตใจของเราเองถึงแม้ว่าใครจะไม่บอกไม่พูดแต่เราก็แจ้งประจักษ์เพราะเราเห็นความจริงที่อาศัยธรรมคำสอนของพระองค์แล้วประพฤติปฏิบัติตามบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วโดยใจถ้าใจของเราได้อบรมดีแล้วฝึกฝนดีแล้วความดีเหล่านั้นย่อมติดตามบุคคลผู้นั้นไปเหมือนกับเงาติดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตใจที่ได้อบรมดีแล้วจึงมีประโยชน์ทำความเจริญแก่บุคคลผู้ได้ฝึกฝนแล้วไม่ว่าฝึกฝนอบรมไปในทางโลกก็ย่อมทำโลกให้เจริญอบรมมาทางธรรมก็ย่อมทำธรรมะให้เจริญทำศาสนาให้เจริญเพราะฉะนั้นจึงมีการศึกษาการเล่าเรียนถ้าหากบุคคลผู้ใดไร้การศึกษาไร้การเล่าเรียนแล้วถึงแม้จะมีความรู้แต่ก็ไม่ทันหลักวิชาการที่เขาได้ศึกษามาดิเพราะไม่มีครูและไม่มีแบบเหมือนกับวิชาการทั้งโลกใครๆก็อ่านได้ใครๆก็ดูได้ตำรับตำราก็มีขายอยู่ทั่วไปแต่ทำไมเราจึงต้องลงทุนเรียนจ้างคนอื่นสอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆภาษาเราก็รู้แล้วตำราก็มีแล้วทำไมเราไม่เอามาเรียนให้สำเร็จวิชาการนั้นการเรียนเองรับรองเองนั้นมันยากเหมือนกันที่จะมีผลปรากฏขึ้นแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นจะต้องมีสถาบันการศึกษาจำเป็นจะต้องมีผู้สอนจะต้องมีผู้อบรมแล้วผู้รับรองสังคมรับรองว่าผู้นั้นได้สำเร็จจริง แล้วก็มีความสามารถทำให้สังคมที่รับรองนั้นมีความเจริญไปด้วยการงานที่สังคมมอบหมายปรากฏขึ้นมาโลกเจริญมาด้วยการศึกษาและการกระทำจริงอย่างนี้ฉันใดส่วนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เจริญมาด้วยการศึกษาจากวิชาการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้มีทั้งหลักการปริยัติและปฏิบัติมาตามลำดับถึงแม้ว่าจะมีสติปัญญาดีวิสัยของสาวกภูมิแล้วจะต้องได้ยินได้ฟังเหมือนกับอริยสาวกอัคคระสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรท่านจะเป็นผู้ได้สร้างบารมีมาเต็มรอบแล้วก็ตามแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะคิดนึกค้นคว้าได้โดยตนเองต่อเมื่อได้ฟังสาวกคือพระอัสสชิท่านอธิบายย่อย่อให้ฟังเท่านั้นท่านจึงสามารถระลึกได้เข้าใจในธรรมแต่ฉานในธรรมรู้แจ้งแทงตลอดต่างๆเพราะฉะนั้นการมีสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะได้ศึกษาให้รู้หลักความจริงส่วนการปฏิบัตินั้นเราจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้เหมือนทั้งโลกเช่นเดียวกันเราศึกษาในสถาบันไปรวมชุมนุมกันมีสถาบันมีสถานที่มีวิชาการการศึกษาเมื่อสำเร็จแล้วออกปฏิบัติงานไปทำงานประเทศไหนก็ได้ตำบลไหนก็ได้บ้านไหนก็ได้ทำความเจริญในสถานที่นั้นทำความรุ่งเรืองในสถานที่ที่บัณฑิตทั้งหลายเข้าไปอยู่แล้วฉันใดประเดชผู้ปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันที่เราทั้งหลายกำลังทำอยู่นี่เรียกว่าสถานที่สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติแม้พระองค์ก็ทรงอนุญาตวัดซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมกุลบุตรธิดาวัดมีตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาท่านยกย่องวัดที่พระองค์ทรงอนุญาตที่แรกก็คือวัดเวฬุวันพระเจ้าพิมพิสารยกถวายพระองค์ต่อมาก็วัดเชตวันของอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายสละทรัพย์เป็นจำนวนมากตามประวัติท่านกล่าวว่าเอาเงินปูแผ่นดินเลยแหละปูได้ไปถึงไหนก็ซื้อได้ไปถึงนั้น เมื่อมีสถาบันการศึกษาแล้วก็มีคุณบุตรประชาชนมาศึกษาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมได้รับความเชื่อความเลื่อมใสเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปสามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายในสมัยนั้นเป็นอันมากจนมีทั้งกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีเศรษฐีหรือตลอดถึงคนรับจ้างทำงานพ่อค้าวานิชต่างๆตลอดถึงคนทุกข์จนเข้ามาบวชในธรรมภายในของพระองค์เมื่อเข้ามาบวชแล้วพระองค์ไม่ได้ให้ถือตระกูลถือชาติถือวรรณะให้เสมอกันหมดถือการกระทำเป็นใหญ่ถ้าใครกระทำดีมีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ถือว่าเป็นคนดีจะเป็นตระกูลไหนก็ตามพระองค์ยกย่องให้เกียรติถ้าบวชเข้ามาเป็นภิกษุมีเปรียบเสมอกันหมดมีสังวาสคือการอยู่ร่วมกันได้เสมอกันหมดไม่รังเกียจเดียดฉันกันแม้สอนอุบาสกอุบาสิกาก็เคารพนับถือด้วยความบริสุทธิ์แต่ถ้าใครทำไม่ถูกทำผิดแล้วจะคนตระกูลไหนก็ตามจะเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตระกูลไหนก็ตามพระองค์ก็ทรงติเตียนว่าผิดถ้าผิดโทษไม่ยอมแก้ไขผิดต จะทำความเดือดร้อนทำความมัวหมองแก่ศาสนาพระองค์ก็ไม่ให้อยู่ร่วมพระองค์ก็ให้ออกจากหมู่ไม่รับเข้าหมู่เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเกิดมามีขึ้นบังเกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขเป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนทั่วโลกถ้ามีสถาบันการศึกษาการปฏิบัติอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าเราทั้งหลายได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาหรือจันโลมพระพุทธศาสนาสืบต่อขึ้นมาให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นอีกเปรียบเหมือนอุปมาแสงเทียนหรือแสงไฟหรือแสงตะเกียงถ้าหากว่าเราเพิ่มน้ำมันขึ้นมาก็ทำให้ไฟน่ะลุกรุ่งเรืองรุ่งรอดขึ้นมาถ้าน้ำมันมันจะแห้งรถไฟมันจะหมดแล้วมันก็คอยรีลงรีลงจะดับไปเท่ากับเรามันความสว่างก็คอยหายไปหายไปความมืดก็เข้ามาแทนพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีใครยกย่องให้สนับสนุนอุปการะเฟื่องฟูขึ้นมาเรามีข้าวของมีเงินมีทองมีวัตถุก็ติดอมิตรความสุขอยู่ที่นั้นไม่สละบริจาคไม่ทนุบำรุงไม่เลี้ยวแลนอนจมอยู่ที่นั่นส่วนที่เพิ่งทางจิตใจอันละเอียดอ่อนที่สิ่งที่สำคัญก็เราก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้ไม่ได้เข้าใจทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเข้าถึงจิตใจของบุคคลเพื่อให้ได้สงบเยือกเย็นไม่เข้าไปไม่ถึงพระพุทธศาสนาก็เมื่อไม่มีใครยกย่องรู้จักนับถือก็ถึงมีอยู่มันก็ไม่มีบุคคลไม่ได้รับประโยชน์จากการมีพระพุทธศาสนาที่พระองค์ได้กล่าวไว้เหมือนในแพทย์วิเศษได้ปรุงยาขึ้นไว้แล้วแต่คนไม่รู้จักใช้เลยเฝ้ายาไปเฉยๆไม่มีประโยชน์โรคภัยไข้เจ็บก็ไปใช้แต่วิธีอย่างอื่นเข้าใจเป็นด้วยดวงด้วยดาวด้วยเดือนไปแก้ไขทางอื่นภายนอกยาวิเศษไม่ได้เอามาใช้คนเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ย่อมได้รับทุกข์ทรมานไม่ได้ประโยชน์จากยาวิเศษเหล่านั้นเลยชั้นใดทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายได้จริงเหมือนท่านว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐคำกล่าวเหล่านี้เป็นสัจวาจาจะไปเอเตนะสัจวัจเจนะความสวัสดีจงมีแก่เราทุกเมื่อเพราะคำกล่าวนี้ไม่เป็นคำที่เลวร้ายการถึงพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ถึงเฉพาะคำกล่าวอย่างนั้นโดยการศึกษาให้รู้คุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์มีศีลคุณนี่ถึงคุณของพระองค์เมื่อเราต้องการถึงคุณพระองค์แล้วเราก็ปฏิบัติตัวของเราให้มีศีลตามพระองค์นี่เป็นคนที่เราจะต้องถึงได้พระพุทธเจ้านั้นมีสมาธิคุณเราทั้งหลายควรอบรมจิตใจให้มีสมาธิเมื่อตรัสได้จิตของเราค่อยมีสมาธิมีความสงบเราก็ได้ถึงคุณของพระองค์ตามส่วนที่เราที่จะพึงได้ถ้าเราทำให้สงบอย่างยิ่งเราก็ได้พึงอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระปัญญาคุณเราก็พยายามอบรมจิตใจคอยสอดส่องตรวจตรองพิจารณาขันธ์5มีรูปเป็นต้นให้รู้ความเป็นจริงตลอดถึงรู้ยิ่งอย่างยิ่งคืออริยสัจธรรมคำว่าอริยสัจธรรมถ้าเราเข้าใจจิตใจของเราได้อบรมมาตามลำดับแล้วเราสามารถจะถึงได้รู้ได้เห็นได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับเหลือวิสัยที่เราไม่เห็นสติปัญญาเราธรรมดาก็รู้ได้เบื้องต้นเรารู้จักทุกข์ซะก่อนเพราะทุกข์มันมีขึ้นทั้งในร่างกายของเรามีทั้งในจิตใจของเราถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมคือมีสติ ระลึกตรวจตรองพิจารณาเอาปัญญาสอดส่องพิจารณาตามความเป็นจริงเราก็จะทราบได้ชัดตามความจริงว่าอัตภาพร่างกายนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงพูดตามความจริงแล้วล้วนแต่ตรงไหนก็มีความเจ็บความปวดทั่วร่างกายตรงไหนไม่เจ็บตรงไหนไม่ปวดตรงไหนไม่ชำรุดสุดทรงที่เราต่อสู้ต่อการงานกากกรรมลำบากก็เพราะเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพราะร่างกายนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงวิปริตย่อยยับสุดชำรุดสุดโทรมเราจึงต้องส่งเสริมมาทุกวันทุกวันเหมือนกับเราปล่อยน้ำมารดต้นไม้มันก็แห้งทุกวันเราจำเป็นจะต้องรดทุกวันถ้าน้ำเหล่านั้นมันยังชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องหาน้ำมาเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะมันมีแล้วเพราะมันชุ่มแล้วถึงเราจะมารดอีกโอ้ไม่เกิดประโยชน์อะไรชั้นใดก็ดีอัตภาพร่างกายของเราความสุขก็หาก็มันอยู่คงที่แล้วเราก็ไม่แสวงหาสิ่งอื่นมาเพิ่มอีกเพราะความสุขมันมีอยู่แล้วแต่ความสุขที่มีอยู่มันหายไปความทุกข์เข้ามาแทนเราจะต้องตะเกียกตะกายต่อสู้กับทุกข์อันนี้เองเราจึงต้องหมกมุ่นจึงต้องคลุกคลีจึงต้องเคร่งเครียดในการในงานตลอดเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สามารถสอดส่องมองเห็นความทุกข์ที่มันซ่อนมาในความสุขที่มนุษย์ทั้งหลายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นของแต่มีความสุขหรือพระองค์สามารถจะสอดส่องมองเห็นความแต่ไม่เที่ยงที่มันซ่อนอยู่ที่เราทั้งหลายว่าเรามีอายุยืนเราเพลิดเพลินในการมีอายุยืนพระพุทธเจ้าพระองค์มองเห็นว่าอายุมันสั้นนะไม่ใช่ยืนมันหมดไปถูกระยะที่เดียวมันไม่ได้อยู่คงที่ที่เรียกว่านิจจังแต่อาศัยมันที่เราบำรุงสืบกันมาที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาอายุแรกๆมันหมดไปแล้วเกิดมาวันหนึ่งมันก็หมดไปวันหนึ่งสองวันก็หมดไปสองวันเดือนหนึ่งมันก็หมดทุกขณะที่เดียวมันไม่ใช่อยู่เมื่อไรแต่อาศัยที่เกิดมาแทนท่านเปรียบเหมือนกระแสน้ำที่มันไหลในทะเลอันน้ำที่เราเห็นแต่วันก่อนปีก่อนมันไม่ได้อยู่ในตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่ว่าไหลไปถึงไหนแต่มันไหลไม่ขาดสายมันใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆชักตัวอย่างเหมือนกับเส้นผมผมที่เราเกิดที่แรกไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนนะแต่มันเกิดมามันขาดไม่ขาดสายสืบเนื่องมาด้วยกับเรามีอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรหมดไม่มีอะไรไม่เที่ยงนี่มันปกปิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สามารถเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงซ่อนอยู่ในสิ่งที่เที่ยงเห็นสิ่งที่ทุกข์ซ่อนอยู่ในมนุษย์ทั้งหลายเพลิดเพลินเข้าใจว่าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าเห็นความไม่สะอาดซ่อนอยู่ในความสวยความงามนี่ปัญญาของพระองค์ดูสิมีปัญญาใครเห็นบ้างในโลกที่ใจเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่ยินดีแล้วมาสร้างความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตในใจมาสร้างความสงบสละทิ้งสิ่งที่ว่ามนุษย์ทั้งหลายมัวเมาหลงไหลคือลาภยศสรรเสริญการครองราชสมบัติไม่มีความใหญ่ดีแม้แต่นิดเดียวมีกษัตริย์องค์ไหนเห็นอย่างนั้นเหมือนกับพระองค์บ้างสละทิ้งเหมือนกับน้ำลายไม่ห่วงใยอะไรแล้วไปอยู่ในที่กันดารแค่ในป่าใครว่าพระองค์มีความสุขกันอยู่อย่างนั้นไม่มีใครมองเห็นมีความสุขแต่นิดเดียวแต่ทำไมพระองค์ว่าพระองค์ได้รับความสุขยิ่งกว่าบรรดาคนที่มีความสุขในโลกว่าพระองค์เป็นผู้หนึ่งที่มีความสุขมากทีเดียวไม่มีใครเสมอมาบรรดาผู้ที่นั่งมีความสุขในโลกพระองค์เป็นผู้หนึ่งที่นั่งมีความสุขบรรดาที่คนนอนมีความสุขว่าพระองค์ผู้หนึ่งนอนมีความสุขบรรดาเดินที่มีความสุขพระองค์ผู้หนึ่งเดินมีความสุขบรรดาผู้ที่บริโภคมีความสุขพระองค์ผู้หนึ่งบริโภคมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป เรามองดูแล้วพระองค์นอนมีความสุขได้อย่างไรไม่ใช่ว่าบ้านตึกอารามมีน้ำอุ่นน้ำร้อนคอยบำรุงมันเลยไม่มีเลยไปนอนอยู่ในร่มไม้เอาใบไม้แห้งกวาดรวมกันมีผ้าผืนเดียวปูนอนเท่านั้นว่าพระองค์บรรดาผู้นอนมีความสุขพระองค์ผู้หนึ่งนอนมีความสุขบรรดาเวลาบริโภคพระองค์จะต้องอุ้มบาตรไปเที่ยวตามระแวกบ้านแล้วแต่เขาจะให้มาขจันเมื่อเดียวแล้วพระองค์ออกอุทานบรรดาที่ผู้บริโภคมีความสุขพระองค์ผู้หนึ่งที่บ่มีความสุขในโลกนี่อาศัยอะไรที่พระองค์ได้กล่าวอุทานไว้ฉะนั้นพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่สะสมซึ่งเป็นของที่ใจเกิดความเพลิดเพลินเลยเพราะจิตใจของพระองค์มีความสุขเพราะจิตใจของพระองค์ไม่มีสิ่งแผดเผาให้เราร้อนคือกิเลสเพราะจิตของพระองค์เป็นผู้ดับจากเพลิงกิเลสสงบสนิทจริงๆเพราะฉะนั้นการนั่งของพระองค์แม้แต่อยู่ในร่มไม้ก็มีความสุขการนอนของพระองค์แม้แต่มีผ้าพื้นเดียวปูนอนก็มีความสุขเพราะจิตใจของพระองค์ไม่มีความห่วงใยว่ากลัวอันนั้นจะหมดกลัวอันนั้นจะไม่มีกลัวเขาจะมาทำลายเบียดเบียนพระองค์อย่างนั้นอย่างนี้พระองค์พร้อมที่จะปล่อยวางขันเหล่านั้นพระองค์พร้อมที่จิตใจที่จะสงบที่จะเยือกเย็นที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในทางปัญญาสามารถจะรู้เห็นความจริงไม่มีสิ่งใดปกปิดได้เราทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาในสถาบันผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมเราควรจะดีใจและควรจะปลื้มใจถ้าเราทั้งหลายไม่ประมาทเป็นผู้เชื่อตั้งใจปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้รู้ตามเห็นตามจะได้สัมผัสในธรรมนั้นนั้นที่พระองค์แต่ทรงสัมผัสแล้วแหละสาวกทั้งหลายได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเราทั้งหลายก็จะได้รับรสแห่งพระธรรมเช่นเดียวกันอริยะสงฆ์สาวกทั้งหลายอื่นที่ท่านได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้จักรสมาแล้วขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีความเพียรดีความพยายามดีมีความเห็นอบรมความเห็นให้ถูกต้องให้ตรงตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงไว้หลักความจริงเรียกว่าสัจธรรมเรียกว่าอริยสัจเมื่อความจริงมีอย่างนี้ทุกข์ก็มีอยู่อย่างนี้เราจะไม่สึกเราจะรู้ไม่ได้อย่างไรเมื่อมันมีอยู่อย่างนี้เมื่ออนิจจังมีอยู่อย่างนี้เราจะไม่รู้ได้เลยว่าจะมันไม่เที่ยงเพราะมันหมดไปตลอดเวลาเมื่อทุกขังมันมีอยู่อย่างนี้เมื่ออนัตตามันมีอยู่จริงเราจะสละทิ้งมันพิจารณาแล้วมันต้นตรงไหนเราตรงไหนมันพิจารณาดูแยกดูแยกดูแล้วกระดูกก็ทิ้งเกลื่อนอยู่เต็มแผ่นดินเต็มโลกไม่เห็นใครเอาไปไหนเอาไปเผาทิ้งไปฟังทิ้งเสียหมดแต่ของเขาไม่เห็นใครเอาติดตามไปไหนพิจารณาดูแล้วท่านว่าอนิจจังก็เป็นธรรมที่ถูกต้องทีเดียวท่านว่าทุกขังก็เป็นธรรมที่ถูกต้องทีเดียวท่านว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นจิตแต่เราพิจารณาให้ละเอียดเหมือนทุกวันนี่มันไม่ใช่เราเป็นของเราโดยตรงสรีระร่างกายนี่มันได้จากสิ่งอื่นมาทั้งนั้นที่เราเอามาบำรุงทุกวันทุกวันน้ำก็ได้มาจากถาดน้ำภายนอกลมก็หายใจจากภายนอกเข้าไปธาตุไฟก็อาศัยความอบอุ่นจากภายนอกธาตุดินก็อาศัยอาหารการกินที่บริโภคที่เป็นของที่แข็งแกร่งเข้าไปถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราตรงไหนต้นตรงไหนไม่ใช่ของมาจากภายนอกทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเรายึดมั่นอุปทานเอามาประกอบไว้ก็สมมติว่าเป็นเราเป็นของเราถึงที่สุดมันก็ธาตุน้ำก็ไปเป็นธาตุน้ำธาตุดินไปเป็นธาตุดินธาตุไฟก็ไปเป็นธาตุไฟอยู่ตามธาตุธรรมดาทั่วไปอากาศจะธาตุบางทีอาจจะเข้าเราหายใจเข้าไปแล้วหายพอออกไปแล้วก็ไปรับอากาศออกซิเจนบริสุทธิ์แล้วไปเข้าคนอื่นก็ไ น้ำที่เราบริโภคไปแล้วทายเทออกไปไปเป็นน้ำเมื่อบริสุทธิ์แล้วก็ไปเข้าคนอื่นบริโภคต่อสืบเนื่องกันไปก็ได้เกี่ยวเนื่องถึงกันหมดไม่มีต่างอะไรธาตุขันธ์เหล่านี้เมื่อมารู้ตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้วิปริตเปลี่ยนแปลงถึงสิ่งเหล่านี้เจริญก็ไม่ควรหลงสิ่งเหล่านี้เสื่อมชำรุดสุดทรงก็ไม่ควรหลงไม่ควรแสดงความทุกข์ความเดือดร้อนในตัวของเรานี่มีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดเหรอมีแต่สิ่งทุกข์ทั้งหมดมีแต่สิ่งอนัตตาทั้งหมดเหรออะไรบ้างนอกจากอนิจจังมีหรือเปล่าเนี่ยต้องหาให้พบนะบอกไม่ได้มีแต่ทุกขังเท่านั้นหรือความสุขจะไม่มีเหรอมีแต่อนัตตาเท่านั้นหรืออัตตาจะไม่มีบ้างอันนี้สำคัญมากเมื่อเราพิจารณาเห็นแต่อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาแล้วเราเห็นสิ่งที่นอกนั้นเหลือนอกนั้นจะมีอีกนะผู้ว่าทุกครั้งอันนี้จังอนัตตาไม่ใครเป็นผู้ว่าใครเป็นผู้รู้ยังไม่ผู้รู้อันนี้จังอยู่อันนี้เป็นหลักที่สำคัญหลักที่สำคัญมากอันนี้สันทิฏฐิโกรู้ได้แต่ตนเองเห็นได้แต่ตนเองถึงเวลานั้นไม่ต้องสงสัยสิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มาฝึกฝนกำลังฝึกฝนอยู่ก็ดีหรือฝึกฝนนี่แล้วก็ดีควรพยายามเราทั้งหลายได้หันตั้งใจมาถูกหนทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พาดำเนินแล้วระยะได้ทอดถอยนี่แหละเป็นที่พึ่งอันอุดมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งแท้จริงถ้าผู้ใดได้ที่พึ่งอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสัพพะดุขะปมุจจติย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมันพ้นได้อย่างไร

0: ดูแล้วล้วนแต่เป็นสิ่งนั้นส่วนทุกขังเมื่อมาแยกดูพิจารณาดูแล้วมันก็เป็นส่วนนั้นต่างหากอนัตตาก็เป็นส่วนนั้นมันเป็นเรื่องของสังขารไปเป็นเรื่องของธรรมมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่เพิ่งมีทุกเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีอยู่อย่างนั้นในอนาคตข้างหน้าก็ยังจะมีอีกอยู่อย่างนั้นเป็นวัฏฏะวนเวียนไม่อยู่ประจำและไม่เคยหมดถึงแม้ว่าพระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานเป็นจำนวนมากก็ดีก็ยังเหลืออยู่แม้แต่สาวกทั้งหลายนับเป็นล้านล้านโกฏๆที่ไปเป็นจำนวนมากต่อมาก็ยังเหลือเต็มโลกอยู่ไปที่ไหนก็มีแต่สังขารอยู่เต็มโลกไม่แต่จัดไม่แต่บุคคลเต็มโลกเต็มแผ่นดินไม่เห็นมันหมดเพราะมันมากแล้วเกิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะต้องมาช่วยโลกในอนาคตข้างหน้าจึงมีอยู่อีกฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อต้องการได้ที่พึ่งถึงความสงบที่แท้จริงแล้วควรตั้งใจเจริญเพื่อปฏิบัติอบรมเมื่อโอกาสอันเหมาะหาเวลาโอกาสอันเหมาะอย่างนี้หายากเราไม่ควรประมาทเพราะเหตุใดเพราะสังขารคืออัตภาพร่างกายจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเราเองไม่สามารถจะประกันรับรองตัวเองจะเป็นอย่างไรในอนาคตเรารู้ไม่ได้เรารู้ได้เวลานี้เราก็ทำเวลานี้แหละเรารู้ได้เดี๋ยวนี้เราก็ทำเดี๋ยวนี้ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ให้จิตมีความสงบความสุขเดี๋ยวนี้จนพรุ่งนี้วันหน้าเราก็ไม่ต้องหวังแต่วันนี้สงบมันก็สงบวันนี้สุขเราก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องได้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก่อนถ้าวันนี้เรามีความสุขเราสามีสติสำรวมไว้พรุ่งนี้เข้ามาเราก็มีความสุขเดือนหน้าเข้ามาเราก็มีความสุขถ้าเราปฏิบัติเหมือนกับเดี๋ยวนี้ถ้าเราปฏิบัติรักษาเหมือนเดี๋ยวนี้ปีหน้าเราก็มีความสุขถ้าเราปฏิบัติเหมือนอย่างนี้เราเห็นที่สงบก็ไม่หลีกออกจากความสงบความสุขอันนี้ชาติหน้าเราก็จะมีความสุขชาติไหนเราก็มีความสุขเราไม่เลิกไม่ละเราเชื่อมั่นอย่างนี้เราจึงได้ปฏิบัติไม่เลิกไม่ละเพราะเราเห็นเพราะเราเชื่อที่อาศัยความเห็นที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่เห็นเชื่อได้อย่างไรมันเชื่อไม่ได้เพราะเราไม่เห็นใครพูดก็ได้ยินก็เพียงแต่รับฟังเท่านั้นจะให้เชื่อมั่นทุ่มเทการประพฤติการปฏิบัตินั้นเทไม่ได้เราทั้งหลายพยายามทุ่มเทก็เพราะความเชื่อมั่นที่เราเคยได้ฝึกได้อบรมมาพอสมควรแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายทำมายิ่งยิ่งจนไปสั่งสมเพิ่มพูนกุศลบารมีการประพฤติปฏิบัติดังนั้นได้บรรยายมาในวันนี้ก็พอสมควรเป็นเวลาอยู่ตอนนี้ก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ก่อนที่จะให้ศีลแก่บรรดาพี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายหลวงตาขอเตือนและให้เป็นหลักใจต่อในการต่อไปด้วยประเทศไทยเราเวลานี้ส่วนมากถือพุทธศาสนาเพียงศักดิ์แต่ประเพณีเช่นรับศีลไปอย่างนี้ก็รับจริงมะยังพันเตไปงานไหนก็มีแต่มะยังพันเตมะยังพันเตแต่เวลารับไปแล้วเอาศีลนั่นไปเผาแหลกหมดเลยมันกลายเป็นศูนย์ไปหมดไม่ค่อยมีศีลติดเนื้อติดตัวมีแต่ลมปากผู้ให้ก็นะโมตัสสะให้แล้วผู้รับศีลก็เหมือนการปานาติปาตะเวไม่ทราบว่าปานานั้นเป็นอย่างไรอธินาเป็นอย่างไรไม่เคยรักษาไม่เคยสนใจกาเมสุมิจฉาจารเวลานี้กำลังตีตลาดเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เคยเห็นใครมีความสนใจแต่อย่างใดที่จะรักษาเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนและครอบครัวมุสานี่การโกหกพกลมนี้ไม่มีใครเกินชาวพุทธเราสุราก็เหมือนกันเป็นบ้าสุรากันทั้งประเทศไม่มีใครที่จะเป็นผู้มีสมบัติผู้ดีเห็นตัวของตัวมีคุณค่ายิ่งกว่าสุราเลยสุราเลยมีคุณค่ายิ่งกว่าคนทั้งคนเลยกลายเป็นบ้าสุราไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นเวลาอาราธนารับศีลหลวงตาจึงไม่อยากจะให้ศีลให้เอาเจตนาวิรัติตามความถนัดใจโดยความเป็นผู้มีหิริโอตปะคือเป็นผู้สะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วเจตนาวิรัติภายในใจดีกว่าที่จะมามะยังพันเตมะยังพันเตรับไปแล้วไม่รักษาเอาศีลกลายไปเผาไฟให้กลายเป็นศูนย์ไปหมดนี่มากมายประเพณีของชาวไทยเรารักษาศาสนากับกลายเป็นศาสนากระดาษเศษไปไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเวลานี้ศาสนากลายกำลังเป็นกระดาษอยู่ในตู้ในหีบแล้วคนแก้ไว้มีแต่กิเลสออกตีตลาดลาดเลแหลกเหลวไปหมดไปที่ไหนเห็นแต่กิเลสออกหน้าออกตาลุมล้อมอยู่ไปหมดไม่มีมองเห็นคนทั้งคนเลยทั้งๆที่เราก็เป็นชาวพุทธแต่เรื่องพิธีนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเอ๊ะอ้าก็พิธีมะยังพันเตมะยังพันเตว่ากันไปหาประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจที่จะต้องปฏิบัติวันนี้หลวงตาจึงขอไปจากพี่น้องทั้งหลายด้วยในฐานะท่านทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทคือชาวพุทธผู้แสดงเองก็เป็นพุทธบริษัทภิกษุบริษัทให้พากันทราบบ้างไม่กระตุกบ้างไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าศาสนานี่เพียงเป็นพิธีแต่เรื่องกิเลสตัณหานั้นเป็นทองคำทั้งแท่งทองคำทั้งแท่งทั้งที่เป็นขี้หมูราขี้มาแห้งพากันขยี้ขยำอยู่ตลอดเวลาความโลภก็ขยี้ตลอดเวลาได้เท่าไรไม่มีมองคอได้จนตายไม่มีบังพอความโลภนี่แหละเคยทำลายคนให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายสมบัติที่ได้มาจากความโลภมากน้อยได้มาจากความอยากมากน้อยนั้นไม่ได้เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ที่หัวใจของคนที่โลภหิวโหยอยากได้นั้นอยากในนี้ไม่มีเมืองพอนั่นแหละที่เป็นทุกข์จริงๆนี่แหละความโลภความหิวโหยความกินไม่อิ่มไม่พอความหิวมีมากเท่าไรก็สร้างความทุกข์ให้เจ้าของมากเท่านั้นให้ดีให้ยิ่งยิ่งเต้นขนขวายหาในทางที่ถูกก็ยังดีจะหาในทางที่ผิดนี่ยิ่งเป็นยาพิษมาเผาไฟแก่ตนเองนี่มากต่อมากที่สุดนี่เรื่องของกิเลสตีตลาดมันตีอย่างนี้เดี๋ยวราคาตัณหาก็เหมือนกันเวลานี้บ้านเมืองของเรามีแต่ราคาตัณหาออกหน้าออกตาต่างคนต่างชูหน้าชูตาราคาตัณหาศีลธรรมไม่สนใจเฉพาะอย่างยิ่งกาเมสุมิจฉาจารนี่ตัวสำคัญมากตัวทำลายครอบครัวเจ้าเรือนให้หาความเป็นสุขไม่ได้ผู้ชายคนหนึ่งมีเมียแล้วผู้หญิงคนหนึ่งมีผัวแล้วแต่ไม่พอนั่นแหละความไม่พอนั่นความหิวโหยนั่นแหละมันสร้างขวากสร้างน้ำสร้างปืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองแล้วครอบครัวให้แตกกระจัดกระจายไว้ใจกันไม่ได้นอนแนบกันอยู่ทั้งคืนพอเผลอตัวเท่านั้นเป็นลิงเป็นข้างเป็นโจรมหาโจรไปแล้วหาผู้หญิงกาฝากเข้ามากัดจับกัดปอดภรรยา แล้วภรรยาก็หาผู้ชายกาฝากเข้ามักกัดตับปัดกอดสามีสุดท้ายก็ต่างคนต่างเอาฟืนเอาไฟเผากันเข้าบ้านหากันมีตั้งแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาเรายังไม่เห็นโทษของมันถึงเรื่องกาเมสุมิจจารราคะตัณหานี้เป็นตัวรุนแรงมากเวลานี้กำลังส่งเสริมกันออกอยากออกหน้าออกตาจนหาดีอุตปะไม่ได้ท่านผู้มีศีลมีธรรมดูแล้วขยะขยแยงสลดสังเวชแต่เรานั่นเพลินเป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งสงสารเป็นยังไงเมืองไทยชาวพุทธเราไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างหรือศาสนาของพระเจ้ากระเทือนโลกมา 2,500 ปีนี้เป็นศาสนาตุ๊กตาเหรอพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าตุ๊กตาเหรอพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมตุ๊กตาเหรอสงฆ์สาวกของพระเจ้าทั้ง3พระรัตนตรัยนี้เป็นที่สิ่งที่พิเศษเลิศโลเลิศเลอที่สุดไม่มีอะไรเกินแล้วในโลกทั้ง3นี้จึงได้ยกเทิดทูนขึ้นมาบาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เทิดทูนธรรมนี่ทั้งนั้นเพราะท่านเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้เห็นธรรมเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้ละกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายจากกิเลสทั้งหลายนี้ด้วยธรรมท่านตรัสรู้ธรรมท่านนำธรรมที่วิเศษวิโสซึ่งท่านครองอยู่นั่นมาประกาศธรรมสอนโลกอันเป็นธรรมเลิศเลอมาสอนโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าต้องขออภัยด้วยนะเวลาพูดนี้หลงหน้าหลงหลังไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วพูดแล้วจับหน้าใส่หลังจับหลังใส่หน้าเวลานี้ธาตุขันธ์ไม่อำนวยแล้วมีแต่ใจเท่านั้นความจำก็เป็นเครื่องมือความคิดความปรุงก็เป็นเครื่องมือเวลานี้เครื่องมือรู้สึกว่าสึกหรอไปมากแล้ววันนี้พูดกระสุม4สุม5จึงขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายขอให้ฟังตามเนื้ออัดเนื้อธรรมตามหลักความจริงศาสนาจะแสดงตั้งแต่ความจริงล้วนๆไม่แสดงโกหกพกลมปิ้นต้อนหลอกลวงเหมือนกิเลสซึ่งมันต้มโลกเวลานี้ให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันไปหมดเห็นหน้ากันแล้วทำประจบประแจงประดับร้านสวยงามทุกอย่างคำพูดก็สวยงามกิริยาท่าทางทุกอย่างสวยงามแต่หัวใจเป็นไฟไว้ใจกันไม่ได้นี่คือกิเลสมันเคยเผาโลกเผาสงสารแต่ที่นี่เราพูดถึงเรื่องราคะตัณหามันกำลังรุนแรงนะเวลานี้มันแสดงออกมาอย่างไม่มีหิริโอตมะจนกลายเป็นคนหน้าด้านไปแล้วชาวพุทธเรากลายเป็นชาวพุทธหน้าด้านกลายเป็นชาวผีไปโดยไม่รู้สึกตัวเห็นเขาทำอะไรอะไรก็ตื่นเฮอกับเขาเฮอกับเขาอะไรก็เฮอเขาหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยนี่พ่อใจไม่มีหลักใจไม่มีธรรมธรรมเป็นเครื่องชำระจิตใจธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติให้มีหลักมีเกณฑ์ต้องมีธรรมคำว่าธรรมคืออะไรธรรมเป็นกลางๆได้แก่เหตุผลที่ถูกต้องดีงามหรือผิดถูกประการใดยึดปฏิมาแยกดูสิ่งนั้นควรหรือไม่ควรถ้าไม่ควรก็ไม่ทำสิ่งที่ควรแล้วทำตะกี้นี้พูดถึงเรื่องราคะตัณหาอันนี้เตลิดเปิดเปิงถ้าเป็นแม่น้ำก็ไม่มีฝั่งละเวลานี้เมืองไทยเรากำลังราคะตัณหาทำลายฝั่งทั้งหมดมหาสมุทรทะเลเขายังมีฝั่งมีแดนแต่ราคะตัณหามันครอบอยู่ชาวพุทธของเรานี้ไม่มีฝั่งมีแดนจำเป็นบ้ากันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองน่าสลดสังเวชนะนี่ขอนำธรรมปาฏิที่ได้รู้ได้เห็นในการปฏิบัติมาว่าพี่แจงท่านทั้งหลายทราบนี่คือธรรมเป็นของจริงธรรมะเป็นของจริงพูดออกมาตามหลักความจริงธรรมะเป็นของสะอาดไม่ได้สกปรกโสมมเหมือนกิเลสเหมือนภาษาทิ้งกิเลสที่ป้อนปีกก็ปิ้นป้อนหลอกลวงมียังไงสอนตามหลักความจริงจึงเรียกว่าธรรมเป็นที่ไว้ใจได้เป็นที่ตายใจได้คำว่าธรรมนั่นคือเหตุกับผลลงกันแล้วเรียกว่าธรรมคำว่าธรรมเท่านี้พวกเราทั้งหลายก็พอทราบกันแล้วธรรมแท้นั้นเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลิศเลอที่สุดเป็นผู้ครองธรรมประเภทนี้เลิศเลอที่สุดคำว่าธรรมธรรมนี้เนี่ยเมื่อพูดกลางๆแล้วขอเที่ยวให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าคำว่าธรรมนี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดครอบโลกธาตุนี้คือธรรมถ้าเทียบกับเหมือนกับน้ำมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรกว้างแคบขนาดไหนแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงมาจากสายต่างๆนั้น เรียกได้ว่าแม่น้ำนั้นไหลมาจากสายนั้นแม่น้ำนี้ไหลมาจากสายนี้ไหลมาจากสายไหนก็เรียกว่าแม่น้ำนั้นไหลมาจากสายนั้นแต่นั้นพอรวมลงไปแล้วเข้าสู่มหาสมุทรเมื่อน้ำเหล่านั้นไหลเข้าลงสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วแยกไม่ออกว่าน้ำนี้มาจากสายไหนสายไหนพูดได้คำเดียวแต่ว่ามหาสมุทรแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนี่ชั้นใดก็เหมือนกันคำว่าธรรมแท้นั้นเป็นเหมือนกับแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นเองแต่ให้ชื่อว่ามหาวิมุตติมหานิพพานกว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรนี้เป็นไหนๆครอบโลกธาตุคือน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าธรรมแท้บรรดาผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเข้าถึงอรหัตภูมิเพียงเท่านั้นก็เท่ากับน้ำสายต่างๆคือผู้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายเท่ากับเดินมาก้าวเข้ามาสู่แม่น้ำมหาวิมุตติมหานิพพานพอเดินเข้ามาตามหลังกันเข้ามาเรื่อยผู้นี้บรรลุวันนี้ผู้นั้นบรรลุวันนั้นตอนนั้นแล้วผู้สร้างคุณงามความดีประเภทต่างๆก็เรียกว่าก้าวกำลังก้าวเข้ามาสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาทุกด้านทุกทางที่ซึ่งเป็นความดีแล้วเท่ากับต่างคนต่างเดินมาตามแถวคลองน้ำนั้นจนกระทั่งถึงน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานพอเข้าถึงนั้นแล้วท่านเรียกว่าบรรลุอรหัตภูมิผู้บรรลุอรหัตภูมิแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งกลายเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกันหมดแยกไม่ออกนี่แหละมากลายเป็นธรรมอย่างนี้เองบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวเข้าสู่ธรรมประเภทนี้แล้วแยกไม่ออกว่าคนนั้นมาจากไหนผู้นี้มาจากไหนไม่มีเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอเสมอกันหมดเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลแล้วเป็นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลอย่างเดียวเท่านั้นแยกกันไม่ออกนี่ก็เหมือนกันมหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งครองโลกมากี่กับกี่กันแล้วนี่เรียกว่าธรรมธรรมเลิศก็คือธรรมชาตินี่แหละที่พระพุทธเจ้านำมาสอนโลกถ้าว่าเทียบก็เหมือนทองทั้งแท่งทองทั้งแท่งนั่นแหละกิเลสตัณหาเหล่านั้นเป็นเหมือนกับขี้หมูราขี้หมาแห้งเป็นคู่แข่งของธรรมทั้งหลายให้ได้รบรากันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงต้องมีธรรมมีโลกมีแต่โลกอย่างเดียวมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่มีความหมายใดๆเลยบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งเดิมพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นองค์ไหนมาไม่มีการปฏิเสธเลยว่าบุญไม่มีบาปไม่มียอมรับด้วยกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดว่าล้านเรานับตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้พุทธเจ้า1องค์2องค์จนกระทั่งวันเราตายก็มัดนับไม่จบพระพุทธเจ้ามากขนาดนั้นล่ะกลายเป็นมนามหาสมุทรมหาวิมุตติมหานิพพานกว้างหรือกว้างแสนกว้างเป็นอย่างนั้นนี่ธรรมเป็นอย่างนั้นนี่แล้วเทศหลงไปอีกแล้วเป็นอย่างนั้นนะจึงต้องขออภัยมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะตะเกียบตะกายมุ่งมาด้วยกับความกำลังความเมตตาเราพูดถึงเรื่องน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานนี่เรียกว่าธรรมอันเลิศเลยธรรมอันนี้แหละครองโลกพอให้มีความมุ่งมีหลักมีเกณฑ์มีความหมายอยู่เวลานี้คือธรรมเราระลึกถึงพุทโธก็ถึง มหาวิมุตติมหานิพพานถึงธรรมแท่งนี้เองแต่ว่าแท่งไม่สนิทใจแล้วว่ามหาวิมุตติมหานิพพานนั้นกระจายทั่วครอบโลกธาตุเหมือนกับว่ามหาสมุทรทะเลนั้นสนิทใจนั่นละเราระลึกถึงธรรมธรรมอันนี้แหละเป็นธรรมที่เลิศเลอที่สุดไม่มีใครครองได้นอกจากผู้บริสุทธิ์พุทโธเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไหร่ดังกล่าวมาแล้วนี้มีกี่ล้านตั้งแต่วันเกิดมานับจนกระทั่งถึงวันตายนับไม่ครบพระพุทธเจ้าเพราะอุบัติมาเรื่อยๆกี่กับกี่กันแล้วโลกนี้ตั้งมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สืบทอดกันมาเรื่อยๆๆมากี่กับกี่กันแล้วเหมือนอย่างฝนตกทีละหยดละหยาดตกไปตกมามันก็กลายเป็นธรรมท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ำได้ชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เรามากต่อมากนี่แลเรียกว่าธรรมเลิศ ให้ครองที่หัวใจถึงจะรู้เพียงแต่อ่านในตำรับตำราก็ไม่ผิดอะไรกับเขาเรียนวิชาทางโลกเรียนอัดเรียนทำจำอัดจำทำจำมาแล้วเกิดทิฏฐิมานะสำคัญมาตนรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมยิ่งเขามายอว่านี่เป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่นะเป็นบ้าไปเลยนี่ละเรียนทำเป็นกิเลสกิเลสเอาเป็นเครื่องมือเอาทำเป็นเครื่องมือเป็นอย่างนี้เวลานี้ทำของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีไม่ได้เป็นเครื่องมือของธรรมดังที่เรียนมาเลยต้องเข้าภาคปฏิบัติเท่านั้นถ้าเรียนแล้วเรียนเพื่อปฏิบัตินั่นละเป็นเครื่องกำจัดกิเลสการเรียนนั่นเป็นแบบแกนแผนผังเป็นเพียงความจำที่แนวทางบอกแล้วก็ดำเนินในภาคปฏิบัติดำเนินตามหลักความจริงที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรที่เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ชอบแล้วคือตรงจุดที่หมายตั้งแต่นรกสวรรค์นิพพานขึ้นไปตรงจุดที่หมายว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีอย่างนั้นไม่สงสัยใครจะกล้าหาญชาญชัยลบล้างพระพุทธเจ้าต่อสู้พระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีคนนั้นก็ต้องจมวันยังค่ำตกนรกไม่มีวันขึ้นเลยทั้งที่เจ้าของว่านรกไม่มีนั่นแหละผู้จะไปตกนรกคือผู้ที่ต่อสู้กับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ตรัสไว้ชอบแล้วอย่างเดียวกันหมดผู้นั่นแหละผู้ที่ไปจมนรกลืมแล้วหลงแล้วอย่างนั้นต้องขออภัยด้วยนะนี่แหละเอาคนแก่มาเทศน์ไปอย่างนี้แหละคนแก่ขึ้นเวทีจะได้เรื่องได้ราวอะไรขึ้นไปแต่คลองล่างก็ไม่ไหวจะไปต่อยก็ได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นนี่เราอธิบายตะกี้นี้อธิบายเรื่องธรรมอันเลิศเลอที่เราทั้งหลายกล่าวอ้างพุทธังธรรมังสังฆังสนังฆฉามิอยู่เวลานี้คือธรรมชาตินี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นสายทางแห่งธรรมอันเลิศนี้บำเพ็ญเราระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆธัมโมอันนี้เป็นธัมโมสายสังโฆก็เป็นสายทางต้องยึดอันนี้ไว้ให้ดีไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธก็เท่ากับทุกอย่าลืมพุทโธอย่าลืมธัมโมอย่าลืมสังโฆซึ่งเท่ากับเราสายทางที่จะเข้าสู่ธรรมอันเลิศไม่ปล่อยมือแล้วก็ถึงเองอย่างนั้นนี่เรียกว่าธรรมเลิศธรรมเลิศนี้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้มีแต่ภาคความจำเฉยๆท่านเหมือนเราเหมือนท่านเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์จนกระทั่งเรียนนิพพานก็ไปตั้งเวทีอยู่ในนิพพานต่อสู้กับนิพพานว่าเอ๊ะนิพพานสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีหนาสุดท้ายก็ให้กิเลสมาลบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วสนุกทำบาปทำกรรมอย่างเพลินใจเวลาตายแล้วจมในสิ่งที่ไม่มีที่ว่าตนไม่ตนว่าไม่มีนี่แหละคือนรกพระพุทธเจ้าองค์ไหนลบไม่มีองค์ไหนที่สามารถที่จะไปลบนรกสวรรค์นิพพานได้ไม่มีใครที่จะลบบาปลบบุญได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ละให้บำเพ็ญอันใดที่เป็นภัยต่อตัวเองเช่นบาปอย่าพากันทำความอยากนั้นเป็นกิเลสการทำนั้นคือทำตามกิเลสผลของมันเป็นทุกข์เมื่อสร้างขึ้นมามากๆเผาคนให้ลงนรกทั้งเป็นก็ได้นี่เป็นอย่างนี้บาปบุญคุณโทษเรียนเท่าไรก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้เข้าภาคปฏิบัติเหมือนกับเรามีแปลนบ้านแปลนเรือนมีอยู่เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่นำแปลนบ้านแปลนเรือนนั้นมาสร้างให้เป็นตึกรามบ้านช่องตามแปลนแบบแปลนแผนผังที่ชี้บอกนั่นแล้วเมื่อเราสร้างขึ้นมาก็ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

เห็นเหตุเห็นผลเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานประจักษ์ใจไม่ต้องไปถามใครใครจะว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีเพียงไรก็ตามนั่นเป็นลมปากของคนมีกิเลสซึ่งโสกโปรกมากที่สุดแต่ธรรมท่านสะอาดท่านรู้จริงเห็นจริงจริงว่ายิ่งเรียกว่าหลักความจริงเมื่อรู้อะไรแล้วคัดค้านไม่ได้พอเจอก็ไปปั๊บด้วยภาคปฏิบัติอ๋อนรกเป็นอย่างนี้เหรออ๋อบาปเป็นอย่างนี้เหรอบุญเป็นอย่างนี้เหรอนั่นคือภาคปฏิบัติเข้าไปเจอแล้วนั่นจากนั้นก็ศีลประจักษ์ภายในใจสมาธิประจักษ์ในใจเป็นสมบัติของตนด้วยปัญญาประจักษ์ใจเป็นสมบัติของตนด้วยจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดยอดขั้นสังหารกิเลสปัญญาที่เราจดเรียนจดจำมาจากคัมภีร์ไบรานั้นเป็นปัญญาความจำแก้กิเลสไม่ได้เพียงว่าเป็นแถวทางเป็นแบบแกนแผนผังเพื่อเข้าไปฆ่ากิเลสภายในด้วยปัญญาอันเป็นความสัตย์ความจริงอยู่ภายในจากภาคบทปฏิบัตินี้เท่านั้นเมื่อก้าวเข้าไปดีแล้วศีลก็ประจักษ์ในตัวเองสมาธิประจักษ์ในตัวเองปัญญาทุกขั้นประจักษ์ในตัวเองจนกระทั่งสังหารกิเลสไม่มีอะไรเหลือแล้วด้วยปัญญาประเภทใดก็ประจักษ์ในตัวเองเนี่ยท่านเอามรรคเอาผลมาครองที่หัวใจเรียกว่าจงกระทั่งถึงตั้งแต่ต่ำถึงขั้นบรมสุขท่านครองด้วยภาคปริยัติถ้าภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติจากนั้นก็เป็นปฏิเวทธรรมคือรู้แจ้งแทงตลอดไม่สงสัยบาปไม่สงสัยบุญเพราะมีจริงๆมาตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันแล้วไม่สงสัยนรกไม่สงสัยสวรรค์ไม่สงสัยนิพพานเพราะสิ่งเหล่านี้ใจส่องกระจายไปหมดแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นของมีอยู่แล้วเพราะตรัสรู้ปึ๋งเท่านั้นท่านไม่ถามใครอีกแล้วเห็นชัดเจนแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าเอาธรรมมาสอนโลกเอาธรรมประจักษ์พระทัยเอาธรรมประจักษ์ใจมาสอนโลกไม่ใช่เอามากูงูปลาปลาแล้วก็ตัวเองก็สงสัยในธรรมที่สอนโลกสอนประชาชนทั้งหลายตัวเองก็ไม่แน่ใจอย่างนี้ความไม่แน่ใจก็คือตัวเป็นต้นเหตุแล้วจะสอนสัตว์โลกให้มีความแน่ใจเห็นจริงได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนด้วยความแม่นยำสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงสอนเพื่อรู้จริงเห็นจริงเวลาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วต้องรู้จริงเห็นจริงอย่างนั้นศาสนาหรือธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่เรียกการไม่เลือกว่าการสถานที่หยุดเวลาใดๆทั้งนั้นเหมือนกับกิเลสไม่เลือกการสถานที่เวลาทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดทำให้เกิดบุญเมื่อไรเกิดทำให้เกิดบาปเมื่อไรเกิดได้ตัวกันนี่เรียกว่าธรรมเป็นอากาลิโกกิเลสก็เป็นอากาลิโกผู้ปฏิบัติตามธรรมแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าพระพุทธเจ้านิพพานเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้จะสิ้นมรรคผลนิพพานอันนั้นเป็นกิเลสหลอกคนให้ทำความชั่วช้าละโมกแต่กิเลสมันมาอยู่มันครองอยู่หัวใจเราบีบบังคับหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อไรมันจะสิ้นสุดการนั้นสมัยนี้ไม่เห็นมีในกิเลสที่เวลาล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีกิเลสจะค่อยหลุดลอยออกไปกิเลสจนกระทั่งกิเลสหมดไปในปีเท่านั้นเท่านี้กิเลสไม่เห็นว่าเพราะต่างคนก็เพราะต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างพอใจต่างคนต่างขวนขวายต่างคนต่างส่งเสริมพอกพูนกิเลสเอาปุ๋ยพ่อปุ่นกิเลสตลอดเวลาแล้วจะให้กิเลสมันตายไปได้ยังไงก็มีแต่มันเจริญงอกงามแล้วบีบหัวใจโลกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเราเห็นว่าโลกเจริญที่ไหนเวลานี้แล้วอยากขอนำธรรมะมาถามพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธแล้วว่าโลกเจริญมันเจริญที่ไหนกันเจริญที่อุดที่อิฐที่ปูนที่หินที่ทรายเหรออิฐเป็นอิฐปูนเป็นปูนหินเป็นหินทรายเป็นทรายวัตถุต่างๆแร่ธาตุต่างๆเป็นวัตถุและแร่ธาตุต่างๆไม่ใช่ความสุขความเจริญความสุขความเจริญและความเสื่อมตามความทุกข์ร้อนทั้งหลายมันอยู่ที่หัวใจของคนหัวใจของเรามีไหมมันมีความทุกข์ไหมถามตัวเองมันทุกข์เพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ทุกข์เพราะกิเลสย่ำยีตีแหลกที่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งการเสริมมันนั่นแหละถ้ามีธรรมเข้ากำจัดเปล่าๆแล้วก็เหมือนกับมีน้ำดับไฟเมื่อน้ำดับไปแล้วไฟก็ช่องสงบลงไปมีธรรมเข้าไปดับกิเลสตัณหาทั้งหลายมันก็ค่อยสงบตัวลงไปดังที่อาราธนามะยังคันเตอยู่ตะกี้นี้แล้วว่าไปเฉยมันไม่ประดับไฟนี่แหละคือน้ำดับไฟศีล5นี่แหละสำหรับคฤหัสถ์เป็นน้ำดับไฟ

0: ปานาอย่าฆ่าฆ่าเขากับฆ่าเราก็มีน้ำหนักเท่ากันอทินาอย่ารักของเขาฉกของเขาขโมยของเขามีโทษเท่ากันกับขโมยของเราฆ่าเขาเหมือนกันกับฆ่าเรามีน้ำหนักเท่ากันเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราถ้าเขาจะมาฆ่าเราบ้างได้ไหมเราต้องถามตัวเองซะก่อนที่จะไปฆ่าเขาถ้าเราไปฆ่าเขาได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสหลอกคนเป็นความอยากความโทโถโมโหแล้วฆ่าใครไม่นึกถึงบุญถึงบาปต่างหากนี่แล้วอธินาก็เหมือนกันสมบัติของใครใครก็รักสมบัติของใครใครก็สงวนสำหรับจิตใจเป็นที่สิ่งที่สำคัญมากสมบัติเงินทองก็ของหมดไปมากน้อยเพียงไรเพราะไม่ค่อยรุนแรงแต่ถ้าถึงใจแล้วรุนแรงเช่นอย่างให้กันด้วยความเสียพออกพอใจให้เป็นล้านๆดังที่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายแล้วรวมหัวกันมาเอาเงินมามอบให้ธนาคารแห่งชาติวันนี้ให้เท่าไรก็ไม่เสียหายให้เท่าไรยิ่งชุ่มยิ่งเย็นยิ่งมีความยิ่งแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันนี่ให้ด้วยความเต็มใจให้เป็นอย่างนี้ถ้ามาแย่งมาชิงกันไปโดยไม่มีไม่เลยเขาไม่ให้อย่างนี้มีความเจ็บแสบมากที่จิตใจเครียดแค้นถึงกับฆ่ากันได้แม้เข็มเล่มเดียวก็ราก็ตามมีพิษมีสงถึงขนาดที่ฆ่ากันได้นั่นแหละนั่นท่านจึงห้ามกาเมสุมิชฌาจารเมียเรารักไหมผัวเขารักไหมต้องคิดไม่คิดไม่ได้ถ้าว่าเราไปล่วงเกินของเมียเขาผู้หญิงคนอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเราเราไปล่วงเกินเขาได้หากว่าเขากลับมาล่วงเกินภรรยาเราได้ไหมถ้าไม่ได้อย่าทำนั่นต้องคิดอย่างนั้นดิน้ำใจถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงๆแล้วเราเขาจะมาล่วงเกินเมียของเราก็ได้เอาเปิดผ้าเลยไม่ต้องนุ่งสิ้นนุ่งผ้าแล้วเปิดไปเลยบ้านไหนเรือนใดขึ้นได้ทั้งนั้นล่วงเกินกันได้ทั้งนั้นให้มันเก่งกว่าหมาสิถ้ามันเก่งขนาดนั้นแล้วกูแล้วเก่งจริงหมาสู้ไม่ได้มางั้นเถอะเปิดกันเลยไม่ต้องนุ่งเสื้อนุ่งผ้าบ้านใดเรือนใดหญิงใดชายใดเอากันไปได้หมดพันกันไปหมดนี่แหละเรียกว่ากิเลสแรงลวดลายคนไม่มีศีลเป็นอย่างนั้นหมดอย่างอายทีนี้เราทำได้ไหมเอาถามตัวเองสิถ้าเราทำไม่ได้อย่าทำกาเมสุมิตจารพระพุทธเจ้าท่านรักษาน้ำใจคนเนี่ยศีลธรรมข้อนี้เป็นศีลธรรมที่รักษาน้ำใจกันสามีภรรยารักษาศีลข้อนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแล้วมีความไว้อกไว้ใจมีความอบอุ่นมีความพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ไม่ละแค่ละขายนี่ศีลธรรมคุ้มครองรักษาถ้าให้กิเลสตัวกามเมมาคุ้มครองรักษาโอ้มันลากไปไม่รู้กี่คนเมียกี่คนผัวกี่คนหมาสู้ไม่ได้นะหมามันมีเมียไม่กี่ตัวมีผัวไม่กี่ตัวแล้วนะแต่คนมีบ้าอะไรยิ่งยศถาบรรดาศักดิ์สูงเท่าไรยิ่งเป็นบ้าเรื่องกามเมสุมิชฌาจารเมียจนจะกล้าเลือดตายเป็นอย่างนั้นนะส่วนมากผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงสำหรับกิเลสตัณหามีด้วยกันทุกคนแต่ส่วนมากที่เด่นชัดก็คือผู้ชายของเราเนี่ยมาถือศักดิ์ว่าตัวเป็นผู้ชายมีอำนาจวาสนามากหรือมีศักดิ์ศรีมากกว่าผู้หญิงแล้วก็กดขี่ผู้หญิงด้วยวิธีการเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่รู้ตัวนี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละเสียหายเนี่ยศีลข้อนี้เป็นศีลรักษาน้ำใจของพวกเราให้เราทั้งหลายได้อยู่เป็นความอบอุ่นในครอบครัวเย่าเรือนเราเย่าเรือนใดก็ตามครอบครัวใดก็ตามถ้ามีเป็นผู้มีศีลข้อนี้เป็นเครื่องรักษาแล้วแต่ทุกข์จะจนบ้างไม่เป็นไรขออย่าให้เสียที่น้ำใจอันนี้รักษาเป็นสิ่งที่ควรจะรักษามากอย่างยิ่งสำหรับพวกเราชาวพุทธควรนำมารักษาให้ถึงบวชกวดขันสิเอาให้มันถึงพิษถึงถิ่นที่กิเลสมันผ่านผลมาธรรมะต้องผ่านผลไปเราอยากจริงๆหรืออยากจนกระทั่งไม่อยู่ไม่ได้แล้วเราข้ามไปหาผู้หญิงที่ไหนมาเพิ่มเมียเราอีกเมียเรานี่มีคนเดียวเราจะได้ผู้หญิง2คน3คนก็มาเอามันต้องการจะให้มันไปเอาให้มันฟาดหมาดูที่มันจะฟาดได้ไหมแล้วเวลามันหิวจริงหมามันก็เอาไม่เลือกนะมนุษย์เราไม่มีศีลธรรมเป็นอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายทราบหรือยังเวลานี้เอาความจริงมาเทศหรือเอาคำสกปรกมาเทศเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสกปรกที่กิเลสเหยียบย่ำลีเลวให้ได้รับความทุกข์มามากกว่ามากให้คิดบ้างสิ นี่ธรรมะเป็นเครื่องชำระกิเลสทำไมจะผาดโผนโจรทยานทำไมจะสกปรกโสมมไปนี่แหละธรรมะเป็นของจริงอย่างนี้แล้วมูสาก็เหมือนกันคำว่ามูสามูสาส่วนมากมันมาโกหกเมียมันแหละมันไปเที่ยวเตะเร่ร่อนกับผู้หญิงที่ไหนไม่มีสถานีพอกลับมาบ้านเมียถามไปไหนมาวะเนี่ยไอ้ไปฟังเทศท่าท่านเทศดีเลยข้างคืนที่นั่นหัวมันว่าที่ละไปฟังท่านไปฟังพระท่านเทศท่านเทศดีนะพระโอ้ยเสียดายแม่หนูไม่ได้ไปด้วยกันนะหัวนั่นเห็นไหมโกหกเนี่ยที่นี่สุราเป็นยังไงคนดีๆอยู่นี่แหละมันมีคุณค่าอะไรสุราแล้วคนคนหนึ่งมีคุณค่าขนาดไหนเวลากินสุราลงไปแล้วเป็นยังไงเอามาให้หลวงตาบัวกินแล้วนี่ที่ถ้าอยากเห็นฤทธิ์ของสุราว่าเป็นยังไงพอกรอกเข้าไปสักสองแก้วเท่านั้นแหละท่านทั้งหลายจะแตกกระเจิงหมดเลยหลวงตาบัวไล่ตีไล่ฆ่าสิเพราะเป็นบ้าเมาสุราแล้วมันเป็นของดีแล้วเหลือพิจารณาสิเสกสรรปัญญากันมาหาอะไรคุณค่าของคนมีเท่าไหร่สุรามันเอาคุณทำคุณค่าคนมากน้อยเพียงไรถ้าไม่เป็นบ้ากันเฉยหาเหตุหาผลไม่ได้ชาวพุทธของเราต้องมีเหตุมีผลถึงเรียกว่าชาวพุทธนี่แหละทำเป็นเครื่องรักษาตัวที่ว่าทำทำศีลนี่ก็คือทำประเภทหยาบไม่ใช่ท่านว่าศีลทำประเภทหยาบประเภทเป็นขั้นขึ้นไปเรียกว่าทำเรียกว่าทำให้นำมาปฏิบัติรักษาตัวเองถ้าอยากอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นการจับจ่ายใช้สอยก็ให้ขอให้ทุกท่านเป็นประหยัดต่างคนต่างประหยัดวันนี้เรามีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเบิกบานเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพี่น้องทั้งหลายได้มารวมกันฟังเทศด้วยหลักใหญ่ก็คือมามอบเงินแก่ธนาคารชาติของเราสมบัติเหล่านี้เพื่อชาติของเราทั้งนั้นต่างคนต่างสะสมต่างคนต่างเสียสละมาได้มากพยายามมานี้ได้ตั้งแต่เดือนวันที่12เดือนเมษามาก็ได้เงิน1ล้านกว่าอย่างที่เอามามอบให้ธนาคารชาติวันนี้แหละนี่เป็นผลแห่งการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายและต่อไปนี้เราก็จะบริจาคกันไม่หยุดไม่ถอยเพื่อชาติของเราชาติเป็นของสำคัญมากเราต้องทุกคนอยู่ด้วยชาติไม่ได้อยู่ด้วยเป็นใหญ่เป็นโตโดยลำพังตัวของเราเองถ้าชาติล่มจมไปเสียเราจะอยู่ยังไงเราจะลอยตัวอยู่ได้คนเดียวมีอย่างหรือในโลกนี้เป็นมหาเศรษฐีก็จมไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันต่างองค์ต่างช่วยกันช่วยชาติของเราให้ฟื้นขึ้นมาหลวงตาบัวนี่ก็ได้พยายามขึ้นมาในเรื่องธรรมเหล่านี้เราแต่ก่อนเราไม่เคยพูดนะวันนี้ก็ยังจะได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเบื้องหลังของหลวงตาบัวเป็นยังไงเบื้องหลังของหลวงตาบัวที่แรกบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจเรียนศึกษาเล่าเรียนนี่จะเล่าประวัติหมายเข้ามาปูมหลังย่อให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าสมควรเป็นผู้นำอย่างไรหรือไม่แล้วเรียนหนังสือเสร็จแล้วมีความมุ่งหวังต่อมรรคผลนิพพานเอาสรุปลงไปมีความหวังอย่างแรงกล้าแต่มีข้อสงสัยนี่แหละเรียนมามากขนาดไหนก็ตามเป็นมหาก็ตามแบกมหานี่เขาไปหาหลวงปู่มั่นเนี่ยเพราะแก้ตัวเองไม่ได้เรียนมามากน้อยจนเป็นขั้นมหาแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้จึงต้องวิ่งไปหาหลวงปู่มั่นพอไปหาท่านก็จี้เอาเลยทีเดียวเหมือนกับท่านมีเรดาร์จับไว้เลยเฮ้อท่านมาเนี่ยท่านมาหามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนท่านถามแล้วนะดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆเป็นของเขาเองเขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆอยู่ที่หัวใจอยู่ที่หัวใจขอให้ท่านกำหนดจิตจ่อลงด้วยสติที่หัวใจท่านจะเห็นความเคลื่อนไหวของของทั้งธรรมของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจแล้วในขณะเดียวกันท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับลำดาขอให้ท่านตั้งจิตลงในที่นี้ด้วยกิตตภาวนามรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจท่านว่าอย่างนี้อย่าไปลืมเนื้อลืมตัวว่าอยู่ในการนั้นสถานที่นี่เมืองอินโดงอินเดียเมืองนั้นเมืองนี้เมืองไหนก็เป็นแผ่นดินแผ่นฟ้าเหมือนกันแต่กิเลสมันไม่อยู่มันอยู่ที่หัวใจคนให้พิจารณาหัวใจคนให้ดีหัวใจเราให้ดีพิจารณาให้เริ่มตั้งแต่บัดนี้ว่านี่ท่านสอนจนกระทั่งเป็นที่ลงใจมรรคผลนิพพานท่านครองไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนหนึ่งว่าท่านยื่นออกมาให้เราดูนี่น่าเห็นไหมมรรคผลนิพพานนี่น่าเห็นไหมมรรคผลนิพพานตาบอดหรือท่านจะว่างั้นแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าเลยเราคิดด้วยความเซ่อซ่าของเรา ว่ามรรคผลนิพพานไปคว้าที่เมืองอินโดงอินเดียนู่นไม่ได้อยู่ที่หัวใจกิเลสอยู่ที่หัวใจไม่มองเมื่อเวลาท่านเทศให้ฟังอย่างถึงใจแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นมาก้าวขึ้นสู่เวทีฟาดกับกิเลสจะให้ได้ให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ให้ได้อย่างอื่นไม่เอากิเลสไม่ตายเราต้องตายขึ้นเวทีแล้วฟาดกับกิเลสกิเลสไม่พังเราต้องพังมี2 อย่างเท่านั้นที่จะให้เป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกไม่ได้แล้วตั้งแต่บัดนั้นมานี่แหละเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายทุกข์ที่สุดในโลกนี้ขอเรียนพี่น้องทั้งหลายทราบไม่มีอะไรที่จะเป็นกองทุกข์มากยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสไปบางแห่งเขาตีเกราะประชุมลูกบ้านให้มาดูเราเขาว่าเราตายแล้วเพราะอยู่ในป่าในเขาไม่ฉันอาหารเพราะการฉันอาหารนั้นมันเป็นการเสริมธาตุเสริมขันการเสริมธาตุเสริมขันมันก็เป็นการเสริมกิเลสตัณหาไปในตัวจึงต้องผ่อนทางอาหารอดทางอาหารเพื่อการภาวนาได้ก้าวหน้าก้าวหน้าเพราะเหตุนั้นจึงได้รับความทุกข์ความทรมานมากเวลาอดอาหารหลายวันเข้าไปทลายทลายการภาวนายิ่งดียิ่งดียิ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับจนทีนี้ธาตุขันจะไปไม่รอดแล้วแต่จิตนั้นเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านู่นน่ะมันต่างกันอย่างนั้นนะระหว่างธาตุขันกับจิตต่างกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องในจำเป็นต้องอดไปอดไปเพื่อภาวนาดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งเขาตีเกาะประชุมกันไปดูเราเขาว่านึกว่าเราตายแล้วนี่ทุกข์ไหมฟังที่เจ้าของดำเพ็ญเจ้าของยังไม่รู้จักเป็นจักตายฟัดกับกิเลสแต่คนอยู่ภายนอกในบ้านในเรือนเขายังรู้จักว่าเราจะตายเขาให้ตีเกาะประชุมลูกบ้านให้มาดูเรานั่นน่ะหลักหมายพี่นายตั้งแต่บัดนั้นและตั้งแต่เชื่อพระหลวงปู่มั่นมาเต็มหัวใจแล้วการฟัดกับกิเลสก็เอาอย่างถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายไม่เป็นพระอรหันต์เป็นไม่หยุดตายก็ตายเป็นก็เป็นฝากจิตใจนี้ไว้ชีวิตนี้ไว้กับความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นตั้งแต่นั้นมาความทุกข์นี้แสนสาหัสไม่เหมือนกับว่าไม่ลืมหูลืมตาดูนั่นดูนี่ไม่ดูสิ่งใดที่เป็นกิเลสฟังสิ่งใดที่เป็นกิเลสไม่ยอมดูไม่ยอมฟังไม่ยอมสัมผัสไม่ยอมเกี่ยวข้องตัดกิเลสลงไปโดยลำดับทั้งๆที่มันอยากกิเลสคือความอยากมันอยากไปในสิ่งที่จะพอกพูนทุกข์มาเข้าสู่หัวใจเราแหละทีนี้ทำมีก็ตัดกันไว้ตัดกันไว้นี่เรียกว่าการทรมานตัวเองการฝึกตัวเองคนเราเป็นอย่างนี้ต้องฝึกบ้างสิเมื่อทำกันเต็มเหนี่ยวไม่หยุดไม่ถอยกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงสติก็ดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัญญาฆ่ากิเลสได้โดยแท้จริงปัญญาที่เราเรียนจากภาคปริยัตินี้เป็นปัญญาความจำฆ่ากิเลสไม่ได้ก็เห็นประจักษ์ใจปัญญาฆ่ากิเลสคือปัญญาภายในเฉพาะอย่างยิ่งภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี่แหละคือปัญญาฆ่ากิเลสโดยตรงประจักษ์กับหัวใจไม่ต้องมาถามใครอยู่ปริยัตินี่เหมือนอยู่คนละภาคฟ้าแดนดินทางไกลกันมากกับปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติฆ่ากิเลสไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นอยู่กับหัวใจของทุกคนเพราะกิเลสมีอยู่กับหัวใจของคนไม่ถามใครก็รู้ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาไม่ต้องไปถามกันมีอยู่ที่หัวใจของทุกคนรู้ด้วยกันทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถขนาดไหนยิ่งรู้ในตัวเองกิเลสค่อยหลุดลอยออกไปด้วยปัญญาประเภทใดก็รู้ได้ชัดจะฟาดสังจนกิเลสทังลงเวทีไม่มีอะไรเหลือแล้วเผาสุกกิเลสเรียบร้อยในคืนวันแรม14ค่ำเดือน6 2493ที่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่เราได้ชัยชนะกับกิเลสมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งป่านนี้แต่เราไม่เคยพูดว่าเรารู้เราเห็นเพิ่งมาเปิดอกในปีนี้แหละปีนี้เป็นปีที่จะช่วยชาติด้วยอำนาจแห่งความเมตตาสะเทือนหัวใจอยู่ไม่ได้ถ้าการที่จะมาพูดนี้เพราะอะไรต้องพูดปูมหลังภูมิหลังเจ้าของว่าสมควรเป็นผู้นำประกันใดหรือไม่หรืออยู่ๆก็หัวชนฝาออกมาเป็นผู้นำอย่างนั้นจึงต้องเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบไม่ปูมหลังของตนว่าสมควรจะเป็นผู้นำประการใดหรือไม่ให้เป็นนำไปพิจารณาเอานี่ละพอหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำประโยชน์เรื่อยมาไม่มีหยุดมีถอยการทำประโยชน์ให้โลกสมกับความเมตตาที่มีประจำใจครอบโลกธาตุอย่าว่ามาเบียดครอบเพียงประเทศไทยเรานี่เลยครอบโลกธาตุจึงต้องทำประโยชน์เรื่อยมาตั้งเรื่อยเริ่มแรกมีเท่าไรหมดเนื้อหมดตัวในวัดป่าบันตาดไม่เคยเก็บเคยสั่งสมอะไรทั้งนั้นและตั้งแต่สร้างวัดมาถึงปีนี้เป็น43ปี นี่แหละทำประโยชน์ให้โลกแต่ทำอยู่ใต้ดินใครจะไปออกหนังสือพิมพ์ข่าวต่างๆนี้เราไม่ยอมออกเพราะสมบัติเงินทองทั้งหลายเหล่านี้มาจากบรรดาพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเขานำมาบริจาคแล้วเราทำงานหน้าที่เราทำงานแทนเขาต่างหากแล้วทำแล้วจะมาเสนอหน้าแต่ตัวคนเดียวไม่สมควรอย่างยิ่งเราไม่ให้ลงข่าวจึงเรียกว่าทำอยู่ใต้ดินสร้างโรงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลไม่ทราบกี่หลังโรงพยาบาลก็ต้องร้อยกว่าหลังหลังหนึ่งน้อยเมื่อไรบางหลังต้อง60ล้านก็มีเพราะสร้างใหญ่โตจนตามความจำเป็นนอกนั้นก็เป็นล้านล้านล้านล้านล้านฟังที่เป็นตั้งร้อยกว่าโรงแล้วโรงเรียนก็ไม่ทราบทลายการส่งเข้าส่งหาคนทุกคนจนมีไม่ว่าภาคไหนภาคไหนช่วยทั้งนั้นช่วยทุกแบบจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมาผลสุดท้ายก็มาเห็นเหตุการณ์ในเมืองไทยของเรานี่แหละคิดนาทางหาทางออกจะออกด้วยวิธีใดคณะใดผู้ใดจะเป็นผู้สามารถนำออกด้วยความปลอดภัยพอที่จะทรงตัวอยู่ได้บ้างพิจารณาที่ไหนมันติดกันอั้นตู้สุดท้ายมันก็มาออกช่องหนองตะบัวซึ่งเป็นช่องแคบๆนี่แหละแต่ช่องนี้แน่ใจว่าปลอดภัยด้วยความสุจริตยุติธรรมเป็นทางเดินเพื่อความปลอดภัย เราจึงได้ประกาศตนของเราออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายอย่างปรากฏตัวอยู่เวลานี้วันนี้จึงมีความปลื้มอกปลื้มใจเห็นพี่น้องทั้งหลายพร้อมหน้ากันมาฟังเทศฟังธรรมและมาบริจาคโดยความเสียสละทุกคนทุกคนเรื่อยมาตั้งแต่ท้องตั้งแต่วันที่12เมษายนจนกระทั่งบัดนี้เราก็พยายามเก็บสั่งสมมาเงินมานี่นี่ได้ล้านกว่าบาทนี่ก็เพราะกำลังบังชาความสามารถความรักชาติความสามัคคีของพี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่หนุนกันมานี่แหละคือทางเดินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยเรานี่คือทางแห่งความแน่นหนามั่นคงของชาติไทยเราเกิดขึ้นจากการรักชาติเกิดขึ้นจากการเสียสละเกิดขึ้นจากความสามัคคีเกิดขึ้นจากการพลีชีพของเราด้วยการเสียสละนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายร่วมมือร่วมใจช่วยกันไปเป็นลำดับเราไม่ต้องถอยเหมือนกันกับเรารับทานรับทานคำนี้ไม่พอ2คำเข้าไป3คำเข้าไปจนกระทั่งอิ่มพอแล้วหยุดเองถ้าหากว่าไม่พอไปหยุดหิวมากยิ่งกว่ายังไม่รับทานนะอันนี้ก็เหมือนกันเราช่วยแล้วต้องช่วยให้เต็มเหนียวช่วยแล้วหยุดหยุดย่อนย่อนใช้ไม่ได้นะจะทำบ้านเมืองของเราให้ล่มจมได้จริงๆบ้านเมืองล่มจมก็เท่ากับเราแต่ละคนละคนล่มจมนั่นเองจะเป็นอะไรไปบ้านชาติอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ชาติเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์รวมอยู่กระเทือนกันหมดทั่วประเทศไทยจึงต้องได้ช่วยกันขนขวายให้เต็มความสามารถของทุกท่านนะนี่ก็เป็นการขั้นเริ่มแรกของเราที่ได้นำสมบัติเงินทองที่เป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคเป็นสักขีพยานในวันนี้แล้วต่อไปก็ให้ช่วยกันต่างคนต่างพยายามช่วยกันเต็มความสามารถของทุกคนทุกคนเมืองไทยของเราก็จะมีเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วการแสดงธรรมนี่ก็เห็นว่าสมควรเจรเวลาหากว่าพูดเทศนาว่ากล่าวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยเพราะภาษานี้เป็นภาษาของธรรมภาษาของธรรมกับภาษาของกิเลสนั้นต่างกันภาษาของกิเลสก็ดังที่เคยเล่าแล้วภาษาของธรรมนี่ตรงไปตรงมาเป็นภาษาที่สะอาดแล้วหากว่าผิดพลาดประการใดก็หวังไม่ได้รับอภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายและขออานิสงส์แห่งบุญกรรมของดีของเราเนี่ยที่สร้างมหากุศลในคราวนี้จงลงบันดาลให้พี่น้องทั้งหลายมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับโดยทั่วหน้ากันเทอญ
1: ครับอันดับต่อไปก็จะทำพิธีทอดผ้าป่านะครับท่านผู้ว่าท่านจะเป็นต้นเสียงในการที่จะกล่าวนำในคำถวายผ้าป่านะครับก็ทุกท่านที่มาในที่นี้คิดว่าคงจะกล่าวคำถวายผ้าป่าได้นะครับครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตตังสุกุละจีวรานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโหโนชยามะสั าธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังกุปังสุกุละจีวรานิสัพพาริวารานิปฏิคันหาตุอันมหากังทีฆารตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
0: หลวงตาบัวเห็นต้นดอลลาร์ต้นทองคำต้นเงินสดเมืองไทยแล้วรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้กลับไป
1: ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้ว่าการ
0: กลับไปวัดหน้าครัวจะได้ห้าหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทั่วกันหมดวันนี้เนี่ยนี่เราเมืองไทยของเราจะขึ้นด้วยวิธีนี้แล้วขอพี่น้องหลายดูเอานี่คือหัวใจของชาติไทยเราเนี่ยกำลังสูงสง่างามขึ้นมาเนี่ยเนี่ยหัวใจของชาติไทยเรายิ่งทองคำไปแล้วโอ้สง่าจ้าเลยล่ะเมืองนอกเขามองมาก็เห็นนี่เครื่องหมายของชาติไทยเราเจริญขึ้นอย่างนี้แหละนี่มาเรื่อย
1: ขายวันนี้นะครับมีเฉพาะที่ของธนาคารจำนวน43ต้นนะครับปัจจัยที่ถวายนั้นที่เป็นเงินบาทนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยบริจาคสมทบจำนวน 200,000 บาทส่วนที่พนักงานธนาคารร่วมสมทบนั้นก็ประมาณ 300,000 บาทนะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ 500,000 บาทในวันนี้นะครับ
0: ทอง2แท่งแล้วเนี่ยมา
3: หมอปื้มใจ
0: ครับเออโน่นน่ะมาต้องเอาทองมาเอาสายสร้อยมาอีกแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยออกจากนิ้วแล้วก็ออกจากคอเอามาที่แข่งเพื่อชาติของเราเป็นอะไรไปนั่นนั่นเห็นไหมเนี่ยเออ5บาทนั่นไม่แล้วหมอด้วยนะนี่นะไม่ใช่เล่นหมอใหญ่ซะด้วยนะเนี่ยเออเอาให้เต็มที่เวลานี้จะพาพี่น้องทั้งหลายยกชาติไทยของเราขึ้นให้ได้นะชาติไทยของเราคน61ล้านต้องยกได้ไม่ยกได้มีอย่างหรือมันจมมันยังจมได้ชาติไทยของเราทำไมจมชาติไทยของเรายกขึ้นทำไมยกไม่ได้ชาติเดียวกันแท้เอาให้เต็มเหนียวนะนี่ศาสนาเป็นผู้นำนะเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าทรงเมตตานำพี่น้องทั้งหลายมาปวดพวกเราทั้งหลายยังขึ้นไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเมืองไทยนี่พวกเรานี่กำหนามากนะพระพุทธเจ้าปวดไม่ได้แล้วหมดแล้วนะเอาให้ได้นะเราเป็นชาวพุทธหลวงตาบัวก็มีแต่โอ้ไม่มีเงินสักตังค์เลยอาศัยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมามีอะไรเอามาเราอย่ากลัวจนเพื่อชาติไม่เป็นไรนั่นไม่แล้วเนี่ยไม่เอาจากมือนี่ละเมียสงมากเราสร้างมหากุศลเพื่อชาติของเรากุศลอื่นเราสร้างมามากต่อมากแล้วสร้างมหากุศลเพื่อชาติของเรานี่ยังไม่เคยสร้างเอาให้เต็มเหนี่ยวทุกท่านนะเมืองไทยของเราให้เขาได้เห็นฝีมือของเมืองไทยเราคราวนี้เราจะได้เห็นฝีมือของเมืองไทยเราว่าเก่งกล้าสามารถขนาดไหนแล้วมีธรรมมานำหน้าด้วยนะเนาะมีทำนำหน้าด้วยเนาะเอาเป็นเนี่ยนั่นมาแล้วเนี่ยแหวนมาตามข้อมาตามนิ้วมือแหวนมาตามสร้อยมาตามคอแล้วเนี่ยเรื่อยๆแล้วนะคอใครประดับอยู่ที่คอประดับอยู่ที่นิ้วมือไม่มีแสงสว่างมากเหมือนประดับชาตินะเราเป็นประดับชาตินี่แสงสว่างจ้าครอบเมืองไทยเรามองที่ไหนมองมาที่ไหนก็เห็นหมดเนาะอยู่ในคอเราอยู่ในนิ้วมือเรามันไม่สว่างกว้างขวางนะถ้าขึ้นประดับชาติทางหลวงแล้ว
4: นั่นแหละสว่างจ้าเมืองนอกเขาก็มองเห็นอยู่ในคอเมืองนอกมองไม่เห็นแล้วก็ตัวเองยังมองไม่เห็นอยู่ในคอก้มลงไปแล้วก็มองเห็นพื้นหนุนเสียไม่ได้เห็นสร้อยอยู่ที่คอนะงั้นเอาผมออกไม่เกิดประโยชน์อะไรวันนี้พามาพาพี่น้องทั้งหลายสร้างมหากุศลนะตั้งแต่เกิดมาในหลวงตะวัวก็ไม่ได้เคยก็มาแสดงธรรมอย่างนี้วันนี้แสดงเต็มเหนียวเลยสงฆ์สงหาเออมาอีกแล้วเนี่ยกันเทศมาแล้วกันเทศมาแล้วมามีอะไรมาทองคำอยู่ตามข้อเรานั่นมาอยู่ตามนิ้วมือเอามาคล้องกันมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเอามาให้ชาติคล้องจะเป็นยังไงดูสิชาติคล้องกับเราคล้องมันต่างกันนะผลต่างกันมากเวลานี้จะมาพาพี่น้องทั้งหลายอุ้มบางไทยเราให้ขึ้นอย่างโดยด่วนเชียวเอาให้เต็มเหนียวอย่าเสียดายหลวงตาไม่พาเสียดายหลวงตาเคยพูดแล้วแต่ที่นี่ว่าให้ทานมานี่ตลอดจนหมดเนื้อหมดตัวตลอดมาไม่เคยมีเงินติดตัวเลยในวัดไปหมดไปสักกี่พันล้านมีจะให้ทางนั้นให้ทางนั้นไม่มีหลวงตาบัวก็ยังเห็นเป็นหลวงตาบัวอยู่นี่ไม่เห็นคิดหายไปพวงตกนรกกันเลยจีไปไหนด้วยการให้ทานไอ้ความตนีจะหากมาพาคนนรกจมถงนรกได้นะ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงโคราชซึ่งเป็นชีวประวัติย่อของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรครับ

0: สำหรับในจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มีอะไรมีปัญหาครับเอาว่าม
2: าหาธรรมะจากเว็บไซต์หลวงตาวันที่3สิงหาคม47คนแรกเจ้าคณะภาคให้พระนายสายหลวงพ่อชาสุภัทโธนุ่งห่มจีวรสีพระราชทานและใช้ผ้าลัดอกด้วยเมื่อเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจอื่นๆที่จังหวัดกำหนดได้ปรึกษา
1: ที่จังหวัด
2: ที่จังหวัดอุบลนะครับกับสายหลวงปู่ชาอยู่ที่นั่นนะครับ
1: อุบล
2: ครับ
1: เออเอาว่าไป
2: เมื่อเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจอื่นๆที่จังหวัดกำหนดได้ปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงแต่ได้รับการแนะนำว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของพระแต่ละสาขาเองให้อยู่ในดุลยพินิจของพระแต่ละสาขาเองคือท่านมีหลายๆสาขาครับจึงนมัสการเรียนถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติจากลูกศิษย์พระป่าคือเขาจะถามว่าพระสายหลวงพ่อชานะครับนุ่งห่มจีวรแล้วก็ใช้ผ้ารับอกด้วยเมื่อเวลาเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจอื่นๆที่จังหวัดบนกำหนดนะครับทีนี้เขาก็ไปถามเจ้าว่าวัดหนองป่าพงท่านก็แนะนำว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของพระแต่คือแต่ละวัดหรือแต่ละสาขานั่นแหละครับถึงกราบเรียนถามหลวงตามาว่าขอคำแนะนำแล้วแต่จะแนะนำหรือหลวงตาจะพิจารณาอย่างไรก็ได
1: ้ครับก็ท่านก่อนแนะนำก่อนแล้วให้ดูเรื่องพิจิตรการพิจิตรพิจารณานี่สัมมากรณังเสยโยบอกแล้วใช่ไหมล่ะให้พิจิตรพิจารณาท่านพูดก็ถูกต้องแล้วสาขาใดก็เป็นสาขาเป็นที่เป็นพระที่ศีลมีธรรมท่านก็จะต้องปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมของท่านเนี่ยท่านที่สอนบอกไปว่าให้เป็นดุลพินิจของแต่ละวัดแต่ละสาขาก็ดูแลพิจารณาของท่านท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วในทางศีลธรรมผมไม่ทราบจะว่าอะไรถามมาหาอะไรไอ้ผู้ถามเนี่ยมันซอกแทรกปากเปาะไม่เกิดประโยชน์เอาว่าไป
2: ครับ
1: นี่ถึงนั่งอาจารย์ชานี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอยู่นะท่านจะเริ่มโน้นอาจารย์ไหนอาจารย์มีโคราชอาจารย์ปินาลีหรืออะไรแล้วอาจารย์เราจะทำสามผง3 4 5อาจารย์นี่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นนี่ฟังซะใครจะไม่เคยฟังมาศึกษาหลวงกับท่านอาจารย์มั่นเกิดความเชื่อฟังเรื่องใสยามยัตติท่านบอกว่ายายัตติเลยนี่เห็นไหมท่านพูดเป็นธรรมคือธรรมราโลกเขาถือกันจะเป็นตัดเป็นฝ่ายถ้าท่านทั้งหลายมีความเคารพเรื่องใสแล้วมาขอญาติใหม่เสียท่านก็เลยจะเป็นฝ่ายหนึ่งไปอยู่แล้วพรรคพวกของท่านมีจำนวนมากก็ด้วยและจะเข้าพวกท่านไม่ติดให้ศึกษาอบรมเถอะด้วยศีลด้วยธรรมสมณะเพื่อข้าเหล่านี้ไม่ห้ามมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าธรรมยุทธมหานิกายมีชื่อมีนามตั้งไว้แม้แต่ไก่เขาก็มีนั่นว่าสำคัญที่การประพฤติปฏิบัติตัวเราให้มีจะเป็นนิกายใดก็ตามก็ถ้าพูดถึงทางโลกกับสังคมเขายอมรับกันด้วยแล้วที่มรรคผลนิพพานก็เปิดอ้าไปแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติดีโดยไม่นิยมนิกายนั้นนิกายนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้ไม่ท่านทั้งหลายยัดติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่ว่ามันท่านทั้งหลายออกไปแล้วเมื่อไม่ยัดติท่านพระทั้งหลายที่เป็นคณะเป็นพวกของพรรคพวกของท่านก็จะเข้าท่านติดแล้วศึกษาอาธรรมไปก็จะกว้างขวางออกไปนี่ฟังที่คำพูดหลวงปู่มั่นนั้นเนี่ยท่านพูดเองเราฟังแต่ท่านนัดเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์เหล่านี้จริงไม่ได้ยัติแล้วกระจายออกมาเป็นถึงอาจารย์ชานี่ก็เคยเข้าไปวัดน้องขือตั้งแต่พ่อแม่อาจารย์มั่นอยู่วัดน้องขืออาจารย์ชานี่เข้าไปศึกษาอบรมอยู่ที่วัดน้องขือออกมาก็เป็นสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเดียวกันไปลูกศิษย์กันเป็นแขนซ้ายแขนขวาในอวัยวะเดียวกันนี่เท่านั้นเข้าใจไหมล่ะเนาะงั้นท่านเหล่านี้พูดเราคอยฟังเสมอคอยพิจารณาเสมอ เราเองไม่เคยรังเกียจผู้หนึ่งผู้ใดนิกายใดนะขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้สนิททันทีทันทีนี่ทำเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้แยกได้แยกอะไรอย่างที่พ่อแม่อาจารย์มั่นให้ยัดติถูกต้องแล้วท่านจะไกลมันก็มีชื่อท่านว่าจะสนใจกับอะไรขอตั้งใจปฏิบัติท่านเหล่านี้จึงได้ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มีลูกศิษย์เป็นกิ่งก้านสาขาออกมาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสายท่านอาจารย์ชาอาจารย์ชาก็เป็นสายของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กินรีเนี่ยองค์นี้นะมีเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะก็มีเท่านั้นว่าไปไหนเราไปได้แล้วท่านเหล่านี้อยู่ลูกศิษย์อาจารย์ชาอยู่สำนักไหนเราไปได้หมดเลยเราเข้าสนิทสันติกันทีเลยคือเราไม่ถือนิกายนั้นนิกายนี้ถือสมณะที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรรคผลนิพพานเปิดอ้าอยู่เหมือนกันหมดแล้วนั่นเนาะต่อไป
2: คนที่สองครับคนที่สองกราบนมัสการองค์หลวงตาด้วยความศรัทธายิ่งข้อหนึ่งผมปฏิบัติโดยการทำความรู้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาและความรู้ความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตอยู่ตลอดเมื่อมีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจก็จะกำหนดรู้ให้ทันรู้แล้วก็ปล่อยวางจะทำอย่างนี้ตลอดกำหนดทันบ้างไม่ทันบ้างคงเพราะสติยังอ่อนและจะนั่งสมาธิช่วงก่อนนอนแต่เน้นสติความรู้อาการทางกายความคิดและรู้เท่าทันอารมณ์มากกว่าการนั่งถ้าหลานปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปกิเลสต่างๆจะค่อยๆหมดไปหรือไม่ครับเพราะเห็นหลวงตาบอกกิเลสต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานจึงทำให้ปัญญามีกำลังพอที่จะตัดกิเลสไปได้แล้วที่หลานทำอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าต้องเน้นสมาธิไปด้วยครับ
1: ปัจจุบันจังที่ปัจจุบันนะก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถามมาที่เสียตอบเข้าใจหรือ
2: ครับ
1: ยังเขาก็ปัจจุบันกันทั่วโลกอยู่แล้วปัจจุบันแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่เห็นถามมาเพราะถือว่าที่เสียตอบแล้วถามต่อไป
2: ข้อสองครับเกือบทุกครั้งที่นั่งสมาธิจิตของหลานมักจะจำอาการของปิติที่เคยเกิดขึ้นคืออาการตัวลอยจิตจะเป็นไปเองทุกครั้งแล้วก็ไปนิ่งสบายสงบลุ่มลึกไปเรื่อยๆอย่างนี้จะถูกหรือไม่หลวงตาช่วยแนะนำด้วยครับจากดนัย
1: เอาทำไปมันจะรอมันจะหอบขึ้นฟ้าแผ่นนกเขาบังขึ้นเป็นอะไรเรื่องนี่ก็ไม่มีอะไรทำแล้วพวกปีติห้าหรืออะไรฮะฮะเออเราก็ยืนมันอ่านมันงามแต่ว่าตัวลอยเนี่ยมีอะไรปีตินี่นะทุกวันนี้ก็มีนะห้าก็มีใครว่าก็มีนั่งภาวนาตัวลอยขึ้นไปทุกวันนี้ยังมีนี่ก็เป็นปีติประเภทหนึ่งผิดไหมที่เราสอนไว้เวลานั่งภาวนาตัวลอยซึ่งลอยซึ่งก็ต้องบอกว่าขึ้นเรื่อยว่ามันถ้าค่อยปล่อยเนาะก็ลงอย่างที่ท่านจางเสาท่านขึ้นตัวลอยอย่างนี้พระทุกวันนี้ยังมีนะพระว่าก็มีเนี่ยทำไม่จะขึ้นอยู่กับพระว่ากับพระไม่ขึ้นอยู่กับผู้หญิงผู้ชายขึ้นอยู่กับที่หัวใจไม่มีเพศอย่างเดียวกันใจไหมใจไม่มีเพศเอาฟังง่ายๆว่าอะไรหมดแล้ว
2: หมดแล้วครับผม
1: ส
2: อง
1: ภ
2: าค
1: แล้วครับ ตัวย้อย
3: แล้วทำไมแค่ตัวย้อยที่มีเกิดกันตนนะอย่าง
1: พุ
3: ท
1: ธลี
3: ที
1: ่
3: ท่านสามารถทำ
1: ให้
3: ไ
1: ทย
3: องลอยข
1: ึ้
3: นได้
1: ฮะพุทธลีหมายที่ท่านพระรังสือความให้ขึ้นพระรังสือท่านมีบ่อย้อยเราต้องอยู่นะลูกศิษย์ท่านชื่ออะไรคือมโนมมีอาจารย์เฟื่องเป็นผู้เล่าให้ฟังเพราะอาจารย์เฟื่องอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนั่งนั่งด้วยกันสามคนท่านว่าไอ้งูนะคนท่านพูดว่างูว่าอะไรแล้วอาจารย์เฟื่องมานั่งด้วยกันคุยกันไปนะแล้วงูนั่งว่าอะไรนะนั่ง จะให้ขึ้นเหนือเดี๋ยวพระองค์ปุ๊บปั๊บสร้างศาสนาสิอันนี้ก็เอาขึ้นขึ้นท่านทำมืออาจารย์เครื่องมือเอาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นแต่ท่านดันมันนี่ขึ้นเลยขึ้นขึ้นพอต้องกวนแล้วก็พอต้องกวนแล้วท่านเห็นแล้วเอาให้ลงลงข้อจุดท่านนี่ก็คิดตึ๊กตักอะไรนี่ท่านให้เด็กคนนี้ขึ้นแล้วท่านจะมาให้เราขึ้นที่นี่เราจะไม่ขึ้นว่างั้นนะจะฝืนท่านว่างั้นนะจะฝืนท่านจะไม่ขึ้นอะไรท่านเดี๋ยวว่าเอาเครื่องวางนั่งมาแล้วเอาเครื่องอะไรนี่ก็ตั้งท่าตำรวจเอาขึ้นโอ้โหคือกลัวโยกความมันจะขึ้นจริงๆนะเราถ้าว่ารอไปสักนิดหนึ่งขึ้นเลยแต่นี่ท่านขี้เกียจเอาขึ้นมันจะขึ้นจริงๆท่านนี่กำหนดไว้ไม่ให้มันขึ้นมันจะทำมากำหนดอะไรก็แล้วแต่ท่านอยากกำหนดไว้ไม่ให้ขึ้นบังคับตัวเองไม่ให้ขึ้นนะแต่ตัวของเรานี่โอ้โหโยกความมันจะขึ้นจริงๆมาแล้วเดี๋ยวท่านก็จะหยุดนั่งหัวด้วยท่านบอกว่าหัวด้วยก็คือกลัวโยกมันจะขึ้นถ้าว่าอีกสักนิดหนึ่งขึ้นไรบางอันจะสู้กับท่านต่อสู้กับท่านแต่ท่านก็ทำพอท่านก็จะหยุดมันก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าขึ้นท่านว่าหัวด้วยนะท่านยิ้มนิดนึงแล้วก็ยอมรับขึ้นจริงๆว่างั้นถ้าเราฝืนกับท่านไปไม่นานจะขึ้นแต่นี่ท่านทำนั่นเราฝืนอย่างนั้นท่านก็หยุดนะจะไอ้เด็กคนนั้นขึ้นจริงๆแล้วดูเนาะขึ้นท่านทำมือนี่ด้วยขึ้นเลยขึ้นนั่นกำลังพอมาที่จะอ่านบอกให้ขึ้นท่านกำหนดไม่ให้ขึ้นเดี๋ยวปวดโยกยังไงไหวอยู่เงี้ยมันจะขึ้นนะมันเดี๋ยวย่างไปดูเนี่ยฐานเครื่องแล้วมันตามเพราะอย่างน้องของนามีทุกวันต้องมีตัวลอยมีพอกำหนดเนี่ยขึ้นถ้ากำหนดเรื่อยขึ้นเรื่อยนะฮะถ้าผ่อนจริงแล้วก็บอกเรื่องผู้เจ้าสอนโลกตรงไหนถึงที่ไหนก็ทรงผ่านมาหมดแล้วจึงมาสอนโลกด้วยความชอบธรรมนี่มาด้วยมาเราพวกเราอ๋อพุทธศาสนาจริงเป็นศาสนาเอกเลยจ้ะเราก็พิสูจน์ของเราได้หลักภาวนาหาที่ข้ามไปเลยนี่จะหมอบราบหมดราบไปเจอที่ไหนแล้วท่านสอนไปแล้วรู้ไปแล้วถึงไปแล้วสอนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปเจอเองเนี่ยว่าครบควรแต่ปั๊บก็ท่านสอนแล้วเนี่ยถูกต้องไปหมดพุทธเจ้าสอนสมศักดิ์ศรีองค์เอกขึ้นที่เอกจริงจริงสอนโลกด้วยความมือสุดทุกอย่างถูกต้องแน่นอย่างวันนี้ก็จะฟังทุกอย่างนะมีเราฟังเรามีน้องหลายให้ฟังเรานะเรื่องข้าศึกศัตรูพื้นไฟกำลังเผาไหม้พุทธศาสนาที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานเวลานี้กำลังหมุนเข้ามาเอาไฟเผาเข้ามาแบบนั้นแบบนี้อย่างที่อ่านไปดูโอ้ยเราสลดสังเวชนะทำไมจึงเลวร้ายขนาดนั้นมนุษย์เราเลยไอ้ตั้งตัวเป็นพระเป็นต่อฟ้าต่อขุนด้วยนี่นี่เร็วมากนะโอ้เสียพระเกียรติประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิดประธานที่ได้เจตนาหวังจะเชิดชูบูชาคุณให้มีแก่ใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ให้เป็นแบบเปรตเสียงนี้เข้าใจไหมเราเชิดชูแม่เราพูดแม้แต่อย่างนี้ก็ตามแล้วโอ้ยเราสงสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเทิดทูนโลกยังโดดบึ้งลงมาเห็นแล้วนะไปละว่าจะลุกทีไรลุกไม่ขึ้นสักทีหาเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาอย่างนี้โอ้ไม่ได้เหยียดขาเดี๋ยวก่อนมันจะลุกไม่ขึ้นแล้วโอ้โตตายหมดเนี่ย

0: ไอ้ฉันว่ามันเป็นไข้เนี้ยมันไล่จากนี่ไปอยู่หัวเข่าปวดเข่านะในปวดเข่าเลยมันจะไล่เลยไปมันไม่เลยมันอยู่หัวเข่าตรงนี้เลยปวดเข่าปวดจากปวดเข่าได้เข่าอ่อนไปเลยถึงได้ถึงมาเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอนาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
0: อยู่วันไหน
2: ครับผมอยู่วัดใหม่ราชกูลอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาคร
0: เนื้อวันไหน
2: วัดใหม่ราชกูลอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครครับผม
0: แล้วเคยมานี่หรือเปล่า
2: ครับผมมาเป็นครั้งแรกครับผม
0: เพราะเหตุอะไรถึงได้มาที่นี
2: ่ครับผมได้ฟังเทศได้เที่ยวชุมชนสวนแสงธรรมแล้วก็อัดเทปฝากไว้ประมาณ 2-300 กุมวลก็เกิดความประทับใจมากครับผมก็เลยอยากจะมากราบหลวงปู่ครับผม
0: ประทับใจธรรม
2: ครับผม
0: เน
2: ื
0: ้อคน
3: เอาทำจริงนี่มาให้แจกครับพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานครับ
0: อยากจะแจกกันไปสิไอ้แจกไปเอาแจกไปทั่วถึงว่าปล่อยไปหมดปล่อยไปหมดไปส่งไปส่งไปธรรมะที่ได้ฟังนั้นมีธรรมะหลายขั้นไหมขั้นของธรรมเป็นยังไงเทศธรรมะเป็นเทศประเภทไหนบ้างที่ฟังอ่ะ
2: ก็ผมชอบมากที่สุดด้านจิตตภาวนาครับผมด้านจิตตภาวนาชอบมากครับ
0: จิตตภาวนาจะเป็นแจงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนี่แจงหม้อใหญ่เทศทั่วไป
2: ตอนเจ้ากับผมไปจำพรรษาที่อินเดียไปอยู่ที่วัดโลกั้นที่หลวงพ่อสนองสร้างไว้นะครับกับผมอยากได้ฟังเทศหลวงปู่ครับผมก็นั่งสมาธิพอจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างผมก็ที่ฐานจิตอยากได้ฟังเสียงหลวงปู่ครับพอดีกับผมมาวัดโลกั้นก็เห็นเทปหลวงปู่ผมก็เลยเปิดฟังมีทั้งหมด26ม้วนครับ
0: แล้วเทปมันมาจากไหนมันที่ไหน
2: สถานเอกราชชุดไทยประจำกรุงเดลีประเทศอินเดียนำมาถวายครับ
0: เทปเหล่านั้น
2: ครับผม
0: เทปเหล่านั้นเป็นอินเดียเหรอ
2: ครับผม
0: แล้วได้เปิดฟังเหรอ
2: ครับผมเปิดฟังครับ
0: อยู่วัดหรืออยู่ไหน
2: เป็นวัดที่หลวงพ่อสนองลูกศิษย์หลวงปู่สังวานสร้างครับผมก็ผมไป
0: สนองลูกศิษย์ใคร
2: หลวงปู่สังวานครับผมวัดสังฆทานครับผม
0: แล้วฟังแล้วเป็นยังไงอ่ะ
2: ฟังแล้วก็ผมประทับใจมากครับอยากจะมากราบหลวงปู่ครับผม
0: นะนี่เขียนแบบฟังประทับใจแล้วกับปฏิบัติจิตภาวนาของตัวเข้าไปมันจะประทับลึกเข้าไปกว่านั้นอีกนะ
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้เราได้ยินผ่านเข้าไปก็เรียกว่าประทับใจเราพอเราปฏิบัติเป็นขึ้นในตัวของเราและเป็นสมบัติของเราด้วยแล้วยิ่งจะประทับหนักขึ้นหนักขึ้นเข้าใจไหมล่ะเพียงฟังเฉยๆประทับไปเฉยชั่วประเดี๋ยวประดาวก็หายถ้าเราฟังแล้วปฏิบัติประทับเข้าในจิตของเราจริงจากการปฏิบัติของเรานั่นแหละที่นี่แน่นหนามันคง แน่นหนามันคงไปโดยลำดับเราอยากพบอยากเห็นพระเราซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วในการภาวนาดังพุทธการท่านแสดงไว้ในตำรับตำราพระนี่เป็นออกเป็นผู้ออกแนวหน้าเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงเลยเจ้า เราจะเห็นได้เวลาท่านเหล่านั้นนับตั้งแต่ประชาชนพลเมืองขึ้นถึงมหากษัตริย์มีไม่น้อยเสด็จออกบวชออกบวชแล้วเข้าป่าเข้าเขาเข้าป่าเข้า

0: เรื่องไม่เคยสนใจสนพระทัยนะกับสถานที่ความเคยเป็นมหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีปัดหมดเลยเข้าไปเป็นคนใหม่ขึ้นมาและปฏิบัติพอออกมาจากนั้นก็ขึ้นแล้วเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเข้าที่ใจที่ใจเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมา นั่นเป็นสมบัติของตนแล้วเป็นสมบัติของตนโดยลำดับเรานี่อยากจะให้เฉพาะนั่นก็คือว่าพระเรานี่แหละมันเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะปฏิบัติตนให้ได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายแล้วแสดงออกให้ประชาชนทั้งหลายผู้ที่มาเกี่ยวข้องหรือพระทั้งหลายได้ยินได้ฟังเมื่อธรรมะของจริงเข้าสู่ใจมันจะทราบซึ้งนะธรรมะที่เราเคยเรียนเคยจำมานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนี้เป็นธรรมะสดสดร้อนร้อนแล้วเป็นสมบัติของเราด้วยที่แสดงออกมากน้อยเป็นสมบัติของตนแล้วแสดงไปที่ไหนก็ไม่จืดไม่ชืดเพราะรสชาติอยู่กับหัวใจแสดงออกเมื่อไรก็มีรสมีชาติตลอดเวลานี่แหละเรียกว่าธรรมะปฏิบัติเป็นสมบัติของเราด้วยนี่ให้ผลโดยลำดับลำดาในเมื่อปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นเรียกว่าสดสดร้อนร้อนตลอดมาและจะตลอดไปด้วยไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็มีแต่กิเลสตัณหาล่ะมันลบมันล้างมันพลิกแปลงเปลี่ยนแรงไร้สันผ่านขมลบลงไปจนกระทั่งถึงธรรมะจะไม่ปรากฏสุดท้ายมรรคผลนิพพานที่สดๆร้อนๆมันก็เหยียบแหลกปิดแหลกไม่เห็นไม่มีแล้วก็ประกาศออกความจำปลอมออกมาว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเพราะตัวมันเองไม่เคยสนใจปฏิบัติท่านผู้นี้นำมาแสดงให้โลกได้เห็นได้ยินได้ฟังได้มีความสงบร่มเย็นตลอดถึงมรรคผลนิพพานได้ท่านปฏิบัติท่านรู้จากปฏิบัติของท่านมาแสดงแต่เราฟังเฉยๆแล้วมันไม่ฟังด้วยคอยแต่จะลบล้างนี่แหละที่ว่าคนหมดค่าหมดราคาย่อมทำลายสิ่งที่มีค่ามีราคาให้ ให้หมดไปก็ลบตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ลบใครนะลบธรรมพระพุทธเจ้าทำเป็นธรรมลบท่านพุทธบดีปฏิบัติชอบอยู่ท่านดีท่านชอบอยู่ไอ้เล่าผู้ไปโลกนั้นที่เป็นผู้ผิดผู้พลาดเป็นผู้ล่มผู้จมผู้จะรับความทุกข์ความทรมานทั้งหลายคือผู้ประเจียวลบล้างของจริงทั้งหลายนั่นแหละเสียผู้นั่นเองไปปฏิบัตินะอยู่วัดอยู่ว่าอยู่ที่ไหนตั้งใจปฏิบัติเถอะธรรมะอยู่กับใจของเราโดยแท้คอยอยู่เสมอจังหวะที่จะออกเพราะเรามีสติมีปัญญามีความสนใจในจิตตภาวนาของเรานี่จะเป็นเรื่องเปิดธรรมขึ้นที่ใจนั่นแหละใจเท่านั้นจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้มากน้อยจนถึงสูงสุดนิพพานครับไม่ใช่ใจไม่มีอะไรรับในโลกนี้ไม่มีสามเดชธาตุไม่มีอะไรจะรับธรรมได้นอกจากใจซึ่งเป็นนักรู้นี่แหละอย่างเดียวเท่านั้น รู้นี้มันรับได้ทุกอย่างทั้งชั่วมามันก็รับชั่วขนาดไหนมันรับได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อดีเข้ามาดีขนาดไหนก็รับได้ด้วยกันจนกระทั่งดีเลิศนั่นใจนี่แหละรับเอาไว้ได้ใจเป็นตัวมรรคตัวผลใจเป็นตัวบาปตัวกรรมอยู่ที่นั่นให้พากันปฏิบัติผมนะวิตกวิจารกับพระเราทุกวันนี่เลวบอกงงเลยนะหูตามีการศึกษาเราเรียนมาด้วยกันรู้ด้วยกันผิดถูกประการใดมีตำรับตำรากลางเอาไว้เป็นสักขีพยานมันก็รู้ด้วยกันว่าผิดว่าถูกมีหน้าที่ให้เกิดความเป็นห่วงใยในบรรดาเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์ของเราเวลานี้เหลวไหลมากจริงๆนะผมพูดจริงๆจนกระทั่งที่ว่าพระด้วยกันเนี่ยเราดูเด็กเนี่ยจิตใจกับเด็กเป็นอย่างหนึ่งนะเมตตาสงสารรักเมตตาดูหมูดูหมารักเมตตาสงสารหมาดูคนมีความรักมีความเมตตาสง สารเป็นขั้นตามขั้นตามภูมิพอมาดูพระเราผู้ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวนี่มันหงายเลยนะจิตมันไม่อยากดูกระทั่งหน้าพูดให้มันชัดนะพวกเดียวกันนี่คือขายหน้าขายตากันผู้หนึ่งปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจต่ออัตตผลเต็มหัวใจแต่คนหนึ่งมาทำลายเอาไฟมาเผามรรคผลนิพพานในเพศของตนให้เห็นต่อหน้าต่อตาซึ่งเป็นการกระจายความเลวของตัวเองให้คนอื่นได้ตรงธรรมสังเวชเข้าไปนี่แหละถึงว่ามองดูหน้ามองดูมากไม่ทั่วถึงมองดูพระสะดุดตึกสะดุดตึกมองดูสัตว์ทั้งหลายตลอดนี่มันมีความเมตตาชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นไปโดยลำดับถึงคู่ถึงคนถึงใครด้วยเป็นแบบแต่มองดูพระผู้ไม่สนใจผู้ตั้งใจทำลายศาสนาจะเป็นความตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามกิริยาแสดงออกเป็นภัยต่อศาสนาอยู่แล้วนั่นแหละผู้นั่นแหละผู้ทำลายมองดูแล้วทีนี้ผู้ดีอยู่ก็มีมันก็เลยเป็นเรื่องอะไรเบื่อไปตามๆกันหมดไม่อยากดูกระทั่งหน้าเราไม่ได้ดูถูกเราไม่ว่าเพศใดนิกายใดก็ตามมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเลยเอื้อมระอามันต่างกันนะแล้วสุดท้ายมาดูพวกเดียวกันเกิดความสลดสังเวชอิจฉาละอาใจมันดูที่อื่นมันยังมันน่าดูไปโดยลำดับคิดดูสิว่าอย่างดูลูกหมาเนี่ยมันก็น่าดูน่าดูยังไงแล้วยังจับยังหยอกมันเล่นด้วยนี่ดูเด็กก็เหมือนกันดูเด็กดูมันน่ารักน่าเมตตาสงสารเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นมาในตัวไปพอดูพระเหล่านี้หงายเลยมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไง นี่คือผู้ที่ปฏิบัติเลวนะมันทำให้เสียทีนี้ผู้ดีมีอยู่มันก็เลยไม่ทราบว่าใครดีใครชั่วเห็นเพศเดียวกันแล้วมันก็เลยว่าเป็นแบบเดียวกันไปหมดไปมันไม่อยากดูนี่แหละอยากให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เรารู้เนื้อรู้ตัวพลิกตัวเสียใหม่อย่าเพลิดอย่าเพลินกับโลกกับสงสารซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความสกปรกล้นล้วนเพลิดเพลินไปเท่าไหร่ก็เป็นบ้าไปซะนั้นล่ะคนเห็นไหมล่ะกำลังเป็นบ้าโยกอยู่เวลานี้ฟังที่นาทีว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้เรียบร้อยแล้วอาวุโสพันเตอาวุโสคือพันเตก็คือพระวินัยให้เคารพผู้อ่อนผู้แก่เป็นลำดับนี่เป็นพระโอวาทนี่เป็นพระวินัยคือองค์ศาสดาโดยแท้เรามายกสมณศักดิ์ซึ่งเป็นคนมีกิเลสตั้งกันขึ้นตั้งกันขึ้นแล้วเอาสมณศักดิ์นี่ให้ใหญ่กว่าอาวุโสพันเตมันดูได้อย่างไรพิจารณาสิอาวุโสพันเตเป็นคนมีกิเลสตั้งขึ้นมาผู้ทรงสมณศักดิ์ก็คนมีกิเลสหอบกิเลสเต็มหัวใจแล้ว เป็นผู้แก่กว่าผู้นั้นผู้มีศักดิ์ศรีดีงามยิ่งกว่าอาวุโสพันเตเช่นตั้งนี้ให้เป็นพระครูให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนให้เป็นสมเด็จนี่ละขั้นสมเด็จเหล่านี้ขึ้นไปหาสมเด็จนี่เป็นขั้นใหญ่นะใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าคืออาวุโสพันเตมันน่าหัวรอไหมภาษาดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีหงอนยกตัวขึ้นเป็นสมเด็จแล้วก็เหยียบอาวุโสพันเตซึ่งเป็นองค์ศาสดาลงอย่างมิดตัวไปเลยไม่รู้สึกตัวนั่นนะเห็นไหมมันเห็นอยู่นี่เอาสมณศักดิ์เป็นใหญ่สมณศักดิ์เป็นใหญ่ไม่ได้เอาอาวุโสพันเตเป็นใหญ่ก็เท่ากับไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหยียบหัวพุทธเจ้าไปเลยนี่แหละมันเราน่าสลดสังเวชมากนะตั้งแต่แสดงอาบัติท่านยังมีอาวุโสพันเตปัสสีอาวุโสนั่นปัสสะอาวุโสว่างั้นปัสสะพันเตนั่นท่านยอมรับกันเป็นผู้แก่ผู้อ่อนผู้แก่ผู้อ่อนนั่นน่ะพระวินัยนั่นคือศาสดาเดินตามศาสดาอันนี้สมณศักดิ์เข้ามาเป็นใหญ่เป็นโตมันฟังไม่ได้นะมันเลวกว่าคนทั้งหลายเข้าไปที่ทั้งคนทั้งหลายเขาไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้ามีผ้าเสียงพอดินเหนียวติดหัวขึ้นมา แล้วก็ว่าจนเป็นยศนั้นไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าคือคำว่าอาวุโสพันเตซึ่งเป็นองค์ศาสดาลงให้ จมมิดมันดูไม่ได้นี่แหละที่ว่าดูผ้าดูไม่ได้ผ้าลืมเนื้อลืมตัวนี่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ที่ตั้งขึ้นมานั้นตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้มีกำลังใจประพฤติปฏิบัติศีลทำให้ดีงามยิ่งขึ้นไปความหมายของท่านผู้ตั้งนะไม่ได้ตั้งแล้วมาเย่อหยิ่งจองหองพองตัวแบบดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอนเหยียบแหลกไปเลยใช้ไม่ได้นี่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้กำลังเป็นบ้ายศพระเรานี่บ้ายศที่สุดเลยเวลานี้มันไม่ได้สนใจเรื่องมรรคผลนิพพานไม่สนใจในธรรมในวินัยสนใจตั้งแต่เรื่องยศเรื่องแยกอะไรก็ไม่รู้นั่นเป็นอย่างนั้นนะลาภยศให้เขาได้นับหน้าถือตาว่าคนตรงนั้นยศนั้นยศนั้นยศนั้นหัวใจแห้งผากจากธรรมไม่สนใจนี่ที่มันเสียพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้จิตใจชุ่มเย็นด้วยธรรมด้วยวินัยอันนี้มันปัดออกหมดเอาเหลือแต่สมณศักดิ์สมณะแสเข้ามาแทนนี่อ่ะมันน่าทุเรศน่ะทุกวันเนี่ยจนลืมศาสดายกตนเป็นใหญ่กว่าศาสดาเข้าไปอย่างที่เห็นนี่อ่ะสมณศักดิ์นะใหญ่อะไรสมณศักดิ์อาวุโสปันเตคือองค์ศาสดาบัญญัติไปเรียบร้อยมาลบล้างได้ยังไงนั่นมันสลดสังเวชอยู่ว่าเดี๋ยวมองดูกันมันไม่อยากดูนะเราพูดอย่างโปร่งไปองค์มาเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษารูปหน้ามาจมูกสูงรูปหน้าปลายจมูกสูงๆต่ำๆรูปคำกันไปประจบประแจงกันไปนะธรรมะไม่มีเรื่องประจบประแจงศาสดาองค์เอกพูดอย่างคงไปคงมาเรียกว่าศาสดาธรรมที่ออกมาจากศาสดาก็เป็นธรรมล้วนๆไม่ได้เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นขอให้ไปปฏิบัตินะให้ดูหัวใจตนเองให้ดีที่ได้ยินเทพพินท่านสอนว่ายังไงให้จับนั้นไว้ให้ดีการสอนทั้งหลายนี่สำหรับผมเองที่สอนนี่ไม่ว่าทำขั้นใดเทปม้วนใดที่สอนลงไปแล้วผมตีกาไว้เลยว่า 100% ไม่เคลื่อนคาดจากมรรคผลนิพพานเพราะถอดออกไปจากหัวใจที่ทรงไว้แล้วซึ่งมรรคผลนิพพานแสดงออกไปจึงไม่สงสัยเราพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้เหมือนกันเราไม่มีคำว่ายกยอเรายกไปหาอะไรยอไปหาอะไรเอาความจริงมาพูดเมื่อมันมีอยู่ไหนก็บอกว่ามีที่นั่นอย่างหัวใจนี้มันเต็มไปแล้วเรื่องมากเรื่องผลนิพพานไม่มีอะไรสงสัยสอนโลกด้วยความไม่สงสัยสอนทุกวันนี้ไม่ว่าตามขั้นใดกลุ่มใดการไปสอนโลกมุ่งหัวใจของโลกเป็นสำคัญนะอย่างที่ประเทศที่นั่นที่นี่ที่เราไม่ได้เคยสนใจกับสมบัติเงินทองอมิตรสินจ้างรางวัลอะไรนะยิ่งกว่าหัวใจคนไปที่ไหนเราเทศเพื่อหัวใจคนหัวใจนี่มีคุณค่ามากโทษก็มากเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นธรรมชาติคือมีคุณค่ามากจึงหยั่งลงที่หัวใจให้ใจได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมซึมซาบเข้าไปใจนี้จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวขึ้นไปในทางที่ถูกที่ดีเสมอเพราะฉะนั้นจึงไปที่เทศที่ไหนผมมุ่งอย่างนั้นนะผมไม่เคยไปสนใจนะที่ว่าเขาถวายเท่านั้นแสนเท่านี้ล้านนั่นเป็นเรื่องภายนอกต่างหากผมสนใจธรรมะเพื่อสู่จิตใจของคนต่างหากขอให้ใจมันดีเถอะสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกเมื่อใจดีแล้วดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยนี่สอนโลกอยู่ทุกวันนี่เราไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้นะเขาให้มากใครน้อยก็เห็นอกเห็นใจเขาอนุโมทนาสาธุการตามบุญตามบุญส่วนของเราขึ้นเขาที่บริจาคเรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องธรรมก็ถูกใจนี่แน่นหนักแน่นหนักเราสอนที่ตรงนี้นะแน่นหนักเพราะคนที่จะเลิศเลิศอยู่ที่ใจกับธรรมไม่ได้อยู่ที่สินจ้างรางวัลไม่อยู่ที่อามิตรต่างๆโลกามิตรทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่นั่นอยู่ที่ธรรมกับใจเข้าถึงกันแล้วเป็นได้ทั้งนั้นแหละเป็นก็เป็นตายก็ตายลงธรรมเข้าถึงใจแล้วไม่มีคำว่าเสียดายชีวิตนะพุ่งพุ่งพุ่งเลยนี่แหละอำนาจของธรรมถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วเด็ดขาดเหมือนกันกับกิเลสมันเด็ดขาดไปทางที่ชั่วเอาให้เป็นเท่าเป็นฐานเป็นผุยเป็นผงได้เลยกิเลสถ้าลงว่าเด็ดขาดธรรมะเมื่อเด็ดขาดแล้วเอากิเลสให้เป็นเท่าเป็นฐานผุยผงจนหมดโดยจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือทรงความเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาสังโฆขึ้นมานั่นแหละธรรมเมื่อเข้าไปสู่หัวใจแล้วชาล่างอะไรที่มันเป็นภัยขนาดไหนธรรมะเหนือนั้นชาล่างให้สะอาดไปเลย นี่หรือว่าจิตตภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่มรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตตภาวนาบริษัทบริวารทั้งหลายรวมเข้ามาเป็นกองกลางกุศลหนุนกันเข้าคือทานศีลทุกอย่างที่เราทำมามากน้อยนี้รวมตัวเข้ามาเป็นเครื่องหนุนกันหนุนกันจิตตภาวนาเป็นแนวหน้านำหน้านำหน้าตอนเริ่มเข้าไปแล้วเข้าไปถึงจิตตภาวนาแล้วที่นี่มันจะหมุนจิตเลยนะนิพพานเคยเห็นที่ไหนตั้งแต่เกิดมามีแต่กิเลสเต็มหัวใจไม่เคยเห็นแต่เวลาปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวไปถึงทำขั้นแก่กล้าสามารถเข้าไปโดยลำดับแล้วยังว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมฟังที่หน้านิพพานอยู่ที่ไหนมันอยู่ชั่วเอื้อมมันอยู่ที่ใจเนี่ยมันจะข้ามเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ที่ใจมันไม่เอื้อมข้างนอกนะเหมือนนิพพานอยู่ที่ใจที่ใจที่ใจเนี่ยชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละคอขาดขาดไปเลยธรรมะถลงถึงขั้นนี้แล้วถอยไม่ได้ละนั่นการปฏิบัติธรรมเมื่อทำเข้าสู่ใจแล้วเด็ดขาดทุกอย่างเรื่องกิเลสตัณหาอะไรจะผ่านมาได้ขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยเหมือนกับกิเลสที่มันหนาแน่นมั่นคงธรรมะเราตั้งลงไปนี่ขาดสะบั้นเหมือนกันนะตั้งสติไม่อยู่นั่นแหละคือธรรมะขาดสะบั้นเพราะดังที่เคยพูดให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วขึ้นไปภูเขาตั้งหน้าตั้งตาจะไปฟาดกับกิเลสให้เต็มเหนียวเต็มเหนียวทั้งที่กำลังบังชาเรายังไม่มีแต่จะไปฟัดกับแชมเปี้ยนคือกิเลสมันจะเป็นแชมเปี้ยนเราเป็นมวยวัดเป็นมวยเลี้ยงควายตั้งท่าใหญ่ขึ้นไปหามันหรือยังไม่ได้ยกขู่มันแตะทีเดียวตกภูเขาสุดท้ายก็ร้องไห้อยู่บนภูเขาเราลืมเมื่อไหร่เราไม่ลืมนะนี่เวลากิเลสมีอำนาจมากไอเราจะตั้งหน้าตั้งตาขนาดนั้นถ้าว่าเป็นนักมวยเออจะว่าถ้าศึกสงครามอะไรแล้วมีแต่กำปั้นเขามีนิวเคลียร์นิวตรอนครบหมดใช่ไหมกิเลสมีนิวเคลียร์นิวตรอนครบหมดเลยแต่เรามีแต่กำปั้นจะไปฟัดทำมันหงายลงเราเป็นคนหงายแล้วหงายไม่เป็นท่าด้วยหงายหมาซะด้วยนะนั่นเราก็ไม่ลืมกลับไปอีกโรงงานใหญ่คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปก็ศึกษาหลวงกับท่านแล้วฝึกว่าเต็มที่แล้วที่นี่กลับไปอีกจะเอาอีกหงายมาอีกหรือเมื่อไหร่กลับไปที่ไหนหงายมาที่นั่นแต่ความมุ่งมั่นของเราไม่ถอยยังไงก็จะเอาให้ได้นะนี่แหละที่สำคัญมากนะคือความไม่ถอยนี่มีกำลังมากไปมาซัดกันไปซัดกันมาสุดท้ายก็เห็นกิเลสเอียงซะที่นี่ต่อยกิเลสเอียงจากนั้นกิเลสหงายให้เห็นก็มีอ่ะที่นี่ฮะมึงก็มีท้องเหมือนกันมึงหงายกูดูท้องมึงแล้วอ่ะนี่แหละที่กิเลสหงายคือว่ากิเลสท่ากิเลสหลุดลอยไปเป็นบางการเท่านั้นก็เป็นกำลังใจด้วยอุบายอะไรกิเลสถึงได้เอียงได้ล้มตั้งหงายไปเป็นขณะเดียวก็ตามด้วยวิธีการใดจับวิธีการนี้ไว้เน้นหนักวิธีการนี้เรียกว่าซ้ำหมัดเข้าไปอีกซ้ำหมัดเข้าไปอีกนี่แหละจิตตั้งมาได้ตั้งได้เลยทีนี้จิตไม่เคยสงบได้แน่นหนามันคงขึ้นเป็นลำดับเราย่นเข้ามาให้ฟังนะหนักเข้าหนักเข้าจิตมีความสามารถแก่กล้าขึ้นมานี่อาถรรพ์ฌานไฉสติปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วกิเลสมันเคยฟัดเราหงายเราหงายที่นี่มีแต่กิเลสหงายนะโผล่มาแล้วมาที่ไหนหงายหงายจากนั้นมาแยบมาแล้วขาดสะบั้นไปเลยนี่อำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมอยู่ในหัวใจดวงที่พูดอยู่เวลานี้นะเหล่านี้ผมผ่านมาหมดแล้วผมไม่เอาเรื่องมาโกหกบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเราทำจริงทำจังไม่มีเรื่องโกหกสำหรับตัวของเราเมื่อเทศสอนโลกเราจะเอาธรรมมาโกหกที่ไหนไม่มีความโกหกไม่มีพูดเป็นตำรับความจริงเรียกว่าภาษาธรรมเป็นยังไงเอาอย่างนั้นนี่สุดท้ายก็เข้าถึงขั้นที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมยืนเดินนั่งนอนจิตมันเหมือนว่าวุดคว้าทะนิพพานวุดวิดจะถึงหรือไม่ถึงอยู่นั่นน่ะเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมนั่นน่ะมันยิ่งขยับใหญ่ลืมหลับลืมนอนทั้งคืนนอนเรานอนที่ร่างกายนอนแต่จิตกิเลสกับธรรมฟัดกันด้วยกำลังของธรรมไม่ถอยเป็นอัตโนมัติหมุนติ้วติ้วแล้วนอนมันก็ไม่นอนมันฟัดกันอยู่นั่นมันนอนแต่ร่างกายส่วนจิตทำกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจมันไม่ได้นอน นี่สุดท้ายก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ฟัดอยู่อย่างนั้นนอนอยู่ก็ฟัดลงไปเดินทางจะกลมมันก็ฟัดกันอย่างนั้นเลยสุดท้ายแจ้งนั่นแล้วแจ้งแล้วก็เช้าวันรังมามันยังจะไม่หลับไม่นอนความเพลินกับการต่อสู้กับพี่เองกับที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเพื่อมันเกี่ยวเดียวกันอยู่ด้วยกันนี่แหละเวลาทำมีกำลังจากการอุตสาห์พยายามบึกบืนของเราไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปได้นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมแล้วจะหงายหมาให้กิเลสหัวเราะลงน้ำตาล่วงมาถ้านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมใช่ไหมตอนนั้นนิพพานไม่ทราบอยู่ไหนก็ใจไหมก็มีแต่หมัดกิเลสฟัดเราที่ไรหงายหมาหงายหมาตอนนั้นเองทีนี้มาไปฟิตตัวเองก็ไปเลยใกล้กับแล้วก็ว่าสุดท้ายนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนิพพานอยู่ที่ไหนมันถึงมาอยู่ชั่วเอื้อมมันขยับขยับอยู่ในจิตนั่นน่ะมันจะหลุดจะพ้นอยู่เดียวให้เห็นให้เห็นนั่นแล้วก็พ้นจริงๆมันถึงขั้นนั้นแล้วถอยไม่ได้จิตขั้นนี้มันมีคำว่าถอยเป็นกับตายพุ่งพุ่งพุ่งนี่แหละกำลังของธรรมที่เราปฏิบัติมีหรือไม่มีธรรมล่ะพิจารณาสิให้คุ้ยเฉี่ยวคุ้ยค้นขึ้นมาสิมันมีอยู่ในหัวใจของเราแต่เวลานี้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายไปที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสกิริยาการแสดงออกมีแต่เรื่องกิเลสแสดงธรรมไม่ได้แสดงจึงไม่เห็นความแปลกประหลาดของธรรมภายในใจเห็นแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายของใจที่เกิดจากกิเลสนี้เท่านั้นที่เมื่อฝึกเข้าไปมันก็เป็นโทเรื่องความภาคเปลี่ยนหรือเรื่องจิตที่มันได้กำลังวังชาด้วยจากความภาคความเปลี่ยนมาอยู่ไม่ถอยนี่ดีดขึ้นมันจะเป็นจิตดวงนี้เมื่อไหร่ดวงที่ล้มลุกขานี้ตลอดไปได้ยังไงมันไม่เป็นเมื่อฝึกเข้าไปมีกำลังเข้าไปแก่กล้าเข้าไปเหมือนนักมวยที่แรกก็ต่อยก็สอบซะก่อนต่อยไปต่อยมาก็ขึ้นเวทีจากเวทีก็ขึ้นแชมเปี้ยนนี่การฝึกไม่ถอยอันนี้ก็เหมือนกันมันก็ขึ้นของมันเรื่อยอยู่ภายในใจมีคำเป็นเรื่องเห็นโทษแต่ก่อนเคยเห็นมาไรแล้วไม่เคยเห็นโทษของกิเลสนะมีแต่เพลินไปกับมันแสดงว่าเห็นคุณของมันนั่นน่ะสิมันยิ่งเพลินกับมันแต่พอมันมีธรรมเข้ามาเทียบปั๊บรู้มีสองอย่างแล้วเลือกได้แล้วนั่นแต่ก่อนมีแต่กิเลสมีอันเดียวจำเป็นจำใจต้องกลืนกับมันไปอย่างนั้นทีนี้พอมีธรรมเข้ามามีเครื่องเทียบแล้วพอเครื่องเทียบแล้วอะไรนี่อะไรชั่วมันก็จับได้ปั๊บจับได้ปั๊บขยับเรื่อยเรื่อยทีนี้สร้างธรรมะก็ปรากฏเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาเห็นกิเลสชัดเข้าชัดเข้าเห็นพิษเห็นภัยชัดเข้าทุกอย่างและนี่ก็มีแต่หมุนทำเรื่อยเรื่อยนั่นแหละที่ว่าความเพียรอัตโนมัติแต่ก่อนแล้วก็ถูไถกันไปจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะภาวนาอะไรต้องได้ตั้งอกตั้งใจเต็มที่เต็มฐานไม่เช่นนั้นล้มเหลวเพราะกิเลสถีบยันเราล้มเหลวขาดสะบั้นไปได้เลยนะนี่เวลาเราฝึกหลายครั้งหลายหนจนมีกำลังแล้วที่นี่คำว่าความเพียรเมื่อมันมีกำลังเต็มที่แล้วคำว่าความเพียรในปัจจุบันไม่มีนอกจากว่าเพียรเพื่อพ้นทุกข์เท่านั้นเพียรในประโยคพยายามของตนในปัจจุบันวันไม่มีต้องล้างเอาไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดลืมหลับลืมนอนลืมไปทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นนะจิตมันเห็นในเวทีในจิตคือบนหัวใจระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันแล้วพูดได้อย่างเปิดเผยไม่สงสัยเพราะมันประจักษ์กับใจของเราทุกอย่างทุกอย่าง นี่แหละเรื่องธรรมถ้าเลยตั้งใจปฏิบัติอยู่ธรรมจะไปไหนธรรมกับใจอยู่ด้วยกันกับกิเลสอยู่ด้วยกันนั่นแหละยังมีแต่กิเลสมันปิดบังหุ้มห่อไว้คนทั้งคนก็ไม่หมดไม่มีค่ามีราคาเป็นเศษมนุษย์เศษคนนั่นแหละถ้ากิเลสหนักมากคนนั่นหมดคุณค่าเป็นลำดับสุดท้ายก็มีแต่ลมหายใจไม่มีค่าเลยมนุษย์ทั้งคนนี่แหละกิเลสมันหนาเข้าในหัวใจแล้วคนนั้นก็ยังเหลือแต่ลมหายใจเนี่ยกิเลสหนาไปอย่างนั้นนะทีนี้เวลาเราฝึกหัดทางด้านธรรมะเข้ามันจะหนาขนาดไหนค่อยซักค่อยฟอกซักฟอกเข้าไปค่อยบางไปธรรมะหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจิตใจดวงนี้กลายเป็นดวงใหม่ขึ้นมาสง่างามอยู่ที่ไหนสง่างาม จิตใจเริ่มต้นตั้งแต่ความสงบเย็นความสงบเย็นภายในใจมีสมาธิอยู่ที่ไหนสบายนะขั้นสมาธินี่ทำให้สบายให้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนเพลินไปเลยลืมเวลาไปนั่งที่ไหนก็ดีเดินจงกรมก็ลืมเวลานะมันเพลินในความสงบของใจนี่นี่เป็นความเย็นใจอันหนึ่งผู้ปฏิบัติท่านเพลินอยู่กับความเพียรอยู่กับธรรมของท่านนะเช่นถ้าท่านอยู่ในป่าในเขาถ้าเป็นยังไงมนุษย์นี่เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกนี่นะแต่ทำไมท่านเป็นสัตว์เดียวสัตว์ตัวเดียวสัตว์พระองค์เดียวสัตว์คนเดียวท่านไปอยู่ในป่าท่านเอาธรรมเป็นเพื่อนเข้าใจไหมล่ะท่านอยู่กับธรรมท่านไม่อยู่กับโลกทั้งหลายท่านไม่มาเป็นอารมณ์ไม่แต่ธรรมกับใจที่มีสัมผัสสัมพันธ์กันหนุนกันไปเรื่อยๆท่านก็เพลินกับธรรมผลที่เกิดขึ้นเป็นความสงบเย็นใจก็ทำให้เพลินเรื่อยๆจากนั้นก็เป็นความแยบคายของใจขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวิปัสสนายิ่งกระจายความยิ่งเห็นกว้างออกไปละเอียดลอเข้าไปกิเลสตัวไหนตัวไหนทั้งโผล่ทั้งแสบมันที่จะเห็นด้วยทางด้านปัญญานะปัญญาจะเห็นกิเลสส่วนสมาธิมีแต่ตีกิเลสมารวมตัวไว้เฉยยังไม่แก้ไม่ถอนกิเลสพอขั้นปัญญาที่ถอนละทีนี้ฆ่าละทีนี้มีมันเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปนั่นแหละท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่คนเดียวคนเดียวทั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไมท่านไม่เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกหมู่ของท่านเป็นอะไรคือธรรมท่านอยู่กับธรรมอยู่ที่ไหนสบาย วินตบาทเพียงพอยังอัตภาพนะท่านไม่เคยสนใจกับเรื่องอาหารการกินที่เขาจะมาถวายละเอียดละออมากน้อยประณีตบรรจงขนาดไหนท่านไม่สนใจนะท่านไปบินตบาทพอมายังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งเพื่อความเพียรนั่นความเพียรนี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียว พอยังอัตภาพให้ไปวันหนึ่งพอแล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรฉันท่านก็มาฉันท่านเน้นหนักทางความภาคเพียรไปเลยอัตภาพมันหนักมากเข้าไปมันหิวมันหอยก็ไปบินตบาดมาให้มาฉันซะหน่อยหนึ่งทางจิตใจมีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วคือธรรมนั่นร่างกายมันอดอยากขาดแคลนเราอดอาหารไปหลายวันมันก็บกพร่องมันขาดแคลนเอาอาหารมาเยียวยามันเสียทำก็หนุนที่ใจไปเรื่อยนั่นล่ะทำอิ่มภายในใจร่างกายบกพร่องเอาร่างกายบกพร่องนี้เราจะเติมให้มันเมื่อไรเติมกับกำลังให้มันเมื่อไรก็ได้ไปชั้นอาหารเพียงเท่านั้นกลับไปนี่เช่นอย่างลงมาจากภูเขามาบินตบาดในหมู่บ้านมาจนจะไม่ถึงหมู่บ้านแล้วไม่ถึงมาถึงกลางทางหมดกำลังต้องนั่งซะก่อนนี่ล่ะเรื่องร่างกายหมดกำลังเดินไปหมดกำลังเอานั่งซะก่อนแล้วจะหลังจากนั้นแล้วลุกไปถึงหมู่บ้าน พอฉันเสร็จแล้วได้กำลังเติมน้ำมันแล้วบึ่งทีเดียวเหมือนม้าแข่งไปขึ้นภูเขาเวลาลงมามันเหมือนคนจะตายเข้าใจไหมล่ะแต่เวลาฉันเสร็จแล้วเติมน้ำมันนะมันมีกำลังแล้วมันดีดเร็วนะร่างกายนี่ดีดเร็วมีกำลังอย่างรวดเร็วไปกลับไปนี่เหมือนม้าแข็งนั่นมันเพิ่มได้ง่ายเพิ่มกำลังทางร่างกายแต่จะเพิ่มกำลังทางด้านจิตใจโอ้ยต้องประคบประหงมกันเต็มเหนี่ยวอดก็อดทนก็ทนไม่ทนก็ได้ขอให้ในบำรุงอาหารโอชาโดที่เลือดเลยคือทำเข้าสู่ใจเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะทรมานมังร่างกายมากกว่า บรรดาผู้ปฏิบัติมักจะมาทรมานร่างกายเนี่ยมากอยู่เช่นอดอาหารผ่อนอาหารผู้ปฏิบัติธรรมนะเช่นอย่างวัดป่าบันตาด เราก็ได้บอกก็ตั้งแต่ต้นแล้ว ที่ในนั้นมาอันนี้นะที่สอนหมู่พวกสอนหลายกิ่งหลายก้านหลายแขนงแล้วแต่จะเป็นดูไบอะไรที่ถูกกับจริตนิสัยของตนให้เลือกไปปฏิบัติตนเองตามจริตนิสัยชอบก็แล้วกันนั่นระวังงั้นระวังอดหลับปดนอนผ่อนอาหารอดอาหารให้ทำดูสังเกตดูถ้าอันใดอะไรที่มันถูกกับจริตนิสัยของตนการก้าวเดินของความเพียรนี้ก้าวก็ได้ราบรื่นให้ยึดฐานะไว้เป็นหลักที่จากนั้นก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องอดอาหาร อันนี้ไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนเป็นคำบอกเล่าธรรมราจากอุบายวิธีการของเราที่ฝึกตนได้ผลมาแล้วมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเนี่ยก็ว่างั้นจากนั้นก็โยกตัวเองตัวเราเป็นตัวอย่างขึ้นมาเลยเล่าให้ฟังเฉยไม่ใช่สั่งไม่ใช่สอนเนี่ยจะถูกจักกับจริตนิสัยของใครสำหรับเรานี่อดอาหารเป็นอย่างผ่อนอาหารเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอดอาหารเป็นอย่างนั้นผลทางด้านภาวนาดีอย่างนั้นนะที่สุดท้ายพระในวัดป่าบันตาดเลยกลายเป็นพระอดอาหารไปฉันจังหารนี่ไม่ได้ครบองค์นะตลอดมาถ้าองค์นี้มาฉันอ้าวอันนั้นหายไปแล้วองค์นั้นหายไปแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งหายตั้งหลายๆองค์เป็นอย่างนี้มาเป็นประจำพอถูกกับจริตนิสัยอย่างเดียวกันแม้คำบอกเล่าก็เป็นธรรมขึ้นมาเมื่อนำไปปฏิบัติถูกกับจริตนิสัยแล้วนะเป็นธรรมขึ้นมาท่านจึงสนใจเรื่องผ่อนอาหารอดอาหารมากกว่าอย่างอื่นเรื่องอดผ่อนอาหารอดอาหารนี่นะ การหลับนอนนี่เรียกว่าสะดวกมากไม่มีความง่วงเหงาห้องนอนอดวันแรกความเราฉันอยู่นี่ความง่วงมีประจำนะต้องบังคับกันความง่วงนอกจากว่าเวลาเพลิดเพลินในธรรมมันความง่วงไม่มีทำทั้งหลายไม่ใช่ว่าติดไปเรื่อยพันไปเรื่อยนะในระยะที่เกาะยังไม่ติดมันมีอย่างนั้นที่นี่เวลาเราอดอาหาร ความง่วงเหงาซอนคืนแรกมีง่วงนิดหน่อย พอคืนที่สอง วันที่สองมา ความง่วงเหงาลดแทบไม่มีพอสามคืนไปแล้วไม่มีง่วง นอนงีบเดียวตื่นแล้วเท่านั้นประกอบความเพียรอย่างราบรื่นอย่างนั้นสติดีขึ้นดีขึ้นอดไปหลายวันเท่าไรสติยิ่งติดกันไปติดกันไปนั่นแหละผลของงานจากการอดอาหารท่านจับเอาไว้จับเอาไว้ความทุกข์ความทรมานจะไม่ทุกข์ได้ยังไงก็ไม่ใช่คนตายถึงเวลากินมันก็อยากมันก็กินมันก็หิวแต่ว่าเรื่องนี้เราจะเพิ่มกำลังกินเมื่อไรก็ได้มีกำลังเมื่อนั้นไม่ยากเหมือนเพิ่มกำลังของใจด้วยความภาคเพียรจึงต้องพยุงทางความภาคเพียรทางใจมากกว่าทางด้านร่างกายนี่ด้วยเหตุนี้เองผู้ปฏิบัติจึงมักจะ ผ่อนอาหารอดอาหารเรื่อยๆอย่างเราก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังสุดท้ายในวัดเลยกลายเป็นอย่างเดียวกันมันหนักไปทางผ่อนอาหารอดอาหารมากเพราะอันนี้ถูกกับจริตของผู้ปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นนะพูดให้มันเต็มยันนี่แหละภาษาธรรมคือเวลาคนที่ไปปฏิบัติยังหนุ่มยังน้อยเนี่ยราคะตัณหามันรุนแรงทีนี้เวลาฉันจะหันมากเข้าไปนี่แหละเป็นการเสริมราคะตัณหาฉันได้อิ่มมากเท่าไหร่นอนก็มากความขี้เกียจก็มากราคะตัณหาแสดงตัวขึ้นมาภายในใจไม่ถึงกับแสดงทางอวัยวะนะมันกวนต้องกวนใจราคะตัณหาอยู่ที่ใจมันแสดงออกมาอย่างไรก็รู้นี่เพราะอะไรนั่นเราฉันมากมีกำลังมากมันเป็นอย่างนี้นานเห็นไหมท่านลดทันทีเพราะถือว่าอันนี้เป็นภัยต่อตัวเองในภาคปฏิบัติจิตตภาวนาอย่างมากท่านลดลงด้วยเหตุนี้เองผู้ที่บทอาหารจึงมีมากก็เพราะอาหารนี่เป็นเครื่องเสริมราคะตัณหาให้ก้าวไม่ออกสติก็ล้มลุกคลุกคลานเนี่ยดีไม่ดีสติไม่มีถ้าอดอาหารก็ไปสติดีจนกระทั่งติดกันไปเลยไม่เผลอเลยนั่นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจก็ผ่องใสสงบร่มเย็นได้ง่ายนั่นท่านถึงได้ทำวิธีการอดอาหารท่านมีเหตุมีผลของท่านไม่ใช่ว่าอดอาหารเพื่อตรัสรู้ธรรมนะอย่างพระพุทธเจ้าอดปัจจัยอาหาร49 วันท่านมันมีจิตตภาวนาเข้าแฝงเลยท่านจะตรัสรู้ด้วยการอดอาหารอย่างเดียวจึงไม่สำเร็จพอท่านมาสวยพระกยาหารในวันนั้นคืนวันนั้นพระสรีระเมาอยู่หมดวิวเลยพอพระอรหันต์แล้วเจริญอนันตปาสติบรรตัดรูปธรรมปึงในคืนวันนั้นโอรหัตฉันจังหันสวยพระกยาหารในเช้านั้นพอตกกลางคืนมาพระสรีระทุกสัตว์ทุกส่วนก็เบาพระสรีระก็ไม่หิวโหยแล้วก็เบาด้วยบรรลุธรรมในโดยทางที่ถูกคือท่านภาวนาอานาปานสติทำก็ถูกทางแล้วด้วย บรรลุในคืนวันนั้นเลยนั่นท่านบรรลุธรรมด้วยอนาปานสติด้วยการภาวนานะท่านไม่ได้บรรลุธรรมด้วยการอดอาหารนั่นแหละถ้ามีภาวนาแทรกเข้าไปอดอาหารหยุดมาแล้วมาฉันบ้านมันบรรลุเลยที่พระทั้งหลายท่านภาวนาด้วยการอดอาหารท่านหวังทางด้านจิตตภาวนาต่างหากท่านไม่ได้อดอาหารเพื่อบรรลุธรรมนะเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรต่างหากให้พากันเข้าใจอย่างนี้เห็นว่าอดอาหารพระพุทธเจ้าอดเท่านั้นนี่ไม่เห็นแต่จะรู้นี่ก็มาอดหาอะไรพอพูดอย่างนี้เราก็ระลึกถึงอันที่เคยเล่าให้ผู้กราบฟังคือมันขบขันเราลงมาจากภูเขานี่ไปอำเภอวฤจภูมิไปอยู่ภูเขาต้องภาวนาภาวนามันเป็นอย่างนั้นแหละนิสัยเราถ้าออกไปแล้วมันไม่ค่อยฉันจังหันนะเอาจนจะเป็นจะตายถึงจะไปฉันให้นี่ลงมาจากภูเขา มาถึงบ้านคำบิดคำบ่อนั่นแหละพอดีเขามีสำนักภาวนาอยู่นั่นเขาล่างแล้วเขามีร้านอยู่ที่นั่นเจ้าพระไม่มีแล้วก็เลยไปพักที่นั่นตอนเช้าก็ออกบิณฑบาต บิณฑบาตกลับมาไอ้โยมคนนี้แกเคยอุปถัมภ์ถาพระที่เคยมาอยู่ที่นี่เป็นท่านกรรมฐานมันท่านแกเคยเพราะงั้นเวลาเราบิณฑบาตแกก็ไปรอรับบาตรอยู่ที่นู่นมา นั้นมาแล้วก็เดินมาตามทางอะไรเฮ้ยทำไมท่านถึงผอมโซนักหนาว่างั้นแกเป็นนิสัยลักษณะปรุงไปปรุงมาท่านทำไมถึงผอมโซนักหนาท่านเป็นไข้หรือเราบอกไม่เป็นไข้หรือท่านอดอาหารเหนือว่างั้นนะที่นี่นะท่านอดอาหารจะอดอะไรแกเรียนระดับธรรมตรีเข้าใจไหมจะอดหาอะไรพระพุทธเจ้าอดตั้ง49วันท่านไม่เห็นตรัสรู้ท่านจะอดไปท่านจะอดไปหาอะไรมันจะได้คือท่านไม่ฉันอาหารนะท่านอดอาหารหรือนั่นแหละว่าให้เราค้านเราท่านจะอดหาอะไรพุทธเจ้าอดตั้ง49วันท่านไม่เห็นนะตรัสรู้ท่านจะมาอดหาอะไรล่ะว่างั้นพอว่างั้นเราก็สวนหมัดเข้าไปปั๊บโยมน่ะกินอยู่ทุกวันเหรอกินทุกวันแล้วผมไม่อดแล้วได้ตรัสรู้ไหมแล้วง่ายสัตว์พอได้ที่เดียวไม่ได้ตรัสรู้กินหาสะแตกอะไรแล้วก็ว่างั้นนะถ้าว่าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้มาอวดดีหาอะไรอวดผุ่งนี่วะสัตว์แต่โอ้มาช่องนี้แถวนี้นี่แหละตะโยงก่อนพระพุทธเจ้าอดอาหาร49วันท่านหวังจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารเราอดอาหารนี่เราตรัสรู้ด้วยความเพียรจิตตภาวนาแกเลยหัวเราะกากกากโอ้มอช่องนี้เที่ยวนั่นนั่นว่านั่นแล้วมันเผลอตรงไหนฟาดตรงนั่นแหละแต่เราไม่ฟูมันเป็นอย่างนั้นอุบายวิธีการทำความภาคความเพียรมีหลายวิธีการไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าสอนตรงไหนจึงจะเป็นธรรมขึ้นมาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขตัวเองยังไงนั่นเป็นธรรมทั้งนั้นแหละแก้ไขทั้งว่าสติปัญญาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นผ่านคมเพราะกิเลสมันเฉลียวฉลาดมากธรรมะไม่เฉลียวฉลาดไม่ทันกันจึงต้องแก้กันวิธีนั้นทำที่เราเรียนมาจุดมากน้อยนั้นเวลาเป็นภาคปฏิบัติมันจะขึ้นสติปัญญามันจะขึ้นรับกันรับกันสดๆร้อนๆนี่ภาคปฏิบัติแก้กิเลสแก้ในภาคปฏิบัติสติปัญญาขึ้นกับภาคปฏิบัติแก้กันไปแก้กันไปนั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนาแก้กิเลสได้จริง นี่ท่านนี่พูดถึงเรื่องการอดอาหารเกี่ยวกับถึงร่างราคะตัณหาอันนี้มันเร็วเพราะมีส่วนมากมีแต่คนหนุ่มๆออกปฏิบัติไม่ใช่คนแก่นะท่านตัดลงไปเลยท่านตัดเร่งตังความเพียรเขาตัดสติก็ดีขึ้นเป็นอย่างนั้น ท่านถึงโอดพระทั้งหลายท่านภาวนา ท่านไม่ใช่สักแต่ว่าภาวนาฉันแล้วก็ฉันไปอะไรกันไงอย่างนี้ไม่ได้ต้องพิจารณาอาหารการปลูกการฉันฉันอาหารชนิดไหนเวลาภาวนามันจะสะเทือนกันมันจะไปสัมผัสกันให้รู้ภาวนาสะดวกหรือไม่สะดวกนั้นเป็นยังไงมันจะบอกกันท่านจึงเรียกอาหารสปายะคืออาหารเป็นที่สบายฉันแล้วไม่เป็นภัยต่อทางด้านจิตตภาวนาและไม่มีอะไรกับร่างกายแต่เป็นคุณต่อร่างกายหากเป็นภัยทางด้านจิตวิญญาณท่านก็งดท่านก็ระวังนั่นเรียกว่าอาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายสบายเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาไม่ใช่สบายกินกินแล้วนอนเหมือนหมูนะอาหารเป็นที่สบายกินแล้วเหมือนหมูไม่ใช่พวกเรานั่นนะพวกอาหารเป็นที่สบายพวกนี้สบายมากกินเท่าไหร่นอนไม่รู้จักตื่นละถ้าตื่นถ้าหมอนไม่แตกไม่ระเบิดทับหัวมันไม่ตื่นนะพวกนี้มัน อาหารเป็นที่สบายเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าท่านได้ว่างั้นนะเรื่องการภาวนาเป็นของเล่นเมื่อไรเราอยากเห็นธรรมสดๆร้อนๆเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านทรงเป็นมาแล้วท่านก็ทำแบบนั้นแบบนั้นทำเป็นประเภทเดียวกันแก้กิเลสกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันทำประเภทเดียวกันทำไมแก้กันไม่ได้เมื่อเรานำมาแก้นอกจากเราแหวกแนวไปเสียทางธรรมไม่เหมาะไม่เหลือบมองแล้ววิ่งไปหากิเลสมันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นอะไรถ้าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วต้องเป็นธรรมล้วนๆสดๆร้อนๆอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลากิเลสไม่เคยมีการสถานที่เวลามัดอยู่หัวใจตลอดเวลาธรรมจะแก้กิเลสไหนจะต้องไปหาเวลาเวลามีหนำซ้ำยังว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานไม่มีนั่นมันลบเข้าอยู่แล้วมัดคอก็อยู่ตายนะต้องเลยพิจารณาใช้อาจจะทำแก้กันทันทีโผล่ขึ้นมานี่เป็นอะไรมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีนั่นกิเลสตัวมันหลอกลวงมันดับลงไปแล้วมรรคผลนิพพานจ้าขึ้นมากิเลสมันตายไปแล้วนั่นมันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยมรรคผลนิพพานมันหมดแล้วนะในชาวพุทธเราอยากว่าทั้งหมดไปนะยังมีเหลืออยู่ทางภาคปฏิบัติ คือท่านที่ปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนก็ประชาชนไม่ค่อยทราบนักนะท่านอยู่เงียบๆของท่านท่านปฏิบัติท่านตักตวงมรรคผลนิพพานอยู่เงียบๆเงียบๆในป่าในเขาแต่ก็เงียบๆอยู่งั้นนะไม่ค่อยแสดงออกที่มาเริ่มแสดงออกพอรู้เรื่องบ้างก็ตอนที่หลวงตาออกมาช่วยชาติบ้านเมืองเนี่ยทำอะไรออกมาด้วยสิเราแต่ก่อนเราก็อยู่แบบพระทั้งหลายแหละเราเคยแสดงที่ไหนไม่มีมีแต่แสดงกับพระส่วนแสดงกับพระมีแต่แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหมุนติ้วติ้วเลยแล้วก็อัดเทปเอาไว้อัดเทปไว้ที่มีมากๆก็มีตั้งแต่สมัยเราเทศสอนพระนั่นแหละพอหลังจากนั้นมาแล้วยิ่งมาช่วยชาติบ้านเมืองนี่ไม่ได้เทศสอนพระนะเทศสอนประชาชนก็เป็นแกงหม้อใหญ่แกงหม้อไหนก็ตามก็เป็นธรรมทั้งนั้นควรแก่กำลังวังชาความสามารถของเราที่จะรับไว้ได้เรารับได้ทั้งนั้นเป็นมงคลด้วยกันทั้งหมดนี่การแสดงของเรื่องธรรมที่ภาคจากภาคปฏิบัติจึงเหมือนไม่ปรากฏแต่ก่อนที่จะเริ่มปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนก็คือตอนที่เราออกเพื่อชาตินี่แหละทีนี้เวลาออกเพื่อชาติทำมาเป็นเครื่องแสดงให้โลกได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสมันมีอยู่แล้วโลกเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่ไม่มีธรรมแก้กิเลสโลกก็ไม่รู้เรื่องกิเลสเป็นยังไงจึงเอาธรรมออกแสดงนี่เวลาช่วยชาติด้านวัตถุนี่แล้วก็ผู้โกงตามความรู้สึกของเราเวลานี้จะออกช่วยชาติด้านวัตถุนี่เรียกว่าช่วยชาติโลกทั้งหลายจะมองเห็นแต่วัตถุเช่นบ้านเมืองเราจะล่มจมทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มจมไปก็คือวัตถุนั่นแหละเงินทองเข้าของเครื่องใช้ไม่สอยทุกอย่างมันจะล่มจมไปตามกันและช่วยได้ว่าถ้าถูกก็คือช่วยสิ่งเหล่านี้เงินทองเข้าของแต่ธรรมนั้นโลกไม่ได้คิดเราคิดพร้อมหมดแล้วคราวนี้แหละคราวธรรมะจะได้ออกสู่โลกให้โลกได้เห็นเอาวัตถุเป็นหัวหน้าโลกนี้รู้กันได้ที่ไปเทศที่ไปงานใดงานใดธรรมะเทศไม่ก็มีไปตามๆกันนี่แหละที่นี่ธรรมจะได้เข้าสู่ใจของผู้ช่วยชาติทั้งหลายที่มาฟังเทศฟังธรรมธรรมจะออกเวลานั้นวัตถุสิ่งของก็หนุนชาติเข้าไปธรรมก็หนุนหัวใจเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งมาบัดนี้เทศเป็นยังไงทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้ถ้าจะพูดถึงการเทศสักกี่กันได้7ปีมาแล้วที่ออกเปิดเผยที่ช่วยชาตินี่เวลา7ปีถ้าเทศมีจะเป็นกี่กันบางทีนี่ออกอย่างเปิดเผยแล้วนี่ออกเรื่อยหรืออดีตของเจ้าของมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าการเทศของเรานี้เราไม่ได้มาเทศแบบความจำปองเราเทศเราถอดออกมาจากความจริงตั้งแต่เราปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเบื้องต้นที่เราเทศมักจะลืออดีตของเจ้าของออกมาให้ประชาชนทั้งหลายได้ทราบจากนั้นก็ก้าวเดินเรื่อยเทศจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยนี่ บรรดาพระเจ้าประสงค์มันก็ออกมาแล้วเรื่องราวก็ออกมาเพราะท่านปฏิบัติอยู่แล้วธรรมะทางภาคปฏิบัติจึงค่อยเปิดเผยออกมาเวลานี้กว้างขวางมากจากการช่วยชาตินี้เป็นต้นเหตุนี้อย่างนี้แหละทำใครอยู่ที่ไหนเย็นพระอยู่ในป่าเนี่ยเขาเป็นของเล่นมาไหนท่านยังเงียบอย่างนั้นน่ะท่านตักตวงเอามรรคกับผลอยู่ตลอดเวลาท่านไม่พูดท่านไม่สนใจกับใครเขาจะว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีท่านไม่สนใจแต่ท่านสนใจในมรรคในผลที่พุทธเจ้าสอนไว้แล้วอย่างไรท่านจับถุงนั้นไว้เป็นภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสำคัญนี่เวลาท่านมาเล่าให้สู่การฟังนี่โถเทินนะนั่งอยู่นี่ลืมเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงคือต่างองค์ต่างพูดออกมาด้วยความเพลิดเพลินจากผลแห่งการปฏิบัติของตนได้รู้อย่างนั้นเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเพิ่มกำลังต่อกันองค์นั้นคุณนี้เพิ่มกำลังให้กันเป็นความรื่นเริงนั่นอยู่เงียบๆนะภายนอกไม่รู้ละแม้แต่พระเหมือนกันถ้าไม่ใช่พระปฏิบัติท่านไม่สนิทใจท่านไม่เล่าให้ฟังนะเฉยถ้าวงปฏิบัติท่านรู้ทั่วถึงกันหมดองค์ใดมีจิตมีใจอยู่ในภูมิใดภูมิใดท่านจะทราบกันอย่างเงียบๆตลอดมาตั้งแต่ยังไม่ช่วยชาติท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นมาเรื่อยๆนี่แหละท่านปฏิบัติท่านตักตวงเอาว่าผลนิพพานตามคำสอนของพระเจ้าไม่ได้ตามปากของกิเลสนะกิเลสมันลบล้างธรรมแต่ธรรมนี่เปิดออกมาปากเป็นธรรมการปฏิบัติเป็นธรรมเปิดเผยธรรมขึ้นมาภายในออกจากใจขึ้นมาในใจใจให้รู้ให้เห็นไปเรื่อยๆนี่ก็ตอนที่เราออกมาช่วยชาตินี้มันก็เปิดพ้นไปไม่ได้เรื่องอดีตของเราที่เคยดำเนินมาไงเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายผู้จะได้ยินได้ฟังนั่นนะทำเราที่มาเทศเหล่านี้ทำเป็นมาอย่างไรไงแล้วก็ได้เล่าเรื่องของเราจนกระทั่งถึงสุดยอดของธรรมเลยเหมือนกันที่เราเล่าแล้วเทศมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ที่นี่ทำทั้งหลายเกี่ยวกับพระกับเนมก็ออกมาด้วยกันกระจายออกมาด้วยกันอย่างนี้เราทำตามเราตั้งใจลื้อฟื้นขึ้นมาก็เห็นได้ชมในตัวเองตลอดมาแล้วจะเป็นตลอดไปถ้าตั้งใจปฏิบัติทำบุญเจ้าเปิดเผยตลอดเวลาในหัวใจจากความเพียรถ้ามีความเพียรปิดบังตลอดกิเลสปิดตลอดนะนี่แหละเป็นของสำคัญพระที่ท่านทรงมากทรงผลมีน้อยมาไรในวงกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นนะทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายคำว่าสายหลวงปู่มั่นก็คือทางฝ่ายมหานิกายไปศึกษากับหลวงปู่มั่นนี่ก็เป็นสายหลวงปู่มั่นไปลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นท่านสามารถบรรลุได้โดยกันทั้งนั้นนะถ้าปฏิบัติหมายความว่านิกายนิกายใครมันก็ชื่อไก่มันก็มีชื่อหมูก็มีชื่อหมาก็มีชื่อเช่นไอจู่ไอตีเป็นต้นนะเนี่ยมันก็มีชื่อแล้วนิกายนั้นนิกายนี้ก็ตั้งไว้อย่างนั้นเองเมื่อสังคมยอมรับแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยกันไม่ค้านอะไรได้เลยธรรมยุทธ์มหานิกายตั้งชื่อไว้เหมือนตั้งชื่อเป็ดชื่อไก่นั่นแหละส่วนการบวชนี่สังคมยอมรับแล้วแล้วไม่มีห้ามมรรคผลนิพพานมีสิทธิที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยการทั้งนั้นนั่นถ้าใครปฏิบัติเพราะฉะนั้นใครจะเป็นนิกายอะไรก็ตามเมื่อดำเนินตามธรรมนี้แล้วมรรคผลนิพพานจะจ้าขึ้นในหัวใจของผู้นั้นนั่นแหละด้วยเหตุนี้เองที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านห้ามไม่ฝ่ายมานิกายยัตติท่านไม่ยัตติท่านสั่งเองนะท่านบอกอย่างเด็ดขาดยัตติหาอะไรนั่นแหละแล้วมาปฏิบัติทำนี่นะว่าเอามรรคผลนิพพานมีได้ไม่มีเป็นมรรควรสักกวรหากข้ามมรรคผลนิพพานบวชก็สมบูรณ์แบบด้วยทั้งสองนิกายไม่เป็นมรรคสังคมยอมรับแล้วเอาปฏิบัติไปถ้าว่ามายัตติเสียท่านทั้งหลายมีพวกมากแล้วเวลามายัตตินี่แล้วก็จะกลายเป็นพวกนี่จะเข้าท่านพวกท่านทั้งหลายไม่ติดถ้าท่านมายติแล้วออกไปปฏิบัตินี่กระจายเห็นไหมฝ่ายมานิกายที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชามีน้อยมาไหลนั่นแหละออกมาจากอาจารย์จิริลีอาจารย์ทองรักที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอาจารย์มีนี่แหละท่านห้ามมายติท่านเอานั่งกับมายติมีลูกศิษย์ลูกหาไปก็มายติเพราะฉะนั้นจึงกระจายไปมากมายกายกองนี่แหละก็เรียกว่าลูกศิษย์สายพ่อแม่ของอาจารย์มันทั้งนั้นนะไม่มีนิกายใดเมื่อเข้าไปอบรมศึกษากับท่านแล้วปฏิบัติตามท่านแล้วเรียกว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นทั้งนั้นมนิยมว่าธรรมยุทธมหานิกายนะเป็นลูกศิษย์ของท่านเจตนาเป็นธรรมด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเป็นธรรมด้วยกันหมด นี่มีน้อยเมื่อไรตั้งฝ่ายธรรมยุทธมาริกายผู้ปฏิบัติธรรมมีอยู่ทุกวันนี้นี่เราจึงตลกสังเวชในพวกเดียวกันที่ไม่ปฏิบัติยังเหยียบย่ำทำลายศาสนาให้แหลกเหลวไปหมดยังเป็นอยู่ทุกวันในท่ามกลางกรุงสยามนี่แหละแล้วความรู้มันสูงมันต่ำเมื่อไรความรู้สูงเท่าไรเท่าไรกิเลสยิ่งครอบคลุมสูงขึ้นไปเหยียบธรรมะให้แหลกเหลวไปหมดดังที่พูดเข้ามานี่โยนเข้ามาจนกระทั่งถึงสมณศักดิ์ก็จะเอาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเนี่ยกิเลสมันดื้อด้านขนาดนั้นนะโอ้ยดื้อด้านมากทีเดียวจนตลอดสังเวชเราได้ยินอย่างนั้นแล้วเห็นกิเลสตัณหาดีกว่าธรรมหมดคนเราหมดราคาพระหมดราคาไม่มีค่าคุณแต่อย่างไรตั้งชื่อตั้งเท่าไรจรวดดาวเทียมก็ตั้งได้ถ้าเจ้าของไม่สนใจปฏิบัติจมในโลกคนน่ะเป็นผู้จมชื่อหน้าไม่ได้ไปจมนะมันจมอยู่กับคนที่ทำผิดนั่นเองถ้าทำถูกแล้วชื่อไม่ชื่อเป็นอะไรไปขอให้ตั้งให้ดีไปแล้วกันที่ท่านที่มาหานี่ก็เป็นมงคลนั่นแหละไปแล้วให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานดูกับหัวใจให้ท่านดูกับหัวใจเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าตั้งลงไปตรงนั้นนั่นแหละศาสดาของเราคือธรรมคือวินัยจับธรรมจับวินัยไว้ให้ดีปฏิบัติตามนั้นมรรคผลนิพพานออกจากธรรมวินัยเนี่ยถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วจะพุ่งถึงเลยนะเอาละวันนี้เทพเพียงเท่านั้นนะไม่เทพมากอะไรมากหรอกเทพไปเทพมามันก็เหนื่อยวันนี้ก็ไปเทพแล้วทางโน้นไปเทพที่โรงเรียนอุดมศึกษาหรืออะไรนะเกิดมาแล้วมานี่ก็มาเทพอีกเลยว่าไงเป็นยังไงฟังวันนี้เข้าใจไหมเทพวันนี้
1: เข้าใจครับผม
0: เ
1: ข้าใจครับผม
0: เออนั่นแหละตั้งใจปฏิบัตินะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: แค่นี้นี่ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: กรรมฐานฐานะแปลว่าเป็นที่ตั้งอยู่อิมังกรรมฐานังอิมังแปลว่านี้อิมานิแปลว่าโน้นอยู่ไกลกว่าอิมังอิมังแปลว่านี้นี่ก็คือกายกับใจถ้าจะพูดเป็นสองถ้าจะพูดเป็นสามก็กายวาจาใจถ้าจะพูดเป็นสี่ก็ดินน้ำไฟลมประจุกันเรียกว่ากายเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปขันธ์มันมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีในอดีตไม่ได้มีในอนาคตมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ในปัจจุบันจึงยืนยันว่าอากาลิโกไม่มีกาลไม่มีเวลาจะดูเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นก็เห็นทั้งนั้นก็มีอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ดูแรงไม่ใช่ดูลมไม่ใช่ดูที่อื่นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในสกลกายของเรานี่คำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เทศอยู่ 45 พรรษามันมีอยู่ที่กายวาจาใจของเราหมดพระบรมศาสดาเทศไม่ลำบากท่านก็บอกเอาของเราปฏิบัติเราต้องการเรียนกรรมฐานกรรมฐานก็อยู่

ในสกลละกายเป็นกรรมฐานทั้งนั้นดินน้ำไฟลมก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้เป็นกรรมฐานในธาตุดินทั้งนั้นน้ำดีน้ำเสลต์น้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำเปลวมันน้ำตาน้ำเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างกำหนดว่าเป็นธาตุลมส่วนที่เป็นธาตุไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้ทรุดโทรมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยนี่ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างนอกจากนั้นเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์อุเบกขาก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างละอย่างทีนี้เกิดแก่เก็บตายก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างกรรมฐานใดๆในไตรโลกธาตุก็รวมลงอยู่ที่กายและใจเท่านั้นกายวาจาใจเท่านั้นไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่กายวาจาใจสอนก็สอนกายวาจาใจปฏิบัติก็ปฏิบัติกายวาจาใจผลที่ได้รับก็กายวาจาใจเป็นผู้ได้รับแต่ว่านายทุนคือใจกายวาจาเป็นผู้ช่วยเป็นคู่มือผลรับได้รับเสียก็คือใจนะทีนี้พระไตรปิฎกจะย่นลงมาเป็นหนึ่งทีนี้ก็ย่นลงมาหาใจพระใจเป็นนายทุนกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าพิจารณาทั้งนั้นถ้าไม่มีใจก็ภาวนาไม่เป็นเมื่อมีใจเป็นหัวหน้าถ้าไปในทางผิดผลของใจก็ได้รับผิดตามส่วนควรค่าของเหตุเมื่อไปในทางถูกผลของใจก็ได้รับถูกตามส่วนควรค่าของเหตุที่น้อยและมากส่วนไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุผลเป็นประมาณแต่กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างคำสอนแต่ละอย่างละอย่างเป็นคำสอนที่ก้าวหน้าผู้ใดปฏิบัติตามไม่เป็นคำสอนที่ถอยหลังผู้ปฏิบัติตามไม่ให้เสียเวลาเลยผู้เก็บน้อยก็เก็บน้อยผู้เก็บมากก็เก็บมากเหมือนเกลือเหมือนพริกเหมือนน้ำตาลเผ็ดน้อยหวานน้อยเก็บเผ็ดมากหวานมากตามเหตุผลผู้ที่เก็บผู้ที่กืนผู้ที่ฉันผู้ที่กินผู้ที่ดื่มน้ำก็เหมือนกันกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างไม่ลงธรรมะเราจะมีสติพิจารณาหรือไม่เท่านั้นเดี๋ยวนี้เราจะพิจารณากรรมฐานอะไรเป็นลำเป็นสันถ้าเห็นคุณในกรรมฐานนั้นนั้นดูทีนี้เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมีจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเสียแล้วไม่ได้ล่วงไปไหนพระพุทธศาสนาล่วงไป 2,528 ก็ตาแต่กรรมฐานไม่ได้ล่วงไปด้วยความจริงของธรรมะไม่ได้ล่วงไปด้วยจริงอย่างไรก็จริงอยู่อย่างนั้นดอกบัวสี่เหล่าก็ไม่ได้ล่วงไปด้วยทั้งนี้ก็มีอยู่ทุกห้วยทุกหนองที่มีดอกบัวหรือทุกสระดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิมีอยู่ทุกการผมของเราก็มีอยู่ทุกการขนของเราก็มีอยู่ทุกการพุทโธก็มีอยู่ทุกการคุณของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ทุกการไม่ใช่ว่าเราพิจารณาแล้วจึงจะมีก็มีอยู่ก่อนแล้วของมันมีอยู่ก่อนแล้วก็พิจารณาไม่ได้สิ่งไหนที่มีอยู่ก่อนแล้วเราจึงพิจารณาได้ไม่ได้ยืมใครมามีอยู่ทุกท่านแล้วยืมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อยืมร่างกระดูกของท่านไปพิจารณาบ้างเดี๋ยวจะมาส่งก็ไม่ได้บอกของใครของมันมีอยู่ทุกอิริยาบถขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเขาลงห้วยตกไหนก็ไปด้วยเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยคงตูช่วยเพื่อนผีไม่หนีนายรู้รักกันอย่ามีราคีคายใครเก่าร่าเกลียดแทนหรือแค้นเคืองสำหรับพี่และกับน้องบิดาสอนลูกลูกมันทะเลาะกันบิดาก็เลยมาสอนน้องรับพี่ร่วมชีวีพี่ร่วมท้องเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบุกตกไหนก็ไปด้วยคงสู้ช่วยเพื่อนผีไม่หนีนายรู้รักกันอย่าได้มีราคีพาย

0: เจ็ดแทนหรือแทนเกลื่อนสำหรับพี่ข้างนอกมาให้แต่วงตระกูลกันมิดาสอนลูกพระบรมศาสดาก็สอนเหมือนกันไม่ให้ญาติวงแต่ตระกูลกันอันนี้กรรมฐานที่นี่เราจะพิจารณากรรมฐานทานวัดศีลวัดเราก็ทำแล้วไม่เป็นเครื่องอุ่นใจพอจึงภาวนาวัดจะรวมทานและศีลเข้ามาอยู่ในภาวนาวัดที่นี่จะรวมบุญของทานบุญของศีลบุญของภาวนามารวมที่ภาวนาวัดอีกวัตรักไม่ใช่วัดเวียงข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่วัดตัวดอเด็กข้อวัดประจำวันข้อวัดประจำใจข้อวัดประจำคืนข้อวัดทำบุญคู่อายุคือภาวนาทำบุญฉลองอายุก็ทำอยู่ทุกวันวันไหนมันก็เกิดอยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราทำบุญวันไหนมันก็ฉลองมันเกิดอยู่ทุกวันถ้ามันตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงเราทำบุญทำกุศลส่วนไหนมันก็ฉลองวันตายของเราอยู่ทุกวันที่ท่านสมมติเรา50วัน20วันหรือ100วันนั่นเป็นท่านสมมติเผื่อให้ประชาชนทำต่างหากไอ้แท้จริงใช่ที่แท้จริงบุญในทางปรมัตถ์เราทำอยู่ทุกวันมันก็มีอยู่ทุกวันเราทำบาปอยู่ทุกวันก็ฉลองอายุของบาปอยู่ทุกวันเราทำบุญอยู่ทุกวันก็เพิ่มบุญอยู่ทุกวันมันต้องพิจารณาอย่างนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับกิเลสไม่ทันกับความหลงของตนจะมัวไปติดอยู่แต่ปริยัติถ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกต้องติดปรมัตถ์บ้างพระมัตถ์เข้าที่กายวาจาใจพระวินัยก็พระวินัยกายพระวินัยวาจาพระวินัยใจถ้าไม่มีใจก็รักษาพระวินัยไม่ได้คนตายรักษาไม่ได้พระสูตรก็คือสูตรของกายสูตรของวาจาสูตรของใจที่ไปทำถูกทำผิดที่ไปทำดีทำชั่วเป็นสูตรที่นี่ปรมัตถ์ที่นี่ก็มัดเข้าในกายมัดเข้าในวาจามัดเข้าในใจตกลงพระสูตรก็ดีพระปรมัตถ์ก็ดีพระวินัยก็ดีก็เป็นเชือกสามเกลียวอยู่ในคณะเดียวกันเหมือนกับดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่าลูกก็เป็นเชือกสี่เกลียวอยู่ในขณะเดียวกันในสกลกายโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันนะเราไม่ต้องสงสัยไปหาทางอื่นเห็นก็เห็นอยู่ที่กายไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่กายแล้วทอดแหลงแล้วเขาทอดแหลงแล้วเขาก็ต้องงมปลาในแหในแหในอวนของเขาถ้าเขาไปงมนอกในแหนอกอวนมันก็ไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นใช่ไหมปลานั่นทันใดก็ดีถ้าเราสงสัยออกนี้จากกายจากใจไม่ทวนกระแสแล้วไม่ทวนกระแสดูแล้วมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ต้องหาเมื่อหาก็ต้องหวนเราไม่ต้องหาต้องการเวลาไหนทำได้ทั้งนั้นต้องการกรรมฐานอะไรเป็นของทิพย์ทั้งนั้นโลกทิพย์มันเป็นโลกทิพย์แล้วสกลกายวาจาใจถ้าเราทำดีก็เป็นทิพย์ไปทางดีถ้าเราทำชั่วก็เป็นทิพย์ไปทางชั่วถ้าเราจับไฟก็เป็นทิพย์ไปทางร้อนถ้าเราเว้นก็เป็นทิพย์ไปทางไม่ร้อนนั่นเป็นของทิพย์หมดถ้าเราพ้นจากกิเลสก็เป็นของมหาทิพย์ไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกไม่มาโลภมาโกรธมาหลงอีกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของทิพย์หมดเราอยากนั่งก็นั่งได้ก็เป็นของทิพย์เราอยากนอนก็นอนได้เป็นของทิพย์เราอยากทำบุญให้ทานตามสติกำลังของเราเราก็ทำได้เป็นของทิพย์ทั้งนั้นผลของการทำก็มาหาเราอีกเราคือใจใจคือเราตามสมมติไม่คัดค้านเราจะสงสัยไปไหนถ้าสงสัยมันก็สายมันก็บ่ายมันก็ค่ำค่ำคือตายบ่ายคือแก่ชราไปเปล่าสายก็คือแก่ไปบ้างแล้วแต่เช้าก็คือปฏิบัติธรรมะยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่มีอานิสงส์มากเราชอบกรรมฐานอันใดเราเลือกได้ทั้งนั้นเราไปซื้อของในตึกในร้านเขาไม่มีตังค์เขาก็ไม่ให้ไม่มีเงินเขาก็ไม่ให้เราซื้อในพระพุทธศาสนาไม่ต้องการเงินเราจะพิจารณาอะไรก็ได้ทั้งนั้นในตัวของเราน่ะกระทู้ที่นี่มาในคำพีอะไรคำทู่กระทู่ กระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจของเก่านั่นแหละยกกระทู้ขึ้นพิจารณากายพิจารณาวาจาพิจารณาใจของเก่านั่นมาจากคัมภีร์ไหนก็มาจากคัมภีร์มโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนวยาทั้งนั้นมาจากคัมภีร์ใจทำบาปก็มาจากคัมภีร์ใจทำบุญก็มาจากคัมภีร์ใจทีฆวรรคก็อธิบายยาวจุลวรรคก็อธิบายสั้นมหาวรรคก็อธิบายหลายวรรคจุลนิเทศก็อธิบายนิเทศเรียกว่านิทานนิทานของกายของวาจาของใจนั่นเองมัชฌิมนิเทศแสดงขณะกลางเรื่องนิทานของกายของวาจาของใจเอกนิเทศย่นลงถึงเอกจิตคือนิทานของจิตเอกนิบาตย่นลงถึงจิตเมื่อย่นลงทั้งจิตแล้วก็เอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญาก็รวมกันอยู่ที่แห่งเดียวไม่ได้เป็นสงครามกันแต่ความหลงความเข้าใจผิดของเราเป็นสงครามเราต่างหากสิ่งทั้งปวงไม่ได้เป็นสงครามกันมีอยู่แล้วอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ไม่ได้เป็นสงครามกันจริงอยู่ตามทุกขังจริงอยู่ตามอนิจจังจริงอยู่ตามอนัตตาสมมติก็จริงอยู่ตามสมมติวิมุตติก็จริงอยู่ตามวิมุตติสิ่งเหล่านั้นไม่มาโต้แย้งกันเราเป็นปัญหาเราโต้แย้งเราต่างหากเหตุฉะนั้นเราหัดให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงไปเป็นขั้นๆด้วยกรรมฐานใดๆในสกลละกายในสกลละวาจาในสกลละใจแล้วก็พิจารณาพุทโธพุทโธพุทโธก็มีอยู่ที่ใจใจเป็นผู้ว่าขึ้นใจเป็นผู้นึกถึงขึ้นคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณกิเลสไม่มีประมาณคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีประมาณความหลงไม่มีประมาณคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีประมาณโลภโกรธหลงไม่มีประมาณคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีประมาณถ้าจะย่นลงมาหนึ่งย่นคุณพระพุทธธรรมประสงค์ลงมาหนึ่งก็ย่นกิเลสลงมาหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าย่นสังขารลงมาหนึ่งก็ย่นศีลสมาธิลงมาอันหนึ่งเหมือนกันถ้าย่นคำสอนลงมาเป็นหนึ่งก็ย่นกิเลสลงมาเป็นหนึ่งเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทำกันโลกทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกโลกปัญญาทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกปัญญาในปัจจุบันพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถูกพร้อมกับขณะจิตที่นึกคิดก็ถูกมันรวมด้วยวิธีไหนก็บริกรรมวิธีนั้นการภาวนานี่บริกรรมไม่พอมันก็ไม่รวมบริกรรมให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดจากมันจึงรวมไว้อย่างนั้นมันก็ไม่รวมเพราะมันดื้อมันเคยไปแล้วมันเคยเที่ยวเตร่ทุกทิศทุกทางถ้าบอกให้มันอยู่แล้วมันไม่ค่อยจะอยู่แล้วต้องดึงมันมาให้อยู่เพราะมันเคยเที่ยวทัศนาจรมันทัศนาจรมาในโลกในสงสารมากแล้วจะดึงให้มันอยู่มันก็ไม่ค่อยอยากอยู่มันเที่ยวอดเที่ยวอยากแล้วมันเที่ยวทุกเที่ยวยากทำไมมันนึกคิดเสมอเสมอมันก็นึกคิดหาความสุขของมันแต่มันไม่เจอนึกอันนั้นแล้วก็ไม่เจอนึกอันนี้แล้วก็ไม่เจอมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอาหารของสัตว์ตวลิงการอาหารอาหารคือคำข้าวพัชอาหารอาหารคือสัมผัสจักขุสัมผัสโสตสัมผัสกานะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสมโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารของสัตว์อีกเพราะมีเจตนาความนึกคิดวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายอาหารทั้งหลายรวมลงไปอยู่ที่มโนวิญญาณรวมไปอยู่ที่ใจอาหารทั้งหลายเข้าใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นจะเห็นก็เป็นเรื่องของใจไม่เห็นก็เป็นเรื่องของใจจะไปโทษคนไหนก็ไม่ได้ใจจะไปโทษคนอื่นก็ไม่ถูกจะไปให้คะแนนคนอื่นมากกว่าตัวก็ไม่ถูกเพราะกายกับวาจาเขาไม่รับคะแนนเขาไม่ได้ปัดใครจะให้คะแนนเพียงไหนเขาก็ไม่รักเขาก็ไม่ปัดด้วยทบลงก็ใจเป็นที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนคือใจเป็นที่พึ่งของใจย่นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ลงมาที่ใจก็ภาวนาง่ายกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าสร้างสติก็มีใจเป็นหัวหน้า ตั้งสติในกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าเป็นมีใจเป็นผู้บังคับมีปัญญาสัมปยุตด้วยมีสติสัมปชัญญะสัมปยุตด้วยตั้งสติกำหนดกรรมฐานทุติธรรมสงฆ์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นผีก็อยู่ที่ใจถ้าเราถือผีถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่อยู่ความเกลียดข้านก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่เกลียดข้านมันก็ไม่อยู่ที่นั่น ถ้าเราไล่มันหนีด้วยความหมั่นมันก็หนีเลยมันก็หนีออกจากใจความเข้าใจผิดก็อยู่ที่ใจถ้าใจไล่ความเข้าใจผิดออกแล้วมันก็อยู่ที่ใจอีกใจอันเดียวถ้าปล่อยให้ความหลงมาเป็นเจ้าแล้วนั่นก็ไม่มีที่อยู่เก้าอี้อันเดียวสมมติปล่อยให้โจรให้มารมานั่งซักเราก็ไม่มีโอกาสที่จะนั่งต้องไล่มันหนีทุกท่านก็จะได้ลาสังขารทิ้งไว้ในโลกจะรักเขยรักงามรักเกียรติรักชังสักเพียงใดก็ตามแต่ก็ต้องปล่อยสังขารทั้งหลายทิ้งไว้ในโลกนี้โลกคือหมู่สัตว์อัญชลาพยาธิมรณะนำเข้าไปใกล้มายั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหารูปตัณหาสัทธะตัณหาคันธะตัณหารสะตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาธัมมะตัณหาเกิดเป็นวันไหนมาก็มองด้วยตารูปตัณหาเกิดวันไหนๆมาก็ฟังเสียงถ้ากำนัลได้เสียงก็สัทธะตัณหากำนัลได้รูปรูปตัณหากำนัลในกลิ่นก็คานะตัณหากำนัลในรสก็ชิวรสะตัณหากำหนัดในเย็นร้อนอ่อนแข็งก็โผฏฐัพพะตัณหากำหนัดในธรรมารมณ์ในที่ทั้งปวงมีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นก็เรียกว่าธรรมตัณหานัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีความดับตัณหาในสิ้นเชิงทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกข์ปัญญาถึงทราบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้ชื่อว่ามรรคคือศีลสมาธิปัญญามรรคนั้นมีองค์8ประการคือสมาทิฏฐิสมาอันความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคสัมมากัมสังกัปปะดำริชอบดำริจะออกจากกามหนึ่งจะออกจากกามวิตกดำริจะออกจากการพยาบาทดำริจะออกจากการเบียดเบียนสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริต4เว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันโตเว้นจากกายทุจริต3เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมวาสัมมาอาชีโวเว้นจากเลี่ยงชีวิตผิดหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตสัมมาวายามุเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานบาปเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละบาปเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลมาให้เสื่อมความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบความประกอบให้มีในตนสัมมาสมาธิตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในความเห็นถูกตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตามสติกำลังของตนฉันทะพอใจและใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดก็รวมลงเป็นเชือก8เกลียวอยู่ในขณะเดียวในปัจจุบันนั่นที่เราขยายออกก็เรียกว่าเรียงแบบเฉยถ้าเราไม่ขยายมันก็มารวมอยู่ที่นั่นตาหูจมูกลิ้นตาหูหน้าตาจมูกปากถ้าเราเห็นหน้าเราก็เห็นตาเหมือนกันเพราะอยู่แห่งเดียวกันถ้าเราเห็นหนังเราก็เห็นเนื้อเห็นกระดูกเหมือนกันถ้าเราเห็นดินเราก็เห็นน้ำเห็นไฟเห็นลมเหมือนกันก็อยู่ที่แห่งเดียวกันถ้าเราเห็นเกิดเราก็ต้องเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเหมือนกันอันเดียวกันถ้าเราเห็นอนิจจังเราก็ต้องเห็นทุกขังอนัตตาเหมือนกันเพราะอยู่ในที่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่แห่งเดียวกันหมดรวมกันอยู่แล้ว เราจะพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อกันความหลงของเราเฉยๆถ้าเราหลงเราก็จะคืนมาดูอีกในโลกอันนี้ถ้าเราไม่หลงเราก็ไม่คืนมาถ้าเราเห็นชัดแล้วเราก็ไม่คืนมาธรรมดาสิ่งไหนที่หลงมันก็ต้องคืนมาดูสิ่งไหนที่สงสัยก็ต้องคืนมาดูในใจโลกธาตุเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าอยากจะคืนมาอีกเพราะเราเบื่อจะสร้างแล้วปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ไม่ว่าจะสงสารเบื่อได้เบื่อเสียเบื่อกินเบื่อนั่งเบื่อนอนเบื่อถ่ายเบื่อหิวเบื่อโลกบรรเทาอันนั้นแล้วอันนั้นก็เกิดมาบรรเทาอันนี้แล้วอันนี้ก็เกิดมาเหมือนดายหญ้าวางเสียมไม่พอ 3-4 วันก็งอกขึ้นมาแล้วอันเดียวกันเหมือนหิวอาหารเมื่อเช้านี่ก็พากันเอาคุกคุยอยู่แต่ว่าตอนเช้าอีกก็จะเอาอีกแล้วนั่นเพิ่มกันอยู่ซึมก็ซึมแล้วเป็นทุกข์แท้ในโลกอาหารปริเยทัติทุกข์ทุกข์ในการหากินสัตว์ทั้งหลายออกหากินเสี่ยงต่ออันตรายนกหนูปูปีกก็ระวังตัวเหมือนกันเกรงว่าตัวมีอำนาจวาสนาจะมาเฉี่ยวเอาไปกินนั่นปลาตัวเล็กออกหากินก็ระวังปลาตัวโตแปลเกรงว่ามันจะมาอุ้งผงเอาไปกินคาบเอาไปกินเสือต่อเสือก็กินกันตัวไหนมีกำลังก็กินกันตัวไหนกำลังน้อยเราก็เห็นมันคุมกันอยู่ที่ภูเก็ตนั่นเออมันก็เป็นธรรมเทศนาเนี่ยเสือดาวตัวหนึ่งเสือโป่งตัวหนึ่งเสือเหลืองตัวหนึ่ง3ตัวอยู่ที่เขาต้นแซะเวลาไปบินถวายมามองเห็นอยู่ข้างบนพระทั้งหลายก็มาดูกันเสือทางนั้นไม่กลัวคนอยู่ในภูเก็ตนั่นเขาต้นแซะวนกันอยู่ตัวเล็กมันลงมาข้างล่างที่นี่ตีนเขามันเกย อย่างนี้มันลงมาทางนี้เดี๋ยวมันก็ปีนขึ้นข้างบนตัวใหญ่ก็ลงมาข้างนี้วนกันอยู่อาหารปริเยทติทุกมันก็ออกมาหากินวิวาทมูลทุกมันก็เป็นทุกสัตว์ทั้งปวงเป็นทุกมากวิวาทมูลและทุกทุกเพราะวิวาทเป็นมูลโต้เถียงเกี่ยงงอนกันกลัวแพ้กลัวชนะก็เป็นทุกเหมือนกันอาหารปริยัยทัตติทุกทุกในการหากินโดยย่อปัญจอุปาทานขันธาทุกขาปัญจขันธ์นี่เองเป็นทุกโดยย่อก็คือกิเลสเป็นทุกขันธมานมานคือปัญจขันธ์เป็นทุกกิเลสมานมานคือกิเลสเป็นทุกอภิสังขารมานมานคืออภิสังขารก็เป็นทุกเทวบุตรมานมานคือเทวบุตรก็เป็นทุกมัจจุมานมานคือมรณะอันนี้ก็เป็นทุกชนะกิเลสมารแล้วก็ชนะสิ่งทั้งปวงหมดพระอรหันต์จำพวกเดียวออกจากคุกได้พระอนาคามีก็ยังออกจากคุกไม่ได้พระอรหันต์จำพวกเดียวแต่ว่าติดคุกเบาพระโสดาบันก็ติดคุกอยู่แต่ว่ามีเวลาจะออกมีคิวที่จะออกพระสกทาคามีก็ติดคุกแต่ก็มีคิวที่จะออกพระอนาคามีมีคิวที่จะออกมากกว่าแล้วพระอรหันต์ข้ามคิวคุกไปแล้วทีนี้ผู้ทุชนคนหนาต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาเออมันก็มหันตทุกข์เพราะยังไม่มีคิวลงเข้าข้างหนึ่งครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ลมออกข้างหนึ่งก็ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ขณะจิตที่นึกขึ้นข้างหนึ่งก็เป็นครบ 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะขันไปในทางเกิดทางดับทางแปรปรวนเมื่อนายคลายเมาอันนี้แล้วก็พ้นเท่านั้นก็พ้นจากความหลงเท่านั้นพิจารณาสกลกายไม่ได้พิจารณาเพื่อจะให้เอาไปพระนิพพานด้วยพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีพิจารณาอะไรในโลกไม่ได้หวังเพื่อจะให้หอบไปพระนิพพานด้วยพิจารณาเพื่อให้เป็นเครื่องหน่ายเครื่องคลายความกำหนัดความที่หลงติดอยู่หลายภพหลายชาติเท่านั้นมีปัญหาเท่านั้นไม่มีปัญหาอื่นวันคืนเป็นวันคืนท่านผู้ใดเป็นวันคืนที่สมมติกันใช่เฉยๆชีวิตเป็นชีวิตของท่านผู้ใดไม่ได้เป็นชีวิตของท่านผู้ใดก็สมมติกันเฉยๆเดี๋ยวก็ทอดทิ้งกันหมดในไตรโลกธาตุเป็นบ้านเมืองของใครก็ไม่เป็นบ้านเมืองของใครละถ้าพูดตามปรมัตถ์ต่างก็จะได้แยกย้ายกันไปตามยถากรรมของตนว่าในส่วนสมมุติก พอประเทศชาติบ้านเมืองคนนั่นคนนี้เนี่ยศีลสำหรับกำจัดกิเลสอย่างหยาบถ้าไม่มีศีลมันก็ปฏิบัติยากเสาทั้งต้นจะไม่ถากเสียเลยจะไม่เล้าเสียเลยจะเอากระดาษทรายมาถูเลยมันก็ไม่ไหวจำเป็นก็ต้องถากออกเรียกว่าศีลใจอย่างหยาบใจอย่างกลางใจอย่างหยาบคือศีลกำจัดใจอย่างกลางคือสมาธิกำจัดใจอย่างละเอียดคือปัญญากำจัดให้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหน้าที่จะแก้แก้กิเลสของเราเท่านั้นแก้กิเลสของเราเข้าสู่ธรรมะเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นหน้าที่จะแก้ดินน้ำไฟลมก็ไม่เป็นหน้าที่จะแก้อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไม่เป็นหน้าที่จะแก้แก้เราให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้พ้นจากความหลงตามเป็นจริงเท่านั้นสิ่งอื่นไม่เป็นหน้าที่จะแก้แก้เรามาให้หลงกายแก้เรามาให้หลงใจแก้เรามาให้หลงอดีตแก้เรามาให้หลงอนาคตแก้เรามาให้หลงปัจจุบันเท่านั้นแก้เรามาให้ยินดีในโลกทั้งปวงเรายินดีในโลกทั้งปวงก็คือกายทั้งปวงคือวาจาทั้งปวงก็คือใจทั้งปวงโลกทั้งปวงที่เป็นฝ่ายพระสูตรสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินเทวโลกได้แก่ชะกามาพัชระ6ชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประพรม16ชั้นกับอรูปประพรม4ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายทั้งนั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนดอกไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเหตุฉะนั้นพระอริยเจ้าจึงมีหนทางจะเบื่อหน่ายได้ถ้าสิ่งทั้งปวงมันของเที่ยงในใจโลกธาตุเป็นของกีรังยั่งยืนอยู่ในอันใดอันหนึ่งเช่นแล้วพระอริยเจ้าการจะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารก็ไม่มีถ้ามีประตูที่จะแอบกินอยู่มองดูไม่เห็นสักประตูเสียเลยท่านจึงยอมเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารไปถ้าเราเห็นอนิจจังชัดพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเราก็ตัดสินได้ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังทั้งนั้นนั่นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเราเห็นชัดในกรรมฐานเราก็ไม่สงสัยถ้าเราเห็นในปัญญาที่ฟังมาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเราก็สงสัยถ้าเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่สงสัยพอเราบัญญัติว่าต้นลมมันก็แปรปรวนมาเป็นกลางลมเสียแล้วพอบัญญัติว่าเป็นกลางลมมันก็ปลายแปรปรวนมาเป็นท้ายลมเสียแล้วนั่นคืออนิจจังอันละเอียดคล้ายๆพยับแดดเราเห็นพร้อมมันมีทั้งเกิดทั้งแปรปรวนทั้งดับเร็วนะนั่นสังขารละเอียดก็เกิดขึ้นละเอียดก็แปรปรวนละเอียดก็ดับละเอียดอยู่ในที่นั้นไม่ได้รีรับเลยเกิดขึ้นอย่างพึงผายแปรปรวนอย่างพึงผายดับอย่างพึงผายไม่ละอายใครเลยใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหานั่นแล้วต้องไปทางลัดบ้างไปทางโค้งไม่ไหวกรรมฐานใดๆทั้งปวงมาอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดถ้าเราพิจารณาอนิจจังชัดกรรมฐานใดๆก็มารวมอยู่ที่นั่นการที่เรารวมสติลงไปสงบอยู่หมดกำลังมันก็ถอนออกมานั่นไม่ใช่อนิจจังหรอกหรือนะบุญขนาดนั้นแล้วยังเกิดยังดับเป็นอยู่อนิสงส์ขนาดนั้นก็ยังเกิดยังดับเป็นอยู่ผู้พิจารณาอนิจจังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือผู้พิจารณาทุกขังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือผู้พิจารณาอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นเป็นแต่สักว่าเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายมีแต่ทุกข์เท่านั้นก็อันเดียวกันรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นชัดในอนิจจังก็รอบโลกแล้วเห็นชัดในทุกขังก็รอบโลกแล้วเห็นชัดอนัตตาในอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเกิดแก่เก็บตายไม่มีใครปรารถนาก็ฝ่าฝืนความปรารถนาใช่แล้วก็เห็นรอบโลกอีกเหมือนกันนะเมื่อเห็นรอบโลกก็เห็นรอบธรรมอีกเหมือนกันก็เห็นรอบกิเลสอีกเหมือนกันที่นี่จะชวนให้ไปหลงอีกจะขบถคืนมันก็ไม่ขบถคืนที่เราจะสำคัญว่ามันเป็นสุขมันก็ไม่ขบถคืนเราอีกเราเห็นชัดแล้วที่จะสำคัญว่ามันเป็นของกีรังยั่งยืนเรามันก็ไม่ขบถคืนเราอีกเพราะเราเห็นชัดในภาวนาของเราไม่ได้เห็นตามตื่นข่าวไม่ได้เห็นตามที่จำมาไม่ได้เห็นตามที่ข่าวเล่าลือ ม่ได้เห็นตามครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพราะเห็นเป็นประจักษ์สิทธิในภาวนาของเราผู้ยิ่งเด่นขึ้นครูการเราฟังมาก็เป็นพยานเราอีกด้วยหรือครูบาอาจารย์ก็เป็นพยานเราอีกด้วยเป็นพยานในภาวนาของเราเราพิจารณาสกลร่างกายเต็มไปของโดยเป็นเต็มไปของเต็มไปด้วยของเปื่อยเน่ามันจริงไหมเราพิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นจริงอย่างนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์ก็เป็นพยานเราในตัวทีนี้นะครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนครูบาอาจารย์สั่งสอนภายในก็คือการพิจารณาของเราครูบาอาจารย์ภายในครูบาอาจารย์ภายนอกก็คือครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละบุคคลตลอดถึงพระธรรมทั้งพระพุทธเจ้าเป็นที่บอกทางที่บอกหนทางเราจะทำแทนพวกท่านก็ไม่ได้เราเป็นเพียงบอกหนทางให้พวกท่านพวกลูกหลานพวกคุณหนูพวกท่านทั้งหลายบางทีท่านก็เรียกคำว่าท่านทั้งหลายบางทีท่านก็เรียกว่าสูทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าสูทั้งหลายก็แสดงความคุ้นเชื่อเหมือนพูดกับลูกหลานพระบรมศาสดาที่ภาวนาเนอะใครเคยภาวนาอะไรก็ภาวนาอันนั้นของใครของมันให้เห็นไปจากในภาวนาของตนเสียก่อนถ้าพุทโธของพุทโธจริงๆให้เห็นพิกเห็นขิงกันถ้าภาวนาร่างกายก็ร่างกายจริงเดี๋ยวก็คำนั้นเดี๋ยวก็คำนี้ก็ลบตูมไม่ได้ความละนั่นภาวนาให้ติดต่ออยู่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนั่งวิธีไหนก็ไม่เป็นปัญหาหรอกจะนั่งพักเพียบก็ไม่เป็นปัญหาจะนั่งขัดสมาธิก็ไม่เป็นปัญหาจะเดินกลับไปกลับมาทางซ้ายขวาก็ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นแหละจะนอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ไม่เป็นปัญหาแต่นอนตะแคงซ้ายมันไม่ถนัดหรือนอนหงายก็ไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็พลิกมาทางขวาภาวนาได้ทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนไม่แต่หลับเท่านั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนก็เชิญรับฟังครับ
2: รถวิ่งจากนี้ไปถึงที่นั่นถึงชั่วโมงเจ็ดนาทีเวลาขากลับมาก็เท่าๆกันเพราะรถมีตำรวจทางหลวงนำหน้าเราไม่สบายใจนะให้ตำรวจทางหลวงนำหน้าแล้วเราไปเพื่อความสะดวกเราคนเดียวคนอื่นยุ่งไปหมดแตกกระจายออกสองภาคทางให้เราไปคนเดียวพุ่งขึ้นไปสบายสบายเราไม่ได้สบายใจเลยนะมันหักเป็นอยู่ในหัวใจนี่เพราะเราดูอยู่ทุกระยะนี่พอไปถึงรถคันไหนผ่านสวนคันไหนหรือว่าจะแซงคันไหนดูเขาแตกกระจายออกนี่เราเพื่อความสะดวกสำหรับเรานี่มันไม่สบายใจประการหนึ่งเมื่อเราพิจารณาแล้วความปลอดภัยก็ดีไม่ดีที่มีรถนำหน้ารถตำรวจทางหลวงนำหน้านี้ยังจะเป็นภัยกว่าไปโดยปกติที่เราพอหลบก็หลบพอหลีกก็หลีกพอแซงก็แซงนะพอรอก็รอนี่มันปลอดภัยดีอันนี้เราไปพุ่งไปแล้วขอทางเขาที่นี่บางรายเขาสะดุ้งเลยเนี่ยเขาตื่นเพราะรถทางหลวงตำรวจทางหลวงผ่านกันเขาก็หลบอย่างรวดเร็วบางทีอาจจะผิดพลาดไปได้แล้วก็ชนกับรถเราได้นะเราดูเมื่อวานนี้ดูชัดเมื่อวานมีความปลอดภัยก็ดูจะไม่ปลอดภัยยิ่งกว่าไปธรรมดาคือไปธรรมดานี่เรากำหนดพอดีพอจะรอเราก็รอพอจะแซงเราก็แซงพอจะหลีกจะหลบอะไรเราก็หลีกก็หลบตามความถนัดใจที่คิดแล้วมันไม่เกี่ยวกับผู้ใดนี่เกี่ยวกับเราโดยเฉพาะเราคิดเองหลีกเองหลบเองรอเองแซงเองด้วยความถนัดใจว่าเหมาะสมที่จะแซงเหมาะสมที่จะรอเหมาะสมที่จะหลีกอะไร อันนี้มันถ้าคิดแล้วเราว่าการตายโดยธรรมดาเราเนี่ยปลอดภัยมากกว่าเมื่อวานได้เอามาเทียบกันเวลาเราไปเขาไม่มีเจตนาแหละไอ้เรื่องที่เขาหลบเขาหลีกเราเนี่ยที่จะให้ชนเราเนี่ยเขาไม่มีเจตนาแต่มันเป็นไปได้นะแบบผู้ปรับเลยบางทีรถมันโอ้มันเหมือนกับมันหักพวงมาลัยโปกปรับเลยพอมองเห็นรถตำรวจนี่นั่นมันก็เสียหลักได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรถคันนี้หลบปั๊บแล้วคันนั้นหลบปุ๊บแล้วบอดี้รถเราไปก็ชนกันได้แล้วดูแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนไปก็ดูตอนมาก็ดูมันพวกนั้นมันก็ผูกปั๊บเขาตกตะลึงบ้างอะไรบ้างเขาก็โกรธต้นไม้บ้านเมืองนี่ไม่ใช่อะไรนี่เราก็ว่าแต่เราจะปลอดภัยไปเรื่อยๆไปเลยอย่างนี้มันไม่ปลอดภัยดูเมื่อวานเนี่ยยืนขามาเห็นชัดหลายแห่งเมื่อวานแล้วประการหนึ่งที่เป็นพื้นอยู่ในใจก็คือว่าเราไม่อยากให้ยิ่งกว่าผู้ใดเช่นเป็นความสุขเราเป็นความสะดวกเขาไม่สะดวกนี่เราทำไม่ได้ในหัวใจเรานี่มันยิ่งทำให้คิดมากนะเพราะเราไม่ได้ไปแบบอะไรแบบเบ่งแบบอะไรนั้นเราไม่มีอย่างนั้นแล้วผู้จริงๆเราไม่มีมีแต่ความเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่ในใจเลยตลอดเราไม่มีอย่างนั้นเพราะงั้นเวลาจะมีลักษณะเอารัดเอาเปรียบผู้ใดโดยไม่มีเจตนาก็ตามเราก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันเมื่อวานนี้มีอยู่หลายรายที่ทำให้เราเป็นข้อคิดขาไปก็ไม่เท่าไรขากลับมามีเวลารถมันหลีกอย่างกระทันหันปุ๊บปั๊บแล้วก็ไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยมันพลาดได้ทางนู้นก็สวนมาทางนี้ก็หลีกปุ๊บแล้วนู้นก็หลีกไปนู้นบางทีก็อาจจะชนกันได้ไปก็ไปเปิดอะไรเปิดให้เรือนพยาบาลที่บุรีก็เอาชื่อใส่ข้างล่างอันนี้เรือนพยาบาลอะไรเขียนได้หมดแล้วก็ญาณสัมปันโนไว้ที่นั่นก็เหมือนกับบ้านอะไรปันน้ำใจที่ทางนี้ทางนู้นก็เหมือนกันก็ทีนี้ผู้นั้นก็อยากทำว่าเป็นที่สบายใจเป็นที่สนิทใจอะไรอบอุ่นใจแต่เราก็คิดไปแง่นะมันเลยคนละแง่ทั้งที่ใครก็มีเจตนาว่าเป็นธรรมด้วยกันนั่นแหละแต่เราก็คิดไปแง่นะคือเราไม่ต้องการสำหรับเราเองนะไม่ต้องการให้มีชื่อมีเสียงติดอยู่ที่นั่นที่นี่เราทำประโยชน์เพื่อประโยชน์เสร็จแล้วผ่านไปผ่านไปทำไปอันนั้นเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายอย่างนี้อย่างชื่อเสียงเสียงอะไรอย่าให้เขารู้หรือปรากฏชื่อหรือนามอย่าให้เขาทราบเพราะเรื่องของเราไม่มีเราจึงให้เป็นเหมือนหลวงตาลนั่นแหละเหมาะที่สุดเลยเพราะงั้นจึงเรียกเจ้าของหลวงตาบัวเข้าใจไหมที่นี่มหาไม่ค่อยมีนะนอกจากเซ็นเกี่ยวกับเรื่องราชการงานเมืองเราจะเซ็นชื่อว่ามหานะถ้าธรรมดาแล้วบางทีก็ตาคำเดียวคือหลวงตาเขาใช่ไหมบางทีก็หลวงคำเดียวนะเขียนไม่ได้ทุกแบบแล้วเราเขียนเราเองเรื่องของเราบางทีก็หลวงบางทีก็ตาบางทีก็ครัวเสร็จแล้วบางทีก็บัวส่วนมากมักจะบัวถ้าธรรมดาก็มักจะบัวนอกจากมีเรื่องมีราวอะไรที่ตอบรับกับรายจดหมายควรจะลงชื่ออะไรให้มันเข้ากันได้กับเนื้อหาของจดหมายนั้นก็ลงได้เช่นขัวตาเลือดขึ้นหน้าอย่างนี้นะก็มีนี่ที่เขาถามปัญหามาเรื่องอะไรศาสนาอื่นเขาดูถูกหรือเขาเหยียดหยามเขาแอนตี้เขาอะไรพุทธศาสนาแล้วจะทำยังไงก็ไอเราก็ทำท่าคึกคักขึ้นเป็นตัวโมโหขึ้นเลยนะตัวโมโหตัวโสโอ้ยถ้าเป็นขึ้นว่าถ้าเป็นหลวงตาบัวนี่เป็นนายบัวขึ้นแล้วนะมาเธอใครอยากตายให้เข้ามาพ่อใครๆก็รักแม่ใครๆก็รักไม่ได้คำนึงว่าฐานะสูงต่ำโง่ฉลาดไร้ดีมีจนไรเลยแล้วแม่ของใครๆรักทั้งนั้นพ่อของใครๆรักทั้งนั้นเหรอใครอยากตายให้เข้ามาเนี่ยบางทีพูดแล้วเลือดขึ้นหน้าวนะบางทีทั้งตั้งจริงไม่ได้ขึ้นมันก็ขึ้นเลยมันขึ้นตามเหตุการณ์ต่างๆนี่นะพอเสร็จแล้วหลวงตาเลือดขึ้นหน้าหนังทั้งนั้นนะถ้าอย่างนั้นก็เซ็นเสียพอหลวงตาเลือดขึ้นหน้าไปอย่างนั้นเสียก็ว่าไปตามโลกเป็นไรไปเราก็เป็นเราอย่างนั้นวานไปก็เห็นก็เส ที่บ้านปันน้ำใจก็รู้สึกว่าชุ่มเย็นดีถ้าธิบดีนั้นว่าท่านทำประโยชน์ให้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์นี่มากเด่นเราก็จะพูดชมเชยตามความจริงนั่นแหละมีอำนาจอำมาตย์ในทางนี้ทางที่ถูกที่ดีนี่มันร่มเย็นแต่ทางกดขี่บังคับข่มเหงรีดไถอย่างนั้นน่ะมันเป็นโจรเป็นมารในลักษณะนั้นน่ะเป็นลักษณะนั้นว่าไปว่าเพราะมันผิดอำนาจอำมาตย์ในทางที่ผิดมันก็ผิดเกิดความเดือดร้อนสุดท้ายกับเจ้านายกับราษฎรก็เข้ากันไม่ได้แค่ราคาอินน้ำและอายใจเอื้อมละอาถ้าเจ้านายมีอำนาจวาสนาตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็มีไปตามศีลธรรมอยู่ด้วยแล้วนั่นแหละเย็นภายในเย็นไปหมดเลยเพราะศีลธรรมนี่เย็นทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่กับเด็กอยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับคนชั้นไหนวัยใดหน้าดูทั้งนั้นกรรมจึงเป็นของเป็นธรรมชาติที่สำคัญมากทีเดียวในความสัมผัสสัมพันธ์ต่อกันมองตามมองดูคนมีธรรมกิริยาก็ไม่แสดงตาและนิ่งนวลพูดออกมาก็มีเหตุมีผลถึงจะหนักเบามากน้อยเป็นไรเหตุผลหรือความถูกต้องดีงามจะเป็นไปตามนั้นตามนั้นเท่านั้นจะพูดแบบไหนก็ตามกิริยาที่แสดงออกมันเป็นอัตเป็นธรรมย่อมเป็นธรรมเย็นใจในตัวของเราเองหน่อยเราได้ปฏิบัติเช่นอย่างเราเป็นพระอันนี้นะวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมานี่เรารู้สึกแล้วว่าเราเป็นพระการปฏิบัติตามเรื่องของพระมันเป็นเนื้อหนังเป็นเลือดเนื้อเป็นชีวิตจิตใจอันเดียวกันกับการปฏิบัติตัวของเราในความเป็นพระมันกลมกลืนเดียวเดียวกันนั่นมันจนเป็นนิสัยแล้วที่นี่ตรวจดูตัวเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ถึงเวลานี้เป็นยังไงมีความบกพร่องในศีลในธรรมข้อไหนเมื่อเราไม่มีความบกพร่องเพราะการระมัดระวังรักษาแล้วเราก็อบอุ่นนะทางด้านจิตตภาวนาถึงจิตจะดิ้นจะดีดจะโลดจะโผนไปตามกระแสของโลกของสารเพราะกำลังของเรายังไม่เพียงพอที่จะต่อต้านกันได้นี่มันก็ไม่เดือดร้อนว่าตนไม่มีความผิดพลาดในจิตใจแต่การต่อสู้กับกิเลสฝ่ายต่ำนั้นสู้ได้ทั้งได้ทั้งเสียเจือปนกันไปมีแพ้มีชนะมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะความด่างพร้อยของศีลธรรมของตนนั่นการต่อสู้มันก็ถือว่าเป็นความดีอันหนึ่งถึงจะแพ้ก็ไม่ได้แพ้ด้วยความเสียหายแพ้เพียงว่ากำลังสู้ไม่ได้แล้วแพ้เราก็สร้างในตัวของเราแล้วเสริมกำลังเข้าแพ้ตรงไหนก็เสริมเข้าชนะตรงไหนก็จับเอาไว้คือจับเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์แพ้ตรงไหนก็จับเอาไว้เพื่อจะเสริมอันนี้ให้มีกำลังขึ้นแล้วแก้กันถ้าชนะแล้วครั้งนี้ชนะแล้วเสริมกำลังขึ้นอีกให้รวดเร็วแล้วให้ชนะอย่างอื่นที่ยังไม่ชนะเข้าไปเรื่อยๆแล้วจิตใจก็เย็นนั่นแหละคนมีธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจกับธรรมนะเราก็จะเย็นคนผู้เกี่ยวข้องมากน้อยในครอบครัวหรือสังคมหน้าที่การงานประสานกันก็จะต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วยอมรับกันง่ายๆได้ที่สุดมนุษย์เราไม่มีใครที่จะยอมรับกันได้เร็วยิ่งกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์ฉลาดด้วยความเป็นธรรมยอมรับกันง่ายๆได้ที่สุดไม่ได้ถือว่าเป็นชาติชั้นวรรณะหรือสูงต่ำหรือความโง่ความแย่อะไรแล้วถือว่าความถูกต้องใครพูดออกมาถูกต้องแล้วยึดเอาคำถูกต้องนั้นมาเป็นหลักใจหลักความประพฤติปฏิบัติและยอมรับกันทันทีอันนี้ก็เย็นไปทำงานนี่ก็ไม่ขัดไม่แย้งกันไม่ถือหมู่ถือคณะถือก๊กถือเหล่าแล้วก็ความถือหมู่ถือคณะถือก๊กถือเหล่านั่นแหละถือพวกถือพ้องนั่นแหละมันเป็นข้าศึกต่อแต่ละฝ่ายละฝ่ายแล้วสุดท้ายก็ยกทัพเข้าทุ่มกันแบบไหนก็แล้วแต่มันจะเป็นไปละนั่นเรื่องของกิเลสแล้วไม่ยอมเสียเปรียบแต่ทั้งที่เสียเปรียบตลอดเวลานะคุณชื่อว่ากิเลสแล้วมันได้ครองหัวใจใดแล้วคิดออกมาในแง่ใดแล้วมันจะต้องเสียเปรียบเจ้าของเสียเปรียบก่อนคนอื่นแต่กิเลสมันปิดเอาไว้ไม่ให้รู้นี่นะถ้าเราได้เปรียบกันแล้วถือว่าเราดีผิดเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ถือว่าเราดีกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นธรรมแล้วจะต้องรู้ตัวก่อนพอคิดออกมาไม่ดีอย่างนี้เพียงคิดออกมานี่รู้แล้วว่าเจ้าของไม่ดีไหนจะไปตำหนิคนอื่นเจ้าของไม่ดีไปตำหนิเขาอีกทำไมจะเป็นอย่างนั้นนั่นมันก็ระงับทันทีแก้คงจุดที่มันไม่ดีเช่นโกรธให้ใคร ม่พอใจในใครความไม่พอใจมันเป็นไฟแล้วนะมันเผาเจ้าของก่อนอื่นแล้วยังไม่แสดงออกไปถึงเขาก็ตามมันแสดงแล้วนี่ผู้มีสติย่อมจะทราบทันทีแล้วแก้ไขกันทันทีนะนั่นแหละธรรมะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องก็ไม่ลุกลามออกไปเจ้าของก็เย็นสบายนี่ท่านเรียกว่าธรรมอยู่ที่ไหนก็สบายด้วยธรรมจึงเป็นคู่ของโลกมาโดยลำดับเพื่อระงับดับไฟที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้เราเคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสมอแล้วคำพูดที่เราพูดส่วนมากจะไม่ค่อยได้ยินเพราะทำคำพูดเราไม่ค่อยจะเป็นคำพูดในคำพีนักเนี่ยเป็นคำพูดปากๆเถื่อนๆลกๆลุงลักไปอย่างนั้นแหละไม่ค่อยจะมีในคำพีทั้งๆที่เราก็เรียนในคำพีก็เห็นนี่เองจึงทราบว่าอันไหนมีในคำพีไหนไม่มีเพราะเรียนนั่นเองมันถึงรู้ว่านั่นคำพีนี่ไม่คำพีแต่เรื่องความจริงจริงเท่ากันจะมีในคำพีไม่มีในคำพีก็ตามได้เห็นอะไรก็เรียกว่าได้ก็บอกว่าได้เห็นนั่นก็เป็นความจริงแล้วไม่มีในคำพีก็ตามอันนี้เราเห็นอันนี้เรารู้เหตุเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เหตุนี้มีในคำพีไหมไม่อยู่ก็ตามเหตุมันมีนี่นั่นคือความจริงเห็นกันอยู่รู้กันอยู่เพราะจริงแก้ตามเหตุตามผลสิ่งที่ผิดที่ถูกประการใดก็แก้กันไปตามเรื่องตามความจริงนั่นไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งไปหากัมพีกัมพีถ้าอย่างนั้นไม่ทันกิเลสไปกินหมดกิเลสมันไม่เห็นไปคว้าหากัมพีใดสมมติว่านะเราจะโกรธจะเครียดให้ใครก็ตามไม่พอใจใครก็ตามอันนี้มันมีในคัมภีร์ไหนเราไม่เห็นอย่างคิดใช่ไหมล่ะแล้วมันเป็นไปได้อย่างสบายสบายไม่คำนึงเลยในคัมภีร์มันก็ยังเป็นกิเลสได้ทั้งไม่ได้คำนึงในคัมภีร์ถ้ามันมาในคัมภีร์ไหนนี่เช่นนายกอเนี่ยมีไหมในคัมภีร์นายขอโกรธให้นายกอเนี่ยมีไหมในคัมภีร์ในคัมภีร์ไม่มีแต่นายกอกับนายขอโกรธกันจริงไหมล่ะโกรธกันจริงแล้วก็แก้กงที่มันโกรธนี่สิเพราะนายกอนายขอก็มีในคัมภีร์การแก้นายกอนายขอที่ผิดกันไม่ให้ผิดกันก็จำเป็นเราจะต้องไปวิ่งหาคัมภีร์น่ะเข้าใจไหมล่ะที่พูดนั่นมันถึงทันกันเพราะความจริงมันมีอยู่ทั่วไปเนี่ยเราเห็นไม่เห็นก็ตามเราเห็นในคัมภีร์ไม่มีคัมภีร์ท่านจดไว้ไม่จดไว้ก็ตามก็เมื่อมันมีอยู่มันก็ต้องได้แก้กันตามเหตุตามผลที่มันมีอยู่เห็นอยู่ชัดๆปฏิเสธได้ยังไงถึงไม่มีในคัมภีร์มันก็เห็นกันอยู่นี่น่ะนี่เช่นอย่างนี้นี่กระโถนนี่ท่านเขียนได้มั้ยในคัมภีร์นี่แต่เราได้ปฏิเสธได้มั้ยว่ากระโถนนี่ไม่มีเพราะไม่มีในคัมภีร์นี่นะมันเห็นอยู่นี่ว่านั่นแหละความจริงท่านเรียกว่าความจริงเพราะงั้นการแก้เราจึงต้องให้เล็งดูความผิดถูกชั่วดีของตัวเองและพยายามแก้ไขให้จิตใจได้เย็นพอจิตใจของเราเย็นแล้วเรื่องความเมตตาความสงสารนั่นน่ะเรามีพอเป็นพอไปในตัวของเราแล้วมันก็กระจายไปข้างนอกได้ให้คนอื่นได้รับความรู้เห็นจากเราได้ถ้ามีแต่พื้นแต่ไฟนี่อยู่ธรรมดาก็เผาตัวเองอยู่แล้วแล้วเมื่อมันเผาตัวเองพอมันไม่มีทางออกมันก็ทะลักออกไปเผาคนอื่นอีกคนที่มีอารมณ์โกรธอารมณ์เครียดแค้นนี่เหมือนกับว่ามันขังไว้ภายในมันคอยแต่จะหาทางออกทางออกก็คือไฟลามทุ่งมันเองมันคอยแต่จะทะเลาะวิวาทเขาพูดอะไรเขาถูกใครก็ตามมันไม่พอใจในเราเพราะตัวไม่พอใจมันอยู่กับเรามันแสดงความไม่พอใจเนี่ยเพื่อระบายออกให้เป็นสุขมันก็ไม่สุขนี่ไม่ได้ทำคนอื่นให้ทุกข์และเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอยู่ในตัวเองด้วยท่านจึงให้ละงับด้วยธรรมพลังงานไปทำแล้วเย็นให้พยายามฝึกหัดเจ้าของอย่างนั้นนะเราเป็นนักธรรมะอย่าปล่อยให้มันออกตามอารมณ์อารมณ์นั้นน่ะเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นอารมณ์ของสิ่งที่มีอำนาจและเป็นฝ่ายต่ำด้วยนั่นแหละมันมักฉุดลากไปได้อย่างง่ายดายที่สุดโดยไม่เราไม่ได้คิดอ่านว่าอันนี้ผิดหรือถูกอะไรนะมันไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วอันนี้เวลาเราพยายามฝึกฝนรวมตัวของเราไปเรื่อยๆมันก็ค่อยทันกันไปเรื่อยค่อยตามกันไปแล้วทันกันไปเรื่อยต่อไปมันพอมันแยบออกรู้แล้วนะพอแยบเนี่ยรู้แล้วพอรู้แล้วดับกันแล้วเรื่องมันก็ไม่เกิดออกไปข้างนอกเพราะตัวนี้ไม่ได้ออกไปนี่ถูกบังคับถูกทำลายที่จุดนี้เสียมันก็กระจายมันไปกระจายมันไปเหมือนอะไรก็เรียกเหมือนคลื่นกระทบฝั่งพอกระทบปั๊บเรากระจายกันออกไปเสียอันนี้ก็เหมือนกันนี่เราพูดถึงว่าสิ่งที่มันเป็นภัยมันมีอยู่แต่เราก็พยายามแก้ไขดัดแปลงไปอยู่นี่เวลามันแสดงขึ้นมามันก็ทันกันถ้ามีการระมัดระวังตัวอยู่ด้วยอาจได้ทำแล้วเราจะต้องเป็นอย่างนี้แหละค่อยทำกันไปทำกันไปคือเวลาเข้า ถึงขั้นละเอียดเข้าไปพอมันแยบขึ้นภายในจิตนี่เท่านั้นไม่ดีนะเช่นอย่างความโกรธนี่พอแยบขึ้นมาหรือความรักความชังทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามมันแสดงความผิดปกติขึ้นมาปกติไม่รักไม่ชังสงบเย็นจิตพอเกิดความรักพับกับเพื่อมแล้วนั่นมันรู้แล้วพอเกิดความชังกับเพื่อมแล้วนี่ผิดปกติพอกับเพื่อมแล้วกับเพื่อมนั่นก็แสดงว่าจะก่อทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าฉากรักฉากไม่ว่ารักหรือชังมันจะมีฉากทุกข์ขึ้นมาด้วยกันแฝงมาตามที่พอรู้ตัวก่อเหตุคือความรักมันปรากฏขึ้นภาพความชังปรากฏขึ้นเปล่าแล้วมันดับภาพทุกข์มันก็ไม่เกิดมันเกิดไม่ทันเพราะอันนี้ดับก่อนแล้วนะนี่เราพูดถึงขั้นธรรมแล้วความละเอียดของธรรมที่เราได้ปฏิบัติที่เราได้ฝึกฝนอบรมตนจะเป็นไปได้อย่างนั้นไม่สงสัยศาสดาสอนอย่างนั้นเพราะศาสดาเคยเป็นมาแล้วได้ผลมาแล้วนี่พอถึงขั้นอย่างที่ว่าเป็นสาวกอันสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วคือสาวกอรหันต์นะอันนั้นท่านตามหมดเลยไม่มีอะไรภายในจิตใจจึงไม่มีอะไรแสดงที่ไหนเมื่อไม่มีอะไรแสดงแล้วจึงไม่มีทุกข์นะใจท่านไม่มีทุกข์ขันธ์ของท่านมีเรื่องความเก็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเพราะดินฟ้าอากาศก็ดีเพราะวิกลวิการในร่างกายส่วนใดก็ดีมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องก่อทุกข์ขึ้นมาในขันนี้เท่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะก่อทุกข์ขึ้นภายในจิตใจเพราะใจไม่มีสาเหตุที่จะก่อทุกข์ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้เนื่องจากว่าดับแล้วสาเหตุนั้นน่ะต่างกันนะเอาจิตดวงนี้แหละแต่ก่อนไม่มีอะไรหนาไม่มีอะไรดำยิ่งกว่าเอาหลังหมีมาสู้ไม่ได้เข้าใจไหมล่ะหลังหมีก็ว่ามันดำใช่ไหมดำก็จริงแต่ท้องมันยังขาวนะหมีเนี่ยอันนี้มันดำหมดเลยจะว่าไงงั้นเอาหมีมาสู้เนี่ยโอ้ยหมีเพ่นเข้าปากราบไปหมดเลยปากมันสู้ใจของเราไม่ได้มันดำคือหาช่องหาทางที่พอจะขาวจะสว่างกระจ่างแจ้งให้เกิดความสงบเลยไม่สงบบ้างเลยไม่มีอย่างนี้ทีนี้เวลาเราพยายามฝึกพอใจนี่ก็มีสมบัติเป็นสมบัติของคนเราของเราของสติของปัญญาสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมผู้ดูแลสาระประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นก็ดีหรือความชีพหายอะไรจะเกิดขึ้นภายในใจก็ดีสติปัญญาจะรับทราบถ้าเรานำมาใช้ให้เป็นเจ้าของของใจดวงนี้นะนอกจากจะปล่อยไว้เหมือนอย่างสัตว์ปล่อยออกไปนี่เขาก็สักเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาอย่างนี้เคยได้ยินไหมล่ะเขาลาบนี่คือเจ้าของไม่สนใจปล่อยไปตามบุญตามกรรมไม่นานก็ขึ้นเสียงก็ได้ยินเสียงก็ก็ก็ก็จิตก็เหมือนกันเจ้าของไม่รักษาไม่สนใจอันนี้ก็มีแต่กิเลสเอาไปก็ก็ก็ก็ก็ก็จำไว้นะถ้าเจ้าของยังรักษาอยู่พวกโจรผู้ร้ายมันก็ยังเกรงขามอยู่นะเพราะเจ้าของติดตามอยู่นี่ไม่สุวิสัยจริงจะไม่กล้าเข้ามาทะลึ่งแหละนะแต่ถ้ามีเจ้าของแล้วใครก็เอาได้เท่านั้นแหละไม่กลัวนี่จิตก็เหมือนกันไม่มีเจ้าของคือสติปัญญารักษาได้เลยว่ากิเลสตัวไหนซึ่งเป็นเหมือนกับโจรกระมังมันเข้าได้ทั้งนั้นบีบบี้สีไฟได้หมดทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยมันเป็นได้ทั้งหมดเพราะไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกันถ้ามีสติปัญญาประมัดระวังสิ่งนั้นก็ไม่ค่อยจะเข้ามายุ่งกวนอะไรมากนักถึงมันมีอยู่ถึงไม่มันมีอยู่และยุ่งอย่างนี้มันก็มีสิ่งค้านต่างๆกันมันก็สงบลงไปได้นี่เนี่ยการรักษาใจเมื่อเราพยายามรักษาที่นี่มันก็ชินค่อยชินไปพอชินเข้าไปมันคล่องตัวเข้าไปนะการรักษานี่คล่องตัวเลยไอ้นี่ความรักษาความสะดุดใจที่จะสังเกตตัวเองเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นผิดหรือถูกมันจะรู้ทันทีแล้วก็แก้ไขมันไปตามเรื่องเราจะเห็นว่าใครดีกว่าเราในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าใครชั่วกว่าเราจนลืมมองดูเราให้เรามองดูเราก่อนหนึ่งตัวชั่วคือตัวนี้แหละว่างั้นเลยตัวดีคือตัวนี้แหละตัวนักโทษคือตัวนี้แหละมันยุ่งตลอดเวลาเนี่ยก่อกวนตลอดเวลาตัวนี้แหละให้ดูตัวนี้ถ้าดูตัวนี้ต่างคนต่างดูตัวนี้แล้วต่างคนก็ปรับตัวให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อต่างคนต่างปรับตัวให้ถูกต้องเหมาะสมเวลามาค้าเข้ากันจะเป็นหน้าที่การงานประสานกันด้วยเรื่องใดๆก็ตามจะเป็นเรื่องอัดเรื่องทำทั้งนั้นชุ่มเย็นไปหมดนะนี่เราทำเข้าที่ไหนชุ่มเย็นถ้าเรื่องโลกเรื่องกิเลสเข้าที่ไหนแล้วโอ้โหไม่ได้นะแตกนะมองดูกันไม่ได้มองดูในแง่ดีไม่ได้มองดูในแง่เหตุผลเพราะกิเลสไม่มีเหตุผลกิเลสไม่มีคำว่าธรรม กิเลสคือกิเลสหลังหนีสู้ไม่ได้ว่ากันเถอะนะมันดำปึดอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรพอให้สว่างมันรู้เรื่องของมันว่ามันผิดกิเลสไม่ยอมผิดไม่ยอมรับผิดเนี่ยถ้ามันเข้าตรงไหนมันก็เป็นแหละมันเข้าในใจของเรามันจะทำใจของเราให้ผิดปกติทันทีแล้วเข้าใจนั้นก็เข้าใจนี้ก็เข้าแล้วสุดท้ายมันก็มีแต่ฆ่าศึกเข้าหากันก็ยิงเขี้ยวยิงฟันด้วยกันน่ะฟังดิมันมองกันแต่อย่างแง่ร้ายมองกันตั้งแต่เนี่ยที่จะจับคิดจับไหวจับโทษจับกรรมกันสุดท้ายก็ระบาดออกมาจนได้ทะเลาะกันใครก็ว่าใครดีใครก็ว่าใครดีที่นี่เราลองดูสิไอ้หมามันกัดกันนั่นน่ะตัวนี้ก็ว่าดีตัวนั้นก็ว่าดีโอ้ยทำท่าด้วยกันแต่ก็เวลากัดแล้วก็ไม่ใช่ขาใครละขาหมา2ตัวนั่นละมันเจ็บใช่มั้ยล่ะขาตัวเขาไม่กัดไม่เจ็บหรอกเข้าใจมั้ยตัวว่าเก่งๆมันเจ็บขาเออกัดกันเลือดสาดกับตัวยังเก่งอ่ะตัวมันบ้ามันยังเก่งนั่นแหละการทะเลาะกันคือความทุกข์เท่ากับเลือดขาหมานั่นเองพูดง่ายๆมันทุกข์ที่เราที่ว่าตัวดีตัวดีสุดท้ายมันมีแต่ชั่วนั่นไม่มีอะไรเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องความรู้ความฉลาดนั้นเอามายึดเป็นหลักนะตั้งใจปฏิบัติรักษาตัวเองแล้วการจับจ่ายใช้สอยความฟุ้งเฟ้อเหิมอันนี้ก็เป็นอบายมุขอบายภูมิทางความเสื่อมแห่งคุณภาพคุณสมบัติของมนุษย์ทางความเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งอาศัยทั้งหลายเสื่อมลงไปหมดลงไปด้อยลงไปเพราะการจับจ่ายใช้สอยไม่รู้จักประมาณมีสำหรับความฟุ้งเฟ้อเหิมนี่มันเป็นยักษ์ตัวหนึ่งอย่าว่าแต่ผีธรรมดามันเลยผีเป็นผียักษ์มันไม่กินใครละกินเจ้าของมันนั่นแหละเงินหามาได้มากน้อยเท่าไรมันเอาไปกินเรียบขโมยเขามาปล้นมาสะดมหรือมาขโมยของในบ้านนั้นบ้านนี้โอ้ยลั่นกันหนังสือพิมพ์ทั่วโลกขโมยไปขึ้นบ้านนั้นขึ้นบ้านนี้ขโมยเจ้าของขึ้นเจ้าของเข้าเจ้าของเอาไปฝากในธนาคารก็ไม่มีเหลือเลยไม่พูดหนีนะเอาฝากไว้ยังไงตามไปเอาหมดไม่มีเหลือเลยแต่เอาอย่างเลือดเย็นเลยนะขโมยตัวนี้นะพากันจำมานะมันมีไหมในเมืองดอนมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยขโมยตัวเนี้ยตัวลึกลับมากนี่ตัวฟุ้งเฟ้อเหิมตัวใช้อะไรไม่พอกินไม่พออยู่ไม่พออะไรอะไรไม่พอความไม่พอนี่คือความบกพร่องแล้วจะไหลมาความคิดหายไปพวงสุดท้ายเป็นนิสัยไม่ได้จ่ายอยู่ไม่ได้ทั้งที่ไม่มีก็อยากจ่ายตลอดเวลามีมาแล้วยิ่งเสร็จเลยไม่มีเหลือเลยฟังเลยนี่คือนิสัยใจรั่วคนเราถ้าใจรั่วแล้วเก็บอะไรไม่อยู่แล้วใจรั่วเหมือนตะกร้ามันรั่วภาชนะมันรั่วเอาอะไรไปใส่ไว้สิน้ำเอายาว่าน้ำธรรมดาในหนองในบึงในบ่ออะไรไปเอาน้ำหาสมุนมาเทใส่มันก็ไม่อยู่ถ้าลงไม่ภาชนะมันรั่วแล้วนี่ใจรั่วเหมือนกันเราอย่าว่าเพียงเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนให้เป็นร้อยร้อยล้านพันพันล้านเถอะไม่อยู่หมดไม่มีอะไรที่จะไม่อย่างชิบหายไปปวงได้ยิ่งกว่ากิเลสกิเลสคือความโลภความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมนี่เป็นตัวไฟมรรคการสำคัญมีเท่าไรมันไหม้หมดอย่าเข้าใจว่าไฟตัวนี้มันจะยอมแล้วยอมแล้วมีมากแล้วข้าสู้ไม่ไหวข้าไม่จ่ายยัดนี้ต่อไปข้าสู้ไม่ไหวข้ายอมแล้วข้ายกมือแล้วมีแต่ยกมือขอเรื่อยจะยกมืออะไรใช่ไหมล่ะแต่ยกมือยอมอย่าเข้าใจว่ามันจะยกมือยอมไม่แต่ยกมือขออีกเอาจนกระเป๋าฉีกเข้าใจไหมฝากไว้ที่ไหนเอาไปเถอะในธนาคารก็เราไปฝากเองนี่ถ้ายังไม่รู้ว่าธนาคารมีเท่าไหร่เปิดสมุดบัญชีมาดูโอ้นี่มันยังมีเท่านั้นเรียกวุฒินั่นมันเอามานั่นแหละนี่ความมูเฟอร์ให้พากันจำเอานะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีคือสิ่งทำลายสังหารตนและตลอดบ้านเมืองบ้านเมืองถ้ามีแต่สุรุ่ยสุร่ายนี่ใช่ไหมต้องมีประหยัดต่างคนต่างอำนาจต่างคนต่างรักษาระวังทุกอย่างชาติเป็นสมบัติของเราแต่ละคนละคนเราแต่ละคนละคนเป็นกิ่งก้านสาขาของชาติชาติเหมือนกับลำต้นเหมือนรากแก้วถ้าต่างคนก็ต่างทำลายสมบัติของชาติของชาติโดยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วก็เสร็จไม่มีอะไรเหลือเมื่อชาติไม่มีแล้วเราอยู่ได้ยังไงเช่นต้นไม้เนี่ยต้นมันเสียไปแล้วรากแก้วมันเสียไปแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมันอยู่ได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้นะนี่นั่นเราจึงต้องเห็นต้นไม้ทั้งหลายคือต้นมันสำคัญรากแก้วมันสำคัญยิ่งกว่ากิ่งก้านสาขาให้ฟังให้ดีนี่ก็ชาติเป็นของสำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังรักษาเพื่อเราได้อยู่รอดเพราะอำนาจของชาติปกครองอยู่นี่ร่มเย็นให้คนระมัดระวังรักษานี่เป็นอันหนึ่งอันนี้ย่นเข้ามาหาครอบครัวของเราครอบครัวของเรามีแต่คนคุ้นรู้ไม่ได้มีแต่คนจำแหนกแจกจ่ายไม่มีหยุดมีถอยไม่มีคำว่าเก็บมีแต่จ่ายไม่อั้นจ่ายไม่อั้นคนนั้นก็จ่ายนี่ก็จ่ายพ่อแม่พาลูกจ่ายลูกเห็นพ่อแม่จ่ายลูกก็จ่าย เอาแซงหน้ากันไปแซงหน้ากันไปสุดท้ายบ้านนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะนี่เท่ากับชาติอ่ะนี่ต่างคนต่างทำลายเข้าไปครอบครัวนั้นก็ล้มนะแล้วย่นเข้ามาหาตัวของตัวเองก็เป็นคนเหลวไหลเหลวแหลกนะไม่มีหลักมีเกณฑ์เลยเพราะตัวเองก็เป็นนักจ่ายมีแต่ทำลายตัวเองด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้หาประมาณไม่ได้เพราะไม่มีอันมีธรรม

0: จากไปทางไหนมากเพราะเพียงไรมีเหตุผลติดแนบไปติดแนบไปได้มาก็ได้มาด้วยความภูมิใจไม่เสียใจเพราะจ่ายด้วยความถูกต้องผลประโยชน์ได้มาก็มาเกิดบุญคุณแก่เราเนี่ยมาเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยเป็นอย่างนั้นให้พากันจำมันนะนี่แหละธรรมท่านว่าธรรมคือให้รู้จักประมาณถ้าพูดถึงเรื่องการจับจ่ายใช้สอยก็ให้รู้จักประมาณอย่าใช้ความฟุ่มเฟือยเหิมเป็นหัวหน้าแซงไปเรื่อยๆแล้วชิบหายได้คนเรามีเท่าไหร่ก็ตามแต่กองเท่าภูเขาแล้วเห็นไหมภูเขาทั้งลูกนั่นมันรถแท็กเตอร์เขาฟาดมันพังราบไปหมดเห็นไหมมันใหญ่ตัวขนาดไหนรถแท็กเตอร์มันเท่ากับปั้นเห็นไหมล่ะแล้วเอาให้เห็นชัดๆจริงในเมืองไทยเราเนี่ยภูเขามันเล็กเมื่อไหร่มันใหญ่ตัวขนาดไหนแล้วรถแท็กเตอร์มันเท่านี้อันนี้ก็เหมือนกันเงินจะกองเท่าภูเขาตามไอ้มือเรานี่มันเท่ารถแท็กเตอร์แล้วมันคว้าเรียบมาหมดเลยไม่มีเหลือนะเข้าใจไหมล่ะที่พูดเนี่ยเท่านี้ละนี่แล้วมันคว้ามาหยุดนะคว้าไปคว้ามาก็ภูเขาทั้งลูกหมดกองเงินกองภูเขาทั้งลูกเสร็จไม่มีเหลือแล้วมีอีกหมายยังถามอีกนู่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะท่านจันทร์ว่าตัณหาความทะเยอทะยานไม่มีความอิ่มพอถ้าเสริมมันเท่าไรก็เท่ากันกับไฟได้เชื้อเสริมเหมือนกับเอาเชื้อใส่ไฟไฟจะยอมเชื้อดับลงไปเพราะมีเชื้อมากเกินไปไม่มีมีแต่เผาไหม้แหลกเลยนี่อำนาจของตัณหาจะทำลายคนก็ทำลายอย่างนี้เหมือนกันพากันจำเอาแบบปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมเราเป็นลูกชาวพุทธแล้วมีน้ำท่ำนี่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวซะด้วยนะเออรักขายทั้งครูทั้งอาจารย์หรือว่าไงไม่ขายแต่เจ้าของขายทั้งครูทั้งอาจารย์ด้วยเสียท่าเหมือนอาจารย์หลวงตาบัวนี่ไม่เป็นลูกศิษย์ลูกหาไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยจึงทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเหลวไหลหมดก็แสดงว่าหลวงตานี่เหลวไหลอาจารย์พาลูกศิษย์เหลวไหลเมื่อคนสมมติว่าคนเข้ามาตำหนิท่านหลายว่าอย่างนั้นท่านหลายจะว่าไงพวกท่านนี่เป็นพวกเหลวไหลนี่เป็นลูกศิษย์ของใครลูกศิษย์หลวงตาบัวก็หลวงตาบัวเป็นพวดตัวเหลวไหลหรอมันถึงลูกศิษย์ถึงเป็นอย่างนี้ว่างจะเครียดให้เขาโกรธเขาเหรอก็มันเป็นอย่างนั้นถึงจะโกรธเขาทำไมเอาว่าอีกว่างั้นสิมันถูกต้องนี่เอาละนะพ่อที่จะให้พรนะนู้นวันเทศทุกวันด้วยยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชติอาระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังตอนนี้นะตอนกลับได้เฮ้ยปั่นนี้งานเลยเร็วเต็มตัวล่างเลยกันมีวันที่เจ็ดให้ก็จะได้ไปศาลนั่นไปเออวันที่เจ็ดตอนเช้านี่นะก็จะไปฉันที่นั่นแล้วก่อนแสดงธรรมนะเมื่อวานนี่ก็แสดงธรรมที่โน่นคือเขื่อนบนนัด
1: คุณพ่อคือระหว่างนี้กับข้าวที่จะถวายหลวงพ่อที่ศาลก็ให้ทำเป็นถุงมัดใส่ถุงถวายนะหรือจะเป็นจานไปถวาย
0: วันนั่นเป็นวันที่อารมณ์ให้ก็ธรรมดาก็ได้นะ
1: ใส่เป็นจานก็ได้
0: ธรรมดาก็ได้เพราะวันนั้นเลยได้งดทุดงวันหนึ่งเข้าใจไหมนะถ้าธรรมดาแล้วก็ไม่ได้เรางดเหมือนกับว่าพักลงไม่วันเป็นยังไงความแคบมันไม่เข้าใจบาทละ
1: ดีค่ะตอนนี้รู้มันขั้นหนึ่งขั้นเริ่มตามทันได้หน่อย
0: ๆ
1: แล้ว
0: หน่อยๆนั่นดีกว่าไม่ตามนะ
1: ตอนนี้รู้แล้วหนูอยากจะกราบเรียนถามนิดหน่อยนะก็แก่มาหลังจะปวดกระเทียนหนูอยากจะมาปฏิบัติธรรมอยู่แถวนี้แล้วหนูจะแอบดอดควันที่แถวนี้ไว้ควรซื้อไว้ไหมหรือมันจะเป็นตันหามาก
0: ไอ้เรื่องตันหาไม่เป็นแหละจะดูความกังวลวุ่นวายหลายแง่หลายทางให้เราคิดบอกโรคคุณหารตัวเองนั่นแหละดีไอ้เรื่องเป็นตันหาไม่เป็นแล้วความอยากทางมูลทางกุศลคุณงามความดีทั้งหลายนี่เป็นมากไม่ใช่เป็นตันหาความอยากไปในฝ่ายต่ำท่านเรียกเป็นตันหาความอยากไม่ใช่ว่าพออยากภาพมันนี่ก็จะเป็นปัญหาทางนั้นก็ต้องเอาคนตาปฏิบัติธรรมที่มันจะไม่มีความอยากเข้าใจไหมหรอคือคนเรานี่อยากความอยากมากเท่าไหร่นะถ้าเป็นทางต่ำมันจะทำความเสียหายเราได้มากมายที่ความอยากทางดีมากเท่าไหร่ยิ่งจะสร้างความดีได้มากคนเรา

0: มีกำลังใจมากที่สุดคนที่มีความอยากมากเนี่ยความหมายความอยากอย่างถึงใจเป็นก็ตามได้เราพุ่งเลยสร้างความดีท่านมันต้องอาศัยความอยากเป็นอะไรเป็นแม่เลยสำคัญดึงดูดด้วยและเป็นความมุ่งมั่นสำคัญดึงให้ความภาคความเพียรของอุตสาหกรรมทุกด้านมันหมุนไปตามหมดหมุนไปตามสิ่งที่ของเราหรือไอความมุ่งมั่นของเราที่จะให้สำเร็จตามนั้นสักนั้นในทางดีด้วยนะล่ะนี่ไม่เรียกว่าความอยากนี่ไม่เรียกว่าเป็นตัณหาจำเอาไว้นะอยากมากเท่าไรที่เรียกว่ามากแก่กล้านั่น
1: เอง
0: น
1: ี่หนูฝึกสติต่อได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้มันเริ่มมามี
0: แต่อย่างนั้นแล้วมาเริ่มรักษามันเริ่มมาละเริ่มปล่อยมันก็เริ่มไปถ้าเริ่มรักษามันก็เริ่มมาถ้าเริ่มปล่อยมันก็เริ่มไปกล้าก็ได้ยินเสียงก็ก้องอย่างจะยี่ถ้าปล่อยมากๆแล้วมันจะเป็นอย่างว่าเรื่องตานี่พูดแล้วต้องยกข้อเปรียบเทียบด้วยนะต้องนี่ดูด้วยอู้จะเอาหาลงตาที่ไหนมาเทศจะขนาดนี้
1: วันนี้หนูกลัวแต่ละสังเทศเรื่องปล่อยจิตออกไปแล้วคนก็จับจิตเราไปทำนู่นทำนี่แม้แต่เทศจิตใจมันจะมาหนูจะคอยระวังเข้าหนูไว้ให้ด
0: ีไม่งั้นเจ้คือมีช่วงมันจะออกอย่างนี้ก่อนอื่นอ่ะวันนี้รักษาอยู่แล้วไม่ออกเอาละไปเออเราจะให้ไล่ไหมวะบอกว่าไปยานได้ไล่ไหมวะเราจะไล่จนได้ไหมวะไปไปไหนก็มีประเทศเมื่อวานนี่ก็ประเทศเขื่อนอุบลราชประเทศทั้งกันเมื่อวานไปละไปละพี่นั่นสามโมงครึ่งแล้ว
2: มาให้ผมว่าสามว่าคือว่าไม่เกิดประโยชน์ดีมีถาดมีกำลัง
0: แต่ยืมก็ยืมมาไปที
2: ่
0: ถาดจะมีอดอยากอะไร
2: จะผมจะการไงครับ
0: อืมเนี่ยไปละเนี่ยเมื่อไรก็คือละเมื่อไรนะไปละ
2: ตัวให้ลูกแม่เว้ย
0: โอ้คนนี
2: ้ยังมีขาให้ลูกเดี๋ยวยังหมดเดี๋ยวยืมเลยต้องคนที่ยืมได้ถึงยืมแล้วต้องมาเบิ่งมันตั้งยืมได้ที่เดียวคือเก่าเลย
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
4: เส้นโพเอ็นมันรัดมันลึงมันแข็งมากนะที่เป็นคราวที่แล้ว 4-5 วันผ่านมาเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นเวลามันจะเป็นมันเป็นยืดๆนะปวดระบบภายในคืนนี้6ทุ่มพอดีมันจะแดงขึ้นมากำลังฟ้ากระหึ่มกระหึ่มเลยเป็นตั้งแต่คืนนี้จนกระทั่งเมื่อเช้านี้เดี๋ยวนี้เด็กยังไม่สั่งเลยนะเป็นของมันอยู่งั้นของเราที่ส่งเรียนจังก็เตรียมพร้อมไปหมดแล้วสลาใหญ่เมื่อวานตอนเย็นเราออกไปดูความเรียบร้อยจัดไปเรียบร้อยหมดแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็ออกเลยนี่แหละช่วยโลกเข้าใจไหมล่ะทำพระพุทธเจ้าทำช่วยโลกทำพระพุทธเจ้าช่วยโลกเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรขัดข้องการช่วยเหลือกันทั่วโลกดินแดนผสมกันทั้งนั้นไม่มีใครขัดในหัวใจแม้รายเดียวการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับโลกที่อยู่ร่วมกันเป็นความชอบธรรมศาสดาเอกพาดำเนินมาอย่างนี้ที่ว่ามหาการุณีโกนาโถมิตายะสัพพันนาพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทำประโยชน์แก่โลกหาประมาณไม่ได้เลยนี่แหละองค์ศาสดาเพราะนั้นการเสียสละนี้โลกทั้งโลกจะอยู่ร่วมกันเป็นผาสุกได้ด้วยความเสียสละนะท่านทั้งหลายให้จำมาไว้ยามีแต่กวาดต้อนเข้ามากวาดต้อนเข้ามาอะไรก็กวาดต้อนเข้ามาเป็นประเทศใหญ่เท่าไรยิ่งกวาดต้อนเอาตับเอาปอดคนทั้งประเทศทั้งโลกเข้ามาใส่ตับปอดของตัวเองนี่เรียกว่าเป็นยักษ์เป็นผีประเทศใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นยักษ์เป็นผีอันใหญ่โต ขัดกันกับธรรมอย่างยิ่งธรรมนั้นใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นความชุ่มเย็นประเทศใหญ่เท่าไร จิตใจยิ่งมีธรรมภายในจิตใจเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ถึงกันหมดนั่นแหละที่โลกอยู่ร่วมกันเป็นสุขทั้งนั้นนะการเสียสละไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นความเชิดชูจิตใจของโลกให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันและประสานความไว้วางใจซึ่งกันและกันจากความเสียสละจากเมตตาธรรมเรียกพระกัจจามาไว้ในโลกของเรานี้ มีประเทศใหญ่ๆๆมีนั่นละประมวลสมบัติทั้งหลายที่อยู่ในประเทศนั้นๆออกเฉลี่ยเผื่อแผ่กันทั่วโลกโลกจะได้มีความสงบร่มเย็นจะล่ำลือไปด้วยความเสียสละและความร่มเย็นจากการเสียสละทั่วหน้ากันนะนี่ใครก็มีแต่จะกอบจะโกยจะกอบจะโกยหาความสุขไม่มีในโลกทั้งโลกหาความสุขแจกหัวใจสัตว์โลกไม่มีเพราะความเห็นแจกตัวความเห็นแจกตัวนั่นแหละคำว่าความเห็นแจกตัวคือกิเลสตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆตัวยากตัวมารกินหมดกินไม่เลือกกินไม่เลือกนี่คือกิเลสทำนั้นแบ่งสรรปันส่วนให้ทั่วถึงกันหมดเมตตาเรากับเมตตาเขาหัวใจดวงเดียวกันความสุขความทุกข์สัมผัสสัมพันธ์อยู่ด้วยกันรู้ด้วยกันที่สิ่งใดบกพร่องมันก็รู้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นรวมลงแล้วจึงว่าโลกนี้พึ่งกันต่างคนต่างพึ่งกันไม่ใช่อยู่อัตโนนาโถคนเดียวได้อยู่ไม่ได้นะโลกมีมากมีน้อยก็อยู่เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นกลุ่มเป็นคณะไปอาศัยซึ่งกันและกันเป็นท่านเรียกว่าพึ่งกันจะขอให้มีสิ่งที่เสียสละพึ่งกันความหวังจะอยู่ที่การได้รับจากการเสียสละนั่นแหละเป็นความสุขร่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละเช่นอย่างว่านี้นะฉันเสร็จแล้วเราก็จะไปสงเคราะห์พี่น้องชาวเวียงจันทน์ประเทศลาวนี่คือใครนี่สัตว์เพศสัตว์ตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นฟังที่ละหวังความหวังอาศัยผู้อื่นผู้อื่นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะโลกใดอยู่ที่ใดหวังพึ่งกันทั้งนั้นนี่เมื่อได้รับความพึ่งพิงความสงบร่มเย็นความชื่นใจมีมาด้วยกันที่เราทำอย่างนี้ทำโดยทำจะเหลือให้ถึงกันหมดทีเดียวเลยเป็นสุขเป็นสุขอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องไปถามนะชาติชั้นวรรณะมันเอามาเหยียบกันไม่เกิดประโยชน์อะไรพวกนี้เป็นพวกหอกพวกหลาทิ่มแทงหัวใจซึ่งกันและกันยกตนเหยียบท่านยกตนเหยียบเขาว่าตนนี้ยิ่งใหญ่และเหยียบผู้น้อยนี่ล่ะตัวกิเลสตัวแป้งๆสัพเพสตานว่าสัตว์ทั้งหลายคำเดียวเท่านั้นสัตว์โลกทุกตัวสัตว์มีกรรมเป็นของตนด้วยกันนั่นแล้วจะไปจะมีใครได้ลงคอเมื่อเป็นต่างต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตนด้วยกันแล้วต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันที่จะช่วยเหลือได้ในฐานะใดอย่างนั้นถึงถูกต้องอย่าไปอยู่ถูกอย่าถามกันผิดมากเร็วมากใครเป็นคนไปดูถูกอย่าถามก็เห็นว่าตัวนี้สูงและยิ่งใหญ่มันใหญ่ตั้งแต่ลมปากใหญ่ตั้งแต่ทิฏฐิมานะความเดือดร้อนมันใหญ่เผาโลกไปเลยไม่รู้ตัวอันนี้แบบความใหญ่อันนี้แบบเป็นฟืนเป็นไฟนะให้มองเห็นกันด้วยความเมตตาสงสารเฉลี่ยเผื่อแผ่ช่วยกันช่วยกันสนิทกันหมดคนเรานะอย่าไปถามหาชาติชั้นบรรณะถามหากิริยาการแสดงออกต่อกันดีหรือเลวถ้าแสดงว่าเป็นความดีแล้วสนิทกันทันทีถ้าเลวแล้วเป็นภัยแม่ที่สุดผัวกับเมียก็ทะเลาะกันถ้าเป็นภัยต่อกันลูกเจ้าหลานเหลนในครอบครัวเป็นภัยต่อกันถ้าแสดงผิดอาจผิดธรรมนั่นถ้าแสดงถูกอาจถูกธรรมไม่ว่าใกล้ว่าไกลประสานกันเข้าได้หมดนั่นแหละคือทำไปที่ไหนประสานให้เหนียวแน่นมั่นคงไม่ใช่ไปทำลายนะทำไปเป็นเครื่องประสานแต่กิเลสไปทำลายเที่ยวหายุ่งแย่ก่อกวน เขาทำดีเราทำไม่ได้ไปจีดไปขวางเขาไปโจมตีเขาท่านนั่นท่านนี่พวกนี้พวกบัดซบเข้าใจไหมหาตั้งแต่ความเลวร้ายใส่คนที่เขาทำดีทำดีตัวเลวร้ายขนาดไหนไม่มองดูตัวของเราคนที่นี่เลวที่สุดเลวก็หมาจำนะอย่าเอาวิชาดุกิยานี้มาใช้มันจะเลวยิ่งกว่าหมาเข้าใจเหลือให้เอาวิชามนุษย์ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าดูถูกอย่าหยามกัน ทุกคนมีกรรมด้วยกันพอตัวแล้วพอตัวแล้วไปดูถูกเขาหาอะไรมีกรรมเต็มตัวทุกคนทุกคนมีแต่จะคุยช่วยแบ่งเบากันเท่านั้นให้ขอเบาลงว่าถ้าจะช่วยในฐานะใดก็จะช่วยให้แบ่งเบาลงเท่านั้นถูกต้องนะจะไม่ดีเดี๋ยวถึงแปดโมงวันนี้27/8/93
5: กลับเรียนรายการวันนี้ไหมครับ
4: ฮะ
5: กลับเรียนรายการที่ไปสงเคราะห์ที่เรียนกันวันนี้นะครับ27/49 1ข้าวสารเหนียว 2,000 ถุงถุงละ12กิโลข้าวสารแก้ว 1,000 ถุงถุงละ12กิโลปลากระป๋อง 1,000 กล่องน้ำปลา500โหลน้ำมันพืช500โหลขนมปัง500ติ๊บวุ้นเส้น500กล่องวุ้นเส้นครับกล่องผ้าขาวม้วนใหญ่23ม้วนชนิดพับ390พับรถยานพาหนะที่บรรทุกไปเป็นรถพ่วง2คันเป็นรถเทเลอร์1คันรถตู้2คันรถกระบะ5คันรถ10ล้อที่บรรทุกข้าวมาลงสีของสมหมายนะครับอีก1คัน
6: หมดแล้วครับ
4: ครับด้วยสมหมายคือว่า 1,500 ครับ
5: ครับ
4: แล้วกระเป๋าทุก2ตัว
5: ครับก็เอารถไปเลยครับ
4: 1,500ของเราเท่าไหร่ครับอีกของยากยาวใช
5: ่ก็รถเทเล่1คันรถพ่วง2คันของหลวงตา3ครับ3คันใหญ่ๆแล้วก็รถกระบะ
4: แล้วก
5: ็กระบะเล็ก5คัน
4: แล้วก็จำนวนกี่ถุงวะ
5: ตู้2คัน
4: คร
5: ับเนี่ยฮะรายการเนี่ย
4: ครับคือสั่งแล้วสั่งกล้าตัวแล้วแต่เวลาเราทราบเสียว่าจะเขาจัดยังไงไว้เลยไม่ง่ายอย่างนี้นะแล้วจัดแล้วสั่งเรื่องว่าเขาสั่ง
6: สมัยรวมนี้นะ
4: เขาเชื่อก็บอกเขา
6: ต่างหาก
4: บวกก็เดี๋ยวก็หมายพันห้าร้อยเขาเราก็พันห้าร้อยไปสามพันแต่ว่าเกิดที่ผลจำหลังไม่ทราบต้องถึงบางภาคเลยคือเขาเหนียวมากกว่าข้าวเจ้าก็ยังพันห้าเขาเจ้าเตรียมภาคแล้วเขาเหนียวมีพันเออมันก็พวกคนประชาชนจะไปรออยู่ที่อย่างว่าชื่อว่าไปรออยู่ที่อย่างมากพวกคือไปก่อนไปหลังเขาก็ไปที่อย่างที่อย่างมึงข้างราชการก็ทราบประชาชนแล้วส่งข่าวไปทราบแล้ววันที่27วันนี้บอกเมื่อคือเกี่ยวนับการไปประมาณจะ500กระสอบแกพอดีไปขัดข้องกับกฎหมายคือกฎเวลานี้เกี่ยวนับการเราในเมืองไทยเรามีน้อยมากไม่พออยู่พอกินในเมืองไทยจึงกฎหมายจึงห้ามไว้ไม่ให้ส่งออกไปเมืองนอกเมืองงามเมืองไหนก็ตามให้กินในเมืองไทยเข้าใจไหมถ้ามันไม่พอกินฟาดหมดทั้งกระสอบป่านไว้ก็ได้ก็ได้กินน้ำตาลก็กินกระสอบด้วยทำไมไม่พอหางยังไม่พออยู่บอกว่าหางกระบัวเราเลยแยกน้ำตาลไปสองกระสอบสองถุงตามติดแงบไปซะไม่เกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นราชการติดชอบไปเหมือนราชการอื่นส่วนใหญ่เราไม่เอาอะคือปฏิบัติตามกฎหมายชอบทำแล้วกฎหมายประจักษ์ทำก็เป็นกฎหมายเพราะงั้นจึงต้องเคารพเหมือนเราก็ร่วมก็จะได้น้ำการไปเพียงสองกระสอบเพราะไม่ให้เสียลวดได้ว่ะแล้วไปเสียชีวิตน้อยไปจะยื่นได้ไปเพียงสองกระสอบละ 50กิโลด้วยนะไม่ได้เต็มบาทนะก็ไปเอาอยู่มันก็กล่าวว่าประมาณเรียบร้อยก็คงจะ3โมงก็อยู่นะของเชื่อไปว่าไอ้ยอดจังไกลจะไปก่อนก็หลังพวกว่ามาทุกได้จบลงแล้วก็ประมาณไปรอที่อย่างเลยบอกไปก่อนไปหลังไปรอที่อย่างเราได้เวลาเราก็ไปของเราเองก็สั่งเสียแล้วเมื่อวานตอนไปจัดของจะจัดของขึ้นรถเขาคงจัดยังไงละมาให้ชาวประเทศลาวซึ่งเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ตายแล้วกันทั้งสิ้นนั้นให้ยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วประเทศกันวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับประชาพี่น้องทั้งหลายทางประเทศไทยเราแขนซ้ายแขนขวาคือประเทศลาวกับประเทศไทยที่เรียกแขนซ้ายแขนขวาทำอะไรกันไม่ได้เป็นแสนท่าแสนขวามาดั้งเดิมทำรุ่นยากจนมากจะสร้างที่แสนขวาจะช่วยได้ก็ช่วยกันไปช่วยกันไปอย่างไรสำหรับแม่ตาที่เราจะเอาจุดเวียงจันทร์ก่อนคือเวียงจันทร์นี่จะให้ครบที่ช่วยไปได้16ล้านเลย
7: หมดล้าน990,340 บาทคร
4: ับ อันนี้หมายถึงตาเรื่องไปวันนี้ก่อนจะไปตามไปอีกทีขาดอะไรอะไรเราจะนำมาหมดบัญชีสั่งทั้งนี้ไปให้พอที่เราตั้งจุดไปแล้วนี่คือบุรีรัมย์เพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์เวียงจันทร์ห้าแห่งนี้เราจะพยายามให้พอไว้ทั้งหมดเพราะเป็นตาเป็นสัมผัสมากเสียจะค่อยไล่เรียกไปตามกำลังทรัพย์สมบัติของเราที่อยู่มากหรือน้อยเราจะพยายามทำไปคือเริ่มตั้งแล้วล่ะสั่งแล้วบุรีรัมย์ก็เริ่มสั่ง6ล้านแล้วเพชรบูรณ์4ล้าน
7: สุโลก
4: พิษณุโลก
7: 9ล้าน50,000
4: ครับ9ล้าน50,000
7: 5ล้าน800,000ครับ
4: อุตรดิตถ์5ล้าน800,000ที่สั่งแล้วนะเวลาสั่งแล้วส่วนอุดรโอส่วนเรื่องการเราให้จัดสุดก่อนมาแล้วเป็น16ล้านคราวนี้ก็จะไปอยู่บัญชีขาดเหลืออะไรเราจะนำบัญชีออกมาพิจารณาแล้วจะให้ครบตาให้ครบเหมือนกันหมดคือ5 หน่วย5จุดบุรีรัมย์เพชรบูรณ์เพชรโลกอุตรดิตถ์เรื่องการให้ครบเหมือนกันหมดเลย5จุดนี้นะให้พอจะได้การเที่ยวก็พอแล้วเมืองไทยมันเป็นเมืองใหญ่กว่าต้องได้มากมาย ฉะนั้นเอาเพียงเท่านั้นก่อนแหละแต่ก่อนไม่มีได้เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีกว่าไม่มีเอาแค่นี้ก่อนเราจะพยายามช่วยพี่น้องทั้งหลายจนกระทั่งชีวิตสามารถเลยช่วยด้วยความเต็มอกเต็มใจเต็มธรรมล้วนๆภายในจิตใจเรื่องมนทินนี้ไม่มีในเมตตาธรรมไม่มีไม่ว่ามากว่าน้อยของที่ท่านจะไหลบริจาคผ่านเหล่านี้ออกด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆล้วนๆเพราะทำเมตตาธรรมป้าให้บริสุทธิ์ทุกอย่างออกด้วยความบริสุทธิ์ใจหมดเลยจ้ะไม่ว่าจะแง่ไหนแง่ไหนตั้งแต่ท่องคำลงมาก็ครับก็ร้อยทั้งร้อยเข้าหมดส่วนดอลลาร์เราได้แบ่งเข้าเพียง10ล้าน2แสนกว่าดอลลาร์ล่ะนี่เราก็ประกาศแล้วนี่พอถึงทีนี้ต่อไปนี้ดอลลาร์จะไม่เข้านะเราบอกเพราะเงินไทยเราหลังจากการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยยุติลงแล้วเงินไทยจะไม่พอเพราะความยากจนของคนไทยแล้วทั่วประเทศไม่ได้โบกบ้างเลยแต่ว่าเราจะต้องหมุนเอาเงินดอลลาร์นี่เขามันช่วยเงินไทยก็ทำอย่างนั้นเราทำอะไรเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราค่อยสั่งออกมานะไม่ได้สั่งสุ่ม4สุ่ม5นะเป็นให้เป็นไปตามนั้นตามนั้นที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นธรรมนะพูดง่ายๆแล้วออกตามนั้นตามนั้นเนี่ยดอลลาร์จึงไม่ได้เข้ากับหลวงละมาหนุนช่วยเงินไทย มีอะไรออกทั้งนี้แหละเพราะเงินไทยบุกบ้าว่าไม่พอ ต้องเอาดอลลาร์เข้ามาช่วยมาช่วยเลยแต่ตลอดของคำร้อยทั้งร้อยตลอดไปเลยไม่มีอะไรแตะต้องได้เลยอันนี้เราสั่งขาดเลยตั้งแต่ต้นมา เมตถีเมตตาไม่ให้มีที่จะเข้าไปแทรกให้เป็นความมองอะไรบกพร่องอะไร ในทองคำเนี่ยไม่ให้มีตลอดมาเวลานี้กำลังก็ได้11ตันเกือบจะ300กิโลแล้วมาเหรอรวมทั้งหมดเหร
7: อทองคำหลวง11ตัน37กิโลครึ่งครับ
4: เอออันนี้เข้าแล้วเนี่ย
7: ครับเข้าแล้วที่ตัวน้ำไหลซึมต้องยอดทางนู้นแล้วครับ
4: 200กว่า
8: 271
4: ใช่ป่ะที่ไหลซึม
8: 271
4: นะรวมทั้งหมดก็จะน่าจะถึง300
8: ม
4: ั้
8: ง
4: ฮะก็
8: รวมกับอีก37กิโลครึ่งก็ได้300
4: คน
8: อยู่308
4: กิโลเออๆได้เป็น300แล้วนะนั่นก็ชิลันต้องจะ300กิโลแล้วเวลาดูเท่าคำแล้วนี่เวลาเราไปกรุงเทพฯอ่ะขนไปกรุงเทพฯเท่าคำเก็บไว้ที่ตู้ดีละภัยอุดรกรุงเทพเราเช่าตู้ดีละภัยที่ราคาเราไว้เรียบร้อยทางนี้เราเข้าตู้ดีละภัยแล้วถึงเวลาไปก็เอาไปเลยเอาไปเลยเราจะช่วยพี่น้องทั้งหลายในเวลามีชีวิตอยู่นี่ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเหลือติดตัวหลงตาวัวเลยนะบอกโกงไม่มีไม่ให้มีเราจะช่วยโลกทั้งหมดเลยคิดดูที่เวลาเราตายนี่นะเขาบริจาคทานมาเพื่อเผาศพเผาเมรุเราเลยนะเงินทั้งหมดนี้ตั้งกรรมการกึกขึ้นเลยรับผิดชอบทั้งหมดเงินจำนวนนี้ไม่ให้ใครมาแตะต้องที่มาสร้างอันนั้นรู้ๆและลาฟูหัวฟ้าเพื่อไอ้ศพเน่าแฟของหลวงตาบัวไม่ให้ทำระบอกโกงนี่หีบตอนนั้นใส่ลงไปนะเท่านั้นพออย่ามาทำรูๆราวฟ้าซึ่งสมบัติเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาติขนาดไหนเอามาชุบชื้นอะไรทำไมแต่ไหมนี่แล้วก็สั่งไม่ให้ทำคนเขามาบวชได้สลายแล้วก็ซื้อทองคำเข้าสู่ข้างหลวงเป็นเวลาสุดท้ายเลิกไปเลยพูดจริงๆเลิกโดยเด็ดขาดซะด้วยพูดถึงเรื่องการช่วยด้วยจริยาอย่างนี้ไม่มีแล้วเราจะช่วยแต่เวลามีชีวิตอยู่นี้มีเท่าไหร่เอาช่วยเต็มเล็ดเต็มหน่วยมีเท่าไหร่เอาเลยไม่ถอยเพราะเราพอทุกอย่างแล้วเราช่วยโลกด้วยความเมตตาแล้วความพอในหัวใจทุกอย่างนี่แหละธรรมท่านอะไรฟังทำปฏิบัติลงไปแล้วพอถึงขั้นพอแล้วอะไรน้ำที่ไหนมาเทเหมือนน้ำเต็มแก้วเอาน้ำมาแล้วมาเทลดออกเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ลดออกนะน้ำที่เต็มแก้วใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วเต็มแล้วนะเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจแล้วล้นหมดคำว่าพอก็พออย่างเลิศเลยซะด้วยไม่ใช่พอธรรมดานะพออย่างเลิศเลยนี่เราก็พอแล้วพูดคำชัดเจนตอนก่อนที่เราจะตายบอกว่าเราไม่มีอะไรบกพร่องแล้วที่ปฏิบัติต่อโลกเราไม่มีเราพิจารณาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งพระทั้งคารวะประชาชนหญิงชายเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเราจะไม่มีพิษเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของเรานะแต่ให้มีแต่คุณมากน้อยเป็นลำดับลำดาไปเท่านั้น เขาจิตนี้ไม่มีโทษแล้วมีแต่คุณล้วนออกมากออกน้อยเป็นคุณทั้งหมดเลย นี่เราพูดให้อย่างชัดเจนเมื่อจิตเป็นคุณล้วนแล้วจะเอาโทษมาจากไหนโทษทั้งหมดมันไปจากจิตนะมัวหมองไปจากจิตอะไรไปจากจิตถ้าจิเลตคือตัวมัวหมองตัวมืดตื้อตัวเป็นไฟออกหมดแล้วจ้าเลยทีนี้ไม่มีอะไรเข้าไปแฝงละมีแต่คุณล้วนเลยแล้วจะทำอะไรกับผู้ใดก็ตามนะโลดเราพิจารณาเต็มหัวใจแล้วเราค่อยออกนะเราไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วมีข้อแม้มาแก้อย่างนั้นไม่ได้เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วออกปุ๊บเลยนี่เราปฏิบัติตัวเราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติต่อโลกก็เป็นแบบเดียวกันซึ่งเป็นแบบทำล้วนๆเหมือนกันหมดเลยจะทำให้สมบูรณ์แบบโลกได้เป็นประโยชน์แก่จากเราแล้วขอให้ได้เป็นคติเครื่องเตือนใจแก่พี่น้องทั้งหลายทั่วไปด้วยนะเราได้พยายามสละเต็มกำลังความสามารถ เวลาเราออกปฏิบัติก็เคยเล่าให้ฟังแล้วไปคนเดียวไม่ยุ่งกับใครเลยฟาดกันเลยปาท้าอยู่กับเราคนเดียวคำเป็นคำตายอยู่กับเราคนเดียวนะเอาขนาดนั้นละเอาถึงเวลาตายเอาตายมันไม่มีถอยครับว่าถอยไม่มีนี่เอาเต็มเดียวจนกระทั่งได้เต็มผลเป็นที่พอใจทุกอย่างแล้วนี่ก็ค่อยขยายออกละช่วยโลกค่อยขยายออกเบื้องต้นก็ช่วยพระซะก่อนพระวงกรรมฐานเนี่ยจะได้ฟังธรรมะเด็ดเด็ดเผ็ดร้อนจากเราที่สลาจากนั้นก็ค่อยกระจายไปเรื่อยจนกระทั่งทุกวันนี่ ธรรมที่เกิดมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ผิดพลาดและผลเกิดขึ้นมาเป็นที่พอใจอย่างนี้เวลาออกแสดงต่อโลกก็เป็นที่พอใจต่อโลกทั่วๆไปแล้วทำให้เต็มไม่เต็มหน่วยในเวลานี้ไม่ดานละมันจะตายเหมือนโลกทั่วๆไปเวลาจะก่อนตายนี่ควรจะทำประโยชน์อะไรให้โลกเอาทำทำลงไปเสียเวลานี้สำหรับตัวเราเราพอทุกอย่างไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละไม่เอาพอทุกอย่าง มีแต่ก่อนแม่ตาลูกสาวโลกขอไปที่ไหนห่วงหน้าห่วงแล้วห่วงแต่โลกที่บกพร่องนั่นแหละไม่ใช่ถ้าสมบูรณ์แล้วไม่ห่วงกันพระหลานท่านไม่ห่วงกันไม่มีห่วงกันเลยบทเรื่องที่จะมาห่วงกันไม่มีในพระหลานสมบูรณ์แบบเต็มหัวใจด้วยกันที่เกี่ยวกับห้องก็เกี่ยวกับเรื่องความห่วงก็เกี่ยวกับธาตุกับขันโลกอันนี้เป็นโลกอันนี้จังหาความสมบูรณ์พูดผลไม่ได้มันต้องบกพร่องตลอดเวลา ต้องช่วยกันไปอย่างนี้นะแล้วอย่างเรื่องจะกล่าวว่าออกเวลาเท่าไหร่ประมาณแล้วสามโมงนะสามโมงออกละใครจะไปก่อนไปหลังให้ไปเลยนะใครอยากไปก่อนไปหลังให้ไปเลยนี่ถึงเวลาแล้วเราก็ออกห้องเราไปส่วนรถติดมาทุกแล้วเขาจะไปเขาก็ไปสั่งไว้แล้วตั้งแต่วานนี้แล้วออกรถตอนบ่ายเมื่อวานไปดูของจัดเรียบร้อยแล้วนี่สั่งไว้เลยถ้าสมควรจะออกเมื่อไรให้ออกไปรอกันที่ด่านเราว่างั้นเลยไม่ว่ารถประเภทใดที่บรรทุกของนี่ไปให้ไปรอที่ด่านเราสั่งเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาเราก็ไปของเราเองเท่านั้นแหละงั้นต่อไปนี้ให้พอจะมีอะไรล่ะ
9: ผมติดกันเทศ 1,000 ครับ
4: เออ
9: ไอ้ของผม 1,000 ครับหัวหน้ากอง500
4: เหลือ
9: แล้วนี่กนกกรส่องสว่าง 2,000 บาทครับ
4: เออมาติดมาเถอะแล้วว่าเราพอแล้วแต่ใครให้มาความมั่งนะมันเป็นยังไงพ่อแบบดวงตามันเป็นยังไงเราพอแล้วทุกอย่างแล้วว่าอะไรใครให้มาความมั่งมันพออย่างไรอย่างนี้เหรอ
8: แล้ว
4: เ
8: ขาจะทำส
4: ู
8: ญดวงตาแล้วค
4: ่
8: ะ
4: เอาบ้า
9: ตาครับ
4: เ
9: หรอรถที่บรรทุกของไปเวียงจันทน์เจ้าของเขาไม่คิดค่าบรรทุกขนส่งเขาทำบุญกับหลวงตาทั้งหมดครับ
4: เออเราขอคุณอนุโมทนากับศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมกับบริจาคคราวนี้ด้วยมีรถเป็นสำคัญรถขนสิ่งของไปนี่ไม่คิดค่าอะไรเลยร่วมทำบุญด้วยกันกับหลวงตาหมดขออนุโมทนาด้วยโดยทั่วกันนะเออเอาเสร็จแล้วจะให้พรเอาข้าจะบริจาคมาก็มาเดี๋ยวนี้ยังระบบอยู่นะร่างกายไม่ทราบเป็นอะไรเราก็หายเหตุผลไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ 4-5 วันผ่านแล้วที่ประคบยาดังนั้นนึกว่าหายไปแล้วไม่หายเมื่อคืนนี่6ทุ่มเริ่มขึ้นภายในระบมหมดเลยจะ6ทุ่มพอดีเริ่มขึ้นตลอดรุ่งนี่ก็ยังไม่หายนะยังเป็นแต่จะไปถ้าหลงว่าจะเอาแล้วเอาเลยต้องไปกันจังนะแต่จะนี่แล้วก็ไป
10: ข้างทัน
4: มันก็ยังไม่มีฮะ
10: ทองคำเท่านี้ได้41สตางค์คน
4: อะไร
10: ทองคำวันนี้ได้41สตางค์ครับผม
4: เออฉะนั้นเอาหมดแล้วฮะนะมาเลยเออที่เห็นมาดิเห็นจำได้แล้วไม่ถามก็จำได
9: ้วันนี้ไม่ได้ทำ
4: ฮะ
9: เมียทำ
4: ไหน
9: สามีทำไม่เป็นเมียทำเป็น
4: เออเกือบแม่บ้านว่าไงดีทำไม่ปฏิเสธได้หรือแม่บ้านทั้งคนทำแต่ตายปฏิเสธได้หรือเพราะว่าเข้ามาที่เราว่าไว้เป็นจุดท่าจุดนี้เราทำระยะดีแล้วที่พอไปแล้วเราจะขยายทั่วประเทศไทยเป็นจุดทั่วประเทศไทยถึงดวงตานะนี่ก็เริ่มต้นจากบุรีรัมย์ไปดีไปถึงอุตรดิตถ์ไปเวียงจันทน์จากนั้นจะค่อยกระจายออกเรื่อยๆนั่นถ้าเรายังไม่ตายทั่วประเทศไทยจะไม่หยุดช่วยอย่างนี้ตลอดไปเลยเสร็จอ๋อดีให้ก่อนอิจิตังปะทิตังตุมหังสิปะเมวะสมิจฉโตสาเพภูเรนโตสังกปา จันโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพะโรโคหินาสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังจะออกเวลาเท่าไหร่ฟุ้งกลับพอดีเดี๋ยวจะออก
11: เวลาว่าเก้าโมงคร
4: ับ
11: นะกล่าวว่าเก้าโมงคร
4: ับ เก้าโมงพอดีนะ
11: ฮะ
4: เอาเก้าโมงเก้าโมงแล้วเราออกก็จะออกก่อนเราแล้วไม่ว่านะแต่เก้าประมาณเก้าโมงเราจะออกเท่านั้นละเอาเข้าใจกันด่านมันจะเต็มเลยอยู่ด่านจะเต็มเลยเต็มด่านมันตลอดบักฆ่าไงใช่ไหมใช่เหยียดหางมันคุณถามมาบอกว่าฟังให้กับใครลุกขึ้นว่าข้าวแปลว่าอะไรข้าวแปลว่าอะไร
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
12: พระปู่อาพาธพระอาจารย์ธิวามาดูแลท่านแล้วหากพระอาจารย์ธิวาอาพาธก็จะต้องยอมรับให้หลวงปู่มาดูแลด้วยจึงจะเท่าเทียมกันไม่เอาเปรียบกันซึ่งพระอาจารย์ธิวาจำต้องยอมรับสัญญาดังกล่าวมิฉะนั้นหลวงปู่จะไม่ยอมรับความปรารถนาดีจากพระอาจารย์ธิวาเป็นแน่แสดงให้เห็นถึงความไม่ถือตัวของหลวงปู่แม้ท่านจะเป็นพระเทระผู้ใหญ่มีพรรษาถึง53พรรษาแล้วขณะที่พระอาจารย์ธิวามีพรรษาเพียง20พรรษามีอารมณ์ขันแม้หลวงปู่หลุยท่านจะเป็นพระกรรมฐานแต่ท่านก็ยังคงมีความอารมณ์ขันให้ลูกศิษย์ได้พบเห็นอยู่บ่อยๆครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่อยู่ถ้ำผาบิ้งพุทธศักราช2510ท่านคงได้อ่านพบข้อความจากหนังสือพิมพ์และเห็นหน้าขันจึงจดบันทึกไว้และท่านได้แสดงธรรมะต่อท้ายข้อความนั้นข้อความในหนังสือพิมพ์นั้นคงพูดถึงความเบื่อโดยเฉพาะผู้ชายที่ชอบเบื่อเมียในข้อความที่หลวงปู่บันทึกไว้จึงพูดถึงเรื่องความเบื่อว่าเบื่ออะไรก็ไม่เท่าเบื่อเมียเบื่อกับข้าวเลิกกินแล้วกลับอยากอีกเบื่อดูหนังเลิกชั่วคราวกลับชอบดูอีกเมียไม่ใช่วัตถุเช่นนั้นเบื่อแล้วจะเปลี่ยนก็ยากจะขายก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็ไม่สนิทจะให้คนอื่นเสียก็ไม่ถนัดจะทิ้งก็ไม่รู้ว่าจะทิ้งที่ไหนเบื่อแล้วยังต้องเห็นต้องพบเข้าใกล้ก็ยิ่งเบื่อต้องเป็นเช่นนั้นนี่แหละความเบื่อถึงอุกฤษความเบื่อเกิดจากความซ้ำซากจำเจแก้เบื่อด้วยวิธีหยุดย้ายที่หรือพักหรือเปลี่ยนจะแก้เบื่อ พอและจิตเสมอๆแล้วก็พออยู่โบราณท่านว่าน้ำปักเอาน้ำบ่งเมื่อเบื่อเกิดจากความซ้ำซากหนักเข้าก็ชาจนชินการเบื่อมีขึ้นแล้วความเบื่อก็หมดได้ธรรมดาผู้ชายทั้งหมดต้องเบื่อเมียส่วนผู้หญิงเป็นเจ้าของผู้ชายต้องทนความเบื่อไม่มีความรู้สึกชนิดใดอีกแล้วที่มีฤทธิ์รุนแรงเท่ากับความรู้สึกเบื่อเมียจำเป็นจำใจต้องอดทนไปเบื่อแล้วกลับชอบเช่นนักเรียนคนหนึ่งเบื่ออาหารที่เธอกินยิ่งกินซ้ำซากบ่อยด้วยการจำเป็นจนชินต่อไปเธอกลับชอบเมื่อเธอมีครอบครัวแล้วเธอแต่งอาหารชิ้นนั้นกินบ่อยๆอัตตกิละมัฏฐานุโยคกับกามสุขขันธิกานุโยคเป็นคู่กันชังแล้วกลับรักรักแล้วกลับชังเพราะไม่เที่ยงปุถุชนมีอารมณ์วนเวียนอยู่กับอารมณ์เท่านั้นวางความรักความชังไม่ได้เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุไม่รู้เท่าสังขารปกติหลวงปู่จะเปลี่ยนสถานที่จำพรรษาอยู่เสมอเมื่อไปอยู่ที่ใดก็จะต้องเทศนาอบรมผู้คนในละแวกนั้นในระหว่างพรรษาแต่ละปีท่านจะไม่อยู่ที่เป็นประจำแต่จะเดินธุดงค์ไปเรื่อยๆเมื่อมีผู้ทราบกิตติศัพท์ก็จะมากราบนมัสการนิมนต์ท่านไปพักตามสถานที่ต่างๆการธุดงค์ของหลวงปู่ในระยะหลังปีพุทธศักราช2520ท่านมีอายุกว่า70ปีแล้วจึงไม่ได้เดินธุดงค์ด้วยเท้าเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่มีรถยนต์นำท่านไปท่านจึงมักพูดด้วยอารมณ์ขันว่าตอนนี้กลายเป็นกรรมฐานคุณนางไปแล้วคือไม่ได้สะพายบาตรแบกกรดเดินด้วยเท้าแต่เดินทางด้วยรถเป็นการธุดงค์ด้วยรถอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ได้เข้าไปโปรดแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาหัวหมากและได้เข้ารับการตรวจร่างกายด้วยเมื่อทางแพทย์ขอท่านทำทะเบียนประวัติคนไข้ท่านได้ให้ลงชื่อในทะเบียนแล้วท่านได้กรอกในช่องที่อยู่ด้วยตนเองว่าที่โปรดแต่เรื่อยๆไปก็นับเป็นอารมณ์ขันอีกอย่างหนึ่งของท่านและก็เป็นจริงเช่นนั้นชอบอ่านหนังสือหลวงปู่จะอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำแม้ท่านจะไม่อยู่ที่ไหนนานๆแต่ในการออกเดินธุดงค์ของท่านทุกครั้งนอกจากบาตรและย่ามที่ใส่เครื่องบริขารแล้วหลวงปู่ก็ยังมีห่อผ้าห่อขออีกห่อหนึ่งข้างในเป็นหนังสือและสมุดบันทึกที่นำไปด้วยเมื่อพักจากการนั่งภาวนาหรือเดินจงกรมหลวงปู่ก็เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการอ่านหนังสือพระไตรปิฎกหรืออุปสิกขาวรรณาหรือธรรมบทที่นำไปด้วยอ่านแล้วก็บันทึกข้อความที่ท่านประทับใจลงไว้ในสมุดมาในระยะหลังๆหลวงปู่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่มีผู้นำมาถวายอ่านแล้วบางครั้งก็นำข่าวมาให้ข้อคิดทางธรรมะบางคราวหลวงปู่อ่านข่าวแล้วก็เตือนพระเนตรและลูกศิษย์ให้พากันตั้งใจภาวนาเพื่อเอาใจช่วยให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญเป็นนักจดบันทึกหลวงปู่หลุยเป็นผู้ที่ชอบจดบันทึกเหตุการณ์และข้อธรรมะต่างๆนับตั้งแต่วันบวชจนถึงวันมรณภาพท่านจะจดบันทึกไว้ในสมุดหลายสิบเล่มมีสภาพและขนาดต่างๆกันตามแต่ท่านจะหาได้สมุดบันทึกของท่านจะเป็นสมุดฉีกบ้างสมุดนักเรียนบ้างเศษกระดาษที่ตัดให้เท่ากันทำปกแล้วจะได้ร้อยเรียบเป็นเล่มบ้างแสดงถึงความประหยัดมัธยัสถ์ใช้วัสดุให้คุ้มค่าซึ่งหลวงปู่จะใช้สมุดบันทึกเหล่านี้อย่างประหยัดมากบรรทัดหนึ่งบางครั้งเขียนสองแถวที่วางหัวกระดาษและท้ายกระดาษท่านก็เขียนเต็มหมดทุกหน้าเรื่องราวที่หลวงปู่นำมาจดบันทึกไว้มีสารพัดสารพันเรื่องทั้งข้อความที่ท่านได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ข้อคิดความเห็นที่ท่านสังเก และประทับใจในปฏิปทาของครูบาอาจารย์การบรรยายสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมที่ท่านผ่านพบสภาวะจิตและสภาวะกายภาวนาของท่านเองในสถานที่แต่ละแห่งในระยะหลังๆมีการปรารภธรรมที่เกิดขึ้นในใจของท่านปะปนด้วยข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานที่บุคคลและเรื่องราวต่างๆที่ท่านอ่านพบได้ยินได้ฟังหรือประสบเองและสะดุดใจท่านก็จดบันทึกไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องราวมักจะไม่ต่อเนื่องกันและไม่เรียงลำดับกวนที่บันทึกและหลวงปู่หยิบได้สมุดเล่มใดที่มีที่ว่างท่านก็จดบันทึกลงไปทันทีมีความสามารถในเชิงพรรณนาโวหารหลวงปู่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้โวหารทำให้ผู้ได้ฟังหรือได้อ่านเกิดมโนภาพคล้อยตามไปได้อย่างซาบซึ้งเช่นพรรณนาพุทธคุณในการนำบูชาพระรัตนตรัยท่านจะเกริ่นนำเป็นประจำว่าบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสในโลกนะท่านมีพระคุณมากที่สุดมากที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้คุณของพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับอากาศคนที่ปรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับนกบินในอากาศฉะนั้นเหตุฉะนั้นอัตถกถาจารย์ท่านกล่าวไว้มากก็จริงอยู่แต่สำรวมแล้วมี3อย่างคือพระปัญญาคุณหนึ่งพระมหากรุณาคุณหนึ่งพระบริสุทธิคุณหนึ่งเช่นนี้เหตุนั้นโอปนยิโกน้อมพระคุณของพระพุทธเจ้าเอามาตั้งในดวงใจของพวกเรานะให้หัวใจของพวกเรานี้มั่นอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าบางสถานที่ซึ่งหลวงปู่อยู่จำพรรษาและมีผู้ถวายกฐินหรือพระป่าท่านจะเทศชมเชยสถานที่นั้นเพื่อผู้ฟังเกิดความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและบูรณะสถานที่เช่นที่พรรณนาถึงวัดถ้ำแก้งยาวในงานกฐินเมื่อพุทธศักราช2508ดังนี้สถานที่ถ้ำแก้งยาวมีลำคลองรอบวัดมีน้ำอุปโภคบริโภคอุดมไปด้วยน้ำสะอาดสถานที่ถ้ำแก้งยาวเป็นภูเขาเอกเทศลูกหนึ่งสวยงามมีกอไผ่ตามลำคลองร่มเย็นเขียวชอุ่มเป็นสถานที่เจริญสมณธรรมแก่พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายที่ท่านโคจรมาจตุรทิศทั้ง4หลวงปู่มีมโนภาพเป็นภูเขาคันธมาศซึ่งเป็นที่อยู่ของพระประเจกกับพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งท่านได้เขียนพรรณนาให้ภูเขานี้ไว้หลายครั้งหลายจำนวนดังเช่นภูเขาคันธมาศเป็นภูเขาสูงตั้งตระหง่านสวยงามที่สุดในโลกสวยงามมากมีเขาอื่นน้อยใหญ่เป็นบริวารสวยงามมากมีแม่น้ำบนภูเขาน้ำลึกใสสะอาดมีท่าน้ำหลายแห่งเช่นท่าอาบน้ำของพระประเจกับพุทธเจ้าท่าน้ำเทพเจ้าทั้งหลายท่าน้ำกินนอนกินรีท่าน้ำคนทันและฤาษีผู้มีฤทธิ์ท่าน้ำอมนุษย์งามด้วยไม้ดอกพันไม้ทิพย์รวยรื่นนำมาซึ่งความร่าเริงบันเทิงใจเป็นอันมากควรเป็นที่ประทับของพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ด้วยความผาสุกเป็นนิจยุรันรสชาติของหน้าภูเขาคันธมาศนั้นมีรสหวานหอมชื่นใจอร่อยอร่อยเรื่องเป็นน้ำที่กลั่นกรองจากธรรมชาติดีแล้วเป็นที่ยินดีของเทพเจ้าทั้งหลายเป็นที่ยินดีของพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายดุจน้ำทิพย์จุดด้วยโอสถต่างๆต่างกว่าน้ำธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาบริโภคทุกวันนี้มีความสามารถในการโน้มน้าวใจคนสืบเนื่องมาจากความสามารถในเชิงพรรณนาโวหารของท่านทั้งนั้นไม่ว่าในงานบุญใดๆก็ตามที่หลวงปู่ไปร่วมด้วยแล้วการแสดงธรรมกถาของท่านจะเป็นสิ่งโน้มน้าวใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังให้มีความยินดีในทานสละปัจจัยบำรุงวัดมากขึ้นเสมอมาการพรรณนาของท่านจะกล่าวถึงความงามความน่าประทับใจของวัดและอนิสงส์ที่จะได้จากการที่มาร่วมกันทำบุญกุศลในครั้งนั้นๆ นอกจากนั้นเป็นที่ทราบกันว่าเมื่อหลวงปู่ไปพักอยู่ที่ใดท่านมักจะโน้มน้าวใจคนให้พากันไหว้พระ สวดมนต์รักษาศีลให้ทานและภาวนาเป็นประจำทุกวันเช่นครั้งหนึ่งที่สวนบ้านอ่างอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเริ่มแรกท่านก็จัดอบรมเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตสวนต่อมาชาวบ้านใกล้เรือนเคียงทราบข่าวก็พากันมามากขึ้นท่านได้สอนให้ทุกคนหัดม้างกายจนได้เคี่ยวให้ลูกศิษย์คนหนึ่งม้างกายได้สำเร็จคือภรรยาของนายแพทย์เจ้าของสวนบ้านอ่างนั่นเองชอบบริจาคทานในการเทศนาของหลวงปู่ทุกครั้งท่านจะเน้นถึงการบริจาคทานเสมอและตัวท่านเองก็ได้ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พระเนนอุบาสกอุบาสิกาอีกด้วยท่านเป็นผู้ถือสดงขวัตอยู่อย่างประหยัดมัธยัสถ์อยู่แล้วดังนั้นตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2526หลวงปู่ได้สั่งให้นำปัจจัยที่มีผู้ถวายทำบุญกับท่านไว้ทั้งหมดขอจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิจันทสาโรแล้วนำดอกผลไปช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์รวมทั้งจัดส่งไปทำบุญตามวัดป่าที่กันดารประมาณปีละ40วัดเรื่อยมานอกจากการให้ธรรมะและบริจาคทุนทรัพย์แล้วหลวงปู่ทำกรดให้เป็นทานอีกด้วยดังที่ท่านเคยบันทึกไว้ว่าการทำร่มถ้าแปรปรวนวิ่งเวียนศีรษะแต่พออดทนทำได้เพราะยินดีในการทำให้เป็นทานทำจนเป็นอาจินกรรมมีเมตตาอันประมาณไม่ได้หลวงปู่หลุยท่านมีความเมตตาอย่างมากต่อชาวบ้านที่ท่านได้เดินทางผ่านไปหรือได้แวะพำนักท่านเข้ากับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีในยามที่ชาวบ้านอัตคัดขาดแคลนท่านก็ช่วยแนะนำสั่งสอนการทำอาชีพต่างๆเช่นหาครูมาสอนให้ทอผ้าเวลาชาวบ้านเจ็บป่วยกันมากๆไม่มียาจะรักษาหลวงปู่สงสารผู้ป่วยเหล่านั้นก็คิดหาทางช่วยเหลือจึงได้ปรุงยาขึ้นให้ชาวบ้านใช้รักษาตัวตามที่ตำรากล่าวว่ามีพระพุทธาอนุญาตไว้ให้ภิกษุผู้อาพาธใช้ได้คือยาดองน้ำมูดเน่าชื่อหลวงปู่บันทึกตำรับยาไว้ว่ายาดองอย่างดีเยี่ยววัวดำน้ำมูดเน่าของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในบุพสิกขาเป็นอนุสาสน์ซึ่งพระอุปัชฌาย์ให้แก่กุลบุตรที่บวชใหม่เป็นยาที่สำคัญมีชื่อเสียงอย่างดีโดยไม่แพ้กับยารัฐบาลตามร้านต่างๆหมากขามป้อมหนึ่งสมอหนึ่งกระชายหนึ่งขาหนึ่งขิงหนึ่งกระเทียมหนึ่งเขาหอหนึ่งเดือบอระเพ็ดพริกไทยหนึ่งตะไคร้หนึ่งเกลือหนึ่งน้ำผึ้งหนึ่งว่านพลายหนึ่งใบมะกรูดหนึ่งใบมะนาวหนึ่งผักหนอกหรือใบบัวบกหนึ่งผักอีเลิศหรือใบชะพลูหนึ่งดีปรีหนึ่งใบมะขามหนึ่งเยื่อวัวดำต้มเสียก่อนใบสะเดาใส่บ้างนิดหน่อยใบสองฟ้าทั้งรากใบแบงลักใบกระเพราพริกใหญ่ธรรมดาเยื่อวัวดำเป็นอันขาดไม่ได้เป็นโอสถสำคัญมากทีเดียวแก้โรคเบาหวานทำที่จังหวัดจันทบุรีผ่านมาครั้งหนึ่งบ้านผือตำบลนาในท่ามโพนงามทำคราวนั้นมีชื่อเสียงดังมากวัดป่าจังหวัดปทุมธานีก็ทำเหมือนกันกินข้าวอร่อยมากกินแล้วใครๆก็ติดใจอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ดำเนินมาแล้วได้ผ่านมาแล้วตั้งหลายปีดังนี้เห็นอนิสงส์ทุกครั้งเป็นยาประมัติของพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นยาในพระพุทธองค์ศาสดาโดยตรงจะได้สั่งสอนสืบมาจนทุกวันนี้ความเมตตาของหลวงปู่ไม่ได้มีแต่กับมนุษย์เท่านั้นท่านกล่าวเสมอว่าจะต้องแผ่เมตตาไปให้ผู้ที่เป็นอมนุษย์รวมทั้งสัตว์ต่างๆด้วยความเมตตาของท่านจึงประมาทไม่ได้ครั้งหนึ่งท่านรับนิมนต์ไปพักที่ชายทะเลแห่งหนึ่งเพราะท่านเห็นว่าชาวบ้านในบริเวณนั้นหน้าดำคร่ำเครียดไม่เกิดพบแสงแห่งธรรมะเลยและพวกเขาเป็นชาวประมงท่านรับนิมนต์เพื่อให้อวาดพวกเขาได้ทำบุญบ้างหลวงปู่เป็นผู้ที่มีความอดทนในการเทศนาสั่งสอนนำสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติภาวนาแม้เวลาที่ท่านอาพาธเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตาม สมกับที่ท่านได้บันทึกไว้ว่าเราได้สละชีวิตให้ญาติโยมมาดูดกินเลือดเนื้อของเราดังนั้นในช่วงเวลาที่หลวงปู่มีอายุถึง87ปีแล้วท่านก็ยังแสดงธรรมเทศนาทุกวันเพื่ออบรมพระเนนและผู้มีศรัทธา
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
13: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกัจจังอะสวิรังโหหาสยังเอกิตังสนะเมสันติโมกขันติมาลบันธนาเอบัดนี้จะได้เทศนาในศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะในตรัสรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเพิ่มพูนสติปัญญาของท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีแด่ที่ดีภาพกันมีความเชื่อความละสายวางเพื่ออยากฟังพระธรรมเทศนาหรือพากันมาประชุมกันในธรรมสภาสลานี้หรือพากันตั้งใจกระทำการบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่เพื่อของตนด้วยอานิสงส์บูชาด้วยปฏิบัติบูชาอันเป็นการบูชาโดยยิ่งให้เกิดมีขึ้นในตนของตนเช่นนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากรรมวจรในยิ่งใหญ่เป็นเตรียมอยู่ในคิดสันดานของพวกสันทั้งหลายบริวณอยู่แล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสเพื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ว่าจะไปโปรดพวกปัญจวัคคีย์ไปพบพวกพัทธวัคคีย์พวกลูกกษัตริย์สามสิบที่พากันนั้นหญิงเป็นคู่กันเป็นคู่ๆหญิงก็30ชายก็30รวมกันเป็น60เป็นคู่กันไปเยี่ยมไร้ฝ่ายเป็นไปโกรธพวกอุรุเวลากัสสปาละมังเนี่ยนี่ล่ะท่านนี้หญิงแพทย์สยาเอาไปมันบ่มีคดพันกันผู้ชาย30ท่านนี้ผู้หญิง29เลยสาวหญิงแพทย์สยาผู้หนึ่งไปมันก็จึงขโมยไปหอดไล่ฝ้ายเล่าพากันเสียงเครื่องเสียงตัวกษัตริย์ออกไปนุ่งเครื่องเข้าป่าเที่ยวดูไล่ฝ้ายหญิงนั้นมันไปไปมาม่ามันลบมาเอาเครื่องแจ้งตัวนี้ถึงว่าก็เลยว่ามีอันที่แจ้งเครื่องแจ้งตัวกลับเขาเมื่อแล้วก็ตามหาไปพบพระพุทธเจ้าไปถามพระองค์ว่าท่านเดินมาจะพุ่นเห็นผู้หญิงถือเครื่องหลายๆกายผ่านไกลไปไหมกายผ่านไปไหมเขาบอกพระองค์พันว่าตอบคำนั้นพระองค์พันถามเคลื่อนว่าหาหญิงดีหรือหาตัวดีพระว่าจริงสิพวกนั้นพันมีวาสนาพันตอบถูกแต่หาตัวนั่นแหละดีจริงสิล่ะเราสารสั่นเหนียวหูสั่งเจ๊สั่งเราสิเข็ดที่ต้าหาตัว พลเลยเทเรื่องหาตัวยังกล่าวแล้วหาให้รู้จักตัวของตัวว่าบนใดมันดีบนใดมันบ่ดีใครก็ถือว่าตัวดีๆแล้วหาดีแม่งเบิ่งกันน่ะมันจะมี

็ได้ปฏิบัติตามคำสอนพระองค์กับลูกเองถึงจะมีผู้สอนกับเจ้าเชี่ยนเกศเสียนให้ไม่ยากเท่านั้นเพราะแม่งเสียวทำให้ผู้ใดให้ผู้นั้นนี่สุดได้ผู้นั้นต้องปฏิบัติเอาเองเหมือนยังกินเขาให้กินแท่นกันบ่ได้หรือนั่งให้กินนั่งแท่นกันบ่ได้เหมือนยังนั่งนี่ละจังว่าเมื่อพวกปัญญาพัฒนาที่สอบว่าหาตนนาดีโค้งก็เทศให้หาตนว่าของปฏิปุณณ์มันตัวดอกผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นเนี่ยรับใจใส่ปอดกระดูกกระเดี่ยวมันบดเป็นปฏิปุณณ์มันจะเป็นตัวอะไรอย่างไรใครจังอยากได้ของปฏิปุณณ์มากกอดมัดจิ้งมัดเหยียดมัดทิ้งมันโมนี่นี่จะเกียรแท้จริงมันเต็มเล่าอยู่เลยอะเล่าเพราะว่าเล่าบนพวกมีปฏิกุลว่าจะง่ามว่าจะดีขันมาที่จะหน้าหาง่ามมองเราบ่เห็นนี่แค่เลยการที่จะรู้ว่าง่ามหรือบ่ง่ามที่จะหน้านั่นเล่าต้องเลิกเอามากินเบิ้งผมคนเล็บฟันหนังที่กินได้หรือไม่ตลอดน้ำหมูน้ำลายเนื้อไข่ที่กินได้หรือไม่มันยังที่หูจักว่าตัวเป็นปฏิกูลแท้จะเป็นของปูนกันยิ่งหลายแล้วจะของตัวก็ยังบอกล้ากินได้แล้วเราคิดว่าเรื่องใดคิดว่าตัวง่ามบนใดจะเอาความปฏิกูลที่มาเป็นตัวมันก็เป็นไปบ่ได้ละใครที่อยากได้มันมีอยู่ก็ยังเกลียดอยู่แล้วถ้ามาดอกมากก็บ่ได้เอาไว้มีแค่ล้างกินน้ำบุกน้ำลายจะมีแค่ทมกินเจ็บให้มันเกลี้ยงปากดังจมูกบ่ได้ดอกเจ็บมอยมันมีติดก็เพราะเกลียดมันเนี่ยเมื่อใกล้มันดอกเป็นปฏิกูลก็เป็นอาบน้ำล้างสาสางเนี่ยมีสบู่สูสมิดให้มันออกปฏิกูลเนี่ยมันเป็นยังที่ล่ะยังว่าขันธ์ฐานมันสะอาดไถ่ที่เป็นไถ่ที่เจ็ดที่ล่างก็เอาไว้ให้มันติดตัวคือจังแล้วได้ดอกไม้มาทัดได้แป้งหอมมาผ้าแล้วก็ยังเฮ็ดกันแดกว่ามันดีบัดของตัวออกต้องบ่เฮ็ดเอาเป็นแป้งผ้าจะเสียน้ำบุกน้ำไล่ต้องบ่ท่าหัวนี่ที่ง่ายที่ใส่ออกต้องมาบ่เอาผ้าผ่าผ้าแฝกไปยังที่ให้มันติดไปให้มันงามไปยังสั้นมันเป็นปฏิกูลเนี่ยกันพิจารณาอังเสียขันโมพิจารณาอังเสียโมเห็นดอกแล้วเท่านั้นล่ะได้ยินใจซื้อมันปฏิกูลปฏิกูลอยู่หันล่ะยังว่าสันทิทิโกผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจะเห็นธรรมของพระองค์เองผู้พิจารณาอังเสียเรียกว่าผู้ปฏิบัติบ่แม่นสิเฮ็ดอย่างอื่นก็เป็นปฏิบัติยังได้ว่าว่ามันบ่มีปฏิบัติระหว่างอยู่นะโลบพิจารณามีจะอยู่อยู่ซื่อๆพระพาดีเน่นก็ได้หลุดยังซื่อๆเสียๆเล่นๆนั่งๆนอนๆอยู่ซื่อๆเพราะว่าตัวเป็นผู้ปฏิบัติก็ยังว่าอยู่ถึงปุดถึงแม่เขาไม่ที่ก็อย่างนั้นถึงอยากถึงโยมก็อย่างนั้นมันเราบกึกบกกองให้มันเห็นตามขั้นสอนพระพุทธเจ้าลงไปได้เนี่ยเมื่อมันไปเห็นทั้งสั้นมันก็บอกเป็นผู้ใดว่าจิตเห็นขั้นของพระองค์แล้วเพราะตัวบอกเป็นผู้ปฏิบัติเดี๋ยวมันรู้เองได้ยังไงเนี่ยนี่ล่ะกันหากว่าบ่รู้เองแล้วกับผลมันสิได้ยังไงอาการดิโผล่เนี่ยว่ามันได้รับผลบ่มีการพิจารณาย่ำใดรู้แก้มย่ำใดได้รับผลย่ำนั้นบ่เหมือนกับเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ำเฮ็ดเดือนนี้ไปได้เดือนหน้าเฮ็ดงานอีสานปลูกมะเขือมะแตงปลูกที่นี่เขาโคตรเสรีไปได้กินเดือนหน้าบ่แม่นเฮ็ดลงเวลาใดเฮ็ดได้ผลเลยนานาเฮ็ดทำได้รับความกินบานเย็นอยากกินลงเวลานั้นเนี่ยกับบ่เฮ็ดนั่นคือจะได้เราซ่อมขึ้นบานแล้วอยากกินยังไงฮะเนี่ยคำพระองค์กล่าวไว้เลยดีเลยก็ดีว่ามันดีว่ากล่าวยังเขากล่าวในหนังสือเด็กเลี้ยงตามแบบไม่ใช่อย่างนั้นกล่าวโดยความมันเป็นแล้วยังปฏิปุ่นนั่นเสียมันเป็นแล้วพระองค์กล่าวตามมันเป็นแล้วนั่นก็ยังว่ามันดีว่ามันกล่าวผิดกล่าวดีกล่าวถูกก็มันเป็นแล้วก็ว่าให้มันตามมันเป็นเราฝันบ่เลยบ่ว่ามันเป็นซ้ำเราว่าจนแต่ดีๆที่ว่าพูดอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้า

ันออกนอกคำสอนพระพุทธเจ้าตัวจำใส่แต่ที่ว่าเราเชื่อจำใส่เชื่อเราบ่ให้บ่เห็นคำสอนพระองค์แค่อย่างเดียวยังไปเห็นคำโลกโลกทุกคำเป็นว่าพระนิพพานหรือว่าเห็นดีแล้วเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เพราะว่าโมของพระองค์เพราะว่าโมยังไงแล้วมาบ่เห็นตามพระองค์แค่อย่างเดียวเลยแล้วมาเห็นตามพระองค์มันไม่เป็นโมเลยเลยมูเดลักษีละดิเห็นเสียเห็นไปตามโลกจริงสันโลกมันก็เป็นเดลักษีตัวนั้นเนี่ยนี่ละจังว่าสิว่าท่านของพระองค์กล่าวไว้โดยดีกล่าวถูกเพราะมันจริงแล้วพระองค์กล่าวตามมันจริงถูกจริงทุกอย่างจะพูดถึงความเหนื่อยความทุกข์จริงเสียมันก็มีอยู่แล้วพระองค์ตามก้าวตามความมันนี่อยู่แล้วให้เขารู้เท่านั้นพอเราบ่รู้เราว่าจะดีดีอยู่เดียวเราว่าจะรู้เล่าอยู่เนี่ยมันเลยเป็นอัตตาสระอัตตาตัวตนมันเป็นอาสระคือความถือตัวว่าเป็นตัวเป็นตนมันในมืดมนซะเนี่ยอาสระนั่นเป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องดองใจให้มันเมาให้มันมืดมันมนเหมือนกับว่าเล่าเอาเขาดองผักผักมันมีรสขมบ้างเคี้ยนบ้างบัดเอาเขาใช้เข้าไปเราสมทั้งหมดมันถูกต้องเลือดเขาทันใดเมื่อเล่าเป็นผู้มีใจมันถูกดองด้วยความว่าถึกตัวว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่ามันเล่าดีมันกระดองเข้าใจแล้วให้มันเมาไปตามเรื่องว่าเล่าว่ามีว่าเล่าไปเฉลี่ยไปจังหวะตาแต่ว่าตนสวะมันความถือตัวตนเป็นอาสวะอันไงสูงที่กว่าอาสวะอื่นว่างบ่ได้ดีไฟใหม่บ้านใหม่เฮือนยังถิ่นได้ของเงี้ยพ่อบัดตัวถิ่นบ่ได้ดีเอาแลนหนีเนี่ยตกน้ำตกตาเฮือนลมเฮือนจมนั่นเสียของยังถิ่นได้แต่ขอให้ตัวหลอดก็เป็นการดีเนี่ยยังว่าตัวนี่มันสำคัญมากเลยเป็นของที่ถือมากก็คล้องก็นั่นก็ซ่อมทีเดียวล่ะก็จริงๆเลยยังไงว่ามันเป็นเครื่องดองเขาใจตัวยั่วความถือเสียแล้วให้มืดมั่นยุ่งเส้นล่ะมันเป็นอาสระมันเหมือนกับสนิมเกิดทับเล็กว่าหินเล็กเสมอนี่จะสนิมยันเหื่อเสียผลที่สุดเล็กก็เลยสืบสนิมกัดแล้วเช่นนั้นใช้งานบ่ได้อันนี้ใจเราก็ใช้สักงานบ่ได้ล่ะอันเนี้ยมันเกิดอาสวะเหมือนกับสนิมมันออกอาจับมันอันทับถมในมันเต็มเส้นเหมือนจังสัตว์มันก็ได้แค่ล่ามแต่ล่ามดูจะสั่นเหลวเด็กจะบุกจะอ้างดูสั่นเหลวมันบ่ได้ความเบื่อความบานก็เสียเหลวนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างว่าเล่าสิว่าเล่าถือสัตว์ถือของมากกว่าเล่ามันก็แม่นแล้วไปคิดเบื้องหาไข่ใหม่บ่ตกเพื่อนบ่เพียงเสียอาจกน้ำบ่มันถิ่นได้ตัวเราถิ่นบ่ได้เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดโรคเกิดไข้หรือหากว่าเกิดผู้ใดก็ได้มูใหญ่เขามาปนมาแย่งเอาของของเราถิ่นได้บ่ยอมตายตัวเราต้องเอาออกให้แก่ผู้ใดช่วยไข้จนได้ตัวบ่ยอมหันพอแทบก็ชิ้นใหญ่ทั้งหมดความที่ถืออย่างนี้แล้วเป็นอาสาสวะเนี่ยเป็นอาสวะเครื่องดองหัวใจอยู่ของพระองค์จะไม่มาเทศเพิกออกแล้วเนี่ยเทศคัดเทศเก่าออกให้เห็นอาสุภามันเป็นอาสุภาให้เห็นมันเป็นเครื่องฟอกความถือว่าเล่าว่าดีให้มันขาดออกไปเทศนาเลี่ยนทุกตามมันนี่โยให้เรารู้ให้เราเห็นเพื่อจะได้ฟอกใจของเราอ่ะสิมันมืดมนด้วยอาสวะมันห่อหุ่มยันออกให้มันบางให้มันแก่มันใสขึ้นมาเนี่ยพระพระองค์ก็เป็นที่สั่นเพิ่นเป็นกษัตริย์เพิ่นไม่ได้รู้เลยเรื่องว่าเพิ่นสิจะออกบรรพชาแต่ว่าด้วยวาสนาอย่างนี้นิมิตทั้งสามมา
ปรากฏให้เพิ่นได้เห็นบรรดาลให้เพิ่นได้เห็นมีทั้ง3เทพคนชราหนึ่งคนแก่คนชราหนึ่งคนเขาโรคฆ่าพญาหนึ่งคนตายหนึ่งให้เพิ่นเดือดร้อนยังมนุษย์หาทางที่จะออกจากของ3อย่างอย่างที่ออกจังใดเนี่ยที่ไปเพิ่งไถให้ไถช่วยเหลือกันได้ไผก็เป็นยุคประจําทุกคนทุกคนเล่ากับผู้นั้นอีกเขาก็ว่าเล่าเป็นกษัตริย์ว่าเป็นที่เพิ่งเล่าเอายังให้พวกเพิ่งล่ะเล่าก็เป็นอย่างเขาอยู่แล้วสิแก้เจ็บตายจังได้มันบ่มีแก้ได้แล้วเพราะตัวกับเป็นผู้นึงผู้เป็นเมื่อพองเห็นจังซี่ล่ะจังได้ร้อนใจเพิ่นมากแต่ว่าร้อนนี่ล่ะไทเป็นว่าตามกษัตริย์ใจกินก็ร้อนใจนี่ล่ะมากเลยบ่เข้าใจในสิ่งของในปราสาทราชมังเทียนเด็ดในสีนั่งนักสนมยังสักอย่างพอพออยู่ยากพ่อปันกันกับบุคคลผู้เห็นเราราชสีหรือเสือเขามาถึงตัวแล้วหรือถึงพวกประโยชน์ยากและถึงปราสาทแล้วถ้าขึ้นอยู่มันก็จะกัดกันล่ะนี่จังจะสีเล่นมีอยู่ตลอดกันล่ะมันจังสีคนก็เห็นอย่างนี้ท่านใดพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นบ่มีวันสิเพิ่งบ่มีวันสิอาศัยได้แล้วพระโลก3อย่างนี่เป็นโลกบ่มีใครแก้ได้แก่ชราเกิดโรคฆ่าพยาธิตายมีใครแก้ได้ยังเห็นเศษบรรพชามาหวานสิแต่แท้จริงเพิ่นเคยได้ปฏิบัติมาแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพิ่นได้บวชด้วยมาบันดาลจะหากว่าเพิ่นเว้าเป็นพระสูตราว่าเห็นเศษบรรดาชามาปรากฏคือเพื่อนนักบวชแกบุญเคยเห็นไหมแกก็บุญเคยเห็นคนแกน่ะคนเจ็บป่วยไข้ก็บุญเคยเห็นคนตายก็บุญเคยเห็นตามว่าพระนักเทวดามานิมิตให้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นอยู่ด้วยความทุกข์ทุกขมลทาเพราะพระราชบิดาได้รับคำสั่งอันค่ายของหมอว่าคันออกบวชถ้าคันอยู่ได้คารวะจะได้กินพระเจ้าจักรพรรดิที่สดิบจะได้มาช่วยหรือสมผู้สดิบจะได้มาช่วยคันออกบรรพชาจะได้เป็นศาสดาอยู่ในโลกพระเจ้าชื่อสุสนาผู้เป็นพ่อบ่อยากให้ออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยากเห็นพ่อได้ยินก็คือว่าจักรพรรดิบ่เห็นอยากเห็นลูกเป็นทั้งที่ล่ะยังได้เตรียมท่ารักษาเลยซะว่าให้คนเฒ่าคนแก่กว่าราชบุตรตัวเขาไปเยี่ยมเยียนแล้วเขาไปให้เห็นเลยถึงจะเสด็จไปที่ไหนก็ป้องนี่พวกตำรวจเรียกว่าราชบุรุษไปประกาศให้คนหลบเฒ่าแก่หลบไปบ่ให้ยิ่งทางหรือให้ยุ่มแผนให้เห็นต้องซ่อมตัวกว่าจังสิรักษายังไม่ได้เห็นจักเสียท่านไปเห็นในเวลานั้นล่ะวาสนาแกสิออกบวชนั่นล่ะเพิ่นสามารถให้คุณนะกว่าจังสิในแบบเพิ่นกล่าวน่ะแท้จริงนั่นน่ะเพิ่นพิจารณาแล้วตัวเพิ่นนั่นล่ะพอเพิ่นมีวาสนาหรือพิจารณาอยู่ตั้งแต่สันหลังเป็นพระพระเจกับพระนั่นแล้วก็เป็นพระสงฆ์กับพระนั่นเป็นพระขาวกับพระนั่นปฏิบัติเห็นนั่นยังล่ะความรู้เพิ่นได้สะสมมาในใจเพิ่นที่จะน่าอยู่เห็นนี่อย่างที่ว่าเมื่อเพิ่นที่ออกนั่งรักสนมควักบันเล่นท่านเช่นขับค้อนตะโค้งให้โปงนั่นหนิดดีว่าเห็นพระองค์นั่นแล้วก็ตื่นขึ้นอันพระองค์นั่นพวกนั่งรักสนมผ่านนั่นนั่นความเป็นเมา
วมันมืดขึ้นท่านบ่ได้ประการนะขันพระองค์บ่ตื่นแล้วก็บ่ต้องนอนบัดนี้เลยท่านบ่ไหวเลยได้นอนนั่งได้นั่งแล้วไม่เคยกายกันจมปากนำไล่เหนื่อยว่าสันพวกนั่งนักสนมนั่งประคมบันเล่งสารพัดเป็นไปต่างๆกัดฟันยำปากกับปนันว่าสันเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นหล่นเล่าโวยปราศาสตร์ทีนี้แท้ๆแล้วเนี่ยก็คือว่าคนบ่ทันตายนั่นล่ะสิเพิ่นว่ามันเป็นยังคนตายเป็นเพียงภาษาเพิ่นเรียกว่าเป็นภาษาชีวิตเราอยู่บ่ได้หรอกเนี่ยคนเลยไปซะแห้งเป็นครบเพิ่มให้เพิ่นร้อนใจใหญ่ฮั่นนี่จักก่อนก็ยังมีห่วงอะไรอยู่บ้างพวกไหนสีและหน้ามาสนมอ่ะบัดนี้บ่มีห่วงคอยได้จังไปลูกขึ้นได้อย่างนั้นก็พอคนที่จะหน้ามาก่อนอยู่แล้วท่านมาเห็นหลักฐานขึ้นจอมฮะเนี่ยพวกนางลักษณะสนมพวกมันเล็กบำรุงบำเลอเพิ่นเลี้ยงให้เพิ่นนอนท่านมาเป็นสิ่งนี่ล่ะคันถ้าหากว่าบ่ได้พิจารณาเราก็ย่างพวกเราก็สิแม่นรำคาญอยู่ซื่อหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เสียงกัดตั้นเดี๋ยวเกี่ยวปากเอาปากจุดปากจุดจุดจับจับเห็นน้ำลายเหนื่อยก็ถือว่าโอ้น่าเกลียดเสร็จแต่พอประนันหนึ่งแล้วพอเท่าสิ่งนี้จับปราศาสตร์เราจะมือว่าจับที่ดูที่อาศัยดอกยังพวกเขาก็บอกการบอกข้าวสิ่งแบบนี้จะปานจะซ่อมเหลวเนี่ยอันนั้นเพิ่นหนีบ่มีห่วงเลยเพราะเพิ่นเคยดีที่จะหน้าจังหวะว่าพูดถึงเห็นคนแก่ก็ตามเพิ่นที่จะหน้าเพิ่นนั่นแหละเห็นคนเขาขยันโลฆ่าและตายเพิ่นที่จะหน้าเพิ่นนั่นแหละเพิ่นรู้ขึ้นได้นี่พูดตามพระปรมัตถ์บ่แม่นพูดเป็นพระสูตรเป็นปุคคลอธิษฐานเนี่ยเราพูดเป็นธรรมอธิษฐานนี่ละเล่าไปถึงยังว่าเพิ่นโง่ว่ามีแนวนิมิตไปเพิ่นเห็นไปดูผูกคนนั้นกับบ่แม่นนั่นแล้วเพิ่นก็เป็นผู้จนมาเป็นศาสดาเป็นผู้ว่างศาสนาสอนพวกเฮาอยู่ว่าเพิ่นสิมีแนวมาเปลี่ยนยังได้เพิ่นต้องรู้คือในเพิ่นบันดาลลูกคือในนั้นเนี่ยนี่ละเห็นนั่นยังไงว่าพระองค์ต้องพิจารณาว่ามีเพิ่นสิไปรู้เองดอกอย่างพวกเราผู้อยากพ้นทุกข์เราก็พิจารณาอย่างพระองค์นั่นแหละจะพระองค์ว่าผู้บริบูรณ์ในวาสนาแท้ๆแต่ยังได้พิจารณาน่ะเพิ่นจึงได้รู้ได้อันนี้เราบ่มีวาสนาเท่าพระองค์แล้วเฮาสิไปนั่งนั่งนอนให้มันวาสนาพุทธขึ้นให้เห็นความปฏิกูลขึ้นในใจขึ้นเห็นความเป็นโลกเป็นไพ่ทุกข์ยากเงยหิวขึ้นมันบ่เห็นเลยล่ะนี่จะดีทับมันลงอยู่สี่เหลี่ยวเมื่อมนต์อนทการมันสี่ล่ะนี่เหตุนี้จังว่าย่างตัวข้าพเจ้าเดินยังกรมจะสันจะหันแล้วบ่ายหาโมกยังเศร้าพออยากติดทุกข์มันบ่เห็นเนี่ยจะจังไหนล่ะเดินมันก็เหนื่อยเลยเด้มันสิบ่เห็นยังไหนเนี่ยถ้าเห็นทุกข์ก็ละบ่เนี่ยดาต้นตายด้วยเนี่ยถ้าทุกข์ใหญ่เนี่ยมันหลายขึ้นจะตายเหมือนกันเนี่ยตายมันอยู่ฝ่ายอันนี้เราถ้าตายบ่ดึงก็ถามเจ้าของสิผลนี่สุดก็ยังไงบ่ท่านพ่อตายก็มันบ่ท่านถึงตายหายบ่เศร้าแต่จะว่าเดินไปนั่นละจนเซ่ก็มีนั่นละก็บอกว่าเฮ้ยเซ่ก็เคยทำงานเซ่อยู่ดอกใช้หน้าแห้งเซ่ดูเหมือนก่อนที่ใช้มือนี่อย่างแห้งเซ่ดูหอดลมคุณอันนี้มิเตเซ่ซื่อๆบ่ได้เห็นว่าสิลบว่าเด้อไปเดินไปซี่แล้วผลที่สุดก็เห็นขึ้นมากกับแม่นบ่ล่ะเนี่ยพระองค์ว่าทุกข์มันอยู่ในตัวบ่แม่นอยู่ในดินดอกบ่แม่นอยู่ในเดินดอกมันอยู่ในตัวคันจบบ่มีทุกข์แล้วมันบ่เกิดดอกแค่เดินนี่มันมีแล้วมันก็เกิดขึ้นซี่นั่นล่ะมันให้เกิดได้เห็นได้เสียหรือบ่เสียแม่นหรือบ่แม่นพระองค์ว่าทุกข์ๆพระองค์สิว่าผลที่สุดมันก็ว่าแม่นนั่นล่ะมันสิเกิดแล้วทรมานมันจังได๋เนี่ยเพราะมันเห็นอยู่แล้วมันสิบ่บ่แม่นจังได๋เนี่ยเนี่ยจังซี่ล่ะเห็นนั่นจังว่าเดินอยู่จังซี่มันบ่ทีละ
ซึ่งมันได้มีอิทธิแบบท่านชื่อมันจะหอดจนหกเพิ่นพันหลวงพ่อจะแง่มันเพิ่นปล่อยออกมาเลยเลยออกมาแต่เพิ่นป่วยจนดอกมากก็เลยออกป่วยเลยเป็นไข่ซึมบวมไข่ก็เป็นดีซ้ำดังได้เห็นตัวมันจ่อยท่อมเบิ้งกระดูกขางกระดูกยั้งนับเบิ้งมันเท่าไรแท้แต่ความก็บ่เห็นแล้วเพิ่นว่าเท่านั้นเท่านี้มันบอกได้ยังเงี้ยแบบว่าหลายเนี่ยก็ได้นับเอาผลที่สุดก็รู้ได้ว่าดูคิดข้อมันดูกลางมันนับจะดูมาบนเอวคิ้วมันก็บ่มีดูละละมันไม่ดูมานับมาได้คิดเรื่องขังเลยคิดสองคิดสามกระดูกหักดูไหฟาลาเป็นสี่ละอันเนี้ยกระคักกระเอ็ดเฮ้ยเราก็เคยเห็นม้าตายแห้งมันกินหรือมันเน่าทั้งแกกระดูกกระหางเราสิว่าหมาห้ามบ่อันนี้เราก็มีแต่หนังตัวเนี่ยมันห่มห่อกับเนื้อกับเครื่องกระดูกก็คือเป็นกระดูกหมาเนี่ยเราสิว่าห้ามบ่ได้เนี่ยนี่มันบ่มีเนื้อและหนังหลุดออกที่สิดอกมันห่อไว้ชื่อว่ามันงามมันบ่งามคันเบิ่งกระดูกกระหางจังซั่นมันสิมีงามบ่หัวก็คิดดูซื่อๆบ่แม่นมันไปซอกกันจนดูดูกับเป็นป้องๆนี่หนังหรือนี่สิ่งเฮาละลักเรื่องไว้ที่เสยอ่ะบ่เป็นดูกเดียวถ้าดูกเดียวมันเดียวบ่ได้เดียวมันกลมเลยบ่ได้นี่มันเป็นกับท่อนๆที่พิจารณากันไปทีละคนที่สุดก็เห็นตัวบ่มีหลักฐานนะเนี่ยบ่มีแกนสารว่าดีสักอย่างแน่มันเห็นอีหลีทีเดียวมันจังสิเห็นได้ท่านพระองค์ขันบ่เห็นอีหลีที่บ่เห็นเนี่ยนอนแล้วกับเมื่อมันเห็นจิตมันสบายได้มากนั่นทดลองเสียงนางตัวนางบ่ทนจังจะมึนจะซ่าซ่าจะปวดจะขัดขาปวดแอวมึนศีลมึนขานางมันจังจะซีทุ่มควาดทอดเก้าคุ้มเก้าคุ้มคนสี่สามคนดีซีฟุตยังเศร้าที่จะหน้ามันเพิ่งสงบสงบมันก็อยู่ว่าได้นะขันมันเหนื่อยขึ้นหน้าขันเอามันเที่ยงออกไปที่จะหน้าเบิ้งกระดูกบ้างดูขางดูหลังเบิ้งตับเบิ้งไส้เบิ้งไปหาบ้านเป็นสาระอันยังก็บ่มีอีกไงล่ะรู้แล้วก็ไปรู้อีกเบิ้งมันเยินหน่ำมันเหนื่อยที่จะน่าสัพพะพักมันร่วมว่างมันหัดว่างมันเอามันก็ว่างได้บ้างมันว่างบ่ไรก็มีเอาวดเอาบ้างก็มีเอาทนไปเอาขันจีใส่ไปดีหรอกมันเหนื่อยปู่ก็ได้ใส่ขันจีปารมีตัวเนี่ยคนก็เป็นบุญตัวอดเนี่ยเราจิตว่าของเร็วบอกให้มันได้ขึ้นหลายๆนั่นพอขันธีบาลมีเนี่ยสุนาว่าขันธีปรมัตถบาลมีสัพพโนอิทิปิโสภควาแล้วอิทิปิแล้วก็อนุตตรโลอันนี้เป็นว่าอิทิปิโสภควาแล้วก็อิทิปิแล้วก็พุทโธอัตโสภควาบอกตั้งสนักสามีพนาอยู่ไหนโบราณเนี่ยสนาอัตตาอัตตานี่ยังบุรุษว่าเป็นตัวนี่แล้วขันธีเพิ่นกัดจัดมาเป็นตัววิริยะเพิ่นจัดเป็นอนุตตโรเป็นของเลยเนี่ยนี่ล่ะก็เรียกว่าเป็นผู้ได้โจระบาดดีใจเหรอได้รถเรียกว่าได้โจดอกเป็นบุญนั่นไงอย่างที่ละกดเอานั่นก็หาทางที่จะหน้าให้มันว่างผลที่สุดมันก็ว่างไปเองเพราะความเหนื่อยมันยึดคนหลายมันก็เหยียดล้มมันก็ค่อยดันไปเองเออไปหายไปอย่างที่ละหรือหากว่าบ้านมันเก็บมันปวดนั่นดันลบมันดันมันดันแห้งมันก็ลั่นเองควดหายไปเงาๆๆๆไปบางทีล่ะ
หรือว่าดังบรรดูกแก้มันดังปดมันเห็นไปหายไปเอาเป็นสาระจะไม่ว่าคือพัดส่วนต้องการให้มันรู้จักทุกมันคงสิอยู่ได้เนี่ยขันบ่สั้นมันอยู่บ่ได้หรอกความอยากยึดมันดันอยู่เนี่ยมันสิดันแห้งมันสิอยู่บ่ได้นี่มันเป็นจังซี่เมื่อมันเห็นจังซี่ไผมันก็เศร้าดอกยังไผจะเห็นมันไงไผก็บ่กล้าแบกดอกบ่กล้ายกว่ามันยกบ่ได้อันนี้เสื่อมันเห็นทุกข์หลายๆแล้วมันก็ตกลงว่ามันบ่เดือดร้อนใจนี่สบายละเล่าทีนี้มันเห็นขึ้นมาของศีลาเอาไปนี่นอกนั้นต้องเล่นกันนะเดินกรมไปหอดที่โมงเศร้าเดินกันนั่งกันพุ่นไปหอดบ่ายหาคือกันละเอาไปเอาเนี่ยมีขึ้นมาก็มีขัดขึ้นมาก็มีพิจารณามันเครื่องวัดเครื่องสูเครื่องพิจารณาเครื่องเอามันหนีไปศีลาเนี่ยมันก็เฮ็ดจังซี่แล้วเว้ยเฮ็ดอีหลีมันสิได้เนี่ยถึงพระองค์ก็เฮ็ดอีหลีเนี่ยเพิ่นน่ะบริบูรณ์ในวาสนาเขาก็บ่สันทําความเพียรบ่ได้นั่งได้เพราะบ่ได้นอนแต่จะนั่งก็เดินก็ยืนอยู่40วันแล้วน่ะสลบร่วงก็เพิ่นประกาศพี่เพิ่นก็ยังบ่ได้มรรคผลนั่นแล้วนั่นบ่ต้องครบค่อยๆแล้วนั่นน่ะทุกข์จะเกิดขึ้นจนท่านบ่ได้เพิ่นกําลังมากๆก็จนสลบนั่นแล้วล้มก็พื้นประกาศพี่สลบไปนั่นแล้วไปยินจังได้เอามักสมอกสวรรค์แปดลูกเอายาทิพย์แฝกมาถวายให้พระองค์ได้สันน่ะได้เจริญอ่ะยังคอยได้ขึ้นขึ้นมาได้นี่ท่านไปยินบ่เป็นเอามักสมอกมาเจริญแล้วให้สันนั่นออกเพิ่นกับจิตสวรรค์นักโทษไปนั่นแล้วเจ้านี่หากว่าเพิ่นมีวาสนาไปยินลูกยุ่นว่าเพิ่นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไปยินจังได้เอายาทิพย์แฝกสมอกแปดลูกมาถวายเพิ่นสันน่ะนี่มันเป็นจังซี่นี่ล่ะบ่แม่นเพิ่นสิไปนั่งเอาพุทธะดอกเพื่อให้ความเชื่อเอาพุทธะพระโมกขัลลาพระสารีบุตรก็อย่างนั้นพระองค์นั่งท่านความเชื่อพระโมกขัลลาเจ็ดวันบริเวณด้านเดียวนั่งนี่กับยืนกับเดินพระสารีบุตรต่อไปอีกเจ็ดวันเป็นสิบสี่วันยังได้มักได้ผลเดียวบริเวณนั่นเป็นเหตุนี่ล่ะยังไม่ว่าไผกับอาศัยความเพียรเนี่ยจังซั่นล่ะพระองค์จะได้ว่างคำสอนว่าวิริยะดุขมัจเจติอยู่เนี่ยหรือว่ายะเมเถระผู้ลิโสอยู่เนี่ยเป็นหลักไปจังซี่ล่ะวิริยะดุขมัจเจติวิริยะก็เป็นวิริยะแปลว่าความเพียรดุขมัจเจติผู้ได้ทุกข์จะได้พ้นจากทุกข์เพราะอาศัยความเพียรทีเดียวล่ะบ่มีเพียรบ่มีทางเสียพ้นเลยล่ะทุกข์เนี่ยจะได้จังซี่เนี่ยนานๆก็ว่ายาเม่เทลาปุริโซกับคือการว่ายาเม่แปลว่าวายอยู่คือคนตกน้ำที่ไปอยู่นี่นี่ต้องตายบ่ถึงฟังดอกต้องเป็นผู้วายควักอยู่บ่ได้หยุดได้ย้อนหากที่ถึงฟังจักเทียนความเหตุอยู่นั่นเนี่ยผลที่สุดก็ถึงจริงๆขันบ่มีอันตรายพวกตาพวกที่ยังไม่ตัดไม่กินต้องถึงแน่ๆนี่ล่ะท่านก็ว่าเว้นสิล่ะอันนี้เราบ่มีเฮ็ดอีหยังล่ะคันสิเดินโยมกงก็บ่เฮ็ดสินั่งสมาธิก็บ่มีมีแต่เว้ากันนั่นหลายๆกับนอนกับหลีนี่ไสล่ะฮะนี่บ่ว่าตัวเป็นผู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเฮ็ดนี่จังว่ามาปีนี้เราก็ป่วยเราบ่ได้นั่งแต่ละล่ะเราหักเบิ่งอยู่ห่วยรู้แห้งหายตัวเราเสมอเรายังมีนั่งอยู่ด้วยเนี่ยถ้าสันยังหันแล้วเราก็ไปพักถ้าสี่โมงเศร้ากว่าเราตื่นแล้วก็นั่งภาวนาลูกเราเดินบ่ได้มันเจ็บขาเราก็ต้องนั่งให้คิดร่วมหกคือยังเราเดินให้คิดร่วมเท่านั้นล่ะนี่เราก็นั่งเถาะมันก็ร่วมได้ดอกก็เลยนั่งเพราะมันร่วมได้ไปนั่นสำคัญกับเจ้าบ่ายอีกหนึ่งโมง
นั่งอีกบางทีละพอมันบ่ได้นานเท่าเดินเดินมันได้จังชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้มันได้เที่ยงว่าหยับชั่วโมงหรือชั่วโมงเท่านั้นมันเข้าซามันกัดขานอนกับมือแรงใส่สมัติสองกลุ่มแล้วก็พอท่านถึงก็ดีต้องนั่งสมาธิว่าแล้วพระแล้วก็นั่งสมาธินอนนั่นออกมาหาหมูหาหมูที่ศึกษาธรรมะใส่ศึกษาได้ฉันโมงนี้เสร็จเมื่อเขียนนอนยังสี่โมงพระสี่ทุ่มเข้าไปเอาเตรียมนั่งอีกฟังยังไข่นอนเฮ็ดยุ่งที่แล้วบริสุทธิ์อันเฮ็ดสงบอีกเนี่ยอันความที่พิจารณาอยู่ธรรมดานางนางนอนพิจารณาอยู่นางก็พิจารณานอนก็พิจารณาตามที่รู้แล้วก็ธรรมดาคนได้ทราบเมื่อหากได้ทราบเราจะไปถึงวันมันได้วันหาได้ที่ได้วันไหนมันบ่มีเวลามันต้องวันได้ได้ก็เฮ็ดบ่ทันล่ะหาบ่ทันนั่นล่ะให้มันได้ขึ้นหลายๆอันนี้เราก็อาศัยความเพียรมันได้ความรู้มันได้ความเย็นใจแล้วเราไปถึงความเพียรเราสิเอาหยังอันนี้ให้มาเย็นใจให้มารู้ไปอีกมันก็บ่ได้นั่นล่ะมันแต่นี่เป็นสีห้อนที่มาสนราคันตาสินเนี่ยพระโปรงว่าอยู่แล้วว่าอาชัชชาปรมามันตามันตาเปล่ามันมันของอัศนิมของมันโดยได้แก่ความบ่มันเลยโดยแก่ความบ่มันจมบ่มันท้องเป็นสนิมบ่มีมาจะอื่นเป็นมาเป็นสนิมของมันผู้ใดได้มันแล้วคันบ่มันจมทุกมันผู้นั้นก็สิลืมเป็นแต่นิ่งพับเลยควบคุมลื่นนี่สนว่าจริงๆอันนี้ก็คือกันถ้าผู้ใดหาจับโดยเป็นผู้ว่าเป็นผู้ไปหาอย่างที่ถูกใครได้หรอกที่ไปนั่งนั่งนอนนอนไหวบอลให้บอลหน้าบอลมันเกิดจับที่ซื้อหรือขายได้เงินได้ยุ่งได้กินกับพกเป็นป้าเป็นหมดเป็นเดียวมักจะต้องไปให้สันหลักอันว่าซื้อขายด้วยชิ้นด้วยของเป็นมันสัมผัสล้างบอกหรืออ่อยเฮ็ดยุหันล่ะมันยังสิได้ก่อไปไปเฮ็ดได้เราก็ไปปาสินแค่เราเออเห็นมันไปเอาทั้งไหนมาให้มันได้มันก็บ่ได้นั่นล่ะนี่มานั่งนั่งนอนนี่มันได้มันแห้งหายล่ะสิได้จับคนได้มาถึงเพียงสนุกเพียงใส่ซอยอยู่กินเนี่ยแต่นั้นมันยิ่งได้ก็ยิ่งหานั่นล่ะทั้งทรัพย์ก็ดีทั้งคนทุกข์ก็ยังสิล่ะยิ่งรู้ก็ยิ่งทำนั่นล่ะมันจังสิได้ไปปาสินหรือความรู้กับมืดมนขึ้นมานั่นเองว่ามีที่ใดเนี่ยละรู้ยังสี่ละเดี๋ยวดันเชียงแล้วว่าย่างที่คาถาคนได้คนว่าอะไรวุตุทัสสุว่าอิทาวัตสังว่าทิสามิอิทาเหมันสยินเหสุอิสีบารโรว่าจินเตสิอันตรายย่างมาพุทธสิท่านว่าแต่ก่อนก็ไปทำคนเพี้ยนในโยออกพรรษาแล้วก็ปานีไปเรื่อยๆเพราะท่านเขาหลงหลอกไปเพี้ยนดอกไปหาอยู่วัดอื่นไปดงไปดอนละไปพูดไปเขาละพอไปเดี๋ยวนี้มันหยาบยังคุกมันยังฟาดขาฟาดแท้ขาให้มันเปียกหรือให้มันเกิดท่านเกิดตุ้มใบยาน่ะยังเอาไปล่อไปหอดเย็นยี่ขังแรกยังค่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันไปบ่ได้ใช่แล้วล่ะอันใดกับนี่จะค้นจับค้นจองค้นถากถ้าถางเห็ดไผเห็ดหน้าบ่มีปานมีดวงบันที่ไปอาศัยอยู่เจอก็เลยมาเน็ตเห็นซ่าเออวัดตัวกระตั้งใช้ป้าดอกเว้ยเพิ่นว่าวิชาวัดสร้างวัดที่สร้างมีว่าอยู่ในพรรษา3เดือนว่าทิศานี้เนี่ยทีนี้ที่ทาเฮมันก็ยิ่งเฮสูถึงเฮมันก็ระดูเนี่ยรูหนาวคนว่าให้ไปเที่ยววิเวกมันก็บ่ไปบ่ได้แล้วอันนี้ก็ฟาดเจ้ากอดป้าก็เลยที่ทาเฮมันก็
ยิ้มเยสัวกับเวียกคือนี่ล่ะกิสาวะสร้างวัดทิสามีวัดระดูฝนในยุคจำมันสาสามเดือนให้เวียกกับเวียกยุคกันสีลาถึงจะเป็นที่มันตะระดูละลุร่ำเช็ดอยู่นี่ล่ะก็ยังสีเหรอคะเนี่ยถึงจะเป็นวัดสันตะระดูระดูฝนเช็ดอยู่นี่ล่ะมันดงเร็วเช็ดอยู่นี่ล่ะก็เฮ็ดยืมสี่เหลียวจังว่าเดี๋ยวมันมาเก็บขาซะละฮะนี่เดินกลมลงไปแต่ใช้ว่าสอนมูให้เดินมันมูก็บ่เดินซะละเอ้าฮะเนี่ยว่ารอจะปฏิบัติผลที่สุดก็บ่เห็นไผมีกำลังซะซั่นเดี๋ยวฮะมัดทาเลยฮะนี่นี่จะละละแล่ๆเล่นเล่นหัวหัวคุยกันเล่นก็เป็นนักปฏิบัติใจนั่งคุยกันมัดมือก็ได้ทันหากให้ภาวนาเห็นบ่ได้ซั่นแล้วให้ดูหนังสือให้พร้อมเท็ดบ่ได้คุยกันได้มื้อนั่งคุยเมื่อยเลยนั่งคุยเอาก็ได้บัดนี้นั่งท่องหนังสือนั่งท่องหนังสือบ่ได้ทีเดียวนี่มันเป็นอย่างบุญนั่นล่ะเพิ่นว่าพญามารมันติดสันมันเป็นของให้ทำไปบ่ได้มันบันไดบันดาบันดาลบันดลบันดาลใจให้เห็นเป็นของยากที่สุดผ่านทางที่คนทุกข์เห็นนั้นพระองค์จะเนรบยังอุเทศคาถาได้ยกไว้แล้วว่าเอกาจะล่างอาศิล่างคู่หาสยั่งเยคิตังสนิเวศสันติโมกขันติมาละบัณฑนานะนั่นล่ะเอกาจะล่างอาศิล่างจิตมันบ่มีสรีระกายดอกเอกัจจังอัตตริลังอัตตริลังบ่มีสรีระร่างกายเอกัจจังเอกาแต่ว่าหนึ่งมันมีแต่มันผู้เดียวละเกี่ยวไปกลางคืนมันก็ไปบ่ซ่อนไปเลยทีจิตไปเอาแต่มันที่อยากไปเถอะเขาหลวงเขาป้าก็ไปถึงผู้คุณเขาก็ไปของมันละจิตไปลงน้ำหนูบกก็ไปของมันอะเล่าเอาสละนอนนั่งเขาบ้านเขาเมืองสื่อคล้ายๆสารพัดได้ๆเจ๊เสียหลักๆซ้ำๆลูกเสียงกินรถตายตาเพิดเอาจะมันที่ไปผู้เดียวยืมสละขันที่เขาตาหรือที่ขึ้นผู้คุณเขามันนี่กายเออย่านกันเลยย่านอันตรายของกายสื่อเสือบ้างงูบ้างเอียงมันที่มากัดส่วนเอามูหรอกวะนึกเอาไปส่วนเอาผู้นั้นนึกเอาไปส่วนเอาผู้นี้ไปด้วยที่ว่าพ่อสืบใจกันลุกขึ้นกันได้ไปหาส่วนละขันแต่มันเราบ่มีส่วนไผไปเออเพราะมันบ่มีอันตรายมันบ่มีหยังเบียดเบียนมันได้มันเป็นของละเอียดมันจะไปเมื่อเราบวมสิมันไปสิเขาพวกเขาตันอยู่ปันเนี่ยมันโมโหจักแบบมันเด็ดบุกเบิ่นหมุนคู่หมุนเขาไปได้เสียมันคิดไปพลาดน้องละหัวปั๊บก็เห็นเจ็บปวดก็เห็นว่าครับเหนื่อยหิวใสจักยังมันกลับขึ้นมาซื้อกันหอดตัวปั๊บนี่มันเป็นยังสิยังว่ามันเราบ่หยั่นยังเที่ยนเพราะมันบ่มีหยังสิเบียดเบียนมันได้มันละเอียดบาดทะไปด้วยสายดอกมันจังนึกย่านจังว่ามาแล้วล่ะจังหาส่วนมูไปเพราะมันไปบ่ได้แต่มันขันออกไปไปจังว่าเอกาจะร่างจะละแต่ว่าเที่ยวเอกามันผู้เดียวเที่ยวอยู่บ่เศร้านี่ล่ะอาศัลีร่างมันบ่มีร่างกายคู่หาสยังมันอาศัยร่างกายเนี่ยเป็นธรรมมันอยู่ไปแล้วมันขึ้นมาดอกมันบ่หนีอีหลีดอกไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นผลที่สุดมันก็ละวาไปทั่วเช่นว่าเล่าว่าภาวนาเล่าว่าอนิจจังกายผัดทั้งชีนี่อนัตตาลดไปว่าแต่เขาเป็นอนิจจังอนัตตาพระองค์ก็ได้เจตนาวางสันว่าอุปันตะวาติขเวสสะกัตตะนัง
อันดุปันวาสตาตาตานังทิสาสาธาตุธรรมทิสตาธรรมนิยามตาว่าอย่างนี้ว่าอุปัตตวาติคเวติคเวกระดูกความติดอยู่ทั้งหลายอุปัตตวาเราเล่าเกิดขึ้นมาโลกมันทั้งเป็นอย่างนี้เราบริมาแจงโลกขันมันเป็นอย่างขึ้นได้หรอกมันเป็นยุคก่อนเราแล้วเราขึ้นมาเห็นมันเป็นอย่างที่อยู่เองอยู่ก่อนเราเห็นกันละอนุปัตตวาถึงเอาตถาคตเมื่อได้เกิดขึ้นมามันก็เป็นยิ่งซี่ถึงเอาแกตถาคตจะเข้าสู่นิพพานไปก็ดีมันก็เป็นยิ่งซี่มันก็เป็นไปยังอื่นดอกทีตาวาซาธาตุมันเป็นธาตุธาตุธรรมานีอันธรรมทิฏฐธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิมัตตาธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐิสาธรรมนิยามตามันไปสมมติธรรมนิยามเนี่ยแปลว่านิยมไปสมมติเอาธาตุนั่นแหละว่าเป็นคนว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นผาเป็นแพทย์เป็นเงินเป็นทองเป็นทองเป็นหน้าดินดอนสารพัดว่าไปอันนั้นก็ธาตุทั้งหมดมันพ้นจากดินจากน้ำแล้วธาตุทั้งสี่นี่เหรออันไปว่าหลายๆเห็นนั่นจึงที่จะหน้าเบิ่งเพิ่นว่าว่าโคตรนี่เสียแม่นหยังล่ะบ่แม่นพวกเขาหินขึ้นมาแต่พื้นมาเฮ็ดก่อขึ้นสิถ้าพวกนี้สิวางได้ล่ะหั่นมันพังลงก็สิว่าเป็นดินคือเก่าจังซี่คนไปเฮ็ดไถเฮ็ดนาไปขุดมันหาเนี่ยมันพังลงไปสิวางแล้วสิว่าคนๆอยู่เก่าจังซี่มันเป็นของเที่ยงซี่หรือหากว่าเป็นเป็นพื้นไห้พื้นหน้าเป็นพื้นไห้หน้าเนี่ยมันก็เป็นดินไห้หน้านั่นเดียวของขุดมันเดียวโลแมนดินอยู่ของเก่าขุดเลยว่าไปเป็นอย่างว่าศูนย์ไปอยู่ของเก่าว่ามันเกิดอันนี้ท่านใดที่ว่าท่านมานิยามตาท่านมาทิสตาท่านมานิยามตาเนี่ยไปสมมติเอาคาดมันตั้งโยหันวาดไปสะพดตะพื้นตะพื้นท่านมานิยามตานิยมไปทับพัดคนนี้สุดมันก็เป็นธาตุทั้งสี่อยู่ว่าไปเป็นหน้าเป็นหลังล่ะเหตุนั้นระหว่างต้นไม้มันก็ว่าตอบระหว่างง้อว่าก้อยมันก็ว่าเห็นตอบจนที่สุดระหว่างแขนว่าขาตีนมือเราก็ว่าเห็นตอบเป็นแต่ระหว่างเอาว่ามือเราอยู่โผล่อยู่ที่หรือนั่งอยู่กลางไปมันก็ว่าไปตามล่ะนิดที่นั่นละนิ้วสันนิ้วก้อยมันสันเนาะมันกระบอกสันมันกระบอกตอบตัวหักว่าน้องนั้นตัวกับฉันได้เสริมตัวกับสีเสียนว่าโอ้บ่งามเว้ยแต่มันเงาคือกันว่าผู้ที่เกี่ยวนิ้วมือเป็นเงาคากันคือสีงามเลยแม่เนาะรู้สึกบ่งามแต่แม่ตัวละนึกเอาอ่ะบนนิ้วมือมันสีว่าฉันนั้นกูเงาคากันกูก็สีงามแล้วแม่เนาะรู้สึกบ่งามมันบ่ว่าตัวหักนึกตัวหักหลงความคิดตัวหักเนี่ยว่าตัวนั่นดีอันนี้บ่ดีตัวห้าความขึ้นพระโสเราบ่มีผู้ใดมาข้อพื้นข้อไฟให้ตัวห้องบ่ผู้ใดมาข้อคุกข้อควันรับอันเบียดเบียนให้ตัวห้องตัวห้าเนื้อตัวห้าความขึ้นในตัวเท่านี้เนี่ยผมเนี่ยสุดกระตัวปฏิบัติเนี่ยสละฮะโอ้ยหาความสุขกับบ่มีสละศูนย์เพราะว่าเจ็บตัวเล็กก็เห็นได้ความสุขเพราะว่าอีว่าตัวห้าไปคิดไปให้เป็นยังสั้นนั่นนั่นขันว่านี่จังกับไปว่าน้ำนู่นน้ำหลาเนี่ยว่าน้ำเหนือน้ำหนังว่าน้ำกระดูกกระเดี่ยวน้ำซับน้ำใสอันนี้จังมันก็เป็นอยู่ของเก่าที่ว่ามันเป็นอันนี้จังยังว่ามันก็บ่เป็นยังว่าธรรมทิฏฐิตาเป็นยังไงถ้าสูงยิ่งมันเป็นยิ่งเลยละโตกว่าไปตามเรื่องของโตบัดผู้โตว่าหรือว่าบ่แม่นจะละว่าจะรู้ว่าจะดีไปว่าจะนู่นนี่ละอันเดียวเป็นว่าถึงความกายมังวงกระแมนโจรบัดผู้ว่าหรือบ่เขาไปว่าให้มันเศร้าผ่านไปว่าอันนี้มันว่าอีหยังคุณว่าลงไปมันก็ยุคเก่าผ่านไปลูกความติดตัวว่ามันแมนว่าโจรู้แล้วลูกสังขารเพราะว่าโจรู้แล้วโจรู้ขาดลูกขันลูกขันหาเพราะว่าไปสิล่ะบัดผู้บัดเป็นผู้ว่าอยู่หันผ่านบ่รู้มันจะเคลียร์เนี่ยอันธรรมดาคนยิ่ง
สัตว์ก็ดีหรือสีสัตว์มันบ่ถูกกับมันสิได้มันสิตายเพราะนั้นมันสิเก็บแต่ว่าเจ้าอื่นเห็นมันเก็บสู่มันให้ได้สิเก็บได้อันนี้ก็ดีมันจังว่าให้มันเหนียวจังว่าจังว่าคิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเห็นอันไหนเอานั่นเป็นหลักจับเบิ่งต่ออยู่หั่นยับอย่าว่ามันยับว่ามันเป็นอันนี้จังสิมันเหมือนกันโอ้มันเบิ่งเป็นเครื่องหมายใจสิกลับขึ้นนี่แสงความรู้ออกมาสิ่งนั้นอยู่นี่เอ้านี่กูจะเป็นเครื่องหมายคันถากูบ่รู้กูจะบ่เบิ่งอีกแล้วกูสิเพิ่มขึ้นอีกต้นของความรู้มันก็ต้นของรูอยู่ในสิ่งเราเห็นอยู่นี่มันก็เป็นครอบตัวรูกันละกูสิสร้างน้ำแสงขึ้นไปฉันบ่เห็นจังซี่บ่คิดสิจักเสียสิรูบ่ต้องว่ารูบ่รูอันที่ไปยกหาคนหาได้ไว้นี่จะเขาเก่าไปหรอกว่าเห็นจังซี่กูอยากเห็นอีกกว่านี้เอาไปนึกเพ่งหาคนหาของเก่าเราไปเห็นสิเพราะว่าเฮ้ยกูเห็นไม่ดีด้วยเพราะว่าบัดเบิ้งเขาไปแล้วเพราะนั่นของเก่าแม่นนี่มีของเก่าโรบอทแมนตัวจิตจักเทียตัวลูกจักเทียเห็นนี่ยังลงตาอาจารย์เนี่ยมันเพิ่งกระพุกจักสิแล้วผมที่เชื่อกันแน่นั่นตัวข้าพเจ้าอย่างเดียวให้ควันมาตามแสงมันเด้อบริษัทรู้สึกจักเทียได้ที่ไปค้นหาเพราะว่าจังสิกระเด็ดยังสนายหีเดี๋ยวจะแม่มาเขียนโมยืนสิสอนโมยืนสินี่ล่ะจะแม่เอาคิดเพ่งอันนั้นให้เห็นแสงมันสะท้อนว่ามันสว่างได้นี่มันจะไม่เห็นอันที่เราเบิ่งอยู่เนี่ยถ้ามันบ่สว่างมันไม่มีเห็นดอกคือฉันคนตาบอดนี่มันบ่บอดได้นี่มันตาดีอยู่ได้มันเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยแสงมันมาเห็นอยู่อันเราเบิ่งอยู่เนี่ยเราจิตเคลื่อนเคลื่อนเอาแสงเนี่ยขึ้นไปหาตัวมันมันยังสิสิได้ถึงที่ล่ะผลที่สุดกับใครเพชรใครท้วนล่ะฮะเนี่ยใครเพชรใครท้วนให้รู้จักว่ามันห่างออกจากสิ่งที่เห็นก้อยหนึ่งบ่อโป้หนึ่งบ่อสองนิ้วบ่อให้มันเห็นมันถอยไปที่จนว่ามันห่างไปที่นิ้วบ่อสามนิ้วมันถึงบ่มีบ่อกับมันถึงรู้มันยังเอาจิตไม่ใช่ใช่ใส่ตะเกียงคือเราบอกไม่บอกว่าคือจะบอกว่าต้องว่ามันทะลุบึ้บขึ้นลุกอันนี้เพราะมันถึงรูมันทะลุรูบึ้บขึ้นลุกเนี่ยมันเป็นสิมันยังไปสิว่ากันได้ฮะเนี่ยว่านี่จังใช่มันมันสิไปว่าใช่อื่นละฮะเนี่ยว่าใช่มันอ่ะตัวเป็นอันนี้จังตัวมันไปว่าเขาอยู่นั่นมากกว่าตัวนี้จังตัวนั่นเขาอยู่ซื่อตัวไปว่าแต่มันก็อยู่ของเก่าเป็นธาตุอยู่เพราะเก่าเนี่ยตัววาดิจังของตัวใส่มันเปลี่ยนไปกระพืดมันก็บ่เป็นไห้วาหน้าตาวาไปกระพืดว่าทุกวาไปกระพืดมันบ่เป็นไปแต่ยังนั่นจังว่าเสียร่างกายก็คือกันวาไปมันเป็นของจริงสิล่ะมันว่าร่างกายทุกมันใจถุนเป็นผู้ตายมันเป็นผู้เป็นซื่อมันบ่ถูกกับดอกเนี่ยมันเป็นซื่อเห็นนั่นยังว่ามันเป็นบาดเป็นแผลถามมึงดูมึงเป็นบาดเป็นแผลมึงเจ็บบ่มือฮะตัวแขนว่าเดินรู้มันจีบออกเจ็บแล้วมันจีว่าให้บอกแขนขาว่ามันเป็นบาดมือมันจีว่ามันก็ซื่อๆอยู่ของเก่าแล้วความมันมันหูจักนี่เห็นไหมจังว่าเราแปลว่านิจาอันนี้จังแท้อนาตาแท้ก็ของเก่าซื่อๆอยู่หันเหลือมันบ่เป็นยังไงเหลือเสียมันเบื่อนายเสียมันดิ้นความหวาดกลัวมาร่วมมันบ่เป็นหรอคันไปว่าเสียมันถ้ามันถือมันก็โห่เมื่อขึ้นมาเดียวมันก็เศร้าเดียวความมันคิดมันนึกมันผู้เดียวเกี่ยวไปมันก็เศร้าเนี่ยพอมันเศร้าแล้วกลับมาที่ว่าโบกหันสีมาละมันธนาม่านคือกิเลสม่านเนี่ยหันธม่านมันก็ทำร้ายอย่างเดียวเนี่ยบ้านละมันธนามันถูกบันธนันแปลว่ามันถูกมันก็แก้ผูกออกได้แล้วบาดเนี่ยพอมันที่จะน่าเห็นมันแก้อยู่นั่นแก้อยู่วันมันเกิดกิเลสมันสิอยู่ในกายมันอยู่ที่ใจยังว่ากิเลสสมานมันสิก็ดีขันธ์สมานมันเสียมันบ่แม่นมันสิเป็นของ
เป็นมั่นอยู่ในมั่นมันเป็นอยู่หัวใจนั่นมั่นใจนั่นมันเป็นผู้เป็นขึ้นมาเองมันเป็นด้วยอัตตาสวะอยู่หั่นมันเป็นอัตตาสวะมันเป็นมั่นสิมาสารพัดน่ะนี่ล่ะมันก็ไปแก้ได้แค่ส่วนเดียวมันก็สบายว่าคือส่วนเดียวผลที่สุดมันก็เคลียร์เลยฮะนี่ว่ามันบ่มีดอกอนิจจังอยู่บ่เดินบ่มีดอกอนัตตาอยู่บ่เดินบ่มีดอกทุกข์อยู่บ่เดินนี่แต่อยู่ในมันเท่านี้แล้วเมื่อหากผมรู้แก้งมันเศร้าแล้วก็เศร้าเบิดหันบ่มีบ่ใดที่เป็นจังเป็นอนิจจังอยู่บ่ใดเลยมีแต่จังนิจจังแต่ว่าเที่ยงพอมันถึงมีแต่รู้นอกนั้นก็อัตตาแต่ว่าตนอนัตตาแต่ว่าไม่ใช่ตัวตนสูญเปล่ามันก็มีแต่รู้มันก็ได้ตัวอัตตาซะซั่นแล้วเนี่ยก็สมกับว่าเป็นผู้หาตนซะซั่นแล้วโลดได้ตนอีหลีโลดได้ได้สุขอีหลีเหมือนยังกว่าพัสสวะที่ได้อรหันต์นั่นแล้วโลดได้ไปพระองค์ให้ไปสอนทรงไปสอนตามหัวบ้านหัวเมืองต่างๆอื่นแทนพระองค์ไปอีกนั่นแหละเนี่ยพอได้ตนอันนี้เราจะไปหาถ้ำเราว่าหาถ้ำหาถ้ำเออหาไปใส่ขึ้นมาไหนไม่ถ้ำนี่ละเว้ยเพราะว่ารูปร่างคนกะว่าถ้ำทีนี้ก็จิตคนกะว่าถ้ำคือว่านามธรรมรูปกายคนกะว่ารูปธรรมจิตคนกะว่านามธรรมแล้วอันนี้มันกระทำทั้งสี่ละนองนั้นอนัตตาคนกะอนัตตาถ้ำอันนี้จังคนกะอันนี้จังถ้ำทุกคนกะว่าทุกขะถ้ำลดมันกะหลายเหลียวอันเนี้ยสังขารสังขารสังขารธรรมสังขารโลกไปเสียเหลี่ยมบุญจักเดียวจังไหนละธรรมเนี่ยเห็นนั่นยังว่าคันว่าหาธรรมหรือบุญตัวอย่างได้อยู่บุญบะบีอยู่ที่อย่างคันว่าหาตัวละหาได้ยากเหตุนี้เราจึงให้พากันตั้งแก่หาตัวได้ตัวแล้วเวลามันจึงสิพ้นจากอนัตตาเพราะมันได้อัตตาได้ตัวรู้แล้วได้ตัวแล้วจึงได้พ้นจากอนิจจังอันตัวทุกข์มันสิได้นิจจังแต่ว่าเที่ยงเพราะตัวนั้นบ่สิเป็นล่ะอย่างว่าเราว่าสบายมันเกิดขึ้นมันก็เห็นมันหายไปมันบ่หายไปนั่นสบายดอกความบ่สบายเกิดขึ้นยังเห็นว่าสบายอยู่ความบ่สบายเกิดขึ้นมันก็รับขุนอยู่หันหลักทุกข์ร้อนมันถ้ามันหายอีกว่าหันเนี่ยมันหายเองก็ดีแล้วเราพิจารณาให้มันหายก็ดีมันก็บ่หายแต่ก็บ่สบายล่ะมันเกิดสบายแต่เห็นอยู่มาไปนี้ไปใส่ยะเสียรู้เป็นหลักจริงๆแหละยังว่าอัตตาเห็นนี่เราให้ได้อัตตามันจังไปที่ว่าเป็นผู้พ้นทุกข์สมกับพวกพัทธวัคคีว่าพระองค์ให้ว่าหาตัวดีหาไปเห็นตัวก็เลยเป็นอรหันต์นี่มันเป็นที่เหตุนี้ผู้ได้อรหันต์มันล้วนแต่ผู้เห็นตัวและผู้ได้ตัวทั้งนั้นล่ะคนว่าได้อรหันต์สมกับว่าสารอันสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีหัวใจนั่นล่ะมันเย็นมันดูแก่อันนี้อย่างอนัตตาให้มันเย็นลงได้แต่มันบ่แม่นสิมันขาดได้ต่อเมื่อใดมันมาเห็นตัวแล้วมันว่างอันนี้อย่างอยู่ในมันไหนนิสาทุกข์อยู่ในมันขาดออกไปมันเหลือแต่อาสาตัวจริงกลู่อยู่จังซั่นมันจังสิเป็นผู้คนได้จริงๆอย่างนี้นี่ล่ะเหตุนั้นถ้าเราได้อาสาตัวจริงมันจังสิเป็นผู้พ้นจากความเป็นเหตุเป็นผีพ้นจากนรกอวิชชีคันเฮาบ่ได้ตัวอยู่จังซี่เออมันก็ไปเป็นไปตัวที่พุ่นล่ะจักก็แม่นนรกหยังแล้วนรกาทุกขโลกนรกาแปลว่านรกานี้ท้ายทุกขโลกแบบทุกข์นั่นล่ะมันเป็นนรกเนี่ยมันบ่แม่นในนรกอยู่ในวัดอื่นดอกมันอยู่ที่ใจเนี่ยเน้นที่ล่ะเห็นนี่ในหนังสือพจน์ว่านรกาน่ะอย่าเข้าใจว่าเป็นชื่ออื่นชื่อว่านรกาที่ใช่หรอกนรกนรกาก็แปลว่านรกเนี่ยทางแม่นนรกาบ่แม่นนรกานรกาแปลว่านรกนรกาสลาใส่ตัวนอนเดียวกันนอนละชาติชาติตัวยิ่งชาติอาตัวคนเฒ่านี่แหละยิ่งใช่เลยเป็นตัวนรกมันห่อนอยู่นี่ด้วยยังเชื่อว่าอายุกี่ยิ่งสิใจกี่ก็คิดนี่เดียวอายุก็เรียกว่ามันห่อนนี่เดียวบ่มีกินนั่นแหละคนนั้นก็เรียกว่า
สร้างนรกให้มันขึ้นมาเผามาแผดมันไหม้ตัวแล้วให้ตัวรอดเองแล้วว่ามีไปนรกข้างไหนมาเกิดตัวละสามสิบคือตัวคิดเป็นอกุศลคิดไปตั้งโลกทั้งโกรธทั้งรักทั้งอยากได้ปัญหามันก็เกิดข้ามขึ้นเสร็จแล้วเป็นไฟขึ้นมาเสร็จแล้วอภิคันโธรักกับที่หน้าอภิแปลว่าไฟราคะเป็นไฟโทษรักที่หน้าชอบโกรธเป็นไฟมัวที่หน้าความหลงเป็นไฟมันก็เผาขึ้นเป็นไฟเผาขึ้นลนเหนียวเห็นในธรรมชาติของร้อนพองว่าพาหลานคิดตลอดการไปคิดเป็นแบบแล้วเราคุณบุตรส้นยิงที่ตีนร้อนอยู่ยิ่งสี่เลยผมมีดับลงได้เลยแล้วท่านดับเลยบ่เห็นจะเคลียร์ผมไม่ไปคิดเป็นสี่ให้มันร้อนอยู่บ่เท่าบ่ที่จะได้เห็นความสกปรกบ่ที่คุณบ่ที่จะได้เห็นเป็นผ้าบ่ที่จะได้เห็นเป็นอันความที่ว่าเป็นโลกเป็นไพ่เป็นตัวทุกตัวร้อนให้เบื่อนายให้มันเศร้าจากคิดให้มันร่วมให้มันสบายขึ้นมาโลบะเฮ็ดโลไปให้คิดเผาตัวยิ่งสั้นตัวหักคิดตัวหักว่านผู้เดียวตัวยิ่งกล้ามาแล้วนั่นอย่างนั้นนี่ล่ะใจมันดีได้อย่างไรเนี่ยจังว่าเรียกว่าตัวรักตัวหรือตัวสักตัวจังสักนอกนั้นก็เป็นขั้นตัวตัวเดียวที่ว่ารักตัวจังไรขันตั้งจังมาโอ้ขันว่ารักจังมาเสียวข้อนที่ตัวของสั้นนอกนั้นพูดท่านลำทั้งร้อยเงินขั้นก็ดีพูดท่านมันคิดไปตั้งลำทั้งร้อยเงินขั้นก็ดีท่านนี่ขอบตัวผมอยากจะมีที่ก็ดีมันก็ล้อมถึงทันทีเองเลยแล้วเพราะว่าตัวรักตัวผลที่สุดตัวเผาตัวเพราะว่าตัวรักสายสั้นรักมันถือติดอยากอย่างเนี้ยเผากันซะโดยขึ้นโดยไฟกันซะในปัจจุบันนี้มันแล้วไปสักจะเป็นอย่างที่ว่าเสียเสียมันจะคิดทางร้อนอยู่สมัยนี้เอาไฟเผาอีหลีซะให้มันจังว่าสมจังสิรักเป็นที่ซะสมัยนี้เนี่ยมันก็เลยว่าผู้เห็นจริงสันเพราะว่าผู้สร้างตัวพระทุศร้ายตัวพระวิระปัจจุบันเผาตัวโดยพระคิดสันบอสาตัวสร้างตัวละเนี่ยนี่ละมันหลดเป็นผู้เอาดีทับไปเพราะปันกันก็ว่าเอาสิฝอยปกสิมันมันรู้ว่าหมดกินเนี่ยอันนี้รับแต่ว่ามันรู้หายทุกข์นี่ทั้งสี่แล้วผู้เห็นมันหายได้ขันบอสิจะได้อังกฤษมันบอหายหรอกนี่ล่ะเป็นศาสนาธรรมขั้นสอนพระพุทธเจ้าผู้อยากเป็นพุทธะต้องให้ได้ตัวเห็นตัวยังจิตเป็นพุทธะแต่ว่าผู้รู้ขึ้นมาได้เพราะตัวรู้ก็ได้แล้วมันว่างเหรออนัตตาไอ้จังว่างเหรอทุกข์ว่างเหรออสุภะอันที่มัตตวาว่างสิมดเรียกแต่มันยังว่าได้พุทธะได้ตัวนี่ล่ะเมื่อตั้งข้อกันมาได้ยินแล้วตั้งจงจดจำไปคือกองไปพิจารณาแล้วปฏิบัติให้เดินเดินโยมกลมนั่งสมาธิตั้งใจปักเรื่องให้มันเห็นตัวให้มันเป็นสุปฏิปันโนให้มันเป็นอุตุกงหรือจังซี่อย่ามาสงสัยไปโคตรโง่ไปโคตรที่จังสั้นมันจะเป็นสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนไม่ได้แล้วที่ว่าเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยมันโมแมนต์ตัวนี้ยาละสีตัวนี้เห็นจังเสียมันจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นไปจบหลีดดอกไล่ดอกคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นสัตว์มันโมแมนเราแล้วยังเสียเหตุนี้ถึงมันจะเห็นมาแล้วก็ตามยังเรามาบวชกันไม่ยังเสียมันต้องหักให้มันเป็นตามพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าวางไม่จำเหตุดังนั้นจึงที่ว่าผู้เป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเลยเห็นสัตว์ขันเบิดยังเสียมันก็ไม่เป็นแล้วลาวซื่นแล้วแห้งเป็นเดรัจฉีขี้บาปหลายเดียวเนี่ยเดรัจฉีมาบวชนะโพงเพิ่นดัดกันดานให้อยู่ไปปีหนึ่งหรือสองปีควันให้เขาฝึกหัดปฏิบัติให้เขามูได้ในระเบียบการทำกันไปมากยุ่งกินเพิ่นจังสิเอาเขาในงูนอกนั้นเพิ่นหอบว่าเอาซ้ำอย่างในนี่พวกเดรัจฉีพวกผู้ตั้งหกพวกเป็นผู้สอนเดรัจฉีอยู่นั่นเพิ่นบ่เอาแล้วนั่นเพิ่นที่จะหน้าแล้วว่ามันสิบ่เอาแล้วสอนในบ่ฟังบ่ฟังเสียงเราสอนเพิ่นกระปาถิ่นเยอะขนาดเห็นนี่เราก็สิเป็นให้ว่าพระพุทธเจ้าปาถิ่นท่านสิเราก็อยากคนทุกข์ก็จังเป็นผู้มาเป็นพุทธบริษัทมาบวชหรือมาปฏิบัติแล้วก็เราก็เห็นแต่มันเขาแบบเขาแขนเป็นที่มันจังสิได้เนี่ยนี่ละเป็นศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างทักกันมาได้ยินได้ฟังจึงจดจำไปพิจารณาหรือแก้เห็นจริงขึ้นจิตใจ
ตั้งใจปฏิบัติกันอยู่ดังตนรู้เป็นบุญของตนอยู่ทุกเมื่อได้ชื่อว่าผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขสันติราตรี

0: ีสีกายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวัน

0: เวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทางไอดีไลน์ JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeeluangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: สัตว์ย่อมแสวงหาเองดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัดสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระธุดงค์เพราะธรรมคือความเย็นความไว้วางใจเป็นต้นที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่นั้นจึงเสาะแสวงหาไปตามประสาแม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจกับธรรมเลยยังรู้จักสถานที่ที่ไม่มีภัยและชอบไปเที่ยวสนุกเฮฮาในที่เช่นนั้นแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบันเพราะไปทำที่อื่นไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้นเพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่าธรรมและสถานที่ผู้บำเพ็ญธรรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไปจึงไม่ค่อยระแวงระวังกันและบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัวเลยเถิดโดยไม่คิดถึงหัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบางเลยแม้ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็ย่อมทราบความดีความชั่วคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วได้เช่นมนุษย์ทั่วไปจึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่นที่รักสงวนสมบัติของตนบ้างไม่ปล่อย 100% ไปเสียทีเดียวในที่ทุกสถานยังจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยคนละวรรคละตอนบ้างไม่คละเคล้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นใครเพราะอะไรๆก็แบบเดียวกันเสียสิ้นท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเที่ยวหาที่วิเวกและเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เสมอปกติก็ชอบเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาอยู่แล้วแล้วยังชอบเที่ยวเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เรื่อยๆเช่นไปพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้ว แต่เวลาเช้าไปทำความเพียรอยู่ที่หนึ่งตอนบ่ายหรือเย็นก็เปลี่ยนไปทำอีกแห่งหนึ่งกลางคืนก็เที่ยวไปทำความเพียรอยู่อีกแห่งหนึ่งในแถบที่ท่านพักอยู่นั่นแหละเปลี่ยนทิศทางบ้างไปใกล้บ้างไกลบ้างไปอยู่ในถ้ำอื่นจากถ้ำเดิมบ้างขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้างตามหินดานบ้างดึกๆจึงกลับที่พักท่านให้เหตุผลสำหรับนิสัยท่านว่าเวลากำลังชุลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลสการเปลี่ยนอุบายต่างๆเช่นนั้นปัญญามักเกิดขึ้นเสมอกิเลสตั้งตัวไม่ติดเพราะถูกอุบายของสติปัญญาตีต้อนในท่าต่างๆให้หลุดลอยไปเป็นพักๆถ้าอยู่ในที่แห่งเดียวทำให้ชินต่อสถานที่แต่กิเลสไม่ได้ชินกับเรามันสั่งสมตัวขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะชินกับอะไรหรือไม่ก็ตามเราจำต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายและสถานที่อยู่เสมอเพื่อทันกับคนมารยาของกิเลสที่ปักหลักสั่งสมตัวเองและต่อสู้กับเราไม่มีเวลาพักผ่อนตัวตลอดเวลาถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับสนิทเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาทำงานของมันเสียสิ้นดังนั้นการทำความเพียรจะลดหย่อนอ่อนข้อและผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาอยู่จึงทำให้กิเลสตัวขยันหัวเราะเอาการเปลี่ยนสถานที่และอุบายอยู่เสมอจึงพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้างไม่ปล่อยให้มันรับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวดังนี้เหตุผลของท่านก็น่าฟังและเป็นคติได้ดีสำหรับผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายเอาทุกๆกรณีที่จิตไหวตัวท่านชอบเที่ยวไปทางภูสิงห์ภูวัวภูลังกาและโด่งหม้อทองเขตอำเภอเซกาอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายและอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมแถบนั้นมีเขามากเช่นภูสิงห์ภูวัวและภูลังกาซึ่งล้วนเป็นทำเลดีๆเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแต่ห่างไกลหมู่บ้านมากบิณฑบาตไม่ถึงต้องมีคนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นส่งอาหารที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิดมีเสือช้างกระทิงวัวแดงเป็นต้นพอตกบ่ายและเย็นจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งป่าผู้ไม่สละตาจริงๆยากจะอยู่ได้เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษและไม่ค่อยกลัวคนด้วยบางคืนพระท่านเดินจงกรมทำความเพียรไปมาอยู่มันยังแอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลยแต่ไม่ทำอะไรมันอาจสงสัยแล้วแอบด้อมเข้ามาดูก็ได้พอท่านได้ยินเสียงผิดสังเกตนึกประหลาดใจส่องไฟฉายไปดูยังเห็นเสือโคร่งใหญ่โดดออกไปต่อหน้าต่อตาก็ยังมีแม้เช่นนั้นท่านก็ยังเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปได้ไม่คิดกลัวว่าเสือจะโดดมาคาบเอาไปกินเลยทั้งนี้เพราะความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวเสือจึงพออดทนทำความเพียรต่อไปได้บางวันพอตกเย็นพระท่านก็ขึ้นบนไหล่เขาแล้วมองลงไปดูโขลงช้างใหญ่ซึ่งกำลังพากันออกเที่ยวตามหินดานอันกว้างยาวเป็นกิโลกิโลสามารถมองเห็นช้างทั้งโขลงได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเล็กๆและตัวใหญ่ซึ่งกำลังเริ่มจะพากันออกเที่ยวหากินท่านว่าเวลาดูช้างทั้งโขลงใหญ่ๆที่กำลังหยอกเล่นกันอย่างเพลิดเพลินเช่นนั้นทำให้เพลินดูมันจนค่ำไม่รู้ตัวก็มีเพราะสัตว์พันนี้ชอบหยอกเล่นกันเหมือนมนุษย์เรานี่เองท่านอาจารย์องค์นี้มีความเด็ดเดี่ยวมากดังที่เขียนผ่านมาแล้วการนั่งภาวนาตลอดสว่างท่านทำได้อย่างสบายไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคก็การนั่งภาวนาแต่หัวค่ำยันสว่างนั้นไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยถ้าไม่เป็นผู้มีใจกล้าหาญกัดเหล็กกัดเพชรจริงๆจะทำไม่ได้จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่านอย่างถึงใจดังนั้นท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอนคณะสานุศิษย์ให้ได้รับความร่มเย็นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์ท่านเอง 100% ว่าเป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจทั้งที่ยังครองขันอยู่ปล่อยขันเมื่อไรก็เป็นปรมังสุขังล้วนๆเมื่อนั้นหมดความรับผิดชอบกังวลโดยสิ้นเชิงการเขียนประวัติย่อของท่านอาจารย์องค์สำคัญองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นก็ขอยุติลงกรุณาสังเกตตามที่เขียนมานี้ว่าคือองค์ใดแน่ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่และเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนพระเนนจำนวนมากแต่ผู้เขียนไม่อาจระบุนามท่านเกรงจะเป็นการกระทบกระเทือนในองค์ท่านเพราะท่านพ้นจากโลกามิตรใดๆทั้งสิ้นแล้วครองแต่ธรรมที่บริสุทธิ์กับขันธ์ 5เครื่องก่อกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีทางสงสัยท่านว่าจะเป็นอื่นขอความสวัสดีมงคลจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านประวัติของท่านผู้อัศจรรย์โดยทั่วกันถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามในการบำเพ็ญตน วันหนึ่งเราท่านต้องได้ชมธรรมสมบัติบริสุทธิ์ที่พึงใจอย่างท่านแน่นอนภายในใจท่านเองสมกับทำเป็นสมบัติของทุกคนผู้ปฏิบัติเป็นสามัญกิจกรรมท่านอาจารย์มั่นผู้รู้เห็นธรรมประจักษ์ใจด้วยปฏิปทาอันราบรื่นดีงามที่ควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างเต็มปากเต็มใจองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันแต่ไม่ได้เขียนวิธีเดินจงกรมที่ท่านเคยดำเนินมาลงในประวัติท่านว่าท่านทำอย่างไรกำหนดทิศทางอย่างไรบ้างหรือไม่ทางจงกรมสำหรับเดินทำความเพียรในท่าเดินสั้นและยาวเพียงไรก่อนจะเริ่มทำความเพียรในท่าเดินท่านทำอย่างไรผู้เขียนลืมลงไว้ขณะที่เขียนประวัติท่านจึงขอนำมาเขียนลงในปฏิปทาสายของท่านเพื่อท่านผู้สนใจจะได้ยึดเป็นหลักฐานต่อไปความจริงพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับของมัชฌิมาปฏิปทาสำหรับท่านผู้สนใจดำเนินตามอย่างถูกต้องตายตัวก็มีอยู่แล้วดังนั้นท่านอาจารย์มั่นจึงยกแบบฉบับนั้นเป็นเครื่องดำเนินอย่างหาที่ต้องติมิได้ทั้งอิริยาบถธรรมดาและอิริยาบถแห่งความเพียรในท่าต่างๆแต่จะอธิบายวิธีเดินจงกรมก่อนวิธีอื่นทิศทางและความสั้นยาวของทางสำหรับเดินจงกรมมีดังนี้ทางเดินจงกรมตามที่ท่านกำหนดรู้ไว้และปฏิบัติตามเรื่อยมานั้นมี3ทิศด้วยกันคือตรงไปตามแนวตะวันออกตะวันตก1ไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้1และไปตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือ1การเดินจงกรมก็เดินไปตามแนวทั้ง3ที่กำหนดไว้ในแนวใดแนวหนึ่งความสั้นยาวของทางจงกรมแต่ละสายนั้นท่านว่าตามแต่ควรสำหรับรายนั้นๆไม่ตายตัวกำหนดเอาเองได้ตามสมควรแต่อย่างสั้นท่านว่าไม่ควรให้สั้นกว่า19สำหรับเวลาอยู่ในที่จำเป็นหาทางเดินไม่ได้ทางจงกรมขนาดธรรมดายาวราว29ขนาดยาวราว25ถึง39เป็นความเหมาะสมทั่วไปเฉพาะทิศทางท่านถือเป็นแบบฉบับและปฏิบัติตามนั้นจริงๆไม่ให้เคลื่อนคลาดในเมื่อมันจำเป็นจริงๆและสั่งสอนพระเนรให้ปฏิบัติตามนั้นด้วยบางครั้งท่านเห็นพระเดินจงกรมผิดทิศทางท่านยังเรียกมาดุด่าสั่งสอนเอาบ้างว่าที่สั่งสอนหมู่คณะจะเป็นทางธรรมก็ดีทางวินัยก็ดีได้สอนตามแบบฉบับเรื่อยมาไม่เคลื่อนคลาดแม้การเดินจงกรมซึ่งเป็นทางธรรมก็มีแบบฉบับไปตามธรรมเช่นกันการเดินจงกรมในครั้งพุทธกาลท่านมีกำหนดทิศทางกันอย่างไรบ้างหรือไม่ได้ทราบว่ามีทิศทางอยู่3ดังที่เคยอธิบายให้ฟังเสมอมาหมู่คณะจึงไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วไม่สนใจปฏิบัติตามก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจมาศึกษาด้วยความสนใจแม้สิ่งอื่นๆก็จะเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญดังที่เป็นมาแล้วและผ่านๆไปโดยไม่เห็นอะไรสำคัญความเป็นทางนี้จึงสอให้เห็นความไม่สำคัญของผู้มาอบรมศึกษาอย่างเต็มตาเต็มใจเวลาออกจากที่นี่ไปก็จะต้องนำลัทธินิสัยความไม่มีอะไรสำคัญนี้ไปใช้กลายเป็นเรื่องไม่สำคัญในตัวของผู้ปฏิบัติไปเสียสิ้นกล้ามาอยู่กับครูอาจารย์ที่เราเคารพนับถือยังไม่เห็นความสำคัญในคำตักเตือนสั่งสอนอยู่แล้วก็เท่ากับจะเริ่มสร้างสิ่งทำลายตนขึ้นในเวลาเดียวกันนี่แลเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้สนิทตาใจกับหมู่คณะที่มาอาศัยว่าจะได้สิ่งที่เป็นสาระอะไรบ้างไปเป็นหลักข้อปฏิบัติในการต่อไปเห็นมีแต่ความไม่สำคัญไปเสียความจริงธรรมที่นำมาสั่งสอนหมู่คณะทุกๆแขนงได้พิจารณากลั่นกรองแล้วกลั่นกรองเล่าจนเป็นที่แน่ใจไม่ได้สอนด้วยความพูดพลาดหลุดปากก็พูดออกมาทำนองนั้นแต่สอนด้วยความพิจารณาแล้วทั้งสิ้นทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดการกำหนดทิศทางเดินจงกรมเคยได้อธิบายให้หมู่คณะฟังมาหลายครั้งแล้วจนน่ารำคาญทั้งผู้สอนผู้ฟังแทนที่จะพาการพิจารณาตามบ้างพอเป็นพยานแห่งการมาศึกษาแต่ทำไมความฝ่าฝืนจึงโผล่ขึ้นมาอย่างไม่อายครูอาจารย์และใครๆที่อยู่ด้วยกันบ้างการพิจารณาทิศทางของความเพียรท่าต่างๆนี้ผมเคยพิจารณามานานและทราบมานานแล้วจึงกล้านำมาสั่งสอนหมู่คณะด้วยความแน่ใจเมื่อเห็นความฝ่าฝืนจึงทำให้อดสลดสังเวชใจไม่ได้ว่าต่อไปจะเห็นแต่ของปลอมเต็มวัดเต็มวาเต็มศาสนาและเต็มพระเนรเถรทีพุทธบริษัทเพราะความชอบใจความสะดวกใจพาให้เป็นไปไม่ใช่ความไตร่ตรองดูเหตุดูผลด้วยดีพาให้เป็นไปศาสนานั้นจริงไม่มีที่ต้องติแต่ศาสนาจะถูกต้องติเพราะผู้ปฏิบัติดึงศาสนามาเป็นเครื่องมือของกิเลสที่มีเต็มหัวใจผมน่ะกลัวตรงนี้เอง เพราะเห็นอยู่กับตาดังที่ว่าอยู่ขณะนี้แลดังนี้ซึ่งผู้เขียนได้เห็นท่านเรียกพระมาดูดาสั่งสอนอย่างเข้มข้นด้วยตาตัวเองจึงจำไม่ลืมตลอดมาเมื่อมีโอกาสจึงได้นำมาลงไว้บ้างฉะนั้นทางเดินจงกรมเฉพาะท่านอาจารย์มั่นท่านมีแบบฉบับจริงๆดังกล่าวมาท่านอาจารย์มั่นกำหนดรู้ทิศทางของทางเดินจงกรมการกำหนดรู้ทิศทางของสายทางเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกำหนดดูตามอริยประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านทราบว่ามีกำหนดกฎเกณฑ์มาแต่ดั้งเดิมท่านเองจึงได้ปฏิบัติตามแบบนั้นเรื่อยมาการเดินจงกรมจะครองผ้าก็ได้ไม่ครองก็ได้ตามแต่สถานที่ควรปฏิบัติอย่างไรเหมาะทั้งทิศทางของสายทางสำหรับเดินจงกรมทั้งวิธีเดินจงกรมทั้งการครองผ้าหรือไม่ครองในเวลาเดินจงกรมทั้งขณะยืนรำพึงที่หัวจงกรมเวลาจะทำความเพียรในท่าเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกำหนดดูตามอริยประเพณีทราบโดยละเอียดและได้ปฏิบัติตามที่กำหนดทราบแล้วเรื่อยมาคือการเดินจงกรมท่านสอนให้เดินไปตามตะวันหรือเยื้องตะวันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ท่านว่าการเดินตามตะวันเป็นที่หนึ่งเยื้องตะวันทั้งสองสายเป็นอันดับรองลงมาส่วนการเดินตัดตะวันหรือไปตามทิศเหนือทิศใต้ไม่เห็นท่านเดินเลยนอกจากไม่เห็นท่านเคยเดินแล้วยังได้ยินท่านว่าไม่ควรเดินด้วยแต่จะเพราะเหตุไรนั้นลืมคำอธิบายท่านเสียสิ้นวิธีเดินจงกรมภาวนาการเดินจงกรมกลับไปกลับมาไม่ช้านักไม่เร็วนักพองามตางามมัญญาตตามเยี่ยงอย่างประเพณีของพระผู้ทำความเพียรท่าเดินในครั้งพุทธกาลเรียกว่าเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากวิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็นเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากเดินมายืนเรียกว่ายืนภาวนาเปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอนเรียกว่าท่าสีหะสายญาติภาวนาเพราะฝังใจว่าจะภาวนาด้วยอิริยาบถนอนหรือสีหะสายญาติการทำความเพียรในท่าใดก็ตามแต่ความหมายมั่นปันมือก็เพื่อชำระกิเลสตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกันมิได้เปลี่ยนเครื่องมือคือธรรมที่เคยใช้ประจำหน้าที่และนิสัยเดิมก่อนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อนว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่โน้นหรือตกแต่งทางจงกรมไว้ก่อนเดินอย่างเรียบร้อยสั้นหรือยาวตามต้องการวิธีเดินจงกรมผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรมที่ตนกำหนดหรือตกแต่งไว้แล้วนั้นพึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิ้วระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ตนถือเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของใจและระลึกถึงคุณของบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตนจบลงแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กำลังจะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้นเสร็จแล้วปล่อยมือลงเอามือขวาทับมือซ้ายทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธรำพึงเจริญพรหมวิหาร4จบแล้วทอดตาลงเบื้องต่ำท่าสำรวมตั้งสติกำหนดจิตและธรรมที่เคยนำมาบริกรรมกำกับใจหรือพิจารณาธรรมทั้งหลายตามแบบที่เคยภาวนามาในท่าอื่นๆเสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้เดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวมมีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ส่งจิตไปอื่นจากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นการเดินไม่พึงเดินไกวแขนไม่พึงเดินเอามือขัดหลังไม่พึงเดินเอามือกอดอกไม่พึงเดินมองโน่นมองนี้อันเป็นท่าไม่สำรวมการยืนกำหนดรำพึงหรือพิจารณาธรรมนั้นยืนได้โดยไม่กำหนดว่าเป็นหัวทางจงกรมหรือย่านกลางทางจงกรมยืนนานหรือไม่ตามแต่กรณีที่ควรหยุดอยู่หรือก้าวต่อไปเพราะการรำพึงธรรมนั้นมีความลึกตื้นยาบละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลมตามความจำเป็นจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปบางครั้งต้องยืนพิจารณาร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปการเดินกำหนดคำบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นับก้าวเดินนอกจากจะถือเอาก้าวเดินนั้นเป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นับก้าวได้การทำความเพียรในท่าใดสติเป็นสิ่งสำคัญประจำความเพียรท่านั้นๆการขาดสติไปจากงานที่ทำเรียกว่าขาดความเพียรในระยะนั้นๆผู้บำเพ็ญพึงสนใจสติให้มากเท่ากับสนใจต่อธรรมที่นำมาบริกรรม การขาดสติแม้คำบริกรรมภาวนาจะยังติดต่อกันไปเพราะความเคยชินของใจก็ตามแต่ผลคือความสงบของจิตจะไม่ปรากฏตามความมุ่งหมายการเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานานหรือไม่เพียงไรตามแต่จะกำหนดเองการทำความเพียรในท่าเดินก็ดีท่ายืนก็ดีท่านอนก็ดีท่านั่งก็ดีอาจเหมาะกับนิสัยในบางท่านที่ต่างกันการทำความเพียรในท่าต่างๆนั้นเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปในตัวด้วยไม่เพียงมุ่งกำจัดกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือทำประโยชน์จำต้องมีการรักษาเช่นการเปลี่ยนอิริยาบถท่าต่างๆเป็นความเหมาะสมสำหรับธาตุขันธ์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำถ้าไม่มีการรักษาด้วยวิธีต่างๆธาตุขันธ์ต้องกลับมาเป็นข้าศึกแก่เจ้าของจนได้คือต้องพิกลพิการไปต่างๆสุดท้ายก็ทำงานไม่ถึงจุดที่มุ่งหมายพระธุดงค์ท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจำชีวิตจิตใจจริงๆโดยมากท่านเดินครั้งละ1ชั่วโมงขึ้นไปตอนเช้าหลังจากหันแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมกว่าจะออกมาก็11นาฬิกาหรือเที่ยงแล้วพักเล็กน้อยบ่าย1โมงหรือ2โมงก็เข้าทางและเดินจงกรมต่อไปอีกจนถึงเวลาปัดกวาดที่พักอาบน้ำเสร็จแล้วเข้าเดินจงกรมอีก1ถึง2ทุ่มถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็เดินต่อไปจนถึง4ถึง5ทุ่มถึงจะเข้าที่พักทำสมาธิภาวนาต่อไปอย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใดความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทำความรำคาญแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ามหันอยู่ทุกอิริยาบถจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกที่ฤทธิ์กิเลสกำลังแข็งแรงนี้ลำบากอยู่บ้างดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอนสลบครอกไปไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้วจึงจะงวงเงียตื่นขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปงีบหนึ่งวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้ความโง่ง่วงทำพิษจึงทำให้เสียความจริงคือกิเลสทำพิษนั่นเองวันหลังยังไม่มองเห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ดเจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ดคือกิเลสเคี่ยนคนนี่แหละนักภาวนาเคยถูกมันดัดมาพอแล้วบ่นกันยุ่งว่าลวนลายไม่ทันมันสมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ทั้งโลกมาเป็นเวลานานตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แหละตอนกิเลสโมโหพยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทางพยายามทำให้ขี้เกียจบ้างทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่บ้างทำให้ง่วงเหงาหานอนบ้างหาเรื่องว่ายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบ้างจิตกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้างบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้มากนั่งไม่ได้นานบ้างทำให้คิดว่ามัวจะนั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปแล้วหรืออะไรอะไรไม่ทันเขารายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้างราวกับว่าก่อนแต่ยังไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเคยมีเงินเป็นล้านๆพอจะเริ่มภาวนาเข้าบ้างตัวเริ่มจะเอาไปกินเสียหมดยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงตัวกิเลสจะไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เอาไปกินหมดหรือพอถูกกิเลสเท่านี้เข้าเกิดคันคายเจ็บปวดระบมไปทั้งตัวสุดท้ายยอมให้มันพาทะเลทลายไปทางที่เข้าใจว่าไม่มียักษ์มีมารแต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไรเรียบวุฒไม่ทราบอะไรมาเอาไปคราวนี้ไม่บ่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะกระเป๋าก็ติดอยู่กับตัวไม่เผลอผายวางทิ้งไว้ที่ไหนเพราะขโมยจะมาลักไปได้เป็นอันว่าเรียบทำเคยโดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุวันหลังไปใหม่ก็เรียบกลับมาอีกแต่จับตัวขโมยไม่ได้นี่แหละทางเดินของกิเลสมันชอบเดินแต้มสูงๆอย่างนี้แหละจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ง่ายๆแม้พระธุดงค์ไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสสนาติดตัวนั่นแหละท่านเคยถูกมาแล้วจึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโปรดพากันระวังตัวเวลาเริ่มขวัดขวาหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปีมีคลุยขับกล่อมให้อนัสสัญญาณว่ากิเลสมาก่อโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสียจนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเองแต่กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่ห์พันลวงไม่แอบขโมยเอาสิ่งของจะได้เหลือคำภาวนาติดตัวไว้บ้างขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติกับคำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติ สัมปชัญญะมีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรมเช่นกำหนดพุทโธให้จิตรู้อยู่กับพุทโธทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่าทนั้นไม่ขาดวรรคขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญเพียรผลคือความสงบเย็นถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อนผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอนข้อนี้กรุณาเชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์แน่นอนก่อนท่านจะได้ทำมาสั่งสอนประชาชนท่านก็คือผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กำลังฝึกหัดจึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือคอยเปิดมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบสลายไป3คนทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจากสุขไปก็มีต่างๆกันแต่ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพราะความเพียรอันแรงกล้านั้นท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสงวนกันถ้าท่านยังมัวหึงหวงห่วงความทุกข์ความลำบากอยู่ก็คงต้องงมทุกข์บุกโคลนโดนวตาอยู่เช่นเราทั้งหลายนี่แหละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธงคกรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: บาปอันเกิดขึ้นในตนพระพุทธภาษิตอัตนาหิกตังปาปังอัตระชังอัตสัมภวังอภิมัตติดุมเมทังวชิรังวัมหยังมะนิงแปลความว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำดีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นอธิบายความบาปคืออะไรเป็นอย่างไรได้อธิบายมาแล้วในวรรคอันว่าด้วยบาปคือบาปวรรควรรณนาบาปนี้บุคคลเป็นผู้ทำท่านจึงกล่าวว่าอันตนทำไว้แล้วบุคคลใดทำบาปบาปย่อมตกแก่บุคคลนั้นบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำนัตถิปาปังอกุปปโตเมื่อบุคคลทำบาปบาปนั้นย่อมเข้ามาสู่ตนเหมือนคนไม่ระวังในการอยู่การกินปล่อยให้เชื้อโรคเข้าสู่ตนโดยทางอาหารบ้างทางลมหายใจบ้างเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ตนแล้วก็เริ่มทำลายบุคคลนั้นให้เจ็บป่วยมีอาการต่างๆแล้วแต่ชนิดของเชื้อโรคอาจทำให้ถึงตายบ้างมีอาการปางตายบ้างทุกทรมานอยู่เป็นเวลานานบ้างการทำลายเชื้อโรคในกายก็โดยวิธีกินยาหรือฉีดยาตามคำสั่งของหมอเมื่อเชื้อโรคตายไปอาการของโรคก็หมดไปฉันใดบาปที่บุคคลทำแล้วด้วยกายวาจาใจก็ฉันนั้นย่อมต้องการยาคือบุญมาเป็นเครื่องปิดกั้นหรือละลายดังพระพุทธภาษิตว่ายสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิธียติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันดิมากรรมชั่วที่บุคคลใดทำแล้วและปิดกั้นมันได้ด้วยกุศลกรรมผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเมื่อบุคคลมันสั่งสมบาปไว้ในตนบาปนั้นพอกพูนมากขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมันก็มีพิษแสดงฤทธิ์ออกโดยการทำลายบุคคลผู้ทำนั้นมันทำนองเดียวกับยาพิษคนทำบาปย่อมได้รับผลของบาปทุกคนไปจะเร็วหรือช้าเท่านั้นนี่แหละท่านจึงว่าย่อมย่ำยีกัดกร่อนคนเขลาเหมือนเพชรกัดกร่อนแก้วมณีเมื่อในช่างจะเจรไนแก้วมณีเขาก็ใช้เพชรเป็นเครื่องมือเจรไนเราคงเคยเห็นช่างตัดกระจกกรอบรูปเขาใช้กากเพชรติดปลายมีดเป็นเครื่องมือตัดแก้วกระจกนั้นท่านจึงว่าอ่อนก็อ่อนให้เหมือนเส้นไหมไว้ผูกพยักขึ้นโยงเขี้ยนแข็งก็แข็งให้เหมือนวิเชียรไว้เจรไนแก้วได้ท่านว่าทั้งแก้วมณีและเพชรก็เกิดจากหินเหมือนกันวงเล็บเปิดในยะอรรถกถาธรรมบทคืออรรถกถาของพระคาถานี้เองวงเล็บปิดเพชรแข็งกว่าจึงเจาะเจรไนแก้วมณีให้เป็นรูปต่างๆตามประสงค์ของช่างความจริงเพชรก็คือถ่านสีขาวนั่นเองลองเอาเพชรมาเผาไฟดูก็จะเป็นถ่านมันมีราคาขึ้นมาเพราะแสงอันแวววาวของมันคนชอบเอามันมาเป็นเครื่องประดับทำนั่นทำนี่แวววาวดีแสดงฐานะของผู้แต่งว่ามั่งคั่งแต่เพชรนี้ได้เป็นเครื่องมือฆ่าคนมาก็มากคนธรรมดามองเพชรเป็นสิ่งมีราคามากแต่นักปราชญ์มองเพชรเป็นเพียงถ่านสีขาวและเห็นเป็นอันตรายถ้าสะสมมันไว้มากๆคนฉลาดจึงมักเปลี่ยนเพชรให้เป็นอย่างอื่นเสียเช่นถ้าพอเปลี่ยนมันเป็นบ้านได้ก็เปลี่ยนดังนี้เป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภอุบาสกผู้หนึ่งชื่อมหากาลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุบาสกชื่อมหากาลมหากาลอุบาสกนั้นรักษาอุโบสถศีลเดือนละ8วันวงเล็บเปิดคือวันขึ้นและแรม7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำวงเล็บปิดในวันที่รักษาอุโบสถศีลเขาจะฟังธรรมในวัดทั้งคืนคืนหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งเอาห่อของไปเจ้าของบ้านตื่นขึ้นเพราะภาชนะโลหะกระทบกันจึงออกติดตามพวกโจรได้หนีกระจัดกระจายกันไปทั่วทิศโจรคนหนึ่งมาทางสะโบกครณีหน้าเชตวันวิหารทิ้งห่อของแล้วรีบหนีไปมหาการอุบาสกออกจากฟังธรรมแล้ว มาล้างหน้าที่สระโบกกรณีนั้นเจ้าของทรัพย์ตามโจรมาเห็นห่อของของตนและเห็นมหาการกำลังล้างหน้าเข้าใจว่าเป็นโจรจึงทุบตีจนตายภิกษุทั้งหลายออกมาถักน้ำเห็นมหาการนอนตายอยู่อย่างนั้นจึงกลับไปกราบทูลพระศาสดาว่ามหาการตายไม่สมควรเลยพระศาสดาตรัสว่าจริงอยู่มหาการตายไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้แต่สมควรแก่กรรมในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายอยากทราบเรื่องอ้อนวอนให้ทรงแสดงจึงตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของมหาการว่าในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราษฎรพระราชาจึงทรงตั้งราชภัฏฐ์ราชภัฏฐ์คือข้าราชการผู้เขียนคนหนึ่งไว้ที่ปากดงนั้นแต่ราชภัฏฐ์นี้นอกจากรับเงินเดือนหลวงแล้วยังรับเงินจากราษฎรอีกด้วยคือรับค่าจ้างแล้วนำคนผู้เดินทางจากฟากนี้ไปยังฟากโน้นนำจากฟากโน้นมายังฟากนี้วันหนึ่งชายผู้หนึ่งขับยาน้อยมากับภรรยารูปสวยถึงที่นั้นราชภัฏฐ์พอได้เห็นภรรยาของชายนั้นเท่านั้นก็เกิดความเสน่หาคิดจะฆ่าสามีเอาหญิงนั้นเป็นภรรยาเมื่อบุรุษนั้นขอร้องให้นำเขาข้ามดงก็ตอบว่าเวลานี้เมื่อเสร็จแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะความจริงยังมีเวลาอยู่แม่ชายนั้นจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้ยาน้อยนั้นกลับและให้ไปพักที่บ้านของเขาเองตอนกลางคืนได้ให้คนใช้แอบเอาแก้วมณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบุรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็โวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายและค้นได้ที่ยานของสองสามีภรรยานั้นจึงช่วยกันทุบตีจนบุรุษนั้นตายเพราะกรรมนั้นเขาไปบังเกิดในอเวจีนรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้นเขาจึงถูกทุบถึงตายสิ้นร้อยอันตภาพพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่ำยีสัตว์ให้เดือดร้อนในอบายสี่เป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแก่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นี่เดี๋ยวพูดถึงเรื่องที่มันแสดงปฏิหารเต็มที่นะวันนั้นจนถึงได้เราออกปากพูดดังก้องไปทีเดียววันนี้จะมีเหตุการณ์ใดแน่นอนวันนี้ว่าเพราะพิลึกพิลั่นเหลือเกินจะเตือนใจมาสามหนนี่แล้วว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรแน่นอนเอาคอยฟังไปนะว่านี่กระเทือนถึงสามหนนี่แล้วว่าคือรอบกลางคืนจะหกโมง50 นาทีเป็นเวลาที่ท่านจันมั่นล่วงเสียชีวิตสิ้นลมหายใจ6โมงกับ50นาทีของหนูเป็นวันที่20หรืออะไรนั่นน่ะตั้งแต่นั้นน่ะเริ่มแสดงนะกับเราพอตื่นเช้ามาก็เราจะออกเดินทางพอสั่งแล้วรถเขาจะมาตามนั้นน่ะเราจะมารถมารับเราแล้วเราไปถึงอุดรแล้ววันหลังเราจะเอาของไปบังสกุลทอดผ้าป่ามีจักเป็นต้นที่วัดหนองกอพอตื่นเช้ากลางคืนนี่ฝนกันหนำน้ำท่วมหมดเลยนะหิดสายหูสายตาเพราะเดือนอ้ายเดือนยี่ไม่น่าฝนจะตกขนาดนั้นท่วมหมดเลยนะกลางทุ่งนา นี่รถจะไปไม่ได้แล้ววะก็เลยสั่งท่านถุยไปเองเป็นผู้จัดการทำหน้าที่เพื่อเราท่านไว้บอกโยมอุปถากันที่วัดบ้านนาขามบอกว่ารถที่จะมารับท่านอาจารย์นี่เป็นรถเก๋งมันจะข้ามทุ่งนานี้ไปไม่ได้ให้เอารถของเราอยู่ในบ้านนี่มี2 คันไปรับท่านมาตอนฉันเสร็จแล้วให้ไปรับท่านมาแล้วมาขึ้นรถเก๋งคันนี้รถเก๋งคันนี้ให้บอกเขาว่าให้เขารออยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ให้ข้ามทุ่งนาไปไม่ได้ว่างั้นนะท่านมาสั่งเสียเรียบร้อยเป็นท่านถุยเองสั่งเฮ้ยคันเวลามาเป็นรถเก๋งมาก็ให้อยู่ที่นั่นแต่ว่าท่านอาจารย์จะเดินทางมาเองฟังที่น่ะก็ทางนี้บอกว่าให้เอารถที่บ้านของเรานี่ไปรับท่านมาขึ้นรถเก๋งคันนี้กลับอุดรมีท่านถุยสั่งแต่พวกนี้ไม่จะเป็นอย่างนั้นพอรถเก๋งมาบอกให้รถเก๋งรอที่นี่ท่านอาจารย์จะขึ้นรถใหม่จะเดินทางมาเองมาขึ้นรถที่นี่นั่นแทนที่จะเอารถไปรับเราขึ้นมาขึ้นรถคันที่ต่อกลับไม่ทำนี่เสียเวลานานท่านทุยพอถึงรุ่งตั้ง5 โมงเช้าแล้วคนขับรถเขาก็เดินไปเดินดูทางไปเอ้นี่ก็พอจะมาได้ทำไมจึงมาไม่ได้นะเขาก็เดินจนกระทั่งถึงวัดพอเขาไปก็ถามเขาก็รู้เรื่องว่า รถทางนั้นเขาไม่มารับตามที่ท่านทุยสั่งให้มารับเราไปขึ้นรถเก๋งเขาไม่มาเนี่ยกลับตะลปัดแล้วนี่นะท่านทุยก็บึ้งเลยจ้ะมาบ้านนาขามมาที่นั่นอ้าวรถเราจำได้หมดนะในบ้านนั้นมีรถ7 คันหายหมดไม่มีรถเหลืออยู่ในบ้านสักคันเดียวเลยออกไปตลาดปากคาดหมดเลยท่านทุยไปรออยู่ตั้ง2 ชั่วโมงมันถึงได้เห็นรถ2 แถวคันหนึ่งแคกแคกแคกเข้ามาท่านก็เลยเอารถคันนี้ไปหาเรานี่ทำให้เสียเวลาเรื่อยๆนะนี่คือท่านจันฟันนะไม่ใช่อะไรนะ

0: ันก็ไม่ติดนี่เห็นไหมฤทธิ์ของท่านจันฟันเป็นอย่างนั้นนะรถดีๆถามรถดีๆอยู่แล้วรถดีๆอยู่นี่แหละแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบนะแล้วติดเปิดๆดับปุ๊บหายเงียบหายเงียบอยู่อย่างนั้นมันกระเทือนใจเรื่อยแล้วก็พูดออกมาทันทีแล้วนี่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วค่อยฟังเกิดแน่นอนเราบอกสามหนเนี่ยกระเทือนใจนี่วะก็พอดีรถทะเบียนเนี่ยไปจากอุดรนั่งรถไปเข้าไปวัดดงสียมพูพอไปลงรถปั๊บทะเบียนวิ่งเข้ามาหาเราเรากำลังนั่งอยู่รถติดเครื่องมันไม่ติดเราก็นั่งรอท่านยันวิ่งมาหามากระซิบว่านี่ท่านจันฟันเสียแล้วเมื่อคืนนี้วะตอน 6:50 นาทีว่าไงเอาละที่นี่ได้ความแล้วก็บอกนี่ละเหตุการณ์ได้ความแล้วเนี่ยเอาติดเครื่องปืนมือไปเลยไม่ยากเลยออกจากนี่ปั๊บเราก็กงไปนู่นเลยไปวัดอุดมสมพรไปถึงนู่นแล้วก็มืดนั่นแหละมืดเลยไปวัดอุดมสมพรนี่แหละเรื่องสั้นจันฟันท่านบังคับไม่ให้ติดเครื่องก็ไม่ติดนี่พอทราบข่าวว่าท่านเราทราบข่าวว่าท่านเสียเท่านั้นนะติดเดียวนั่นเลยไปเลยเราก็ต้องไปวัดท่านจันฟันนี่เรื่องราวเป็นอย่างนั้นนี่ท่านตั้งหน้าปฏิบัติต่อเราคือยังไงต้องให้เราไปก่อนงานศพนี่ความหมายว่างั้นนี่เป็นอันเรื่องราวสำคัญอันหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากคือสร้างเจดีย์ท่านเราปัดตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่เป็นหัวหน้าเหนื่อยมากแล้วให้ครูบาอาจารย์หรือใครเป็นประธานสร้างเจดีย์นี่ประชุมกันอยู่ถึง3 ปีนั่นก็อย่างนั้นแหละไม่ว่าพออันนี้ลงอันนี้ไม่ลงทะเลาะกันตลอดถึงปีที่3วันนั้นคณะกรรมการมาประชุมกัน5 คนหมดหวังเนี่ยก็เกี่ยวกับเราอีกแหละท่านจันฟันนะเขาก็เลยประชุมกันใหญ่เลยนะมันทางวัดกับเจ้าคณะจังหวัดทางนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กำกับการตำรวจกับพ่อค้าประชาชนยกขบวนกันไปหาเราที่วัดป่าบันตาดไม่ใช่ธรรมดาไปเต็มคันรถไปก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถึงเรื่องว่าสุดสิ้นแล้วไม่มีทางการประชุมกันไม่รู้กี่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายมีคณะกรรมการมาประชุมเพียง5 คนแล้วเจดีย์ของหลวงปู่ฟั่นนี้ถ้าไม่ใช่ท่านอาจารย์ยกแล้วไม่ขึ้นแน่นอนขึ้นอย่างนี้เลยมองหาใครไม่เห็นแล้วแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังมันสุดๆจริงๆก็มีแต่ท่านอาจารย์นะที่จะยกขึ้นได้เราฟังดูเหตุผลแล้วเราก็รับนั่นนะเราก็เลยรับพอรับเสียงก็ลั่นออกทันทีท่านใดในเวลานั้นถึงกรุงเทพพอเรารับแล้วเจดีย์ก็ขึ้นเลยนั่นอย่างปูปักเดียวแบบปฏิหารเนื่อเป็นอย่างนั้นนะท่านจันฟันกับเราแบกกันอยู่มากนะเจดีย์ก็ไปติดอยู่กับเราพอเรารับคำเดียวฉะนั้นพร้อมหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านมรณภาพจึงทรมานเรารถก็ติดเครื่องก็ไม่ให้ติดอะไรก็ไม่ให้ติดให้ไปไม่ได้อยู่นั่นนะจนได้ทราบข่าวว่าท่านล่วงล้ำไปแล้วเรื่องสะดวกหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะท่านจันฟัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: พาเราให้เล่นความเพียรนะอย่ายุ่งกับเรื่องโลกอะไรอะไรเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องโลกเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนให้เกิดทุกข์ตลอดเวลาพระมาชำระกิเลสกิเลสเป็นตัวยุ่งชำระตัวยุ่งออกแล้วจะไม่ยุ่งนะชำระได้มากได้น้อยความยุ่งจะลดลงแล้วลงความสุขจะปรากฏขึ้นนะอันนี้พระเรามันไปหางมแต่เงานะตัวมันไม่เอานะไปหางมเงางานนั่นงานนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่ว่าเป็นงานของพระพระขี้หมางานขี้หมาอะไรเป็นงานอย่างนั้นของพระงานของพระพุทธเจ้า

0: เป็นจะกรมนั่งสมาธิภาวนาศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัติวิมุตติญาณทัศนสมบัตินี่คือสมบัติของพระนี่แหละแล้วก็งานกับงานของพระความรักษาความบำรุงเรียกว่าเป็นงานของพระผลก็ปรากฏขึ้นมาพุทธศาสนานี่เท่านั้นที่จะได้สมบัติที่ล้นค่านี่มาศีลสมบัติสมาธิความสงบร่มเย็นเป็นสุขแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวโยกคลอนปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบตัวนี่ไม่ว่าจะภายในภายนอกปัญญาใช้รอบตัวนี่สติเป็นสำคัญไปพูดเสมอสติจากนั้นก็พอปัญญาชักสร้างฟอกเรียบร้อยเรียบร้อยเขาไปโดยระดับจนกระทั่งวิมุตต์หลุดพ้นนี่ปัญญานี่ทำให้หลุดพ้นหลุดพ้นแล้วยังไม่แล้วนะวิมุตติญาณทัศนะยังความรู้รอบในความหลุดพ้นของตนนี่แหละเห็นไหมสันทิฏฐิโกรอบพ้นแล้วยังรู้ว่าพ้นอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะพาเรานี่แหละให้เร่งงานทางด้านภาวนาอย่าเอางานอื่นใดมายุ่งนะงานภาวนาเป็นงานที่เลิศเลอซึ่งพระพุทธเจ้าประทานให้เรียบร้อยแล้วหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเพราะงานที่เลิศเลยเหล่านี้คือการภาวนาพากันตั้งอกตั้งใจอย่ามองไกลจิตให้มองเข้ามาในสติมองเข้ามาในตัวเองแล้วกระจายไปข้างนอกเองถ้าสติไม่มีมองอะไรก็แบบตาฝ้าตาฟางนั่นแหละโลกนี้มันตาใสเหมือนตาแมวแต่ความโง่ให้กิเลสเหยียบหัวมันนี่ไม่มีใครสู้ตามนุษย์นะมนุษย์เรานี่ว่าฉลาดฉลาดโง่ที่สุดคือมนุษย์เราให้กิเลสเหยียบหัวเอาเหยียบหัวเอาธรรมมาจับดูสิถ้าธรรมมาจับมันจะลูกของโง่ของตัวเองมันถ้ามีแต่กิเลสมันจะทะนงตัวตลอดมีแต่โออาฟูฟ้าไปหมดน่ะเดี๋ยวนี้มีแต่พวกโออาฟ้าแล้วแบกกองทุกข์ด้วยกันหมดมันท่านผู้ที่รู้อัดรู้ธรรมปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่โออาฟูฟ้านะสง่างามอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าธรรมไม่โอ้ไม่อวดหากเป็นลักษณะท่าทายอยู่ภายในตัวของตัวเองด้วยความดีของตัวที่สร้างมามากน้อยให้ปากังตั้งใจปฏิบัตินะไปที่ไหนอย่าให้เผลอสติเป็นสำคัญมากนะการประกอบความเพียรสติเป็นพื้นฐานนี่พูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนสติเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่สติจับตลอดกิเลสนั่นอ่ะมันจะเกิดขึ้นทางด้านสังขารคือความคิดความปรุงต่างๆอวิชชาปัจจญานั่นอวิชชาเนี่ยตัวดันให้เป็นกิเลสคือสังขารขึ้นมาเรียกว่าปัจจญาสังขารอวิชชาปัจจญาสังขารอวิชชาดันให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณความรู้ไม่มีประมาณออกจากอวิชชาทั้งนั้นถ้าสติมีอยู่แล้วครอบนี้ออกไม่ได้นะสังขารกระพุ่งไม่ได้บังคับกันไว้นี่เรียกว่างานของธรรมมีสติตั้งลงไปบังคับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกด้วยสติเมื่อสติดีอยู่แล้วกิเลสจะหนาแน่นขนาดไหนออกไม่ได้นะสติบังคับนี่เรียกว่าสร้างธรรมบังคับไว้แล้วจิตก็ค่อยสงบเมื่อไม่ถูกฉุดตัวร่างจากสังขารที่เป็นสมุทัยอยู่สม่ำเสมอนะแล้วจิตจะมีความสงบนี่แหละที่ว่าถ้าสติดีแล้วกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสจะเกิดจากสังขารเป็นอันดับหนึ่งผางออกมาจากสังขารเลยมันอยากคิดอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องปรุงนั่นปรุงนี้ไม่แต่สังขารมันยิบยับความคิดความปรุงเรียกว่าสังขารสังขารนี่เป็นสังขารสมุทัยสำหรับโลกเป็นสังขารสมุทัยล้วนๆสำหรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สังขารนี่กลายไปเป็นสังขันเรียกว่าสังขารขันเป็นขันล้วนๆไปเลยไม่มีกิเลสเวลามีกิเลสเข้ามามันเอาสังขารนี่เป็นใช้เป็นเครื่องมือเป็นพิษเป็นภัยพอกิเลสขาดสะบั้นแล้วเกาสังขารนี่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์ให้โลกความคิดความปรุงทางโลกก็มีทางธรรมก็มีทางผิดมีทางถูกมีสังขารที่มีธรรมครอบครองอยู่แล้วจะสังขารเป็นคุณตลอดไปสังขารที่ไม่มีธรรมครอบครองนี่เป็นไฟตลอดเผาเลือดตลอดให้รักษาให้ระวังสังขารนี่ให้ดีนะนักปฏิบัติต้องรู้สังขารมันปรุงขึ้นมาเรื่องอะไรมันหลอกทั้งนั้นแหละสังขารมันลวนลายมันยังมีแม้แต่สิ้นไปแล้วพระอรหันต์ท่านสิ้นกิเลสแล้วสังขารนี้ยังมีลวนลายของความหลอกมันหลอกแต่ท่านไม่หลงแต่สำหรับคนปุถุชนนะหลงร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหลงทั้งนั้นหลงสังขารที่ออกจากสมุทัยออกจากอวิชชา ท่านพระอรหันต์ท่านไม่มีอวิชชาก็มีแต่สังขารขันธ์เรียกว่าเป็นขันธ์ล้วนๆใช้ได้ประโยชน์ตามต้องการต้องการนั้นผมนะวิตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนเรื่องการประกอบความเพียรอย่าอ่อนแอนะอ่อนแอมันได้นะความเพียรกิเลสไม่เคยอ่อนนะกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนเราอ่อนเท่าไรมันยิ่งแข็งขึ้นแข็งขึ้นถ้าธรรมะแข็งขึ้นมันก็อ่อนลงฟาดมันขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรเกิดพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งรบกวนสมมุติทั้งมวลดับสนิทสมมุติทั้งมวลที่ยอดสมมุติก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสมมุติกิเลสซึ่งเป็นเหตุสร้างทุกข์ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วไม่มีสุขหมดเรื่องโดยประการทั้งปวงก็คือหมดกิเลสจากใจนั่นแหละกิเลสคือสิ่งที่คิดที่ปรุงให้ฟุ้งเฟ้อเหิมนี่ท่านเรียกว่ากิเลสมันเกิดอยู่ภายในใจนั่นธรรมเป็นเครื่องระงับดับกิเลสเหล่านี้เรียกว่าธรรมอยู่ภายในใจเหมือนกันใจดวงนี้มีทั้งกิเลสมีทั้งธรรมในเวลานี้กิเลสมันมากพอจะนั่นมันจึงออกลวดลายตลอดเวลาธรรมมีน้อยเมื่อเราบำเพ็ญธรรมเข้าไปเรื่อยธรรมมีมากแล้วชำระปราบปรามกิเลสคือสังขารที่ตัวเป็นไปเป็นต้นนี่ออกโดยลำดับขาดสะบั้นไปหมดจนกระทั่งไม่มีเหลือแล้วนั่นละที่นี่จ้าไปหมดเลยเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะที่จ้าตลอดเวลาไอ้เรื่องกิเลสมันเสกมันสรรปัญญามาอวดมาแข่งธรรมนี่แข่งตลอดสามโลกธาตุมีแต่กิเลสแข่งธรรมทั้งนั้นแต่มันจมอยู่ก็คือกิเลสนั่นแหละใครเชื่อกิเลสจมกันทั้งนั้นใครเชื่อธรรมจะฟื้นขึ้นมาโดยลำดับลำดาให้จำไม่ดีนะเอาละเอาทั้งนี้ก่อน
1: นี่ฟังทองคำที่ได้หลังจากมอบนำไปหลอมแล้วได้125กิโล10แท่งเป็น10แท่งแท่งละ12กิโลครึ่งได้10แท่งนะทองคำที่เหลือหลังจากหลอมที่หลังจากหลอมแล้วมีทองคำที่เหลืออยู่ที่กรุงเทพ2กิโล54บาท1ตังค์อยู่ที่อุดร2กิโล42บาท77ตังค์รวมทองคำที่เหลือจากหลอม5กิโล31บาทเวลานี้ยังเหลือจากหลอมแล้วมันไม่พอแท่งขาดอยู่5กิโลทั้ง2แห่งนะเวลานี้ขาดอยู่5กิโล31บาทเนี่ยทองคำของเราที่ได้ประเภทน้ำไหลสูงได้ถึง125กิโลคือ10แท่งของเล่นเมื่อไหร่ถ้าทั้ง10แท่งแล้วมันต่อไปมันจะค่อยๆได้ค่อยไหลเข้าไหลเข้าแล้วพยายามที่สุดที่จะหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงและอบอุ่นภายในใจทั่วหน้ากันจากทองคำเป็นอันดับหนึ่งบรรดาสมบัติในประเทศไทยแล้วเอาทองคำเป็นอันดับหนึ่งเลยเราจึงพยายามที่สุดแล้วเพื่อลูกเพื่อหลานนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะคือคิดแล้วคิดแง่นั้นแง่นี้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราคิดไปทุกแง่ทุกมุมนะอันใดที่ควรแสดงออกมาได้อย่างที่ว่านี่เราก็แสดงมาอย่างทองคำเงินสดอะไรที่สำหรับชาติไทยของเราคือเช่นทองพวกทองคำดอลลาร์อะไรอันใดที่ไม่ควรแสดงก็ไม่แสดงแต่คิดเหมือนกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คิดเต็มเหนี่ยวเหมือนกันหมดคิดแล้วเก็บไว้อะไรที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์นี่นำอะไรที่เก็บไว้ในเรื่องเพื่อพิจารณาแก้ไขดัดแปลงไปตามนั่นก็เก็บไว้ภายในใจไม่ใช่อ่านนำออกมาเราทำไม่ได้อย่างนั้นต้องพิจารณาซะก่อนทุกอย่างแน่ใจแล้วค่อยออกอย่างที่ว่าทองคำนี่เหมือนกันพิจารณาเป็นสายห่วงใยมากเกี่ยวกับลูกหลานไทยเราได้ทองคำไปจำนวนเป็นกอบเป็นกำดังที่เราได้มาด้วยความพร้อมเพรียงกันเลยเวลาลงไปพั่วแล้วความขาดยังขาดอยู่มากนี่แหละที่เป็นอารมณ์นะยังขาดอยู่มากมาถึงใครจะหาประเภทไหนมาซ่อมอีกหน้าสุดท้ายประเภทน้ำไหลซึมเอาประเภทน้ำไหลซึมให้ค่อยไหลค่อยไหลนี่125กิโลเป็น10แท่งแล้วก็ได้ขนาดนี้จะให้ว่าไงอีกงั้นค่อยได้ค่อยเป็นค่อยไปนะต่อไปก็หนาแน่นขึ้นมาทองคำเป็นของเล็กน้อยมาเลยประกันชาติของตนตอนที่เราไปถามหัวหน้าคลังหลวงของ
0: ถามจุดไหนถูกจุดนั่นเลยเราไม่ได้ค้าได้ขายได้อะไรละแต่พิจารณาตามเหตุตามผลหลักปกครองบ้านเมืองมีอะไรเป็นเครื่องประกันประกันเกี่ยวโยงกันยังไงการซื้อการขายมีอะไรเป็นเครื่องประกันมาลงทองคำทองคำเป็นเครื่องประกันสหรัฐมากที่สุดทองคำเราไปประกันไว้ที่ไหนสหรัฐอังกฤษมากอังกฤษไม่ค่อยมากนะสหรัฐมากที่สุดทองในคันหลวงของเราที่เป็นเครื่องประกันชาติของเรานั้นมีน้อยมากนะที่ออกไปประกันชาติของเราเกี่ยวกับเรื่องเมืองนอกเมืองนาติดหนี้ติดสินเอานั้นเป็นประกันมากกว่าที่อยู่ในเมืองไทยของเราถึงจะใช้หนี้ใช้สินเขาหมดไปนั้นติดใหม่มันก็มีอีกติดหนี้ติดสินเพราะการซื้อการขายประสานอยู่ตลอดเวลาการติดหนี้ติดสินกันนี่เหมือนตาข่ายทั่วโลกเหมือนตาข่ายบ้านกับบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งก็เหมือนตาข่ายในบ้านติดหนี้กันในบ้านอำเภอจังหวัดติดหนี้กันระยงระยางระยงระยางเป็นตาข่ายฟาดทั้งประเทศติดหนี้กันพลุงพลังออกทั่วโลกติดหนี้กันเป็นเขาเรียกตาข่ายใหญ่นี่แหละเป็นเครื่องประกันอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนั้นเพราะมันต่างคนต่างอาศัยกันคนหนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่งได้คนหนึ่งขาดหนึ่งคนหนึ่งมีนี่แล้วหยิบยืมกันไปหยิบยืมไปติดหนี้กันไปอย่างนี้แหละให้พิจารณาเรื่องเหล่านี้พิจารณาทุกอย่างเอออะไรที่จะนำมาพูดก็พูดไม่นำมาพูดไม่พูดเฉยที่พี่นำพี่น้องหายออกมาอย่างเปิดเผยก็คือความเป็นผู้นำในคราวที่แล้วนี่นี่สำคัญมีญาณวัตถุและธรรมนั่นออกพร้อมกันก็เป็นประจำนะไม่ผิดวัตถุก็คือวัตถุเงินทองก็ของเราพี่นำเขาสู่ทางหลวงเจ้าญาณวัตถุช่วยชาติคนต้องมองทางญาณวัตถุเป็นส่วนมากญาณวัตถุเงินทองก็ของเป็นต้นส่วนแง่ญาณธรรมคือญาณติดใจกับธรรมเขาไม่ได้ติดกันโลกจะรู้กันอย่างรวดเร็วเรื่องการช่วยชาติด้วยวัตถุแต่การช่วยชาติด้วยญาณธรรมคือธรรมเขาติดใจเป็นเครื่องหนุนอันลึกลับนี่ไม่ได้ติดกันนี่แล้วคิดแน่เห็นไหมอ่ะไม่ได้คิดจนถึงขนาดออกอันนั้นภายในใจว่าเออข้าวนี่อะข้าวธรรมะจะได้ออกสู่พี่น้องชาวไทยแล้วกระจายไปอย่างกว้างขวางก็คือข้าวนี้แหละข้าวที่ช่วยชาติบ้านเมืองวัตถุก็รู้กันไปธรรมะก็ไปที่ไหนธรรมะก็จะกระจายไปคือเชื่อศาสนาว่าการไปเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างว่าแล้วก็ออกมาเรื่องการช่วยชาติเรายุติกันไปแล้วส่วนใหญ่นะแต่ธรรมะนี่ไม่รู้สึกยื้อออกมากมากเลยลำดับลำดานะออกมากธรรมะเดี๋ยวนี้กลายไปออกทั่วโลกหรืออ่านเมื่อว่านี้หรือว่าไงพุ่มกลับอ่านพุ่มขึ้นอยู่นะ
2: ครับ
0: ประเทศไหนประเทศไหนสักอะไรหมื่น
2: ประมาณนี้ครับ
0: เ
2: หรอเออประเทศอเมริกามากมากที่สุดครับ
0: เออ
2: รวมแล้ว
0: อเมริกากี่หมื่นนะ
2: เป็น
0: ก็หลายนะ
2: เป็นหลายหมื่นอยู่
0: รวม
2: แล้วทั้งหมดถึงวันนี้ประมาณ2ล้านเศษคนที่เปิดเข้ามาดูอินเทอร์เน็ต
0: ง่ายๆคือ2ล้านเศษทั่วโลกข้างนอกนะทั้ง2ล้านเศษประเทศนั้นบางประเทศนี้บ้างเวลาเขามาดูมันก็บอกในรายการอัตโนมัติของมันเขาเรียกคอมพิวเตอร์มันบอกประเทศไหนมาเท่าไหร่วันอย่างมันก็บอกในตัวนั้นเสร็จสาระมากกว่าเพื่อนคือว่าประเทศใหญ่ๆมากมากส่วนมากมีแต่คนไทยเราก็อยู่ที่นั่นคนอื่นเขาก็มีส่วนแต่ไม่มากเหมือนคนไทยประเทศไหนประเทศไหนคนไทยเราก็อยู่ที่นั่นแล้วคนไทยเราไปลูกชาพูดไปไหนก็ต้องถือพ่อถือแม่ตัวติดหัวใจไปด้วยคือพูดท่านเวลาธรรมะออกกระจายนี้ท่านเหล่านี้ก็ได้ยินได้ฟังบางรายก็บอกว่าที่นี่ได้รับความอบอุ่นแต่ก่อนเวลาไม่มีการมีงานจะไปเที่ยวคุยกับเพื่อนฝูงอย่างเมืองไทยเราไม่ได้เขาตัวใครตัวเราไปเรื่อยทีนี้มันมีเพื่อนฝูงพอได้ฟังเทปฟังวิทยุหรือฟังอะไรนี่นะทีนี้ได้เพื่อนฝูงแล้วอบอุ่นไม่ว่าเลยว่ามันบางทีงุดงิดว่างั้นนะพอได้ธรรมะมา มาฟังแล้วเลยรู้สึกอบอุ่นเอาธรรมะเป็นเพื่อนเลยว่าแน่มีธรรมะออกสู่โลกแล้วก็กลายไปเรียกว่าทั่วโลกประเทศนั้นเท่านั้นประเทศสหรัฐมากกว่าเพื่อนมีทุกประเทศที่คนไทยเราไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นลูกพุทธเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปที่ไหนพ่อแม่ติดตัวไปด้วยเป็นหัวใจติดไปด้วยนี่พอออกทางอันเรียกว่าอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรเนี่ยบรรดาพี่น้องชาวไทยเราที่ไปอยู่เมืองนอกจึงได้ยินได้ฟังทั่วหน้ากันมีตัวมากนะเป็นร้านร้านนี่ก็ธรรมะที่เราออกในเวลาช่วยชาตินี่นี่ธรรมะที่จะได้ออกละเข้านี่ว่ากระจายออกไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ออกทั่วโลกเลยเมื่อเข้ามานี่ยึกซึ้งมากนะเป็นเครื่องหนุนอย่างใหญ่หลวงเสียหนุนจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจนะถ้าใจไม่ดีเสียอย่างเดียวอะไรจะมีกองจดแม่ประการเสียมันไม่มีความหมายนะมันมีความหมายอยู่กับใจเป็นผู้ดูแลรักษาเป็นผู้ที่ให้โชคให้คุณขึ้นอยู่กับใจสิ่งนั้นเป็นเครื่องสนองไฟเอามาหุงข้าวก็ได้ถ้าไม่ฉลาดเอามาเผาบ้านเจ้าของก็ได้เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยสมบัติเป็นอย่างนั้นความฉลาดมันอยู่กับเจ้าของนี่เมื่อทำเขาสู่ใจแล้วก็ผิดถูกดีชั่วคัดเลือกเนื้อส่วนมากเขาได้จากคุณมาเป็นประโยชน์ส่วนเสียก็ปัดออกมีเสียก็น้อยเนี่ยมีธรรมะคัดเลือกเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยกินหมดล้างกินหมดทั้งกลางช้างก็กินหมดทั้งตัวเลยตายอะไรเข้าใจไหมมันไปไม่รอดเลยคืนช้างตัวใครในโลกนี้ใครคืนช้างตัวไอ้บ้าอยู่มันคืนช้างทั้งตัวเข้าใจไหมไอ้ไม่มีธรรมคืนเลยควรจะแร่ออกอะไรแม้กระปาเขายังคัดออกคนกล้าคนกระดูกเนี่ยมีช้างทั้งตัวมันไม่มีกระดูกได้หรือไปคืนนี่แหละคนไม่มีธรรมโง่ธรรมะเข้าใจไหมนี่แหละคนไม่มีธรรมโง่ธรรมะฟัดช้างทั้งตัวชาวอินโดนีเซียมีไหมช้างทั้งตัวกินกันหมดเลยสันตินี่มันสันติมันจะชื่อที่มันสงบสันติแปลว่าความสงบตัวกินตัวบ้าเข้าใจไหมเอาคำละบ้าดีนะเวลาที่บ้าละเอียดมันไหลเข้าข้อกับข้อตีมันในข้อมันแรงมันออกตุ้มจ้านบ้ามันออกหลายประเภทนะบ้าส่วนจับมันออกตุ้มจ้านตีเข้ามาตีเข้ามาก็ละเอียดเข้ามาตีมันเข้ามาในข้อไล่ตีในข้อเนี่ยในข้อในจิตมันเรียกว่าไล่จิตให้จิตคิดโมจะนี่แล้วจ้าเลยร้อนใจจึงควรอย่างยิ่งคือรับการอยู่รวมบรรดาพี่น้องทั้งหลายพุทธศาสนานี่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับใจของโลกว่างั้นเลยนอกนั้นไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องใจนะศาสนาใดๆก็ตามเราไม่มีสูตรเลยเหยียดหยามแล้วพูดตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นคือพุทธศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสโดยแท้ทุกพระองค์พระพุทธเจ้าที่สืบทอดศาสนาท่านมาตามแถวตามแนวแห่งตามปราชญ์ทั้งนั้นนะท่านไม่ได้สูงสิงจับคนนั้นมาเป็นศาสดาจับคนนี้เป็นศาสดาพี่เจ็บหัวใจเจ็บหัวใจแล้วก็เอาฟืนไฟมาเผาแต่สามก้อนยอดสามน้ำก็เป็นไฟขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นบุญเป็นคุณศาสนานั้นศาสนานี้ศาสนาเลยเป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงหยิบบี้สีไว้คนอื่นศาสนาอื่นให้แหลกเหลือไปหมดนี่ไม่ใช่ศาสนาศาสนาแล้วไม่บังคับใครแต่เวลานำไปปฏิบัติแล้วให้บังคับตัวเองนี่เรื่องศาสนาพุทธศาสนาของเราเป็นอย่างนั้นหาแต่หาที่ไหนหาล่ะนี่เราจวนจะตายแล้วพูดให้พี่น้องหลายฟังเปิดออกหมดในหัวใจของเราที่ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสพอกิเลสพังแล้วมันต้าออกหมดเลยไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้จะเห็นมันรู้มันเห็นจะว่าไงภายในใจเป็นแต่เพียงว่าพูดได้นี่เป็นส่วนย่อยนะพูดไม่ได้นี่มากต่อมากเอาประจักษ์อยู่ในหัวใจอย่างนั้นล่ะทำเปิดออกว่าเต็มเหนี่ยวแล้วเห็นไปหมดทุกแง่ทุกมุมกิเลสปิดทั้งนั้นที่มองไม่เห็นนะโดนเสาทั้งไม้ทั้งต้นนั่นก็ตามันก็มีอยู่หน้าผากมันนะคนก็ดีแต่มันไม่ดูเวลานั้นมันไปโดนใช่ไหมล่ะถ้ามันดูไม่โดนนี่ถ้ามันนี่ก็มันดูแล้วมันหลีกความชั่วนะแต่มันไม่เห็นนะสิความอยากดันเข้าไปพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาถูกต้อง ทับจิตใจสอนลงที่ใจเลยไม่ได้สอนที่ไหนลงใจเป็นหนึ่งมโนปุพังคมาสบามโนเจถามโนมายาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจทั้งดีทั้งชั่วอยู่กับใจนั่นให้ทำละจิตใจให้ดีนั่นท่านสอนนี่พุทธศาสนาเนี่ยรากเหง้าของพุทธศาสนาขึ้นมโนปุพังใจเป็นใหญ่ขึ้นเลยสอนลงที่ใจเลยทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นเจ้าของที่จะคัดเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นประโยชน์แก่ตนที่ไม่คัดเลือกเป็นโทษนี่ก็คือไม่ความไม่คัดเลือกพุทธศาสนานี้สอนละเอียดรอมากทีเดียวยิ่งเขาปฏิบัติเข้าไปภายในจิตนี้ยิ่งเห็นและความละเอียดของพุทธศาสนารู้ที่ตรงไหนตรงไหนเป็นของอัศจรรย์ยอมรับนี่มันเรียนแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ยสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วไม่มีอะไรที่เลยตาข่ายพุทธเจ้าไปบรรดาสาวกทั้งหลายรู้อยู่ในข่ายธรรมของพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วสอนรู้เขาจะกว้างขวางขนาดไหนก็ตามแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งครอบมันอยู่นั่นอันนี้ก็เหมือนกันรู้ขนาดไหนศาสดาองค์เอกครอบไว้แล้วรู้เหนือทุกอย่างบรรดาสาวกทั้งหลายก็เป็นขอบเป็นเศษอยู่สำหรับพระพุทธเจ้านี่เลยทุกอย่างนี่แหละศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่เลื่อนเลอสุดยอดเราค้นออกมาจากเวทีบนเวทีนี่ว่าพูดดีพูดออกมาจากบนเวทีแล้วตัวเท่าหนูนี่ภูมิก็เต็มหนูจะว่าไงก็บอกอย่างนี้ชัดๆไม่โอ้ไม่อวดเอาความจริงมาพูดนะแต่ก่อนมันไม่รู้ก็บอกไม่รู้บางทีไปเทศที่บ้านหนองแวงจนจะตายเจ้าของฉันจังหันขนมนางเล็ดแผ่นเดียวครึ่งแผ่นก็ไม่อวดกืนไม่ลงเขาจะให้เทศตอนเทศจบแล้วแล้วบ้านอื่นเขายกทำมาอยู่มาอยู่แล้วจะทำไงเนี่ยท่านเทศจบแล้วเฮ้ยจบได้ก็ยากอะไรว่างั้นนะคนอื่นเรายังจะตามข้ามาอยู่มันคงตายแล้วตายแล้วยังตามข้ามาอยู่ยังโมโหก็มันไม่ใช่เทศผู้เทศเล่าเป็นคนเทศต่างหากเทศจบแล้วก็จะยากอะไรท่านฉันเพลแล้วให้เขาเทศท่านจะเทศให้ฟังว่าเกิดฉันเพลพรรษาเดียวเวลามาค้นดูเลยบวชพรรษาเดียวมันจะได้คำเทศมาจากไหนนี่แหละมีแต่ความแค้นหัวอกนี่มันอกจะแตกนี่เวลามันเป็นหัวใจดวงนี้เข้าใจไหมล่ะนี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแสนสาหัสสำหรับเราในชีวิตของพระคือเทศกันนั่นล่ะกันไม่ลืมจนกระทั่งภาษิตไปได้ภาษิตมานิดหนึ่งเพราะเรายังไม่เรียนภาษิตเรียนรักธรรมเรียนสวดมนต์เจตนาทิพย์สองนานเรียนปฏิโมกจบในพรรษานั้นได้เท่านั้นเรื่องเทศไม่ได้เรียนเดี๋ยวจับไปเทศตอนออกพรรษาแล้วนะจะได้อะไรมาแทนอกชะแตกขานั้นเราไม่ลืมนะนี่เวลามันอัดอั้นตันใจนี่เลยมันปิดมันบังไม่ให้ธรรมะออกได้เลยจะของจะเป็นจะตายหลังจากนั้นมาแล้วก็เบิกออกด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการศึกษาเรียนค่อยเป็นค่อยไปพอเอาตัวรอดตัวรอดเอากล้วยหอมเขามากินพอเอาตัวรอดไปนั่นถ้าจะต่อมาปัจจุบันนี้เปิดเลยเจ้าไม่มีธรรมะติดตรงไหนข้องตรงไหนแล้วพูดให้ชัดเจนนี่แหละมันจนจะตายพี่น้องหลายฟังจะผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามันแต่ออกมาจากหัวใจนะเพราะฉะนั้นจึงสอนมโนปุพังคมาสมาใจเป็นใหญ่ใจเป็นฐานสำคัญที่ใจทั้งหมดดีทั่วอยู่ที่ใจให้ดูใจคัดเลือกออกจากใจนั่นแหละว่าท่านสอนกงแนวเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ใจศาสนาใดก็ตามไม่ได้สอนลงที่ใจที่ใจว่าพูดกันก็ว่าไปสวรรค์ไปนั่นไปนี่นี่พระพุทธเจ้าพุ่งถึงนิพพานเลยสวรรค์ก็มีกี่ชั้นกี่ชั้นบอกนรกมีกี่หลุมบอกหมดเลยฟาดถึงนิพพานบอกหมดโดยละเอียดละออเต็มภูมิของศาสนาเนี่ยมาสอนพวกเราแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นจะพากันตายใจแล้วปฏิบัติตามธรรมนี้อย่าไปคว้านนคว้านี่นะนี่เด็กค้นมาแล้วบนเวทีฟาดจนเอากิเลสแตกกระจายเลยจึงจ้าขึ้นมาที่นี่กิเตสังกิเตเสที่น้องแวงกับเดี๋ยวนี้มันจะเข้ากันไม่ได้ก็บอกเข้ากันไม่ได้เวลานี้ไม่ได้คิดว่าจะติดจะคาอะไรเลยมันโล่งไปหมดทั่วแดนโลกธาตุสว่างจ้าไปหมดเรียกว่าสุญญโตทวโลกมันว่างไปหมดมีแต่ธรรมครอบไปหมดเลยออกมาแง่ไหนนั่นถ้าจะตอบออกมาแง่ไหนถามมาแง่แน่นออกแง่นั้นรับกันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บรอบตัวมันตะกอนมันเป็นเมื่อไหร่นี่มันเป็นอย่างนี้ก็บอกเป็นแต่สมควรจะตอบมากน้อยนั้นเป็นเรื่องเจ้าของเองจะตอบไอ้เรื่องพับมานี่มันรับกันถึงอะไรนะนั่นรับทำไปอย่างนั้นนะเต็มหัวใจแล้ว การเทศนาว่าการไม่ได้คิดจัดสมาคมใดก็ตามเข้ามาหาผมออกมานี่เอาว่างั้นเลยแต่เราไม่เคยพูดถึงเข้ามาหาผมเราพูดถึงแต่เนี่ยพวกพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์กินแล้วที่แตกตามที่หลับที่นอนนี่พวกพราหมณ์เข้าใจไหมเราจะสอนพวกนี้พวกพราหมณ์ที่แตกที่เหม็นอยู่ตามบริเวณนี้แหละในวัดกับพระแล้วก็นอกจากเขตของพระไปก็ในครัวพวกนี้พวกที่แตกเยี่ยวราชทั้งนั้นแหละพวกพราหมณ์ไม่ใช่พวกผมเข้าใจไหมมันต่างกันนะสอนผมสอนพวกผมพวกเทวุเทวดาเห็นผมสอนยากอะไรสอนมนุษย์เรานี่ยากซ้ำซากซากหยาบหยาบเพราะมันหยาบนะมีผู้ที่จะสอนหมดแล้วนะที่กล่าวมานี้พระองค์ศาสดาองค์เอกสอนไปหมดแล้วคือพุทธศาสนานั่นแหละพอพุทธศาสนานี่มีแสงมีแนวขึ้นบนอันนี้แล้วเวทีแสงนี้มันกระจายถึงกันหมดเลยนะไม่ต้องถามใครพุทธศาสนามีมายังไงยังไงมันถึงกันหมดถึงกันหมดเลยไม่ต้องถามใครประจักษ์ไม่คุยแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้อย่างนี้เวลามันรู้แล้วก็อย่างนี้นี่เวลาจะออกมาพูดคือมันรู้อย่างนี้จะว่าไงพระพุทธเจ้ามีมาตั้งแต่ไหนนานแสนนานนี่แปลงตั้งระดับจอมปราดจอมปราดมาเป็นศาสดากิเลสสิ้นไปหมดสิ้นไปหมดด้วยกันทั้งนั้นเลยการสอนความรู้ความเห็นพยานอย่างทราบเป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันมาสอนจึงสอนแบบเดียวกันเลยนี่เป็นแถวแนวของพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาลื้อขนสัตว์โลกออกจากทุกข์จริงๆคือพุทธศาสนาแน่นอน 100% 1,000% ล้าน%คือพุทธศาสนาเท่านั้นว่ากันเลยเมื่อเข้าไปอันนี้แล้วมันวิ่งถึงกันหมดเลยจะว่าไงศาสนานี่มาเป็นแถวเป็นแนวนั้นมาเลยๆนี่ต่อไปนี่ก็จะมีไปอีกต่อไปอีกเรื่อยอย่างนี้นะนี่ย่อยๆนี่ก็ว่าพระอริยเมตตาจะมา 100% ไม่ผิดถึงวันรันแล้วเป็นเองมาเองจากนั้นจะมีพระพุทธเจ้าอีก10พระองค์ท่านบอกเรียงลำดับอนาคตวงศ์ของพระพุทธเจ้านะอีก10พระองค์มีพระนามไว้หมดแล้วนะต่อจากนั้นจะมีอย่างนั้นไปเรื่อยอย่างนี้คือท่านแรงญาณดูรับสั่งไว้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปตามนั้นเลยไม่ผิดพระญาณอย่างทราบจะไม่มีสองเลยเป็นหนึ่งทั้งนั้นนี่แหละพุทธศาสนาเรามาเป็นแถวเป็นแนวเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะไม่ได้คว้านนท์คว้านี่มาเป็นศาสดาคว้านั่นมาเป็นศาสดาคือเป็นเจ้าของศาสนานั่นนั่นเรียกเอามาเป็นศาสดาแล้วบางทีไม่มีตัวมีตัวนั่นแหละมากต่อมากนะคว้ามาแล้วก็ศาสนานั่นเลยกลายเป็นมหาไผ่ศาสนาไผ่เป็นศาสนาใหญ่ลูกหลานเนี่ยเป็นศาสนามหาไผ่มันไม่ใช่ศาสนามันเป็นมหาภัยต่อโลกใครที่ว่าเป็นศาสนาไหนที่ใหญ่โตที่สุดนั่นอำนาจมากที่สุดบีบี้สีไฟได้แหลกเดี๋ยวหมดนั่นมันไม่ใช่ศาสนาอย่างนั้นศาสนาแท้ไม่มีการเบียดเบียนใครไม่บังคับใครแล้วแต่ใครจะปฏิบัติแต่นำไปปฏิบัติแล้วต้องตัวเองต้องบังคับตัวเองเวลาอยู่ข้างนอกนั้นท่านไม่บังคับใครใครจะนับถือไม่นับถือแล้วแต่เวลานำไปนับถือปฏิบัติตามแล้วเป็นข้อบังคับอันหนึ่งที่จะบังคับตัวให้เป็นคนดีโดยเฉพาะท่านก็สอนลงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนี่พุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วเราเกิดมานี้มาพบพุทธศาสนานี้เลิศเลอเราไม่สงสัยแล้วลงจากเวทีนี้มันจ้าไปหมดเลยแต่ก่อนเคยพูดไหมคำพูดเหล่านี้ไม่เคยได้ยินเราเองก็ไม่เคยรู้เราอะไรมาพูดแต่เวลามันรู้แล้วไม่พูดได้ยังไงเมื่อสมควรจะพูดพูดได้ทั้งนั้นแหละนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะบางบาปบุญนรกสวรรค์นี่เป็นหนึ่งด้วยกันหมดเลยนะใครอย่าไปลบล้างนะถ้ามาอยากชิบหายอย่าไปลบล้างว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานมีเปรตผีไม่มีเรียกว่าลบล้างทั้งนั้นฆ่าตัวเองให้พินาศเลยยังเหลือแต่ลมหายใจคนคนนั้นนี่เป็นจอมปาฏิหาริย์นั้นสอนไว้ทรงรู้ทรงเห็นทุกหญิงทุกอย่างแล้วสอนไว้ตามหลักความเป็นจริงไม่ลบล้างสัตว์ประเภทใดประเภทใดไม่ลบล้างสอนตามความมีอยู่ของเขาของเขาของเขาทั้งนั้นแหละแล้วบาปบุญก็เหมือนกันนรกกี่หลุมกี่หลุมก็พรรณนาไว้หมดสวรรค์เลื่อยขึ้นไปจนพรหมโลกถึงนิพพานสอนไว้หมดทรงทราบไว้เรียบร้อยแล้วสอนโลกสิไว้บีที่เรียกว่าสวคารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้วให้พากันนำไปปฏิบัตินะนี่ละการประกาศศาสนาให้ประกาศตัวเองอย่าไปหาประกาศบ้างๆของผู้อื่นทั้งๆที่ตัวมีแต่มูดแต่พูดมีแต่ความเลวร้ายประกาศศาสนาออกทุกทิศทุกทางทั่วโลกดินแดนจากพุทธศาสนาเป็นจอมปราชญ์ทั้งนั้นออก นะพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ทหารคนนี้จะกลายเป็นมหาโจรประกาศศาสนาแล้วนะเป็นมหาโจรหัวหน้าพระหัวหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ออกประกาศศาสนาศาสนามีมาดั้งเดิมยังไงศีลธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วบกพร่องที่ตรงไหนจึงจะหานำออกไปประกาศถ้าอยากจะประกาศก็ประกาศตัวเองสิแล้วบกพร่องที่ตรงไหนตามหลักธรรมวินัยของพุทธเจ้าที่สอนไว้นั้นให้แก้ไขดัดแปลงตามหลักธรรมหลักวินัยเมื่อแก้ไขดัดแปลงนี้เรียกว่าประกาศศาสนาอยู่ในตัวเสร็จอะไรบกพร่องแก้ไขดัดแปลงจนกระทั่งสมบูรณ์แล้วศาสนาสมบูรณ์แบบในบุคคลคนนั้นในพระองค์นั้นอยู่ที่ไหนเจริญรุ่งเรืองเป็นประการประกาศศาสนาใครมาเห็นเขาว่าเขาก็อยากกราบไหว้บูชานั่นประกาศแล้วนั่นนะไปที่ไหนสงบร่มเย็นสงบให้ประกาศตรงนี้ประกาศศาสนาให้ต่างคนต่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกาศขึ้นในตัวแล้วเห็นการเคารพเรื่องใจเองคนเราเพียงประกาศป้างๆเอาชื่อเอาเสียงมาประกาศเฉยมันเป็นเรื่องกิเลสประกาศความโสกโปกราโมกของตนเองออกให้โลกได้เห็นเขาไม่อยากเห็นเขาเอื้อมอาตายแล้วอย่าไปประกาศให้เขาหัวร้อนนะถ้าจะประกาศให้ดูตัวเองซะก่อนประกาศตัวเองให้เป็นคนดีคนดีเรียบร้อยแล้วประกาศไม่ประกาศมันก็ดีไปเรื่อยยิ่งประกาศแล้วก็ยิ่งจ้าไปเลยนั่นก็เป็นอย่างนั้นให้ประกาศตนตามหลักธรรมของเจ้าถือศีลธรรมยังไงให้ปฏิบัติตามนั้นแล้วจะเป็นการประกาศความดีงามของตัวเองอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่ว่าอยู่ในวัดในวาไม่ว่าประชาชนต่างคนต่างทำความดีประกาศความดีอยู่ในตัวเสร็จแล้วออกมาค้าเข้ากันสง่างามไปหมดทั้งคารวะทั้งพระนะถ้าเอาแต่ของเหลวไร้ที่มาประกาศอยู่ที่ไหนก็เหม็นคุ้งไปหมดแล้วประกาศหาอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรนะบ้านจำเอาไว้นะแล้วพูดอย่างนี้นะเรื่องศาสนาจะประกาศมันกิเลสจะประกาศต่างหากไม่ใช่ศาสนาจะประกาศให้คนได้รับความดีงามทั้งหลายมันมีแต่กิเลสจากการประกาศศาสนานี่นะศาสนาแบบนี้เข้าใจเหรอเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนนะพูดไปเหนื่อยเลยนะเป็นไงล่ะเอามาจากไหนล่ะทำแค่นี้อิเตสังกิเลเถเวลาออกนี่เป็นไงนี่เคยพูดเมื่อไหร่มันก็ออกแล้วเห็นไหมล่ะปุ๊บปั๊บออกแล้วอันนี้เป็นน้ำอะไรไม่รู้นั่นแล้วนี่อันนี้เราจะเอาไปให้คนที่มีวาสนาเท่านั้นใครมีวาสนามองมาให้มองมายังไงก็ไม่ได้เข้าใจมั้ยคนไม่มีวาสนามองมาก็มองมาเถอะนี่ยังไงก็ไม่ได้คนมีวาสนามองเขาจะได้เข้าใจมั้ยอันนี้คอยหาคนมีวาสนาอยู่ปุ๊บบ้าปุ๊บเราถ้าเรามีวาสนาแล้วนั่นเอาไว้นะมีวาสนาคนเดียวคนเต็มศาลามีคนเดียวก็มันมีผัวเดียวใจว่าเอาละไปละแปดโมงครึ่งแต่เราไปจอกแท้ตรงนี้ก็จะไปละเออฟังแก้ไขก็เอามาคืนอ๋อคือว่า
3: หลวงตาค่อนว่าภาษาลาวฟังไม่ออก
0: ฮะ
3: หลวงปู่ลาภภาษาลาวฟังออก
0: ฟังไม่ออก
3: ฟังแล
0: ้
3: วไม่
0: เ
3: ข้
0: าใจคือคำพูดกับคำนี้ท่านก็พูดอย่างนี้หันไปท่านก็พูดอย่างนี้ก็หันไปทางไหนก็พูดอย่างนั้นตามชื่อคนใจรับประโยชน์แม่ทางหลวงกระบวนเหมือนกันหันมาก็พูดอย่างนี้หันมาก็พูดหันไปอังกฤษจะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บแม่หันมาแกก็ชะงักชะงักเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยหันยังไงไปยังไงแต่พอพูดแล้วก็วิ่งเวลาก็ถามมาตอบเขาไม่ได้ต้องหาทางออกก่อนแล้วค่อยพูดก็เปิดเลย
3: น้องตา
0: ไ
3: ปลองพูดภาษาญี่ปุ่น
0: สิแล้วก็เรื่องอ๋อการเรื่องที่คงเหยียบเข้าใจไหมก้อนเรือนที่ทรงเรือ
3: ว
0: ัน
3: นี้คนเดียวค
0: ่
3: ะ
0: ก้อนเรือนที่ทรงเรือคือว่าทางไปไม่ได้แปลว่าอันนี้คือว่าเราอยู่ห้วยทรายพอฉันอาหารเสร็จแล้วเขาก็รับประทานอาหารเสร็จเหลือแล้วก็ไปคุกติที่เขาหลงทางไปคุกติเราเอามาเขาจะไปคำเตยเขามาบึ้งบังมาเราเขาจะไปคำเตย กำเรืองอยู่คงเรือก็ว่าโอ้ยไปไปไปคงเรือคงเรือพากันเผิดนะโอ้ช่างมีรู้ภาษาอยู่งั้นเนี่ยความตื่นใจเท่านั้นเนี่ยกำเรืองอยู่คงเรือโอ้ฉันรู้ภาษาเราเนี่ยเราได้เท่านั้นเนี่ยมีภาษาอยู่เข้าใจไหมกำเรืองแปลว่าช่างดีแปลว่าไปคงเรือไม่ได้ไปเหมือนกับบาหรือแม่น้ำโขงเขายังเงินมาแก่บาทเราก็เราก็ได้ทั้งนั้นอ่ะพอตอบเขานิดหน่อยเขาจะเงินมาแก่บาทเราคงเดือดนะเฮ้ยคงเดือดคงเดือดก็บอกเอาอังเกิลมีบงไว้อังเกิลบางบาทอังเกิลบางบาทคือเอาข้าวมาแก่บาทเงินนี้บอกไม่ได้คงเดือดคงเดือดท่านบอกว่าคงเดือดเราได้บอกว่าคงเดือดอันเดียวแต่เขาตีความหมายไปกว้างกว้างมากมีหรือแม่น้ำโขงไปเชื่อมนะเอาบึงบาทเขามาใส่บาทนะพวกบัวใส่บาทเก่งนะสวนเขาเนี่ยพักนี่เอามาเป็นต้นเดียวยกมาเลยเขาเนี่ยไปส่งก็พักมันเป็นกอเป็นกอเขาจะมาใส่บาทมันใส่ไม่ได้เขาก็ต้องเอาไปส่งแล้วส่วนเงินเนี่ยก็บอกคงเหลือเอาวะส่วนเงินไม่ได้ไอ้บอกไม่ใช่เขารู้พวกเนี่ยไปละไปละเรื่องเดียวไปที่ไหนก็เรียนเรียนไปยืมไปเรียนไปยืมไปไปเกี่ยวกับที่เรียนภาษาจีนไปเรียนเรียนภาษาเรียนไปไหนเรียนแต่จากนั้นพวกชอบพ่อข้าเขาพูดภาษาอะไรก็เรียนภาษาเขาพูดเพราะเขาผ่านระยะหายเงียบลืมพวกชอบพ่อข้าเขามีภาษาของเขาบ้างไปละ

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนศิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกัก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสบูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
4: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและย้ายที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานกันทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปครับจะเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ชวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: เมื่อปี54เนี่ยระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวแก้มลิงมาคิดนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่ ัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสิทธิ์วิสัยได้โดยทางที่จ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้

0: 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
1: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
2: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสไฟสองดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
1: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
3: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2 เดือนวงเงิน1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลหนีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
4: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
3: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ40%เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2 เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
5: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
3: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมถึง30 พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หนังที่กาชิปาโลรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23 มีนาคม 2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวง

0: เสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตขอเชิญท่านฟังครับ
5: มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติคือเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาแต่สำหรับมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเครื่องปกครองถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรือนนี่เองการถูกสร้างที่จะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สวยงามได้มาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นสำคัญไม่ใช่จะทำเอาแบบสุ่ม4สุ่ม5เหมือนอย่างสร้างกุฏิวัดป่าบันตะเพราะอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งการสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลนแผนถังแล้วมันก็น่าดูในความเป็นมนุษย์นี่เป็นอีกอย่างนะการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกว่าสัตว์จึงต้องอาศัยศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลนชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่ของคนหมู่มากเพราะมนุษย์เราอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกมีเพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจะอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เรามันขี้ขลาดเมื่ออยู่ด้วยกันแล้ว ถ้าหากไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องปกครองความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์นี่แหละสำคัญเมื่อความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อได้อย่างใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนเรียกว่าสร้างความทุกข์ความลำบากให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสำหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยการมีศาสนาก็คือการมีการเทียบเคียงทดสอบในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่นอะไรเป็นความกระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วๆไปต้องมีกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาสนาจึงเป็นความจำเป็นที่หมู่มนุษย์ต้องนับถือกันคนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็นต่อกันนั่นเองนี่เราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นที่ยึดของใจเป็นหลักของใจมีความระลึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงศาสนากับการระลึกถึงตนก็มีส่วนเท่าๆกันเมื่อระลึกถึงศาสนาศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเหตุให้รู้สึกตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นและศาสนามีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจและผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะพึ่งปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไรอย่างน้อยเรามีศีล5เราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นผมมีการเจริญเมตตาภาวนาการทำบุญให้ทานเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์จะต้องทำทั้งนั้นเป็นกิจจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากและต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่กันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิต่างคนต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับเราเราเช่นเดียวกับเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างไม่ร่วงล้ำเขตแดนซึ่งกันและกันก็มีความเป็นสุขการกระเทือนจิตใจเป็นสิ่งที่กระเทือนมากเสียหายมากยิ่งกว่าสมบัติที่เสียไปสมบัติอันใดที่เป็นของใครได้สูญหายไปเพราะการโศกการลักการขโมยหรือการปล้นการจี้อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากเฉพาะอย่างยิ่งการปล้นการจี้นี่เป็นส่วนใหญ่มากทีเดียวการขโมยยังเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สำคัญที่คุณค่าของใจได้เกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่านให้รักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติด้วยรักษาทั้งด้านจิตใจของกันและกันด้วยหมายถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีล5นี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างคนต่างมีศีล5นี้ด้วยกันแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนาก็เห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นไม่สำคัญคือเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆและของตัวเองนั่นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนาไม่เป็นของสำคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสำคัญเห็นคนอื่นมีความสำคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสำคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นการเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นบุญญาลาภของเราที่ไม่ได้พบศาสนาเลยนั่นน่ะมันมีจำนวนไม่น้อยมีมากมายก่ายกอง ไม่ทราบว่าพุทธเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงสงฆ์เป็นยังไงสาระอันสำคัญของจิตใจไม่มีเลยก็อยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งอาศัยด้านวัตถุก็ให้เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจหาสิ่งที่จะซึมซาบสิ่งบำรุงไม่มีเลยก็แสดงว่าขาดหลักอันสำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการโยมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนามธรรมคือศาสนาคือศาสนาหรือทางจิตใจจึงเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ำเสมอด้านวัตถุก็ทำเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษาร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความร่มเย็นได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงควรมีศีลมีธรรมคือคุณงามความดีที่เราจะพึงอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึดถึงชื่อว่าจำเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างเฉพาะอย่างยิ่งใจเป็นสิ่งสำคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแวกคลอนแคลนเนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาดคุณงามความดีขาดศีลธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทำให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อนร้อนทั้งที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งที่มีสมบัติมากร้อนทั้งที่อะไรแล้วก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนของใจจะร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบความจำเป็นทั้งสองอย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายทางด้านนามธรรมคือคุณงามความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันและอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้ทราบทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในคือใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายมาในภพนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ทราบกันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เราทราบกันอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสืบภพสืบชาติไปด้วยไปได้ด้วยดีมันมีความทุกข์ร้อนพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสำคัญคือคุณงามความดีไว้สำหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดในภพใดชาติใดก็เป็นสุขติสุขติสุขโตไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นนั้นทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวาทปาติโมกท่านสอนไว้ย่อๆว่าสัพพะปัสสะอาการังการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้กุศลสู้ประสัมปทาหรือกุศลสู้ประสัมคือกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตตประโยชน์และปนังการทำจิตให้ผ่องใสหรือบริสุทธิ์มีหลักใหญ่ของศาสนาเอตังมุทานาสาสนังนี้เหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลายนี่หลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันเพราะกิเลสหรือสัตว์โลกเป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความลำบากมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องร้อยรัดภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกันหมดการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้อง เวลานี้เราทุกคนถ้าหากว่าไม่มีหลักจิตใจเราก็ไม่แน่ใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดจะเกิดเป็นภพอะไรบ้างเป็นสัตว์หรือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงต่อความไม่ทราบได้อยู่เสมอไปจึงควรสร้างความแน่ใจให้มีภายในตนการสร้างความแน่ใจก็คือสร้างจะด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งที่แน่ใจสนับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเครื่องประกันความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจใดจิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติและล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่ได้คิดอ่านใจตรองอะไรเลยในสาระสำคัญที่จะเป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมควรสิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทำเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องแม่นยำได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความปลอมแฝงไปเรื่อยส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมาเพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงถึงจริงจะเอาความจริงมาพูดอย่างอาถรรพ์ได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุกบาทที่ประทานวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุโดยผลประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนสัตว์โลกคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นมีแต่ความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญโอวาทคำสั่งสอนจึงเป็นที่แน่ใจสำหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้าบดลบันดาลใจโดยเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นว่าเป็นของไม่แน่ใจโดยเสียสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเข้าใจเป็นของดีแล้วคว้าเอามาเผาผลาญตนเองนั้นเขาไม่มีใครช่วยได้นี่เรียกว่ากรรมของสัตว์นี่เราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่าดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสกสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่จะมารื้อมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทั้งๆที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงคำว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่ามันไม่มีสัตว์โลกแต่ละรายละรายมีความทุกข์ประจักษ์ตนเองเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุคือกรรมเมื่อโลกนี้ยังมีการทำกรรมอยู่ตราบใดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพึงแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรมเราก็ต้องลบล้างการกระทำของเราลบล้างบุญลบล้างบาปก็ลบล้างการกระทำของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบล้างอย่างอื่นไม่สำเร็จคำว่านรกนั้นก็เป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้อยากช้าลามกสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยก็เราก็เห็นอยู่แล้วเช่นอย่างเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจำไปแล้วก็ดีๆกันไปทางนั้นไม่ได้ถูกกักขังไม่ได้ถูกทำโทษทำกรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนักโทษเราก็เห็นกันอยู่เพียงโลกนี้เราก็เห็นทำไมโลกอื่นจะไม่มี เมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงไรก็ตามสายตาเราสั้นเพียงแต่มองดูขวางดูหนามมันก็ยังไม่เห็นยังไปเหยียบเอาจนได้หัวตอเดินไปมันก็ยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยที่ดูสิขณะที่โดนขณะที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบเอาเนี่ยน้ำปักหรือไม่ปักมันก็ปักเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ไปเหยียบถูมันก็ปักไปโดนหัวตอก็เท้าแตกจนได้ทั้งจริงว่าหัวตอไม่มีนี่แหละเราคิดดูสายตาเรามันสั้นๆอย่างนี้แหละเพียงแต่มองดูหัวแม่เท้าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวากโดนน้ำโดนหัวตอจนได้แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดที่มากมายกากองเป็นวิสัยของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดมีญาณที่จะยังทราบตามความจริงอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐานะของคนอย่างพวกเราท่านๆนี่จะมองเห็นกันในการเชื่อเราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมหรือเชื่อคนจอมโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโกหกหรือเป็นจอมปราดนะถ้าเชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เรื่อยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางชนนั้นโดนนี้ไปเรื่อยตามภาษีภาษาของตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาทดังที่ว่านี่ไปเหยียบความเหยียบน้ำเนี่ยคนตาดีเหยียบได้ในขณะที่เผลอขณะที่ไม่เห็นแต่คนตาบอดนี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบแหละเพราะมันมืดอยู่นั่นตลอดเวลาอะไรมาผ่านหน้าเป็นเอากันทั้งนั้นไม่ถอยแบบโดนด่าชนด่าไปเลยเพราะไม่เห็นจะทำไงการเกิดของสัตว์โลกมันก็เกิดด่าไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบแล้วแต่กรรมจะพาไปกรรมจูงกรรมลากไปไหนชุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะฝ่าฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ชุดลากไปถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ชุดลากไปเข้าป่าเข้ารกตกเหวลงบ่อไปอย่างนั้นตกนรกอเวจีไปถ้ากรรมดีก็พยุงส่งเสริมให้ไปในทางที่ดีเสมอพวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ราเกิดไม่มีความสามารถอ่านรู้ด้วยญาณนี่มันแบบเกิดดะไปเลยสุขจะมีทุกข์จะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่ามาจากภพอะไรที่ดูเราเป็นนักภพนักชาตินักเกิดนักตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไรที่จะเป็นเครื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจึงควรสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้การไปแบบสุ่มๆเดาๆเปิดแบบสุ่มๆเดาๆทั้งๆที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจนี่เราจะพยายามอยู่กับหรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาดหรือไม่สมเหตุสมผลกันเฉพาะอย่างยิ่งการผิดความดีความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในใจด้วยจิตตภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้คำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานอาจมองเห็นได้ด้วยจิตตภาวนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไรเพราะสาเหตุอันใดก็ทราบนั่นเนี่ยทราบบุญทราบบาปนรกสวรรค์ก็ทราบทั้งอยู่ภายในจิตใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปสู่สถานที่ใดเนี่ยคนชั่วมันก็ไปเข้าเรือนจำนั่นเองเนี่ยจิตที่ชั่วมันก็ไปลงนรกแน่มันก็ผิดกันที่ไหนมันก็เหมือนกันมันทราบอยู่ภายในใจเมื่อเราปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบังจิตใจค่อยหมดไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถ ที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้โดยลำดับนี้จนเต็มภูมิของจิตจะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยู่ในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิตจะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นภูมิของจิตว่าหมดเทื่อแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบแล้วปิดไม่อยู่เนี่ยท่านจึงสอนให้อบรมจิตจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสิ่งใดในโลกแต่เราไม่ได้อบรมสั่งสอนจึงจิตจึงเป็นเรื่องอาภัพเป็นจิตอาภัพอยู่ตลอดเวลาเดินๆนั่งนอนอาภัพทั้งนั้นเพราะสิ่งอาภัพมันปกปิดกำบังมันมีอำนาจเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภัพไปตามๆกันจึงต้องอบรมสติปัญญาให้จิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจสงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกธาตุอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะควรเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรไปนั่งหนาเดินไปนั้นก็มีแต่ป่าช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าในบ้านก็ได้ยินบ่นออกนอกบ้านก็ได้ยินบ่นเข้าเมืองก็ได้ยินบ่นเจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านแล้วจะสงสัยที่ไหนมีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมาก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นนี่เป็นที่ปลอดภัยไร้ทุกข์อยู่ที่ไหนก็มันมีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสำคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมิแล้วนั่นก็เย็นคิดว่าสถานที่นั่นเป็นยังไงสถานที่นี่เป็นยังไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความสุขอยู่กับเจ้าของหลักใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ไม่สามารถจะไปหาตะคุบเงาที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปตะคุบเงาหาอะไรนี่แหละท่านว่าการสร้างตัวทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทางโลกก็ดังที่เราทราบกันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการขวนขวายในหน้าที่การงานทำมาหาเลี้ยงชีพอันมีทรัพย์สมบัติเงินทองอันเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างภายในก็คือสร้างจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่วพยายามแก้ไขตัดแปลงกันไปโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้อยู่ไหนก็เป็นหลักเป็นเจนมีความสุขความสบายตายแล้วก็เป็นสุขนี่ผู้มีหลักจิตใจเป็นอย่างนี้คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในความรู้สึกจิตว่าจิตเหมือนกันก็ต่างกันในฐานะสูงต่ำของจิตความโง่ความฉลาดผิดแปลกกันอยู่มากท่านจึงว่าเป็นประจำบุญตามกรรมตามนาควาสนามองเห็นกันไม่ได้มีอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามั่นคงเอาให้เห็นประจักษ์ธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก้สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ก็จะปรากฏสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภายในจิตใจอันเป็นความดีลองทำให้ใจสงบลองดูใจสงบกับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรบ้างความสงบของใจเกิดขึ้นมากน้อยความสุขเราไม่ต้องถามเพราะปราศจากสิ่งก่อกวนในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจเนี่ยมาบ้างมากจนไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเหมือนอยู่อากาศหรือเหมือนอยู่อากาศกลางหาวไปอย่างนั้นนั่นแหละจิตสบายจิตปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนี่คือสงบเต็มที่เป็นอย่างไม่ทราบว่าตนอยู่ที่สูงที่ต่ำและอยู่ในที่เช่นไรนั่งอยู่หรือนอนอยู่ไม่สนใจทั้งนั้นปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรปรากฏเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าหากว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวยปรากฏอยู่ภายในตัวเองส ึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ผิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี่มีความสงบมากความสว่างความสุขมากอย่างนี้จิตดวงนี้แหละดวงมืดๆดำๆที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะความมืดดำนั้นไม่ใช่จิตมันสิ่งปิดบังต่างหากเหมือนอย่างไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำๆมาใส่พี่มันก็ดำเอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวใส่มันก็ขาวเนี่ยไฟมันเป็นไฟอย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อสิ่งที่ดำสิ่งที่มัวหมองเข้าไปแทรกไปปกปิดกำปิดกำบังใจมันก็เหมือนว่ามันเศร้ามันหมองมันดำไปหมดความจริงก็คือสิ่งนั้นพาให้ดำมาชำระสิ่งนี้ออกแล้วจิตก็สว่างสบายออกมาจนกระทั่งถึงเต็มที่มันมีอะไรติดข้องในโลกธาตุผ่านทะลุไปหมดนะอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าใจเมื่อถึงขั้นมีอำนาจมีอำนาจอย่างนั้นสาระสำคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้นพยายามบำรุงนี่แหละเชื่อที่จะไปเกิดพบหน้าก็คือใจตรงนี้พยายามสร้างให้ดีการแสดงธรรมพอเห็นมาสมควรเอาละหยุดกันที่นี
4: ่ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าหัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในรายการแสงส่องธรรมครับกันนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทางเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสารรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธัมมานุสตินยังกะโร

ธัมมัยยังสังฆานุสติในยังกะโร

0: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะหิริโกปินา

ยะโอนัสสะปฏิฆาทายะดังสมะกัสสวาตาสัพพะสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปะ

นี่เราเป็นห่วงพระเนนมากขึ้นทุกวันนะในการปฏิบัติศาสนาของพระเนนเราเวลานี้รู้สึกว่าเหลวไหลอย่างมากทีเดียวนะไม่ใช่ธรรมดาทั้งท่านทั้งเรามันพอๆกันจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้มันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนบีบบังคับมันไว้มันก็ออกดื้อๆต่อหน้าต่อตาเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือความเคยชินคล่องแคล่วของมันที่มันใช้จิตเป็นเครื่องมือทำงานเพื่อวัฏจักรของมันอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกแล้วก็สร้างกองทุกข์ในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยที่โลกมองไม่เห็นเลยเราอยากพูดอย่างนั้นนะจุดที่มันเป็นภัยต่อโลกคืออะไรสัพพะมะท่านเรียกว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เคลือบแฝงเป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในใจเคลือบน้ำตาลเอาไว้อย่างมิดตัวให้มองไม่เห็นกิเลสเลยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่อันนี้ที่สัตว์โลกไม่มีเวลาตื่นนอนได้เพราะยาเคลือบน้ำตาลของกิเลสมันซึมซาบไว้หมดให้พอใจทุกสิ่งที่มันผลักดันออกมาให้แสดงอย่างไรเป็นเคลือบน้ำตาลออกมาพร้อมที่จะให้สัตว์ทั้งหลายติดพันหลงกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอย่างหยาบมันก็เคลือบไว้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดขนาดไหนมีเคลือบไว้เสร็จไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เคลือบน้ำตาลเป็นเครื่องล่อไว้กับกิริยาของมันที่ผลักดันออกมานี่แหละที่เป็นหน้าท้อใจออกมากนะพระผู้ปฏิบัติเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้พอเป็นเอกเทศบ้างซึ่งจะควรทราบพิษภัยของมันที่อยู่ภายในซึ่งถูกน้ำตาลเคลือบเอาไว้ตามขนาดแห่งกิเลสที่มีหนาแน่นเบาบางขนาดไหนความเคลือบน้ำตาลล่อลวงสัตว์โลกของกิเลสมันจะเคลือบไว้เป็นชั้นไปเลยนี่คือหลักธรรมชาตินะถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยทราบให้จำให้ดีโน่นถึงขั้นเวลาจิตมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมสิ่งนี้จะค่อยปรากฏขึ้นกับสติปัญญาของผู้บำเพ็ญขั้นต่างๆของสติปัญญาจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มาเป็นลำดับแล้วก็จะเริ่มเห็นพิษเห็นภัยกันมาถ้าไม่มีการอบรมจิตใจนี้บ้างเลยแล้วกี่กับกี่กันเบื้องต้นเบื้องปลายของวัฏวนที่เคลือบด้วยน้ำตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดยุติลงโดยลำพังตนเองเลยจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนั่นแหละนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยคือมันมองเห็นตัวภัยจริงๆไม่ได้เลยของสัตว์โลกเพราะกิเลสตัวเคลือบน้ำตาลนี่มันไม่ให้มองมันให้แต่ความพอใจเป็นเคลือบน้ำตาลออกมาหมดเนี่ยสำคัญมากแล้วเวลานี้ศาสนาก็ค่อยเป็นเกาะเป็นดอนหดย่นเข้ามามากเข้ามามากเข้ามาแล้วนะคือกิเลสมันห้อมล้อมมันตีตลาดเข้ามาเรื่อยไม่ให้มองเห็นเลยนะคือกิเลสนี่ตีตลาดเข้ามาทุกด้านทุกทางโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันมาทุกแง่ทุกมุมไม่ให้รู้เลยก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละที่เป็นเครื่องหลอกลวงมันมาทุกแบบนะวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกลอุบายของกิเลสที่มาลบล้างธรรมมันยกตัวของมันให้เป็นที่สนใจต่อสัตว์โลกมีน้ำหนักขึ้นทุกวันกระจายตัวออกมาทุกแบบทุกฉบับมองไม่ทันนะลำพังสติปัญญาธรรมดานี้มองไม่ทันมันออกทุกแง่ทุก

หมู่มีแต่กิเลสห้อมล้อมภายในจิตใจอยู่ตลอดมาแล้วก็อาศัยสิ่งที่มาล่อลวงภายนอกกลมายาของมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทางภายในนี้ก็เชื่องความหลงก็มีแล้วพระกับใจของเรามันก็ออกรับกันได้ง่ายได้ง่ายหลงกันได้ง่ายรู้กันได้ยากนี่มันสอดมันแทรกมาทุกแง่ทุกมุมความทุกข์ความทรมานก็รู้ทุกสัตว์ทำไมใจเป็นนักรู้จะไม่รู้แต่ไม่มีใครเห็นโทษของมันทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ดิ้นกระวนกระวายกระเสือกกระสนจนถึงขั้นล้มขั้นตายก็ไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์นี่ว่ามาจากไหนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือให้ดูใจใจนี้คือมหาภัยเนื่องจากกิเลสตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึกมากทีเดียวจนไม่อาจมองเห็นได้เลยว่านี่คือใจแท้มันมีแต่ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสออกมาแง่ใดมุมใดความหลงออกมาพร้อมความเชื่อตามกิเลสออกมาพร้อมออกมาพร้อมกิริยาของจิตที่คิดเช่นสังขารปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรก็ตามความเชื่อจะขึ้นมาพร้อมเลยนะมันไม่ให้รู้ตัวเลยว่ามันหลอกมาพร้อมปรุงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องราวอะไรก็ตามดีชั่วทำให้ติดได้ทั้งนั้นไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องชั่วนี่เป็นเรื่องดีควรติดไม่ควรติดมันเป็นของควรสำหรับกิเลสที่จะหลอกสัตว์โลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโลกจึงรู้ไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูใจเป็นบำเพ็ญภาวนานี่คือเรียกว่างานของใจโดยแท้ที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองให้ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวค่อยขยับขยายออกในสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นเริ่มตั้งแต่ฝึกใจเป็นฟืนเป็นไฟเข้าสมาธิไม่ได้นะคือกิเลสมันตีออกไปจิตมันจะฟุ้งเพ้อเหิมดิ้นดิ้นตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงไม่อิ่มไม่พอไม่เข็ดไม่หลับมีแต่เชื่อมันเรื่อยๆไปตลอดเวลาหาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ท่านจึงสอนให้เข้ามาดูจิตด้วยสตินานขึ้นแล้วนะนี่แหละจุดที่จะรู้นะให้รู้ด้วยสติดูจิตเช่นผู้ภาวนายังไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมากให้นำคำบริกรรมภาวนานั้นมาติดแนบกับใจไว้อย่างเอาจริงเอาจังด้วยสติจริงจังเช่นเดียวกันอย่าหวังมักหวังผลอะไรนอกจากคำบริกรรมที่กำลังบำเพ็ญอยู่ด้วยสติในเวลาปัจจุบันนั้นเท่านั้นนี่ผู้นี้แหละผู้จะค่อยระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมที่เป็นฟืนไฟซึ่งกิเลสมันผลักดันออกไปให้ค่อยทราบเข้ามาบีบบังคับมันอยากคิดเรื่องนอกใครความอยากนี่ให้ถือว่าเป็นภัยอย่างยิ่งต้องเอากันขนาดนั้นไม่งั้นเอากันลงไม่ได้นะจิตเข้าสงบไม่ได้เป็นสมาธิความสงบเย็นใจบ้างไม่ได้นะถ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาความฝ่าฝืนบีบบังคับกันจริงๆด้วยจิตตภาวนามีสติเป็นเครื่องบังคับจิตใจไม่ห่างเหินจากกันเลยนี่คือเรื่องเอาจริงเอาจังที่ใจเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและของกิเลสภายในใจดวงเดียวกันนั้นต้องใช้ความอดความทนความบึกความบืนความฝ่าฝืนทุกอย่างด้วยความภาคเพียรเช่นเราบริกรรมทำบทใดก็ตามเป็นพุทโธพุทโธให้ตั้งหลักเกณฑ์ในนั้นอย่าหวังมักหวังผลอะไรนอกจากคำว่าพุทโธกับสติกลมกลืนกันด้วยความเพียรนี้เท่านั้นนี่แหละรากฐานเบื้องต้นที่จะระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมดิ้นรนกวดแกว่งของจิตได้ด้วยอำนาจแห่งคำบริกรรมที่บีบบังคับมันไว้เพราะสังขารที่มันเคยคิดเคยปรุงนั้นเป็นสังขารของสมุทัยก่อไฟเผาตัวแต่สังขารที่คิดขึ้นด้วยคำบริกรรมคือพุทโธเป็นต้นนี้เป
็นสังขารฝ่ายมรรคที่จะระงับดับสังขารฝ่ายสมุทัยลงด้วยสติเป็นเครื่องกำกับตลอดเวลานี่แหละที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะผมแก่แล้วผมห่วงมากห่วงหมู่ห่วงเพื่อนสำหรับผมเองผมไม่มีอะไรแล้วก็เคยพูดให้ฟังแล้วอยู่กับโลกนี้ผมอยู่เพียงเป็นกิริยาเฉยๆผมพูดกงๆพูดให้มันเต็มยศเลยก็ว่ากิริยาอันนี้ใช้เพียงโลกสมมติเพียงเท่านั้นตามขนบประเพณีที่โลกยอมรับกันก็ปฏิบัติตามกิริยาที่โลกยอมรับกันผิดก็ยอมบอกว่าผิดกิริยานี้รักษาไว้ไม่ให้ผิดถูกก็ยอมรับว่าถูกกิริยานี้ก็ดำเนินไปตามความถูกต้องนั่นประจำขันของตนของตนส่วนจิตที่จะมาเกี่ยวข้องพัวพันได้เสียกับสิ่งเหล่านี้มันหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงแล้วในแดนสมมตินี้ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในจิตใจนี้เลยจะเรียกว่าจิตใจนี้นอกสมมติไปหมดแล้วก็ไม่ผิดด้วยความถนัดชัดเจนในหัวใจของเราที่รู้อย่างนั้นจริงๆตั้งแต่ที่เคยกล่าวให้หมู่เพื่อนฟังมา2493 ฟ้าดินถล่มในหัวใจนี่ก็คือกิเลสพังลงจากหัวใจนั่นเองที่ใจมืดมิดปิดตามีแต่กิเลสทั้งนั้นนะเวลาได้มันกระจ่างขึ้นมาแล้วถึงได้เห็นโทษของมันเต็ม 100% มันจะสว่างสวยมากน้อยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละคือกิเลสกีดขวางปิดบังเอาไว้ไม่ให้รู้ให้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายมีอยู่เต็มโลกธาตุเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้บกพร่องอะไรเลยแต่จิตมันก็ไม่มองไม่เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายกิเลสลบล้างไว้หมดลบล้างไว้หมดไอ้เราก็เชื่อความลบล้างของกิเลสว่าสิ่งนั้นไม่มีไปตามกิเลสเสียเนี่ยอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะที่สัตว์โลกได้ล่มจมเพราะอันนี้แล้วไม่มีคำว่าเข็ดหลาบอิ่มพอนะความคิดความปรุงของใจนี้เราอยากเข้าใจว่ามันจะอิ่มพอไม่มีตื่นนอนขึ้นมาคิดแล้วติดเครื่องวัฏจักรเต็มหัวใจแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถ้าไม่มีการหลับมนุษย์นี้ตายง่ายที่สุดไม่ได้ไปถึงไหนตายเลยมีระงับกันในเวลานอนหลับเครื่องคือกิเลสทำงานก็ระงับดับกันไปพอตื่นขึ้นมาก็ทำงานแล้วนี่คือไม่มีอะไรหักห้ามกันเลยเป็นธรรมชาติของจิตที่ทำงานเป็นวัฏจักรโดยอัตโนมัติของตัวบนหัวใจสัตว์เป็นมาอย่างนี้โดยกันทั้งนั้นเห็นเวลาเราใช้ความพิถีพิถันเอาจริงเอาจังต่อเหตุต่อผลต่ออัตตธรรมจริงๆแล้วเราต้องได้ใช้ความเข้มงวดกวดขันความอดความทนต่อต้านกันเหมือนเขาขึ้นต่อยกรกันบนเวทีนั่นแหละใครอ่อนข้อไม่ได้นะการต่อกรหรือชกกันบนเวทีต่างคนต่างเอาชัยชนะเวลานี้กิเลสมันมีชัยชนะก่อนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนของเราจึงเหลวไหลเหลวไหลตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีพอขึ้นไปเวทีแล้วก็หงายท้องให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาตลอดเวลาหาสติไม่ได้คำว่าความเพียรไม่ทราบอะไรเป็นความเพียรภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นสติก็ไม่มีความบังคับก็มีแต่ความเพื่อสะดวกสบายนั่นคือทางของกิเลสมันเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้คิดทางของกิเลสนี้สบายสบายมันสบายเพื่อฟืนไฟเผาตัวเองต่างหากไม่ได้สบายเหมือนอัดเหมือนทำที่ได้รับความทุกข์ยากในการบีบบังคับต่อสู้กันเวลาแรกแล้วต่อไปก็ได้รับผลขึ้นมาเป็นความสบายสบายอย่างนี้ในวิธีการของเดชไม่มีแต่วิธีการของธรรมมีเวลาต่อสู้กันหนักขนาดไหนเรื่องของระหว่างความเพียรกับกิเลสมันจะฟัดกันอย่างหนักคือกิเลสต่อสู้เราบังคับให้อยู่กับคำว่าพุทโธกิเลสจะลากออกนอกจากพุทโธเป็นเรื่องของมันล้วนๆรอบตัวเลยเนี่ยอันนี้สำคัญมากให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะอย่าไปเสียดายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ผลประโยชน์อะไรก็เรื่องกิเลสทำงานบนหัวใจมันจะเอาผลความดีงามสุขสบายให้เราที่ไหนมันก็มีแต่สร้างกงจับเผาหัวใจเรา
สร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวใจเราสร้างกงจักรผันหัวใจเราตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเพื่อหักกงกรรมวัฏจักรด้วยอำนาจเบื้องต้นมีคำบริกรรมต้องห้ามกันอย่างหนักนะเอาพุทโธเท่านั้นนะไม่ต้องไปมุ่งอะไรนะแล้วบริกรรมคำไหนก็ตามจะดีนิสัยที่ชอบแต่นี้ผมบอกออกมาคำว่าพุทโธเป็นจุดศูนย์กลางต่างหากส่วนที่เหมาะสมกับตัวนิสัยของผู้บำเพ็ญในธรรมบทใดให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักมีสติจับอยู่จุดนั้นอย่าปล่อยอย่าวางกิริยาอาการที่เคลื่อนไหวไปมาคำบริกรรมกับจิตกับสตินั้นให้ทำงานตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ทำความเพียรจะได้รับความสงบในวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยขอจะยาถอยไปแล้วกันนี่แหละการตั้งรากฐานเบื้องต้นตั้งยากนะตั้งยากเรานี้ผมได้ทำมาแล้วนะไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนแบบงูปลาปานะทำมาแล้วแบบจริงจังอย่างที่ว่านี้ด้วยนะอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมมาเป็นปีกว่านั้นเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญหาผามกองทุกแบกกองทุกนี้ไม่มีกองทุกใดที่จะมากยิ่งกว่ากองทุกของจิตที่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมซึ่งปรากฏกับหัวใจของเราจนกระทั่งถึงความเข็ดหลับเลยถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลับขึ้นมาเป็นความสงบแล้วต้องเอาตายเข้าว่าคราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสิมันอาจเป็นได้นะสำหรับนิสัยของผมนี่มันเด็ดขาดจริงๆเราก็เทียบเอาพระโคติกัดนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างท่านฆ่าตัวเองตายนะเพราะจิตท่านเสื่อมในครั้งนั้นท่านบอกว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมก็คือสมาธินั่นแหละเสื่อมฌานะก็แปลว่าความเพ่งความเล็งอยู่จุดเดียวคือจุดแห่งความสงบนั้นมันเสื่อมไป ทีนี้ไม่มีจุดไหนที่จะจับจะคล้องจะแวะจะอาศัยพึ่งพิงได้ทีนี้ก็มีแต่ความว้าเหวเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้นโดยชายเดียวโดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้ไม่มีนั่นละกองทุกข์เกิดขึ้นเวลานั้นท่านแสดงไว้มีถึง5ครั้ง6ครั้งนะพอครั้งสุดท้ายท่านก็เอามีดโกนมาเฉือนคอเลยในอันนี้ในตำราพูดไว้ไม่ใช่ชัดเจนนะแต่เราก็เข้าใจเวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจเวลาอ่านตำราไม่ค่อยเข้าใจลักษณะเป็นมัวอยู่มันพูดถึงเรื่องพระโคติกัดในภาคปฏิบัติของเรามันก็จับกันได้ทันทีถึงขนาดที่ว่าเอามีดโกนมาเฉือนคอแล้วเลือดทะลักออกมาเกิดความพิจารณาท่านมีปณิสัยของท่านอยู่แล้วเลออนั้นเป็นอารมณ์แห่งธรรมพิจารณานั้นตรัสรู้ขึ้นมาในเวลานั้นไปได้เลยนี่แหละที่ว่าพยามารมาพุ่งเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของท่านเพราะพยามารมันไม่พอกับความโลภมันครอบหัวใจสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมือของมันเป็นนายใหญ่เรียกว่าพยามารทีนี้จิตพระโคติกัดหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมันจึงต้องคุ้ยเขี่ยขุดค้นอย่างสุดเหวี่ยงเลยปรากฏในนำตำราว่าความมืดมัวของดินฟ้าอากาศนี้มืดไปหมดเพราะฤทธิ์ของพญามารคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าได้มาปราบปรามเอาว่าพระโคติกัดเธอจะมาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดซึ่งเป็นลูกของเราตาโคตนั้นเธอไม่มีหวังจะพบแล้วเพราะพระโคติกัดของเราได้หลุดพ้นจากอำนาจของเธอถึงขั้นอรหัตภูมินิพพานไปเรียบร้อยแล้วนั่นนี่แหละพญามารมันโลภขนาดไหนสัตว์อยู่ในแดนโลกธาตุที่มันครอบอำนาจไว้หมดเพียงจิตวิญญาณของพระโคติกัดดวงเดียวทำไมมันไม่ปล่อยมือมันยังตามขุดค้นเอามาไว้ในอำนาจของมันจนได้นี่แหละกิเลสมันพอที่ไหนทีนี้ความคิดความปรุงของใจเราซึ่งเป็นพยามารอันหนึ่งมันบีบบังคับอยู่หัวใจของเรามันเป็นเจ้าอำนาจเที่ยวกับพยามารกิเลสสมานมันครอบอยู่ในใจมันลากมันเข็นให้คิดให้ปรุงไปตามแนวแถวของมันจนได้ดึงเข้ามาสู่อสุจิธรรมมันไม่ยอมมานะมันเสียดายความคิดความปรุงหามาเป็นการระบายออกแห่งความทุกข์ความทรมานเพ
พราะการฝึกทรมานจิตใจเป็นความทุกข์ในขั้นเริ่มแรกแล้วการปล่อยตามเรื่องนี้มันรู้สึกว่ามันขี้คายแล้วก็ขี้คายไปเพื่อจะมัดหัวเราด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงนั่นเองแต่มันไม่รู้นะเนี่ยจึงต้องได้ใช้บทหนักในขั้นนี้ทุกคนเอาให้จริงนะนี่แหละการทรงมรรคทรงผลจะทรงในจุดนี้เป็นแน่นอน นี่ผมนี่พูดมาเป็นตัวอย่างแก่ท่านทั้งหลายผมตั้งได้จุดนี้แหละถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่ยอมปล่อยวางคำว่าเสื่อมคำว่าเจริญที่เลยเคยพัวพันกันมาสร้างกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมในขณะเดียวกันบนหัวใจเหล่านี้มันไม่มีวันลืมได้เลยมันฝังลึกมากความทุกข์แสนสาหัสที่จิตเสื่อมลงไปนี่มีแต่อยากได้อยากเป็นขึ้นมามันก็ได้เกิดลมแรงๆเพราะฐานที่จะให้เกิดความสุขความเย็นใจที่จะได้ความสงบนั้นกลับมาเราวางไม่ถูกเราบำเพ็ญไม่ถูกมีแต่ความหวังความอยากเฉยจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านั้นออกเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามมันจะไปไหนเราก็เคยคว้าน้ำเหลวกับมันมาพอแล้วคราวนี้จะไม่คว้าเราจะคว้าแต่พุทโธโดยความลำพึงในใจว่าจิตใจของเรานี้อาจจะเผลอไปเพราะไม่มีคำบริกรรมก็ได้เพราะแต่ก่อนเราไม่บริกรรมมีแต่สติตั้งรู้ไว้เฉยเฉยมันอาจคิดไปที่ไหนห้าโลกธาตุก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมต่อหน้าต่อตาเราเราจึงพลิกเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะเอาพุทโธเป็นหลักตั้งเลยเอาเป็นก็ตามตายก็ตามจะอยู่กับพุทโธเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะให้อยู่กับคำว่าพุทโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาตั้งหน้าทำในงานปัจจุบันได้แก่พุทโธพุทโธคือใจเรามันเป็นอย่างนั้นจริงนะมันไม่หล่อแหละนะเพราะว่าตั้งหลักลงกับคำว่าพุทโธปรองใจกับคำว่าพุทโธทีนี้พุทโธตั้งแต่ขนาดนั้นไม่ให้เผลอเลยนะไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวมาทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเลยในระยะที่ตั้งจิตขึ้นมาใหม่นี้ผมอยู่คนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพหลวงปู่เสา ผมอยู่คนเดียว บ้านนาชีนวลวัดร้างเขา งานยิ่งสนุกทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งพุทโธพุทโธตลอดจนกระทั่งได้รู้ชัดในคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เวลาจิตละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วคำบริกรรมหายหมดนะเนี่ยก็ออกมาพูดได้ที่มันเป็นกระหัวใจเจ้าของเอง บริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนั้นแหละเวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วนึกคำบริกรรมไม่มีเลยไม่ออกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆก็เกิดงงในตัวเองเอ๊ะทีนี้ทำไง แต่ก่อนเราก็อาศัยคำบริกรรมยึดไว้กับสติอยู่ด้วยกันทีนี้คำบริกรรมนี้กำหนดอะไรก็ไม่ปรากฏกำหนดพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วจะทำไงเอาไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นี้นั่นตั้งสติไว้กับความรู้นี้นั่นเอาอยู่นั่นนะไม่ปล่อยตรงนี้เวลาขาดไม่ตรงนั้นไม่มีพุทโธนี่ให้อยู่กับความรู้นี่ที่ว่ามันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วบริกรรมไม่ออกไม่มีให้อยู่กับนี้คอยสังเกตอยู่ด้วยสติไม่ให้เผลอนี่พอถึงการเวลาแล้วมันก็คลี่คลายออกมาพอคลี่คลายออกมาก็บริกรรมได้บริกรรมติดเข้าไปอีกเลยถึงต่อมามันก็รู้วิธีการอ๋อเวลามันจิตนี่ละเอียดจริงๆแล้วคำว่าบริกรรมนี่หายหมดนานรู้ชัดนะเราก็ทราบรู้วิธีปฏิบัติเอามันหายก็อยู่กับความรู้เสียเนี่ยเมื่อรู้แล้วให้อยู่กับนั้นพอมันคลี่คลายมาก็คำบริกรรมก็ติดเข้าไปทันทีสติติดแนบตลอดเวลาทั้งที่บริกรรมได้หรือไม่ได้สติขาดไม่ได้งานหลักที่นี่มันก็ตั้งหลักได้ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความวุ่นวายเหล่านั้นมันไม่ยุ่งแล้วแหละเพราะอำนาจแห่งความบีบบังคับจิตไม่ให้คิดกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี่มันบีบบังคับขีดเส้นตายให้กันเลยนะนิสัยเรามันจริงจังมากเราพูดจริงๆนะเราไม่หลอกเลยนะทำอะไรจริงจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยนะ นี่ก็ตั้งนะขั้นต่อมามันก็แน่หนามันคงขึ้นเรื่อยๆค่อยพอถึงขั้นมันควรจะเสื่อมมันจะเริ่มขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้ว 2-3 วันมันเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปนั่นไม่เป็นกังวลกับมันเพราะเคยหวังแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เอาจะเจริญก็เจริญไปแต่คำว่าพุทโธจะไม่ปล่อยอันนี้จับติดเลยเจ้าความเสื่อมความเจริญไม่มาถือเป็นอารมณ์เพราะเคยถือพอแล้วสร้างความทุกข์ให้เรามากพอแล้ว
เราจะเอากับพุทโธมันแน่นหนามั่นคงเข้าไปเรื่อยเรื่อยนั่นพอถึงขั้นเจริญซึ่งควรจะเสื่อมตามธรรมดาอยู่ได้สองสามวันแล้วมันก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่ตัวหมดคุณค่าหมดราคาหมดหวังสร้างความทุกข์ขึ้นตัวเองขึ้นที่นั่นที่นี่พอมันถึงขั้นที่มันเจริญแล้วมันจะเสื่อมเอาปล่อยแต่คำบริกรรมไม่ยอมปล่อยสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมนั่นแน่วแน่เข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยค่อยจับจุดได้อ๋อนี่มันเสื่อมเพราะขาดคำบริกรรมนั่นเสื่อมเพราะเหตุนี้เองที่มันไม่เสื่อมจากนั้นก็หนาแน่นขึ้นในลำดับๆจนกระทั่งฟาดจนเต็มเหนี่ยวได้กำลังเป็นสมาธิขึ้นมาปานหัวใจอย่างเด่นอยู่ที่ไหนก็เด่นด้วยความรู้สติติดอยู่กับความรู้ถึงไม่บริกรรมก็ให้ติดอยู่นั่นที่นี่เอาความรู้เป็นจุดแห่งการความบริกรรมแต่ไม่บริกรรมนะเป็นจุดแห่งสติคือจับไว้จุดนั้นจุดนั้นก็เจริญเรื่อยๆกันไปนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกเบื้องต้น มันหนักจริงๆนะจิตใจเรานี่เป็นไฟทั้งกองนะเวลานี้ถ้าไม่มีสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจเข้าไปแทรกบังแล้วหาที่โปร่งที่วางไม่ได้นะพระเรานะใครจะชื่อว่าพระนี่เลยเทบุตรเทวดาไปได้แต่นรกอวิชชามันก็เผาพระอยู่ทั้งที่ว่าเป็นเทบุตรเทวดานั่นแหละเพราะกิเลสไม่ได้กลัวอะไรกลัวแต่ธรรมเท่านั้นถ้าสติธรรมจับบังคับเข้าไปแล้วมันจะยอมให้พากันตั้งใจจุดนี้เป็นจุดสำคัญให้ตั้งหลักรากฐานไว้การพูดเหล่านี้ผมไม่สงสัยในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนะได้ทำมาแล้วเห็นผลประจักษ์มาเดือนแบบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาจากกอไก่กอกาที่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละ ไม่ปล่อยพอจิตมีความสงบแล้วที่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งเคยก่อกวนและฉุดลากเราออกไปมันก็เบาไปลืมสมถะธรรมเป็นโอชารสของใจก็สบายนี่มีทางเดินแล้วทีนี้เรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเคยผลักดันออกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่ไม่กี่ประเภทเผาหัวใจนั้นมันก็จางไปอย่างไรสุดท้ายมันไม่สนใจความสงบนี่มีกำลังมากขึ้นอยู่กับความสงบมีความสบายไม่มีใครกวนใจความคิดตุ้งแยบหนึ่งขึ้นมานี่เป็นการกวนใจแล้วนั่นพอถึงขั้นสงบเต็มภูมิของตัวเองแล้วความคิดตุ้งนี้เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นไม่อยากคิดนี่แหละที่ว่าติดสมาธินะคือคิดแป๊บออกมานี่มันกวนใจแล้วกวนใจแล้วจิตอยู่ในความรู้ดิ่งแน่วตลอดกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ตามมันไม่ได้สนใจกับมืดกับแข้งอะไรนะมีจะอยู่เพลินอยู่นั้นในความรู้ที่สงบตัวแน่วตลอดเวลาเลยไม่มีอะไรเข้ามากวนนี่เรียกว่าอาหารของใจเมื่อใจมีอาหารเพียงขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญสมาธิจึงเพลินในความเพียรทางด้านสมาธิไม่จะออกคิดคิดค้นด้วยปัญญาก็นอนจมอยู่นั้นได้อย่างที่ผมเคยนอนจมมาตั้ง5 ปีนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกผมไม่ลืมเลยนะมันถึงได้ออกพอออกนี่คือก้าวถึงขั้นปัญญานี่ที่หมุนติ้วเพราะมันพร้อมแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาพร้อมแล้วแต่ไม่นำมาใช้เป็นปัญญามันก็ไม่เป็นพอออกมาใช้เป็นปัญญาตามที่ท่านฉุดลากออกไปแล้วนั่นก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลเข้าไปอ๋ออ๋อไปเรื่อยแล้วพออ๋ออันนี้ก็ค่อยเริ่มแล้วนะพอเห็นผลแล้วเรื่องความภาคเพียรความสนใจต่อความเพียรทางด้านปัญญานี้มันจะหนุนตัวเข้ามาเองมาเองจากนั้นก็เพลินทางด้านปัญญาเลยลืมพักสมาธิไปดีไม่ดีมันก็หาว่าสมาธินอนตายเฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสสมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสเพียงตีกิเลสกระล่ำเข้ามาเพื่อความสงบไม่กวนใจเพียงเท่านั้นนะแต่การฆ่ากิเลสนี่ฆ่าด้วยปัญญามันจะเห็นผลของการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาแล้วเพลินกับการฆ่ากิเลสลืมพักสมาธิไปเสียมันไม่พอดีนะสำหรับนิสัยผมมันผาดโผนจริงๆ นี่ก็ถูกท่านล้างเอาไว้อีกเกี่ยวกับเรื่องเดินปัญญาเกินเหตุเกินผลท่านก็ล้างเอาไว้เนี่ยท่านน่ะมันหลงสังขารนั่นน่ะสังขารที่ไม่รู้จักประมาณนั้นมันเป็นสมุทัยได้ก็หมายว่าอย่างนั้นนะ
สังขารเป็นปัญญานี่แหละแต่เมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณสมุทัยมันแทรกเข้ามาในสังขารนั้นกลายเป็นสังขารสมุทัยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเสียท่านจึงให้ล้างเอาไว้เข้าสู่สมาธิพอจิตสงบพอสมควรแล้วออกทางด้านปัญญาเอาหมุนเลยพอจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ารู้เจ้าของว่ามีกำลังวังชาอ่อนลงแล้วให้เข้าพักสมาธินั่นนี่เป็นความพอเหมาะพอดีกับผู้บำเพ็ญเหมาะสมมากทางปริยัติท่านก็แสดงไว้แต่เราไม่ค่อยไปสนใจอะไรกับปริยัติมันหมุนตัวของมันด้วยความดูดดื่มนั่นแหละเวลามันจะตายจริงมันก็เข้าพักสมาธินี่การบำเพ็ญจิตใจเบื้องต้นยากนะเอาให้จริงให้จังยาเราแหละนะ อย่าเห็นงานใดเลิศเลยงานโลกสงสารงานวัฏวนงานไฟเผาหัวใจต่างหากยาดีอย่าดิ้นกับพวกอยู่กงจักให้มันเผาตลอดเวลาทั่วแดนโลกธาตุนี้จะพวกอยู่ใต้กงจักหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมนี้เป็นนิวัตจักให้อาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยความภาคเพียรหนักเบาสู้ตลอดสู้เพื่อความสุขทุกข์ด้วยความเพียรนี่เป็นทุกข์เพื่อความสุขทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทุกข์เพื่อมหันตทุกข์เอามาแยกมาแยกกันแล้วมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในใจ จากนั้นพอปัญญาก้าวขึ้นแล้วที่นี่มันจะเบิกกว้างนะไม่ได้เหมือนสมาธินะสมาธินี้เหมือนน้ำเต็มแก้วเต็มภูมิแล้วก็เหมือนน้ำเต็มแก้วจะให้ทำยิ่งกว่านั้นไปอีกไม่มีสุดขีดอยู่ตรงนั้นเราเป็นแล้วทำยังไงมันก็ลงแนวอยู่จุดเดียวจุดเดียวสุดท้ายก็ว่าความรู้อันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยเหมานิพพานว่าเป็นความรู้โง่โง่หมูความรู้หมูขึ้นเสียงด้วยสมาธินี่เสียนั่นพ่อแม่ผมจะมาลากออกมันถึงออกทางด้านปัญญาพอทางด้านปัญญามันคลี่กายเห็นชัดเจนตรงไหนมันปล่อยมันปล่อยของมันอ๋อข้าที่ข้าอย่างนี้แล้วก็เพลินเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพลินทางด้านปัญญานี่เพลินเพราะความพ้นทุกข์เพลินด้วยความเห็นภัยจริงๆเพลินอย่างนี้นั่นรู้แล้วนะหมุนติ้วติ้วความเพียรจึงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีอิริยาบถนอนอยู่มันก็ไม่หลับมันทำงานของมันด้วยสติปัญญาอัตโนมัติจึงต้องบังคับเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพื่อสมาธิได้พักตัวพอสมควรแล้วถอยออกมาแล้วก้าวเดินด้วยปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเวลาก้าวปัญญาไม่ต้องไปห่วงสมาธิเอาเต็มเหนี่ยวเพราะปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วเข้าพักสมาธิไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำต่างทำงานว่าต่างวาระกันเวลาเข้าสมาธิอย่าไปยุ่งกับเรื่องการคิดอ่านแต่ตรองทางด้านปัญญาปล่อยให้หมดจิตจะสงบได้มากน้อยเพียงไรเอาให้สงบนั่นทำงานต่างวาระกันที่พอสงบมากเข้ามากเข้าจิตจะมีกำลังวังชาเหมือนถอดเชี่ยนถอดน้ำนะเบาสบายหมดเลยเนี่ยอำนาจของการพักในสมาธิควรแก่การแก่งานทั้งหลายทางด้านปัญญา จากนั้นก็ก้าวทางปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเหมือนกันให้ดำเนินอย่างนี้เป็นอันถูกต้องไม่สงสัยปัญญาจะออกเรื่อยกว้างขวางเรื่อยละเอียดละออเข้าไปเรื่อยเพราะกิเลสก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยสติปัญญาซึ่งเป็นคู่แข่งกันคู่ปรับกันมันก็หมุนตัวมันไปเองเรื่อยเรื่อยเวลาผ่านผลโจรยานนี้ผ่านผลมากนะ เรื่องกิเลสกามกิเลสกามตัณหานี่อันนี้ผ่านผลมากทีเดียวใช้ความพิจารณาร่างกายออกทางด้านปัญญาให้พิจารณาร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วแต่ความถนัดดูดดื่มในเอาอาการใดของร่างกายนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในนี้เป็นอริยสัตว์ตัวที่เราสมุทัยมันมัดมันฝังไว้ทั้งนั้นแล้วพิจารณาคลี่คลายนี้ออกไปด้วยมรรคสัตว์คือปัญญานั่นเมื่อคลี่คลายไปแล้วมันเห็นแล้วมันก็จะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาอุปทานมาถอยเข้ามานี่เรียกว่าปัญญาข้าที่เห็นประจักษ์กับใจจากนั้นก็ก้าวออกละเอียดละออถ้าถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วยังไงความพ้นทุกข์นี่มันแน่วแน่แน่วแน่ประหนึ่งว่านิพพานนี่เอื้อมช
ั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความเพียรมันถึงขั้นเลยถือได้แล้วเร่งเรื่อยถึงคราวพักสมาธิสมาธิเป็นของสำคัญมากนะถึงเวลาพักคือการทำงานกับการพักผ่อนนี้ต้องเป็นคู่เคียงกันมีความจำเป็นเท่ากันเราจะเห็นว่าการทำงานได้ผลการพักผ่อนไม่ได้ผลการพักผ่อนมันก็สั่งสมกำลังของมาของมันขึ้นมาเพื่อเป็นคู่ควรกับงานทั้งหลายทำไมจะไม่ได้ผลนั่นเพราะผลของการพักผ่อนก็เป็นอย่างนี้ผลของงานก็เป็นอย่างนั้นมันก็รู้กันอยู่ทีนี้ถึงเวลาที่ชวนจะทำก็ให้ทำอย่างนั้นแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปสิ่งที่ไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นไม่ต้องไปหาดูตับตำราพูดแล้วสาธุนะเราก็เรียนมาแล้วตำราแต่เวลาตำราความจำกับกล้าความจริงมันฟาดเหวี่ยงกันนี้โอ้ยความปัญญาความจำผิวเผินว่างั้นเลยนะปัญญาความจริงนี้เอาตัวจริงออกมาคลี่คลายออกมาก็พิจารณาออกมาถอดมาถอนมาฆ่ามาฟันเห็นประจักษ์กับใจแต่ความจำที่เราเรียนนั้นมันมีแต่จำไม่เฉยมันไม่ได้ถอดถอนกิเลสนะเรียนจบพระไตรปิฎกมันก็ไม่ได้ถอดถอนกิเลสถ้าไม่นำการศึกษาเราเรียนออกมาเป็นภาคปฏิบัติเพื่อสอนกิเลสแล้วยังไงก็ไม่สอนเนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของเรานี่เรื่องปริยัติเลยผิวเผินไปหมดนะโอ้อยู่ผิวๆเผินๆนอกๆโน้นแล้วเป็นเอกเทศเอกเทศไม่ได้กว้างขวางอะไรนะปริยัติเนาะท่านว่าพระไตรปิฎกท่านเอาแต่ส่วนสำคัญมาเท่านั้นไม่ได้กว้างขวางนะแล้วว่าพระไตรปิฎกเบอร์หนึ่งว่าครอบโลกธาตุไม่ได้ครอบถ้าเป็นภาคปฏิบัติจับเข้าไปแล้วกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่ากันจนคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยออกจากภาคปฏิบัติเราเรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติมารู้ความจริงอย่างนี้นั่นเพราะฉะนั้นความจำกับความจริงจึงต่างกันมากนะถ้าความจำเรียนไปเท่าไหร่ก็มีแต่จำความสงสัยคืบคลานไปตามไม่มีลดละตัวเองเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดจนกระทั่งถึงไม่ผ่านมันก็สงสัยนี่ผ่านนั่นนี่แหละเรื่องของความจำไม่ได้ถอดถอนกิเลสตัวใดนะพอความจริงเจอเข้าไปตรงไหนมันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบอ๋อสงบเป็นอย่างนี้นั่นก็เห็นอย่างนั้นนะความสงบเป็นขั้นๆค่อยละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปมันก็เห็นชัดประจักษ์กับตัวด้วยความจริงความจริงหายสงสัยเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสมาธิเต็มภูมิมันก็รู้ทั่วเต็มภูมิแต่มันไม่รู้ว่าควรจะการบำเพ็ญอย่างไรต่อไปอีกนั่นมันก็ติดสมาธิได้ผู้ที่ท่านรู้เหนือเราไปแล้วท่านลากออกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเล่านั่นท่านเหนือเราแล้วก็ก้าวตามท่านมันก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้พอออกถึงด้านปัญญารู้โทษรู้คุณด้วยปัญญาแล้วที่นี่ก้าวเลยอะเรียกว่าภาวนามยปัญญา แต่ก่อนเรียนในปริยัติท่านบอกไว้ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเราก็งงเราไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งๆที่เราภาวนาอยู่แต่ปัญญาประเภทนี้มันก็ไม่เคยเกิดเวลาเรียนหนังสืออยู่เราปฏิบัติตลอดนะผมไม่เคยลดละนะการภาวนาแต่มันไม่เคยเกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาทั้งต้องงงพอถึงขั้นปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาอ๋อนั่นเห็นไหมล่ะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆไม่ต้องอาศัยอะไรสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์แล้วจึงจะกระตุ้นจิตใจให้เกิดสติปัญญาที่อ่านใจจองหลังนั้นก็ตามมีมากระทบกระเทือนก็ตามมันจะเป็นสติปัญญาของมันเป็นเรื่อยๆนั่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็ตามไม่สัมผัสสัมพันธ์ก็ตามสติปัญญาจะสร้างตัวเองต่อสู้กับกิเลสเป็นลำดับลำดาภายในตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาอาศัยว่าต้องไปดูสิ่งนั้นก่อนแล้วมาพิจารณาได้ฟังสิ่งนี้ก่อนแล้วพิจารณาไม่จำเป็นนั่นมันหนักพอตัวของมันเองพอสิ่งอะไรมาสัมผัสมันก็มาเทียบทันทีไม่สัมผัสมันก็คิดค้นหาเรื่องราวเพราะกิเลสอยู่ภายในใจเมื่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วมันก็รู้เห็นเป็นลำดับลำดับ นี่เรียกภาวนามยปัญญามันชัดขนาดนั้นนะมันถึงกล้าพูดได้เนี่ยเรียนจบจำมามากน้อยมันไม่ได้กล้าพูดนะมันงมงูปลาปลาแบบนั้นเพราะมันรู้ขึ้นมาภายในใจแล้วมันหายสงสัยหายสงสัยกล้าหาญฉานใส่มาทรงไปถามใครถามใครประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์นั่นเรียกว่าความจริงยิ่งก้าวขึ้นมหาวิสีมหาปัญญามันเชื่อมโยงกันนะ
ภาวนามยปัญญากับมหาสติมหาปัญญานี่พอมาภาวนามยปัญญาคล่องตัวเข้าไปมันก็เชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญาตอนนั้นเป็นขั้นสืบทราบแล้วมหาสติมหาปัญญานี้เป็นขั้นสืบทราบของสติปัญญาซึมซาบเรื่อยละเอียดไปเรื่อยกิเลสก็ละเอียดมหาสติมหาปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟเผากิเลสมันก็เผามันไปเรื่อยนั่นเอาจนกระทั่งไม่มีทางไปไล่กันเข้าไปไล่เข้าไปกิ่งก้านสาขาดอกใบทางเดินของกิเลสนับแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ตามต้อนเข้ามาตามต้อนเข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาในรูปเขารูปเรารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์บุคคลด้วยการพิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตีต้อนเข้ามาเมื่อมันรู้สิ่งนั้นแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินหากินของกิเลสอวิชชาอันนี้พอสติปัญญาตีต้อนเข้ามารู้เท่าทันไปลำดับแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาไปถือเข้าอะไรว่าถือว่าเป็นสัตว์บุคคลมันสัตว์ที่ตรงไหนพิจารณาดูมีแต่ร่างกระดูกนั่นมันเป็นสัตว์บุคคลที่ไหนมันสวยงามที่ไหนมีแต่มูดจะพูดเต็มเนื้อเต็มตัวมันสวยงามที่ไหนเนี่ยสติปัญญาแก้กันไปในอย่างนี้จากนั้นมันก็พอขั้นกามกิเลสนี้ผ่านไปได้ด้วยการสลัดตัดขาดกันลงไปแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมนี้จะก้าวเดินทางอนิจจังทุกขังอนัตตาถนัดขึ้นไปเลยนะเบื้องต้นจะขึ้นอนิจสุภะสุภังก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาแทรกเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ที่หนักแน่นที่สุดได้แก่อสุภะสุภังแก้ความเป็นสุภะสุภังมันจนขาดกระจายลงไปแล้วจากนั้นก็เป็นนามธรรมนั้นก็มีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าสุภะสุภังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายร่างกายหมดความหมายไปแล้วพิจารณาอสุภะหาอะไรนั่นมันอิ่มมันก็รู้นี่นะมันปล่อยมันไม่เอามันก็เหลือแต่รามมาทำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาจากไหนนั่นแหละไล่เข้าไปเวทนาออกมาจากไหนคนตายมีเวทนาไหมเวทนามันอยู่กับคนเป็นคนเป็นมันก็จากจิตละสิเนี่ยไล่เข้าไปก็ไปอยู่ต้นตอนั่นเสียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากนั้นออกจากนั้นมันไล่ต้อนกันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ขยับเข้าไปถึงต้นตอมันคืออวิชชาเป็นสถานที่เกิดสถานที่หลงของสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องมือนะพวกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทางก้าวเดินของวิชาเป็นเครื่องมือหาจริงของวิชาเมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะต้อนกันเข้าไปถึงตัววิชาสิ่งนี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นทางเดินไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อวิชชาตัววิชาจริงไม่ใช่สิ่งนี้นั่นมันก็ชัดหรอกเมื่อสร้างเข้าถึงนั้นแล้วพังลงแตกกระจายลงไปความมืดมัวหรือความสว่างกระจ่างแจ้งที่มีในจิตขนาดไหนขนาดไหนเมื่อกิเลสยังครองอยู่แล้วยังหาความสว่างเต็มตัวไม่ได้นะมันจะต้องมีมือมีมัวมีหมองอยู่ประจำนั่นแหละความมัวหมองคือกิเลสมันปกปิดบังหุ้มห่อจิตดวงที่รู้จริงๆนั้นไว้ไม่ให้รู้เต็มสัดเต็มส่วนอันนี้พอสิ่งเหล่านี้ถูกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัววิชาที่มันหุ้มห่ออย่างละเอียดทุกขุมพังกระจายไปแล้วจิตมันจ้าขึ้นมานั่นแหละเป็นหนองว่าฟ้าดินถล่มมีอวิชชาพรากจากใจแต่นี่ความรู้นี้ออกเต็มเหนี่ยวเลยเพราะไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับคำว่ามัวมัวเมียเมียไม่มีคำมัวมัวเมียมีแต่เรื่องของเดชทั้งนั้นพอกิเลสเปิดตัวไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาปิดบังมันก็หาความมืดมัวมาจากไหนนี่แหละอาโลโกดปาดีสว่างจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปถามใครแม่พิสูจน์สาธุวางอันเลยนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเป็นธรรมเดียวกันสารทิฏฐิโกประกาศก้องทั่วโลกธาตุอยู่แล้วให้รู้เองเองท่านสอนเพื่อให้รู้เองแล้วรู้เองแล้วจะไปกลับมาถามท่านหาอะไรถ้างั้นสารทิฏฐิโกก็ไม่มีความหมายอะไรสิพอไปถึงแล้วอ๋อนั่นอ๋อทันทีนี่แหละพอมันถึงขั้นนี้แล้วเข้าถึงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุทั้งหมดกว้างขวางขนาดไหนน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่เป็นที่รับของแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลหลวมลงไปกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมากว้างขวางขนาดไหนชั้นใดจิตใจของท่านผู้ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากสายทางแห่งการบำเพ็ญของตนของตนมาถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมธาตุขึ้นมาเป็นอันเดียวกันแล้วนั่น
พุทธเจ้ามีมากน้อยถามหาอะไรอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพุทธเจ้านิพพานไปกี่ปีเดือนไม่มีไม่ใช่แต่ธรรมธาตุเหมือนกับน้ำมหาสมุทรเต็มท้องแผ่นดินนี่นะเห็นไหมล่ะมหาสมุทรใครก็รู้นี่ว่าเป็นยังไงนี่ธรรมธาตุก็อย่างเดียวกันรวมยุ่งผู้บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องทูลถามพุทธเจ้าแล้วยิ่งชัดเจนได้ว่าพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนอดีตอนาคตคือว่านิพพานมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่มีความหมายมารวมอยู่ในธรรมธาตุนี้หมดเลยพระอรหันต์ทุกๆองค์พระเจ้าพุทธเจ้าทุกองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์อยู่เป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดท่านมันรู้ชัดอย่างนั้นเลยทีนี้แหละคำว่าปฏิบัติท่านเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบังลี้ลับที่จะสร้างอุปสรรคให้แก่ใจไม่มีเมื่อกิเลสตัวสร้างอุปสรรคหมดสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรมาสร้างอุปสรรคโล่งตลอดเวลาดังที่ท่านแสดงไว้ในเกิดพระโมคคัลลานะสุญญโตโลกังเวคัสสุโมคคัลลาชัสดาสโตอัตตาทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจิตโลชิยาเอวังโลกังเวคขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคัลลาเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อนั่นน่ะเห็นไหมชดาสโตนั่นมีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุสติที่เป็นความสำคัญว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาเสียได้นั่นอัตตาทิ้งอุหัจจะนะแล้วข้ามพ้นพญามัจจุราชไปเสียพญามัจจุราชมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่นมัจจุราชานปัสสตินี่แหละแปลเต็มศัพท์หาที่ค้านมาได้เลยนั่นแหละมันว่างไปหมดแล้วจะทำอะไรอะไรจะมาคล้องมัดติดตัวเองเมื่อตัวเองไม่ติดไม่ฆ่าตัวเองแล้วจะไปฆ่ากับอะไรตัวเองก็คือกิเลสมันมาเป็นตัวเองขาดสะบั้นลงไปหมดที่เรียกขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วอะไรจะมาเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นพอให้ติดให้ขวาให้ขามันเป็นฉะนั้นแล้วมันจะติดอะไรในสามเดือนโลกธาตุจะติดอะไรเช่นอย่างเขาที่เคยเห็นสิ่งนั้นนี้เราไม่เคยเห็นเราก็ยอมรับว่าเราไม่เคยเห็นแต่เราไม่ได้ติดเราเราก็ไม่ติดจริงนั้นเห็นไม่เห็นเราก็ไม่ติดแน่เรียกว่าไม่ติดตัวเองสักอย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งสามเดือนสมมุตินี่ว่าโลกธาตุนั่นจิตเมื่อเราได้ก้าวไปเต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยเนี่ยธรรมชาติเนี่ยที่เป็นธรรมที่สุดวิสัยที่สุดนะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงท่อพระทัยคือธรรมชาตินี้เมื่อมาดูของสัตว์โลกวัฏจักรนี้มันก็เป็นถังขยะไปหมดเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เลยก็คือไฟเผาโลกได้แก่กิเลสเผาสัตว์นั่นเองเต็มอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วมันก็ดูไม่ได้สิมองดูสัตว์ตัวใดตัวใดในสามเดือนโลกธาตุมีแต่สัตว์ที่กิ้งเป็นบ้าไปกับกิเลสมันปูพรมให้นะพรมของกิเลสคือความเพลิดเพลินสิ่งที่เพลิดเพลินเห็นอะไรดีหมดนั่นน่ะคือพรมอาสนะอันดีงามพรมของกิเลสที่ปูไว้แม้ที่สุดความไม่พอใจก็พอใจความโกรธความเกลียดแค้นมันก็พอใจโกรธมันปูพรมให้หมดนะนี่แหละเคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลไว้หมดเวลาดูด้วยสายตาของธรรมแล้วไม่มีอะไรสกปรกสมมุมเกินกิเลสว่างั้นเลยแต่กิเลสมันบอกว่าสะอาดสะอ้านสุดยอดของมันในสายตาของธรรมแล้วสกปรกสุดยอดไม่มีอะไรเกินกิเลสนั่นเหนือกันขนาดไหนฟังที่น่ะนี่แหละพุทธเจ้าทรงท่อพระทัยโลกมันเสกสรรปัญญาอะไรมันปูพรมราบเรียบไปหมดเลยนะให้สัตว์ทั้งหลายเพลินอยู่เพลินกินเพลินหลับเพลินโลนเพลินนอนเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสดีชั่วอะไรเพลินทั้งนั้นนะที่สัตว์โลกไม่พอใจไม่มีติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นนี่คือผมของกิเลสมันเคลือบน้ำตาลไม่เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วสัตว์โลกจึงหาทางฟื้นตัวไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ทำเข้ามาฟื้นตัวจึงต้องอาศัยเนี่ยเบื้องต้นตั้งแต่ภาวนาเนี่ยเอาเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นหมดสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าที่ว่ากิเลสมันปูพรมยังไงไว้มันจะประจักษ์ในสายตาของธรรมที่อยู่ในหัวใจเราเองประจักษ์ตรงนี้แล้วถามใครมันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละความประจักษ์ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าธรรมที่ว่าเลิศเลยเลิศเลยมันเลยทุกอย่างนะเขาว่าเลิศเลยยังหยาบอยู่นะเลยใช่ทุกอย่างว่างั้นเลยเกินกว่าที่จะมาเทียบกับโลกมูดโลกคูดโลกส้วมโลกฐานอันนี้ซึ่งเป็น
โลกปูพรมของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้ตายจมกองกันอยู่นี้ไม่มีวันเสร็จหลับอิ่มพอคือพรมของมันนี่แหละสายตาของธรรมมันดูไม่ได้อยู่ว่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ชอบประสัยไงใครที่มายินดีในพรมเหล่านี้พรมมองกิเลสแล้วมันไปยินดีทำที่ไหนวะมันยินดีในพรมคือส้วมคือฐานของกิเลสที่มันหลอกเอาไว้นี่ทั้งนั้นโลกเรื่องของธรรมมันไม่สนใจยิ่งต้องได้บุกเบิกตรงนี้เอาให้หนักนี่แหละบุกเบิกทำออกมาเป็นคู่แข่งกับกิเลสมันปูพรมเอาไว้นะแล้วมันเห็นชัดเจนชัดเจนเห็นไปที่ไหนดูไปที่ไหนโอ้มีแต่ความสกปรกโสมมสกปรกโสมมของกิเลสทั้งนั้นรวมแล้วไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความสกปรกนะแต่กิเลสมันก็เอาอย่างเยี่ยมของมันเหมือนกันว่าถือว่าเป็นของสะอาดที่สุดแล้วในสายตาของคนตาบอดอย่างพวกเราหลงกันหมดสายตาของธรรมจ้าที่เดียวนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพากันตั้งใจนะผมมีโศกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนแล้วใครที่จะมาเทศอย่างจริงอย่างจังไม่สงสัยอย่างนี้แล้วอยากจะพูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่อวดตัวนะพูดให้เป็นที่มั่นใจของหมู่เพื่อนว่าที่เทศสอนหมู่เพื่อนนี้ไม่มีผิดแน่นอนเพราะผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่วนเดือดของกิเลสและของธรรมเราผ่านมาหมดเต็มหัวใจของเราแล้วเราที่ได้นำมาเปิดให้พวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระเนี่ยทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้ตั้งใจปฏิบัตินะโลกอันนี้มันโลกสกปรกโสมมที่สุดแล้วอ๋อมันน่าทุเรศจริงๆนะแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์นะรายไหนก็ถามดูสินะโลกเกลื่อนอยู่ในวัฏทุกข์วัฏจักรอันนี้หมุนเวียนอยู่ด้วยกองทุกข์เผาหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้ใจดวงใดน่ะพอที่จะมีฝั่งมีฝามีเกาะมีดอนเป็นที่ถึงตัวเองเป็นที่มั่นใจมีไหมมันไม่ได้มีนะมันดีดมันดิ้นเหมือนกับคนตกน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละว่ายลอยผมแป๋มบ๋อมแป๋มฟังไม่อยู่ที่ไหนไม่รู้หากว่ายหากลอยอยู่นั่นน่ะไม่ว่ายไม่ลอยมันก็จะตายบ่บรรเทากันบ้างแต่ฝั่งฝาที่เกาะที่ยึดไม่มีนี่ละสัตว์โตกที่จมอยู่ในมหาสมุทรมหานิยมเขาเป็นแบบเดียวกันไม่ผิดกันแม้กระเบียดเดียวกันเลยนะไม่มีฝั่งมีฝาถ้าไม่มีธรรมเป็นที่ยึดที่เกาะที่อย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละนี่เราจึงสร้างฝั่งฝาของเราให้ดีด้วยสมาธิศีลอย่าให้มีเจตนาร้ายเข้ามาแฝงนะเอาให้ระมัดระวังให้ดีเป็นที่ภูมิใจในศีลตัวเองเมื่อไม่มีความกังวลและแค่ระคายกับศีลแล้วการทำสมาธิมันก็ทำได้ง่ายเพราะไม่เป็นกังวลสมาธิก็บังคับอย่างที่ว่านี่นะเอาให้จริงให้จังแล้วจะเมื่อไม่ถอยอย่างที่เก่านี้จะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นช่องทางที่เราจะก้าวเดินได้เพื่อความเบิกกว้างแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาก้าวจากสมาธิก็ขึ้นปัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยถึงนิมุติหลุดพ้นจ้าไปหมดเลยถามมาอะไรนี่ละที่นี่เมื่อมันเลยซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกิริยาของธาตุของขันธ์อย่างเราเป็นธาตุอย่างนี้นะผมเอามาเทียบหมดนะนี่ผมพูดในวงภายในสักแต่ว่าใช้ตามกิริยาของสมุทเท่านั้นจะว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นอาบัติอาชีพไงมันเข้าไม่ถึงธรรมชาตินั้นแต่เมื่อโลกอันนี้ธาตุขันธ์นี้เป็นสมุทก็ต้องปฏิบัติตามสมุทพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าไม่ได้ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยเพราะเป็นประเพณีของโลกที่อยู่ในสมุทขั้นนี้เราก็เป็นสมมุติขั้นพระของเราเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เหมือนโลกเขารักษาเราเป็นพระสมบูรณ์แบบด้วยหลักธรรมวินัยเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติอันนี้ให้สมบูรณ์แบบของเราตามขั้นของสมมุตินั่นที่ยอมรับกันยอมรับในส่วนธรรมชาติของจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเสียธาตุขันธ์ไม่ได้มันอยู่ในสมมุติก็ต้องปฏิบัติกันไปตามเรื่องราวของมันเท่านั้นเองที่ใช้ท่านมาเดือดร้อนกับสิ่งที่ผิดที่พลาดละทั้งหมดผิดก็ไม่มีพลาดก็ไม่มีถูกที่ไหนก็มีท่านเลยไปหมดแล้วอันนี้เป็นสมมติมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วจิตอันนั้นละผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรเรียกว่าวิโมทท่านมันเป็นอีกอันหนึ่งนี่เอามาพูดให้ฟังนี่เป็นเรื่องลี้ลับอันหนึ่งที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งขันธ์นี้สลายไปการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักของพระต้องสมบูรณ์แบบตามเดิมให้เหมาะกันกับสมมติขั้นของธาตุของขันธ์ความดีความยิ่งกิริยาท่าทางที่อยู่ในสมมุติก็ให้เหมาะสมตามหลักของพระที่อยู่ในสมมุตินั่นส่วนจิตนั้นเราไม่เอามาพูดแหละคือเลยแล้วก็ยกให้เป็นเลยแล้วอยู่ในแดนสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามสมมุตินะ
เป็นอย่างนั้นนะนี่ศาสนาเวลานี้แหมติดกันอันตุเข้ามาเข้ามาดูไปไหนเวลานี้มันจะไม่เห็นนี่เดียวของศาสนาติดพระติดเนรติดคารวะญาติโยมติดชาวพุทธเรานะมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นหุ้มห่อเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งประชาชนญาติโยมทั้งพระทั้งเนรทั้งเขาทั้งเรามันไม่มองเห็นนี่แววของธรรมความระมัดระวังการปฏิบัติตัวเพื่ออัตถะธรรมติดตัวอยู่บ้างเลยนะเวลานี้มันมีแต่กิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็จมไปจมไปอย่างนี้ศาสนาของเจ้ามันจึงค่อยถูกปิดถูกบังไปเรื่อยด้วยอำนาจของกิเลสเสกสรรตั้งยอตัวเป็นทองทั้งแข็งขึ้นมาเป็นทองทั้งแข็งขึ้นมาเหยียบย่ำทองทั้งแข็งคือธรรมให้กลายเป็นขี้มูลาเป็นเศษเป็นเดไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาก็สิ่งที่กิเลสเสกสรรตั้งยอให้สัตว์ทั้งหลายติดพันมันชอบมันนั่นแหละจึงเอากิเลสเหล่านี้มาใช้เป็นกิเลสของกิเลสทั้งหมดโลกเลยกลายเป็นโลกว่าสะอาดด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวโชกโปกมากที่สุดนั่นเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกข์จึงไม่ห่างเหินจากสัตว์โลกที่หลงตามกิเลสซึ่งมันหลอกลวงตลอดมาธรรมถ้าไม่หลอกลวงมีธรรมมากธรรมน้อยมีความสงบร่มเย็นยิ่งธรรมเปิดจ้าภายในใจแล้วหาความทุกข์มาจากไหนว่างั้นเลยบรมสุขอะไรจะเกินจิตที่บริสุทธิ์ว่านั่นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็รู้กันอยู่ว่าเจ็บนั่นปวดนี้มันก็อยู่ผิวเผินๆก็รู้มันอยู่ฮะมันก็มีเท่านั้นศาสนาจะจมหมดแล้วนะเวลานี้โอ้จะไม่มีอะไรเหลือนะเพราะอำนาจของกิเลสมันตีตลาดนะแหมดูกิเลสตีตลาดจนขยะแขยงนะผมพูดจริงๆนะมันจนจะดูไม่ได้ดูพระดูเนนดูผู้เดียวกันมันก็จะมองกันไม่ทั่วหน้านะคือมันไม่เป็นที่ไว้ใจมันขวางหูขวางตาก็คือขวางศีลของธรรมของผู้นั้นนั่นแหละแล้วมันก็ดูไม่ได้ผู้รักษาอยู่นี่ไอ้ผู้ที่เลื่อนเล่อผู้ที่ทำลายมันก็ทำลายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านไม่มียางอายให้เห็นนี่แหละแล้วเป็นยังไงมันจะโปร่งใจต่อกันได้ยังไงพวกเดียวกันก็ดีเช่นพระเช่นเณรอย่างเราท่านมันก็โปร่งใจกันไม่ได้เพราะผู้หนึ่งรักษาอยู่นี่แต่ผู้หนึ่งมาทำลายให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะสนิทกันได้ยังไงคนเรานี่นะที่ว่าแตกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้เพราะว่าเมื่อมันผ่านโผล่โจรสยานมากเกินไปมันก็แตกกันได้แล้วตั้งนิกายนั้นขึ้นมานิกายนี้ขึ้นมาแล้วก็แตกไปอีกอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสมันไม่ถอยที่จะสมานไม่มีกิเลสมีแต่ทำให้แตกเรื่อยๆไปถ้าเราไม่เอาธรรมเข้าแน่นหนามันคงแล้วสมานไม่ได้นะมันมีแต่ความแตกนะวันนี้ก็พูดเพียงตัวนี้แหละพอเหนื่อยแล้ว

การบวชเข้ามาในพระศาสนาก็เทียบกับว่าการเกิดใหม่จากชาติความเป็นมนุษย์กลายมาเป็นพระชาติดั้งเดิมคือเป็นมนุษย์เราทุกคนเป็นมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายเรียกว่ามนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเป็นชาติที่เป็นมาจากกำเนิดที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาเป็นคนเบื้องต้นก็เป็นคนอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาจากบ้านจากเรือนด้วยกันทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนก็เนื่องมาจากพ่อแม่ผู้เป็นแดนเกิดเป็นผู้ให้โอวาทสั่งสอนก่อนใครทั้งหมดแต่อุบายในการสั่งสอนย่อมเป็นไปตามคติของโลกเพราะเนื่องจากผู้ปกครองก็เป็นโลกอยู่ธรรมดาการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นไปทางจิตบ้านการเรือนการก่อสร้างตั้งเนื้อตั้งตัวในทางคารวะหาความรู้วิชาก็เป็นไปในทางอาชีพเพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขและความมั่นคงของครอบครัวตลอดถึงชีวิตที่จะเป็นไปก็ให้เป็นไปด้วยความผาสุกราบรื่นนั่นเป็นการอบรมในทางหนึ่งที่เรียกว่าทางโลกเราเกิดความเชื่อเริ่มใสในพระศาสนาสละตนออกมาจากเพศนั้นก็มากลายเป็นเพศของพระขึ้นมาของเนรขึ้นมาแบบนี้การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกและเพศก็ย่อมเป็นไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนแปลงในทางเพศก็คือเปลี่ยนแปลงจาก

เป็นเนรที่สมบูรณ์แบบการทำตนให้เคลื่อนคลาดจากพระธรรมวินัยนี้เป็นความเสื่อมเสียยิ่งกว่าคารวะที่มีความประพฤติผิดเพราะเพศต่างกันความรู้สึกที่จะให้เป็นไปตามเพศของตนก็ต่างกันแต่ไปเอียงลงไปทางต่ำเสียเช่นนี้จึงกลายเป็นคนที่ลามกยิ่งกว่าคารวะขอให้ทุกท่านที่เป็นนักบวชด้วยกันโปรดทำความสำนึกภายในเพศของตนอยู่เสมอต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมวินัยไปตลอดสายไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนเว้นเสียแต่หลับซึ่งเป็นสิ่งที่จะสิ่งที่สุดวิสัยไม่สามารถที่จะปกครองตนได้ในเวลาเช่นนั้นการมาบวชเป็นพระเป็นเณรแล้วจะทำให้ตามความชอบใจเหมือนอย่างคารวะย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะผิดกับเพศของพระหน้าที่ของตนจำต้องคำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยที่เป็นเครื่องประจำเพศของตนเสมอมีแลชื่อว่าเป็นสมณะที่ถูกตามแบบฉบับหรือว่าสมบูรณ์แบบของสมณะที่บวชมาการปกครองไม่มีสิ่งใดที่จะปกครองยากเหมือนกันกับการปกครองตนสำหรับพระเป็นเรื่องที่ยากแม้แต่ทางคารวะก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีต่างกันอยู่บ้างเพราะเพศเป็นเครื่องพาให้แตกต่างกันถ้าถึงยังไงก็ตามเรื่องการปกครองตนนี้ย่อมถือว่าเป็นของยากตามความเป็นคารวะและความเป็นพระซึ่งมีหน้าที่ต่างกันแต่จำต้องถือการปกครองตนเป็นหลักสำคัญโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องอาศัยการคิดการอ่านการยื่นเส้นขวางขวายนอกจากนั้นตนผู้เป็นเจ้าของสมบัติจะต้องปกครองตนเองโดยถูกต้องสมบัติที่มีอยู่และที่จะมีมาจริงจะมีอยู่ด้วยความร่มเย็นและมีมาด้วยความชอบธรรมการจับจ่ายใช้สอยไปก็เป็นประโยชน์แก่ตนเนื่องจากตนได้รับการอบรมถูกต้องแล้วการจับจ่ายใช้สอยและการนำหาทรัพย์มาย่อมเป็นมาด้วยความราบรื่นและเป็นประโยชน์แก่ตนผู้เป็นเจ้าของเสมอไปนี่คือการปกครองตนเองให้ถูกต้องตามหลักของคารวะเย่าเยือนผู้ที่ปกครองตนไม่ได้แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไรก็อันตรธานแต่เหมือนกันกับว่ามีปีกมีหางบินไปเรื่อยๆแต่ไม่ปรากฏว่าบินกลับมาเนื่องจากผู้เป็นเจ้าของไม่มีความฉลาดประพฤติตนไปตามความชอบใจไม่ได้คำนึงถึงว่าถูกผิดในการจับจ่ายหรือหามาสิ่งใดที่ได้มาก็ได้มาด้วยความเดือดร้อนจ่ายไปก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปกครองตนเพื่อสมบัติทั้งหลายและเพื่อความมั่นคงแก่ตนในอนาคตจึงเป็นเรื่องจำเป็นทั้งทางคารวะและทางนักบวชแต่ข้ออย่างยิ่งทางนักบวชไม่ค่อยมีการยุ่งเหยิงวุ่นวายกับจิตคารวะมีหน้าที่ที่จะปกครองโดยตนโดยเฉพาะตามหลักของพระธรรมวินัยเท่านั้นจึงควรที่จะมีแก่จิตแก่ใจและหนักแน่นในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ลดละเราบวชเข้ามานี้เพื่อจะมาดัดแปลงตนเองสังหารแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนเองที่พระพุทธเจ้าท่านให้นามว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองเบื้องต้นก็คือความเศร้าหมองที่ใจระบายออกมาก็มาทำวาจาให้เศร้าหมองหยาบยิ่งไปกว่านั้นก็ทำความประพฤติของเราที่ออกในทางกายให้เป็นสิ่งที่เศร้าหมองไปด้วยแสดงอาการออกใดออกมาชื่อว่ากิเลสแล้วจะทำความผ่องใสให้แก่บุคคลเป็นที่

ยินดีสำหรับผู้ละเป็นเจ้าของและผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงตำหนิตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดย่อมตำหนิความเศร้าหมองที่ให้นามว่ากิเลสนี้ว่าเป็นภัยแก่บุคคลหรือแก่สัตว์เสมอไปไม่มีข้อยกเว้นศาสนธรรมแม้จะสืบทอดกันมาจากพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆก็ตามแต่ก็ลงในหลักที่ถูกต้องด้วยกันคือทรงตำหนิในสิ่งที่ควรตำหนิและทรงชมเชยในสิ่งที่ควรชมเชยเหมือนกันหมดนี่เราบวชเข้ามาเพื่อจะกำจัดดัดแปลงตนเองหรือฆ่ากิเลสตามที่ท่านตรัสไว้เป็นภาษิตว่าโกทังคัสสติโกทังคัตวาสุขังเสติอันนี้เป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขความโกรธก็เป็นกิเลสทั้งอย่างย่อยก็เป็นกิเลสอย่างใหญ่หลวงก็เป็นกิเลสไม่ว่าประเภทใดนะมีอยู่ก็ต้องทำใจให้เศร้าหมองเมื่อพอใจส่งเสริมคิดขึ้นมาจะโดยความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามผลก็ต้องตามออกมารังความตนเองให้รับความไม่สะดวกเช่นเดียวกันมีพระพุทธเจ้าท่านเป็นสอนให้ละสอนให้แก้ไขทางที่ออกของกิเลสก็มีตาหูจมูกลิ้นกายทางที่เกิดของกิเลสก็คือใจสถานที่ข้องแวะของกิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เป็นสถานที่ข้องแวะของกิเลสที่ออกมาจากใจโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกไปเราผู้เป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตสอบดูและแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารสิ่งที่เห็นว่าเป็นข้าศึกเป็นชั้นๆไปด้วยอำนาจแห่งความเพียรจึงเป็นผู้ไม่ควรลืมตนอย่างยิ่ง 1. ไม่ลืมสถานที่ที่เกิดของกิเลส 2. ไม่ลืมทางเดินของกิเลสคืออายตนะภายใน 3. ที่ข้องแวะของกิเลสทุกประเภทจะไปเกี่ยวข้องหรือผัวพันสั่งสมทุกข์ขึ้นมาให้มีจำนวนมากได้แก่อายตนะภายนอกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วผู้มีความสงวนรักตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่เศร้าหมองย่อมจะต้องระมัดระวังจุดทั้งสามหรือสถานที่ทั้งสามนี้ด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณากลั่นกรองหรือสอดรู้เสมอไม่ได้มองเห็นสิ่งใดด้วยความเล่นเด้อเผลอสติได้ยินได้สัมผัสเป็นต้นในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจโดยความไม่มีสติต้องระมัดระวังเสมอนี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรระวังสังรวมตนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดตามธรรมนาของใจที่มีกิเลสอยู่แล้วย่อมจะสั่งสมกิเลสในสถานที่เกี่ยวข้องหรือในสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นๆจะเป็นดีเป็นชั่วตามความชอบใจของตนเห็นว่าดีว่าชั่วนั้นก็ตามจะต้องเป็นกิเลสขึ้นมาถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองด้วยแล้วจะเป็นแต่กิเลสล้วนตาหูจมูกลิ้นกายจะทอดสะพานไว้ตลอดเวลาสำหรับเป็นทางเดินของจิตเที่ยวแสวงหาอาหารที่เป็นยาพิษมาเผาดลตนเองได้มาโดยได้มาจากทางรูปบ้างทางเสียงบ้างทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องบ้างได้มาจากอดีตที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยบ้างได้มาจากอนาคตที่ยังไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในปัจจุบันก็จริงแต่ก็คาดไว้จากสิ่งเหล่านี้โดยมโนภาพของตนบ้างมีเป็นคติธรรมดาของใจที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอเราผู้เป็นนักสังเกต

และพยายามแก้ไขตนเองเลยจึงควรสำเนียสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจที่จะเดินไปตามสะพานคือตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นทางเดินมาตลอดเวลาว่าจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่จะให้คุณหรือให้โทษแก่ตนเองต้องคอยสังเกตเสมอสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นโทษพยายามขีดกันจิตใจของเราไม่ให้ไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังพิจารณาแยกดูเหตุดูผลดีชั่วที่จะเกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆโดยทางสติและปัญญาแล้วนำจิตถอยเข้ามาด้วยความมีเหตุมีผลที่ได้พิจารณารอบคอบแล้วเข้ามาสู่จุดเดิมของตนคือความรู้แล้วคอยระมัดระวังรักษาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะออกไปเกี่ยวข้องกับวัตถุหรืออารมณ์อันใดซึ่งเป็นสถานที่ของแวะของใจมาเป็นเวลานานให้ทำความไกรกรองเสมอเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้เห็นได้ยินได้สัมผัสเสมอเพราะใจเป็นผู้พาให้รู้เสมอและสิ่งหรือสถานที่ของแวะเหล่านั้นก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับใจเพราะใจเป็นผู้มีความสนใจอยู่ตลอดเวลาที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากรับสิ่งสัมผัสโดยไม่คำนึงถึงความดีชั่วสุขทุกข์แต่อย่างไรนี่เป็นคติของใจสามัญชนเราเป็นอย่างนี้แต่คติแห่งใจของบุคคลผู้เป็นนักปฏิบัติจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแต่จะให้มีเหตุมีผลมีเครื่องทดสอบดูดีชั่วสุขทุกข์จากสิ่งที่มาสัมผัสกับใจและจากใจที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเสมอไปนี่ผู้ปฏิบัติต้องเดินไปตามทางสายนี้แน่จะเห็นเหตุเห็นผลจากความเคลื่อนไหวของใจที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ทุกระยะระยะเมื่อใจได้รับการฝึกฝนอบรมทดสอบหรือแสดงเหตุผลให้ทราบจากทางปัญญาเสมอแล้วจะไม่ดื้อดึงหรืออาจเอื้อมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกมาแล้วโดยเห็นว่าเป็นคุณดังที่เคยเป็นมาแต่จะกลับเห็นว่าเป็นโทษแล้วไม่แล้วมีความขยะแขยงต่อสิ่งนั้นนั่นแหละใจจะได้รับความสงบเย็นใจแล้วจะกำหนดในทางสมาธิให้เข้าอยู่โดยลำพังตนเองก็จะเป็นบ้าเป็นไปได้ตามใจหวังตามธรรมดาของจิตถ้ายังมีข้องแวะหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดอยู่จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ยังก่อกังวลหรือก่อเรื่องใส่ตัวอยู่ไม่ได้ปล่อยวางกับเรื่องนั้นแล้วเข้ามาอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้จิตจะหาความสงบไม่ได้อุบายวิธีที่จะให้จิตสงบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องใช้ทั้งทางด้านปัญญาทดสอบแต่ครองดังที่กล่าวมานี้จากสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องสัมผัสและแสดงเหตุผลให้จิตได้ทราบทับตามหลักความจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งดีชั่วสุขทุกข์จนจิตได้ยอมจำนนตนเองย้อนเข้ามาด้วยความไม่มีอะไรกับสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องนั้นเข้ามาสู่ความสงบได้นี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิได้ด้วยอุบายวิธีนี้อย่างหนึ่งวิธีอย่างหนึ่งถ้ากำหนดโดยมีธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้าเป็นเครื่องอาศัยของจิตให้จิตได้ยึดอยู่กับธรรมนั้นโดยไม่มีความเสียดายกับอารมณ์อันใดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่กำลังพิจารณาอยู่ตรงนี้โดยความมีสติ
นี่ก็เป็นทางที่จะให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อีกทางความสงบทั้งสองทางนี้ผลที่ปรากฏขึ้นเป็นความเย็นใจจะเรียกว่าเป็นเอกกัคคตารมณ์คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้จากความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับสิ่งใดดังนี้เหมือนกันทั้งสองประเภทแต่อุบายนิดแต่สิ่งที่จะให้เกิดความแยกคายแปลกประหลาดจากกันก็คืออุบายวิธีที่จะที่ทำจิตของเราให้มีความสงบลงได้ด้วยปัญญานี้รู้สึกว่าเกิดความกล้าหาญต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จิตจะถอนขึ้นมาแล้วก็ตามเป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญต่อสิ่งทั้งหลายไม่เพียงแต่ได้รับความสงบเย็นใจเท่านั้นแล้วถอนขึ้นมาแล้วก็หมดความสงบไปนี่เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่ผู้นักปฏิบัติจะควรนำมาใช้ในบางการที่ควรใช้ทั้งสองวิธีนี้จะเป็นวิธีใดก็ตามตามแต่การเวลาที่สมควรจะนำอุบายใดมาใช้ด้วยความสนใจจริงๆแล้วจะเป็นผลขึ้นมาดังที่กล่าวเหมือนกันคือทำความสุขดำรงตนอยู่ได้โดยลำพังตนเองซึ่งไม่มีอารมณ์อะไรเกี่ยวข้องเลยในเวลานั้นจิตที่ดำรงตนอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนั่นแหละท่านว่าจิตเป็นอิสระเสรีจะเป็นชั่วขณะก็ตามเรียกว่าอิสระเสรีได้จะเป็นเพียงขั้นนี้ก็ตามก็เรียกว่าอิสระเสรีของจิตในขั้นนี้ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นไปกว่านี้และสงบได้มากขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นอิสระเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่แหละธรรมที่กล่าวเหล่านี้เป็นธรรมจำเป็นสำหรับนักบวชเราอย่างยิ่งผู้บวชมาในพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติด้วยแล้วจึงควรจะตระหนักใจในจุดที่กล่าวนี้อย่างยิ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่จะเห็นทั้งโทษทั้งภัยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งความสุขความเจริญภายในตนเองเห็นทั้งโทษภายนอกด้วยภายในด้วยเห็นทั้งความสุขส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดภายในตนด้วยเพราะนี่เป็นจุดของโลกคำว่าโลกเราอยากเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นโลกโดยว่าธรรมชาติที่รู้นี้ไม่ใช่โลกแท้จริงก็คือธรรมชาติที่รู้คือใจนี่แหละเป็นหลักของโลกของธรรมทั้งหลายและเป็นผู้ที่หลงโลกติดโลกคือสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปการพิจารณารู้ธรรมชาตินี้ด้วยอุบายที่ชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจัดว่ารู้ทั้งโลกด้วยรู้ทั้งธรรมด้วยมีความรู้ความละเอียดเข้าไปเท่าไรก็แสดงว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องของโลกของธรรมกว้างขวางและละเอียดไปทั้งนั้นรู้ธรรมชาตินี้จนสุดขีดสุดแดนของความรู้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เรียนโลกจบเรียนธรรมก็จบในเวลาเดียวกันเรียนโลกจบก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภายนอกภายในที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาจนปัจจุบันและอนาคตนั้นจะเป็นไปอยู่เช่นนี้มาสิ้นสุดตรงที่ใจได้หายสงสัยกับสิ่งที่เป็นเหล่านั้นแยกกันออกได้โดยความไม่มีเสียดายอะไรตามหลักธรรมคือปัญญาและรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติที่ไปเกี่ยวข้องกับโลกว่าคือใจนี้เท่านั้นเป็นตัวของโลกอันแท้จริงเป็นผู้หลงโลกอันแท้จริงด้วยเมื่อรู้อย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นเรียกว่ารู้ธรรมอย่างสมบูรณ์จะไม่รู้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็จัดว่ารู้ธรรมแบบสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของตน
ดังสาวกทั้งหลายได้รู้ตามพระพุทธเจ้าที่เรียกสาวกอรหันต์ท่านเหล่านี้ชื่อว่าท่านรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของท่านส่วนปีกย่อยที่จะรู้กว้างขวางมากมายไปที่ไหนนั้นตามแต่นิสัยวาสนาของคนเราไม่เหมือนกันย่อมมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันและกว้างแคบต่างกันอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอะไรมากนะยิ่งกว่าความรู้ทำในหลักธรรมชาติรู้ตนโดยรอบคอบรู้โลกโดยรอบคอบรู้ธรรมโดยรอบคอบบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่ใจเพราะเรียนเรื่องของใจจบนี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเรื่องของใจนี้เป็นเรื่องมากมายกายของสลับซับซ้อนจึงควรเรียนให้จบถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาทำการก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือความเพลิดเพลินฟุ้งเฟ้อเหอะเหินเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แฝงไม่ใช่เป็นสิ่งดั้งเดิมและกำหนดธรรมชาติจึงมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเรียนนี้จบแล้วอยู่ที่ไหนก็สามารถเรื่องพบเรื่องชาติต่างคนต่างสัตว์ต่างเกิดมาตายด้วยกันเกิดมาตายไปด้วยกันจนนับไม่ถ้วนก็คือเรื่องของใจพอผ่านมาแล้วอย่างชาตินี้ไปปรากฏตัวในชาติหน้าก็ลืมชาตินี้เสียแล้วเข้าใจว่าตนไม่เคยเกิดเกิดชาติไหนตายในชาตินั้นตนเองยังไม่สามารถจะทราบได้ในการเกิดการตายของตนจึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยในแง่ต่างๆเช่นสงสัยว่าตายแล้วไม่ได้เกิดบ้างหรือตายแล้วสูญอะไรทำนองนี้นี่เป็นเรื่องความหลงเรื่องของตัวเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากเรื่องของจิตหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนลงทุกบททุกบาทสอนให้รู้เรื่องของตัวเองสอนให้รู้เรื่องของใจที่เป็นเจ้ามายาเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดสายไม่มีจบสิ้นลงได้ว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลายอยู่ที่ไหนก็คือเรื่องของจิตเพราะจิตไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมีแต่ความรู้เท่านั้นแต่ความรู้ของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอดังที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ความรู้อันแท้จริงนั้นมีความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่อาการของที่เกิดขึ้นจากหลักอันดั้งเดิมคือใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งไหนมาเกี่ยวข้องมีลักษณะอย่างไรดีชั่วตลอดถึงสีสันมันนะมีลักษณะอาการอย่างไรจิตจะต้องแปรสภาพไปตามอาการนั้นไม่มีสิ้นสุดจิตจึงจัดว่ามีเรื่องมากไม่มีนิชาบทใดขแนกใดและผู้ใดจะสามารถนำเข้ามาแก้ไขจิตใจให้รู้เรื่องของตนโดยสมบูรณ์ได้เหมือนอย่างหลักวิชาของพระพุทธเจ้าที่รู้ที่เห็นนี่เป็นวิชาที่เยี่ยมยอดสามารถปลดเปลื้องหรือดูเรื่องของตัวเองได้อย่างชัดเจนดังพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นได้ทรงรู้เห็นตลอดสายในความเป็นมาของพระองค์โดยไม่มีข้อสงสัยจึงได้นำวิชาที่สมบูรณ์แบบออกมาจากคำที่ว่าสวัสขาตถานีมาสอนโลกและเป็นวิชาที่แน่นอนไว้ใจได้ถ้าผู้ปฏิบัตินำหลักวิชาที่พระองค์ท่านสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองแล้วจะเห็นเรื่องของตนเป็นชั้นๆไปจนสามารถรู้เรื่องของตนได้โดยรอบคอบสิ้นสุดในเรื่องของตนโดยไม่มีทางจะสงสัยต่อไปการเรียนเรื่องของตัวเองนี้จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าจะรู้เรื่องของตัวถ้าเรายังไม่รู้เรื่องของตัว
ในแง่ใดหรือรู้เรื่องของตัวโดยสมบูรณ์อยู่กราบใดเรื่องของจิตนี้จะต้องแสดงความหิวโหยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดไปเพราะไม่ทราบเรื่องต้นเหตุว่าใครเป็นผู้อยากรู้ใครเป็นผู้อยากเห็นใครเป็นผู้เกิดผู้แก่เจ็บตายใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลำบากมาตลอดสายคือใครไม่ทราบต้นเหตุการเรียนธรรมะจึงเรียนเข้ามาหาต้นเหตุคือใจถ้าจะพูดถึงสัจธรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้แสดงสัจธรรมออกมาอย่างเปิดเผยเช่นเกิดก็ออกมาจากใจถ้าใจไม่มีสัจธรรมจะหาที่ไหนเนี่ยต่างอันต่างจริงอยู่ตามธรรมดาเราจะเรียกเขาว่าเป็นสัจจะหรือไม่เป็นสิ่งนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ตัวใจนี่เป็นตัวสัจธรรมแต่ไม่รู้เรื่องของตัวมีเท่านั้นจึงทำให้ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่มีจบสิ้นและไม่ว่าใจของผู้ใดจะต้องเป็นทำนองเดียวกันและไม่มียาขนานใดมาแก้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตนฉะนั้นโปรดให้ทุกท่านได้พิสูจน์เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องเกิดเรื่องตายซึ่งแสดงอยู่กับตัวนี้ให้เห็นพระกำจัดความสงสัยหรือกุ้งเฟ้อเผื่อนโดยมีความอยากเป็นเครื่องผลักดันอยู่ตลอดเวลานั้นได้เป็นลำดับจนสามารถถอดถอนความอยากที่เป็นเครื่องผลักดันนั้นออกได้ใครจะหมดความอยากคนเราถ้าหมดความอยากแล้วก็สบายแม้แต่หิวข้าวก็ไม่สะดวกเป็นความทุกข์หิวมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์มากถ้ารับทานให้อิ่มน้ำสำราญเสียแล้วความอยากก็หายไปเราก็สบายแต่อันนั้นมันเป็นขึ้นเป็นบางครั้งบางการแต่ความอยากของจิตนี้รู้สึกจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่เวลาไหนเป็นอยู่เช่นนั้นมีความหิวโหยอยู่กับด้วยอารมณ์อารมณ์โดยมากที่จิตมีความหิวโหยต้องการนั้นเป็นอารมณ์ที่เกลือไปด้วยอยากทุกข์ทั้งนั้นจึงไม่สามารถที่จะระงับดับจิตตัวอยากนั้นให้หายอยากไปได้นอกจากหลักธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องแก้ไขเมื่อแก้ไขความอยากไปมากเท่าไหร่รสชาติคือความอิ่มพอก็แสดงขึ้นมาเป็นระยะระยะเมื่อชำระความอยากให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่ว่าอยากส่วนประเภทไหนใจก็หมดความอยากนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้มีความสุขอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งมากวนใจท่านผู้ยะผู้ใดสนใจไม่หนีหลักจากคำว่าตรงหรือใจแล้วท่านผู้นั้นจะมีจุดหมายปลายทางเป็นที่สมหวัง

ันนี้ตามความสมมติของชาวพุทธเราถือเป็นวันพระพุทธเจ้าพระสูตรตรัสรู้และดับขันธ์ปรินิพพานใน3วันนั้นมาตรงกับวันเดือนหกเดือนวันนี้ชาวพุทธเราถือเป็นวันสำคัญฉะนั้นทางราชอาณาจักรจึงต้องหยุดราชการเพื่อชาวพุทธทั้งหลายจะได้มีโอกาสทำความรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในปีหนึ่งหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวและวันนี้ก็ตรงกับสามสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราทรงเป็นมาแต่วันนี้จะไม่ได้อธิบายถึงเรื่องพระสูตรอย่างไรต่ออะไรต่อไปมากมายนะเพราะเราต่างก็ทราบกันมาพอสมควรแล้วทางปริยัติท่านก็แสดงไว้โดยแจ่มแจ้งการประสูติของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบกับสามัญเราทั้งหลายก็เรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกายนี่เป็นความเกิดอันหนึ่งแต่ความเกิดอันนี้เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลที่มีเชื้ออยู่ภายในอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าอวิชชานี่คือสิ่งที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดได้เราสมมุติเป็นครั้งที่สองว่านามธรรมเกิดภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้แก่การตรัสรู้ธรรมวันเดือนหกเพ็ญนี้ก่อนที่จะได้เป็นศาสดาของโลกคือสั่งสอนโลกนั้นต้องได้ตรัสรู้ธรรมเสียก่อนธรรมก็คือความจริงที่มีอยู่ทั่วไปในโลกทั้งภายนอกภายในแต่เมื่อใจไม่สามารถจะทราบตามความจริงของธรรมทั้งหลายแล้วแม้จะมีอยู่จำนวนมากเพียงไรในบรรดาธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะยกธรรมนั้นๆขึ้นมาแก้ไขให้รู้ตามความจริงและผ่านพ้นจากสิ่งที่ควรพ้นไปได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ธรรมเรียกว่าธรรมเกิดภายในพระทัยที่แรกรูปเกิดต่อมาก็ธรรมเกิดธรรมเกิดนี้เป็นวิวัตธรรมลบล้างความเกิดทั้งหลายความตายทั้งหลายเสียได้ในขณะที่ทำได้เกิดขึ้นในพระทัยที่ให้นามว่าพระองค์ตรัสรู้นั่นคือธรรมเกิดกิเลสดับขณะธรรมเกิดกิเลสก็ดับในขณะเดียวกันเมื่อกิเลสดับเป็นวิวัตตจิตวิวัตตธรรมนี่เรียกว่าตรัสรู้สิ่งที่เคยผ่านมามากน้อยเพียงไรก็ทรงรู้แจ้งเห็นชัดในขณะนั้นแต่เฉพาะอย่างยิ่งคือใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเคยเป็นมากี่กับกี่กันถ่ายพบถ่ายชาติถ่ายไม่หยุดถ่ายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าเป็นอย่างเราถ่ายเสื้อถ่ายผ้าก็คอยังชั่วไม่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความถ่ายภพถ่ายชาตินี่เป็นสิ่งที่ลำบากท่านจึงเห็นโทษว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเห็นโทษในความเกิดเป็นทุกข์ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่เห็นโทษก่อนใครๆทั้งหมดต่อมาก็สาวกที่รู้ตามพระองค์ท่านก็เห็นโทษในความเกิดได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนพวกเราที่เห็นคุณในความเกิดแต่เห็นโทษในความตายซึ่งเป็นเรื่องขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีการขัดแย้งกันอยู่สิ่งนั้นก็ไม่สงบราบคาบ
เหมือนคนเป็นผู้ความกันอย่างน้อยก็ก่อทุกข์ให้ทั้งสองทางได้รับความลำบากมากกว่านั้นก็ขึ้นโรงขึ้นศาลนี่คือความไม่ลงรอยกันเรื่องดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีคือเห็นโทษทั้งความเกิดเห็นโทษทั้งความตายว่าเป็นสิ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสตัวเดียวนี้เท่านั้นถ้าเราสามัญเราไม่เป็นอย่างนั้นอยากเกิดแต่ไม่อยากตายจึงขัดแย้งกันความจริงขณะที่เกิดนั้นสลบสลายจนแทบทนไม่ไหวนั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างสาหัสขั้นหนึ่งแต่เราจำไม่ได้จึงไม่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์จึงปรารถนาอยากจะเกิดอยู่เสมอแต่เกิดมาแล้วไม่อยากตายก็ขัดแย้งกันเนี่ยว่าเราเองเป็นผู้ความต่อกันผลคือความทุกข์จึงปรากฏขึ้นในคนคนเดียวที่ไม่ลงรอยกับตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอย่างนั้นเพราะทรงรู้จริงเห็นจริงทั้งความเกิดความดับเมื่อเห็นจริงอย่างนั้นแล้วธรรมก็เกิดกิเลสก็ดับวิวัตะก็ปรากฏภายในพระทัยนั่นแหละได้เป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในวันนี้จากนั้นก็ประกาศศาสนธรรมสั่งสอนบรรดาสัตว์ที่ควรจะแนะนำสั่งสอนได้จนกระทั่งวันปรินิพพานนิพพานก็คือธาตุขันธ์นี่สลายตัวลงไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นถ้าเราจะเรียกตามสมมุติก็เรียกไม่ถูกเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสจึงต้องคาดหมายไปต่างๆนานาว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสิ้นสูญไปหมดทั้งที่พุทธธรรมสังฆะคือความบริสุทธิ์ไม่มีอันใดเสมอเหมือนในโลกนี้แล้วเหตุใดจะต้องไปสูญสิ้นจนไม่มีความหมายก็ขัดต่อหลักธรรมที่ว่าที่เราอ้างว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังคัจฉามที่เราขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเหตุใดเราจึงต้องขอถึงนั่นแหละธรรมชาติอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันสำหรับผู้ที่ถึงธรรมชาติทั้ง3นี้หรือพระรัตนตรัยทั้ง3นี้จึงไม่เป็นความปรารถนาหรือเป็นความถึงที่เป็นโมฆะเป็นความถึงที่ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์คำว่าความบริสุทธิ์แห่งธรรมนั้นกับความบริสุทธิ์แห่งใจนี้เมื่อใจเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วธรรมก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในใจดวงนั้นเช่นเดียวกันใจกับธรรมจึงแยกกันไม่ออกคือใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นเป็นอันเดียวกันตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แยกออกเป็นสมมุติว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตอัญญมัญญาวิโยคะและอติปุตตัมปนัตถโตเมื่อจะกล่าวโดยวัตถุหรือชื่อหรือนามแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นอันหนึ่งเป็นพระองค์หนึ่งพระธรรมเป็นองค์หนึ่งพระสงฆ์เป็นองค์หนึ่งแต่มีความเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงไว้นี่ท่านกล่าวไว้ตามระยะพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีจัดเป็นสมมุติโดยชัดเจนเมื่อสรุปลงแล้วเอกีภูตัมปนัตถโตคือเป็นอันเดียวโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมชาตินี้แหละที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้สำหรับเราเองไม่สามารถจะทราบได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเราจะรู้ได้อย่างนั้น
นอกจากท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจะทราบวิสัยของตนและความบริสุทธิ์ของตนทั้งปัจจุบันและอนาคตว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไปในขณะนี้เป็นอยู่อย่างไรและในอนาคตนั้นจะเป็นไปอย่างไรบ้างท่านผู้ที่ทราบความบริสุทธิ์ของใจตนแล้วย่อมทราบความบริสุทธิ์ของธรรมและทราบชัดว่าธรรมนี้สถิตอยู่ในสถานที่ใดหรือไม่สถิตอยู่ในสถานที่ใดแต่ไม่ได้เป็นธรรมที่สูญจนหมดความหมายดังที่ว่านั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมประเสริฐคือใครจะคาดคะเนไปขนาดไหนก็เป็นสักแต่ว่าความคาดความคะเนไม่ใช่เป็นของจริงความที่รู้จริงเห็นจริงเท่านั้นจะคาดหรือไม่คาดก็ต้องเป็นความจริงอยู่กับธรรมชาติที่จริงอยู่แล้วในตนเมื่อปัจจุบันก็เป็นความจริงอยู่ในตนแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีปลอมมาจากที่ไหนและคำว่าอนาคตนั่นก็เป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากความบริสุทธิ์แห่งธรรมและความบริสุทธิ์แห่งใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตพอจะมาลบล้างซึ่งกันและกันว่าการนั้นการนี้ทำสิ้นสูญไปหรือความบริสุทธิ์สิ้นสูญไปเพราะคำว่าสิ้นสูญนั้นเป็นสมมติอันหนึ่งไม่ใช่ธรรมชาติอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมดวงนี้ดวงธรรมดวงใจนี้ขึ้นในพระทัยและจึงได้ประกาศสอนโลกถึง45พระพรรษาเสด็จดับขันธปรินิพพานคำว่าเสด็จดับขันธ์ก็คือปล่อยวางธาตุขันธ์อันเป็นส่วนสมมุติให้ไปตามสภาพของตนเท่านั้นส่วนความบริสุทธิ์ก็ไปตามสภาพแห่งธรรมนั้นไม่มีส่วนใดที่จะสูญหายไปไหนธาตุขันธ์ก็ลงไปตามสภาพของตนดินน้ำลมไฟมียังไงหน้าที่เขาก็ไปตามเรื่องของเขาธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ไปตามเรื่องของธรรมชาตินั้นเท่านั้นธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีจิตเป็นภาชนะสำหรับรับรองหรือจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้ไม่มีสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากจิตหรือมีความสามารถยิ่งกว่าจิตดวงนี้ซึ่งเป็นภาชนะอันเยี่ยมการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆที่พระองค์สั่งสอนไว้ก็คือวิธีการก้าวไปด้วยวิธีการดำเนินเพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์นั้นจะสอนเรื่องการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีหรือการให้ทานก็ดีเป็นเรื่องของจิตดวงเดียวนี้จะทำหน้าที่แก้กิเลสของตนหรือพอกพูนความดีเข้าไปเป็นลำดับเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจตามธรรมดาของใจยอมแสวงหาที่เกาะที่พึ่งที่อาศัยอยู่เสมออะไรผ่านมาต้องยึดอะไรผ่านมาต้องยึดเพราะปราศจากหลักยึดภายในตัวเองคือไม่เป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่เหมือนจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านนั่นท่านเป็นถ้าเราเทียบตามสมมติแล้วเรียกว่าท่านเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์จึงไม่ต้องเกี่ยวข้องเกาะนั้นเกาะนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชนทั่วไปนอกจากจะนำมาพิจารณาโดยเหตุผลเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อทราบตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่แล้วก็ผ่านไปเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะนำมาส่งเสริมส่วนบกพร่องภายในจิตเพราะเป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์แล้วมีจิตท่านผู้สมบูรณ์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของสามัญชนเป็นจิตที่มีความบกพร่องต้องการอยู่เสมอดีก็ต้องการชั่วก็ต้องการทั้งที่เจ้าของไม่ชอบแต่ธรรมชาติอันลึกลับซึ่งมีอยู่ภายในนั้นเป็นความต้องการอยู่เสมอ
เพราะฉะนั้นดีจึงต้องยึดชั่วจึงต้องยึดทุกข์ก็ยึดทุกข์ก็ยึดท่านจึงได้สอนหลักธรรมไว้เพื่อเป็นที่ยึดของใจให้ได้หลักอันดียึดไว้เพื่อใจจะได้เป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้ายึดส่วนไม่ดีก็เกิดความเดือดร้อนเช่นท่านสอนในภาวนาเป็นต้นการภาวนาก็มีหลายวิธีตามจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญที่ควรจะหนักแน่นในคำบริกรรมภาวนาท่านก็สอนผู้ที่จะใช้ด้วยอุบายวิธีต่างๆโดยทางปัญญาเพื่อความสงบของจิตอันเกิดเป็นผลมาจากปัญญาก็ทำไปตามจริตนิสัยของตนมีเป็นหลักดำเนินเพื่อจิตได้ยึดได้อาศัยและเป็นเครื่องตนจากสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือพัวพันอันเป็นทางไม่ดีอยู่ภายในใจไปโดยลำดับการภาวนาก็คือการสังเกตเรื่องของตัวเองคือการอ่านตัวเองอ่านใจของตัวเราใจนี้ไม่อยู่เป็นปกติต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมอสิ่งที่จะให้จิตปรุงนั้นมีอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนถ้าเราจะเทียบอย่างโรงงานก็อย่าบอกงานนี้ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันไหนๆจะได้ปิดงานโรงงานของจิตที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ต่างๆนี้ทำอยู่ตลอดไปทำทางกายก็เกี่ยวกับจิตเป็นผู้บงการพูดออกทางวาจาก็เกี่ยวกับจิตคิดทางใจก็เรื่องของจิตล้วนๆคือโรงงานทำอยู่อย่างนั้นท่านจึงสอนให้เรียนรู้วิถีหรือความคิดของตนว่าหนักไปในทางใดมีขัดข้องอยู่ในจุดใดให้พยายามแก้ไขทดสอบด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะผ่านสิ่งนั้นๆไปด้วยความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองนำคำบริกรรมเข้ามากำกับกับใจของตนผู้ที่ชอบคิดอ่านให้รู้เหตุรู้ผลอันเป็นทางปัญญาก็คิดไปตามนิสัยของตนผลสุดท้ายก็เป็นความสงบเย็นใจเป็นความปล่อยวางเช่นเดียวกันแต่สมาธิคือความสงบใจนั้นเป็นเพียงสงบอารมณ์ไปทั่วระยะระยะและสร้างพื้นฐานความมั่นคงให้แก่จิตใจไปโดยลำดับส่วนปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นเครื่องถอดถอนด้วยการพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดแล้วจิตก็ปล่อยวางเองจะเรียกว่าถอนก็ถูกเรียกว่าปล่อยวางก็ถูกคำว่าถอนก็คือตัวเองเป็นผู้สั่งสมเสี้ยนหนามไว้ทิ่มแทงหัวใจตนเองคืออารมณ์อันไม่ดีเรียกว่าถอดถอนคำว่าปล่อยวางก็คือเราเป็นผู้ยึดผู้ถือในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองจึงเป็นไวยพจน์ของกันได้คือใช้แทนกันได้จะเรียกว่าถอดถอนก็ได้จะเรียกว่าปล่อยวางก็ได้ขอให้สิ่งที่เป็นมลทินแก่จิตใจหรือความทุกข์ร้อนภายในจิตใจให้ถอนตัวออกไปเท่านั้นก็พอแต่การปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากอยู่บ้างผู้ปฏิบัติจึงมักท้อถอยกันไม่ได้คำนึงถึงผลว่าจะมีมากน้อยเพียงไรแต่โดยมากก็ก่อนจะทำความดีนั้นมักจะคิดถึงเรื่องความลำบากซึ่งเป็นการสร้างอุปสรรคให้ตัวเองเสียมากกว่าจะฝ่าฝืนผลจึงไม่ค่อยปรากฏงานชิ้นใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความ
สนใจทำด้วยความต้องการจริงๆหรือความชอบภายในจิตแล้วงานนั้นจะมีผลสมบูรณ์ต่างกันกับงานที่ทำด้วยความฝ่าฝืนหรือว่าด้วยความไม่พอใจเราจะเห็นได้ขณะที่เราจะนั่งภาวนาจิตจะต้องคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนคิดถึงเรื่องเวลาลำบากทางกายลำบากทางใจคิดถึงเรื่องเวลาตลอดถึงงานข้างหน้าที่เราจะทำก็ไปเที่ยวกว้านมาหมดมาสร้างอุปสรรคกับตัวเองว่าวันพรุ่งนี้เราก็ต้องทำงานนั่นถ้าเราไม่ได้พักผ่อนจะบ้างถึงเวลาทำงานก็แย่นี่เป็นอุบายของอันหนึ่งที่เคยเป็นอาจารย์ของเรามานานอยู่ภายในใจคอยแนะนำหรือเตรียมสอนอยู่เสมอกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราชอบเชื่อซะด้วยเพราะเป็นอาจารย์สำคัญของเรามาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งสั่งสอนรู้สึกจะไม่หนักแน่นยิ่งกว่าธรรมชาตินั้นกระซิบถ้าธรรมชาตินั้นกระซิบแล้วรู้สึกเชื่อง่ายนี่เป็นนิสัยของใจเราด้วยกันทุกคนที่มีธรรมชาติอันนี้เหนืออำนาจปกครองอยู่ภายในใจในพุทธหลักพุทธศาสนาท่านสอนว่าท่านให้นามว่ากิเลสท่านว่างคอยทำความขัดขวางกั้นกลางของเราอยู่เสมอผู้ที่จะพยายามดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าหรือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าตลอดครูบาอาจารย์จึงต้องฝ่าฝืนไม่ฝ่าฝืนไม่ได้เพราะเราทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีนั่นก็มีทางไปถ้าเราทำการฝ่าฝืนบ้างก็มีทางถ้าไม่ฝ่าฝืนเชื่อสิ่งนั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำแม้ในรอบ24ชั่วโมงจะมีเวลาเต็มตัวเท่ากันก็ตามแต่เวลาที่จะประกอบคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นจะไม่ค่อยมีเพราะอาจารย์ใหญ่นั้นมาแย่งออกไปเสียหมดต่อยแต่อุปสรรคขัดขวางที่จะไม่ให้ทำนั้นมามอบให้เป็นสมบัติของเราสมบัติอันนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อเราอยู่เสมอการเรียนตัวเรื่องของใจต้องเรียนด้วยอย่างนี้คอยสังเกตความคิดที่ผิดที่ถูกความคิดที่จะเป็นไปในทางดีงามหรือจะเป็นความคิดสร้างอุปสรรคฝากน้ำไม่กั้นกลางตนเองเราต้องสังเกตอยู่เสมอการทดสอบตัวเองคือความคิดของเรานั้นสำคัญมากว่าคิดขึ้นมาอย่างไรพยายามเอาความคิดแก้ความคิดเราก็พอมีทางไปได้ถ้าจะปล่อยให้โอกาสวาสนาอำนวยก็ยิ่งแล้วไม่มีเลยวันไหนจะเป็นโอกาสสำหรับเราจะได้ทำความดีวาสนาก็ไม่ทราบอยู่ที่ไหนมีแต่วาสนาที่เกียจวาสนาพอที่จะถึงหมอนก็หลับก็วาสนานี่มันเด่นด้วยกันทุกคนเราก็เคยสร้างมาด้วยกันไม่มีใครจะตำหนิใครได้ใครเก่งกว่าใครมันเท่ากันในวาสนาแบบนี้อันนี้เป็นวาสนาของกิเลสตัณหาวิชาจะพาเราเที่ยวล่าโลกล่าสงสารล่าภพล่าชาติล่าความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันหยุดยั้งนี่เป็นวาสนาของวัฏฏะวาสนาของผู้จะก้าวเข้าสู่นิวัฏฏะคือพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับนั้นต้องเป็นข้าศึกกันกับสิ่งนี้คือต้องรบกันต้องแก้ไขกันพยายามแก้ไขด้วยความคิด
ด้วยสติปัญญาให้สติปัญญาของเราเหนือกว่าสิ่งที่เคยฉลาดกว่าเรามานมนานนี้เมื่อสติปัญญาเราพยายามคิดค้นขึ้นมาแก้ไขได้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วอำนาจฝ่ายต่ำนั้นจะค่อยลดตัวลงไปทางธรรมจะมีอำนาจภายในจิตใจของเราต่อไปก็สามารถจะกำไว้ในเนื้อมือของเราได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะควรนำไปพิจารณาสำหรับเราเองเพราะเราทุกๆคนมีความรับผิดชอบในตัวโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องสุขไม่ว่าจะเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดดีเกิดชั่วเราเป็นผู้ยอมรับผลของตัวทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะควรแก้ไขอย่างไรจึงจะพอผ่านพ้นไปได้อย่างน้อยก็ให้หนักกลายเป็นเบาลงมาเบาก็หายสิ้นไปเลยจนไม่มีอะไรเหลือเราต้องคิดเผื่อเราไว้เสมอความคิดเผื่อตัวเองไว้นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองโดยทางเหตุผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ท่านนักปฏิบัติที่เป็นนักบวชยิ่งมีหน้าที่ที่จะทำโดยเฉพาะสมบูรณ์ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรที่จะมีทางต้องติดได้เพราะชีวิตจิตใจมอบไว้แล้วกับประชาชนศรัทธาทั้งหลายรับเลี้ยงดูหมดอาหารที่อยู่ที่อาศัยปัจจัย4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารทุกประเภทในสมณะที่ควรบริโภคเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยและยาแก้โรคภัยต่างๆนี่เกิดจากประชาชนคือศรัทธาทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติคือนักบวชเราจึงไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายให้เสียเวลาไปเปล่าๆควรจะเร่งพินิจพิจารณาตัวให้สมกับหน้าที่ของนักบวชหรือเข้าสู่แนวรบแล้วเวลานี้รบกับตัวเองนั่นแหละสำคัญชนะอันใดก็ไม่เหมือนชนะตัวเองคือกิเลสของตัวสมาธิอย่าให้ได้ยินแต่ชื่อให้เห็นตัวของสมาธิจริงๆว่าเกิดขึ้นที่ไหนปรากฏมีลักษณะอย่างไรบ้างคือความสงบใจนั่นท่านให้ชื่อว่าสมาธิจะอ่านแต่ชื่อมองดูแต่ชื่อหาตัวจริงให้เจอสัตว์ทั้งตัวเดินเหยียบไปที่ไหนมันมีร่องรอยตามเข้าไปจนถึงตัวเราจะทราบทั้งรอยของสัตว์ทราบทั้งตัวของสัตว์ชนิดนั้นๆถนัดสมาธิก็มีร่องรอยที่จะก้าวเข้าไปวิธีการทั้งหมดเรียกว่าร่องรอยที่จะตามเข้าไปให้ถึงตัวของสมาธิอันแท้จริงปัญญาคือความพินิจพิจารณาพิจารณาเข้าจนถึงปัญญาจริงๆหรือวิมุตติหนักร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นของจิตใจจากเครื่องผูกพันทั้งหลายนั้นท่านดำเนินอย่างไรมีเป็นภาระของเราผู้ต้องการวิมุตติหลุดพ้นจะต้องดำเนินตามหลักของศีลสมาธิปัญญาไม่ท้อถอยร่องรอยของสมาธิเราก็เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเราก็พบปัญญาเราก็เจอวิมุตติเราก็ประสบถ้าเราดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ด้วยความสนใจครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันสัจธรรมมีเท่าเดิมคือเต็มตัวเราทุกท่านไม่มีความบกพร่องคำว่าทุกข์กับสมุทัยยิ่งมากกว่าอะไรทั้งหมดอยู่ภายในกายในใจนอกจากมรรคคือข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่สมบูรณ์
นิโรธคือความดับทุกข์จึงไม่มีทางที่จะดับได้ธรรมะคือข้อปฏิบัติได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอแล้วนิโรธก็มีทางที่จะดับทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งไม่มีอันใดเหลือมาทุกข์นี่คือผลสมุทัยก็ได้แก่ความคิดปรุงของตัวเองที่เป็นไปในการสั่งสมกิเลสท่านเรียกว่าสมุทัยความคิดที่เป็นฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปลดเปลื้องสิ่งความคิดที่ผิดท่านเรียกว่ามรรคทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับไปแห่งกิเลสทั้งหลายมรรคทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรนิโรธก็ดับไปเป็นลำดับลำดับเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติสรุปความแล้วเรียกว่าสติปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลย

สิ่งเหล่านี้ก็ผ่านไปทุกดับไปกิริยาแห่งทุกที่ดับไปแล้วก็ผ่านไปผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปนั่นไม่ดับนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกหรือตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้แจ้งก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เหนือจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นหรือนอกไปจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นเมื่อสรุปความแล้วก็สัจธรรมทั้งสี่นั้นเป็นกิริยาคือเป็นสมมติอยู่เมื่ออาการทั้งสี่นี้ทำหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานั่นไม่ใช่สมมติแต่ให้ชื่อสมมติทับเข้าไปว่าวิมุตติคำว่าวิมุตตินั้นก็ยังเป็นสมมติธรรมชาติที่ถูกเรียกว่าวิมุตตินั้นจึงไม่ใช่สมมตินั่นแหละศาสดาคือองค์ตถาคตแท้ได้แก่อันนั้นได้แก่ธรรมตรงนั้นท่านจึงกล่าวหรือตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหมายถึงธรรมชาติและธรรมชาตินี้นั้นมีอยู่กับผู้ใดผู้ที่จะรับรองความบริสุทธิ์นี้ก็คือใจใจก็มีอยู่กับเราทุกๆท่านนอกจากเรายังไม่สามารถจะชำระได้เท่านั้นจึงควรทำความสนใจให้มากเราอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติหากพิจารณาตามหลักความจริงตามเหตุตามผลยึดหลักธรรมวินัยเป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นหลักของชีวิตจะดำเนินตนไปด้วยความสม่ำเสมอไม่วอกแวกคลอนแคลนและไม่โอนเอ็นไปต่างๆหลักธรรมวินัยเป็นหลักที่จะยึดเป็นหลักปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความมั่นคงทางเดินเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็มีหลักธรรมวินัยนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะนอกเหนือไปได้จากหลักของพระธรรมวินัยนี้เป็นนายึดไว้ให้เป็นหลักใจกลัวทุกข์อย่ากลัวมากจนเกิดความอิจฉาละอาใจถ้ากลัวทุกข์ให้พิจารณาทุกข์แยกทุกข์ออกให้เห็นความจริงของทุกข์อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจิตจะหายความหวั่นไหวหายความกลัวตอนนั้นล่ะเราถึงจะเห็นว่าทุกข์เป็นของจริงต้องจริงประจักษ์กับใจถ้าสัจธรรมทั้งสี่เป็นของจริงก็เพราะใจเป็นผู้จริงแล้วด้วยปัญญาขณะนั่งเขาฟังเทศคือนั่งภาวนาจิตตั้งไว้กับตนเองคือรู้อยู่กับจิตธรรมะท่านจะเข้าไปสัมผัสที่นั่นเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติสำคัญภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายเป็นการเดินจงกรมกรมการนั่งสมาธิภาวนาก็ตามขณะฟังเทศนี้เป็นภาคปฏิบัติยิ่งกว่าเราทำโดยลำพังตัวเองของเราเพราะการทำโดยลำพังตนเองนั้นบังคับจิตยากขณะที่ฟังเทศจิตค่อยคล้อยตามท่านไปฟังตามท่านสังเกตตามท่านไปจิตก็เพลินไปตามธรรมเทศนาใจก็ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นขึ้นมาถ้าเป็นด้านปัญญาก็จิตก็ขยับตามเรื่อยๆถ้าอธิบายไปถึงไหนจิตขยับตามขยับตามสิ่งใดที่มาสะดุดใจก็รู้สักครั้งหนึ่งรู้สักครั้งหนึ่งพักหนึ่งพักเป็นพักๆไปเนี่ยที่ท่านรู้เห็นรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมจากการสดับท่านรู้อย่างนี้ในครั้งพุทธกาลปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมีจำนวนมากมายในขณะที่ฟังธรรมสมัยทุกวันนี้ทำไมจะไม่ปรากฏธรรมก็เป็นธรรมอันเดียวกันคงจะขึ้นอยู่กับการฟังของเราผิดแปลก

ต่างกันอยู่บ้างคำว่าบรรลุมรรคผลหรือรู้ธรรมนั้นคอยรู้ไปเพียงเล็กน้อยรู้ไปเรื่อยๆขณะที่ฟังเทศครั้งนี้ครั้งนั้นค่อยขยับภูมิขึ้นไปเป็นลำดับหนึ่งจากอุบายที่ท่านให้เราเข้าใจอุบายท่านแล้วปลดเครื่องตนได้หายสงสัยได้เป็นระยะหลายครั้งหลายหนก็ผ่านพ้นไปได้ท่านเรียกว่าบรรลุธรรมพวกเราโดยมากบรรลุแต่สิ่งไม่เป็นท่าเลยอันไหนที่ท่านไม่บรรลุชอบจะไปบรรลุระวังตรงนี้ให้ดีไม่แต่ไปมากกรุณาพิจารณาเองมันชอบบรรลุอะไรมากชอบไปรู้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราต้องการทางที่เคยเรียนและเบื้องต้นอาจารย์ใหญ่พาให้รู้อยู่เสมอคอยกระซิบกระซาบนอกจากกระซิบกระซาบแล้วบังคับบัญชาเอาจนยอมจำนนตามเราเชื่ออย่างสนิทถอนยากซะด้วยพระพุทธเจ้ามาถอนก็ไม่ยอมขึ้นสาวกครูบาอาจารย์มาถอนก็ไม่ยอมขึ้นเพราะเคยเชื่อมาหนุ่มนานมันฝังใจจิตเพียงสงบเท่านั้นก็สบายอยู่แล้วถ้าไม่สงบไม่มีความสบายคนเราเพียงจิตสงบเท่านั้นก็สบายเห็นหลักใจได้ที่อยู่ได้ที่อาศัยได้ที่เกาะที่พึ่งพิงใจที่มีหลักย่อมไม่บอกแวกคอนเทนไม่คว้าอะไรง่ายๆจิตที่มีหลักมีคว้าเอาอะไรผ่านมาคว้ามับมับมับและโดยมากก็มาเป็นพิษต่อใจตัวเองฉะนั้นจึงควรทำให้จิตได้รับความสงบเย็นใจทำการทำงานก็สบายเอาทำงานอะไรทำไปถ้าใจมีความสงบแล้วร้อนก็เหมือนไม่ร้อนหนาวก็เหมือนไม่หนาวใจมันสบายสงบเย็นหรือจิตมีความละเอียดละออไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเพลิดเพลินต่อธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจวันคืนปีเดือนก็เหมือนไม่มีมีแต่ใจกับธรรมสัมผัสกันอยู่เท่านั้นมันถนอมความเพลิดเพลินในธรรมใจมีหลักใจมีที่อาศัยใจมีอาหารเป็นเครื่องเสวยจนใจกับธรรมกลายเป็นอันเดียวกันนั่นท่านเรียกว่าธรรมทั้งแท่งใจบริสุทธิ์ทั้งดวงหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่สงสัยอีกแล้วเมื่อเข้าถึงจุดนั้นตอนนี้แสดงธรรมก็รู้สึกเหนื่อยมีแสดงยากอยู่มาก

0: นี่คือพูดธรรมะเสียงไม่ออกแล้วนะในปี838นี้ไม่เคยได้ประชุมเทศอบรมพระเนนบ้างเลยเพราะธาตุขันธ์แย่ลงทุกวันทุกวันยังประคองตัวอยู่เท่านั้นก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมในสถานที่นี้จงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสจริงๆอย่ามามั่วสุมสั่งสมกิเลสซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเครื่องกำจัดปัดเป่ากิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมแง่ใดบทใดเป็นธรรมสั่งสมกิเลสสำหรับผู้มาปฏิบัติตามมีแต่ธรรมแก้กิเลสชำระกิเลสสังหารกิเลสทั้งนั้นแต่แล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาแทรกมาแซงมาอย่างน้อยมาแบ่งสรรปันส่วนเอาจนได้ในความเคลื่อนไหวของใจนั่นแหละเป็นสำคัญเคลื่อนออกมาด้วยความคิดปรุงใดๆมักจะมีกิเลสแทรกออกมาก่อนเสมอที่ความคิดปรุงทางด้านธรรมะจะปรากฏตัวออกมาเพราะฉะนั้นจึงไม่ทันกันการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มๆดอนๆแทนที่จะได้ผลคือความสงบร่มเย็นมาครองใจให้ได้รับความผาสุกเย็นใจบ้างกลับได้แต่ผลของกิเลสคือความรุ่มร้อนความทุกข์สมอยู่ภายในจิตใจเสียมากต่อมากอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติของตนมีแต่ปฏิเสธปฏิบัติหน้าที่ของมันเสียถ่ายเดียวธรรมะนั้นมีเพียงชื่อเพียงนามเพียงตั้งความสำคัญมั่นหมายไว้ในเบื้องต้นเท่านั้นนอกนั้นก็เปิดช่องเปิดทางให้กิเลสก้าวเดินขยำย่ำยีจิตใจของเราด้วยความคิดความปรุงต่างๆให้แหลกเหลวไปหมดทำไม่ปรากฏในจิตใจเลยจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนผู้ปฏิบัติธรรมท่านเอาจริงเอาจังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจริงยกอริยสัจขึ้นมาทั้งสี่ประการนี้เป็นของจริงทั้งนั้นของจริงนี้แหละผลิตมรรคผลขึ้นมาให้ได้ครองใจเป็นความสุขสงบร่มเย็นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจากออกจากหลักความจริงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาแสดงออกมาเป็นอากัปกิริยาประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมของจริงที่ออกมาจากพระทัยซึ่งทรงความจริงไว้เต็มส่วนแล้วแต่ผู้ปฏิบัติมันมีแต่กิเลสรุมล้อมหัวใจมาศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังกิเลสก็แบ่งไปกินได้เห็นก็แบ่งไปกินอะไรอะไรมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินเสียทั้งนั้นทั้งนั้นพวกเราทั้งหลายไม่รู้เนี่ยที่ว่ากิเลสแหลมคมแหลมคมจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายตายใจไปเลยไม่ทราบว่าอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวของตนที่เป็นไปอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งในเอียบททั้งสี่นั้นเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสหรือเป็นไปด้วยอำนาจอันใดไม่ทราบส ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจของกิเลสพาให้แสดงทั้งนั้นแม้ที่สุดนักบวชนักปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาทำงานแบบเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรจึงไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเรื่องเลาะๆแหละๆนั่นก็คือเรื่องของกิเลสพวกเราทั้งหลายไม่ทราบได้และเราก็ไม่รู้ว่าเราเหลาะแหละด้วยนั่นเป็นชั้นๆอย่างนี้จิตใจจะคึกคักขึ้นมาบ้างชั่วระยะประเดี๋ยวประดาวจากนั้นก็อ่อนตัวลงไปให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่าอ่อนตัววัฏจักรไม่มีคำว่าอ่อนตัวส่วนธรรมจักรนั้นอ่อนได้อ่อนตลอดเวลาเมื่อยังไม่มีกำลังควรจะฟิตตัวหรือแข็งตัวได้ย่อมอ่อนต่อกิเลสตลอดเวลาและโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยว่าธรรมะของตัวเองได้อ่อนต่อกิเลสไปโดยลำดับลำดาเนี่ยมันสลับซับซ้อนอย่างนี้วัฏจักรวัฏวนจะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงทั้งของสัตว์ทั้งของบุคคลอันมีกิเลสเป็นกงจักรหมุนตัวอยู่ภายในของมันให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นรนกวัดแกว่งร้อยกี่ปาฐะมีตั้งแต่เรื่องที่กงจักรของกิเลสทำงานทั้งนั้นบนหัวใจสัตว์โดยที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นเองให้กิเลสมันเตะพิ้งไปพิ้งมาพลิกไปพลิกมามีแต่ความรู้ก็แบบสะเดือนบ้งกือรู้นั่นแหละความรู้ของเราทั้งหลายก็ดีไม่ได้รู้สำนึกทางโทษของกิเลสที่มาเตะมาถีบมายันเราแม้แต่อย่างใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือกว่าอันจึงเรียกว่าธรรมจักรโอเรียกว่าวัฏจักรหมุนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกตลอดมาและจะหมุนตลอดไปสมกับคำที่ว่าใจไม่ตายกิเลสเครื่องสิงอยู่ภายในนั้นก็ไม่ตายเมื่อไม่ถูกกำจัดมันเสียเมื่อไรแล้วเป็นอันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปคำว่ากิเลสมีความแก่ข้ามค่าชราลงไปในกฎตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นไม่มีกฎนี้เป็นกฎของกิเลสโดยตรงกิเลสจะยอมให้พ้นเงื้อมมือของกิเลสไปได้อย่างไรอนิจจังก็เพื่อกิเลสทุกขังก็เพื่อกิเลสเป็นผู้กอบโกยเอาผลไปเสียทั้งสิ้นอนัตตาก็เพื่อกิเลสทั้งนั้นนี่แหละเรียกว่ากิเลสสวมรอยธรรมสวมอย่างนี้พวกเราทั้งหลายไม่รู้มันถึงสนุกหมุนตัวอยู่ภายในจิตใจหาเวลาว่างไม่ได้เลยสำหรับจิตใจแต่ละดวงละดวงที่กงจักรคือกิเลสจะหยุดทำงานเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นเป็นเวลาที่สงบตัวคือกิเลสสงบตัวไม่ทำงานถ้าไม่หลับสนิทก็ยังต้องละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานานี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสหมุนตัวไปเช่นเดียวกันเพียงขันล้วนๆหมุนตัวไปนั้นเหมือนอย่างพระอรหันต์ท่านฝันอย่างนี้ไม่มีความหมายอันใดเพราะขันอันนี้เป็นสมมุติย่อมฝันได้เปลี่ยนแปลงตัวไปได้สงบตัวไปได้คำว่าฝันนี้ปุถุชนเรากับท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วย่อมมีความฝันย่อมมีการฝันเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันกับขันที่มีกิเลสผูกมัดดักดึงนั้นฝันไปด้วยอำนาจกิเลสพัวพันตีดดิ้นหรือผลักดันให้ฝันไปส่วนขันของพระอรหันต์ท่านฝันไปตามเรื่องของขันดีดดิ้นไปตามธรรมชาติของมัน แล้วก็ดับไปดับไปเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็ดับไปพร้อมไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีอุปทานเครื่องยึดถือท่านจึงไม่เป็นภัยและท่านจึงไม่ได้รับความดีใจเสียใจจากความฝันนั้นว่ามาให้โทษให้คุณประการใดเพราะเป็นเหมือนกับหางกิ้งเหล็บดีดดิ้นอยู่ตามธรรมชาติของตนที่ขาดจากตัวของมันแล้วก็มีอย่างนั้นเนี่ยความฝันนี้ก็ออกมาจากอำนาจของกิเลสดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าฝันแห้งฝันสดได้แก่ความคิดความปรุงนี่ตัวสำคัญมากฝันไม่มีเวลาหยุดยั้งความโลภ ก็ออกจากความฝันความอยากความโลภความอยากได้มีแต่ฝันสดๆทั้งนั้นความโกรธราคะตัณหามีแต่เรื่องความฝันสดๆร้อนๆด้วยอำนาจของสมุทัยมันหมุนตัวของมันให้ฝันไปอยู่ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ได้ฝันไปอย่างไรบ้างนี่ละอำนาจของกิเลสหมุนใจหมุนอย่างนี้ท่านเรียกว่าวัฏจักรและจะหมุนอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดพ้นกันไปได้เลยต้องเป็นไปอยู่ทํานองนี้ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้ากําจัดปราบปรามกันแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องหมุนมาฉันใดหมุนไปฉันนั้นไม่มีทางด้านใดว่าสั้นว่ายาวหมุนกันไปอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติแท้ที่อำนาจของกิเลสทำงานทำงานบนหัวใจสัตว์ทำจิตใจของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆนอกจากนั้นยังดันให้สัตว์ทำกรรมชั่วช้าละมกต่างๆอีกแล้วก็กลายเป็นผลแทรกขึ้นมาอีกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนแม้ว่าเกิดก็ไม่เกิดในสถานที่ที่เคยเกิดกำเนิดที่เคยเป็นเกิดในสถานที่ไม่ควรไม่เคยเกิดสถานที่ไม่เคยเป็นความทุกข์ความลำบากก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ซ้ำกันถ้ากรรมซ้ำกันผลก็ซ้ำกันนี่เป็นคติของวัฏจักรในหัวใจสัตว์โลกหมุนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าแก้ไม่ได้เมื่อไรแล้วใครจะว่าอย่างไรก็ตามธรรมชาตินี้จะต้องทำหน้าที่ของตัวอยู่อย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับทำมาแล้วอย่างใดการทำไปข้างหน้าก็เช่นนั้นเหมือนกันนี่ยังดียังมีการมีสมัยมีเวลาที่ทำมาโปรดได้แก่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั่นแหละเรียกว่าทำมาโปรดมาทำลายกงจักรของวัฏจักรให้อ่อนตัวลงไม่แข็งแกร่งอย่างเต็มที่ 100% เหมือนไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่รับพระองค์นั่นแหละคือเอาน้ำมาดับไฟผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ในการเวลานั้นก็หลุดพ้นไปดังศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายนี้พอมาตรัสรู้แล้วก็ประกาศธรรมสอนโลกผู้ที่พร้อมแล้วซึ่งจะควรหลุดพ้นไปได้แต่ประตูยังปิดอยู่เปิดไม่ได้เพราะไม่มีผู้มาเปิดได้แก่ไม่มีผู้มาสอนอัตธรรมให้รู้ทั้งที่อุปนิสัยนั้นสามารถแล้วเหมือนกับวัวที่อยู่ปากคอกรอที่จะออกแต่ประตูยังไม่เปิดก็ออกไม่ได้ก็ต้องติดแจอยู่เช่นเดียวกันหมดทั้งตัวอยู่ณข้างในคอกทั้งตัวอยู่ที่ปากคอกก็ติดแจอยู่อันเดียวกันไม่มีตัวไหนยิ่งหย่อนกว่ากันนี่สัตว์โลกผู้มีอุปนิสัยก็ดีผู้ไม่มีอุปนิสัยก็ดีก็ติดแจอยู่ในวัฏวนวัฏจักรนี้จนได้นั่นแหละเมื่อธรรมยังไม่มาโปรดที่เรียกว่ามาเปิดปากคอกให้น้ำมาดับไฟเหมือนธรรมมาเปิดปากคอกให้เดเมพิกเวอันตาปบาจิเตนานาเซวิตาบานั่นแหละคือเปิดปากคอกเบญจวัคคีย์ที่พร้อมแล้วก็ได้บรรลุธรรมถึงผังไปเรื่อยจากนี้ก็เปิดเรื่อยปากคอกสัตว์ทั้งหลายก็ออกไปเรื่อย นี่แหละผู้ออกโดยแท้ติดคุกมานั้นเท่าไหร่คุกคือวัฏจักรติดมากี่กับกี่กันท่านเหล่านี้เพิ่งได้พ้นในเดี๋ยวนั้นในเวลานั้นแล้วพ้นตลอดไปไม่มีวันกลับมาก็คือท่านผู้พ้นกิเลสก็คือพ้นจากวัฏจักรวัฏวนแห่งกงจักรทั้งหลายที่มันหมุนเวียนอยู่นี่แหละพวกเราทั้งหลายยังนอนใจอยู่กับวัฏจักรอันนี้ที่พาหมุนมานี้หมุนมามากต่อมากแล้วนับได้ไม่ได้ไม่สำคัญเอาวงปัจจุบันซึ่งหมุนอยู่ในหัวใจนี้เป็นตัวยืนยันบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์รู้ 100% ด้วยกันหมดในบรรดากิเลสที่หมุนตัวอยู่ภายในจิตใจให้เกิดเป็นภพเป็นชาติสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มนอนนั่งเจือไปกับด้วยวิบากกรรมดีชั่วเป็นมาอย่างนี้ตลอดแล้วยังจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดคำว่าศูนย์ไม่ปรากฏในองค์แห่งอริยสัจนั้นเลยมีแต่ความหมุนอยู่อย่างนี้พิจารณาเข้าไปยิ่งเห็นยิ่งชัดท่านเห็นชัดนั่นแหละท่านถึงทำลายกงจักรได้ถ้ามีแต่ปล่อยให้กิเลสมันหมุนตัวของมันอยู่มันก็เหมือนโลกทั่วๆไปเพราะใครก็ถูกกิเลสหมุนอยู่ในหัวใจให้เป็นวัฏวนวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นนอนๆเหมือนกันหมดเมื่อไม่มีธรรมเรียกว่ามรรคปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะอย่างทราบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างประจักษ์แล้วสังหารกันให้ขาดสะบั้นลงไปเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปวัฏจักรก็ขาดไปพร้อมๆกันเรียกว่าสมุทัยตัวสร้างทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้ขาดสะบั้นลงไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับผึ่งขึ้นมาในขณะนั้นนั่นแหละผู้ที่ท่านพ้นจากแหล่งแห่งวัฏทุกข์แห่งวัฏจักรทั้งหลายซึ่งเคยหมุนเวียนได้รับความทุกข์ความทรมานมาตั้งกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนแล้วเพิ่งได้มาหลุดพ้นในขณะนั้นแล้วจะหลุดพ้นตลอดไปเราควรนำมาคิดทั้งสองด้านนี้เรื่องวัฏวนก็หมายเอาตัวของเราแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นี้โดยเฉพาะเป็นสำคัญวัฏจักรที่กล่าวนี้อยู่ในหัวใจของเราทุกคนวิวัฏจักรได้แก่ธรรมเราก็กำลังได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดมันอยู่ด้วยความเพียรทุกท่าทุกทางควรจะได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามกำจัดกงจักรอันนี้ให้อ่อนตัวลงอย่างน้อยกงจักรอ่อนตัวลงใจก็สงบที่ท่านเรียกว่าสมาธินี่แหละกงจักรของวัฏวนที่มันหมุนฟุ้งเฟ้อเหอะขนองตลอดเวลาได้สงบลงด้วยอำนาจแห่งสมาธิธรรมใจก็มีความสงบเย็นเมื่อใจมีความสงบเย็นลงไปบ้างแล้วก็มีช่องมีทางคนเรามีทางคิดทางอ่านก็เพิ่มกำลังความสามารถความอุตสาห์พยายามเข้าไปโดยลำดับลำดาอำนาจแห่งความสงบของใจก็มีมากขึ้นมากขึ้นและอำนาจแห่งวัฏจักรที่มันเคยหมุนใจให้เป็นบ้าอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปค่อยสงบไล่ตีจัดตะล่อมเข้าไปสู่จุดกลางคือใจเมื่อจิตสงบลงไปก็เรียกว่าตะล่อมกระแสของจิตเข้าสู่จิตกระแสของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องก่อกวนทำลายเราอยู่ตลอดเวลาให้หาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อสมาธิธรรมตีต้อนให้สงบตัวเข้าไปจิตก็สงบร่มเย็นเมื่อจิตสงบร่มเย็นแล้วควรแก่ปัญญาที่จะพินิจพิจารณาเพื่อฆ่ากิเลสที่รวมตัวอยู่ในนั้นด้วยอำนาจแห่งสมาธิมัดมันไว้แล้วก็ตีคลายออกมาพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดังแต่อุปชายะที่ท่านสอนให้เกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่แหละภูเขาทั้งลูกภูเราทั้งลูกคือตัวนี้เองตัวมันมัดมันหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีกิเลสวัฏวนมันเดินแถวนี้แหละเดินตามเกสาโลมานาขาตันตาตะโจของสัตว์โลกโดยมันเสกสรรปั้นยอขึ้นจะใหม่ว่าเป็นของสวยของงามของกิรังถาวรของเจริญรุ่งเรืองของน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาใหม่ตั้งที่หาความจริงกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลย ิเลสเสกสรรปั้นยอดโดยอาศัยธาตุอันนี้แหละเป็นพื้นฐานแห่งการทำงานของมันประดิษฐานขึ้นมาใหม่ผิดอุบายวิธีการขึ้นมาใหม่ให้เป็นนิจจังคือความเที่ยงถาถาวรเสียสุขขังกลายเป็นความสุขไปเสียมีแต่ว่าจะได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วกลายเป็นอัตตาอันนั้นก็เป็นเราอันนี้ก็เป็นของเราภูเขาภูเราเลยคละเคล้ากันมีแต่ของเขาของเราเต็มบ้านเต็มเมืองหาผู้ที่จะเป็นเราซะจริงๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเลยไม่เจอเจอตั้งแต่เรื่องจอมปลอมของกิเลสเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมานี้ซึ่งได้พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะได้เป็นคติตัวอย่างพินิจพิจารณาเหล่านี้ด้วยปัญญาตีตะล่อมเข้าไปแยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นตามความจริงอย่างชัดเจนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่ก็กองอสุภะอสุภังกองป่าช้าผีดิบทั้งนั้นพวกเรามันหลงป่าช้าผีดิบตามอำนาจของกิเลสที่หลอกลวงต้มตุ๋นไปเรื่อยๆนี่ละวัฏวนมันวนอยู่ตรงนี้แหละไปที่ไหนก็วนอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปอยู่ในภพใดชาติใดอันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปเรื่อยเป็นอาหารอันโอชาของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงงมงายกันไปติดกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะปัญญาจะมีความสามารถนี่ปัญญานี่ก็เรียกว่าน้ำดับไฟประเภทหนึ่งพิจารณาคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหยาบก่อนแล้วก็พิจารณาอาการของจิตที่มันออกมาสำคัญมั่นหมายเช่นสังขารเช่นสัญญามันมามั่นหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของจีรังถาวรอย่างไรบ้างแยกลงไปให้เห็นได้ชัดเจนตามเรื่องของปัญญาแล้วก็จะปล่อยวางไปโดยลำดับลันดาการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็คือปล่อยวางทุกข์นั่นเองปล่อยวางวัฏจักรนั่นเองจะปล่อยวางที่ไหนเพราะวัฏจักรหมุนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับปล่อยวางวัฏจักรความหมุนเวียนของจิตจิตก็ถอนตัวออกมาเรื่อยๆพิจารณาเข้าเรื่อยตั้งแต่ส่วนหยาบคือรูปร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในเทียบเทียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริงของเขาของเราจากนั้นก็พิจารณาเรื่องเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันก็เกิดขึ้นจากนี้อาศัยกันอยู่ต่างอันต่างเป็นความจริงด้วยกันเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งพิจารณาแยกแยะสัญญานี่ตัวสำคัญมันหมายสังขารเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวยิบยิบยับยับตัวขนองคือตัวสังขารสัญญาตัวจับตัวมัดรัดหลึงเอาไว้ให้ติดแจอยู่กับความสำคัญมั่นหมายนั้นๆถอนตัวไม่ขึ้นก็แยกแยะออกพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของมันนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อตีกิเลสตะล่อมเข้าสู่วงจำกัดคือความสงบของใจไล่เข้าสู่ใจแล้วย่อมสงบทีนี้ปัญญาออกที่คลายพิจารณาตามสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้จนเกิดความแก้วกล้าสามารถแล้วสติปัญญาก็มีความคล่องตัวขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเรียกว่าธรรมจักรเริ่มหมุนตัวหมุนทำลายวัฏจักรซึ่งอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี่แหละเมื่อวัฏจักรอันนี้ได้ถูกฟาดฟันหั่นแหลกจากธรรมจักรคือสติปัญญาเป็นสำคัญอยู่โดยลำดับลำดาแล้วย่อมอ่อนลงอ่อนลงตัวตายไปก็มีตัวสลายไปก็มีตัวที่ยังมีอยู่ก็ไม่พ้นที่จะถูกทำลายไปโดยลำดับเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นเกรียงไกรแล้วย่อมมีแต่การฟาดฟันหั่นแหลกโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนมีแต่ความว่าหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าธรรมจักรมีกำลังวิวัตจักรเริ่มฉายแสงเข้ามาวิวัตตะได้แก่ความหลุดพ้นนี่เริ่มฉายแสงเข้ามาหาธรรมจักรที่กำลังทำงานอยู่เวลานี้หมุนตัวเข้าไปหมุนตัวเข้าไปพินิจพิจารณาไปโดยลำดับลำดารู้ได้ปล่อยวางได้โดยลำดับละเอียดเข้าไปขนาดไหนกิเลสละเอียดโดยลำดับสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปเหมือนไฟได้เชื้อไฟส่วนหยาบที่สติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟก็หยาบแสดงเปลวเต็มที่เมื่อเชื้อไฟละเอียดลงไปสติปัญญาก็ อ่อนตัวลงละเอียดลงไปโดยลำดับแต่ไม่ใช่อ่อนแอคืออ่อนเปลวลงไปมีแต่ความซาบซ่านมีแต่ความซึ้งภายในจิตใจเห็นได้ประจักษ์กับตัวเองของผู้พิจารณาของผู้รู้ผู้เห็นด้วยอัดด้วยผู้เห็นด้วยปัญญาของตัวเองนั่นแหละนี่ท่านเรียกว่าธรรมจักรเริ่มทำงานธรรมจักรกำลังหมุนตัวเข้าไปวิวัฏจักรก็เป็นกระแสขึ้นมาแล้วโสตะคือกระแสของวิวัฏจักรเริ่มหมุนตัวเข้ามาหากันแล้วพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไล่เข้าไปซะจริงๆแล้วรูปมันก็สักแต่ว่ารูปมันไม่เป็นกิเลสรูปไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาไม่ได้เป็นกิเลสรูปทุกประเภทอาการของขันธ์อาการของธาตุคือรูปของเราเนี่ยตั้งแต่เจสาโลมานขาทันตาตะโจอาการ32ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดตับไตไส้พุงมันไม่ใช่กิเลสส่วนตัวกิเลสแต่แท้มันต่อเนื่องมาจากขันธ์คือความสำคัญมั่นหมายนี่ก็ไม่ใช่กิเลสนี่ตัวที่บ่งการออกมาต่างหากมาบังคับสิ่งเหล่านี้ให้สำคัญมั่นหมายไปต่างๆนั่นคือตัวกิเลสนั่นที่นี่ไล่เข้าไปไล่ดูรูปหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูเวทนาหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูสัญญาสังขารตัวสำคัญมั่นหมายตัวปรุงตัวแต่งให้เป็นกิเลสวันยังค่ำวันยังค่ำนั่นก็ไม่เป็นกิเลสดูสัญญาก็เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสจิตมันก็ไหลเข้าไปหาตัวที่เป็นกิเลสมันออกมาจากไหนนั่นแหละปัญญาฟังให้ดีนะไหลเข้าไปตัวมันใสมันอยู่ข้างในตัวมันผลักมันดันมันอยู่ข้างในนั่นดันออกมาให้รูปก็เป็นกิเลสเวทนาก็เป็นกิเลสสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดเพราะจิตตาวิชามันเป็นกิเลสอยู่ภายในมันผลักดันออกมาเราไม่เห็นมันนี่สิเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกิเลสไปหมดโน้ทั่วแดนโลกธาตุนี้กลายเป็นกิเลสไปหมดเพราะอำนาจแห่งอวิชชาตัวเดียวนี้เท่านั้นเมื่อเรายังไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราไล่ต้อนเข้าไปกวาดต้อนเข้าไปพิจารณาครอบโลกธาตุมันควรจะไหวทั้งโลกธาตุก็ให้เห็นด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาของเราแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งหาอะไรเป็นกิเลสก็ไม่มีไม่มีอะไรเป็นราคะเป็นโมหะเป็นโทสะมันมีตั้งแต่ทางเดินของกิเลสเท่านั้นทางเดินของกิเลสเท่านั้นไล่เข้าไปจนเลือกถึงรูปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรเป็นกิเลสที่กิเลสที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนมันก็ไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจุดของเป็นธรรมชาติที่เป็นกิเลสเองมันจะไปไหนมันก็อยู่ที่หัวใจนั่นแหละหัวใจทั้งดวงคืออวิจิตาวิชาครอบไว้ทั้งดวงนั่นไล่เข้าไปตรงนั้นเมื่อไล่เข้าไปตรงนั้นแล้วสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งเป็นขั้นละเอียดแหลมคมมากก็จะทนได้ยังไงเรื่องกิเลสทั้งหลายเคยทำลายมามากต่อมากอวิชชาเป็นอะไรทำไมเป็นกิเลสมันก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งควรแก่สติปัญญาที่จะต้องฟาดฟันหั่นแหลกกันให้แตกกระจายไปได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงจ่อลงไปตรงนั้นนั่นแหละตัวกิเลสแท้อยู่ตรงนั้นฟาดลงไปหากิเลสแท้อยู่ตรงนั้นกิเลสตัวนั้นพังทลายแล้วอันใดไม่มีที่ไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นใน3แดนโลกธาตุไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสภายนอกไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในไม่มีกิเลสไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นมันเป็นกิเลสธรรมชาติอันเดียวนี่เมื่อไล่เข้าไปตีเข้าไปด้วยอำนาจของธรรมจักรตีเข้าไปจนกระทั่งถึงวิวัฏจักรเมื่อวิชาพังตลาลงไปแล้วก็เป็นวิวัฏจักรแตกกระจัดกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยนั่นแหละท่านผู้หลุดพ้นท่านพ้นตรงนั้นพ้นจากวิวัฏพ้นจากวัฏจักรวัฏวนพาให้สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามานี่พ้นที่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นนี่เราก็ผู้ปฏิบัติก็กำหนดพิจารณาเราก็เป็นนักโทษแห่งวัฏจักรเช่นเดียวกันกับโลกทั่วๆไปแต่มีโอกาสมากยิ่งกว่าบรรดาโลกทั้งหลายเราเป็นพระหนึ่งเป็นนักปฏิบัติยังรู้ช่องทางแห่งการประพฤติปฏิบัติการชำระสัตว์สางการแก้กิเลสการสังหารกิเลสมากยิ่งกว่าประชาชนญาติโยมทั้งหลายทำไมจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ล่ะต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติฟาดลงไปอย่างที่ว่านี่ให้แหลกแตกกระจายลงไปเมื่อเข้าถึงขั้นวิวัฏจักรได้แก่วิชาพังทลายลงไปแล้วเราไม่ต้องถามหาอะไรที่ในโลกกระธาตุนี้ไม่มี นั่นฟังสิผู้เดียวนี่เท่านั้นไปหมายว่าอันนั้นมีอย่างนั้นอันนั้นดีอย่างนี้นี่ชั่วอย่างนั้นดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าอะไรว่างหมดว่างจากสัตว์จากบุคคลว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสิ่งที่จะให้เป็นกิเลสว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นทางเดินเข้ามาเพื่อความเป็นกิเลสนี้ว่างไปหมดว่างไปหมดจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้กิเลสนี้ว่างไปหมดว่างไปหมดจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้ว่ามีก็ไม่หลงตัวเองไม่หลงสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีก็ไม่หลงความว่าไม่มีเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นกิเลสเมื่อจิตตอวิชชาได้พังลงไปแล้วจิตจึงเป็นธรรมล้วนล้วนเมื่ออยู่ในขันธ์นี้ก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ออกจากขันธ์ไปแล้วท่านเรียกว่านิพพานก็มีเท่านั้นนี่ละวัฏจักรวิวัฏจักรอยู่ตรงนี้ให้พิจารณาลงตรงนี้อย่าไปตื่นลมตื่นแรงแดดฝนฟ้าลมต่างต้นไม้ภูเขาหญิงชายทั่วโลกดินแดนว่าที่นั่นเจริญที่นี่เจริญมันเจริญด้วยวัฏจักรทำงานทั้งนั้นเวลานี้มันกำลังทำงานเร่งเต็มที่เลยได้อันนี้แล้วไม่พอได้นั่นแล้วไม่พอได้นั่นแล้วไม่พออยากได้นั่นอยากได้นี่กิเลสมันผลักมันดันให้ดีดให้ดิ้นอยู่ไม่มีวันมีคืนมีมาแล้วมากเท่าไรความหมายไม่มีในความมีของตนได้มากได้น้อยไม่มีความหมายความหมายไปอยู่กับของไม่มีนุ่นจะเอาให้มีจะเอาให้ได้ความหมายไปอยู่กับของไม่ได้มันเพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนมากความโลภนี่เป็นตัวสำคัญเป็นภัยสำคัญแล้วความโลภนี่มาจากไหนมาจากราคะตัณหาเป็นต้นเหตุอันสำคัญอันนี้เป็นตัวหมุนเวียนอย่างหนักหน่วงทวงจิตใจมากที่สุดฟ้าดินถล่มแล้วธรรมชาตินี่ทำงานถึงขนาดฟ้าดินถล่มฟ้าตรงนี้พังลงไปก็ฟ้าดินถล่มเหมือนกันนี่เมื่อนี้ได้พังลงไปแล้วความโลภ ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีเบาลงเบาลงเบาลงจนกระทั่งถึงอวิชชาดับไปแล้วหมดไม่มีใดเหลือเลยนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสร้างขารากลายเป็นอวิชชาและตะเววะเสสวิราคานิโรธาสร้างขารานิโรโธจนกระทั่งนิโรโธโหติเนี่ยดับเวลาดับดับหมดดับพร้อมกันหมดไม่มีใดเหลือแต่ท่านพูดไปเป็นแถวเป็นแนวไปเวลาปฏิบัติเราจะปฏิบัติเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับเราไปนับกิ่งไม้เนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งมันก้านสาขาดอกใบมันมากขนาดไหนนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่สิ้นไม่สุดถ้าเราจะให้มันเสร็จสิ้นไปด้วยกันก็โค่นต้นไม้นั้นลงถอนพรวดขึ้นมาทั้งรากแก้วรากฝอยพร้อมกันแล้วต้นไม้เหล่านั้นจะเป็นการอันว่านับเรียบร้อยแล้วตายด้วยกันหมดนั่นนี่อวิชชาจะเวเสสวิดาคาก็เหมือนกันเมื่ออวิชชามันดับแล้วเท่านั้นล่ะนี่ล่ะรากแก้วคืออวิชชาดับลงไปแล้วอันนั้นก็ตะเววะไปเรื่อยไปเลยนิโรโธโหติไปหมดเมื่ออวิชชายังอยู่ก็สร้างขาราวิชาวิญญาณังวิญญาณปัจจัยนามรูปังเรื่อยไปถ้าธรรมชาตินี้ยังอยู่กิ่งก้านสาขาดอกใบก็มีอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีในอวัยวะของต้นไม้นั้นมีด้วยกันหมดเมื่อจิตตาวิชายังมีอยู่เท่ากับต้นไม้นั้นยังทรงต้นทรงลำอยู่อะไรมันก็ผลิดอกออกผลขึ้นมาเรื่อยๆของมันนั่นแหละมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเวลาท่านอธิบายท่านแยกไปเวลาปฏิบัติเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นอันขาดฟังแต่ว่าเป็นอันขาดต้องฟาดลงในวงปัจจุบันนี้เลยคือโค่นต้นมันเนี่ยเราจะไปมัวดูต้นกิ่งนั้นกิ่งนี้ใบนั้นใบนี้ให้ดูต้นฟันลงไปที่ต้นหรือขุดลงไปที่รากเหง้านี้พอรากเหง้านี้ถอนพรวดขึ้นมาแล้วนับไม่นับมันก็ตายด้วยกันหมดนี่ก็เหมือนกันอวิชชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญาวิญญาณังไม่ต้องไปนับมันขุดค้นลงไปนี่สบุรังตันหั่งอภุหะนิชชาโตปรินิบุโตถอนตัณหาพร้อมทั้งรากคืออวิชชานี้ทิ้งหมดแล้วนิชชาโตความหิวโหยดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นหมดนี่ละเมื่อถอนรากแล้วเราไม่ต้องไปถอนละกิ่งก้านสาขาดอกใบมันตายไปด้วยกันหมดนี่ละภพชาติดับที่จิตนี่นะไม่ดับที่ไหนนะวัฏจักรก็คือจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนี่พิจารณาให้ชัดเอาให้เห็นจริงจังพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงท่านลื้อวัฏจักรออกจากพระทัยท่านโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วก็ประกาศกลางวันให้แก่บรรดาสาวกตลอดสัตว์ทั้งหลายมาถึงทุกวันนี้ธรรมะเป็นโมฆะแล้วเหรอ จะเป็นผู้มีค่ำมีราคาหนาแน่นยิ่งกว่าตั้งแต่กิเลสนั่นเหรอเราจึงไปสนใจตั้งแต่กิเลสเวลานี้โลกมันสนใจหันหน้าเข้ากิเลสนั่นสิหันหลังให้ธรรมมันถึงเดือดร้อนมากใครอยู่ที่ไหนเดือดร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันกิเลสมันให้มองข้ามนะบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเมืองนั้นเจริญเขาเจริญคนนั้นเจริญเนี่ยเขามียศถาบรรดาศักดิ์นั้นเขาเจริญเขาหน้าเคารพนับถือหน้าอัศจรรย์หน้าอิจฉาว่าไปว่าไปความจริงไฟที่อยู่ในวัฏจักรคือหัวใจของแต่ละดวงละดวงนั้นเป็นอย่างไรนี่ถ้าดูนี่แล้วจะหงายทันทีเลยโลกไหนน่าโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาเอาความเจริญมาจากไหนนอกจากตื่นลมของกิเลสให้เป็นบ้าไปอีกแล้วยังจะตื่นต่อไปอีกนะถ้าไม่หันหน้าเขาทำจะเมื่อไรแล้วเป็นอันว่าจะวันนับวันเดือดร้อนวุ่นวายมนุษย์มีมากเท่าไรมนุษย์นี่รู้ภาษีภาษารู้ภาษีภาษาในการกว้านหากิเลสมาเผาตัวเองอีกด้วยนี่แหละยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราเป็นผู้มีธรรมกว้านเข้ามาธรรมะฟันลงไปกิเลสจะให้มันมีเหลือหรออยู่ภายในจิตใจนี่เอาให้แหลกแตกกระจายแล้วไม่ต้องถามหาอะไรแต่ที่นี่คำว่าพออยู่กับความสิ้นกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นพอหมดสิ้นกิเลสก็คืออวิชชาปัญญาสร้างคาราเนี่ยกลายเป็นอวิชชาตะเววะเสวิราคานิโรโทโหติแล้วดับหมดไม่ต้องการอะไรแล้วนั่นทำละนิชชาโตปรินิพพุโตดับความหิวความหัวความกระหายจะโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละบรมสุขอยู่ตรงนั้นดับภพดับชาติดับตรงที่วัฏจิตวัฏจักรนี้ให้เป็นวิวัฏจิตวิวัฏจักรธรรมะก็มีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เราไม่เห็นธรรมะเป็นสำคัญยิ่งกว่ากิเลสนั่นสิเวลานี้โลกมันถึงได้ร้อนถ้าได้เลยเชื่ออัดเชื่อทำหมุนตัวเข้ามาสู่อสุธรรมไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนนคารวะก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของคารวะมีศีลมีธรรมอย่างน้อยมีศีล5เป็นเครื่องประกันตัวเป็นคุณสมบัติประจำตัวแล้วไปที่ไหนก็สงบร่มเย็นไปที่ไหนสงบร่มเย็นประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคือกิเลสมันอยากตรงไหนนั่นแหละกิเลสอยู่ตรงนั้นมันอยากตรงไหนส่วนมากมีแต่กิเลสความชั่วช้าละโมกอยู่นั่นดัดเข้ามาดัดเข้ามาหักห้ามเข้ามาเรื่อยๆแล้วปฏิบัติธรรมเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งมีความเคยชินต่อการประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นตามฐานะตามเพศตามวัยของคารวะส่วนพระก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเองกำจัดกิเลสให้มุดมอดออกไปจากจิตใจหมดแล้วเราจะหาความสุขที่ไหนบ่นก็ไม่บ่นไม่มีอะไรจะมาบ่นแล้วนอกจากพูดเรื่องธาตุเรื่องขันว่าวันนี้เหนื่อยวันนี้นั่งว่ากันไปตามกิริยาของขันเท่านั้นถ้าไม่ได้ว่าอย่างถึงใจเหมือนกิเลสมีอยู่ในใจนะถ้ากิเลสมีอยู่ในใจอะไรถึงใจทั้งนั้นถึงใจทั้งนั้นโลกจึงได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะความถึงใจทุกอย่างเนื่องจากกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจถอนกิเลสออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรถึงใจมีแต่ธรรมเท่านั้นธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติผมก็เป็นห่วงเป็นใยปีนี้ตั้งแต่ปี38เข้ามานี้ไม่เคยได้ประชุมเทศให้หมู่เพื่อนฟังเลยทั้งที่มีความเมตตาสงสารตลอดเวลาท่านก็มากำหนดดูธาตุดูขันธ์อันนั้นก็อ่อนอันนี้ก็ยุบอันนี้ก็ย่อไปคิดอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วก็ปล่อยไปวันหนึ่งให้ผ่านไปสุดท้ายก็หดย่นเข้ามาร่างกายสังขารนี่หดตัวเข้ามาเองนะค่อยเข้ามาความรับผิดชอบทั้งหลายซึ่งเป็นสัญชาตญาณมันก็หดของมันเข้ามาสุดท้ายมาดูเจ้าของดูเจ้าของจะดูเอาอะไรก็ไม่เห็นว่าจะเอาอะไรดูสภาพของขันอันนี้ขันนอกขันในดูขันเขาดูขันเราแล้วเมื่อมันหมดสภาพมาแล้วก็สลัดปั้วทีเดียวสนั่นไปเวลานี้ยังมีชีวิตอยู่มันก็อดห่วงเพื่อนฝูงไม่ได้จึงแนะนำสั่งสอนให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีคำว่ากิเลสอย่าให้มันมาแยมเป็นอันขาดนะกิเลสนี่มันแฝงตัวขึ้นมากับพระกับเนรเรานี่รวดเร็วมากนะกิเลสนี่จะมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาทันทีทำตามไม่ทันเอากิเลสออกก่อนแล้วเอากิเลสออกก่อนแล้วกิเลสอยู่ปากคอกธรรมะอยู่ในคอกยังนอนไม่ตื่นเลยกิเลสเอาไปกินซะก่อนอันนี้แหละมันสำคัญที่ไม่ทันกิเลสนี่แหละ แล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเสียเวลาและธาตุขันธ์ก็อันวยได้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนี้หมดสิ้นไปจากจิตใจคำว่าบรมสุขนั้นไม่ต้องถามกันแหละเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ได้ถามกันเลยสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นพอแล้วเอาละพอที่แรกก็ค่อยอ่อยที่แรกมันสุดท้ายมันเลยคันฟันไปใหญ่แล้วเจ้าของเหนื่อยอ่ะที่เนี่ยไปแล้วมันมาสะท้อนนะสะท้อนกลับมาเจ้าของพอสะท้อนมาแล้วก็หยุดแหละสงสารมีเพื่อนที่ทำงานอยากให้ด้วยเห็นสิ่งที่แสดงอยู่เหล่านี้นะเพราะเอามาแสดงสดๆร้อนๆนี่นะไม่ได้ไปหาหยิบหายืมมาจากที่ไหนนะว่าให้มันเต็มสัดเต็มส่วนอย่างนี้จะว่าไงก็ปฏิบัติแบบนี้มันรู้อย่างนี้จะให้ว่าอย่างไรอีกแล้วเราจะพูดอย่างนั้นอีกนะหรือใครว่าเป็นการโอ้อันวดหรือเวลานี้มันเป็นนี่เป็นการฝึกการล่างหมู่เพื่อนให้เป็นที่น้อยน้อยตายใจว่างธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เป็นอื่นแล้วให้เป็นที่ตายใจหมายความว่าอย่างนั้นสดสดร้อนๆอยู่กับหัวใจของเรานั่น
1: มีหมู่เพื่อนก็มากพากันอยู่หัวใจตัวเองนะเวลาครูอาจารย์มาอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะมาทราบเราต้องได้หนีจากวัดทันทีคือเราไม่เหมือนใครนะกินทุกอย่างไม่เราแหละกินทุกอย่างสอนจนไม่จนหมดไส้หมดพุงยังจะมาขายหน้าอีกให้เห็นผลออกมาแบบนี้แล้วดูไม่ได้นะถ้าใหม่ก็ให้สังคุใจนะอบรมที่มาอยู่ด้วยนะเราเป็นวาระที่เราไม่อยู่ใช่ไหมจะทำไงแต่ว่านี้อบรมมาดูเพื่อนฝูงนะพวกที่มาใหม่ให้ดูกันไม่ดีนะจะมาเก่งๆกลางๆไม่ได้นะหูมีตามีให้ดูให้สังเกตทุกอย่างปฏิบัติตัวพร้อมไปด้วยผู้เป็นหัวหน้าหนักใจนะเรานี่มันเคยหนักมาแล้วจริงเฉดเลยไหมเฉดจริงๆเหรอทุกข์มากจริงๆอ่ะเหมือนกับเป็นบ่อยกลางเดือนในวงคณะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อท่านรับความร่มเย็นเพราะเราไปเองอย่างนั้นนี่นะแล้วท่านก็ชกกระเซือนด้วยยังไงมันขายเยอะเกินเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะถามถึงเราไปเมื่อกี่วันถามแล้วปัญหานั้นมากแล้วท่านคงดูพระเนนเวลาเราอยู่เป็นยังไงเวลาเราไปเป็นยังไงเพราะพระเนนกับผมมาตึงผมไม่ได้นะพอพูดถึงเรื่องความกลัวนะพระเนนกลัวผมลองพระแม่สุนทรีผมเอากินเอาจังทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยทำอะไรเป็นตัวอย่างทุกอย่างเลยเหมือนเด็กเนี่ยหน้าที่การงานเราที่วิ่งเต้นป๊าถ้าเนี่ยมันมีนี่เก่งๆก้างๆมาขวางหูขวางตาดูไม่ได้นะหูมีตามีมันก็ไม่ดูนะจนเข็ดว่างั้นนะไม่ใช่หนักธรรมดานะตาก็ต้องเร็วหูต้องเร็วทุกอย่างต้องรวดเร็วตามๆกันเกี่ยวกับภาคกำเนิดเวลาอติเรกราบเกิดขึ้นกับเล่านั่นแหละท่านมอบให้เราเลยเป็นคนดูแลพระเนรองค์ไหนควรจะตัดอะไรเพราะตะก่อนผ้าไม่เหมือนทุกวันนี้นะผ้าหายากถึงยังไงก็ตามก็เรียกว่าอติเรกราบของท่านมากถึงพระเนรไปก็ทั่วถึงกันหากผ้ามันไม่มีมากเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้โรงงานมันกี่โรงงานกันไม่รู้ตะก่อนมันสงครามเริ่มใหม่ๆซะด้วยเนี่ยเราเป็นผู้จัดแจงเครื่องบริโภคในควรจะให้องค์ไหนเราเป็นคนดูแลท่านมอบให้เราท่านมาดูแลนะท่านนั้นแหละทิ้งเลยทิ้งท่านไม่สนใจละโน่นเวลาจะถามมีโอกาสท่านหนึ่งถามใครได้อะไรบ้างเราก็มีโอกาสนะถ้ามีโอกาสท่านก็ไม่ถามเพราะท่านไม่เป็นอารมณ์ก็จริงเหรอนี่ผมโคกขันเวลาจัดในหมู่เพื่อนนะท่านรู้เองล่ะจอมปราดไม่รู้ได้ไงใครจะไปสอดส่องมองทะลุเหมือนจอมปราดล่ะจอมปราดสมัยปัจจุบันเนี่ยผมยกให้เลยอ่ะนั่นเป็นไฟหรือเป็นอะไรนั่นไปดูดิไฟรถนั่นแหละสายมาจัดยังให้หมู่เพื่อนผมจัดจริงๆผมไม่สนใจนะผมไม่เอาอะไรเลยเวลาผมไม่อยู่เนี่ยส่วนมากท่านมักจะถามพระ จะมาหาได้อะไรไหมล่ะถ้าไม่เอาอะไรพระเนียนเหล่านี้ก็เป็นคนหรือเป็นอะไรนั่นท่านยังจัดได้อย่างนั้นอย่างนั้นพระเนียนไม่ได้คิดบ้างเหรอปัญหาแล้วที่นี่นะข่าวนี้ได้อะไรมานี่ก็ไปกองเพลินไว้จริงๆนี่นะโถผ้าเป็นไกลเป็นไกลเป็นไม้กองเพลินไว้มีใครมาแตะไม่ได้ท่านมหาไม่มาเลือกเอาก่อนนู่นน่ะเอาขนาดนั้นนะผมไม่ลืมนะผมจะรู้จักความสูงต่ำของท่านเพราะอันนี้อ่ะเวลาท่านทำเหมือนพวกลูกนี่กับผมนะแปลกอยู่กองเพลินทันตึกไว้เอาไว้ในห้องท่านด้วยนะนั่นเดี๋ยวดูสิห้องท่านเคยเก็บสั่งสมอะไรเมื่อไหร่แต่เวลาเช่นนั้นท่านทำได้นะท่านทำท่านเอาไว้เพื่อผมให้ผมเลือกเอาซะก่อนผมเอาอะไรแล้วจากนั้นเขาเลาะเลยที่นี่นะผมยังไม่เลือกตัวก่อนไม่ได้นี่ต้องไว้ท่านสมหาเนี่ยโอ้จัดให้หมู่เพื่อนแทบเป็นแทบตายเจ้าของไม่ได้สักชิ้นเลยนี่มีอย่างเหลือนั่นเอาแล้วนะบอกท่านไม่เอาแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใช่ไหมเอาอีกแล้วนะขนาบอีกเรื่องของเรายังโง่ตายแล้วเหรอนั่นเอามากองเอ้าพาเลือกเอาให้พระไปขนออกมาเอ้าเลือกได้ไหนได้เมื่อละหนูพลวัลท่านดิฝ่าเป็นฝ่าไกลฝ่าหยังจนว่าฝ่าไม้บอกว่ามีหลายเอาวัดดูวัดตั้มเข้าของเข้าออกใช้ฝ่าสามพื้นเท่านั้นเนี่ยก็จะแช่เข้าออกไปหยังกันเอาไว้ของเข้าใช้ฝ่าสามพื้นเป็นประจำมันมากพี่ดึกพี่ดันแต่ว่าอยู่วัดตาบรรดาเลยว้าจะกว่า20พื้นหรือ30พื้นวัดเนาะอยู่มันโอเคจะสั่นแล้วว่ามาเอาออกไปนั่นเอาไปนั่นจ้ะมันเป็นไหนสูงกว่าไหนว่าธรรมหันเนี่ยไปยืนนั่นที่หลักนี่ก็จะเอาไปยืนดูหน้าไปมันจะสูงกว่าไหนว่าเนี่ยฝ่าพื้นได้ก็ได้หนาว่าไปยืนปั๊บแล้วก็เอาอะไรดินสอขีดปั๊บงานไหนผมไปยืนมั้งนะไปยืนเป็นประจำกับผมไปยืนไหนผมอยู่ไหนท่าหายไหนอยู่ตรงนั้นตรงไหนตรงนี้ท่านจะเข้าไปเทียบปั๊บนะเทียบเอาขีดแล้วเล่านี่เรื่องเล่านี่หายจะหายไหนนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่จะไหมจะนี่จะไหมโอ้โหมันจะอย่างหัวเดียวไปแล้วไปแล้วโอ้มันสูงกันนี่หนาซ้ำจริงกับผู้สูงกันหลายมันเลยหรอกมันก็เป็นลักษณะเตี้ยรูปร่างเล็กแต่ผมกับสูงก็พลอยู่หลายอยู่มันย้อนแล้วมันเอาจริงเนี่ยโอ้ผมไม่เคยเห็นผมพูดจริงๆนะบอกว่าพระดีเท่าครบกาสำหรับครบมั่นในทั่วประเทศไทยมันมีใครเหมือนไหมหาที่ต้องติดว่าได้เลยหมดจริงๆนะผมนึกว่าล่องฟุดขีดได้มันว่าให้ตายจะตายเลยเลยคันล่องถึงท่านเดี๋ยวบอกคือผู้ใดเลยเอามาได้เมื่อนั้นชีวิตของเราท่านคนจะต้องการเอาเลยเลยมันมีความว่าเสียดายเพราะเวลาคนมรณภาพต้องนำกาพังมืดแล้วมืดอยู่หันหลังนั่นเข้าใจเอาปัญหาขึ้นนะเพิ่นมือหนึ่งอะไรแล้วของปัญหาปัญญาติวานหมุนตัวเป็นเกี่ยวยุ่งขึ้นไปหาเพิ่นกราบเรียนเพิ่นมันเป็นยังไงเพิ่นก็ฟังแล้วกราบเรียนเสร็จแล้วเพิ่นใส่ปั๊บเดียวเท่านั้นล่ะลงปุ๊บเลยกราบปั๊บไปเลยมันบ่ว่างดีเพราะฉะนั้นผู้เพิ่นดูก็เฮาบ่รู้มันต่างกันมาเฮาง่มไปง่มมาอยู่หาบ่เอาบ่ได้พอเพิ่นใส่ปั๊บเดียวจับได้ปุ๊บเลยไปเลยลงเลยมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพิ่นมาสิ้นจากมันก็เหมือนว่าขาดสะบั้นแล้วผมพอโทอยู่นั่นแหละพาเนี่ยแต่สันสันเส้นขอกันบ่ติด4ปี5ปีขอกันบ่ติดโอ้ก่อนเพิ่นเสียนี่แตกหลายดีดีพระเนี่ยแตกกระจายหลายเสียมันหัวใจยุ่หันแม่รถมาใส่หลังเห็นไฟบ้างมันค่อยถามพระตะก่อนรถมาจากไหนท่านปัญญาจะอธิบายให้ท่านโรเบิร์ตฟังก็ได้นะอธิบายให้โรเบิร์ตฟังก็ได้ไปอธิบายที่นั่นก็ได้ไปนั่นมานั่งอธิบายฟังถ้าวันหลังมันจะลืมนี่นะไปอธิบายไปอธิบายตรงไหนที่จำได้เนี่ยพอแล้วเนี่ยเอาเก็บออกเลย

การฟังเทศก็คือการทำงานอันหนึ่งของจิตคือทำงานฟังเราไม่ต้องไปปรุงท่านผู้แสดงปรุงให้อย่างเรียบร้อยเป็นแต่เพียงคอยตรวจสอบจิตฟังเท่านั้นใจที่ขณะฟังเทศถ้ายังสงบตัวเข้าไม่ได้รู้สึกว่าจะลำบากอยู่หน่อยเพราะการทำภาวนาโดยลำพังตัวเองกับการฟังเทศซึ่งเป็นการฟังเพื่อความสงบเช่นเดียวกันกับการภาวนาการทำภาวนานั่งภาวนาตามปกติรู้สึกจะยากกว่าที่จะทำให้จิตใจสงบลงได้แต่การฟังเทศมีทางที่จะให้ได้รับความสงบลงสะดวกกว่ากันอยู่บ้างฉะนั้นทางนักปฏิบัติทั้งหลายจึงนิยมการฟังเทศจากครูจากอาจารย์ที่แจ้งในทางภาคปฏิบัตินอกจากจะ

ี้แจงเรื่องราวของจิตแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นั้นให้ทราบตามหลักความจริงเช่นเดียวกันกับการพิจารณาทางด้านภาวนาถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิพอท่านเริ่มแสดงไปจิตก็เริ่มจดจ่อฟังเป็นระยะใจที่มีหน้าที่อันเดียวซึ่งคอยจะรับทราบธรรมะจากท่านอยู่ก็มีทางจะสงบลงได้ใจที่ยังไม่เคยสงบเลยก็ยังรู้สึกว่าได้รับความเบาใจในขณะที่ฟังที่ใจมีสมาธิด้วยแล้วก็ยิ่งรวมสงบลงได้เร็วทางภาคปัญญาผู้ที่อยู่ในขั้นปัญญาซึ่งกำลังพิจารณาอยู่แล้วเพราะมีสมาธิเป็นบาดฐานคำว่าสมาธิหมายถึงความสงบใจนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่พอท่านเริ่มอธิบายแยกส่วนต่างๆจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในขันธ์ห้านี้จะเป็นข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามซึ่งเป็นเรื่องสัจธรรมหรือสติปัฏฐานด้วยกันแล้วย่อมจะถูกกับจริตของผู้กำลังพิจารณาอยู่คล้ายกับว่าท่านเบิกทางให้เราเดินตามหลังท่านพิจารณาไปอย่างไรใจก็คอยที่จะขยับตามท่านยิ่งไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่และกำลังติดอยู่ด้วยแล้วนั่นยิ่งเป็นจุดที่จดจ่อมากสำหรับเราคอยจะฟังท่านจะชี้แจงไปว่าอย่างไรในจุดนั้นพอท่านอธิบายไปถึงจุดนั้นเพราะความรู้ของท่านได้ผ่านไปแล้วเมื่อท่านอธิบายย่อมถูกต้องผู้ฟังก็ย่อมได้รับความเข้าใจปลดเปลื้องความสงสัยของตนออกได้ในทันทีขณะที่ฟังท่านในจุดนั้นเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงมีทางที่จะสำเร็จได้เป็นชั้นชั้นตามที่มีมาในข้างบุรุษชายก็เพราะนักปฏิบัติมีชั้นภูมิทางด้านจิตใจต่างกันหากว่าผู้มีอุปนิสัยสามารถแก่กล้าเรียกว่าพร้อมมุ่งอยู่แล้วเรื่องสมาธิกับเรื่องปัญญาก็เป็นไปพร้อมๆกันคือปัญญาพิจารณาตามความจริงที่ท่านแสดงไปความสงบคือไม่ทุ่มซ่านวุ่นวายไปกับอารมณ์ใดๆในขณะนั้นก็ปรากฏขึ้นกับใจมีแต่คอยตรองตามความจริงที่ท่านแสดงไปเท่านั้นย่อมทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนและหายสงสัยเป็นระยะไปนั้นการฟังเทศจึงเป็นกิจจำเป็นของท่านผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะและไม่ว่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดของผู้ปฏิบัติย่อมจะเป็นการเสริมความรู้ความฉลาดของตนให้ถ้าเดือดขึ้นไปได้เป็นอย่างไรการฟังเทศมีความจำเป็นอย่างนี้การฟังเทศท่านจัดเทศไปเรื่องของใครก็ตามเรื่องนอกเรื่องในเรื่องต้นไม้ภูเขาเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลก็ตามคือเมื่อพิจารณาแล้วก็คือเรื่องสัจธรรมอันเดียวกันหรือไตรลักษณ์อันเดียวกันสติปัฏฐานสี่อันเดียวกันเราสามารถจะน้อมเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งที่มีหรือส่วนที่มีอยู่ของเราได้และได้รับความเข้าใจจากธรรมะทั้งที่เป็นภายนอกและเป็นภายในทั้งที่เป็นเรื่องของสัตว์และบุคคลต้นไม้ภูเขาเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนกันกับส่วนที่มีอยู่ในตัวของเราเวลาท่านนั่งภาวนาหรือท่านทำความเพียรอยู่ตามป่าตามรกท่านเห็นใบไม้ร่วงลงมาท่านก็พิจารณาเป็นธรรมะการร่วงโรยของใบไม้ก็คือความหมดกำลังของมันในร่วงโรยลงมาเรื่องความหมดกำลังของธาตุขันธ์ชีวิตจิตใจก็ย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันนั่นท่านเทียบเข้ามาถึงตัวของท่านทันทีไม่ประมาทการฟังเทศไม่ว่าจะฟังเทศจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจะฟังเทศจากธรรมชาติโดยการพิจารณาลำพังตัวเองย่อมเป็นสิ่งที่จะให้สำเร็จประโยชน์แก่จิตใจได้

0: แต่ถ้าเรายังไม่สามารถก็ต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้ชี้แนวทางให้เป็นทอดๆไปเมื่อเรามีกำลังพอที่จะพิจารณาได้โดยลำพังเราแล้วอยู่ที่ไหนก็มีทางจะพิจารณาได้เพราะสิ่งที่มีอยู่ในโลกและมาเกี่ยวข้องสัมผัสกับตัวของเรานี้ประสานกันดีตลอดเวลานอกจากเราจะไม่ทำความสนใจพิจารณาตามหลักธรรมชาติซึ่งเป็นหลักธรรมะเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องหาที่ตำหนิไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางหรือขั้นสูงเป็นธรรมะที่รับรองมาจากความบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นผลมาจากการปฏิบัติถูกผู้ปฏิบัติตามหลักของสัวคาตธรรมจึงมีทางที่จะได้รับผลเป็นชั้นๆขึ้นไปแต่อย่าลืมว่าศาสนธรรมนั้นไม่ใช่ทำขี้เกียจไม่ใช่ทำอ่อนแอไม่ใช่ทำให้เอาตามใจของตนเป็นส่วนสำคัญท่านเราหนักแน่นในสิ่งที่ธรรมะตำหนิเช่นนี้ผลก็คือเราจะได้ตำหนิตัวของเราเองหากว่าเราหนักแน่นตามหลักธรรมะแล้วเราจะได้มีความภาคภูมิใจในตัวของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะธรรมะทุกบททุกบาทไม่ใช่ธรรมะที่จะควรถูกตำหนิเพราะเป็นธรรมะที่ชอบทำอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่สมบูรณ์แล้วด้วยความชอบธรรมผลที่จะพึงได้รับจึงเป็นความชอบธรรมและชอบใจสำหรับตนเราระวังสิ่งที่ปลอมแปลงจะเข้ามาแฝงและเป็นเจ้าอำนาจครองใจของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญเดินจงกรมอยู่เข้าใจว่าตนเดินจงกรมขานั้นก้าวไปจริงกลับไปกลับมาแต่จิตไม่ทราบว่าสัมปยุตกับธรรมะหรือสัมปยุตอยู่กับเครื่องหลอกลวงที่เคยพาจุดลากมาเป็นเวลานานผลที่ปรากฏตามความมุ่งหวังจริงไม่ค่อยมีเพราะเหตุอันแท้จริงนั้นเราไม่ทำให้ถูกต้องเป็นสักแต่ว่ากิริยาการเดินใครเดินก็ได้ไม่ว่าแต่มนุษย์เราหรือนักบวชเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังเดินได้วิ่งได้เด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาก็ยังเดินได้ถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องสัมพยุตประกอบกับประโยชน์พยายามของตนที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์การนั่งภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจอยู่ชื่อว่าเป็นความเพียรตลอดสายหากว่าธรรมะได้พลากไปจากใจเสียการใดอิริยาบถใดอิริยาบถนั้นก็เป็นโมฆะไม่สืบต่อทางเหตุแห่งความดีผลจึงต้องหยุดชะงักนี่แหละการดำเนินตนที่เป็นไปด้วยความล่าช้าหรือเป็นไปไม่ได้ในทางจิตใจให้สมหวังเราตามต้องการนั้นมีสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่ในจุดนี้เราจะมองดูผลมากกว่าเหตุในขณะเดียวกันที่เรามองเห็นมองดูผลโปรดได้มองดูต้นเหตุด้วยเหมือนอย่างผลไม้เราต้องมองถึงต้นเหตุของมันว่าต้นไม้นี้ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารประเภทใดและอาหารประเภทใดเป็นที่ถูกกับต้นไม้ประเภทนี้ผู้ต้องการผลอันสมบูรณ์ควรจะเสาะแสวงหาอาหารประเภทนั้นๆให้ถูกกับต้นไม้ผลจะปรากฏขึ้นมาอีกหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นเหตุนั่นแหละสำคัญไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นนักบวชคฤหัสถ์หญิงชายไม่ว่าใครจะตำหนิใครจะชมไม่ว่าใครจะทำผิดหรือทำถูกธรรมะไม่มีทางได้ทางเสียด้วยแต่หากเป็นตัวเองผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้ที่จะมีทางได้เสียจากความประพฤติของตนโดยอาศัยการทำถูกตามหลักธรรมะทำผิดจากหลักธรรม ซึ่งเป็นผลให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เรารู้อยู่ภายในตัวของเราสำหรับคารวะญาติโยมก็เห็นใจเพราะหน้าที่การงานมีมากอุตสาห์สละเวลาทรัพย์สมบัติตลอดชีวิตจิตใจที่มีคุณค่าอยู่หาอะไรเปรียบไม่ได้แล้วในโลกบำเพ็ญธรรมะโดยไม่คำนึงถึงชีวิตจิตใจซึ่งเป็นการเสี่ยงในเวลาไปและมาทรัพย์สมบัติที่มีค่าก็ต้องยอมเสียสละผู้ไม่จริงจังจริงๆก็ทำไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีภาระมากอยู่แล้วตามปกติของคารวะแต่ส่วนพระเราเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติไม่ค่อยเกี่ยวกับหน้าที่การงานการปกครองให้ความร่มเย็นแก่ผู้อื่นมากนักมีทางเดียวที่จะทำพยายามทำให้เป็นความร่มเย็นแก่ตนโดยเฉพาะนี่ควรจะตระหนักใจให้มากในหน้าที่การงานของตนโดยเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งการรักษาตนอย่าให้ด้อยไปด้วยหลักข้อปฏิบัติความเป็นภัยแก่จิตใจเพราะความเผลอสติควรจะเห็นโทษหรือควรจะเห็นว่าเป็นโทษอย่างละไว้ด้วยนั่นแหละเป็นการดีสำหรับผู้ปฏิบัติสติมีได้ทั้งภายนอกภายในเราจะประกอบหน้าที่การงานใดๆก็ตามสติควรให้มีอยู่กับหน้าที่การงานคือความรู้สึกตัวอยู่ว่าได้สติได้สัมปยุตอยู่กับการงานนั้นๆในขณะที่ทำเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในสติที่เคยฝึกฝนอบรมอยู่เสมอนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้รับความสะดวกในการบำเพ็ญเป็นฝ่ายสมาธิเช่นว่าสมาธิประเภทใดครับสงบตนได้เลยถ้าปล่อยไปเสียให้คำนึงถึงการระมัดระวังรักษาตนโดยทางสติเมื่อถึงคราวจะเอาจริงเอาจังว่าหาก็ไม่เจอผลจะให้เกิดความสงบจิตนั้นโปรดทราบว่าเกิดขึ้นจากการรักษาไม่ได้เกิดขึ้นจากการปล่อยตามอำเภอใจไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเมื่อก้าวเข้ามาในวงศาสนาหรือเป็นนักบวชด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคเหมือนกันผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งมากผู้นั้นย่อมจะได้รับผลเป็นสุขการพิจารณาทางด้านปัญญาคำว่าปัญญาก็คือความฉลาดเราควรจะนำไปใช้ให้ถูกกับจุดที่พอเหมาะกับคำว่าปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งหลักสมาธิทั้งสมาธิทั้งปัญญาคนเราถ้ามีแต่การทำงานตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนร่างกายบ้างเลยย่อมทนไม่ไหวร่างกายย่อมหมดกำลังจิตใจถ้าเราจะพิจารณาตั้งแต่ทางด้านปัญญาทั้งที่เราไม่เคยเจอสมาธิคือความสงบใจเป็นอย่างไรเลยนั้นอาจจะเป็นปัญญาในทางผิดก็ได้เหมือนอย่างเครื่องมือมีหลายประเภทที่จะทำงานเช่นเราจะปลูกบ้านเครื่องมือที่จะปลูกบ้านไม่ใช่มีประเภทเดียวมีหลายประเภทควรจะนำไปใช้ให้ถูกต้องกับการงานนั้นๆผลจะเป็นที่ถูกใจไม่ผิดพลาดคำว่าปัญญาก็เหมือนกันอะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังธรรมชาติคือคำว่าเราอันแท้จริงอยู่เวลานี้มีอะไรบ้างผู้ปฏิบัติเพื่อปัญญาควรจะลื้อฟื้นเข้าไปตั้งแต่สิ่งที่ปกปิดกำบังภายนอกๆผิวเผินนี้เข้าไปโดยทั้งหมดขันธ์แต่ละขันธ์เป็นสิ่งที่ปกปิดกำบังตัวเราอันแท้จริงได้ควรพิจารณากายคตาสติไม่ใช่ของเล็กน้อยทั้งการพิจารณาเพื่อถอดถอนทั้งความนอนใจคือไม่สนใจจะพิจารณาเลยถ้าไม่สนใจพิจารณาเลยก็เป็นเครื่องปกปิดกำมังได้อย่างมิดชิดจนมองหาเราอันแท้จริงไม่เจอ เราพิจารณาก็มีทางที่จะค้นพบของจะอยู่ลึกขนาดไหนถ้าฝังไว้ใต้ดินก็ดีถ้าขุดค้นให้ถึงก็ต้องเจอแล้วการขุดเราจะต้องขุดตั้งแต่พื้นผิวเผินของดินนี้เข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนลึกของดินตลอดถึงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เราจะไปขุดเฉพาะสิ่งที่ฝังอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าอยู่ลึกหรือตื้นต้องขุดลงไปจนถึงคำว่าเราอันแท้จริงนั้นอยู่ลึกขนาดไหนตื้นขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อเวลานี้มีอะไรบ้างที่ปกคลุมหุ้มห่อตัวเราอันแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างเวลาเราบวชที่แรกอุปชายะท่านก็ให้มูลกรรมฐานตจะปัญจกะกรรมฐานให้ขุดลงที่นี่เริ่มขุดเข้าไปพิจารณาหนังก็ดูให้ชัดผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูให้ชัดสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนคือไม่ปิดบังโดยหลักธรรมชาติของตนจึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาลงไปนี่แหละชื่อว่าการขุดค้นด้วยเครื่องมือคือปัญญาเช่นเดียวกับจอบเสียมขุดค้นดินขุดดินเท่านั้นเราอย่านำความร้อนใจอยากให้ได้อย่างใจเข้าไปทำงานแต่ให้เอาเหตุผลคือหลักธรรมะเข้าไปทำงานความร้อนใจความอยากเฉยๆนั้นโลกนี้มีด้วยกันทุกคนจะร้อนหรือเย็นก็ให้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันตามความร้อนที่ปรากฏขึ้นมาเย็นก็ให้ทราบเรื่องความเย็นว่ามีสาเหตุเป็นมาอย่างไรใจจึงต้องเย็นเวลานี้ใจไม่สบายเพราะอะไรเป็นสาเหตุของใจจึงไม่สบายอยู่ๆโดยไม่มีสาเหตุแต่จะปรากฏตัวขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีสาเหตุนอกจากตัวเองไม่พิจารณาเท่านั้นผู้ต้องการจะกำหนดให้ใจสงบจะกำหนดอานาปานสติหรือบทธรรมบทใดก็ตามให้มีสติกำกับอยู่กับธรรมบทนั้นจริงๆเรื่องสมาธิที่เราได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราเพราะเหตุที่จะให้เป็นสมาธิก็คือการกำหนดมีกำหนดลมหายใจเป็นต้นโดยความสืบต่อด้วยสติลมจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่จะไปปรุงแต่งลมมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีหน้าที่ที่จะกำหนดให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นลมจะหมดไปจริงๆตามความรู้สึกก็ให้รู้และไม่วิตกวิจารกลัวว่าจะตายไปซะบ้างอะไรบ้างไม่ต้องวิตกบางทีลมมันเหมือนกับหมดจริงๆนะเวลาเราพิจารณาเขาถึงลมละเอียดเลยจากละเอียดก็หายไปเลยหายทั้งรู้ๆอยู่นั่นแหละเหมือนไม่มีลมหายใจเลยเนี่ยโดยมากผู้ปฏิบัติพอไปถึงระยะนี้เข้าใจว่าตนไม่มีลมหายใจเลยคิดวิตกวิจารณ์เลยก่อลมขึ้นมาอีกทีการวิตกวิจารณ์คือความกลัวตายนั่นแหละเป็นเหตุสำคัญเลยเป็นการฟื้นลมกลับมาอีกการฟื้นลมกลับขึ้นมากับการรบกวนจิตไม่สงบก็เป็นขึ้นในขณะเดียวกันลมก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาใจที่คอยจะละเอียดตามลมก็เลยกลายเป็นใจที่อยากขึ้นมาเลยหาความสงบไม่ได้ทางที่ถูกลมจะหมดไปในความรู้สึกนั้นก็ให้หมดไปจะเหลือธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้อยู่ในเวลานั้นให้อยู่กับความรู้ไม่ต้องถือสิ่งใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าความรู้เมื่อลมหมดไปแล้วสิ่งที่รู้ยังไม่หมดหมดก็หมดแต่ลมไปทั้งนั้นความรู้ที่ว่าลมหมดไปนั้นคือใจไม่ได้สิ้นไปด้วยลมให้อยู่กับความรู้อันนั้นนี่วิธีพิจารณา หายใจพิจารณาอย่างนั้นจะอยู่นานไม่นานนั้นแล้วแต่ความเหมาะสมของใจที่จะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวตัวออกมาแต่ไม่ให้วิตกวิจารเรื่องความเป็นความตายในขณะที่ลมหมดไปผู้รู้ยังมีอยู่ไม่ตายคนตายผู้รู้ต้องออกจากร่างขณะที่ลมหมดไปนั้นผู้รู้ยังอยู่ในร่างกายเราไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นจะตายอะไรต่อไปพอการพิจารณาภาวนาก็เพื่อจะรู้จักความเป็นความตายของตนทำไมจึงต้องกลัวในเวลาลมหมดไปขณะที่ภาวนานั้นนี่ก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผลที่จะคืบหน้าจึงไม่ค่อยปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญอานาปานสติทางที่ถูกไม่ต้องกลัวอะไรหมดไปให้รู้ในขณะที่หมดไปสิ่งที่ยังอยู่ก็คือผู้รู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดไปนั่นแหละนี่ผู้นี้ไม่หมดพอสมควรจัดการแล้วก็ถอนขึ้นมาแล้วจำต้นเหตุที่ตนที่จะเคยพิจารณาเอาไว้แต่จะไปคาดผลในวาระต่อไปที่เราจะต้องทำอยู่เสมอลมจะมีความละเอียดไปอย่างนี้ละเอียดไปจริงๆก็จนไม่มีกายของเรานี่ไม่มีเลยไม่ว่าแต่ลมไม่มีแม้แต่กายก็ไม่มีจิตที่เป็นไปขนาดนั้นต้องเป็นจิตที่ละเอียดมีทั้งเดียวสมาธิอันหนึ่งเหมือนกันผู้ปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปเรื่องของสมาธิในเวลาที่ควรจะใช้ปัญญาก็ใช้ได้สองการคือการหนึ่งจิตของใจของเรามันผาดโผนโลดเต้นไม่ค่อยอยู่ในบังคับบัญชาไม่ค่อยอยู่ในความในการบริกรรมที่จะกำกับจิตใจให้สงบพุ่งเหิมเกินขอบเขตตอนนั้นเราจะนำปัญญามาขั้นกลางห่วงห้ามหรือฟาดฟันจิตประเภทนั้นลงก็ได้ไม่ขัดข้องหาอุบายต่างๆมาพร่ำสอนจิตใจซึ่งกำลังคลองนั้นให้ยอมจำนนต่อเหตุผลจิตจะเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกับอุบายของการบำเพ็ญเพื่อสมาธิและจิตที่รวมสงบลงได้ด้วยอุบายปัญญานี้เป็นจิตที่กล้าหาญมากผิดปกติกับจิตที่อบรมให้เป็นสมาธิโดยทางบริกรรมมีผิดกันแต่เราจะถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมโดยมองข้ามการบริกรรมหรือการกำหนดอานาปานสติเป็นต้นเสียนั้นไม่ได้เราจะนำมาใช้ในช่วงการที่เห็นว่าสมควรเท่านั้นนั่นการหนึ่งการที่สองก็คือจิตถอนออกมาจากความสงบควรจากการพิจารณาแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามีสองการด้วยกันท่านที่เห็นภัยในตัวเองควรจะรีบเร่งความเพียรภัยมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่าเข้าใจว่าตัวไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรแล้วไม่มีภัยทางด้านจิตใจนี้ยิ่งเป็นภัยสำคัญที่จะให้เกิดจะเจ็บตายอยู่ไม่ขาดมรรคขาดตอนนั่นก็เนื่องจากเชื้อโรคอันสำคัญที่ฝังอยู่ภายในใจซึ่งไม่สามารถจะถอดถอนออกได้นั่นแหละเป็นโรคติดต่อพกติดต่อชาติไปตลอดสายตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีใครสามารถจะนับได้จิตมีทางจะสงบมีทางจะฉลาดได้ด้วยอุบายวิธีของผู้บำเพ็ญจากหลักธรรมะถึงจะคึกขนองเท่าไหร่ก็ไปไม่พ้นหลักธรรมะหากเป็นผู้สนใจจะนำมาฝึกทรมานจริงๆและบางครั้งก็เห็นประจักษ์ทั้งที่กำลังคึกขนองอย่างเต็มที่หมอบราบลงไปเลยด้วยอำนาจของปัญญาหรืออุบายวิธีของตนที่มีกำลังมากกว่าเห็นได้อย่างชัดๆนอกจากนั้นแล้วไม่มีอุบายใดหรือนอกจากหลักธรรมะแล้วจะนำมาฝึกทรมานจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดและหายประโยชน์ไปได้จิตถ้าไม่มีสมาธิเลยผู้ปฏิบัติรู้สึกจะหาที่ปรงวางจิตใจไม่ได้เพราะกล้าเข้ามาสู่วงแห่งความสงบเย็นใจแล้วสถานที่ก็เหมาะสมเพศก็อำนวยหน้าที่ก็ว่าเป็นนักปฏิบัติควรคือพร้อมอยู่แล้วที่จะตั้งหน้าต่อความเพียรเพียรและเห็นเรื่องของตัวนี่แหละ เป็นความเพียรที่เลิศเห็นเรื่องรู้เรื่องของตัวก็เป็นเหตุจะให้รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทั่วไปได้รู้อะไรไม่ประเสริฐเท่ารู้เรื่องของตัวถ้าทุกข์ยากลำบากก็ให้ถือว่าเป็นงานเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแล้วเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องที่เราจะแบกความทุกข์ความลำบากตั้งกับตั้งกันไม่มีวันสิ้นสุดกับแบกความทุกข์ในเวลาประกอบความเพียรอันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในความเป็นทุกข์ต้องเรื่องการท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี่แหละเป็นเรื่องความทุกข์หนักและไม่มีจบสิ้นลงได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรนี้มีทางที่จะจบสิ้นลงได้ในวันหนึ่งแน่นอนเห็นนั่งสมาธิภาวนาอ้าวเวลาเมื่อยก็เมื่อยเวลาเจ็บก็เจ็บแต่ใจก็เป็นสุขอันเมื่อยมากเจ็บมากก็พักซะก่อนเปลี่ยนท่าใหม่แต่ใจกับจิตที่จะสัมปยุตกันในทางความเพียรนั้นไม่ยอมลดละสืบต่อกันอยู่โดยลำดับเราจะเห็นเงื่อนของวัฏฏะที่หมุนอยู่กับหัวใจของเราได้เป็นระยะระยะไปไม่มีสิ่งใดมาเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากเรื่องของใจที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเท่านั้นไปเที่ยวกว้านสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแล้วกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อพิจารณาหรือพูดตามทำส่วนละเอียดแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นภัยในโลกนี้ยิ่งไปกว่าใจเป็นภัยกับตัวเองเพราะความไม่รู้เรื่องของตัวนี่เป็นสิ่งสำคัญมากการนำธรรมะเข้าไปปฏิบัติก็เพื่อจะรู้เรื่องของตัวเองนั่นแหละถ้ารู้ได้อย่างชัดเจนแล้วไม่มีอันใดเป็นภัยใจรอบตัวเองใจรู้ตัวเองใจไม่เป็นภัยอยู่ในอิริยาบถใดก็สบายไปหมดไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวมานิยมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสิ่งสมมุติทั้งหลาย
1: การแสดงธรรมะเยอะมากจะตอบไม่ถูกว่ามีข้อความใจในเวลาต่อไปก็พิจารณาความยุติธรรม

ออกพรรษาวันพรุ่งนี้อยู่แล้วในพรรษานี้การอบรมด้วยวิธีประชุมอย่างนี้ไม่ค่อยมีห่างๆไม่เหมือนทุกปีซึ่งสุขภาพก็พอเปลี่ยนไปแต่ปีนี้เนื่องจากความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องเสมอทั้งประชาชนพระเนรตามสถานที่ต่างๆมาก็ต้องได้พูดเรื่องอัดเรื่องทำให้ฟังและไม่มีเพียงคณะเดียวในวันหนึ่งหนึ่งมีมาอยู่เรื่อยๆมีมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องพูดอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่คิดว่าจะประชุมแล้วกำลังก็หมดก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นการประชุมจึงมีน้อยมากมีออกพรรษาแล้วก็ยิ่งจะไม่มีเวลาประชุมอบรมดังที่เป็นมานี้แม้ห่างๆก็ตามเพราะงานยุ่งมากยุ่งทั้งภายในวัดทั้งนอกวัดตามปกติก็เป็นอย่างนั้นนี่ตามหลักธรรมท่านว่าออกพรรษาแล้วบรรดาพระก็ออกหาที่เวทสงัดนี่ตามตำรับตำราที่มีอยู่แล้วในครั้งพุทธกาลท่านนิยมการเที่ยวการภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแก่นแห่งงานทั้งหลายในวงพุทธศาสนาจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งพระเราท่านถืองานนี้เป็นสำคัญในครั้งพุทธกาลสอนพระไม่ว่าจะเมื่อใดคราวใดจะทรงแสดงตั้งแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องศีลและเรื่องสถานที่ที่บำเพ็ญเป็นประจำในพระโอวาทของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักอย่างการพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีแก่บรรดาพระทั้งหลายในครั้งนั้นสอนให้อยู่ในป่าในเขาในที่สงบงบเงียบสอนให้มีความมักน้อยสอนให้มีความสันโดษคำว่ามักน้อยไม่ต้องการอะไรมากมายนักเลยมีมากก็เอาแต่เพียงน้อยๆเท่านั้นถัดลงไปก็ความยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีไม่ลุกลามไปในสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีอันเป็นความโลภโลเลกิริยาแห่งพระที่แสดงอาการโลภโลเลนั้นหยาบมากยิ่งกว่าคนหรือคารวะทั่วไปนอกจากนั้นก็สอนให้ไม่คุกคีทั้งกับพระเพื่อนฝูงด้วยกันทั้งกับประชาชนให้อยู่เป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวในบาลีท่านว่าอสังสัคคณิกาไม่คุกคีมั่วสุมซึ่งกันและกันปัญหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากกิจจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับอัตกับธรรมซึ่งจะควรสนทนากันเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นนี่ก็นิเวศกตาเนี่ยฟังดิชอบสอนในให้เข้าสู่หาที่วิเวกที่สงัดคำว่าสงัดก็คือสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่เป็นประจำส่วนมากสิ่งที่มาสัมผัสนี้มักจะเป็นไผ่ถ้าไม่มีท่าต่อสู้ท่าพินิจพิจารณาท่าการถ้ากรองแล้วยังไงก็เป็นภัยตาเห็นเป็นอย่างไรนั่นหูได้ยินเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สงัดให้อิเวกสงัดในอายตนะทั้ง6นี้เป็นหลักสำคัญตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อสิ่งนี้ส
งัดไม่นำสิ่งใดเข้ามากวนจิตใจใจก็จะสงบได้ด้วยวิธีการบำเพ็ญอยู่เสมอในที่สงัดเช่นนั้นวิริยารัมภานั่นนั้นประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละคำว่าวิริยารัมภาในสถานที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ภาคให้เพียรในกิจการงานทั้งหลายเช่นการก่อการสร้างการยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆแต่ให้เพียรเพื่อละเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เหมาะสมกันกับธรรม 3-4 ข้อที่แสดงมาเบื้องต้นนั้นมีวิเวกตาเป็นสำคัญนะประกอบความภาคเพียรเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอคือความมีสตินั่นแหละท่านเรียกว่าความเพียรไม่ใช่แต่นั่งภาวนาเฉยๆแล้วหาสติไม่ได้เดินจงกรมหาสติไม่ได้ความเพียรในท่าใดก็ตามที่หาสติไม่ได้ไม่จัดว่าเป็นความเพียรคำว่าความเพียรนี้ต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความจดจ่อด้วยความระมัดระวังโดยความมีสติเป็นพื้นฐานเรื่องของปัญญาก็ก้าวกันไปเรื่อยๆในสิ่งที่ควรจะพิจารณาและการเวลาที่ควรจะพิจารณาสำหรับสตินั้นเป็นพื้นเป็นฐานอันสำคัญละไม่ได้สนทนากันละเรื่องธรรมเหล่านี้สนทนาก็สนทนาเพื่อบำเพ็ญไม่ใช่สนทนาเฉยๆศีลก็ให้รักษาด้วยดีนะพระเราจะมีความสดสวยงดงามมีคุณค่ามีสง่าราศีด้วยความเป็นผู้มีศีลสมาธิถ้าไม่อาศัยธรรมที่ผ่านมาแล้วนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนให้บำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกจิตแล้วจิตด้วยความมีสติจิตก็จะสงบลงได้ที่ว่าจิตไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะยาพิษนั่นเองเผาจิตให้ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลาถ้าทำแล้วไม่ดิ้นรนสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ของธรรมนั่นแหละทำใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอไม่ว่าใครๆเป็นอยู่เช่นนั้นนี่เราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องได้ใช้ความเพียรเพื่อจิตให้ได้รับความสงบนี่แหละสมบัติของพระคือศีลศีลสมบัติสมาธิหนึ่งเป็นสมาธิสมบัติทุกขั้นของสมาธิเป็นสมบัติของพระผู้มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นปัญญาเป็นสมบัติของพระวิมุตติหลุดพ้นเป็นสมบัติของพระที่จะควรได้รับจากธรรมที่กล่าวมาเบื้องต้นโดยลำดับลำดาไม่นอกเหนือจากนี้เลยหลักใหญ่ที่สุดที่พระเรามุ่งมั่นที่พระเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัสสนะในธรรมสันเลขธรรม10ประการนี้ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลำดับลำดาธรรมส่วนละเอียดที่กล่าวมาตอนสุดท้ายนี้จะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยมีเวลาออกพรรษาแล้วตามปกติในครั้งพุทธกาลท่านจะสอนให้ออกเที่ยววิเวกสงัดสถานที่ใดเป็นที่เรียกเป็นที่สงัดที่ประกอบความภาคเพียรสะดวกแล้วให้ไปสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นถ้าเราต้องการครองมรรคผลนิพพานเราก็ต้องดำเนินตามหลักแห่งสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเหล่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระภิกษุในครั้งพุทธกาลนั้นน้อมเข้ามาสู่ความเป็นภิกษุของเราการปฏิบัตินั้นให้เป็นเรื่องของเราไม่ใช่ออกพรรษาแล้วก็อยู่ไปที่ไหนก็ไปแบบเซ่อๆซ่าๆไปที่ไหนก็ไปแบบความขี้เกียจขี้คร้านครอบหัวไป
สิ่งใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับก็ให้เป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับไปเรื่อยๆเปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งแต่สถานที่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นแต่เรื่องอุบายวิธีการแห่งอัตแห่งธรรมที่จะควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสนั้นไม่เปลี่ยนไม่ทำกิเลสก็ไม่เปลี่ยนเคยบีบบังคับอยู่อย่างไรก็ต้องบีบบังคับอยู่เช่นนั้นในการออกเที่ยวหาที่เวสงัดก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าไปแบบที่กล่าวนี้ต้องไปแบบพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วนั้นท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงจังจริงๆในจิตใจไม่ใช่มาทำเล่นๆแล้วหล่อแหละดังที่เห็นอยู่นี้ผมพูดจริงๆนะผมหนักอกความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนสิ่งที่หยาบๆมันก็ยังให้เห็นอยู่ชัดเจนมันน่าจะแก้จะไขได้สิ่งเหล่านี้น่าจะระมัดระวังได้ไม่ออกมาแสดงมันก็ยังออกมาแสดงอยู่ดังที่พูดตะกี้นี่แหละนี่มันหยาบๆพูดก่อนเทศตะกี้นี้มันยังมาแสดงให้เห็นอยู่โดยไม่คาดไม่ฝันว่าจะเป็นแม้จะไม่เป็นความเสียหายอย่างใดก็ตามการเคลื่อนคลาดอันหาเหตุผลไม่ได้ก็แสดงถึงจิตใจที่ตื่นจางว่างเปล่าจากอัตจากธรรมจากความตั้งอกตั้งใจจากความจดจ่อมันจึงเป็นอย่างนั้นได้มันบอกว่าประชุมการบอกเพื่อนฝูงพยายามเพื่อนฝูงประชุมก็ต้องก่อนเวลาพอสมควรอันนี้ถึงเวลาที่บอกแล้วนั้นถึงบอกภูมิตามอย่างนี้ดังที่เป็นอยู่ตะกี้นี้ไม่น่าดูเอาอย่างยิ่งเนี่ยมันส่อถึงเจ้าของผู้บอกแล้วที่นี่มันจะส่อไปไหนบ้างล่ะก็เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมหรือเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของความคิดอ่านแต่จองด้วยสติปัญญาหรือเป็นเรื่องหาสติหาความคิดอ่านไม่ได้คือปัญญาหาไม่ได้ไม่คิดไม่อ่านทำไปอย่างแบบที่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ได้มีเจตนาอะไรรอบครอบในความคิดการกระทำของตัวนั่นเลยนั่นมันประกาศไปอย่างนั้นผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำไมจะไม่สะดุดใจในเรื่องเช่นนี้เพราะไม่น่าจะมีการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนเต็มอัดเต็มธรรมเต็มสติกำลังความสามารถความลำบากลำบนอะไรทั้งหมดก็เพื่อเพื่อนฝูงและประชาชนญาติโยมสรุปลงแล้วก็ว่าเพื่อโลกเพื่อผู้อื่นแล้วก็สอนอย่างเต็มภูมิกำลังวังชาก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงทุกวันนี้บอกชัดๆอย่างนี้การที่อดทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้ก็เรียกว่าใช้ความอดทนจริงๆถ้าธรรมดาตามนิสัยวาสนาของตัวเองซึ่งอาภัพอยู่แล้วไม่อยู่ที่ไหนสะดวกสบายตามที่เคยอยู่มาเป็นมาจะไปสถานที่เช่นนั้นไอ้เรื่องที่จะคิดกลัวลำบากลำบนสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานักเพศสัตว์ยาแก้โรคแก้ภัยนั้นเราแน่ใจว่าไม่สนใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วในหัวใจดวงนี้ในเวลาประพฤติปฏิบัติไม่เคยสนใจกับสิ่งใดนอกจากจะฆ่ากิเลสให้บรรลัยไปจากหัวใจโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่บนหัวใจนี้เลยเท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่ไหนเรื่องกิเลสบีบอยู่บนหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุ่มลงไปที่ตรงนั้นมันก็หายหมดไอ้เรื่องเหล่านี้นี่ก็ทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนเนี่ยยิ่งออกพรรษานี่ก็จะหลั่งไหลมานี่โอ้โหเต็มไปหมดไม่รู้จักประมาณนะไม่รู้จักความพอดิบพอดีนี่ก็หาประมาณไม่ได้แสดงหรือส่อให้เห็นอยู่อย่างนั้นน่ะมากเท่าไหร่ยิ่งล้นเข้ามาตอนออกพรรษาแล้วนี่แหละพระตามปกติแล้วมากขึ้นเดิมดับยิ่งกว่าในพรรษาเวลาเข้าพรรษามาแบบไม่ขึ้นเดิมดับยิ่งกว่าในพรรษาเวลาเข้าพรรษามาแบบไม่
ไม่อ่านแต่ตองอะไรมากเท่าไหร่ดันเข้ามาดันเข้ามาทีนี้ดันเข้ามามันเป็นเรื่องของตัวคนเดียวมันก็ความช่วยมันเกี่ยวกับหมู่กับคณะกับครูกับอาจารย์ที่จะเป็นภาระทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันทำไมจะไม่หนักในงานหมู่เพื่อนเวลาออกพรรษาแล้วให้ไปหาที่ที่ใดที่บอกตะกี้นี้หรือจะเข้าไปเทศบาล1เทศบาล2ได้อาจได้ทำวิเศษวิโสมาอวดก็เอาเราไม่ห้ามเพราะเราสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีลี้ลับหรือไม่มีปิดบังอะไรไว้แม้แต่น้อยเลยถ้ายังเห็นว่า เป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจซึ่งควรจะได้ทำที่เราต้องการอย่างถึงใจแล้วอย่างถึงใจยิ่งกว่าเทศบาล1เทศบาล2และการติดต่อผู้คนญาติโยมให้วุ่นวายไปหมดขอนั้นขอนี้แล้วก็ไปนะถ้าจะมีเสียจริงๆนอกจากมันจะเน่าให้เห็นอยู่ทั้งๆที่ไม่ตายเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะธรรมของพระเจ้าเป็นธรรมที่แม่นยำที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะแม่นยำยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วอย่างใดถ้าขัดต่อธรรมแล้วก็พึงทราบว่านั่นคือตัวมารจะสังหารตนเองก่อนอื่นนอกจากนั้นก็ไปทำลายผู้อื่นตาเห็นเข้าก็สะดุดเข้าไปหัวใจทำลายหัวใจหูได้ยินการกิริยาแสดงออกแห่งความเลือซามเหล่านั้นของพระก็จะไปกระเทือนจิตใจของผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังหาประมาณไม่ได้กระเทือนไปหมดทิพย์หายไปหมดล่มจมไปตามๆกันนั่นเป็นของดีไหมสิ่งใดที่ขัดต่ออัตต่อธรรมของพระเจ้าแล้วเราอวดดีปวดดีนำออกไปใช้ก็มีแต่เรื่องของกิเลสที่คอยจะทำลายธรรมหรือแทรกแซงธรรมอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นถ้าเป็นลูกศิษย์มีครูจริงๆก็ต้องออกหาที่วิเวกหาที่สงัดที่ใดจะสะดวกแก่การบำเพ็ญธรรมที่นั้นเป็นที่มงคลแก่หัวใจของเราและตัวของเราเรื่องปัจจัย4

เป็นเครื่องเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปขอให้ได้บำเพ็ญอัตธรรมเต็มหัวใจแล้วเป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งอัตมุ่งธรรมอย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานพอมรรคผลนิพพานที่ว่าอยู่ชั่วเอื้อมในขั้งพุทธกาลฉันใดก็อยู่ชั่วเอื้อมในครั้งนี้เหมือนกันโดยมีหลักศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นเครื่องประกันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะศาสนธรรมนี้เคยแก้โลกแก้สงสารเคยสังหารกิเลสอาสวะซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกให้พินาศยิบหายไปได้ครองบรมสุขมามากต่อมากแล้วจนนับไม่ได้นอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ผู้ได้บำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้ามามีจำนวนมากเท่าไหร่นี่แหละธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่ว่าอยู่แค่เอื้อมแค่เอื้อมของผู้ปฏิบัติเอื้อมเข้าไปที่หลักธรรมท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละหลักธรรมนั่นแหละคือจุดเอื้อมถึงตรงนั้นเถอะเมื่อถึงหลักธรรมหลักวินัยนี้แล้วจะถึงมากถึงผลจนกระทั่งถึงวินุตติหลุดพ้นนี่แหละจะมีขนาดไหนไม่นอกเหนือจากธรรมาวุธที่ได้ประกาศสอนแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้มาจนกระทั่งบัดนี้เป็นธรรมที่เพียงไกลที่สุดพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาเองก็เพราะพระธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายได้เป็นสาระของโลกมาก็เพราะธรรมเหล่านี้ธรรมที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ก็เพราะธรรมศักดิ์สิทธิ์ธรรมวิเศษสามารถที่จะปราบความชั่วช้าละมกทั้งหลายตั้งแต่ส่วนหยาบๆจนไปถึงกระทั่งละเอียดสุดให้ขาดสะบั้นไปจากใจของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัตินั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นหลักธรรมหลักวินัยจึงเป็นจุดที่ผู้ปฏิบัติจะเอื้อมอยู่ตลอดเวลาจับและยึดอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยไม่วางหลักธรรมหลักวินัยก็เท่ากับว่ายึดสายทางแห่งมรรคผลนิพพานไว้ได้โดยลำดับแล้วก้าวเข้าไปสาวเข้าไปจนกระทั่งถึงองค์แท้แห่งมรรคผลนิพพานซึ่งไม่นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยนี้เลยนี่ที่ว่าอยู่แค่เอื้อมพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เป็นสยามภูนั้นยกไว้เป็นประเภทเป็นเอกเทศของบรมศาสดาส่วนพระสาวกทั้งหลายนั้นท่านเอื้อมเข้าสู่มรรคสู่ผลจนกระทั่งได้เป็นสรณะของพวกเราของสัตว์ของชาวพุทธทั้งหลายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเอื้อมไปจุดไหนท่านเอื้อมไปจุดหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งสั่งสอนด้วยพระองค์เองทั้งการได้ยินได้ฟังสืบต่อมาเรื่อยๆจากครูจากอาจารย์ถ่ายทอดกันมาเรื่อยไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงโดยพระองค์เองเพียงเท่านั้นนี่ก็เป็นธรรมที่ตายตัวท่านผู้ใดนำออกไปประพฤติปฏิบัติหรือท่านผู้ใดนำออกไปอบรมสั่งสอนกันย่อมเป็นเหตุเป็นผลเป็นนิทาศักดานุภาพที่จะปราบความชั่วช้าละมกทั้งหลายให้สิ้นไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเพราะอาวุธอันนี้เมื่อยกขึ้นแล้วใครฟันลงถ้าเป็นมีดฟันลงก็สิ่งที่ถูกฟันก็ต้องขาดสะบั้นไปเพราะอาวุธนี้บรรจุคุณค่าหรือบรรจุคุณสมบัติหรือบรรจุนิทาศักดานุภาพเพื่อปราบความชั่วไว้แล้วโดยสมบูรณ์เมื่อยกขึ้นต่อสู้ยกขึ้นสังหารกันแล้วกับข้าศึกย่อมจะหมอบราบหรือคิดบรรลัยไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่จึงว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เอื้อมในจุดนี้ท่านเป็นสาวกอรหันต์ในครั้งพุทธกาลแตกต่างอะไรไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นเครื่องมือหรือทางดำเนินไม่ได้มีแตกต่างไปจากนี้ไม่ได้มีปีกมีแวะไปจากนี้เลยพอให้พวกเราทั้งหลายซึ่งปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนนี้จะน้อยเนื้อต่ำใจหรือจะผิดจะพลาดไปได้จากผลที่พึงหวังไม่มีอะไรผิดพลาดถ้ายึดตามหลักธรรมหลักวินัยนี้ให้ถูกต้องดีงามแล้วก็เช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายท่านยึดพระว่าคำสอนของพระเจ้าไว้แล้วนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันสำคัญที่ในกิเลสก็แบ่งสรรปันส่วนเอาเสียทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเปลี่ยนนี้
จะเป็นครั้งไหนก็ครั้งเถอะถ้าลงกิเลสได้เข้าทำลายเหมือนกันกับไฟเผาตรงไหนไหม้หมดได้ทั้งนั้นไม่ว่าครั้งไหนถ้าไฟลงเดิมเผาไหม้ที่ตรงไหนแล้วต้องแหลกไปหมดแตกไปหมดนี่กิเลสมันเข้าตรงไหนมันก็เผาไหม้ไปได้ทั้งครั้งพุทธกาลกิเลสก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวคนที่เซ่อเซ่อซ่าซ่าคนที่เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอคนหาสติหาปัญญาหาความภาคเพียรหาความอดความทนหาความสังรวมไม่ได้กิเลสไม่ได้กลัวครั้งไหนก็ครั้งถึงแต่กิเลสกลัวคนที่มีธรรมโกงกันข้ามอันนี้คือมีความเฉลียวฉลาดมีความภาคความเพียรมีความอดความทนมีความพยายามมีความสังรวมระวังมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเปลี่ยนไม่ลดละท้อถอยนี่กิเลสกลัวไม่กลัวไม่ได้ถึงจะกลัวขนาดไหนก็ตามเถอะยังไงกิเลสก็ไม่พ้นที่จะพังทลายเมื่อได้นำธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละเรียกว่าธรรมอยู่ในความเอื้อมของเราที่ยึดเอาไว้ธรรมจะเรียกว่าธรรมแค่เอื้อมก็ได้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่กับว่าเดือนนั้นเวลานั้นปีนั้นไม่อยู่กับเมืองอินเดียเมืองไทยเราอันนั้นเป็นการสถานที่เวลาเวลาตามโลกสมมุติไม่ใช่เป็นผู้ที่จะให้มรรคผลนิพพานแต่ผู้ใดแต่อย่างใดธรรมนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่จะให้และกิเลสนี้เท่านั้นที่จะให้ความชั่วช้าละมกให้ความทิพย์หมาทิพย์หายแก่ผู้สนิทติดจมกับมันและธรรมนี้เท่านั้นที่จะให้ความเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของผู้บำเพ็ญตามไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยใดก็ตามขอให้ยึดหลักสวัสดิธรรมนี้ไว้นี่เป็นอากาลิโกหาการหาสถานที่ไม่ได้สถานที่การเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องความจริงเป็นความจริงในของตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้มีเวลาออกพรรษาแล้วพากันออกไปปฏิบัติกำจัดนี่เลยหาที่มันนั่นแหละที่โลกเขาไม่ต้องการนั่นแหละกิเลสมันก็ไม่ต้องการแต่ธรรมต้องการเพราะเป็นช่องว่างที่จะให้ธรรมได้ต่อสู้กับกิเลสได้อย่างสะดวกสบายแต่ที่ในมันหนาแน่นด้วยความนิยมชมชอบของโลกของสารนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลส 100% ธรรมก้าวออกไม่ได้สถานที่ใดโลกเขาไม่ยินดีเพราะกิเลสไม่ยินดีกิเลสกับโลกมันอยู่ด้วยกันสถานที่เช่นนั้นแลเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติอะไรก็ตามให้ได้เห็นเหตุเห็นผลให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตัวเองนั่นแหละเป็นที่เหมาะสมที่สุดทุกข์ให้เจ้าของได้เห็นทุกข์ในท่าต่อสู้ไม่เป็นไรเอาทุกข์ไปเถอะทุกข์แบบไม่เป็นท่าทุกข์แบบหาทางออกไม่ได้ทุกข์แบบจนกรอกจนมุมนี้โลกเคยเป็นมามากต่อมากเราก็เคยเป็นทุกแบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ทุกเพื่อความภาคความเพียรนี้เป็นทุกที่มีสาระสำคัญมากเป็นทุกที่มีคุณค่าเป็นทุกที่จะหนุนเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกลายเป็นความสุขจนกระทั่งถึงบรมสุขขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นคือที่อดอยากขาดแคลนที่ว่าเกิดความทุกข์ความลำบากลำบนนะความเพียรก็เหมือนกันเรื่องความเพียรนี้ต้องหมายสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าเพียงอดเฉยเช่นอย่างอดข้าวก็อดเฉยไม่มีความเพียรอันนี้ใช้ไม่ได้เลยดีไม่ดีผิดเป็นอัตตกิเลสกิเลสมัฏฐานุโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ที่อดนี้เพื่อให้เป็นอัตเป็นธรรมก็คือเป็นเครื่องช่วยเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งแก่ความเพียรของเราเช่นธาตุขันธ์ของเรามันมีกำลังรับทานอะไรหรือฉันอะไรลงไปมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วกำลังอันนี้มันก็ไปเสริมฝ่ายกิเลสเสียกิเลสก็หนุนหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ก้าวไม่ออกสติตั้งไม่อยู่ปัญญาหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้เลยดังนี้เป็นต้นเคยแล้วนี่นี่แหละที่ว่าอดอาหารเราจึงต้องได้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายกลมเอาผ่อนเป็นยังไงผ่อนเห็นว่าดีแต่ยังไม่ถึงใจเอาอดนั่นความเพียรไม่ถอยในขณะที่อดนั่นแหละเป็นขณะ
เป็นเวลาที่ประกอบความเพียรที่เน้นหนักที่สุดมากที่สุดยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะได้ทำได้สะดวกสติก็ตั้งได้ไม่ล้มง่ายๆเนี่ยปัญญาก็ออกได้ง่ายและคล่องตัวไม่อืดอาดเหนื่อยหน่ายไม่แบบจนกรอกหาทางออกไม่ได้เหมือนเวลาที่อิ่มหนำสำราญด้วยปากด้วยท้องเมื่อเราเห็นอยู่ชัดๆในการประกอบความภาคเพียรของเราด้วยวิธีการมีอดอาหารเป็นสำคัญเป็นต้นนะเราถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราก็ต้องยอมอดยอมทนเหมือนอย่างเราเดินทางไปถูกที่ธุระกันดารลำบากลำบนแต่เป็นทางไปสายนั้นเราต้องฝืนเราต้องเดินเราต้องทนทุกข์ไปจนกระทั่งถึงผ่านจุดนั้นไปได้ถ้าไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้มันไม่ถูกทางทางนี้ถูกขะทางนี้ลำบากธุระกันดารก็จำต้องไปเพราะไปแล้วถูกจุดหมายปลายทางนี่ก็เหมือนกันเราอดเราไม่ใช่อดเฉยๆเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยการอดเท่านั้นแต่การอดนั้นอาหารนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนทางด้านความเพียรเราสติก็ดีนะดีขึ้นเป็นลำดับออกทางด้านปัญญาก็คล่องตัวปัญญาเดินได้ก้าวได้ก้าวได้สะดวกสติสืบต่อกันไปโดยลำดับลำดานี่ที่เรียกว่าการอดนี้ถูกกับจริตนิสัยของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงจะลำบากลำบนขนาดไหนแต่ผลที่เราพึงหวังนั้นได้เป็นลำดับลำดาสมมักสมหมายก็ต้องทนต้องอดไปเรื่อยๆนี่แหละการประกอบความเพียรที่ว่าอดอาหารเป็นความถูกต้องคือถูกต้องเป็นการสนับสนุนทางด้านจิตใจแต่เมื่อมีเรารับทานเราฉันมากๆเป็นยังไงพี่นาสิสติหาไม่ได้เลยตั้งภาพหายเงียบตั้งภาพหายเงียบผมต้องขออภัยผมเอาตัวเป็นพยานก็ได้เลยไม่สงสัยเพราะผมเคยเป็นมาแล้วเวลามีกำลังมังชาออกปฏิบัติเพราะธาตุขันธ์ของเรามันยังหนุ่มยังน้อยอยู่นี่กำลังมังชาก็มีเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสมันก็มีกำลังเพราะสิ่งเหล่านี้หนุนมันทำภาวนาเข้ามาเรื่องพอตั้งสตินี่ล้มถอยปัญญาจะมาจากไหนเมื่อเป็นฉะนั้นพยายามทำอยู่ขนาดไหนมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นชัดๆตั้งไม่อยู่จนถึงกับบางทีน้ำตาร่วงเลยเสียใจเครียดแค้นให้กิเลสตั้งสติไม่อยู่ถูกกิเลสมันทุบมันตีมันเตะมันยันล้มไปหมดสติความเพียรตั้งไม่อยู่ถ้าสติตั้งมาอยู่ก็เรียกว่าความเพียรตั้งมาอยู่นั่นสิที่นี่ถึงได้ต้องได้พลิกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มเรานี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันเป็นหลักธรรมชาติเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังมากๆแล้วกิเลสตัวอื่นๆไม่ค่อยแสดงอะไรมากนะตัวราคะเป็นสำคัญไม่ถึงกับว่ามันมาแสดงทางกายนะมันเป็นอยู่ภายในจิตให้รู้อยู่ทั้งๆที่เราจะฆ่ามันเมื่อมันมาแสดงให้เห็นต่อหน้าต่อตาท้าทายเราอยู่แม้ภายในจิตเท่านั้นมันไม่เสียใจได้ยังไงคนเรานี่แหละที่ว่ามันแสดงไม่ได้ถึงว่าเป็นตามอวัยวะอันนี้มันไม่ออกไม่เป็นเนี่ยเพราะเตรียมจะฆ่ากันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามันแสดงอยู่ที่ต้นตอของมันก็เห็นได้อย่างชัดๆนี่มันแสดงอยู่อย่างนั้นแล้วท่าทายเราอยู่นั้นเป็นยังไงเรานักปฏิบัติเราเป็นยังไงกิเลสมีราคะเป็นต้นท่าทายอยู่ภายในหัวใจนั้นแสดงอยู่ให้เห็นอยู่ชัดๆมันจะไม่มามีกำลังหรือไม่อาจหารที่จะมาแสดงออกทางร่างกายก็ตามเถอะเพียงเท่านั้นมันก็เจ็บมันก็แสบพอแล้วเจ็บแสบมากที่สุดเลยนี่แหละที่มันทำให้เกิดอะไรอะไรขึ้นมาในทางด้านธรรมะหรือความเครียดความแค้นต้องหาวิธีต่อสู้กันให้อันนี้ราบลงไปจนได้นะก็ต้องหาอุบายเช่นผ่อนอาหารเป็นยังไงมันจะช่วยได้ไหมอดอาหารเป็นยังไงช่วยได้ไหมก็ต้องทดลองหนึ่งเมื่อทดลองเห็นผลแล้วพอเห็นผลแล้วจับติดเลยเอาเรื่อยอดเรื่อยทำเรื่อยทั้งนั้นก็ค่อยดีที่นี่ก็ไอ้เรื่องที่แสดงเป็นความเจ็บแสบภายในหัวใจของเรานั่นมันก็สงบไปแล้วเงียบบางครั้งเหมือนก็เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาอย่างหนึ่งนั่นเพราะสติดีปัญญาก็เหมือนกับว่าทันความจริงทันเฉยๆนะยังฆ่ากันไม่ได้เท่านี้ก็พอ
นี่เป็นผลแล้วเห็นผลแล้วนั่นแหละ

นานเท่านั้นและหนุนกันไปเป็นลำดับลำดาสุดท้ายก็เป็นสมาธิได้เย็นใจได้เมื่อจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเย็นเรื่องราคะตัณหาอะไรนี้ไม่มากวนจิตสงบเย็นสบายนี่มีความหมายแล้วในตัวของเราที่นี่นั่งอยู่ก็รู้สึกสบายเดินยืนอิริยาบถทั้งสี่รู้สึกสบายเพราะสิ่งที่เป็นภัยตัวจะแสบนี่มันไม่เข้ามายุมาแย่ก่อกวนทุบตีเราอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาเห็นคุณค่าของความสงบแล้วก็ขยับขึ้นเรื่อยอันเรื่องเครื่องหนุนคือวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายที่จะช่วยด้วยวิธีการต่างๆเช่นอุทหารเป็นต้นนั้นถอยไม่ได้นานนั้นนักเป็นทั้งมันเองผู้ปฏิบัตินั้นแหละจะเป็นผู้รู้เรื่องของตัวเองจะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะอดมากอดน้อยทำมากทำน้อยทุกมากทุกน้อยไม่มีใครทราบยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองและจะผ่อนผันสั้นยาวกับตัวเองในเวลาปฏิบัติอยู่หรือทรมานตนเองอยู่ก็เป็นเรื่องเจ้าของเป็นผู้จะต้องทราบเองนี่ผู้ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างนี้ถ้าสักแต่ว่าธรรมะธรรมมันไม่ได้เรื่องอะไรนะนี่แหละที่เคยพูดให้ฟังว่าที่เครียดแค้นจนน้ำตาร่วงน้ำตาร่วงจริงๆไม่ลืมเลยพอเครียดแค้นให้กิเลสตัวนี้ตัวสำคัญมันเป็นอยู่ภายในหัวใจต่างๆนะไม่ได้มาแสดงอะไรแต่คนเราจะฆ่ามันอยู่แล้วมันยังมาท้าทายเราอยู่นี่ยังไงนั่นฟังสิทำไมมันจะไม่เครียดแค้นคนเรานี่แหละที่ฟาดกันอย่างเต็มที่เต็มฐานพอได้ที่จิตของเรามีความสงบแล้วนี่เราจะทำไงก็ทำได้นี่นั่นนั่นแหละความเพียรมันถึงกล้าเป็นตายไม่ได้คำนึงแหละขอให้กิเลสมันตายเท่านั้นส่วนเราจะตายเมื่อไหร่นี่มันไม่ได้สนใจสนใจอยู่ในจุดเดียวว่าจะเอากิเลสให้พังให้ตายอย่างเดียวแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเราจะพูดถึงทางด้านปัญญาการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นคุณค่าสำคัญทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเราจะเห็นได้เวลาเรามาฉันเพราะถ้าขันถ้าอดไปนานๆมันก็ตายได้นี่มันต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวกันแต่อยู่ในความสังเกตของเจ้าของตลอดเวลาเวลาฉันลงไปแล้วเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็เข้าดีแต่จะมีผิดนิดไม่มากก็ให้รู้อยู่นั่นแหละว่าสมาธิที่เป็นไปด้วยความอิ่มหนำสำราญเพราะการฉันอาหารเสร็จแล้วนี่ต่างกันแล้วปัญญาก็เหมือนกันปัญญาที่เราฉันอาหารมีความอิ่มหนำสำราญธาตุขันมีกำลังแทนที่มันจะคล่องตัวมันกลับไม่คล่องให้เห็นอยู่ชัดๆอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องได้หมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนั้นครับอะไรขับเปลี่ยนกันเรื่อยๆเวลาอดอาหารเข้าไปหลายวันเท่าไหร่สติยิ่งดีถึงขนาดที่ว่าติดต่อกันเลยทั้งที่ยังไม่ใช่เป็นมหาสตินะเป็นเพียงขั้นสติที่ควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิเท่านั้นมันยังติดต่อสืบเนื่องกันไปไม่เผลอเลยนะเป็นหลายๆวันนะติดสืบต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอันนี้ปัญญาก็เราเวลาเราพิจารณามันก็ออกได้ตามกำลังของปัญญานั่นแหละถึงจะไม่มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ออกตามภูมิของสติปัญญาในขั้นเริ่มแรกที่เราฝึกหัดเพราะอาศัยการอดอาหารนี้เป็นเครื่องหนุนนั่นแหละนี่มันเห็นได้อย่างชัดๆอย่างนี้ก็ปล่อยกันไม่ได้หรอกสิเป็นกับตายมันก็ต้องได้พันกันไปนั่นแหละเรื่องความทุกข์ความลำบากเราไม่คิดแต่เพียงว่าความทุกข์ความลำบากเพราะการอดการหิวภาพเพียงเท่านี้เราคิดถึงเรื่องที่ว่าเราจะจมอยู่ในวัฏสงสารแบกกองทุกข์หาประมาณไม่ได้ต่อไปอีกนี้สักนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่หลุดพ้นจากนี้แล้วยังไงเราจะต้องแบกกองทุกข์อย่างนี้ตลอดไปจนหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่หาที่หยุดที่หมายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความทุกข์เพียงเท่านี้เราจึงไม่เห็นว่าทุกข์พอที่จะเกินเลือดเหลือวิสัยของเราที่จะทำได้ต้องเอาจุดที่ว่าตายนี่เท่านั้นเวลาถ้าว่าทุกเพียงการประกอบความภาคเพียรเท่านี้มันยังไม่สามารถที่จะยืนยันไม่สามารถที่จะรับรองไม่สามารถที่จะต้านทานต่อสู้กันได้อดทนกันได้แล้วเวลาจะตายเป็นยังไงทุกเวลาจะตายต้องหนักที่สุดถึงขนาดตายถึงตายได้นี่ทุกอันนี้ไม่ได้ทุกถึงขั้นตายและทุกอยู่ในขั้นพิจารณาอยู่ด้วยทุกเป็นสัจธรรมด้วย

0: ิจารณาให้เป็นสัจธรรมด้วยทำไมจะทนไม่ไหวทำไมจะสู้ไม่ไหวถ้าสู้ไม่ไหวก็แสดงว่าการเรียนสัจธรรมนี้ยังไม่เข้าใจน่ะฟังดูเอาให้สัจธรรมให้เข้าใจสิเพราะบางครั้งมันเรียนสัจธรรมเข้าใจพิจารณาสัจธรรมโดยปุบปับหรือโดยบังเอิญอย่างนี้เอาจนกระทั่งถึงสัจธรรมรอบตัวเลยก็ยังมีเมื่อเป็นฉะนั้นสัจธรรมที่เคยรู้เคยเห็นโดยความบังเอิญหรือแบบปุบปับที่เราเคยพิจารณามาแล้วนั่นแหละมาเป็นเครื่องยืนยันในการดำเนินก้าวไปของเราให้สืบต่อกันไปเดิมดับดับด้วยอุบายวิธีนี้นี่ยังไม่รอบสัจธรรมนะทุกข์กษัตริย์ท่านยังกลัวตายอยู่แล้วยังนี่ยังเรียนทุกข์กษัตริย์ไม่รอบยังไม่รู้ทุกข์กษัตริย์ยังไม่เข้าใจในอริยสัจคือทุกข์กษัตริย์นั่นเอาให้เข้าใจที่ปัญญาก็ยังไม่รอบจะเรียกว่ามรรคกษัตริย์ได้ยังไงเมื่อปัญญายังไม่รอบยังไม่ดีพอที่จะรู้รอบทุกข์ให้เป็นอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังเรียกว่ายังไม่รอบนั่นเอาทุกข์ขนาดไหนเอาจนกระทั่งถ้ามันเห็นชัดเจนไม่สนใจถึงเรื่องเป็นเรื่องตายทุกภาคทุกน้อยเอาทุกไปเราจะตามให้เห็นความจริงแห่งทุกข์ที่แสดงอยู่นี่แยกนู้นแยกนี้ดังที่เคยอธิบายฟังแล้วจนกระทั่งทุกข์นี้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นชัดเจนนี่คือทุกข์กษัตริย์นั่นแล้วมันไม่เห็นตายก็ยิ่งเป็นคติไปเรื่อยๆนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นด้วยตัวเองเนี่ยที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงเป็นจังจริงอย่างนี้นะไม่ใช่จริงมาเรียนมาจำมาเฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร้องครางยิ่งกว่าเสือถูกปืนไม่มีสติสตังล้มเหลวไปหมดนั่นมันเรียนจำมาสัจธรรมสัจธรรมในความจำเฉยๆเนี่ยสัจธรรมในความจริงนี้มันจะหมุนติ้วเลยเถอะให้เข้าถึงความจริงเข้าถึงความจริงจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะขาดก็ให้รู้ไม่มีคำว่าถอยนี่เรียกว่าสัจธรรมของภาคปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาประจำหัวใจเจ้าของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้มาปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นท่านจะประกาศสอนไม่เพียงไรก็ตามก็จะไปคว้าแต่ความจำนั่นแหละไม่ว่าท่านว่าเราอันนี้ไม่ได้ตำหนิผู้ใดมันเป็นเหมือนกันหลักความจริงอันหนึ่งนี่ก็ดีเรียนมาจำมาที่ยังไม่เป็นความจริงก็เป็นหลักความจริงอันหนึ่งมันแก้กิเลสไม่ได้ถ้าไม่เอานำไปเป็นภาคปฏิบัตินำไปเป็นภาคปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี่เราจะค่อยรู้ชัดเจนไปเดิมดับจนกระทั่งรอบตัวเห็นสัจธรรมเป็นสักขีพยานขึ้นมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีวันลืมเลยเรื่องการเห็นสัจธรรมเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เท่านั้นคราวหลังจะพิจารณาไม่ได้อย่างนั้นก็ตามความเชื่อที่เคยเป็นมานั้นจะไม่มีวันถอนเลยนอกจากว่าจะเอาลงให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นเท่านั้นเองนี่การประกอบความเพียรของพวกเราก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันไม่ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันพอที่จะใช้กิเลสถลอกปอกเปิกหรือร้อนตัวบ้างเลยมันมีแต่ใช้กิเลสหัวเลาะเยาะนั่นสิมันถึงไม่ได้หน้าได้หลังอะไรนี่เรียกเหมือนกันนะการแนะนำสอนหมู่เพื่อนพอสอนหมู่เพื่อนสอนในความจริงความจังเหมือนกับการปฏิบัติมาของเจ้าของการปฏิบัติมาของเจ้าของก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทำแล้วหล่อแล้วแหละทำจริงทำจังเป็นก็เป็นตายก็ตายก็เคยพูดแล้วว่าขึ้นเวทีไม่มีกรรมการนั่นฟังสิลงขนาดที่ว่าไม่มีกรรมการเด็ดหรือไม่เด็ดถึงข่าวจะตายก็มันตายให้มันเห็นจะทำในเวลาตายนี่นะมันไม่ถอยแล้วก็มันไม่เห็นตายก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้เทพสอนหมู่สอนเพื่อนว่าโดยเราเป็นมาด้วยวิธีการใดทั้งเหตุทั้งผลก็จะสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มมิติกำลังความสามารถถ้ายังเห็นว่ายังไม่ถูกต้องแล้วก็ไล่เขาไปโน่นสิไปตลาดเทศบาล1เทศบาล2ให้เข้าดูหมูดูวัวแฝนคอแล้วเอามาอวดอาจารย์สิดูหมูดูวัวนี่มันแข่งมรรคผลนิพพานได้หรือไม่ได้หรือจะเสกสรรขึ้นมาว่านี่แหละตัวมรรคผลนิพพานจริงคือดูหมูดูวัวนี่ก็ให้มันเห็นกันสิถ้าสอนอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องเดลาแล้วก็ไปดูหมูวัวมาแฝนคอแล้วก็อวดโลกเขาดูสิเป็นยังไงก็มีแต่หมาแล้วมันจะวิ่งตามเพราะมันเห็นกระดูกนี่เรื่องคนที่มีสติปัญญามีสติอยู่เป็นธรรมดาของเรานี้จะมีความสลดสังเวชไปทั่วหน้ากันดีไม่ดีตลาดแตกเห็นพระอัศจรรย์แบบนั้นไปนั่นแหละเขาเรียกพระอัศจรรย์เราจะปฏิบัติแบบไหนแบบพระอัศจรรย์นั่นเหรอเข้าไปเอาดูหูดูวัวแขวนคอแล้วก็ให้มันอัศจรรย์ในตลาดนั่นเหรอที่นา นี่เห็นสอนมาหมดแล้วนะผมสถานที่วิเวกสงัดพอหาได้ในป่าในเขาที่ไหนพออยู่ที่ไหนอยู่เถอะให้มันเห็นที่จนกรอกจนมุมได้ไปเจอเอาที่จนกรอกจนมุมนั่นแหละมันถึงจะเห็นเรื่องของตัวเองว่าเราช่วยตัวเองได้ขนาดไหนคำว่าอัตหิตโนนาโถนั้นไปยังไงพึ่งตัวเองได้ขนาดไหนให้มันเห็นไปอยู่ในที่ฉะนั้นด้วยความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมจริงๆเอาทิ้งตายลงในสัจธรรมความจริงนี้ทุกอย่างแล้วยังไงก็เจอความจริงความประเสริฐเลิศเลยที่เราไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลยนี่ละอัตหิตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเวลามันจนตอกจนมุมสติปัญญามันจะขึ้นรับกันเหตุใดสติปัญญาเป็นเครื่องรู้แท้จะไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ควรเห็นมีเหรอพระพุทธเจ้ารู้มาจากอะไรถ้าไม่รู้มาจากสติปัญญานั่นเมื่อย่างลงไปแล้วต้องรู้ให้เห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติที่ไหนมันสะดวกในการประกอบความเพียรหาที่ฉันนั้นเดี๋ยวคนลาไปแล้วไปหาก่อหาสร้างยุ่งเหยิงเนี่ยนะโอ้อันนี้ผมอินหนาละอาใจจริงๆไปก็เหมือนกันแต่เป็นบ้าแต่เรื่องอย่างนี้มันบ้าอะไรอยู่ว่าอย่างเราจะว่าซ้ำหนักๆอยู่เรื่องบ้านเพราะตัวของผู้เป็นมันเป็นพื้นเลยบ้าตลอดเวลานี่เวลาเราพูดเราดุด่าว่ากล่าวลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฝูงนี่เพียงเป็นครั้งเป็นคราวอันความมันเป็นอยู่ในตัวของผู้นั้นน่ะมันเป็นพืชหรือเป็นตัวอยู่เลยเป็นตัวบ้าอยู่ในตัวประจำตัวเลยนั่นเป็นยังไงมีมาสิสอนเท่าไรก็สอนแล้วนั้นยังไม่เห็นจริงนั่งเห็นสิ่งนั้นว่าวัดประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าก็ทำไปอยู่เป็นอยู่นะมันจะว่าไงหลักของศาสนาแท้คืออะไรเอาว่าลงไปที่จิตภาวนาสิเมื่อเห็นอันนี้ชัดเจนแล้วมันหายสงสัยหมดทุกอย่างนั่นแหละการเทศก็เปลี่ยนเท่านั้นเหนื่อยละอันนี้เหนื่อยคำว่าโลกก็สามโลกใครละได้ใครรู้ได้ไม่มีใครรู้ถูกมืดมิดติดตาด้วยกิเลสหมดเลยเหมือนกับเอาผ้าปิดตาพระเจ้าเปิดตาออกเปิดพระเนตรคือภายในพระทัยออกทั้งนั้นโล่หมดเลยอาโลโกดปาดีสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนโลกวิทูแจ้งหมดทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงอันเรานี่ไม่เห็นไม่รู้พูดไม่ได้พระองค์เห็นพอเจอทั้งนั้นนำมาประกาศโลกได้ไม่ใช่ทุกสถานเลยเดินไปเห็นเสือเดือนมันก็อดคิดไม่ได้นะเสือเดือนอยู่ตามคืบมันคานอยู่ตามนะมันอดคิดไม่ได้นะเพราะมันสะเทือนจิตนี่กับจิตนั่นสะเทือนกันพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยท่านไม่มีใครเหมือนท่านอันนี้ก็ดีนะก็ท่านอยู่แต่ในป่าในเขาท่านไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับผู้คนเลยใครจะไปตามไปหาท่านได้ง่ายๆเพราะว่าใกล้อันนั้นก็น้องผือทาง500เส้นเดินไปแทบเป็นแทบตายคนเดินไปท่านท่านสะดวกในเอียบทต่างๆของท่านนะเพราะฉันแล้วท่านออกจากนี้แล้วท่านเข้าห้องน้ำท่านขึ้นสติมีอะไรก็มีแต่พูดสะบ้างเล็กน้อยท่านก็เข้าพักพอบ่ายท่านก็ออกพักพอประมาณคนแก่จะไปพักมากอะไรนะเทศนั้นนี่เหนื่อยนะผมเทศลำบากนะผมฝืนไปเฉยท่านขันมันเหนื่อยท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่สบายของท่านอย่างนั้นตลอดมีวันโคกไม่มีใครไปยุ่งท่านเลยเพราะใครไม่รู้แต่ก่อนไม่มีใครรู้ท่านท่านอยู่ท่านสบายแต่ว่าน้ำมนต์ก็แบบเดียวกันไม่มีใครไปยุ่งท่านออกนั่นนั่นนู่นนาซีนวลออกนาซีนวลไปห้วยแชนอยู่กับพวกโซกพวกขาห้วยแชนนะย้อนกลับมานาซีนวลปัญหาที่สบายท่านวิหารธรรมท่านจริงไม่ยุ่งกับพวกโซ่พวกขามันห้อยแขนมันไปอยู่นั่นแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่นาซีนวนนั้นวัดล่างของเขาผมไปเที่ยวภูเขากลับลงมาก็ไปหาท่านที่นั่นมันนาซีนวนก่อนเป็นดงหมดนี่แต่บ้านโคกไปดงข้างนั้นป่าเพราะฉะนั้นท่านกับไปเผาศพหลวงปู่เสาเนี่ยท่านอุตส่าห์ไปนะเดินก็มีรถมีลาเดินจากนาซีนวนนี่ถึงนาแกมออกนั่นก็ไปท่าพนมขึ้นรถไปพอเผาศพเสร็จอย่างวันนี้พรุ่งนี้ท่านก็ออกเลยอยู่ไหนท่านมาจากนั้นแล้วท่านก็มาอยู่วัดอ้อมแก้ว ไม่ต้องสร้างแล้วต้องปูเสานะผู้จะสร้างไว้ออกจากนั้นก็มาฝั่งแดงอย่างผมว่านะทำมาบ้านนามนจำพรรษาอยู่นามนนี่แต่สงัดสงัดคนแต่ก่อนคนไม่รู้ท่านก็มีแต่พวกนี่แหละเอาล่อเปลี่ยนไปออกจากนั้นเขานิมนต์ท่านมาหนองผือท่านก็เดินทางมานะจากนู้นมาหนองผือตอนนั้นผมไม่อยู่ผมเที่ยวท่านมาถึงตอนเดือนเมษาตอนเดือนไหนนู่นผมจนกระทั่งเดือนมิถุนายนผมเพิ่งมาหนองผือหาท่านนะมันก็อยู่นั่นเลยเรื่อยมามันอยู่บ้านหนองผือท่านก็เสมอเอียบทของท่านไม่มีเคลื่อนท่านถึงเวลาเดินโยกมท่านก็ลงตอนบ่ายท่านออกจากที่ออกไปหาท่านเล็กน้อยนั่นแหละใครจะพูดธรรมะอะไรก็ตอนบ่ายตอนหนึ่งแล้วตอนปัดกวาดแล้วอาบน้ำแล้วก็ท่านขึ้นไปท่านฉันน้ำร้อนเมื่อท่านไม่ฉันน้ำเย็นนะผมดูสังเกตดูฉันแต่นึกจะฉันแต่น้ำร้อนแล้วก็หยุดเลยน้ำร้อนน้ำชาเป็นชาเชียงใหม่นันอะไรนะนันแปลว่าทิศนั่นเขาส่งมาเรื่อยๆไม่ให้ขาดจากเชียงใหม่ชาเชียงใหม่ชาที่เขาหาเอาโดยเฉพาะนะเขาเรียกสามใบกับยอดสามใบกับยอดอย่างดีๆเขามาหลามโอ้ยหอมนะนั่นส่งมาเรื่อยๆจากเชียงใหม่นันยืนนันยืนส่งมาเรื่อยๆไม่มีใครฉันกับท่านไม่ใช่ท่านปกติผมก็ว่าไม่ฉันท้อนฉันชาฉันน้ำร้อนนอกจากวันไหนจะเล่นความเพียรจะไม่นอนแล้ววันนั้นฉันไปหาท่านนี่ที่น่าคิดดีนะเอ้าฉันชาละเอ้าฉันชาละพ่อคิดเดี๋ยวมือนี่จะไปฉันชาคือฉันชาตอนบ่ายหรือตอนเย็นนี่ฉันชาเชียงใหม่นอนไม่หลับนะคือมันไม่ง่วงนอนชาจีนก็ไม่ง่วงของคนนะกับผมคนนี้แน่ของคนบอกแปลกๆอยู่ดิฉันมือไรแต่ฉันชาแต่มือนั้นเอาง่ายแหละคนเพี้ยนนี่ตอนพวกเวลาสมาธิสมาธิอย่างนี้เอาหมายถึงปัญญาทิวานปัญญาโอ้ยแล้วแหละนะบางคำมันนอนมันก็จะนอนมันจะไปง่วงอย่างไรสมาธินี่มันง่วงตัวของธาตุขันธ์กำลังจิตกำลังนอนด้วยอย่างแล้วมันดับอยู่ตลอดดับธาตุดับขันธ์ความเพียรผมพูดจริงนะผมนี่แม่เขาติดคุกติดตารางผมไม่กล้าจะเทียบนะเขาติดคุกติดตารางดูมันจะไม่ทุกข์เหมือนกับเราฟาดกับกิเลสนะเราฟาดกับกิเลสไม่มีใครบังคับเราแต่เราบังคับเองตัวเองด้วยจิตใจของเราด้วยความมุ่งมั่นของเรามันมีกำลังมากถ้าพูดถ้าจะเทียบเรื่องความทุกข์เนี่ยคนในเรือนจำนี่เขาไม่ได้ทุกข์เหมือนเราเขากินข้าวเหมือนกับคนทั้งหลายกินกันทำงานเขาก็จะหนักหนาอะไรนั่งหนาจะทุกข์จะบีบบังคับอะไรนั่งหนาเรานี่บีบจริงๆบังคับจริงจริงว่าไม่ลืมความเพียรเนี่ยเรามันเป็นนิสัยหยาบเลยจะทำธรรมดาทั้งหลายไม่ได้ผมนิสัยเรามันหยาบกว่ารู้เพราะนั้นจึงทำให้มันเหมาะกันกับนิสัยตั้งแต่วันเก้าไม่เห็นว่าเป็นความสะดวกสบายเราเลยเก้าออกไปที่แรกกับจิตมันก็บีบหัวเรามันก็ทุกข์อันหนึ่งเนี่ยเพราะยังไม่หลักไม่เกี่ยไม่ได้หลักไม่เกี่ยภาวนาหลอกปอกเปิดมิตรกิเลสมันฟาดเอาทั้งนั้นเวลาจะเอาให้กิเลสมันสงบตัวลงไปใจจะได้สบายมันก็ต้องเอาหนักความเพียรเนี่ยมันมีแต่หนักๆกันนะมองหาระยะไหนที่ว่าพอจะระยะที่สะดวกสบายผมพูดจริงๆนะสำหรับผมมันไม่มีถึงได้พูดว่าในอะไรปัญหาบางข้อยังมีที่ตอบปัญหาเกือบตกนรกทั้งเป็นอยู่9ปีนั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่จะให้ว่าไงคือมันไม่มีเวลาที่จะมองหรือได้ยินฟังอะไรเต็มหูเต็มตาคือนะยิ่งเฉพาะเรื่อง เครื่องรูปนี่โอ้ยปักกันเหนื่อยเลยนะบังคับกันอย่างใหญ่เลยนะมันดูนี่มาที่จะมันตั้งใจจะไปดูนี่โอ้ยไม่ได้เลยเนาะนอกจากมันมองไปมันพลาดไปแล้วไปเจอไปเห็นเนาะที่จะให้ตั้งใจดูนี่โอ้ยไม่เลยนะเพราะน่ะมันก็บังคับพี่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะที่ว่าลืมหูลืมตาไม่เต็มไม่เต็มหน่อยอะไรเลยไม่ลืมหูลืมตาเลยมันก็ถูกนั่นจึงว่าบังคับจึงว่าดัดกันสิมันอยากเห็นไม่มันอยากไม่ให้ทำเพราะอยากนั้นเป็นความผิดนะมันจะดูไม่ให้ดูเนี่ยมันจะฟังไม่ให้ฟังนะไม่ได้ผิงบังคับอีกแล้วก็ทุกข์ก็คือแล้วนอกจากนั้นหนึ่งเวลาความเพียรเอากันโดยลำพังอันอื่นมันลืมไม่ได้หรอกในชีวิตของเราจนกล้าพูดได้เลยว่างานการอะไรที่เราเคยทำมาตั้งแต่เป็นคารวะจนมาตั้งถึงวันบวชก็หนักอะไรเราก็เคยหนักแต่มันไม่ถึงใจเหมือนอันนี้เหมือนหนักกับการฆ่ากิเลสอันนี้โหมันหนักด้วยทุกอย่างทุ่มกันลงหมดเลยหมดทุ่มกันลงหมดถึงขั้นที่จะควรใช้สติปัญญานี่ก็เอากันอย่างหนักไม่นอนก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่หลับเลยตลอดรุ่งเลยถ้าเป็นความเพียรประเภทนี้มันเป็นอย่างนั้นนะต้องได้บังคับให้นอนนะไม่นั่นไม่ได้กลางวันมันก็ไม่หลับถ้ามันบังคับให้มันหลับบังคับด้วยสมถะนะความสงบมันคิดไม่ปรุงเรื่องที่ปัญญาที่ทำงานระงับให้หมดเข้าสู่สมาธิสงบทางนั้นมันก็พอหลับได้บางทีมันก็ไม่หลับดูสิมาบางคำมันให้มันสงบมันก็ใสแจ๋วอยู่กับความสงบนั่นมันไม่ยอมลงประวังหลับมันสงบไปมันก็สงบไปแล้วพอจิตเป็นสมาธิทำไมมันจะไม่ใสแจ๋วล่ะใสในขั้นสมาธินะมันสงบมันก็ใสแจ๋วอย่างนั้นมันอยู่นั่นเสียมันไม่ลงพอขยับปั้มมันก็พุ่งเลยพุ่งกับงานนะนั่นวันมันจะไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าวันมันจะหลับขอให้เข้าในจิตสงบแล้วมันก็หลับไปได้จิตขั้นนี้ต้องบังคับเรื่องหลับเรื่องนอนไม่บังคับไม่ได้มันอยากนอนโอ้ยแล้วตอนนั้นที่จะให้มันง่วงเหงานอนนี่ผมยังระลึกไม่ได้เลยว่าผมง่วงเหงานอนในเวลาจิตสติปัญญาขั้นนี้ออกทำงานยังระลึกไม่ได้เลยนะฟังสิก็ได้บังคับให้มันหลับมันนอนมันเพลินขนาดนั้นนะไม่งั้นเดินยังกรมมันจนกระทั่งถึงฝ่าเท้านี่ออกร้อนจะโถเหมือนไฟลนไฟเผานั่นเนี่ยเวลาเรามาอยู่โถบางทีก็ต้องได้ดูเอ๊ะมันเท้าฝ่าเท้าแตกหรือเราก็ไม่เดินรวดเดินเร็วอะไรนะมันเป็นจังหวะของมันบางจังหวะของมันก็มีเร็วทันเร็วแล้วโคมคามเข้าป่าเนี่ยมันไปเร็วได้ไงเดินอยู่นั่นทั้งวันนึงสิหรอจะฉันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดกี่ชั่วโมงดูสิมันลืมไปหมดนั่นอ่ะเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่ได้พิษนี่มันหมุนอยู่นี่นี่เวทีมันนี่หัวใจมันคือเวทีโหมันชัดมันลืมได้มาแล้วก็เป็นสัจธรรมเอาอะไรมาลืมเรื่องอันนี้ท้องฟ้าในยมกรมมันมักจะเข้าป่านะคือตามมันไม่เห็นมันไม่ได้สนใจกินไม่ออกมันก็ตาก็เลยมัวเลยฟ้าเลยฟางมีแต่ขาก้าวไปเดินเลี้ยวเข้าป่านู้นเข้าป่านยับนะพอเข้าป่าแล้วยับก็ผ่านถอยกลับมาต้องเดินเดี๋ยวเข้าป่าอย่างนั้นแต่มันก็เพลินนึงมันไม่ได้สนใจนะว่ากลัวใครจะมาว่าอะไรทำเป็นนึงมันอยู่นั่นเพราะมันจิตไม่ออกเนี่ยจิตมันหมุนเพราะกิเลสอยู่นี่มันก็ฟัดถึงภายในเมื่อจิตไม่ออกที่อย่างเดียวตามก็ฟ้าก็ฟางมองอะไรก็ไม่เห็นเดินกับโคมคางเข้าป่าเพราะมันเดินเร็วไม่ได้ถึงขนาดนั้นนึงออกร้อนป่าเท้าเพราะมันไม่เดินเพียงวันหนึ่งวันเดียวเพราะมันเป็นประจำหรือว่าไงเดินอยู่นั้นเป็นประจำกลางคืนมันก็เดินของมันอยู่นั่นออกจากสมาธิแล้วก็เดินไปนั้นออกร้อนป่าเท้าแต่พระโสนาท่านป่าเท้าแตกท่านเดินโยมท่านทำความเพียรป่าเท้าแตกในประวัตินี้แต่ก่อนผมไม่ได้พิจารณาท่านเดินโยมฝ่าเท้าแตกทีนี้พอ เรื่องของเราที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็วิ่งถึงกันปังเลยนะไม่ต้องไม่ค่อยบอกก็ตามแน่วเลยแน่กับความเพียรประเภทนี้ว่างั้นเลยนะไม่งั้นอยู่เฉยๆจะบังคับอยู่ของให้เดินอยู่คนจนหนักฝ่าเท้าแต่งเหตุผลมันก็ยังไม่อำนวยถ้าเรื่องความเพียรดึงไปนั้นนั่นฝ่าเท้าแตกได้มันไม่มีเรื่องเวลามันไม่สนใจเรื่องเวลานี่อันนี้เหมือนกับนักมวยที่ต่อยบนเวทีใครจะว่าช้าว่าเร็วไม่ได้ไปสนใจอะไรกับหลักขังเวลาต่อยนั่นแหละถ้าลงใครไปแยกไปหาหลักขังก็ไม่ได้นะต่อยกันติดเผลอไม่ได้อันนี้มันก็เป็นแบบเดียวนี่ที่ว่าท่านฝ่าเท้าแตกมันยอมรับทันทีอ๋อความเพียรประเภทนี้วางกันเลยไม่เห็นท่านกับตามมันยอมรับกันเลยต้องความเพียรประเภทนี้กันนั่นแต่เราไม่เห็นแตกมันก็เป็นพยานกันได้ที่ว่ามันเดินไม่รู้จักวันจักคืนไม่รู้จักเวลาเวลาไม่สนใจเวลาเวลาเวลาผลมันแสดงมาในตอนที่เราหยุดเดินยังกรมโอ้ยออกร้อนหมดเลยจนบางทีจนได้ดูเอ๊ะมึงฝ่าเท้าแตกนะก็ไม่แตกวันหลังเอาได้อีกมันเป็นของมันเองมันจิตมันก็มาอยู่ฝ่าเท้ามันอยู่นี่หมุนอยู่นี่มีแต่ความเพลินความฟัดกันนี่มันสุกเหลือหรือพี่นาจิกระลุมบอลกันมันสุกเมื่อไหร่ถึงจะเรียกขนาดไหนก็มันไม่สุกจริงได้พูดว่าที่เราคาดเอาไว้นั้นมันผิดทั้งไผ่เลยคาดธรรมดาเดาธรรมดาคาดธรรมดาว่าจิตนี่เวลาภาวนาไปจิตมีความสงบเยือกเย็นละเอียดเข้าไปเท่าไหร่แล้วงานจะน้อยลงไปน้อยลงไปจะสบายไปเรื่อยๆนี่มีความคิดเฉยๆความคิดเนี่ยทั้งที่มันไม่เป็นเราคิดเอาเฉยคาดเอาเฉยแต่เวลามันเป็นนี่ความจริงอย่างนั้นกับมันนี่มันคนละโลกมันเข้ากันได้เมื่อไหร่โอ้โหความคิดว่าจิตมีความสงบนี้ละเอียดสบายแล้วงานจะค่อยเบาลงเบาลงจะสบายไปเรื่อยนี่โอ้ยโอ้อะไรคาดจะของนะกับความจริงนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้ยหมุนเป็นกงจักรธรรมจักรมันเอาอะไรมาสบายนอกจากจะฟาดหัวความคิดเหลี่ยมพังหมดนะไม่มีอะไรเหลือเป็นคู่ต่อสู้กันเลยเอาคู่ต่อสู้มันไม่ใช่ว่ามันสลบนะเห็นนอกคู่ต่อสู้ไม่ใช่สลบมันตายเลยมันนั่นนั่นมันยิ่งสบายเอาที่เหลือมันเรียบราบเลยนี่ใครบอกมันเรื่องความเพียรใครบอกว่าให้หยุดซะนะให้หยุดซะเนี่ยไม่ได้บอกยึดเองเนี่ยที่หมุนติ่วจนไม่มีเวลาเป็นธรรมชาติมันเองหยุดมันเองหยุดเองนี่สติปัญญาที่ว่านี่นะมันเป็นเพื่อการต่อสู้มันไม่เป็นเพื่อความเป็นบ้าของตัวเองหมุนอยู่คนเดียวเฉยมันหมุนด้วยการต่อสู้เมื่อหมดวาระการต่อสู้กันแล้วมันก็หมดปัญหาไปนี่นั่นจึงว่ามากกับอริยสัจสี่เป็นสมมติถึงว่ามันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติอริยสัจ4เป็นสมมุติมันเป็นอันหนึ่งกิริยาของสมมุติหนึ่งต่างหากที่นอกจากอริยสัจ4คืออะไรนั่นก็ยังอันนี้ก็เคยพูดแล้วที่ผ่านออกจากอริยสัจ4อริยสัจ4เป็นเครื่องกั้นกรองออกจากที่พุทธออกจากอริยสัจ4ไปนั่นอันหนึ่งนั่นคืออะไรนั่นไม่ใช่อริยสัจนั่นเพราะฉะนั้นอริยสัจเป็นเครื่องกั้นกรองกั้นกรองก็บอกอริยสัจเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายนี้จากอริยสัจไม่ได้เลยแม้รายเดียวนั่นเป็นเพียงว่าความช้าความเร็วต่างกันแต่ต้องผ่านอริยสัจจนได้เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตัวอย่างแบบไปทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะมันแบกทุกข์มากผู้นี้ทุกขาปฏิปทาเนี่ยฟังสิเวลาปฏิบัติมันก็ลำบากแล้วก็รู้ช้าด้วยนะนี่มันเห็นชัดถึงเรื่องอริยสัจมันฟัดกันอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ใช่ท่านผู้เป็นคิดปาปิญญาท่านผ่านเลยเหมือนกับเรือบินเขาผ่านมาตามทางก็มาที่เขาก็มาตามนี้แล้วแต่ว่ามันเร็วนี่ไม่เหมือนเราเดินไปตามทางไปเรือบินไปรถยนต์ไปด้วยการเดินด้วยเท้าไปด้วยรถยนต์ไปด้วยเรือบินเรือห่อเรือบินมันต่างกันความรวดเร็วจะมองดูอะไรอย่างนี้มันผ่านมานั่นแต่มันไม่พอที่จะปักจิตปักใจได้เหมือนอย่างผู้ที่แบกกับทุกข์อยู่เป็นประจำ พิจารณาต่อสู้กันอยู่เป็นประจำกว่าจะผ่านพ้นไปได้มันนานเท่าไหร่มันก็เจอไปหมดแล้วสิที่ว่ามันลืมไม่ได้นะขนาดนั้นนะว่าเรามันเป็นนิสัยจริงจังมากนะว่าอะไรแล้วมันจริงจริงถ้าลงเหตุผลได้ลงแล้วยังไงก็ไม่มีอะไรมาถอนได้เลยเจ้าของเองยังถอนไม่ได้วะถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่จะมาถอนเฉยแบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วมาทำเล่นเฉยเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยว่างั้นเหมือนแบบมือเขียนตีนลบไม่ได้ต้องมีเหตุผลเหตุผลต้องเหนือกว่าที่จะถอนคำตั้งใจหรือคำอธิษฐานนั้นเหตุผลไม่เหนือถอนไม่ได้ตายก็ตายไปเลยทีนี้ความมุ่งมั่นอันนี้มันก็มีกำลังดึงแรงมากจะเอาอะไรมาดึงมันไว้ได้ล่ะเดี๋ยวมันจะหมุนติ้วติ้วเข้าไปจนถึงที่สุดของมันความมุ่งมั่นอันนี้มันถึงจะหยุดเองพวกเราพวกทุกขาปฏิปทาก็ต้องยอมรับเอาสิจะล้างมือเปิดล้างมือเปิดเหมือนท่านที่ละเอียดละออได้ไงท่านผู้ที่ปริญญาท่านพร้อมแล้วมีแต่จะข้าวว่วกอยู่ปากคอกนั่นพอเปิดประตูปั้มออกแล้วเนี่ยเราไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ก้นคอกมันอยู่ก้นนรกลากขึ้นมาจากนรกมันไม่จะขึ้นครับด้วยซ้ำไปมันยังไม่เห็นว่านรกสบายดีพวกนรกหมอนนรกเสือโอ้ใครจมลงไปแล้วมันไม่อยากลุกมันกล่อมได้สบายหมดไฟของกิเลสคนมายาคาถามกิเลสโอ้มันกล่อมได้พระพุทธเจ้าเวลามาอุบัติท่านก็อุบัติในจังหวะพอดีนะผู้ที่มีปณิสัยสามารถพร้อมมีจำนวนมากทีเดียวจากนั้นมันก็ค่อยไปอย่างว่านะเหมือนกับผลไม้รุ่นหัวปีรุ่นที่สองรุ่นที่สามนี่เป็นอย่างนั้นพวกเราก็พวกเนี่ยมันก็ค่อยมันกระดาษว่าต้องเริ่มยากแต่ยังไงก็ตามหลักธรรมหลักวินัยนี่เป็นเครื่องยึดสำคัญจะช้าหรือเร็วก็ไม่ไปไหนจะค่อยก้าวไปเข้าไป
1: มันถ้ามันเป็นสัจจะฝังลึกแล้วมันไม่ลืมอย่างความเพียรนี่ผมไม่ลืมจริงเพราะมันมีแต่แบบผาดผลมันไม่ใช่ธรรมดานิสัยเราเป็นนิสัยไม่ผลไม่ได้ที่เหลือพาให้ผลนะพี่ค่อยทำธรรมดาแล้วมันไม่เรื่องจริงเลยผมอะถึงเวลาเดินยังคงก็ไปเดินธรรมดานั่งธรรมดามันไม่ได้เรื่องนั่นที่มันทำให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาเหตุหาผลทั้งฟัดกันทั้งหนักทั้งเบาเอากันนี่มันเห็นผลนะนี่เมื่อมันเห็นผลนี่แล้วมันจะปล่อยได้ยังไงมันก็ต้องจับนั่นดังที่พูดตะกี้นี่เดี๋ยวอดอาหารถ้าที่จะอดทุกข์เป็นจะตายลมหายใจมันออกหูหมดมันไม่ได้ออกจมูกแล้วมีลมหายใจมันเพียวมากขนาดนั้นมันก็ยังได้ทนแต่ว่าอันหนึ่งที่มันเป็นเครื่องดึงดูดก็คือว่าใจธาตุขันธ์มันอ่อนเพียทุกข์หญิงแต่ว่าเรื่องอันหนึ่งที่มันเหนือนี่มันมีมันดูดดื่มมันสว่างกระจ่างพูดไม่ถูกพูดให้มันเต็มปากก็มันอัศจรรย์เพียงขั้นดำเนินแล้วมันก็อัศจรรย์มันเป็นลำดับอัศจรรย์เป็นลำดับมันเลยอัศจรรย์จุดท่าคือไปอัศจรรย์วิชาสิฟังสิโอ้อัศจรรย์วิชานี่ถึงนี่ว่าจอมกษัตริย์วัตจังถึงขนาดนั้นกันนะไม่รู้เลยว่าอันนั้นเป็นกิเลสนะตั้งสติปัญญานี่เป็นธรรมจักรเลยยังไปตายใจกับนั่นได้ยังไปรักไปสงวนไปติดนั่นได้ดูที่หนักอัศจรรย์ทั้งมันทั้งคืนก็เฝ้ากันอยู่รักษากันอะไรมาแตะไม่ได้นะมันสงวนน่ะรักษาเวลานั้นแต่มันสำคัญตัวสตินี่ถึงจะไปติดก็ตามแต่ผมไม่เคยเห็นก็ต้องติดบ้างล่ะถึงจะติดจะสงวนรักษาว่าเป็นของอัศจรรย์ขนาดไหนก็ตามแต่คำฟังแต่ว่าคำว่าปัญญาสิ่งที่มันไม่นอนใจไม่นอนทั้งรักษาทั้งสังเกตตลอดเวลามันเคลื่อนไหวยังไงดูตลอดนอกก็ไม่ว่านะว่าเราจะคอยดูความเคลื่อนไหวของนี้มันก็ไม่ใช่นะมันพูดยากๆนะเพราะธรรมชาตินี่มันละเอียดจิตนั้นมันละเอียดธรรมชาติที่ว่าติดอันเนี้ยติดนี่มันก็ละเอียดพอกันแล้วความเคลื่อนไหวนั้นแสดงในนี้มันจะทราบเมื่อมันทราบหลายครั้งในหนก็ไปมันก็กระเทือนจิตละสินะ
0: พราะมันสังเกตอยู่ตลอดมันสังเกตโดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่เราตั้งท่าสังเกตนะมันนักเป็นของจิตขั้นนั้นดวงนั้นหรือจิตปัญญาขั้นนั้นมีคือคำว่าผ่องใสนี่ที่ว่าผ่องใสคู่ของมันก็คือความเศร้าหมองน่ะมันผ่องใสแบบละเอียดความเศร้าหมองแบบละเอียดนั่นก็เป็นคู่กันนะให้เห็นจนได้นั่นมีอะไรมาสมมติว่าความอะไรมากระทบอะไรมันจะแสดงให้เห็นนิดถ้าว่าเราอย่างพูดอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่ากิริยาสมมุตินะมันแสดงให้เห็นนิดจนได้แสดงให้เห็นครั้งนั้นครั้งนี้ก็มันประมวลของมันอยู่ตลอดนี่ว่ามันได้ที่แล้วก็มันก็ไม่ไว้ใจนะนะมันจอดตลอดเวลาไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางอันนี้มันพูดไม่ถูกละมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นหลักธรรมอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติที่ว่ารักษาก็เป็นหลักธรรมชาติอัตโนมัติตัวเองเสียสติปัญญาก็มันก็เป็นอัตโนมัตินี่เวลามองดูความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงมันก็ดูอยู่ในหลักธรรมชาติของมันใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่อย่างหยาบนะอย่างละเอียดมากทั้งถึงว่ามันเวลามันจะม้วนชาดกลงมารวมสรุปกันมันก็ลงมาถึงขั้นที่ว่าอะไรที่ว่าความเศร้าหมองความผ่องใสก็ว่าจิตเนี่ยทำไมจิตเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนะแล้วสุขแล้วว่าทุกข์เนี่ยเพราะมันมีตามส่วนละเอียดของมันอยู่ในนั้นว่ามันสุขมันก็มีทุกข์ละเอียดอยู่เหมือนเวลามันสัมผัสอะไรปั๊บความละเอียดแห่งทุกข์มันจะแสดงคือสมมติพูดง่ายๆนะมันไม่ได้มากละมันเป็นกิริยาสมมติให้เห็นอยู่มันไม่ล้นล้วนหรือความสมองก็เหมือนกันเราจะเอาความสมองของจิตไปทั่วไปมาพูดกับจิตขั้นนี้มันพูดไม่ได้มันสมองแบบขั้นนี้ละคุณนะแล้วสติปัญญามันพอๆกันมันก็รู้กันแล้วสิเนี่ยนั่นจึงได้เอามาประมวลนี่ตั้งเป็นข้อลำพึงทำไมเดี๋ยวว่าสมองเดี๋ยวว่าผ่องใสก็บาดจิตดวงนี้เดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ก็ว่าจิตดวงนี้ทำไมจิตดวงเดียวนี้จึงต้องเป็นได้หลายอย่างถ้าเป็นของแท้ของจริงแล้วก็ทำไมจะต้องเป็นหลายอย่างนั้นนี่ที่มันลำพึงแล้วมันก็ตั้งข้อสังเกตที่นี่มันเป็นลักษณะที่ว่ามันอย่างละเอียดมันเป็นลักษณะไม่ไว้ใจมันไปจ้องเข้าไปแหละแต่ก่อนไม่เป็นรักษานี่มันจ้องเข้าไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนกับเราพิจารณาทั้งสิ่งทั้งหลายอยากจะรู้สิ่งทั้งหลายชั้นใดอยากจะรู้อันนี้มันก็ชั้นนั้นเองแต่มันเป็นส่วนละเอียดของจิตอันนี้มันก็ตั้งข้อสังเกตกันโดยหลักธรรมชาติที่ว่าละเอียดละเอียดเนี่ยที่ว่าปัญญาที่ว่าอาที่เด็ดตัวไหนเก่งมาหัวขาดแล้วกันเห็นไหมล่ะนี่ดูสิเหล่านี้มันประมวลของมันมาน่ะนี่มันเหนือถึงจะมันจะขาดก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ขาดในขณะที่เจอกันเหมือนทั้งหลายที่นอกจากอันนี้แต่เวลาอันนี้มันไม่หัวขาดเพราะมันไม่ได้จ่อไม่ได้ตั้งท่าต่อสู้ตั้งท่าฟาดฟันเหมือนทั้งหลายนั้นเพราะมันเข้าใจว่านี่เป็นเราเป็นของเราอยู่มันติดไม่รู้มันไม่ทันมันถึงไม่พุ่งเข้าไปนี่ถ้ามันพุ่งเข้าไปนี่มันก็เร็วก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันนานเมื่อไหร่พอมันประมวลเข้ามานี่มันก็ขนาดนั้นเลยเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ข้ามมันข้ามคืนอะไรจะแบกมันมานี่มันแบกมาเท่าไหร่ล่ะแบกมาด้วยความติดความพันความอ้อยอิงกับมันมาเท่าไหร่เพราะไม่ตั้งใจฟันมันลงไปด้วยความด้วยเจตนาพอประมวลออกมามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันทำไมสิ่งของอย่างเดียวทำไมเป็นได้หลายอย่างนะเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องใสก็เป็นจากอันนี้คือเศร้าหมองกับผ่องใสมันเป็นอย่างละเอียดพอให้จับได้อยู่นั่นน่ะสุขกับทุกข์เหมือนกันเป็นของคู่กันเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ก็คือจิตดวงเดียวนี่ทำไมก็หากเป็นของจริงล้วนๆแล้วทำไมจึงต้องมาแปลเป็นได้หลายอย่างหลายแขนงอย่างนี้นะเป็นของจริงจริงแล้วก็ไม่ควรจะมาสร้างปัญหานี่ให้มาเป็นข้อคิดอะไรมันทำนองนั้นแหละมันลำพึงแล้วถ้าเวลาลำพึงมันกระจอกอย่างนั้นจีว่าไงจอกมันก็เหมือนกับพี่นาท่านเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานี่อันทำนี่แหละผมเวลาสอนทำที่ผุดขึ้นมาสอนนี่ก็ไม่แหสอนแม่นยำเหลือเกินนะเว ย่างที่ว่ามีจิตมีตัณฑ์รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวผมนั่นไม่สอนกงแต่งเนี่ยเราจับไม่ได้เฉยเราผ่านมาได้ถึงมายอมรับอ๋อคำว่าจุดว่าต่ำว่าจุดนี้เองจะไปจุดไหนแม่ก็จุดที่ว่าเนี่ยจุดผ่องใสเนี่ยเพราะเราอัศจรรย์อันนี้โอ้จิตนี้ทำไมถึงอัศจรรย์เอานักหนานั่นเพราะว่างั้นแล้วก็ขึ้นครับถ้ามีจิตมีต่ำแมงผู้รู้อยู่ที่ไหนจุดนั่นแหละคือวิชานั่นแหละคือตัวพกว่าหินมันก็ตื่นตัวมันไม่ตื่นก็ไปหาตรงนั้นสิมันเลยงงไปเลยมันจำไม่ได้จริงๆจะได้ก็ครับพ่อแม่ครูเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์ฟังท่านหนึ่งมีชีวิตอยู่แล้วโอ้เสร็จในเวลานั้นเลยแล้วนะเพราะมันเป็นจุดที่จะผางกันนั่นเราไม่เอาจนกระทั่งถึงมันมาตอนมาสรุปกันนี่แหละมันถึงมาได้เรื่องนี่ก็พูดขึ้นมาเหมือนกันนะที่ว่าคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าผ่องใสคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำแบบนี้เป็นอนัตตานะนะทำไปเลยทำแบบนี้เป็นอนัตตานะนะนี่อะขึ้นดังบกข้าไม่ท่านไม่ฝันนะคือมันแล้วมันเข้าวงนี้แล้วมันเข้าพิจารณากันแล้วแล้วทำก็สอนขึ้นนี่ในภายในออกมาอย่างนั้นแหละเหมือนกันกับมันนั่นแหละทำนี่ก็นาตานะเพราะว่านั้นมันก็ผึ่งเลยนั่นไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนเป็นเวลาประมวลนั่นเองนานเมื่อไหร่มันไม่ได้นานถ้าเขามาจ่อนี่มันไม่ได้นานถ้าว่าจ่อตั้งแต่ก่อนมันก็เสร็จไปนานแล้วตั้งแต่นู่นตั้งแต่ที่ว่ามีจุดนี้ต่องยังไม่รู้นู่นมันจะไปตั้งแต่นู่นนะนี่มันยังไม่รู้วิธีมันจับไม่ได้นะคราวนี้มันจับได้ปุ๊บทันทีเลยขณะนั้นเลยนะว่าทำนี้เป็นอนัตตานะว่าบอกเป็นเงื่อนสอนขึ้นมาในนี้เป็นเองนะยับคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำแบบนี้เป็นอนัตตานะลักษณะมันเป็นเหมือนกับว่าสองเงื่อนอัตตากับอนัตตาหรือเป็นอะไรเป็นลักษณะสองเงื่อนนี่เป็นทำแบบนี้เป็นสมมตินะเป็นอย่างนั้นเป็นอนัตตาเพราะงั้นมันม้วนไปเลยเป็นลักษณะนั้นนะทุกเหมือนถ้าว่าเป็นมะพร้าวกับสองหน่อมันคว่ำไปเลยลักษณะเพิบไปเลยหายเงียบไปเลยทีนี้ไอ้ผ่องใสนั่นมันก็ไปคว่ำกันเลยนะผ่องใสที่อัศจรรย์เต็มที่มากเท่าไหร่นานเท่าไหร่มันไปคว่ำกันเลยกับขณะที่มันแสดงขึ้นตึงขณะคือว่าขณะคว่ำมันเองมันขณะถึงไปแล้วอันนั้นไปเลยหายเงียบนั่นที่ที่นี่เดี๋ยวถึงรู้ว่าอันนั้นแอร์เป็นผู้ปิดนี่ไว้กองขี้ควายกองนั้นกองผ่องใสแล้วมันครอบไว้มันความคว่างไปแล้วไม่มีอะไรมันเปิดเต็มทีแล้วนั่นที่นี่ว่าไงนี่ไม่รู้ว่าโอ้โหอวิชชาถึงขนาดนี้จะเหลือขนาดจะเหลือนี่จอมกษัตริย์วัตจักรขนาดนี้นั่นเนี่ยกษัตริย์แท้นั่นเป็นกิ่งก้านสาขาของกษัตริย์อันนี้เรายังหลงมาเป็นลำดับลำนาลำนาแก้เข้ามาแล้วจนกระทั่งถึงที่ว่าจะเอาให้มันอยู่ในเงื้อมมือยังไปติดให้มันเหยียบเอาจนได้นั่นเห็นไหมโง่ขนาดไหนอีกล่ะสติปัญญาก็ว่าเพียงไกลสุดมาถึงนี้แล้วทำไมถึงไปหมอบลาบมันล่ะนั่นเป็นยังไงวิตวิชาจอมกษัตริย์วัตจักรคืออวิชชาเยอะขนาดไหนมันถึงติดได้มหาสติมหาปัญญาติดได้ถึงจะผ่านไปได้เพราะมหาสติมหาปัญญาตอนมันติดก็ต้องบอกว่าติดสิมันเป็นเพียงว่ามันเป็นอัตโนมัติเอาจนได้ถึงติดมันก็ออกจนได้เพราะพร้อมเสมอในการพิจารณาไม่นอนใจเวลาติดก็ยอมรับว่าติดแต่ไม่ติดแบบตายแบบจมอยู่ตลอดแบบนอนใจไปเลยนั่นไม่มันมีแง่ของมันสังเกตสังกาอยู่โดยหลักธรรมชาติตัวเองเวลาที่ว่าอันผ่องใสนี่ใครคาดเมื่อไหร่ว่ามันจะเปลี่ยนสภาพตัวเองไม่ได้นะคือว่ามันจะเปลี่ยนสภาพตัวเองได้วางกันถูกนะก็นึกว่ามันจะเป็นอันนี้อยู่เป็นกับเป็นกันเป็นของเที่ยงถาวรนี่สุดในเวลานั้นนะแต่แล้วมันก็มาแปลให้เห็นอย่างชัดเจนประจักษ์เหมือนฟ้าดินถล่มจะว่าไงนานอยู่นี่แหละถ้าเป็นสมมติเหรอแปลได้อย่างนั้น อวิชชานี่แหละตัวยอดของสมมติเวลานี้มันแปลลงไปเรื่อยมันคว่ำลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอีกนั่นมีอะไรที่มาแสดงให้เอ๊ะเนี่ยให้ใจอย่างนี้มีอะไรไม่เห็นมีเลยพอธรรมชาติอันนี้มันออกเท่านั้นมันไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าที่นี่พูดว่าจิตของสายคืออวิชชานี่มันอย่างนี้เห็นอย่างนั้นสิพูดได้เต็มปากเขาจะว่าไงว่าจะเขาจะว่าบ้าก็บ้าสิก็มันเห็นมันเป็นให้เห็นนี่เวลาไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเวลาไม่รู้ก็บอกรู้เวลาไม่รู้ทำไมจะพูดไม่ได้วะธรรมะสอนพระรู้แท้ๆใครปิดพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าไม่ให้สอนโลกล่ะพระสาวกอรหันต์ท่านสอนโลกมามากกว่ามากนั่นแหละท่านพูดทั้งนั้นใช่ไหมล่ะอันนี้เราพูดตามหลักความจริงมันผิดไปไหนวะว่างั้นก็ไม่มีใครจะมาว่าเราพูดไปเฉยมันเป็นก็ต้องบอกว่ามันเป็นด้วยถึงแต่พระอรหันต์นกหวีดท่านยังพูดเรื่องได้สบายพอนกหวีดที่หกทุ่มว่าวิ่งมาเป็นอะไรว่าเกิดเหตุอันตรายอะไรมาปุ๊บเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอุ้ยผมสำเร็จแล้วเรื่องนี้มันสำเร็จแล้วก็ทำไมถึงป่านกหวีดแล้วโอ้ก็ป่าหูเพื่อนฟังไปหูเพื่อนทราบที่พระมาโดนขัดกูตายฟ้าไปด้วยกันสามองค์นะแล้วไปคุยกันสององค์กระซิบกันเป็นยังไงพระองค์นี้นะถ้าสำเร็จป่านกหวีดมันนกหวีดบ้าไงสำเร็จต้องป่านกหวีดอ้างมาว่าก็หูเพื่อนมาด้วยก็ต้องบอกหูเพื่อนทราบนี่มันไม่ลงใจนอกเดี๋ยวมันสำเร็จบ้าไปแล้วนะคุยกันนะพอดีคืนที่สองมาเที่ยงคืนอยู่เนี่ยนกหวีดขึ้นอยู่แล้วนกหวีดกล้องยานากระเป๋าเนี่ยวอดวอดกันอะไรอีกนะนี่มันขั้นนรกไอเวจีที่ไหนหน้าดิก็มาแต่ว่ามาอย่างนั้นแหละจะว่าไงขั้นนี้มันขั้นบ้าบ้าขั้นไหนแล้วนั่นเนี่ยวะไม่ได้ว่าอรหันต์นี่หว่าเวลามาแล้วมันถึงขั้นไหนแล้วขั้นบ้าบ้าขั้นไหนแล้วหนูว่าเนี่ยหนูฟังนี่นะจะบ้าขั้นไหนอะไรก็ดีหนึ่งนะตรงไปตรงมาจะบ้าขั้นไหนมันไม่สำเร็จนี่วะไม่สำเร็จก็เป่าเลยก็เมื่อคืนนี้ว่าสำเร็จก็เป่าแล้วนี่มันไม่สำเร็จก็ต้องเป่าบอกบุกวันนี้มันสองชั้นสามชั้นนี่ก็มันจะเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เห็นเป็นนักดีเจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะได้เป่านกหวีดหรือเปล่าความเปลี่ยนแปลงของกลิ่นมันก็หมดวาระสุดท้ายก็คือนั่นเองความแปลงทั้งหมดมันเป็นสมมติทั้งนั้นที่มันเกาะจิตอยู่นั่นเวลาออกมันเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นอย่างเปลี่ยนตั้งแต่ความมืดตื้อเข้าไปหาความสงบพองฝังใสก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนั่นมีแต่อาการของสมมติทั้งนั้นจะเป็นอะไรไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติเพราะกิเลสเป็นสมมติสิ่งที่แก้ก็เป็นสมมติทั้งสองอย่างก็เป็นสมมติไปด้วยกันนั่นไปจนกระทั่งถึงสุดวาระของสมมติแล้วมันก็ยุติกันได้ทั้งนั้นยุติกันหมดเลยสติปัญญาที่เป็นเครื่องแก้นี่มันก็ยุติกันในเวลาอันนี้ยุติลงมันเห็นทำงานอะไรไปอีกทำงานแบบนั้นแบบที่เคยทำมีสติก็สติปัญญาธรรมดาที่นำมาใช้ธรรมดาก็รู้อยู่ว่าเป็นสมมติอยู่แล้วนี่สติปัญญาอันนั้นมันก็เป็นสมมติประเภทนั้นนั่นสติปัญญานั้นเป็นสติปัญญาขององค์มรรคแหละมรรคแท้ว่างั้นมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคเองจะเป็นไงมรรคมีกำลังนี่พอเครื่องรับกันมันหมดปัญหาไปกิเลสมันหมดมันชิ้นสร้างไปอันนี้มันก็หมดปัญหาไปเองไม่ต้องบอกไม่ต้องบังคับไม่ได้ทำงานอย่างนั้นอีกโดยไม่ต้องคิดต้องคาดว่าจะทำไงต่ออะไรต่ออีกไม่มีเป็นหลักธรรมชาติพอนั่นหมดปัญหานี่ก็หมดปัญหาก็ไปเรียกว่าสมมติอริยสัจเป็นสมมติมันไม่ใช่สมมติแต่จิตที่บริสุทธิ์จากอริยสัจนะจิตอริยสัจกันกรองออกมานั่นจึงเป็นนิมิตเมื่อถึงนั้นแล้วมันก็ไม่มีที่ว่าสุขว่าทุกข์ก็ดีเศร้าหมองก็ดีผ่องใสก็ดีมันไม่มีท่านจึงบอกว่านี่ทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะวะจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ในอนัตตานั่นความหมายว่างั้นมันเข้าใจแล้วมันก็พึบมีอะไรเหลือเลยคือเวลาหลังจากนั้นสิที่มันเป็นเรื่องที่สะดุดสังเวชมากนะเห็นโทษมากเสือโดดนี้แล้วพูดง่ายจึงไม่เห็นโทษของเสือทีหลังว่าโธ่นี่มันเสือในทางข้ามก่อนไม่ได้ว่าเป็นเสือมันอะไรตัวอะไรตัวละลายเนอะมันน่าชมน่าหนาแต่มันไม่ใช่ปั้งมันเสือเวลามันตายไปแล้วถึงมากลัวทีหลังไม่เห็นโทษที่หลังโอ้โธ่โธ่เมื่อไม่มีอันนี้ขึ้นรับกันแล้วเนี่ยพอปิดอันนี้พออันนั้นเปิดออกมาปั๊บมันก็เห็นนี่เลยนั่น มันต่างกันขนาดไหนที่มันก็เทียบกันได้ว่าธรรมชาตินี่คือกองขี้ควายเท่านั้นทับกองทองทั้งแท่งอยู่คุณง่ายว่างั้นกองขี้ควายทั้งกองนี่มันทับทองทั้งแท่งไว้มันก็กระเทียบได้เท่านั้นออกอุทานออกอะไรมันไม่ออกได้ไงเหมือนพระเนี่ยกุณญาท่านสำเร็จท่านโสดาท่านเองยังอยู่สมุทรธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมังนะอุทานท่านออกมาจากที่ท่านประจักษ์ของท่านแต่ในปริยัติท่านก็แปลไว้อย่างนั้นเป็นกลางๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาหลังแต่สำหรับผู้เป็นประจักษ์ในตัวเองไปเจอในตัวเองอุทานมันจะไม่เป็นอย่างนั้นใครจะว่าบ้าก็ตามจะมาพูดเฉยๆลอยๆได้ไงก็มันไปเจออย่างจังๆทำไมจะไม่รักคำอุทานซะด้วยจะมาพูดลอยๆได้เลยไม่แต่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนานถึงใจอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นยึดมันอะไรความหมายว่าเพียงนั่นก็ยังเป็นอุทานท่านยังอุทานมันถึงที่ลองพระมหากบิณฑ์สุขข้างวตาสุขข้างวตานั่นอุทานของท่านที่ออกสารนั้นอยู่ไหนสุขสุขหนอสุขหนอสุขมันหมดก็ทุกอย่างอย่างอันนี้มันอุทานมันก็แต่เวลามันเป็นมันผมไม่อยากพูดอุทานมันก็เหมือนกับว่าอาจเอื้อมเกินไปเราไม่อยากพูดเหมือนกับว่าอาจเอื้อมไปหลักธรรมชาติพาให้เป็นจะว่าไงก็เราก็พูดตามหลักธรรมชาติถึงเป็นความสลดสังเวชความถ้าจะพูดภาษาโลกมันก็เรื่องเหมือนกับความตื่นเต้นความสนุกตกใจนั่นแหละอุทานมันขึ้นตรงนั้นโอ้โหโอ้โหนั่นโอ้โหหาที่ไหนหาธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ไหนนั่นเราไปเจอแล้วหาที่ไหนหาอะไรหาธรรมหาที่ไหนนู่นไปนู่นแบบกดสภาบาทขึ้นเขาลงนั้นเขานี้เขาทำนั่นทำนี้ทำที่ไหนทำนั่นคือหมายความว่าย่นเข้ามานั่นนี่นะอันนั้นไม่ใช่ผิดนั่นแหละแต่เราขึ้นอยู่นู่นเราก็ไปหาธรรมธรรมที่ไหนคือแบบมันเจอแล้วมันถึงได้ยิ่งออกไปอย่างนั้นธรรมอะไรก็คือว่านี่ธรรมความหมายก็ว่างั้นธรรมที่ไหนที่นี่ทำที่ไหนนี่ว่างั้นเลยนี่จากนั้นมาก็มาลำพึงนี่โถโถล่ะทำไงนี่ทำไงใครจะมารู้ได้อย่างนี้นั่นโอ้โหโอ้โหนั่นเองใครจะมารู้ได้ไปสอนใครไปพูดให้ใครฟังเขาก็จะว่าบ้าไปเลยใครจะสามารถใครจะรู้ได้เมื่อถึงขนาดนี้เพราะว่าละเอียดเลยละเอียดไปแล้วเลยไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในแดนสมมติพูดอย่างนั้นมันเต็มเม็ดตรงไหนแดนสมมติมันไม่ได้เหมือนอะไรเลยแล้วจะไปบอกใครไปสอนใครใครจะไปรู้ได้นี่มันก็วิ่งถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านทรงทำขวัญความขวัญน้อยแล้วแต่เราไม่ใช่เราจะเป็นคู่แข่งท่านหนาเราพูดพอมันวิ่งถึงกันต่างหากด้วยความเคารพท่านเนี่ยมันเป็นขึ้นมานี่คือความขวัญน้อยมันเป็นแบบเดียวกันจะพูดอะไรให้ใครฟังใครจะไปรู้เรื่องเมื่อถึงขนาดนี้วะคือมันเลยวิสัยของใครที่จะมารู้ได้อย่างเป็นอย่างนี้ให้จะไปสอนใครเขาจะหาว่าบ้าไปหมดโอ้อยู่ไปกินไปพอยี่ถ้าเป็นไปวันหนึ่งท่านพอแล้วจะค้นขวายอะไรสอนโลกสอนสงสารใครจะไปรู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วนี่แหละเนี่ยที่ทำให้ทำค้นทำค้นขวายน้อยไม่อยากพูดอยากสอนใครเลยก็จากนี้เพราะยกเอานี่มาเป็นปัจจุบันไม่ได้ตีกระจายไปถึงอดีตถึงอะไรถึงสายทางเราพูดแต่ผลเลยมันกระท้อแล้วพี่ผมไม่เห็นอันนี้ใครจะรู้ได้รู้ได้เมื่อมันเป็นของมันอยู่นั่นไม่นานมันก็ย้อนแต่พี่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่สุวิสัยว่าใครรู้ไม่ได้แล้วนี่รู้ได้ไงนั่นเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนพระพุทธเราตัดที่เที่ยวพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นเทวดาเนี่ยท่านก็เป็นคนเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้พูดงั้นขนาดนั้นไม่ไปหรอกมันไปมันเอาเฉพาะเป็นเทวดาเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกทั่วไปแล้วทำไมเราถึงว่าใครจะรู้ไม่ได้รู้เพราะอะไรนั่นทีนี้มันจะวิ่งนั่นพอรู้เพราะอะไรก็เพราะปฏิปทานั่นสิเครื่องดำเนินมาดำเนินมาอย่างไรมันถึงรู้ได้อย่างนี้นี่มันมีทางเข้ามานี่ไม่ใช่จะอยู่ๆก็มีอันนี้เอามันมีสายทางเข้ามาถ้าเป็นบ้านก็มีบันไดถ้าเป็นสถานที่มันก็มีทางก้าวเข้าไปเนี่ยแล้วรู้มาได้ยังไงมารู้ได้เพราะเหตุไหนมันจะหนีจากปฏิปทาได้หรือไม่ก็มันยอมรับทันทีนั่นเองทำไมงั้นเมื่อสอนตามปฏิปทาแล้วพูดตามปฏิปทาสอนปฏิปทานี้ทำไมจะรู้ไม่ได้ล่ะปฏิปทานี้ เป็นเครื่องดำเนินเพื่อเข้าสู่ถึงนิพพานนั่นจากนั้นมันก็วิ่งถึงอย่างพุทธเจ้าที่ท่านทรงทำความขวัญน้อยหลักสอนโลกเพราะอันดับต่อไปก็ผมคิดว่าจะอย่างนี้แล้วถ้าพระองค์มียานนี่นะท่านก็พิจารณาเรียนยานเป็นเครื่องสนับสนุนพระองค์ด้วยเรามียานอะไรแล้วก็ทรงตักคงจะเป็นอย่างนี้ทำไมถึงรู้ได้ทำไมเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกเราเป็นอะไรโลกเป็นอะไรอยู่ว่างรู้ได้เลยรู้ได้เพราะเห็นนั้นเนี่ยเมื่อนำมานี่สอนโลกทำไมเขาจะรู้ได้ล่ะจากนั้นก็มีแก่พระไทยที่จะสั่งสอนโลกอันดับที่สองก็เป็นพระมหาพรหมอาราธนาน่ะอันดับแรกต้องขึ้นจากพระเมตตาซะก่อนเห็นเหตุเห็นผลตามนี้ที่จะแนะนำสั่งสอนได้แล้วพร้อมกับพยานที่อย่างทราบสัตว์ทั้งหลายนั่นมันบวกกันหลายย่าด้านสำหรับพระพุทธเจ้านะก็รู้ได้เอามีแก่พระไทยที่จะสอนนานก็คือปฏิปทามันไม่ใช่เป็นของสุดเอื้อมเป็นของสุดวิสัยทางมีอยู่เนี่ยก้าวเข้ามาสิก้าวเข้ามาสิเพราะฉะนั้นทางคืออะไรคือหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยเป็นหลักใหญ่แล้วก็แยกออกมาก็คือว่าปฏิปทาข้อปฏิบัติเท่านั้นแหละนั่นย่นเข้ามาย่นเข้ามามันก็ไม่หนีมรรคอริยสัจ4ละทีนี้เข้ามาตรงนี้ว่าธรรมวินัยมันกว้างย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงจุดนี้ที่จะเข้าสู่จุดเข้าได้ของเข็มก็เข้าตรงนี้ไม่เคยรู้มันก็ให้ลูกก็ไปเถอะวางนั่นเลยเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวไม่มีอะไรจะมาแทรกมาแซงพอให้สงสัยนี่นะอันเดียวเนี่ยอันเดียวก็คือไม่มีสองกับอะไรพอที่จะคัดจะเลือกจะให้สงสัยจริงๆว่าจะอันนี้หรืออันนี้นะจะเอานี้หรือจะเอานี้นะจะเกิดหรือไม่เกิดนะจะตายหรือไม่ตายนะแล้วเราสิ้นแล้วหรือเรายังมีกิเลสอยู่นะเนี่ยมันถ้าเป็นสองมันก็ต้องอย่างนั้นสิมันก็ทำให้สงสัยที่สองนี่อันเดียวเท่านั้นจะว่าไงไม่มีคู่แข่งบริสุทธิ์ก็รู้อยู่เห็นอยู่ชัดๆในหัวใจนะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งเอาอะไรมาให้สงสัยให้เลือกว่าไอ้นี่ใช่หรือไม่ใช่นะนี่อันเดียวเอโกธรรมโมนะธรรมอันเดียวที่กับธรรมเป็นเดียวกันแล้วพอนั่นสันติโกประกาศป้างโดยหลักธรรมชาติจะว่าไงสันติโกอยู่กับอันนั้นพอดีพอดีทุกอย่างกับอันนั้นเลยสันติโกเห็นเองรู้เองนั่นว่าปัจจุบันเวริตาโบวินยูหิอันหนึ่งตัวธรรมนั่นอันท่านวินยูชนนั่นหลายจะเพิ่งรู้เฉพาะตนนะผู้ที่จะรู้กับใครกับผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ผู้ไม่ปฏิบัติจะเอาอะไรมารู้คำว่าวินยูชนกับผู้ที่ปฏิบัตินั่นผู้จะรู้วินยูหิอันวินยูชนทั้งหลายจะรู้เฉพาะตนปัจจตังในบทธรรมคุณนั่นก็พูดไว้ว่ามีอะไรสงสัยเลยนะสังฆาโตกตาธรรมโมนะถ้าธรรมพูดว่าชะตาไว้ชอบแล้วสันติโกเนี่ยผู้ปฏิบัติจะเป็นอย่างเองอาการิโกเพราะมันมีการมีสถานที่และเวลาเอหิปฏิโกก็มีอันนี้สำหรับภาคปฏิบัติเราถ้าว่าไม่ได้เรียนมาคนอื่นเขาก็จะดูถูกนะว่าผมแปลป่าเถื่อนแต่การปฏิบัติของเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็เอานำมาพูดทั้งสองอย่างสิคือปริยัติท่านก็แปลตามศัพท์จริงศัพท์ไม่ต้องแปลอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้นี่มันมีเครื่องบังคับอยู่ทั้งวิพัฒน์ปัจจัยทั้งธาตุที่ว่าไงเนี่ยเรียนมาก็ต้องรู้ด้วยกันพวกที่เรียนมาในศัพท์มันเนี่ยเอหิปัจจุโกนั่นเอหิแปลว่าไงนั่นมันบอกบังคับในตัวที่จะต้องให้แปลอย่างนั้นอย่างนั้นเราแปลว่าเอหิปัจจุโกท่านจงมาดูธรรมของสิ่งแต่เรามันหมายถึงว่าท่านหมายถึงนู่นเสียพวกปริยัติไม่ว่าท่านมาเราแหละก็แปลอย่างนั้นนี่ท่านจึงมาดูธรรมของจริงนะดูคือปัจจิโกนั่นปัจจิกะปัจจิโกนแปลว่าดูแปลว่าเอหิแปลว่าท่านจึงมาถ้าแยกเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าหิบอกบางครั้งขึ้นตะวังตะวังแปลว่าท่านนั่นนั่นแหละนั่นหลักบาลีจงเอท่านจึงมาเอหินั่นจึงมาคือหินั่นคือเป็นกิริยาอาขยาบบังคับให้ขึ้นตะวังนะตะวังแปลว่าอนวัตแปลว่าอนวัตท่านเอหิจงมาในปัจจุบันจึงดูธรรมของจริงคือให้เรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้ธรรมของจริงเลยที่นี่และนี่แหละการแปลปริยัติก็แปลอย่างเดียวกันแปลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะหลักบาลีบังคับอย่างนี้นี่เวลาภาคปฏิบัติไม่เป็นงั้นสิ ก็เราตั้งเรื่องแปลนี้เราก็ได้แปลมาแล้วเราไม่เคยคาดเคยคิดเลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรแปลกประจักษ์เอหิปัจจโกที่แปลอย่างนี้อีกนะมันไม่เป็นอย่างนั้นธรรมพระธรรมนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวนั้นนะพระธรรม

ถ้าทำนั่นน่ะสอนเราน่ะว่าเนี่ยท่านสอนเราว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูธรรมของจริงอยู่ตรงนี้คืออริยสัจ4อยู่ตรงนี้ว่าย้อนเข้ามานั่นแหละเอหิปัจจิโกย้อนเข้ามาจงดูจงดูดูนี้โอปาณิยโกเรื่องอะไรแล้วก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมน้อมเข้ามาท่านสอนตนเห็นเขาทุกข์ก็น้อมเข้ามาสอนเราเห็นเขาเลิงมันถึงก็น้อมเข้ามาสอนตนเองเทียบอย่างอันนี้เป็นโอปัญญิโกเนี่ยน้อมเข้ามาเนาะส่วนเองปัจจุโกนี่เหมือนกับว่าให้เข้ามาบางคราวให้เข้ามาดูนี่เลยอริยสี่ตรงนี้นั่นนี่แหละที่มันผิดกับทางภาคปฏิบัติโอ้ยทางภาคปัญญาถ้าว่าผมไม่ได้เรียนเป็นมหาก็จะดูถูกตรงนี้อันนี้เรื่องฝ่ายทางปัญญาเราก็แปลให้อย่างสมบูรณ์แล้วนี่ยกขึ้นจนกระทั่งธาตุที่พัดจับใจจะว่าอะไรอีกที่นี่ทางภาคปฏิบัติเวลามันปฏิบัติเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมาไหนนี่เหมือนกับว่าธรรมท่านสอนเราอยู่นี่สอนอยู่นี่มันก็ได้เรื่องนี้ขึ้นมาละสิเรื่องที่ไม่มีในปริยัติมันก็ได้ขึ้นมาเพราะมันเป็นอยู่กับนี่มันเป็นความจริงอันหนึ่งความจริงอันหนึ่งจะมีในปริยัติหรือในปริยัติก็ตามแต่มันมีในความจริงที่มันเป็นขึ้นมานี่เวลาเราปฏิบัติเหมือนว่าพระธรรมท่านสอนเราเธอจงเข้ามาย้อนจิตเข้ามาคนนั้นดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้เนี่ยให้เข้ามาอย่าไปส่งไปข้างนอกบุญวายความรู้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรความรู้นะคำว่าส่งจิตเนี่ยคือความรู้นั้นให้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนั้นสิอริยสี่ตรงนี้ของจริงอยู่ตรงนี้อย่ารู้ตรงนี้แน่ท่านไปนั่นเสียถ้าปฏิบัติมันถนัดเราจริงๆก็มันได้ผลจากการปฏิบัติอย่างนี้แบบนี้นี่นะเห็นส่วนที่เราจะไปอะไรมันเราอยากจะพูดไปอีกแบบหนึ่งเขาจะว่าบ้าก็ตามมันจะให้เรียกร้องเขามาดูทำมงกิ่งเรียกร้องใครเขาจะว่าหาว่าบ้าอย่างนั้นไปหาเรียกร้องเขาอะไรนี่อันนี้เราก็อาจารย์อย่าให้ระบุนะที่ผมเคยพูดให้ฟังท่านอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ท่ามโพเวนนะไปใกล้มาเรียนนั่นเห็นไหมนะท่านไปใกล้มาเรียนแล้วท่านไปบิณฑบาตพอบิณฑบาตสบายบาตไปแล้วพอไปเจอใครเขาตำข้าวเจ้าก่อนมีโคกระเดื่องนี่นะไม่ได้มีลงสงลงสีเหมือนทุกวันเขาสะพายบาตรไปสำเร็จแล้วยังสำเร็จแล้วยังหัวเขาไม่รู้ว่าสำเร็จแล้วก็สอนเขาจนกระทั่งจะลืมขันทหารหรือว่าไงพอเขารู้เรื่องกันทั้งบ้านแล้วก็แนะกันกันทั้งบ้านท่านเป็นไอ้มาลาเรียท่านเป็นเพราะว่าการทำไงจะให้ท่านสะดวกให้ท่านไปฉันทหารกันบอกให้ว่าเอาง่ายๆเลยเขาก็บอกว่ารู้แล้วว่ากันนะพอท่านมาเป็นไงว่าสำเร็จแล้ววางกันแล้วนามันเป็นงานสำเร็จหรือยังว่าสำเร็จแล้วท่านเป็นกระไปท่านไม่ต้องสอนกันแล้วท่านก็ไปฉันนั่นเรียกร้องคนอื่นมาดูมันจะเป็นอย่างนั้นนะทำนองนั้นสำเร็จหรือยังนี่มาดูทำมองจริงเจ้าของไม่รู้ทำมองจริงอะไรมาดูทำมองจริงเขาจะว่าบ้าจริงๆนั่นมันมีส่วนที่จะว่าได้อยู่ตอนนี้แต่ไอธรรมชาติที่เราว่านี่ให้ย้อนเข้ามาที่จิตให้มันไปรู้แล้วส่งไปเพี้ยนๆพันๆย้อนเข้ามานี่สิมาดูนี่มาอยู่ตรงนี้สัจธรรมอยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาเอหิทั้งตรงมาหมายถึงว่าย้อนเข้ามานี่ทำความจริงอริยสัจสี่ว่าอย่างนี้ทำไมมรรคผลนิพพานไม่อยู่นี่หรอกนี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นภาคปฏิบัติที่เราปฏิบัติโดยลำพังเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นะอ๋อประกาศทั้งวันขึ้นในนี่ระหว่างไงที่นี่ยอมรับด้วยนะจิตน้อมรับมันรับทันทีเช่นเดียวกับภาคปฏิบัติอื่นอันนี้ถางลงมาเลยย้อนตาบเข้ามานี่แหละสันติโกอากาศิโกเอยิปัจจิโกโอปัญญิโกนี่ตะกี้นี่ไปถึงโอปัญญิโกคือเห็นอะไรอะไรก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นธรรมสอนเจ้าของสอนเจ้าของเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรให้โอปัญญิโกคือน้อมเข้ามาเป็นเครื่องพัฒนาสอนเจ้าของเรื่อยๆไปผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ปัจจเนจะโบยนี่อันท่านรู้ทั้งหลายจะพึงรู้เฉพาะตนใครรู้ใครผู้รู้ใครจะไปรู้ก็ผู้ปฏิบัติเองจะเป็นผู้รู้จำพระตนผู้ไม่ปฏิบัติเอาอะไรมารู้แน่คุณมาเหนื่อยอีกแล้วเอาละพอเหนื่อยอีกแล้ว

็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมในการจะคิดเรื่องตัวเองเดี๋ยวเรื่องของกิเลสทำเหมือนกันซึ่งสอบแตกติดแตกติดหน้าติดหลังไม่งั้นมันไม่ทันคิดไปถึงเรื่องของโลกเลยนะ

มันทำให้อ่อนใจต้องการผลทำให้มันเป็นความต้องการของการความสุขความเจริญด้วยกันแล้วนั้นแต่การปฏิบัติตัวนี้ไปตรงข้ามมีแต่ความมักง่ายออกหน้าออกตาตอมอย่างไม่อายออกจนชินชาจนด้านในหัวใจในกิริยามายะมันด้านไปหมดเพราะความเคยแล้วมนุษย์เราจะให้ดีได้ยังไงเมื่อมันถึงขนาดด้านแล้วเคยกินจนด้านการปฏิบัติธรรมมันจะด้านมันจะชินนะระวังดีถ้าความมุ่งมั่นมีอยู่ศรัทธาความเชื่อความใส่ความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมีอยู่ไม่ค่อยด่าไม่ค่อยลืมตัวเพราะความรู้สึกตัวนี้มันค่อยเชื่อมชาลงไปขนาดที่มันจะขึ้นมาที่เหลือมันจะครอบคลุมขึ้นทั้งหมดแล้วมันก็ด้านถ้าด้านลงไปสอนไม่ลงนะเจ้าของก็ไม่สนใจจะสอนเจ้าของคนอื่นมาแตะต้องมาได้ที่เป็นผีผีกันเลยมีระวังตอนนี้เป็นนั่นนี่มีมาเรื่อยๆมันจะมีมาแต่บัดนั้นแต่ไหนแต่ไรถ้าเราเป็นนักพิจารณาเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้กับตัวเองแล้วต้องทราบเพราะสิ่งนี้มีอยู่กับเราทุกคนเพียงแต่จับเรายังเข้ากับเขาไม่ได้กลัวเขาเบียดพวกเราเข้ากับตัวเราไม่ได้เข้าความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนี้เข้าไม่ได้แบบขาดเคยขาดตาเต็งมันหาแต่เรื่องความทำลายตัวเองให้มันบกพร่องเสมอมันจะเป็นมนุษย์ได้ไงสติมันก็ไม่มีถูกความเผลอเราไปกินมดประมาทเอาไปกินมดปัญญาก็ไม่มีถูกความขี้เกียจขี้คร้านเอาไปกินมดความขยันหมั่นเพียรมันมีเพราะเอาสิ่งนี้มันยักมันกินอาจกินทำไปหมดการปฏิบัติตัวมันลำบากเมื่อสิ่งเหล่านี้มันแซงหน้าหรือออกหน้าอยู่เสมอไม่เคยอยู่ข้างหลังเราเลยต้องเป็นมีความเคลื่อนแข็งผมอยากพบอยากเห็นความขยันหมั่นเพียรของอุปเกณฑ์ความอาถรรพ์ต่อข้อวัดปฏิบัติต่อความภาคเพียรทุกด้านต่อหน้าที่ของตัวให้สมกับเจตนาตัวที่มุ่งมาเพื่อบุญเพื่อกุศลจากการบวชเราไม่อยากพบจะถึงความอ่อนแอความท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านความมักง่ายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นภัยต่อศาสนาศาสนาตำหนิสิ่งเหล่านี้เองแล้วเราจะกลับสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ขัดแย้งกับศาสนาก็เท่ากับทำลายศาสนาโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าทำลายหาที่แย้งไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าละเอียดรอทุกขีดจุดแดงพระองค์เป็นผู้ละเอียดรอพระชาติจะเป็นกษัตริย์ถ้าอากัปกิริยาทุกอาการเป็นสิ่งที่ฝึกหัดอบรมมาแล้วโดยดีแล้วมาออกปฏิบัติก็ไกลกรองอัตธรรมจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความละเอียดละออความสุขุมความปีระภาของสติปัญญาศรัทธาความเพียรความสามารถทุกด้านมีความละเอียดละออกไปตามๆกันนี่เลยซึ่งเป็นของหยาบมันก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องหลุดลอยออกไปหลุดลอยไปเพราะความละเอียดแหลมคมของมรรคผลเจ้าสำนักต่างๆนี้ข้าล้างอยู่เสมอเป็นกลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สิ่งหยาบๆทั้งหลายมันเข้ากับสิ่งนี้ไม่ได้มันก็ถอยตัวมันไปนี่หายไปหมดจนไม่มีอะไรเหลืออันนี้ปรากฏพระองค์ท่านขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาศาสนาที่ทรงนำมาประกาศแก่โลกจึงทรงนำมาจากความที่แล้วฉลาดแหลมคมความบริสุทธิ์ความจริงนั้นประกาศสอนไม่มากน้อยเพียงไรก็เป็นความจริงล้วนๆไม่มีปลอมแปลงมีอะไรเครือบแฝงอยู่ผู้มาปฏิบัติถ้ามีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและเชื่อต่อน้องต่อผมแล้วความเพียรมันก็ค่อยเป็นไปเป็นไปถ้าสิ่งนี้มันอ่อนแอลงความเพียรก็ต้องอ่อนลงแต่ครั้งพุทธกาลท่านบวชท่านเป็นอย่างนั้นแหละตรงนั้นบวชมุ่งต่อมรรคผลนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์เพราะทุกข์มันเป็นเนื้อเป็นตัวมีอยู่ทุกอิริยาบถมีอยู่ทุกวาระจิตของความคิดทำไมผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์จะไม่เบื่อทุกข์จะไม่เห็นโทษของทุกข์นี่หรือเพราะแบกหามอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาแต่ละภพละชาติแบกหามแต่เรื่องของกองทุกข์ทั้งภายในกายทั้งส่วนจิตใจมาประจำภพชาติเหตุใดจะไม่เคยเหตุใดจะไม่ผิดหนาและอาจใจเมื่อมีผู้ชี้แนวทางบอกทางพ้นทุกข์ก็พออกพอใจจะยินยิ้มย่อง
จิตใจของใครต่ออัตต่อธรรมมีความมุ่งมั่นฝึกฝึกปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยความภาคเพียรเป็นบุญลอยไปไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นสารกัดสังโฆขึ้นมาให้เราทั้งหลายกล่าวว่าล้วนเนี่ยตั้งแต่พูดตรงผู้ดำเนินอย่างนั้นนี่สารณะของพวกเราเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่แล้วผู้ใดนำไปปฏิบัติด้วยความรู้สึกใจและต้องปรากฏต่อมาค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงศาสนาค่อยกลายเป็นประเพณีไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์เราเคยชินต่อประเพณีอะไรก็ต้องเป็นประเพณีไปหมดนอกศาสนาจะเป็นของแท้ของจริงขนาดไหนก็กลายมาเป็นประเพณีตามมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเมื่อตั้งใจปฏิบัติหรือมีผู้ตั้งใจปฏิบัติตามขัดตามธรรมตามอัตตามธรรมตามนี้พระวินัยตามความจัดความจริงเมื่อถือเป็นของแปลกเพราะมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างเดียวกันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานก็เห็นว่าเป็นของแปลกจากหูแปลกตาแปลกลูกแปลกสันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นที่หน้าจ้องมองนี่หัวใจมุ่นเป็นมันเพราะมันจะปรองใจลงกับใครได้ล่ะเพราะพี่นาถึงเหตุถึงผลตามความจริงซึ่งมีอยู่ในจิตใจแท้แล้วจะปรองลงได้ยังไงหัวใจทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นมัน 99%นี่อย่างเป็นว่าเกือบร้อยใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นฟังตัวประเพณีนะมันก็เพียงขนาดนั้นไม่ใช่ความจริงความจริงไม่ใช่ประเพณีพระพุทธเจ้าเราเป็นบวชเป็นบวชจริงๆปฏิบัติจริงๆเอาจริงเอาจังความจริงกับความจริงก็เข้ากันได้เลยการทำก็จริงการบวชก็จริงการทำก็จริงความรู้มันก็จริงมันจะจริงไปเรื่อยเมื่อหาทางจริงหาทางความปลอมไปเรื่อยปลอมมันนั่นทำคืนยังหนุ่มปลอมอยู่ต่อหน้าต่อตาในยาบททั้งสี่ทุกขณะจิตที่คิดออกมามีแต่เรื่องปลอมแปลงทั้งนั้นนะอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวเราก็แปลกใจเหมือนกันแปลกใจที่สอนหมู่สอนเพื่อนไปทุ่มเทแล้วถึงจิตกำลังความสำคัญพอต้องมาจากใจยิ่งมาสอนทำไมสอนไม่ได้เรื่องเลยเราต่อไปเมื่อบินชาไปคิดอะไรก็ชื่อมาบ่นพ่อมันเอาแต่ลมมาอวดกันตัวไม่เห็นมีเลยมันจะลมอวดกันถ้าถึงเงินก็มีแต่บัญชีบัญชีเราจะเขียนว่าเป็นกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านล้านก็ได้ตัวเงินไม่มีเราเรียนชื่อของที่เด็ดจำชื่อของที่เด็ดจำเรื่องอะไรไม่ได้เรียนกี่คำพีก็เรียนได้ไม่มีใครฟ้องร้องธรรมะตัวผลที่เราจะพึงได้รับมันไม่เห็นไม่เจอเพราะฉะนั้นใจถึงรุ่มร้อนร้อนเพราะมันไม่มีความเย็นนั่นเองใจมีความเย็นอยู่แล้วมันเอามาอันแรกความเย็นคือได้องค์ธรรมเข้ามาทรงเข้ามาครองภายในใจมากน้อยใจก็ได้รับความเย็นอันนี้จะชื่อเรียกว่าอยากรู้ความจริงเห็นองค์ธรรมจริงธรรมจริงเป็นยังไงเหมือนใครเหมือนอะไรบ้างธรรมจริงไม่ได้เหมือนอะไรนั่นจึงเรียกว่าธรรมโลกก็ไม่เหมือนธรรมธรรมจึงไม่เหมือนโลกสติอยู่กับตัวเองตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังระวังเป็นระดับสามารถเป็นไงพุทธนั่นเนี่ยนักก็จะไปถอยนอนนักต่อสู้เราเวลานี้เราเข้าสนามโลกเราเข้ามาฝึกฝนอีกเป็นตนหนักก็หนักเพื่อเราเบาเพื่อเราผลเป็นของเราเพราะการทำนี่เป็นงานชอบที่สุดแล้วถ้ามีงานชอบอะไรยิ่งกว่างานของนักบวชผู้ปฏิบัติในศาสนาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นงานที่ชอบยิ่งไม่มีงานใดเสมอเลยในโลกนี้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรมไม่ได้ทุกข์เสียประโยชน์ตกรังทุกข์ด้วยความชอบธรรมทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางวาจาทางใจก็ดีเพราะความเพียรของเราเพราะความระมัดระวังการรักษาตนการบำรุงจิตใจด้วยสติการพิจารณาคิดค้นด้วยปัญญาต้องเป็นงานทั้งนั้นทำว่างานต้องหนักหนักต้องเป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพราะการที่ทำนั้นทำลงไปด้วยความชอบธรรมการคิดคิดด้วยความชอบธรรมความทุกข์แม้จะเกิดขึ้นเพราะการคิดอ่านแต่ตรองนี้พิจารณาระมัดระวังก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรม
ผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนนี้ก็เป็นความสุขซึ่งเป็นความชอบธรรมอยู่ประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งเหตุทั้งผลที่เป็นความชอบธรรมด้วยกันเรามีความมินาและอาใจต่อความภาคเพียรที่เราจะพิจารณาก็เท่ากับเรามีความมินาและอาใจต่อการก้าวขึ้นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดับเราอุปนิสัยและอาใจต่อการบำรุงส่งเสริมตัวเราให้ตัวเราให้เป็นคนดีก็หาความดีไม่ได้พยายามจะไม่ทำอยากอย่างหนึ่งแต่จะทำอย่างหนึ่งมันก็ไม่ถูกมันเหนียวแน่นความเพียรอย่าลดละทดสอบดูเสมอดูตัวเองใจนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเจ้าเรื่องเจ้าราวอะไรอยู่นั้นมัดอยู่ในหัวใจทั้งการเรียนธรรมจึงเรียนที่หัวใจสติก็มีไว้เพื่อใจเพื่อจะดูเรื่องของใจมันเคลื่อนไหวไปดีไปชั่วในอารมณ์อะไรบ้างเนี่ยปัญญาก็จะคิดค้นในเรื่องของใจประจุประคองเป็นเมามัวในโลกประขบประหลงกับเรื่องอะไรกับวัตถุสิ่งใดอารมณ์อันใดสติปัญญาตามมาตามพวกเหล่านี้ซึ่งเป็นกระแสออกจากจิตทั้งนั้นที่จิตจะต้องตามมันจะตามเรื่องอื่นใดเอาพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นจิตไปเห็นเหตุเห็นผลดูเรื่องดูราวแล้วถอนตัวเข้ามาในเที่ยวและหากจะหามเที่ยวขอบเที่ยวคุยเอาสิ่งนั้นเป็นท่าแต่เป็นพิษเข้ามาเผาเรื่องจิตใจตนเองมันสรุปแล้วจะไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องจิตอันเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวเรื่องจิตปัญญาสั่งสมขึ้นมาก็เพื่อจะแก้เรื่องที่มีอยู่ในจิตสติปัญญาในกำลังเต็มที่แล้วมันก็แก้เรื่องของจิตได้หมดถ้าแก้เรื่องของจิตได้แล้วจิตก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องจะเอาอะไรมาเกินใจความสุขไม่ต้องหาไม่ต้องบอกไม่ต้องไปถามเมื่อจิตหมดเรื่องแล้วก็สบายขึ้นมาความไม่สบายก็เพราะความยุ่งเหยิงของจิตเองก่อกวนตัวเองโดยไม่รู้สึกจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องจดจ่อสอบส่องมองดูคนไหนบางคนเพราะลำพังจิตเพียงจิตเท่านั้นไม่ฉลาดจูงไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงจูงเสมอจิตตรงนี้ถูกจิตจูงมานานมารวมเข้ากับเป็นเราแล้วเราจึงถูกจิตจูงมานานทำให้ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องจุดล่าเป็นเครื่องกลางห่วงห้ามเป็นเครื่องบังคับแล้วไม่มีทางเป็นดีไปได้สำหรับจิตเพราะโดยลำพังของจิตเองไม่มีความฉลาดมีแต่รู้อยู่เฉยๆรู้ว่าสุขว่าทุกข์ก็รู้อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้เหมือนเด็กตกน้ำเป็นตื่นก็ตายเพราะไม่มีสติปัญญาเครื่องนำออกทุกข์เป็นตายน่ะเด็กว่าเป็นเกาะอะไรอย่างนั้นเราคิดมาหาทางออกไม่ได้แล้วก็ตายเขาเป็นสูงล้อมของไฟทำไมใช้สติปัญญาปิดขังคิดเพื่อหาทางออกลำพังจิตที่อยากจะออกเฉยไม่สำเร็จแล้วก็ตายอยู่ในไฟตายอยู่ในวงล้อมที่เป็นวงล้อมอะไรต่างถ้าสติปัญญาพอแล้วถอนตัวออกมาได้จิตกับสติปัญญาจึงเป็นคนละอย่างอย่าเข้าใจเป็นอันเดียวกันเกิดมาจากนั้นแหละหากไม่ใช่อันเดียวกันที่จิตมันรู้อย่างนี้มันก็สักว่ารู้ถ้าไม่มีสติเข้าไปแช่เข้าไปความรู้มันก็ไม่เด่นก็ไม่ชัดว่ารู้เรื่องอะไรว่าตนทำอะไรอยู่ต้องอาศัยสติเข้าไปสนับสนุนอาศัยปัญญาเป็นเครื่องไก่กองก็ทราบเหตุทราบผลหนักเบาลุกตื่นอย่างละเอียดได้เพราะปัญญาลำพังจิตเฉยไม่ทราบความตื่นความอยากความละเอียดถึงรู้เฉยพิจารณาเข้าไปมันจะเห็นได้ชัดเรื่องนี้แต่มาพูดกับคนฟังไม่รู้เรื่องเพราะคนไม่เคยเรียนเรื่องของใจพูดให้ฟังจะรู้เรื่องได้ยังไงผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นผู้จะรู้ปฏิบัติต่อใจจะต้องรู้ไม่มีลี้ลับเพราะเป็นความจริงเหมือนกันปัญญาก็เป็นความจริงหนึ่งสติก็เป็นความจริงหนึ่งใจก็เป็นความจริงหนึ่งสิ่งที่แทรกอยู่กับใจแต่ละอย่างก็เป็นความจริงเหมือนกันจริงกับจริงเข้าถึงกันแล้วมันก็ต้องได้ความในเวลาเข้าพรรษาเป็นโอกาสที่ดีขอให้พากันประกอบความภาคเพียรแต่เห็นจากความเกียรติมักง่ายเมื่อเรามีโอกาสที่เข้ามา
สั่งสมคุณงามความดีในการบวชแม้จะบวชเพื่อระยะการก็ตามระยะนี้เป็นระยะที่เราจะบำเพ็ญตัวของเราทุกยากลำบากขนาดไหนท่านก็คนเราก็คนถ้าเราทุกข์ท่านก็ต้องทุกข์ท่านทำไมทนได้เราทำไมทนไม่ได้ท่านทำไมมีความขยันหมั่นเพียรท่านทำไมท่านอดทนได้เราทำไมอดทนไม่ได้นะอุบายวิธีสอนตนถ้าเราจะคิดตึกให้มันจิตมันอ่อนแอมันอ่อนได้รวดเดียวนะใจก็ไม่พอจะยิ่งทางต่ำจะยิ่งไปเสริมมันทางต่ำนี่มันก็ไหลเลยโอ้เรามาอยู่ที่อย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะรับความทุกข์ความลำบากอะไรอะไรก็มันเป็นไปตามใจชอบเนี่ยทำใจนี่อ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วเกิดความลำบากเกิดความลำคาญขึ้นไปใจเหมือนกับในห้องขังวัดทั้งวัดก็กลายเป็นเดือนจำขึ้นมาเพราะจิตใจสร้างอุปสรรคสร้างความขวางสร้างหนามซึ่งเจ็บแทนตัวเองให้ได้รับความเดือดร้อนมันต้องระมัดระวังความคิดเหล่านี้จะหาความดีต้องมุ่งต่อความดีมุ่งมานะต่อความดีสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งหลอกลวงหลอกให้เราท้อแท้ความภาคความเพียรความอดความทนความมุ่งสานพยายามมันหลอกมันจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วมีแต่กองทุกข์ถูกหลอกถูกเติมมาพอแล้วเอาเรื่องนี้เคยหลอกแล้วมาเล่าให้คนฟังเคยหลอกมายังไงเรื่องมาเล่าแล้วแก้มายังไงแล้วก็อธิบายให้ฟังทั้งท่านอุบายวิธีที่แก้ถึงนี้ก็อธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วแก้ด้วยวิธีใดได้วิธีใดนะกินมันตัดยากลำบากก็ปากก็ท้องอะไรกินก็ยืนไม่ได้คือบางประเภทออกคือบางประเภทออกกลางวันใครเคยทางไหนทางไหนนี่เป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องไปเสี่ยงสอนกันแต่เรื่องนี้เขามีโรงแรมโรงเรียนพ่อแม่เคยเป็นมาตอนคืนหาดินคืนประหารคืนเป็นหลักธรรมชาติเช่นแย่อย่างนี้ใครมาบอกมั้งตั้งแต่วันเกิดมาเป็นรับการรวมมาจากที่ไหนถึงเวลามันเข้ามันหนึ่งเข้าอีเดือนมันก็เข้าไม่ต้องไปบอกไปสอนกันมันเข้ามันเองตัวเล็กๆมันก็เข้าที่เป็นธรรมชาติของมันทางภาษาเราเรียนมันเข้ากับหลายเดือนถึงจะออกตัวเล็กๆกินซะก่อนพอเป็นไปได้แล้วออกก็เข้า15วันก็มีเดือนก็มีบางตัวถึง3 4เดือนก็มีนะแต่มันตัวใหญ่ตัวทั้งส่วนนั้นเข้าเป็นเดือนๆก็มีแต่ตัวเล็กๆเข้า15วันก็มีเราดูสังเกตดูเป็นธรรมชาติของใครของเราอย่างข้างคาวเอาทิ้งคืนใครบอกมันมันถนัดแบบนั้นมันบอกอย่างนั้นถนัดอยู่ในหัวใจของสัตว์ถนัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในส่วนร่างกายและจิตใจของสัตว์ที่หยอกหาจริงกลางคืนหรือกลางวันเป็นความถนัดเองโดยไม่มีใครบอกเรามีส่วนไหนที่จะดีมีแบบมีแผนตั้งแต่เกิดมาเลี้ยงอยู่นั้นก็มีความรู้ความฉลาดอยู่กับพ่อแม่เรียนกับพ่อแม่เรียนคำพูดคำจาเรียนภาษาเรียนชื่อนั้นชื่อนี้สมมติโยมอันนั้นมาผสมเข้าโรงเรียนเรียนเพื่อความฉลาดเรียนนี้ได้ยังไม่แล้วถ้าความรู้ในเมืองกูยังไม่พร้อมโดดไปหาเรียนเมืองนู้นเมืองนี้เพราะความฉลาดเนี่ยขนาดนั้นมันยังไม่ฉลาดนู่นหรอกเรียนแล้วก็จนไม่มีอะไรเหลือติดตัวพ่อแม่จมไปด้วยเพราะการเลี้ยงลูกมีเยอะกินไม่พอปากพอท้องเรื่องนี้นั่นมันเกิดผลประโยชน์เท่าที่ควรมีเกิดประโยชน์ของมีส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นเรียนเพิ่มเอาความรู้ด้วยความสนใจมาประพฤติปฏิบัติต่อบ้านต่อเมืองแล้วบ้านใครจะไม่เจริญมันต้องเจริญเพราะคนเรียนมาเพื่อกันทุกคนแต่ไม่ได้สนใจหมายยังแบบโก้โก้ไปนี่มันเบ่งไปเรามาเบ่งมาโก้ใครไปนู่นไปนี่มาแล้วโก้รู้เนาะเกี่ยวกองขี้หมาทั้งกองก็จะไม่ขึ้นมาหยอกเนี่ยพอเลยมันลืมตัวอย่างนั้นไปแล้วมันเผลอกันเนี่ยเล่นเพลินไปยิ่งเห็นเรื่องมันเหงาแล้วก่อนไม่พิจารณาขณะพิจารณาเองอีกวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่อยู่พิจารณาแต่เห็นอะไรมันอดไม่ได้มันต้องพิจารณาผมไปศึกษาเรียนมาอะไรมันก็เจอเลยเจริญง่วง
มันไม่ทำตามเรียนหรืออย่างนั้นสิไม่ตั้งใจจะมาทำประโยชน์เอาความรู้วิชามาเป็นเครื่องมือแต่มาภาคปฏิบัติแล้วทำไมมันไม่ได้เลยใครเรียนอะไรมาไม่สนมีหลักมีเกณฑ์ด้วยกันหลักวิชามันก็มีหลักมีเกณฑ์ผู้เรียนมาเรียนมีหลักมีเกณฑ์ปฏิบัติมีหลักมีเกณฑ์ทำไมต้องเกิดผลเกิดประโยชน์เรียนเฉยเราเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างนี้มาทั้งโลกทางธรรมก็เหมือนกันเรียนจนกี่ประโยชน์ของฟ้ามันไปเอาแต่ชื่อนั้นตื่นแต่ลมมันก็เอาเนื้อหนังไม่ได้กินนี่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นแบบเดียวกันหมดตั้งใจที่ปฏิบัติเหมือนที่จูงหมาไปผลมันตั้งใจมันกลัวมันขี้เกียจมันยากมันลำบากมันไม่อยากทำเอาแต่ชื่อมาพุงมาอวดกันเท่านั้นเราพุงนั่นพุงความรู้เท่านั้นเท่านี้แต่ความรู้อะไรความรู้บ่าบ่าที่หนักสุดของเรื่องตั้งใจว่าปฏิบัติตามทุกสารเรียนมาทั้งโลกทั้งธรรมเนี่ยทำไมมันจะไม่จะมีตัวเองทำไมจะตั้งเนี่ยตั้งตัวไม่ได้ทั้งโลกก็ตั้งได้ทั้งธรรมก็ตั้งได้อันนี้ไม่จริงจังนะเรื่องมาพวกเราปฏิบัติมากรรมฐานกรรมฐานเขาเรียกกรรมฐานมันกรรมฐานแบบไหนนี่ถามตัวเองมั่งยิ่งมันเป็นอุบายวิธีให้นำไปสอนตนนั่นให้ตั้งใจจะดุด่าว่ากันมาเลยผมในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์หาอุบายสอนให้นำอุบายไปสอนตนกรรมฐานอะไรว่าสอนเวลานี้เขาย่อมย่องมาอย่างนั้นนี่เหมือนเป็นไงสงคำเขาย่อมย่องไหมถามตัวเองมั่งเองมันก็รู้เรื่องตัวเองเพราะเรื่องมันอยู่กับตัวตั้งปัญหาขึ้นถามเมื่อไหร่มันก็ได้เรื่องจะแบบว่านั้นเอาไปชื่อกรรมฐานว่าทำจริงไม่ได้ดีเอาไปชื่อกรรมฐานแบบกดสะพานบาตรไปนู่นไปนี่เขาว่ากรรมฐานตื่นแต่ลมนั่นเองนี่คือลมหนึ่งยังไม่มีเรื่องแต่ลมไม่มีตัวถ้าอย่างนั้นแล้วแย่โลกก็ไม่เจริญธรรมก็เสื่อมกลัวก็ทิพย์ไม่เกิดประโยชน์อะไรวันนี้เขาชมนะว่าจึงว่าอย่าลืมตัวเขาพูดเต็มปากแล้วยินเต็มหูคำว่าวันไหนมันเหมือนมันตะวันตากมันตะวันตากเคร่งครับผวังมันเป็นคำพูดของประชาชนตะวันตากเคร่งครับอาจารย์หาบัวนั้นดุนี่เขาพูดในฐานะที่ว่าเขาเป็นนิสิตลูกหาออกมาพูดให้ฟังนำเรื่องของคนอื่นมาพูดให้ฟังสำหรับเราไม่สนใจอะไรยิ่งไปกว่าเหตุผลการตำหนิการชมนั้นน่ะเราพอจะฟังด้วยกันเสมอกันเพื่อเอาเหตุเอาผลจากการติดการชมแต่ที่คำว่าเคร่งครัดเขาพูดตามที่เขาไม่เคยเห็นที่เคร่งครัดยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นหรือยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นเขาจึงพูดอย่างนั้นเป็นความชมเชยเป็นความพอใจของเขามีจำนวนมากเราอาจจะดูเนื้อดูตัวไปก็ได้กลัวนี่เคร่งครัดเหมือนอย่างเขาว่าและดูตัวทั้งที่ไม่ได้เคร่งครัดนำหมู่น้องคณะมาทุกวันนี้อยากเข้าใจว่าเคร่งครัดผมไม่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าผมหย่อนยานเต็มที่แล้วหย่อนยานกับหมู่กับคณะมันทำมีความหย่อนยานอันรวมไปโดยนั้นแหละดูเอาไม่ได้บอกว่าผมหย่อนยานให้อย่างนั้นมันก็อันรวมให้โดยนัยยะนัยยะอยู่เรื่อยๆที่เห็นมันมันก็จะอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปบวกเปรียบไปครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาก่อนท่านไม่เป็นอย่างนี้อ้าวไม่เป็นเพราะเหตุไรท่านว่านะจะว่าครับสถานที่อยู่ท่านก็ไม่รู้ล้าหลานอ่ะอยู่ตามแค่ตามกฎตับเล็กๆพอหลวมตัวอยู่ในป่าคือกระบาดพวกป่าทางเขาตามมานอกขอบคาเมไปอย่างนั้นฉันตามประเภทเขาให้บางทีก็ได้จะเข้าบอกสาวมาฉันประวัติท่านฉันนั่งคนหลายได้อ่านได้ครูว่าจำหลายที่ไปกับท่านอยู่กับท่านแล้วก็นำเพราะว่าท่านไปปฏิบัติก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละนั่นแหละท่านอย่างนั้นนั่นแหละเคร่งดวงอยู่ด้วยความปนจากขาดแคลนอะไรไม่มีหรูหราทางการฉันก็อดมืออิ่มมือไปบางทีไม่ฉันด้วยความสมัครใจเองบางทีก็มีแต่ข้าวเปล่าบางที
ห่อคลิปมาสักห่อหนึ่งหรือถ้าจำปลาปลาใส่คลิปใส่อะไรให้ปลาเป็นปลาดิบดิบสดสดเย้มันไม่สุกมาฉันไม่ได้ฉันไม่เข้าเปล่าแต่ภาวนานี่เด็ดจิตเด็ดดวงเหลือเกินดีต่อมีรู้ล้างหลาในพวกเราพวกคุณปลอดภัยหรือมีอะไรชาก็ไม่มีมีรากไม้แล้วถ้าจะต้มอะไรต้มรากไม้รากไม้นั่นก็ไม่มีต้มเอาน้ำไปเฉยอย่างนี้กูจะต้มคือก็เอาใบไม้มันเป็นใบแดงบ้างใบอะไรมาถางไฟอังไฟกรอบแล้วก็ทิ้งลงในกาน้ำกาน้ำร้อนฉันหรือฉันเอาถึงจะฉันนะแต่ส่วนมากท่านไม่ค่อยสนใจหรอกเราคิดดูการอยู่ท่านกับอยู่อย่างนั้นน่ะต้องขอแทบไปอะไรไม่มีหรูหราการมีกระดาษก็อย่างว่าสถานที่อยู่เจนาธนะก็อย่างที่ว่านี่เป็นธรรมะก็อย่างนั้นนะไปตามข้าวปากตอนเขาได้แล้วไม่กินทางบ้านทางเมืองเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเข้าเปล่าใส่ให้เขาแล้วฉันมันไปแต่ความเพียรไม่ถอยเพราะว่าปฏิบัติเด็ดเรื่องยาแก้ไขไม่ต้องถามว่ามีหรือไม่มีมีอะไรจะติดย่ามเลยอ่ะแล้วหัวชนฝาเลยอ่ะเป็นก็เป็นตาก็ตาไข่ก็ไข่หายก็หายไม่หายก็ตาอย่างนี้ผมเคยเหมือนกันยาไม่มีติดย่ามเลยเมื่อก่อนไม่มียามากกว่าคินินถ้ามาในเมืองก็คินินเป็นโรคอะไรก็ไปก็มีแต่คินินใส่ลงไปไม่ได้เรื่องที่ไม่ใช่ไข่อันเดียวกันมีอะไรติดยามยาแก้ท้องแก้อะไรทั้งหมดนี่น้ำชากาแฟเดี๋ยวไปถามน้ำอ้อยน้ำตาลเดี๋ยวไปถามน้ำส้มน้ำหวานโคคาโคโคล่าเดี๋ยวไปถามอย่างที่เราเห็นนี่โกโก้กาแฟนี่เดี๋ยวไปถามแม้จะไปหาถ่ายรูปก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นทำไม่ได้มาพอฉันแล้วหายเงียบเลยแต่ฉันนั้นที่ที่จะยังไม่มีหายเงียบนั่นเท่นจริงท่านหลักวิธีท่านปฏิบัติแต่ก่อนปฏิบัติอย่างนั้นนี่มันเล่าความเป็นเอกเทศนะในเด็ดด้วยในป่าในเขาเสือชุมมากพวกสัตว์พวกเสือมีเยอะห้องไปที่ไหนไม่ค่อยมีบ้านผู้บ้านคนมันเป็นป่าจริงๆไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งมีแต่ป่าคนแต่ไหนมันมีแต่คนเลือกป่าคนนะเต็มไปหมดหาดงหาป่าไม้จริงๆไม่มันมีมันไม่มีอย่างนี้ถูกทำลายไปหมดทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนปลูกบ้านอย่างที่เราเห็นมันเนี่ยสัตว์อะไรอะไรหรอกไปกินหมดมีอะไรเหลือสัตว์บกก็สิบหายสัตว์น้ำก็ตายมีสิบหายเดินตามกันป่าไม้ก็บอสคำว่าเสือเลยจะไม่เห็นทุกวันเข้ามาไปดูในสวนสัตว์แล้วไม่มีเสือหมีนี่เป็นต้นแต่ก่อนเต็มไปด้วยสัตว์เหล่านี้อ่ะแต่ไหนอยู่อย่างอาหารหันได้เด็กเดียวๆเป็นพวกเป็นตายของตายบางทีนั่งคุยธรรมะกันอยู่เสือกับควายเดินตามหลังมามาเห็นมามันตามหลังควายควายจะเข้าบ้านตามมาเดินง่ายๆมาข้างคนมองไปเห็นมันลายฟังเสือโคร่งใหญ่นะมันไม่ได้กลัวคนเพราะเสือมีมากกว่ามากเนี่ยนอนนอนบ้างนอนบ้างเวลาบางทีก็เอาทั้งคืนไม่นอนอย่างนี้ความเปลี่ยนกันนั่นหลักท่านเด็ดที่มาเอานี่เราไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นชาวบ้านเขาไม่เห็นแต่ว่าต่อวันจากปฏิบัติอย่างนี้เขาก็จะรับต่อวันจากเครื่องชาติเมื่อเทียบกันแล้วกับเรื่องนั้นที่กล่าวมานี่นะมันเป็นคนละโลกแล้วเวลานี้ว่าต่อวันจากกับการดำเนินอย่างที่อธิบายมาของครูบาอาจารย์นะมันผิดกันคนละโลกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมตัวอย่าดีใจที่ได้ยินเขาชมว่าเราต่อวันจากปฏิบัติเครื่องชาติเราก้าวมาสู่วัดนี้เราก็เครื่องชาติจะลืมตัวไปมีผลยอมได้สุดแล้วก็หมดกับคณะยอมได้มันตรงบางทีจึงรู้สึกหนักใจถ้าผมยอมได้ยิ่งกว่านี้แล้วผมก็อยู่ข้างหมู่เพื่อนไม่ได้
คนต้องหลีกหนีไปอยู่คนเดียวจะไม่ได้เป็นภาระไม่ได้เป็นกังวลไม่จะไม่มีอะไรหนักใจเพราะการรู้การเห็นความประเสริฐรักษาของหมู่เพื่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรนี่ก็สบายเลยเมื่อเราเริ่มอาหารดูที่อุตวะเราจะได้น้อยเท่าไรสมาทานทุดงเพื่อจะเอาน้อยๆได้มาเท่าไรก็จะถันนี่หน่อยมันกี่บาทเลยดูที่มาถึงกลางทุ่งนาต้องถ่ายบาทที่เป็นแล้วมานี่เต็มอีกล้นอีกเวลาไหนหน้าแล้งหน้าฝนก็มีไม่อดไม่อยากเหลือเฟือที่เป็นไม่หวัดไม่ไหวทำก็ไม่เจริญเมื่อมีเพื่อนมากๆทำก็เจริญแต่น้ำมันท่วมข้าวข้าวมันตายแต่ถ้ามีข้าวมันอาศัยน้ำมันมีน้ำมันข้าวตายแต่เวลามันท่วมมากมันก็ตายแล้วก็ใช้อาหารการรับทานเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ถ้ามันมากมันท่วมไม่จริงก็ตายเวลาไม่ตายทำก็สิ้นหายนั่นคือเหมือนคนอื่นกำหนดให้ไม่ได้ต้องเป็นคุณของเนื้อทานกำหนดตัวเองกราบตัวเองพิจารณาตัวเองและควรปฏิบัติยังไงกับอาหารปัจจัยทั้งหลายปัจจัยสี่เราจะควรปฏิบัติยังไงให้เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์กับตัวเราเองสมความมุ่งหมายที่เป็นมาพิจารณาปฏิบัติกำจัดที่เด็ดขาดว่าที่มีหัวใจด้วยเพื่อถึงนักบวชทำเป็นหลักของเราพิจารณาเราเองเราคิดอายแล้วเกิดซ้ำเขาว่าวันต่อวันตัดเกิดกันมันไม่เกิดขัดหนึ่งอายเนาะบทที่มีเกิดขัดจริงๆเป็นยังไงเราเคยมาเราเคยเห็นเคยปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์นี้สำหรับบ้านเราถ้าเจออย่างอื่นเอาที่อื่นมาเทียบแต่เราถ้าเอามาเทียบนั้นมันจะทำให้เรานอนใจอ่อนแอว่าเราดีกว่าเขาดีกว่าคนอื่นนั่นนอนใจนั่นแหละคือความเสียของเราความดีเราไม่ใช่จะเอาดีกันทั้งนี้เราจะให้มันยิ่งกว่านี้อะไรมันจะดีก็หนุนขึ้นเรื่อยๆมีเป็นความถูกทำการนั่งของนามันง่วงยังไงหาวาวิธีคิดการเกิดการเกิดด้วยสติปัญญามันจะถูกไปในผลเดินไปยังไงยืนไปยังไงนั่งไปยังไงต้องทดสอบไปของก็เหมือนอะไรที่จะบทไหนดีเวลามันจะเกิดความง่วงมาทั้งที่เราก็จะนอนอยู่เป็นไม่เต็มหนักแล้วมันง่วงหาอะไรต้องหาอุบายประมาณมันหิวโหยเต็มที่ไม่ได้หลับนอนก็เป็นธรรมดาของขาดขันต้องพักผ่อนเราก็เห็นใจเราเองความเป็นอย่างนั้นเห็นใจของขาดขันก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันซะก่อนหรือก็มีทางพักผ่อนหลับนอนเป็นธรรมดาแต่นอนแล้วก็ไหลนอนแล้วไหลก็ยิ่งเยอะวิชาหมูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสอบแต่คะแนนวิชาหมูขึ้นเสียงอย่างแย่อย่างนั้นมันมีวิชาธรรมแฝงอยู่อย่างนั้นเป็นคนฝึกคนทรมานตัวเองหาอุบายที่แปลงเปลี่ยนแปลงต่างๆทำเป็นของเลิศของประเสริฐการปฏิบัติทำแบบรูปคำคำกำลังคำเท้าทำไปเรื่อยๆมันหลุมนอนมันไม่เข้ากันได้แต่ถ้ามันเข้าใจมีความจริงความจังความจริงความจังนี่นอกจากจะรับประโยชน์ในการกระทำเป็นแล้วยังเป็นนิสัยอีกสมมติว่ามีความมั่นคงในศาสนาเราพอปฏิบัติตนในทางคารวะเราก็จะมีความอดความทนแล้วเราก็จะทราบในใจในตัวของเราว่าใจนี้ต้องมีผู้ปกครองมันมีผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างจะให้เป็นไปตามอย่างความอย่างนั้นคือเรื่องของที่อยู่ที่จะทำตัวให้ต่ำตามลงไปและอะไรที่จะมาขีดล่างหรือขับไล่สิ่งต่ำตามหลังนั้นได้ก็คือสติกับปัญญาเราจะได้นำมันนี้มาใช้คนเราถ้ามีการย่างชั่งตัวได้ด้วยเหตุมีแล้วมีโรคก็ไม่เสียมีธรรมก็จะเหลือยังลำพังใจเพราะนั้นไม่มีอะไรปกครองแล้วอยู่ไม่ได้ต้องจมไปกับสิ่งต่ำทามทั้งหลายทำมีสติปัญญาคอยฉุดคอยรั้งเอาไว้เสมอคอยอุดคอยหนุนอุดทามไปเรื่อยมันก็พอเป็นไปใจเป็นสิ่งที่ฝึกอบรมได้แต่ถ้าสงบแล้วมันสบายถ้าไม่สงบแล้วไม่สบายนะมันเป็นไฟทั้งกองเลยหัวใจพระเนี่ยหัวใจเราเนี่ยฝึกไม่ได้ร้อนก็ร้อนกวนก็วายอยู่อย่างนั้นเนี่ยวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีมันช้ามันนานวันหนึ่งคืนถ้าอย่างนั้นก็มันติดตารางเลยมีความสงบมีความมุ่งมั่นในจุดใดจุดหนึ่งอยู่แล้ววันคืนเดือนปีมันล่วงไปล่วงไปมันรวดเร็วแล้วเกิดมองไม่ทันที่เราต้องติดกำหนดขับเร่งเวลาไม่สนใจของมันสนใจแต่หน้าที่การงานวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเร็วที่สุดแหละใจสงบยิ่งเย็นไหนมันก็เย็นนั่งก็เย็นดื่มเย็นเดินนอนก็เย็นใจสงบคือ
เพราะเหตุอะไรคืออะไรก็คือใจไม่มีเรื่องควรกับของคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสคิดไปทางเรื่องราคะทางสังหารก็ไม่คิดมันมีแต่ความสงบใจมันอิ่มมันก็สบายมันไม่หิวโหยกับอารมณ์สงบสบายนะเหมือนอย่างคนนอนหลับมันก็สบายจิตสงบก็เหมือนกับที่เหลือมันนอนเนื่องอยู่ภายในก็ไม่ออกเคลื่อนผ่านมันก็สบายนี่ตอนสำคัญคือการปัญญาเนี่ยคุ้นเสียขึ้นมาขุดค้นฟาดฟันแหลกไปโดยลำดับขนาดมีอยู่มากน้อยเป็นไรในหัวใจคุ้นขึ้นมาขุดขึ้นมาค้นขึ้นมาตัดฟันแหลกไปแหลกไปโดยลำดับจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนั่นน่ะบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังแท้หมายถึงจิตดวงที่บริสุทธิ์ต้นล้วนจากที่เดือดร้อนเพราะปัญญาฟาดฟันนิพพิติปัญญาทำลายเนี่ยเราจะหมายเอาอะไรเป็นปรมังสุขขังนี่ไม่เห็นมีอันใดที่นอกจากจิตที่บริสุทธิ์หมดจดทุกส่วนนี้เป็นปรมังสุขังแล้วไม่เห็นอันใดที่จะมีความทุกข์ลำบากที่สุดยิ่งกว่าจิตที่ครอบคลุมที่เด็กเต็มหัวใจเรามองเห็นเท่านี้พิจารณาก็เห็นอย่างนี้เห็นอย่างอื่นนี่เป็นสำคัญพยายามเราไม่มีคุณค่าอยู่กับความประพฤติมีคุณค่าอยู่กับใจการมีความสงบเย็นก็มีคุณค่าเย็นขนาดไหนทำตัวให้ดีขึ้นเท่าไหร่ก็มีคุณค่าขนาดนั้นนอกจากนั้นมันเป็นโดยจับบริวารเป็นเครื่องประดับใจถ้าใจดีสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องประดับถ้าใจไม่ดีสิ่งภายนอกทั้งหลายก็กลายเป็นเครื่องสังหารตัวเองเข้ามาอะไรเงี้ยมันเป็นขั้นที่จะโม้ถ้าใจเป็นขั้นที่ต้องมัดระวังรักษาใจให้ได้ใจนี่จะประเสริฐในโลกทั้งสามไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าใจการทรมานจะยากกับง่ายก็ตามก็จะทรมานเพื่อเราทรมานไม่ใช่ทรมานทรมานกิเลสทั้งหลายดับกิเลสทั้งหลายฟาดฟันกิเลสทั้งหลายตัวของเราไม่ได้ฟาดฟันไม่ทำลายใจเราจะทำลายได้ทำลายเลยสิ่งที่มันแทรกซึมใจในรับความหมุนร้อนต่างหากเพราะงั้นความทุกข์ที่ทุกข์เพราะการทำลายกิเลสต่างหากจะเป็นความเสียหายที่ตรงไหนซึ่งควรพยายามอย่างยิ่งนะครับนี้ไปก่อน

การปฏิบัติพระศาสนาพึงเล็งดูเข็มทิศคือหลักสวัคขาตธรรมที่เป็นธรรมอันพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเข้ามาเทียบเคียงกับความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจของตนอย่าให้เคลื่อนคลาดไปจากหลักสวัคขาตธรรมให้สังเกตทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจถ้าเคลื่อนไหวจากหรือผิดจากหลักของสวัคขาตธรรมแล้วพึงทราบว่าเป็นไปเพื่อทางผิดอย่างน้อยก็เนิ่นช้าอย่างมากก็เป็นมลทินแก่ตนเองเราทุกท่านซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวเมืองเดียวกันในตระกูลเดียวกันต่างก็ระเหเร่ร่อนมาด้วยความเจตนาหวังดีของตนแต่ละท่านละท่านถ้าพูดตามทางโลกแล้วเรียกว่าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นญาติเป็นมิตรต่างมารดาบิดาต่างบ้านเกิดเมืองนอนต่างเมืองต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างภาคแต่เมื่อพูดตามหลักของธรรมที่เราทั้งหลายได้ทรงอยู่ณบัดนี้เรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทที่จะแยกจากกันไม่ได้ญาติทางความเกิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันญาติทางความทุกข์ความลำบากความขัดข้องยุ่งเหยิงต่างก็ได้ผ่านมาในทางสายเดียวกันญาติในทางนักบวชซึ่งเป็นผู้โกนผมโกนคิ้วเพื่อสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนเองเป็นเจตนาอันเดียวกันไม่ได้ผิดแปลกกันแม้แต่น้อยและปฏิปทาก็เป็นเช่นเดียวกันด้วยมีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองและเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจึงเรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทแม้แต่ลูกพ่อเดียวแม่เดียวก็ยังมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือคู่สามีภรรยาถึงจะเรียกว่าเป็นที่รักสักเท่าไรก็ตามก็ยังมีการขัดข้องไม่ลงคอกันได้ในบางการในบางกรณีแต่สำหรับเราทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันอยู่ณบัดนี้นับตั้งแต่ที่ล่วงมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้รู้สึกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาสำหรับผมผู้เป็นหัวหน้าปกครองบรรดาท่านทั้งหลายเรื่องที่พวกเราทั้งหลายได้รับความร่มเย็นไม่มีการระแคะระคายในกันและกันทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งด้านความเห็นอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันเนื้อเป็นบ่อเกิดแห่งความกระทบกระเทือนนับตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงส่วนใหญ่ไม่เคยปรากฏอันเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ดีจากบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ร่วมกันความที่เราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขเช่นนี้เนื่องจากต่างท่านต่างองค์ก็มีหลักธรรมคือเหตุผลเป็นเครื่องสอบสวนหรือเป็นเครื่องทบทวนอยู่ในตัวของเราเอง
และหมู่เพื่อนด้วยกันจึงเป็นเหตุให้อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขถ้าหากว่าหลักธรรมของพวกเราได้ด้อยไปบ้างในการทบทวนดูเรื่องความเคลื่อนไหวของตนและหมู่เพื่อนไม่ลงรอยกันได้นั่นแลเป็นเหตุที่จะให้เกิดความระแคะระคายถ้าเป็นอย่างหม้อน้ำก็แสดงว่ากำลังร้าวจากร้าวไปก็เรียกว่าแตกกระจายหม้อน้ำเพียงแต่ว่าร้าวเท่านั้นคุณภาพก็ไม่สมบูรณ์เราจะหุงต้มแกงหรือขังน้ำก็ไม่สมบูรณ์ยิ่งหม้อน้ำได้แตกไปเสียก็ยิ่งขาดประโยชน์เต็มส่วนของหม้อน้ำที่จะพึงได้รับผลมีเรื่องความที่มีไม่ลงรอยกันในเรื่องทิฏฐิความเห็นหรือปฏิปทาที่ปราศจากหลักธรรมคือเหตุผลก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นี้ถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกับว่าเวลานี้หม้อน้ำกำลังสมบูรณ์ไม่มีร้าวหรือบิ่นแม้แต่น้อยคือพวกเราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขนี่เนื่องจากว่าต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องประจําใจของตนเองไม่เห็นแก่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นแก่ความเป็นผู้น้อยเห็นแก่หลักธรรมคือเจตนาที่จะมุ่งดําเนินตามสัจขาตธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มสติกําลังและความสามารถของตนแต่ละท่านละท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเป็นการถูกหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อการดําเนินของพวกเราตั้งแต่ขั้นหยาบเป็นการถูกหลักธรรมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้แล้วส่วนละเอียดก็พึงทราบว่าจะต้องเป็นไปจากส่วนหยาบส่วนละเอียดหมายถึงเรื่องของเราโดยเฉพาะที่จะพยายามปรับปรุงหรือพยายามสอบสวนทวนดูหลักเหตุผลอันเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวในกายวาจาใจของตนเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขึ้นจากใจที่จะทำความสงบให้เป็นไปได้ณทางภายในที่กล่าวณบัดนี้กล่าวถึงเรื่องความสงบซึ่งเป็นไปในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันเรียกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาการปกครองก็รู้สึกว่ามีความเบาอกเบาใจไม่ได้เป็นอารมณ์สำหรับผู้เป็นหัวหน้าที่เกี่ยวกับบรรดาลูกศิษย์จะเป็นนายใดก็ตามแสดงความไม่เป็นที่ไว้วางใจในกิริยามารยาทอย่างนี้ไม่เคยปรากฏนี่แสดงถึงเรื่องความสงบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันนี่เราก็พอที่จะเห็นผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการระมัดระวังในระหว่างเรากับหมู่เพื่อนหรือในระหว่างตนกับหมู่เพื่อนต่างคนก็ต่างระมัดระวังถือหลักธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าถือเรื่องของเราแต่ละรายละรายพยายามปรับปรุงตนเองแต่ละท่านละท่านให้เข้ากับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วผลที่ปรากฏขึ้นให้เราทั้งหลายได้ทราบหรือให้ได้อยู่หรือได้เห็นประจักษ์ก็คือความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันนี่คือความสงบส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนแล้วพึงถือเอาหลักเหตุผลอันเป็นส่วนหยาบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนี้เข้าไปปรับปรุงเรื่องภายในของตนเองคือเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะจิตใจที่มีความกระทบกระเทือนระหว่างสิ่งที่มาสัมผัสเกิดความไม่สงบขึ้นภายในใจพึงทราบว่าจะต้องมีเรื่องอันใดอันหนึ่ง
ที่เราสอบสวนทบทวนดูยังไม่รอบคอบในระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการรับรู้ของเราในสิ่งกระทบนั้นพร้อมด้วยสติปัญญายังไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์พอจึงเป็นเหตุให้จิตของเราทรงความสงบของตนไว้ไม่ได้หรือผู้ที่ได้แล้วในขั้นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปก็ยังมีซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะระงับดับได้กลายเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้พึงสอบสวนทบทวนดูเช่นเดียวกันกับระหว่างเรากับหมู่เพื่อนเพื่อปรับปรุงข้อวัดปฏิบัติให้กลมกล่อมเข้ากันได้กลายเป็นความสงบสุขขึ้นในระหว่างของพวกเราเรื่องของจิตก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้ถ้าหากว่าใจของเราได้มีหลักเหตุผลสอบทวนตนในลักษณะอาการของใจที่เคลื่อนไหวต่ออารมณ์ใดๆเช่นเดียวกับเราทบทวนดูเรื่องภายนอกที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนั่นแล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนขึ้นภายในจิตใจของเราคือใจจะเริ่มมีความสงบเป็นลำดับไปความสงบก็มีหลายชั้นเมื่อเราผ่านความสงบชั้นหยาบนี้เข้าไปได้ความสงบขั้นกลางยังมีเรื่องตามขนาดของขั้นแห่งความสงบเมื่อเราได้นำสติปัญญาเข้าสอบสวนทบทวนดูสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นข้าศึกต่อความสงบส่วนกลางของเราได้จนพอตัวแล้วความสงบส่วนกลางนั้นก็จะกลายเป็นความสงบที่สมบูรณ์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองและต่อจากนั้นก็จะพยายามสู้รบกันกับข้าศึกที่ไปรังควานหรือไปก่อเรื่องกันกับความสงบที่ละเอียดโดยทางสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันเมื่อสติกับปัญญาของเราได้สอบสวนทบทวนดูข้าศึกคืออารมณ์ภายนอกกับภายในมาสัมผัสวัดเหวี่ยงกันแล้วเกิดผลอย่างไรขึ้นมาเราก็สอบทวนด้วยเหตุผลโดยมีสติกับปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเมื่อสติปัญญาหรือเหตุผลได้พอตัวลงแล้วเรื่องความสงบอันละเอียดก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางมีหลักแห่งความสงบมีหลายชั้นเรื่องของปัญญาพึงทราบว่าเดินตามรอยกันไปกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเหมือนกันกับเงาตามตัวนี่หลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้อย่าพึงเข้าใจว่าปัญญาจะไปอยู่ข้างหน้าปัญญาจะมาอยู่ข้างหลังของความสงบไม่เช่นนั้นถูกตามหลักธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเรื่องของปัญญากับเรื่องของสติจะต้องสวมรอยกันไปหรือเป็นคู่เคียงกันไปกับความสงบไม่ว่าความสงบชั้นใดๆปัญญาก็มีตามฐานะแห่งความสงบเริ่มจะทำความสงบอย่างหยาบให้ปรากฏขึ้นมาปัญญาอย่างหยาบต้องเป็นพี่เลี้ยงเสมอไปขั้นกลางปัญญาขั้นกลางก็ต้องเป็นที่เลี้ยงขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดก็ต้องเป็นที่เลี้ยงตามๆกันไปอย่างนี้นี่เป็นหลักธรรมชาติที่ได้ปฏิบัติมาตามกำลังขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งถือเป็นอันเดียวกันผมได้เปิดเผยให้ท่านทั้งหลายฟังโดยจำเพาะให้พึงทราบไว้เสียว่าเรื่องของสติกับปัญญานี้ตามขั้นของสมาธิหรือตามขั้นแห่งความสงบจะปราศจากกันไปไม่ได้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดที่เราจะพึงใช้อยู่ตลอดเวลาตามฐานะแห่งปัญญาและสติของเราเท่าที่จะพยายามฝึกฝนจิตใจของตนให้เป็นไปในความสงบ
ขั้นไหนแล้วแต่อำนาจของสติแล้วแต่อำนาจของปัญญาเมื่อปัญญาของเรามีความละเอียดสามารถขึ้นเป็นลำดับแล้วเรื่องที่ว่าปัญญาอันละเอียดนั้นไม่ต้องว่าเพราะเป็นสิ่งที่ฝึกซ้อมไปตามๆกันกับการฝึกหัดใจของเราให้เป็นความสงบตั้งแต่เบื้องต้นนี่การที่เราจะพิจารณาหรือสอบสวนทบทวนเอาหลักเหตุผลเข้าไปจับที่หัวใจของเราที่จะเป็นความเคลื่อนไหวรับกับอารมณ์ที่มาสัมผัสให้มีสติให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสวนทบทวนกันอยู่เช่นนี้ความสุขความสงบหรือความสบายความแยบคายความเฉลียวฉลาดจะค่อยปรากฏขึ้นกับใจดวงนี้เมื่อใจของเราได้มีความสงบแล้วปัญญาของเราก็จะเริ่มพิจารณาคล่องแคล่วเป็นลำดับไปเมื่อจิตมีความสงบการสงบของจิตไม่ใช่เป็นนิสัยอันเดียวลักษณะแห่งความสงบของจิตนั้นมีหลายลักษณะและตามเป็นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติแต่ละรายไม่เหมือนกันแต่ผลรายได้คือความสงบนั้นเป็นเช่นเดียวกันลักษณะของจิตบางประเภทเมื่อกำหนดบริกรรมในคำใดคำหนึ่งบรรดาที่เป็นบทธรรมซึ่งตนชอบในจริตของตนเพียงบริกรรมเข้าเท่านั้นจิตก็ลงได้ทันทีและลงได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นนิสัยของนักปฏิบัติบางรายต้องเป็นอย่างนี้แต่บางรายนั้นค่อยมีความสงบเข้ามาความสงบเข้ามาความรู้สึกภายนอกค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกภายในคือความคำบริกรรมกับความรู้ได้แก่ใจของตนเองแล้วก็สงบเข้าไปจนกระทั่งถึงหยุดหรือปล่อยวางคำบริกรรมทรงไว้ซึ่งความรู้อันเดียวมีความรู้รอบอยู่อันหนึ่ง

บางการบางสมัยกลับลงอย่างเชื่องช้าก็มีนี่เพราะเหตุนั้นอาการแห่งการลงของใจนั้นเราอย่าถือเป็นข้อข้องใจสิ่งที่เราจะถือสำคัญที่สุดก็คือว่าผลที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นของสำคัญผลที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นคือความสุขหนึ่งและอาการที่จิตจะแสดงความกระเพื่อมอย่างใดไม่มีมีความรู้เพียงอันเดียวและมีสติรู้อยู่ว่าจิตของตนหยุดนี่ผลรายได้เป็นอันเดียวกันอย่างนี้จะลงเร็วหรือช้าก็ตามจะลงลักษณะอาการใดๆก็ตามให้เราพึงถือเอาผลคือความหยุดของใจนั้นถือเอาความที่ว่าหยุดเป็นหนึ่งนี่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วให้เป็นนักวิภาควิจารณ์ในกายวิภาคของตนกายทุกส่วนเป็นสภาพแห่งไตรลักษณ์ทุกอาการเป็นไตรลักษณ์ในหลักธรรมชาติใครจะรู้ก็ตามใครไม่รู้ก็ตามสภาพนี้ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์อยู่นั่นเองคำว่าไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงนี่เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาและเราอย่าพึงทราบว่าความเป็นทุกข์ก็ดีความเป็นอนิจจังก็ดีความเป็นอนัตตาก็ดีนอกไปจากอาการหนึ่งหนึ่งอย่าพึงทราบว่าเป็นอย่างนั้นอาการเดียวนั้นเองพร้อมด้วยไตรลักษณ์อยู่แล้วอย่างสมบูรณ์เช่นอย่างอาการแห่งกายของเรานี้มีถึง32อาการทุกอาการนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไตรลักษณ์โดยหลักธรรมชาติอยู่ในตัวคำว่าอนิจจังทุกขังกับอนัตตาจะแยกจากกันไม่ได้เพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้พิจารณาจะพิจารณาชัดเรื่องของทุกข์ก็ตามเรื่องของอนิจจังก็จะต้องแสดงขึ้นกับทุกข์เรื่องอนัตตาก็จะปฏิเสธความเป็นเราเป็นเขาอยู่ในตัวนั้นเสร็จนี่แต่ท่านแยกอาการออกว่าเป็นอนิจจังบ้างเป็นทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างเหมือนกันกับอาการแห่งกายของเรานี้แม้จะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนในธาตุของบุคคลผู้เดียวนี้ก็ตามแต่เมื่อแยกออกไปแล้วธาตุนี้มีอยู่4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้แต่ธาตุดินก็ยังแยกอาการเป็นหลายธาตุตั้ง32อาการให้คิดดูแต่อาการใดก็ตามพึงทราบว่าคือดินนั่นเองน้ำจะแยกไปกี่ประเภทก็คือน้ำนั่นเองลมจะแยกไปกี่ประเภทก็คือลมนั่นเองไฟจะแยกไปกี่ประเภทก็คือไฟนั่นเองนี่อาการแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไตรลักษณ์นั่นเองให้ทราบกันอย่างนี้ให้สอบสวนทบทวนวิภาควิจารณ์ดูเรื่องไตรลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายของเราเราจะแยบคายในทางทุกข์ชอบพิจารณาในทางทุกข์มากก็ให้พิจารณาชอบอนิจจังมากก็ให้พิจารณาชอบอนัตตามากก็ให้พิจารณาส่วนที่จริตชอบนั้นให้มากๆอย่างไรก็จะต้องซึมซาบถึงกันหมดในไตรลักษณ์ทั้ง3นี้จะแยกจากกันไม่ได้นี่พูดตามหลักธรรมชาติเท่าที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นที่ลงใจไม่ต้องสงสัยในหลักธรรมว่าไตรลักษณ์ทั้ง3นี้จะแยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันกำหนดอันหนึ่งก็ซึมซาบถึงอันหนึ่งให้รู้ได้ชัดๆอย่างนี้ด้วยปัญญาของเราจะรู้ในไตรลักษณ์ใดก็ตามเป็นความรู้ที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาออกได้จากใจโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเราพิจารณาทั้ง3ไตรลักษณ์เรื่องของปัญญาจะวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติอันเดียวแต่มีลักษณะถึง3ประการในวัตถุหรือในอาการอันเดียวนี้ไม่ใช่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

0: มีอยู่ในวัตถุอันเดียวในชิ้นเดียวนั้นเต็มไปด้วยไตรลักษณ์เมื่อปัญญาได้สอดส่องเข้าไปเห็นเรื่องของทุกข์ก็แสดงว่าเห็นภัยอยู่แล้วนั่นเห็นเรื่องอนิจจังก็เห็นแสดงว่าให้เป็นเรื่องที่เห็นภัยอยู่แล้วเห็นเรื่องอนัตตาก็เป็นอันบอกอย่างชัดเจนว่าคือตัวภัยไม่ควรจะยึดถือได้ว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นสุขเป็นของเที่ยงแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออย่างเดียวนี่ให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องของสติแล้วพวกท่านทั้งหลายอย่าให้ถือว่าเป็นภาระของใครเรื่องของปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดอยู่กับใครจะอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ชอบตั้งสติชอบค้นคว้าด้วยปัญญาวันหนึ่งวันหนึ่งจะเกิดขึ้นมากี่ครั้งกี่หนไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเราโง่เราไม่ได้โง่ถ้าเราได้ยังความรู้สึกของเราลงในอวัยวะคือท่อนแห่งกายนี่แล้วเรื่องความรู้สึกที่แปลกประหลาดจะปรากฏขึ้นมาในสถานที่นี้โดยไม่ต้องสงสัยความเฉลียวฉลาดไม่ได้มีอยู่ในที่ไหนสติก็ไม่มีอยู่ในที่ไหนท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4กาย1เวทนา1จิต1ธรรม1นี่เป็นที่ตั้งของสติหรือเรียกว่าเป็นที่บำรุงสติเป็นที่บำรุงปัญญาเป็นที่เพาะปลูกสติเพาะปลูกปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวเมื่อเรายังมีความโง่อาการทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นข้าศึกต่อเรากายก็กลายเป็นข้าศึกเวทนาก็กลายเป็นข้าศึกจิตก็กลายเป็นข้าศึกธรรมก็กลายเป็นข้าศึกเมื่อเราได้ยังสติลงที่จุดนี้ยังปัญญาลงที่จุดนี้กายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเวทนาก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาจิตก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาธรรมก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาในหลักธรรมชาตินี่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือหินลับของสติของปัญญานั่นเองแต่ผู้ไม่ฉลาดเอามีดไปฟันหินมีดก็ต้องเสียนี่ถ้าผู้ไม่ฉลาดถือหินลับนี่ว่าเป็นตนกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นข้าศึกแก่คนโง่ผู้นั้นเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไม่ได้สอนว่าให้เอามีดไปฟันหินไม่ได้สอนว่าให้ถือกายเวทนาจิตธรรมนี้ว่าเป็นตนแต่ตรงกันข้ามสอนว่าให้พิจารณาถึงเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้ต่างหากเพราะเห็นนั้นสติจึงตั้งได้ที่กายเวทนาจิตธรรมปัญญาจึงมีความเฉลียวฉลาดรู้รอบคอบตนเองขึ้นได้ด้วยหลักแห่งธรรมทั้ง4ประเภทนี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี่บ่อแห่งความเฉลียวฉลาดบ่อแห่งความรู้รอบอยู่ที่นี่จงตั้งลงสู่ที่นี่การเรียนมากเรียนน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะไปร่ำไปเรียนศึกษาให้ได้มากๆเหมือนอย่างบรรดาท่านที่มีโอกาสทั้งหลายก็ตามเราไม่ต้องเสียใจให้เรียนในหลักธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านสอนในหลักธรรมชาติเรื่องของกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งใครๆไม่เคยมีป้ายมีกระดานดำเรียนวิชากิเลสแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทำไมจึงมีกิเลสเล่านั่นเด็กเล็กเด็กน้อยเขาเคยรู้กิเลสเมื่อไรทำไมธรรมชาติอันนี้จึงมีฝังหัวใจของเขาและเราผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่เคยมีโรงล่ำโรงเรียนที่ไหนท่านมาเรียนตั้งแต่ธรรมทั้งนั้นไม่ได้เรียนวิชากิเลสเหตุใดกิเลสจึงมีเต็มหัวใจของเราทุกท่านเพราะเหตุใดเพราะกิเลสเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นกับใครและไม่เข้ากับใครไม่ออกใครทั้งนั้นเป็นผู้มีความเที่ยงธรรม คือตั้งอยู่ในหลักเหตุผลเช่นเดียวกันถ้าคิดผิดก็เป็นกิเลสขึ้นมาถ้าคิดถูกก็เป็นธรรมะขึ้นมาเมื่อสรุปความลงแล้วกิเลสกับธรรมไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะก่อร่างสร้างขึ้นให้เป็นข้าศึกและเป็นคุณต่อตนเองนอกจากหัวใจของเราผู้โง่และผู้ฉลาดนี้เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขกิเลสออกได้ด้วยความฉลาดของตนและที่จะทำกิเลสให้ผูกมัดตนเองขึ้นด้วยความโง่ของตนเท่านั้นแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่ไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากความโง่โง่อะไรเล่าเมื่อจะแยกออกตามประเภทแห่งความโง่แล้วเห็นก็โง่ได้ยินก็โง่สิ่งใดที่มาสัมผัสก็หลงตามไปหมดนี่ท่านเรียกว่าโง่เพราะเหตุนี้เพราะรากฐานของจิตมันโง่เพราะเหตุนั้นจึงต้องพยายามมันโง่อยู่ที่จุดไหนให้กำหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นมันผูกตนของตนอยู่ที่จุดไหนให้พิจารณาตนของตนแก้ไขลงที่จุดนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ไม่มีอันใดที่เป็นข้าศึกต่อเราซึ่งเป็นของยอดเยี่ยมที่สุดนอกไปจากกายเวทนาจิตธรรมนี้นี่ความหลงก็หลงกายนี้ว่าเป็นเรารักก็รักกายนี้ชังก็ชังกายนี้ทุกข์ก็เกิดขึ้นในกายนี้จิตได้รับความเดือดร้อนก็เพราะเรื่องแห่งกายนี้นี่ธรรมะธรรมจะหมายเอาอะไรก็กายเวทนาจิตนี้เองรวมลงแล้วเรียกว่าธรรมทีนี้เราพยายามที่จะพิจารณาใจของเราในสติปัฏฐาน4ด้วยสติด้วยปัญญาไกรกรองอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีการงานคือสติปัฏฐาน4เท่านั้นเป็นงานเป็นทางเดินเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ทำงานของเราไม่มีที่ไหนให้พิจารณาลงที่นี้เมื่อได้พิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าดังที่เคยอธิบายให้ฟังเหมือนอย่างเขาขุดดินลึกคราบนาไถนาไถแล้วไถเล่าขุดแล้วขุดเล่าไถดะไถแปรอะไรก็แล้วแต่แล้วคราบจนแหลกละเอียดความเร็วความช้าในสัตว์ไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่มูลคราบมูลไถแหลกละเอียดแล้วเป็นพอนี่การพิจารณาจะเร็วหรือช้าก็ตามไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่สุดก็คือว่าพิจารณาจนเข้าใจ
1: เมื่อเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วเมื่อไร
0: นั่นแหละเป็นผลสะท้อนย้อนมาให้เราได้รับความสุขให้เราได้รับความเฉลียวฉลาดให้เราได้เห็นโทษเห็นภัยให้เราได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้ได้ปราศจากความถือว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาเสียได้ด้วยอำนาจของปัญญานี่ให้พิจารณาเข้ามาที่นี่มีหลักแห่งการพิจารณาเราจะเห็นว่าพิจารณามากไปหรือน้อยไปงานของเราที่ทำในวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ต้องว่าเราทำงานน้อยไปหรือมากไปให้สำเร็จการเลี้ยงชีพได้อย่างน้อยต้องให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นให้มีการได้ซื้อได้ขายได้ร่ำได้รวยเงินมาไว้สำหรับเป็นความสะดวกแก้ขัดแก้จนของเราในคราวจำเป็นนี่ไม่ต้องถือว่างานน้อยหรืองานมากไม่ต้องถือว่าหนักว่าเบาเมื่อเหนื่อยหรือหิวแล้วก็มาพักผ่อนร่างกายหรือรับทานอาหารพักให้สบายจากนั้นก็เริ่มงานอีกเป็นลำดับอย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่ได้ถือว่าเราทำงานมากหรือทำงานน้อยเรื่องของการครองชีพเป็นความจำเป็นบังคับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ทำไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นอย่างนี้ข้อนี้ก็มีในฉันนั้นเหมือนกันการพิจารณาด้วยปัญญาในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเราไม่ต้องว่าเราพิจารณามากหรือพิจารณาน้อยพิจารณาจนมีความเข้าใจเป็นลำดับลำดับเมื่อมีการเหนื่อยจิตอยากจะพักก ็ให้เข้าพักในเรือนคือสมาธิการพักของจิตจะพักนานหรือไม่นานก็ตามขึ้นอยู่กับความเพียงพอของใจเช่นเดียวกับเรานอนหลับจะนอนหลับมากหรือน้อยก็ตามขึ้นอยู่กับความเพียงพอของธาตุขันธ์แล้วตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ประกอบการงานได้มีลักษณะของการพักสมาธิก็เช่นเดียวกันจะพักอยู่สักกี่ชั่วโมงก็ตามไม่เป็นของจำเป็นที่เราจะต้องถอนขึ้นมาเอาเฉยๆปล่อยให้พักอยู่นั้นจนเพียงพอแก่ความต้องการของจิตแล้วถอนขึ้นมาเองเมื่อจิตได้ถอนขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ที่เราจะต้องพินิจพิจารณาในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมด้วยปัญญาของเราเป็นลำดับไปการพิจารณาเรื่องของกายแยกส่วนแบ่งส่วนขยายให้โตบ้างทำให้เล็กบ้างแล้วแยกออกจะเป็นกองเนื้อกองหนังในส่วนใดๆก็ตามแล้วกำหนดให้ละลายหายสูญไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลจากความเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นต้นจนกลายลงเป็นธาตุเดิมคือดินน้ำลมไปแล้วปรุงขึ้นมาใหม่พิจารณาอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจะได้สักกี่เที่ยวหรือกี่รอบไม่เป็นสิ่งที่เราจะไปพึงคำนวณผลรายได้ที่ปรากฏขึ้นจากใจของเราคือความฉลาดความหายสงสัยในส่วนแห่งกายไปทุกวันทุกวันเป็นลำดับอย่างนี้เป็นความต้องการของเราจนกระทั่งถึงว่าใจของเรามีความเพียงพอต่อส่วนแห่งกายนี้แล้วจะรู้เท่าทันในส่วนแห่งกายนี้โดยทางปัญญาแล้วปล่อยวางได้อย่างสนิทไม่มีอันใดที่จะมาเป็นเครื่องติดใจหรือซึมซาบว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราได้อีกแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นความเพียงพอของการพิจารณาร่างกายทีนี้เรื่องเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากกายและเกิดขึ้นจากใจเพราะเวทนามี2ประเภทเวทนาในส่วนแห่งกายอย่างหนึ่งเวทนาในส่วนแห่งใจอย่างหนึ่งใจจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามที่สืบเนื่องมาจากการได้รับอารมณ์จะเป็นอารมณ์ในทางมรรคหรือในทางสมุทัยก็ตามถ้าใจของเรามีความสุขเพราะการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมานี่เรียกว่าสุขเกิดขึ้นจากมรรคคือเกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาถ้าสุขมีความรื่นเริงบันเทิงไปในทางโลกทางสงสารแสดงว่าสุขนี้เกิดขึ้นทางด้านสมุทัยให้เรารู้ชัดอย่างนี้เรื่องของทุกข์ก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้แต่การปล่อยวางกายนี้นั้นปล่อยวางในขั้นต้นเมื่อจิตได้พิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนแจ่มแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงทุกชิ้นไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งถึงกระแสของจิตได้วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรื่องกายก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเป็นสภาวะธรรมมีสภาพเช่นเดียวกันพิจารณาผสมประสานกันได้หมดมีแต่ว่าเจตนาผิดกันเท่านั้นเจตนาในเบื้องต้นในการพิจารณากายก็ดีพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีพิจารณาเพื่อรู้แจ้งเห็นชัดพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อเปลื้องตนของตนออกจากสภาวะเหล่านี้โดยทางปัญญาแต่เมื่อเราย้อนกลับมาพิจารณาครั้งหลังนี้เป็นแต่เพียงว่าพิจารณาโดยวิหารธรรมให้เป็นความสะดวกกายสบายใจซึ่งระหว่างขันธ์กับจิตได้อาศัยกันอยู่เป็นความสุขความสบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่มีความมุ่งมั่นปรารถนาส่วนใดอื่นซึ่งนอกไปจากให้เป็นความสะดวกกายสบายใจในระหว่างทิฏฐธรรมที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นนี่การพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มีลักษณะสองประเภทลักษณะสองประเภทนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสภายนอกคือมีสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสปรากฏเป็นความปรุงหรือความจำหมายขึ้นมาความรับรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาก็ตามสัญญาจะไม่ปรากฏก็ตามวิญญาณจะไม่ปรากฏก็ตามเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆจะต้องพิจารณาได้โดยไม่ต้องมีสิ่งอันใดมาทำให้กระเพื่อมแต่พึงทราบก่อนว่าเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็สังขารนั่นเองเมื่อไปทางสมุทัยท่านก็เรียกว่าสมุทัยไปเสียคือเราปรุงไปทางให้เกิดทุกข์เกิดเป็นเรื่องกิเลสตัณหาพัวพันในจิตใจของเราท่านเรียกว่าสังขารประเภทนั้นเป็นสมุทัยแต่ถ้าคิดปรุงไปในทางจะเปลื้องตนของตนให้พ้นจากสิ่งผูกมัดทั้งหลายท่านให้ชื่อว่ามรรคก็คือสังขารนั่นเองเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยอย่างหนึ่งสังขารฝ่ายมรรคอย่างหนึ่งคือสังขารฝ่ายผูกมัดตนเองนั้นเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยสังขารฝ่ายเปลื้องหรือฝ่ายแก้ไขตนเองท่านเรียกว่ามรรคคือปัญญานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้สังขารจะไม่ปรุงในส่วนสมุทัยก็ตามสังขารที่เป็นตัวปัญญาสามารถที่จะปรุงพลิกแปลงในเรื่องอันใดให้เกิดความฉลาดแก่ตนเองได้จนกระทั่งถึงมีความเพียงพอในเรื่องเวทนาก็ดีในสัญญาก็ดีในสังขารก็ดีจะวิ่งเข้าไปสู่จุดเดียวเท่านั้นเพราะรูปก็มาจากใจเป็นรากฐานหรือเป็นแดนเกิดเวทนาก็ต้องมาจากใจแม้จะไม่ใช่ใจก็ต้องมาจากใจเช่นเดียวกับกายถึงจะเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ใจก็ตามแต่ก็อาศัยใจปรากฏเป็นขึ้นมาประชุมกันเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี่เรื่องของเวทนาก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่เป็นเรื่องของใจก็ตามแต่ก็ออกมาจากใจสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์ 5นี้แต่ละอย่างละอย่างก็ต้องออกมาจากใจเมื่อปัญญาเราได้พินิจเช่นเดียวกับเราพิจารณาในเรื่องร่างกายจนเกิดความชำนิชำนาญแม้ที่สุดจะกระเพื่อมขึ้นเมื่อไรก็ทราบถึงจะดับไปแล้วก็ตามก็ทราบทั้งเรื่องความเกิดขึ้นดับไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างทราบทั้งความที่ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นจากอะไรและดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจะตั้งขึ้นก็ตามไม่ตั้งขึ้นก็ตามจะตั้งอยู่ก็ตามไม่ตั้งอยู่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะให้ทราบชัดถึงเรื่องสมุฏฐานที่เกิดของอาการทั้ง4ทั้ง5นี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่เรื่องปัญญาเมื่อได้ทราบชัดเป็นลำดับลงไปเรื่องการที่เราจะไปตำหนิติโทษในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็หมดปัญหาไปแล้วนอกจากเราจะตำหนิติโทษของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือของรูปกายของเราเท่านั้นเมื่อพิจารณาในส่วนนี้เห็นชัดอีกแล้วก็หมดการตำหนิติโทษในรูปของตนเวทนาของตนสัญญาของตนสังขารของตนวิญญาณของตนเหตุที่จะหมดโทษหรือเหตุที่จะหมดการตำหนิติชมก็เพราะอำนาจของปัญญาได้รื้อฟื้นดูทุกสิ่งทุกประการรื้อฟื้นดูทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วย้อนเข้ามาดูสัญญาสังขารวิญญาณผู้รับสัมผัสในสิ่งเหล่านั้นจนเห็นชัดทั้งด้านนอกเห็นชัดทั้งด้านในเห็นชัดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เกิดแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณแห่งเวทนาว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่ความตำหนิติชมในรูปก็ดีในเวทนาของตนก็ดีในสัญญาสังขารวิญญาณของตนก็ดีก็หมดเข้าไปเป็นลำดับนี่แล้วสิ่งที่เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสที่นี่เมื่อรูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนา ในส่วนแห่งกายสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารก็เป็นสังขารไม่เป็นกิเลสแล้วอะไรเป็นกิเลสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กิเลสมันก็รู้ชัดผู้ใดเป็นผู้หลงนั่นมันจะย้อนเข้าไปธรรมชาติที่ไม่รู้ไม่มีอันใดหลงความที่รู้นั่นเองเป็นเหตุที่ให้เกิดความหลงขึ้นมาได้นี่เมื่อเป็นชนีความรู้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งจะกลับเข้าไปเห็นภายในความรู้ประเภทนั้นนี่ท่านเรียกว่าความรู้ที่เป็นรากเหง้าแห่งเรื่องทั้งหลายจะติดต่อก่อแขนงขึ้นมาจากธรรมชาติที่รู้อันนี้เท่านั้นหมดการตำหนิติชมภายนอกนอกจากจะเห็นเรื่องเห็นราวเห็นเหตุเห็นผลจากธรรมชาติที่รู้นี้เท่านั้นว่าจะเป็นไปอย่างไรอีกหรือจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีความแปลกประหลาดอย่างไรจากธรรมชาติที่รู้นี้ปัญญาก็จดจ่อวินิจฉัยในสภาพที่รู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความรู้คืออาการของจิตที่เคลื่อนไหวแป๊บก็เกี่ยวถึงความรู้อันนั้นทันทีก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงผู้รู้นั้นเราได้เห็นว่าเป็นตัวโทษเห็นว่าเป็นตัวพิษอย่างชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นความฉลาดได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของกิเลสดีๆเพราะได้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วนี่ตอนนี้ธรรมชาตินี้จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้ทันท่วงทีหรือพอแก่กำลังของตนแล้วธรรมชาติอันนี้จะต้องขาดกระเด็นลงไปทันทีไม่มีอันใดเหลือเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดกระเด็นลงไปแล้วนั่นแหละสิ่งทั้งหลายจะปรากฏเปิดเผยไปทั่วทั้งโลกกระทาแล้วจะประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่าสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปกติอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่เคยเป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดนอกจากธรรมชาติที่รู้อันเต็มไปด้วยความหลงอันเดียวเท่านี้ไปเที่ยวหาเรื่องหาราวเกิดคดีฟ้องร้องในตัวเองแล้วก็ลุกลามไปหาสิ่งภายนอกให้กลายเป็นคู่ความตามตามกันไปเท่านั้นนี่สภาวธรรมทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ในขณะที่ธรรมชาติที่ลี้ลับได้ตกสูญหายไปและในขณะเดียวกันธรรมชาติที่แท้จริงเป็นก็ได้ปรากฏเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันกับธรรมชาติที่ลี้ลับคือความรู้ที่เจือไปด้วยความหลงนั้นได้สลายตัวลงไปเท่านั้นคำธรรมชาติที่ว่ารู้อันนี้ที่เป็นรู้โดยหลักธรรมชาตินี้กับสภาวะธรรมทั้งหลายก็กลายเป็นจะเรียกว่ากลายเป็นสหายกันก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสมอภาคด้วยกันก็ได้ต่างก็ไม่มีอันใดที่จะตำหนิติชมต่ออันใดรูปทั่วทั้งโลกธาตุก็เห็นเป็นไปตามความจริงของรูปในความตั้งขึ้นในความตั้งอยู่ในความดับไปของรูปเวทนาแม้จะมีอยู่ในส่วนแห่งกายก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพความจริงอันหนึ่งหรือเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีเครื่องสัมผัสทั่วไปในขอบเขตจักรวาลนี้ก็ดีปรากฏว่าเป็นหลักความจริงเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดเนื่องจากความรู้ที่เป็นความรู้ในหลักธรรมชาตินี้ได้กลายเป็นความรู้ที่ยุติธรรมต่อตนเองเท่านั้นสภาวะทั้งหลายจึงกลายเป็นสภาพที่เป็นยุติธรรมไปตามๆกันหมดนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาพูดให้เห็นชัดๆก็คือว่าเราเป็นผู้โกหกผู้เดียวเท่านั้นหรือเราเป็นผู้หลงเราเพียงอันเดียวหรือเพียงคนเดียวเท่านั้นเลยกลายไปทำโลกธาตุขอบเขตจักรวาลให้เป็นเรื่องเป็นราวตามๆเราไปหมด สิ่งทั้งหลายนั้นเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีคู่ความกันกับเราทั่วทั้งดินแดนพอเราได้ปรากฏเป็นความรู้ที่ยุติธรรมขึ้นมาเท่านั้นสภาวะทั้งหลายก็กลายเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดนี่แหละเรียกว่ายถาภูตังญาณทัศนังความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาพแห่งหลักธรรมชาติของตนด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วสภาวะทั่วๆไปจึงกลายเป็นความจริงเสมอหน้ากันไปหมดนี่เรียกว่ายถาภูตังญาณทัศนังทั้งรู้ทั้งเห็นในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงทั้งข้างนอกทั้งข้างในไม่มีอันใดลี้ลับกลายเป็นสภาวะเปิดเผยไปเสียสิ้นเพราะธรรมชาติที่ลี้ลับคือตัววิชานั้นได้ดับไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นธรรมชาติที่แท้จริงหรือธรรมชาติที่เป็นยุติธรรมจึงได้โผล่ขึ้นมาเต็มที่ให้ปรากฏชัดในจิตใจพร้อมทั้งความตัดสินในหลักธรรมชาติได้ปรากฏขึ้นว่าสิ้นเรื่องเพียงเท่านี้เรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องรักๆเรื่องชังๆเรื่องหลงเรื่องรู้อะไรต่อไปอีกนั้นหรือรู้เพื่ออะไรต่อไปอีกนั้นเป็นอันว่ายุติกันลงในที่นี้นอกออกไปก็คือว่าเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาเกี่ยวโยงกันเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่ายุติลงได้ในขณะนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดที่จะสืบต่อธรรมชาตินี้ไปได้อีกแล้วเพราะอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดปรากฏเป็นความบริสุทธิ์อย่างล้วนล้วนอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแล้วนั่นแหละที่นี่ตาก็ไม่เป็นภัยหูก็ไม่เป็นภัยจมูกลิ้นกายไม่เป็นภัยเพราะใจไม่เป็นภัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ไม่เป็นคู่เวรไม่เป็นศัตรูต่อใครกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วทั้งขอบเขตจักรวาลหรือไตรโลกธาตุประกาศเป็นคู่มิตรในเสียงเดียวกันหมดนี่เรียกว่าสุขโตข้างนอกก็เป็นสุขโตเพราะข้างในไม่มีภัยไม่ไปเที่ยวก่อกรรมก่อเวรก่อเข็นตำหนิติโทษในสิ่งอันใดทั้งนั้นทั้งภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งสูงทั้งต่ำทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งภายในของตนเองจึงกลายเป็นธรรมชาติที่เปิดเผยไปทั่วทั้งหมดนี่ผลแห่งการปฏิบัติด้วยความทบทวนสอบสวนดูความเคลื่อนไหวในการดำเนินของตนเองตั้งแต่ส่วนหยาบตามที่อธิบายแล้วเบื้องต้นจนกระทั่งมาถึงส่วนกลางคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจนมาทั้งกระทั่งถึงส่วนปลายได้แก่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติของเราทุกๆท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดไว้สำหรับพระองค์เดียวเป็นสาธารณสมบัติสำหรับท่านผู้มีความสามารถท่านผู้มีความแก้วกล้าด้วยความภาคความเพียรไม่เห็นแก่ความท้อแท้อ่อนแอคุณธรรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้ตั้งแต่ต้นจนสุดขีดความสามารถที่แสดงในวันนี้ขอย้อนย้ำอีกว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาให้ผิดจากหลักแห่งสวัคขาตธรรมการดำเนินก็ดำเนินให้ถูกหลักแห่งสวัคขาตธรรมผลที่จะพึงได้รับก็เป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติแล้วอากาลิโกเมื่อได้ปรากฏเต็มที่แล้วบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีกลางวันกลางคืนไม่ได้มีหลับมีตื่นเป็นของบริสุทธิ์อยู่นั้นเรียกว่าอากาลิโกบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเอหิปัสสิโกเป็นของรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนสามารถที่จะ แสดงหลักความจริงที่ตนได้รู้ได้เห็นทั้งที่เป็นส่วนแห่งความบริสุทธิ์ทั้งที่เป็นส่วนแห่งสภาวะธรรมที่เกิดดับดับให้แก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นชัดตามเป็นจริงและเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วยฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความอาถรรพ์ร่าเริงต่อความเป็นอยู่ความทำอยู่ความประพฤติอยู่ของตนความหิวความกระหายความลำบากลำคาญเป็นเรื่องของขันจะต้องมีด้วยกันทุกคนความทุกข์ในทางใจชื่อว่ามีกิเลสอยู่แล้วจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดต้องรังควานเราให้ปรากฏอยู่เสมอให้พึงทราบว่านั้นคือหนามยอกหัวใจพยายามถอดถอนออกให้จนได้การตะเกียกตะกายเพื่อการถอดหนามการตะเกียกตะกายเพื่อขึ้นจากหลุมมูดหลุมคูดอย่าถือเป็นความลำบากกว่าที่เราจะนอนอยู่ในหลุมมูดหลุมคูดหรือกว่าที่จะยอมให้น้ำจมอยู่ในหัวใจของเราทุกข์เพื่อก้าวทุกข์เพื่อออกจากทุกข์ทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติเป็นทุกข์ที่พระองค์เจ้าทรงสรรเสริญไม่ใช่ทุกข์เพื่อจะเข้าเป็นเรื่องทุกข์เพื่อจะออกเป็นทางที่ถูกตามที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินมาแล้วยอมได้รับทุกข์เช่นเดียวกับบรรดาเราทั้งหลายอย่าพึงทราบว่าสุขจะเกิดขึ้นมาล้วนๆโดยปราศจากเหตุผลคือการดำเนินนี่วันนี้ได้แสดงธรรมะตั้งแต่ขั้นความสะดวกความสงบเบื้องต้นสงบสบายในระหว่างหมู่เพื่อนย้อนเข้าไปถึงความสงบสบายในระหว่างจิตใจกับอารมณ์เป็นความสงบเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงเตสังวูปะสมุสุโขความสงบอันยิ่งยวดนั้นได้แก่การระงับดับเสียซึ่งสังขารอันก่อกวนให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดความทุกข์ทรมานต่อไปสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยได้ดับสิ้นเสียหมดแล้วยังเหลือตั้งแต่สังขารประจำขันห้านี่ท่านเรียกว่าเตสังวูปะสมุสุโขไม่เป็นปัญหาอะไรกับสังขารประจำขันห้าพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีจนกว่าว่าท่านจะนิพพานเสียเมื่อใดขันทั้งห้านี้จึงจะดับสลายลงไปสู่สภาพเดิมของเขานี่เพราะเหตุนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้มีแก่จิตแก่ใจสละมาจากบ้านจากเรือนทั้งใกล้ทั้งไกลมาด้วยความเต็มอกเต็มใจจงฟังให้ถึงจิตถึงใจปฏิบัติให้ถึงขีดถึงแดนตายที่ไหนแล้วเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับร่างอันนี้ป่าชาของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนต้นไม้ภูเขาที่ไหนก็ตามล้มลงแล้วใครจะเอาไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ยอมแพ้คือเรื่องความเพียรนี่ขอให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นหลักหัวใจจะเป็นผู้ถึงซึ่งแดนแห่งความบริสุทธิ์ได้เพราะหลักความเพียรหรือหลักแห่งความกล้าหาญอันนี้และขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย

เป็นอุดมมงคลมีแค่เด็กก็คือท่านเป็นประธานท่านที่ประธานที่หนึ่งท่านประธานเป็นต้นเสียให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบำเพ็ญมีความดีมีเป็นสิ่งสำคัญในหลักชีวิตของเราเป็นคู่ชีวิตของจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาอยากจะฟังธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อให้สมเด็จเป็นธรรมสาวนาพระนามในนิสงฆ์นั้นการฟังเทศก็กรุณาทำความรู้สึกไว้กับใจโดยเฉพาะคือไม่ต้องสนใจไปอื่นแม้ที่สุดองค์แสดงเราก็ไม่ส่งจิตใจมาคือเราทำความรู้สึกอยู่เฉพาะใจให้เป็นปัจจุบันนจิตเท่านั้นก็เป็นอันว่าเราได้ตั้งภาชนะไว้ด้วยดีแล้วสำหรับธรรมคือกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปมากน้อยเมื่อเราตั้งความรู้สึกของเราไว้ในปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันนจิตจิตที่ตั้งไว้โดยถูกต้องเช่นนั้นจะสามารถรับได้ทุกระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไปใจมีอารมณ์อันเดียวในขณะที่คิดสิ่งใดย่อมเป็นสิ่งนั้นจริงๆที่จะคิดสิ่งอื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้ปล่อยจากอารมณ์ที่เคยคิดอยู่แล้วถึงจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นได้มีใจเมื่อได้รับความสัมผัสคือรับรู้กับธรรมะอื่นสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับยอมจะทำให้สงบตัวลงได้ในขณะที่ฟังใจที่มีความสงบตัวลงได้ย่อมจะปรากฏความสุขเย็นใจขึ้นมาตามลำดับแห่งความสงบที่มีมากน้อยภายในจิตของตนในขณะนั้นดังนั้นการฟังเทศจึงจัดเป็นภาคปฏิบัติธรรมะไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติธรรมะภาคอื่นๆเช่นนั่งภาวนาเป็นต้นครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นสำคัญในการฟังธรรมทั้งฟังทั้งปฏิบัติอยู่ในนั้นเสร็จดังนั้นจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังธรรมมีจำนวนไม่น้อยการแสดงธรรมก็ขออภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะผู้ฟังก็มีวัยต่างๆกันอาจจะมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงในการแสดงธรรมและไม่เหมาะกับจริตจิตใจของทุกท่านก็อาจเป็นได้คำว่าธรรมะถ้าพูดฝ่ายเหตุก็เป็นเครื่องมือด้วยดีผู้จะสร้างโลกสร้างสงสารให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องธรรมะก็เป็นเครื่องมือต่อสู้บุกเบิกหน้าที่การงานนั้นๆให้เป็นไปด้วยความราบรื่นถ้าผู้มุ่งต่อธรรมะโดยตรงเช่นนักบวชไม่มีหน้าที่อื่นใดเกี่ยวข้องมีเฉพาะหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตนให้รับความสงบสุขเย็นใจเป็นลำดับธรรมะก็เป็นเครื่องนำออกจากความยุ่งเหยิงใดๆเป็นลำดับไปเช่นเดียวกันธรรมะจึงใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่จะสร้างกิจการทางโลกหรือจะพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นคนดีให้มีหลักฐานมั่นคงในส่วนทรัพย์สมบัติทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความมั่นคงต่อตนเองเท่าที่ควรก่อนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อ
หลักใหญ่คือตัวของเรามั่นคงดีแล้วก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่มั่นคงขึ้นตามๆกันฉะนั้นการปรับปรุงตัวการประพฤติตัวการพิจารณาสอบส่องเรื่องของตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับเราปิดทำงบไว้สำหรับน้ำเราต้องการน้ำจำนวนมากเท่าไรเราต้องดูทำงบของเราเป็นสำคัญยิ่งกว่าจะมองดูฟ้าซึ่งเป็นที่ตกลงมาแห่งน้ำทั้งหลายเมื่อทำงบของเรามีความมั่นคงเพียงใดและสามารถจะบรรจุน้ำได้มากน้อยเพียงใดน้ำที่จะไหลเข้ามาสู่ทำงบก็จะมีประมาณเท่าที่เรากำหนดเอาไว้และเท่าที่ความมั่นคงของทำงบเราจะพอกับน้ำนั้นๆนี่การปฏิบัติตัวต่อหน้าที่การงานสำหรับทางโลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันก่อนอื่นเราต้องพยายามคิดตัวคือตั้งหลักตัวให้ดีอย่าให้ตัวเสียไปเฉพาะอย่างยิ่งกำลังเป็นเด็กหรือวัยรุ่นมีรู้สึกจะเป็นเรื่องระวังอยู่มากหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาก็เช่นเดียวกับรถที่ไม่มีเบรกเราต้องพยายามการขับรถได้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังในที่ต่างๆมากพอสมควรเพราะเป็นข้อเทียบเคียงกันได้ดีสำหรับการดำเนินชีวิตหรือการบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพราะความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจและเจริญรุ่งเรืองต่อหน้าที่การงานทั้งหลายเป็นเล่นยกเรื่องรถมาเป็นเครื่องเทียบคือถึงการที่ควรจะเร่งตามสายทางที่เห็นว่าจะเร่งได้คนขับรถซึ่งเป็นคนฉลาดก็ต้องทราบเองถึงสถานที่ที่จะควรรอจะควรเบรกคนขับรถก็ต้องรู้วิธีการในสิ่งเหล่านี้การดำเนินชีวิตของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานโดยไม่คำนึงถึงอนาคตที่จะเป็นความเสียหายมากน้อยเพียงไรอันจะเกิดขึ้นจากความอยากของเราในขณะนั้นเราต้องเล็งถึงเหตุผลแห่งความอยากความเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นไปเพราะความเจริญแก่เราหรือจะเป็นไปเพราะความสังหารตนเราต้องคิดเพราะตามธรรมดาหัวใจของบุคคลที่มีกิเลสย่อมไม่มีขอบเขตอยู่แล้วตามปกติของตนนอกจากจะหาธรรมะมาเป็นรั้วกั้นหรือเป็นเครื่องบังคับไว้ให้อยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องคือธรรมนั้นเท่านั้นเราจะเป็นผู้ยับยั้งตนได้ถ้าหากว่าปราศจากธรรมอันเป็นขอบเขตหรืออันเป็นรั้วกั้นเป็นสิ่งบังคับแล้วปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจนั้นก็เทียบกับน้ำที่ไหลซึมออกมันเล็กและน้อยจากแอ่งหรือจากบึงจากหนองใดก็ตามน้ำนั้นจะค่อยไหลซึมออกเป็นลำดับๆแล้วทำรูที่ไหลซึมนั้นให้กว้างขวางออกไปจนสามารถทำลายทำนกหรือคูนั้นให้ขาดไปได้น้ำไหลไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในบึงนั้นเลยก็ได้ถ้าเจ้าของไม่พยายามระมัดระวังรักษาตรวจตราอยู่เสมอในทำนกหรือขู่นั้นๆมีจิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราปล่อยตามความอยากอันไม่มีขอบเขตแม้จะเพียงวันเล็กและน้อยก็ตามก็เช่นเดียวกับน้ำที่ได้รับการต่อยตัวอยู่เสมอไม่มีใครปิดกั้นเอาไว้ก็สามารถที่จะทำช่องที่ไหลออกนั้นให้ใหญ่โตขึ้นเป็นลำดับลำดับแล้วทำลายคูคันทั้งหลายให้ชิบหายผลปีหมดไปทั้งน้ำมีจิตใจของเรามีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันโตได้นำไปพิจารณาความอยากอันใดที่เกิดขึ้นโตพิจารณาด้วยดีอย่าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากแม้จะเพียงเล็กน้อยวันนี้ปล่อยให้ความอยากดำเนินตาม
ความชอบใจของตนเพียงเท่านี้วันหน้าความอยากนี้จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกเป็นจำนวนเท่าตัวหรือมากยิ่งกว่านั้นเราก็ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความเป็นไปของใจที่ไม่มีขอบเขตนั้นต่อไปก็ทำเราให้เสียเรานั้นเทียบกับทำนกซึ่งสามารถที่จะกั้นน้ำไว้ได้มากมายในเมื่อรักษาไว้โดยดีแต่นี่กลายเป็นความคิดความอยากนั้นมาทำลายผลเสียสมบัติที่มีคุณค่าอันใดซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจจริงไม่มีการรักษาใจจึงเป็นเรื่องสำคัญขอให้มีขอบเขตให้มีรั้วกั้นอย่าให้ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความทะเยอทะยานมีเป็นหลักสำคัญวันนี้เราพยายามรักษาตัวเราได้ขนาดนี้วันหน้าก็พยายามรักษาอีกความที่เคยรักษาตัวอยู่เสมอด้วยเหตุผลนี่แหละจะเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงภายในจิตใจและสามารถรักษาตนได้ในอนาคตไม่มีทางเสียหายเพราะการรักพยายามรักษาทุกวันก็ย่อมเป็นนิสัยของคนดีเหมือนกันวันนี้ก็พยายามรักษาวันหน้าก็พยายามรักษาเดือนหน้าปีหน้าพยายามรักษาอยู่เช่นนี้ก็กลายเป็นนิสัยเคยชินต่อการรักษาตัวไม่ว่าจะคิดเรื่องใดจะอยากทำอยากพูดอยากไปอยากมาอยากจับตายอยากอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าความอยากแล้วจะต้องมีเหตุผลเป็นผู้จัดการเสมอเมื่อเหตุผลอำนวยสมควรแค่ไหนแล้วก็ให้ดำเนินไปตามเหตุผลที่ชี้บอกว่าสมควรแค่พักเพียงตรงนี้ไม่ให้เลยขอบเขตของเหตุผลที่เห็นว่าควรนี่คือว่าการปฏิบัติรักษาตัวปฏิบัติแบบนี้ต่อไปใจของเราก็มีเหตุผลรอบตัวไม่ว่าจะจิตเล็กจิตใหญ่ไม่ว่าจะเรื่องใดๆต้องมีเหตุผลมาเป็นคู่เคียงหรือเป็นมิตรเป็นสหายกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะให้ร้ายแก่ตนอันจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งความอยากนั้นได้เป็นลำดับผู้นี้ชื่อว่าผู้พิจตัวได้ถูกต้องผู้ยับยั้งหรือบำรุงตนอันเป็นบ่อสมบัติได้ดีจะแสวงหาโภคทรัพย์มามากน้อยก็อยู่ไม่กลายเป็นคนใจรั่วเป็นคนลอยคำว่ารั่วนี้เราคิดดูหม้อน้ำรั่วก็ใช้งานไม่ได้ถ้ารั่วมากเท่าไรก็ยิ่งเสียไปมากอะไรที่คำว่ารั่วถ้าขาดเล็กน้อยก็ไม่ดีถ้ายิ่งขาดมากก็ยิ่งใช้ไม่ได้นี่ที่นี่ขอให้ตีความหมายไปกว้างๆคำว่าขาดคำว่ารั่วอันใดรั่วไม่ดีทั้งนั้นคนเราถ้าปล่อยใจให้รั่ววันละเล็กละน้อยแล้วมันก็แตกที่แรกก็รั่วซะก่อนต่อไปก็แตกแล้วก็ใช้งานไม่ได้ใจที่แตกแล้วหมดที่พึ่งคนเราถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจกลายเป็นคนใจแตกหาที่ยับยั้งไม่ได้สมบัติเงินทองจะมีมามากน้อยเท่าไหร่ไม่มีเหลือเพราะใจไม่มีส่วนดีที่เหลืออยู่พอจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้ได้สมบัติทั้งปวงจึงกลายเป็นสิ่งที่สังหารตนเองไปเสียด้วยซ้ำคนนั้นหมดราคามีการปล่อยตัวจึงไม่ใช่เป็นของดีแต่การรักษาตัวนั่นแหละเป็นความมั่นคงเป็นความเจริญรุ่งเรืองและเป็นความอบอุ่นภายในตัวทั้งปัจจุบันและอนาคตเราจะแสวงหาทรัพย์สมบัติสิ่งใดๆก็ตามถ้ามีเหตุมีผลเป็นเครื่องแสวงหาและเป็นเครื่องรักษาตลอดถึงการจับจ่ายมีผลไปอย่างพร้อมมูลแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้พอดีเสมอไม่พุ่งเฟ้อเหอเหิมไม่ตื่นเต้นไปตามการตามสมัยตามสถานที่แต่จะมีความตระหนักอยู่ในเหตุผลว่าควรหรือไม่ควรเสมอไปผู้เช่นนี้จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่น่าตกใจแม้จะไปเป็นลูกน้องหรือไปเป็นนายของผู้ใดก็ตามผู้นั้นก็สามารถจะทำความอบอุ่นหรือทำความเบาใจแก่นายหรือแก่ลูกน้องได้ดีเพราะตนเป็นผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องและมีขอบเขตนี่คือหลักของการบำเพ็ญตัวหลักของการดำเนินชีวิตชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยคิดดูตั้งกับบัดนี้จนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตเราจะต้องรับภาระของโลกที่โลกทั้งหลายทำไป
นั้นไม่ใช่น้อยๆเราคนหนึ่งที่ต้องรับภาระของโลกไปมากมายเพียงระยะในวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่สามารถจะรักษาตนให้ได้ให้ดีได้แล้วเราจะสามารถนำโลกอันเป็นภาระสำคัญต่อไปได้อย่างไรต้องเป็นคนที่ผับเผาเสมอไปนี่เป็นหลักสำคัญขอให้พากันนำไปพินิจพิจารณาการรักษาตัวนี้เป็นเรียกว่ารักษาสมบัติอันยิ่งใหญ่หรือก้อนใหญ่ที่สุดถ้ารักษาตัวได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับแม้จะมีน้อยก็จะกลายเป็นคนมีมากคนจนก็จะกลายเป็นคนมีโง่ก็จะกลายเป็นฉลาดคนชั่วก็จะกลายเป็นคนดีถ้ายังมีการรักษาอยู่แต่ถ้าขาดการรักษาแล้วไม่ว่าสิ่งใดๆย่อมจะหมดคุณค่าไปสำหรับบุคคลผู้ทอดอาหารนะแม้สิ่งนั้นๆจะมีคุณค่าอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ไม่มีการรักษาตัวของเราจะเป็นประโยชน์แก่เราไม่น้อยจากนี้ถึงอวสานแห่งชีวิตถ้าเราพยายามประคับประคองไว้โดยดีจะเป็นประโยชน์มากมายเราต้องคิดถึงเรื่องตัวของเราก่อนอื่นตัวเรานี่เป็นหลักสำคัญเราจะเห็นแต่ความทะเยอทะยานอยากวิ่งเต้นตามหมู่ตามเพื่อนเพ้อเสริมไปตามเพื่อนตามฟูงโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอันจะตามมาในระยะเดียวกันแล้วกลายเป็นโรคเรื้อรังฝังอยู่ที่ใจถอนไม่ขึ้นตลอดวันตายอันนี้เป็นโรคร้ายมากโรคแก้ไม่หายโรคคิดหายไปตามๆกันเราต้องระวังโรคประเภทนี้นี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่งเรื่องความอยากนั่นแหละสำคัญความทะเยอทะยานอยากมีสำคัญมากต้องได้ต้องมองดูอันนี้แหละจะเป็นผู้ทำลายสำคัญทำลายความมั่นคงของจิตใจทำลายตัวของเราให้เสียไปด้วยอันนี้สำคัญมากพากันสนใจผู้ที่จะดำเนินทางโลกต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือบุกเบิกเป็นเครื่องมือต่อสู้ไม่เช่นนั้นก็จะไปไม่ได้แล้วจะเสียทั้งตัวของเราด้วยที่มีผู้จะดำเนินในทางธรรมะล้วนล้วนเช่นเป็นนักบวชหรือแต่เท่าชรามาแล้วหมดความห่วงใยทางโลกทางสารมีความมุ่งหมายที่จะบำเพ็ญตนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขภายในจิตใจแล้วธรรมะก็เป็นเครื่องบุกเบิกทางแห่งความเกษมสำราญโดยลำดับเพราะธรรมะไม่จะทำคนให้อ่อนแอผู้มีธรรมะแล้วจะดำเนินทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอถอยหลังแต่เป็นผู้ก้าวหน้าเสมอเป็นนักต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลหนักก็เอาเบาก็สู้เมื่อเหตุผลลงรอยตรงนั้นแล้วว่าควรจะสู้ต้องสู้ควรจะถอยต้องถอยควรจะก้าวหน้าก้าวไปนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้มีความอดทนให้มีความขยันหมั่นเพียรให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวคนเราถ้ามีธรรมสี่อย่างนี้เป็นเครื่องรักษาตัวแล้วก็อยู่ทั้งโลกโลกก็จะเจริญยิ่งเดียวจะดำเนินทางธรรมะใจก็รับความเยือกเย็นเฉพาะอย่างยิ่งใจนี่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องภาวนาเพราะตามปกติของจิตมีความคิดอยู่เป็นประจำตัวขณะที่คิดนั้นโดยมากก็ต้องคิดเป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยจะมีอารมณ์เป็นสิริมงคลนิจเจริญยิ่งเดียวบำรุงจิตใจให้มีความสุขความสบายแต่เป็นอารมณ์ที่ก่อกวนทำลายเสียมากสำหรับอารมณ์แห่งธรรมะนั้นเป็นอารมณ์ที่ส่งเสริมจิตใจให้มีความเยือกเย็นสบายท่านจึงสอนใจให้มีธรรมะมีการภาวนาเป็นต้นการภาวนาเรายอมมีลำบากบ้างแต่เราต้องคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาคืออะไรเดี๋ยวก่อนเนี่ยลำบากก็พอทำกันไปได้เพราะคำว่าสุขนั่นแม้แต่ผลมากสุขเราก็ยังชอบคนมีความสุขกายสบายใจจะไม่ชอบอย่างไรเรามีความสุขกายสบายใจเราก็ชอบความสุขใจเป็นสิ่งสำคัญความสุขใจจะสุขได้ด้วยวิธีใดผลมากเขาเอามาบ่ม
รู้สึกกับต้นที่ต้นลำของมันและคือลูกของมันได้รับการบำรุงจากต้นลำเสมอจากลำต้นของมันมันก็แก่ขึ้นมาจนกระทั่งสุกไม่ใช่มันสุกเฉยเฉยเมื่อมันพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจากอาหารเครื่องบำรุงมันก็สุกได้ใจของเราที่จะสุกก็ต้องมีอาหารเครื่องบำรุงพอที่จะสุกได้ถึงจะสุกเมื่อไม่มีอาหารเครื่องบำรุงมันก็สุกไม่ได้เราต้องการแต่ความสุขแต่เราก่อแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ตัวของเราทั้งที่เราต้องการความสุขเหตุกับผลก็ไม่ตรงกันความต้องการเป็นอย่างหนึ่งแต่การกระทำเป็นอีกอย่างหนึ่งผลก็ขัดแย้งกันเราส

พยายามระมัดระวังรักษาจิตให้ได้รับความสงบด้วยอำนาจแห่งบทธรรมบทใดบทหนึ่งเช่นเรากำหนดพุทโธเป็นอารมณ์ของใจหรืออานาปานสติก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจของเราเท่านั้นหรือมีความรู้สึกอยู่กับพุทโธที่เรานำมาบริกรรมในเวลานั้นโดยไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีเพียงว่าทำอย่างไรความรู้สึกของเราคือใจนี้กับคำบริกรรมนั้นๆจะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นลำดับไปนี่เป็นจุดที่มุ่งหมายสำหรับผู้บำเพ็ญเหตุเพื่อผลที่พึงใจจะปรากฏขึ้นได้อย่างไม่ผิดคาดผิดหมายต้องทำอย่างนี้ใจเมื่อในเป็นอารมณ์อันเดียวตามปกตินิสัยและได้บทธรรมะมาเป็นเครื่องอบรมเสมอความรู้สึกมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับบทธรรมบทนั้นๆก็จะรับความสงบเย็นใจขึ้นมาใจสบายนี่เป็นสิ่งที่หายากมากความสงบพอเริ่มขึ้นก็จะเห็นความสบายขึ้นกับความสงบสงบมากเท่าไรใจก็สบายมากเท่านั้นท่านจึงสอนให้อบรมใจให้มีความสงบความสงบกับความสบายเป็นคู่เคียงของกันและกันพออบรมได้มากเท่าไรใจก็ยิ่งสบายมากใจที่เคยผ่านผลนวดเต้นมาก็ตามถ้าได้รับความสงบเยือกเย็นแล้วต้องสงบถ้าคนก็แม้จะเคยเป็นคนชั่วมาก็กลายเป็นคนดีได้สม่ำเสมอมีเหตุมีผลประจำตนวิธีอบรมภาวนาอันนี้เป็นชีวิตใจของเราจริงๆนั่นพึ่งเป็นพึ่งพากันจริงๆกับอันเนี้ยกับความว่าใจสงบใจเย็นใจเป็นที่พึ่งได้พวกเราไม่ใช่ว่าจะมีความราบรื่นสม่ำเสมอไปเป็นลำดับอาจจะเป็นรุ่มๆดอนๆยิ่งวาระสุดท้ายคือธาตุขันธ์จะทำลายลงไปเนี่ยต้องเขย่าตัวเองซะอย่างบอบช้ำคนไม่ไหวก็ต้องแตกไปตอนนี้คือตอนทำให้ว้าวุ่นขุ่นมัวมากถ้าใจไม่มีหลักยึดด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่กายก็ร้อนเป็นไฟจะแตกเดี๋ยวนี้ใจก็ร้อนเป็นไฟเลยหาที่ยึดไม่ได้คว้าหาใจก็ใจก็ร้อนคว้ามาหาทางกายร่างกายก็จะแตกเลยหาที่ยึดไม่ได้ไฟทั้งร้อนๆดูทั้งร้อนๆแล้วก็ไปทั้งร้อนๆดูที่ไหนก็ร้อนถ้าธรรมชาตินี้เป็นผู้ร้อนเพราะเราจะหวังพึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งทุกข์กับใจตรงนี้แต่ใจตรงนี้ได้กลายเป็นไฟเสียอย่างนี้เราจะไปอาศัยความร่มเย็นจากอะไรไม่มีความร่มเย็นนั่นเหตุที่ท่านจะสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้บำเพ็ญธรรมก็เพื่อความร่มเย็นให้เป็นที่พึ่งของตนได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนมีหมายถึงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเวลาจวนตัวมาจริงๆนะเราจะเห็นว่าตนของเราเป็นที่พึ่งของเราอย่างไรบ้างจะรู้กันตอนนี้คือจะอาศัยอะไรก็มันไม่มีทางจะอาศัยญาติมิตรพ่อแม่ลูกหลานก็หมดนิสัยที่จะอาศัยในเวลาเช่นนั้นคือเราก็จะกำลังจะแตกอยู่แล้วร่างกายก็เป็นไฟทั้งกองเนี่ยทุกส่วนของร่างกายนี่จะกลายเป็นไฟไปหมดร้อนหมดใจถ้าไม่รับการอารมณ์ก็จะร้อนเป็นไฟไปอีกเช่นเดียวกันมีหาที่ยึดไม่ได้คิดไปทางไหนก็มีแต่ไฟแต่เมื่อได้รับการอบรมให้มีความสงบเย็นใจแล้วไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันเหมือนกับฟ้ากับดินหรือคนละโลกใจจะร้อนเป็นไฟก็อ้วกกายจะร้อนเป็นไฟก็ให้ร้อนไปตามเรื่องของกายแล้วก็ทราบชัดโดยว่ากายเวลานี้กำลังจะสลายกำลังแสดงตัวดำเนินไปตามแถวอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันอย่างเต็มที่จนสุดขีดสุดแดนของมันที่จะเป็นไปได้ในขณะที่มีเรามีชีวิตอยู่นี้ต้องแสดงถึงวาระสุดท้ายของเขาใจของเราผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีด้วยสติปัญญามาอย่างรอบตัวแล้วก็ต้องทำหน้าที่รอบคอบขอบคิดภายในตัวไม่ยอมให้เสียท่าเสียทีไปกับความแปรปรวนของส่วนร่างกายใจก็เป็นใจกายก็เป็นกายกายแตกใจยังดีมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องอบรมใจก็ไม่มีทุกข์นี่แหละชื่อว่าใจเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตนวาระสุดท้ายจะต้องมายึดใจเป็นหลักสำคัญใจมีอะไรเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงบ้างถ้าใจมีศีลมีธรรมมีความสงบเย็นใจเป็นเครื่อง

หล่อเลี้ยงนี่แหละเป็นอาหารของใจใจอาศัยกับอารมณ์อันนี้อารมณ์แห่งความดีอันนี้ไปเลยนี่ท่านว่าทุกขโตดูก็ดีไปก็เย็นถ้าหากว่าทำใจให้เดือดร้อนแล้วอยู่ก็เป็นทุกขโตอยู่ก็เดือดร้อนไปก็เดือดร้อนเอียบททั้งสี่ไม่สมาขาดอัตตาหิอัตโนนาสูทำที่พึ่งของตนไม่ได้อย่างอื่นเราทำได้หมดแต่จะมาทำที่พึ่งให้ตัวโดยเฉพาะเท่านั้นเราไม่สามารถจะแสดงว่าเราโง่หรือเราฉลาดเราต้องหาอุบายสอนเราอย่างนี้คือใจนี้ต้องชอบอุบายสอนแม้แต่เด็กก็ยังต้องชอบเหตุชอบผลเราพูดด้วยเหตุด้วยผลเด็กก็ยังต้องยอมเชื่อเราสอนเราด้วยเหตุด้วยผลทำไมจะไม่เชื่อหลักธรรมเป็นสิ่งที่แน่นอนจริงจังตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนเราสวัสดิ์ขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างไม่มีเอ็นมีเอียงไม่มีสูงสูงต่ำต่ำมีความสม่ำเสมอเรียกว่ามัชฌิมาเป็นภาคพื้นของธรรมะหรือเป็นความจริงของธรรมะไม่มีอะไรที่จะควรตำหนิติเตียนได้เลยเราพยายามดัดแปลงเราให้เข้าสู่หลักธรรมที่เรียกว่าสวัสดิ์ขาธรรมใจของเราก็จะหาที่ตำหนิตนไม่ได้เป็นผู้สม่ำเสมอทั้งความเป็นอยู่ทั้งความตายไปฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญตนจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะควรตำหนิติชมภายในจิตใจแล้วท่านจึงเป็นผู้สม่ำเสมอเสมอทั้งความเป็นอยู่เสมอทั้งความจะตายไประหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นไม่มีทางใดเงื่อนใดจะมีน้ำหนักต่างกันความเป็นอยู่ก็คือขันธ์อันนี้เราก็ทราบแล้วว่าขันธ์อันนี้รวมตัวอยู่ประชุมกันอยู่ผสมกันอยู่เวลานี้ยังไม่แตกเราก็ทราบได้ชัดเจนจิตที่รู้เท่าทันต่อขันธ์แล้วก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่อย่างนี้เวลาจะสลายไปแล้วอะไรจะล่มจมอะไรจะทิพย์หายไม่มีส่วนใดทิพย์หายส่วนธาตุขันธ์คือดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันเป็นกายนี้เป็นรูปเป็นกายนี้ก็สลายไปตามธรรมชาติของตนที่ประชุมมาแล้วแล้วสลายตัวไปส่วนดินเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเข้าไปเป็นลมตามเดิมส่วนจิตที่บริสุทธิ์ก็มันมีสิ่งใดที่จะบกพร่องพอที่จะขับทุนสูญกำไรเวลาตายไปแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่กับความตายไปของพระกินาศพท่านจึงไม่มีส่วนใดหนักยิ่งกว่ากันมีเสมอกันหมดนอกจากท่านจะแยกแยะว่าการมีชีวิตอยู่นี้จะทำประโยชน์ให้โลกก่อนนับว่าจะได้มีประมาณเท่านั้นเท่านั้นถ้าหากว่าได้ขาดไปเสียในเวลานี้ซึ่งไม่ควรจะเป็นไปแต่ได้เป็นไปเสียจะมีประโยชน์ที่จะทำแก่โลกที่รับประโยชน์จากท่านก็จะขาดสะบั้นไปตามๆกันก็เป็นเหตุให้เกิดความมีน้ำหนักในการเป็นอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์สำหรับโลกแต่จะเพื่อประโยชน์สำหรับท่านนั้นท่านไม่มีเพราะความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นตัวสมมุติล้วนๆเหมือนโลกทั่วๆไปต่างหากมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะล่มจมไปถึงจิตใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจะยังมีชีวิตอยู่ก็บริสุทธิ์จะตายไปแล้วจะทิพย์หายไปไหนจะไปล่มจมที่ไหนไม่มีต้องเป็นความเสมอภาคอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนที่นอกจากสมมติอนิจจังนี้ไปแล้วนั่นนี่แหละจิตถ้าเราฝึกหัดให้ได้เต็มที่แล้วเราต้องมีความอาถรรพ์ต่อความจริงทุกด้านไม่ว่าขณะใดจะเจ็บขณะใดจะตายขณะใดจะแตกสลายไม่มีการย่อท้อไม่มีการกลัวไม่มีการหวาดเสียวมีความเสมอภาคเป็นธรรมประจำใจเพราะเห็นตามความจริงไปเสียสิ้นแล้วอะไรจะเป็นเครื่องหลอกจิตใจที่จริงแล้วได้หรือไม่มีสิ่งใดจะหลอกชื่อว่าสมมุติในโลกนี้เพราะคำว่าโลกวิถูต้องรู้แจ้งในเรื่องสมมุตินี้ทั้งหมดแม้จะไม่ใช่โลกวิถูแบบเป็นสมบัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าก็ตามแต่คุณสมบัติของสาวกก็จัดได้ในโลกวิถูคือรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพของความจริงทั้งหลายที่เป็นสมมุติในโลกนี้ส่วนพระพุทธโลกวิถูของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งทรงรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงของสมมติทั้งหลายนี้ด้วยและสามารถที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ต้องการอยากรู้ได้ด้วยว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนสิ่งนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เป็นต้นได้สาวกไม่สามารถอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็สามารถในโลกวิถีที่รู้แจ้งในเรื่องสมมติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจทั้งตนได้ดีจนถึงกับเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่จิตไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องของจิตจะทำให้เลวไม่มีอะไรที่จะเลวกว่าจิตกว่าคนไปถ้าจะทำให้ดีก็ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าจิตกว่าคนเราไป
ทิ้งธรรมะทั้งหมดจึงพุ่มเทลงที่จิตใจของคนศาสนาจึงสอนคนเราให้รู้ให้รู้เรื่องของดีเยี่ยมคืออะไรคือดวงใจที่ได้รับการระมัดระวังรักษาดวงใจที่รับการซักพอกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานสุดท้ายนี้เป็นใจที่ประเสริฐสมบัติใดในโลกจะไม่เสมอเหมือนสมบัติคือใจนี้ก่อนที่เราจะหาสมบัติอื่นเราต้องพยายามรักษาสมบัติคือใจและชีวิตร่างกายของเรานี้ไว้เป็นหลักประธานหรือหลักประกันไว้ก่อนถ้าอันนี้ดีแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยเป็นผลพลอยได้ประดันปานกันยิ่งได้รับการอารมณ์ให้ถูกต้องตามหลักจนถึงความบริสุทธิ์วิมุตติในปัจจุบันนักจิตด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้เสมอตัวไม่มีการคำว่าได้ว่าเสียอยู่ภายในใจจึงไม่มีการกล้าการตัวอะไรทั้งนั้นมีแต่ความจริงล้นล้วนที่อยู่ภายในใจนั่นแหละท่านว่าถ้าเหมือนตัวเมืองพอเราจะหาที่ไหนถ้าไม่หาที่จิตเมื่อจิตถึงขั้นพอตัวแล้วไม่อยากอะไรทั้งนั้นเรื่องการอยากข้าวอยากน้ำอยากหลับอยากนอนเกี่ยวกับเรื่องของธาตุของขันธ์สิ่งนี้ยังมีอยู่จะต้องเป็นไปอยู่ตลอดการข้องหมัดเมื่ออันนี้หมดความหมายลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดส่วนความอยากของใจเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะทั้งมวลหมดไปแล้วความอยากจะไม่มีวันนี้ได้แสดงธรรมะป่าให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังหากว่ามีการคาดเคลื่อนด้วยบทธรรมนิพพานมีฐานใดก็ดีก็หวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายขอความสวัสดีมงคลที่ทุกท่าน

เราไม่ต้องกดขี่บังคับจิตใจจนเกินไปเป็นเพียงทำความรู้ไว้เฉพาะเท่านั้นท่านผู้กำลังเริ่มฝึกหัดโปรดให้จดจำวิธีที่ท่านอธิบายให้ฟังไว้แล้วนำไปปฏิบัติส่วนจะปรากฏผลหรือไม่นั้นเราอย่าคาดคะเนและอยากเป็นอารมณ์ขอให้หลักปัจจุบันคือระหว่างจิตกับอารมณ์ที่พิจารณาอยู่มีลมหายใจเป็นต้นให้มีความสัมผัสรับรู้กันอยู่นี่แหละจะเป็นเครื่องหนุนให้เกิดผลขึ้นมาเริ่มแต่ความสงบเข้าไปเป็นลำดับและเมื่อได้ปรากฏสิ่งใดขึ้นมาภายในใจแม้ที่สุดความสงบที่ปรากฏขึ้นในขณะที่นั่งฟังเทศก็ดีนั่งภาวนาก็ดีเมื่อถอนออกจากที่นั่นหรือลุกจากที่นั่งและนั่นแล้วในวาระต่อไปที่เราจะบำเพ็ญอีกเช่นเดียวกับคราวที่แล้วโปรดอย่าได้ไปทำความสำคัญในเหตุหรือในผลที่ได้เคยปรากฏแล้วอย่างใดซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้หรือผ่านมาคราวที่แล้วเบื้องต้นที่จะปรากฏความสงบขึ้นมาให้เราได้รับเป็นอารมณ์นั้นเรายังไม่มีต้นทุนมาจากไหนหรือไม่มีอีเวลที่ไหนเลยว่าเราจะได้รับปรากฏผลอย่างนั้นทำไมครั้งแรกที่เราปรากฏเช่นนั้นจึงมีขึ้นภายในจิตใจของเราได้มีขึ้นปรากฏขึ้นได้เพราะเหตุใดก็ต้องปรากฏขึ้นเพราะเหตุที่เราบำรุงโดยถูกต้องเมื่อคราวต่อมาเราก็กำหนดต้นเหตุนั้นไว้อย่าให้จิตกลายเป็นเรื่องสัญญาอดีตคือไปคาดหมายในการกระทําที่ผ่านมาแล้วจิตจะเคลื่อนจากหลักปัจจุบันซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งผลนี่แหละหลักสำคัญโดยมากที่วันนี้จิตได้รับความสงบวันต่อไปไม่สงบนั้นเนื่องจากสัญญาอดีตที่มาหมายในวันนี้ซึ่งล่วงไปแล้วสิ่งที่เราจะยึดไว้เป็นหลักใจเพื่อการปฏิบัติต่อไปก็คือจิตที่ได้รู้ได้เห็นหรือมีความสงบขึ้นในคราวใดก็ตามสงบขึ้นเพราะเหตุใดอะไรเป็นเหตุให้จิตได้รับความสงบหรือมีความรู้เห็นต่างๆเช่นนั้นให้เรายึดต้นเหตุอันนั้นมาเป็นต้นเหตุในปัจจุบันของเราผลจะปรากฏขึ้นเช่นนั้นหนึ่งหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นหนึ่งหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไปโดยมากผู้ที่บำเพ็ญทางด้านจิตใจที่รับความสงบเยือกเย็นมาแล้วขาดความสังรวมระวังภายในตัวความเพียรก็ด้อยนี่จิตก็มีทางเสื่อมลงไปได้เมื่อจิตได้เสื่อมลงไปแล้วจะพยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้มีระดับเช่นที่เคยเป็นมาไม่สามารถจะทำได้นี่เพราะเหตุว่าจิตไปยึดเรื่องอดีตเสียทั้งที่ตนกำลังนั่งภาวนาความมุ่งจะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนั้นไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นสัญญาเครื่องรบกวนใจไม่สามารถที่จะทำความสงบให้แก่ตัวเองได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เช่นที่ว่ามานี้ต้องปล่อยวางในขณะที่เราบำเพ็ญถือหลักปัจจุบันเราจะกำหนดจิตกับอารมณ์บทใดก
ับธรรมบทใดหรืออารมณ์ใดก็ตามให้ทำความรู้สึกไว้กับอารมณ์หรือธรรมบทนั้นเท่านั้นโดยไม่ต้องไปคาดว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรความสุขที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีลักษณะเช่นไรหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์เช่นไรดังนี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปสนใจโปรดทำหน้าที่ในวงปัจจุบันที่กล่าวนี้ไม่ว่าจิตของนักบวชไม่ว่าจิตของคฤหัสถ์ไม่ว่าจิตของผู้หญิงผู้ชายต้องทำความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอและเป็นจิตที่มุ่งต่อความรู้สึกต่างๆอยู่ด้วยกันไม่เคยนอนใจอยู่เฉยๆโดยปราศจากความรู้แม้จะหลับก็ยังรู้ว่าหลับหลับสนิทดีก็รู้ฝันเรื่องอะไรก็รู้นี่ก็พอให้เราทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่เคยละความรู้จากตนเองไปแม้แต่ขณะเดียวเมื่อจิตได้รับธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องเกาะเครื่องเหนี่ยวแล้วจิตจะต้องมีหลักฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เวลาอุปัชฌายะท่านจะบวชพระบวชเนรท่านจึงให้กรรมฐาน5เรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานอิเตสาโลมานขาทันตาตะโจทั้ง5นี้เพื่อเป็นหลักใจของนักบวชนั้นจะได้บำเพ็ญพิจารณาจิตจะได้อาศัยอยู่กับอาการทั้ง5นี้อาการใดอาการหนึ่งที่ถูกจริตของตนพิจารณาดูเช่นหนังเป็นต้นพิจารณาออกข้างนอกพิจารณาเข้าข้างในเมื่อความรู้ได้อยู่กับอาการนี้แล้วความรู้อาจจะซึมซาบไปสู่อาการอื่นๆทั่วสรรพางร่างกายว่ามีลักษณะเช่นไรบ้างหลักความจริงที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดแม้ท่านจะระบุไว้เพียง5ประการนี้ก็ตามสิ่งที่ไม่ระบุไว้นอกนั้นจะเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้ง5ที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเมื่อจิตได้เกาะอยู่กับอาการใดมีสติอยู่กับอาการใดจิตจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวกับอาการนั้นจะได้ทำความเข้าใจตนเองกับอาการนั้นให้ถูกต้องต่อจากนั้นจะมีความซึมซาบรู้ไปในส่วนต่างๆของร่างกายบางครั้งก็ปรากฏขึ้นเหมือนกับเราเห็นด้วยตาเนื้อเห็นชัดจริงๆจะเห็นส่วนใดก็ตามในส่วนแห่งร่างกายนี้เมื่อจิตได้เห็นชัดความสนใจซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นก็มีมากจิตก็ตั้งเป็นปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในอาการที่จิตเห็นชัดนั้นนี่ท่านเรียกว่าเห็นกายอย่างหนึ่งเมื่อจิตได้จดจ่ออยู่กับอาการที่เห็นนั้นแล้วจะเป็นเหตุให้ความรู้ของจิตนั้นกระจายไปทุกแห่งทุกหนเบื้องบนเบื้องล่างในส่วนแห่งร่างกายแล้วเกิดความสลดสังเวชภายในร่างกายของเราว่ามีสิ่งบางๆสิ่งหนึ่งเท่านั้นปกปิดหุ้มห่อไว้ไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยนอกจากนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ประสงค์แต่เพราะเหตุแห่งสติกับปัญญาของเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสีย
จึงเห็นสภาพนี้กลายเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาแล้วกับเป็นจุดที่ยึดหมายของอุปทานอย่างเต็มที่เมื่อจิตเราได้ปักปันเขียดแดนลงในที่ใดยกอุปมาภายนอกเช่นเราได้ปักปันเขียดแดนเอาที่แห่งใดแห่งหนึ่งว่าเป็นของเราขึ้นมาแม้ที่นั้นจะยังไม่มีเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ตามจะมีแต่เพียงที่ดินว่างๆอยู่เท่านั้นเกิดมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาล่วงล้ำเขียดแดนของเราเข้าอย่างน้อยก็ต้องต่อว่ากันมากกว่านั้นก็เป็นทอดเป็นความหรือฆ่ากันตีกันก็ได้เพราะเหตุแห่งที่ว่างๆที่นั้นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องนี้เมื่อเราย้อนเข้ามาสู่อุปทานในขันธ์ก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันต่อเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในด้วยอำนาจของปัญญาเรื่องอุปทานที่จะแทรกสิงอยู่ในอาการใดส่วนใดในร่างกายนี้จะค่อยถอนตัวออกมาเป็นลำดับลำดับยิ่งได้พิจารณามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นปากเป็นทางที่จะให้ถอนอุปทานได้มากเท่านั้นการปักปันเขียดแดนก็เรียกว่าถอดทิ้งไปวันละชิ้นสองชิ้นเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมฐานห้าที่พระอุปัชฌาย์มอบให้นั้นจึงเป็นหลักใหญ่สำคัญที่สุดในส่วนแห่งกายนี้ถ้าจะพูดว่าอริยสัจก็มีอยู่ภายในกายนี้ทั้งนั้นคือทุกข์กับทุกข์ที่กายสมุทัยก็หมายถึงความถือกายอันนี้มักจึงหาทางเดินไม่ได้เพราะเกลื่อนไปหมดตั้งแต่เรื่องของสมุทัยปักปันเขตแดนไว้ทั่วทั้งร่างกายมักคือปัญญาที่จะถอดถอนอุปทานนี้จึงไม่มีช่องมีทางดังนั้นที่ท่านให้อุบายวิธี5ข้อคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจแก่นักบวชจึงเปรียบเหมือนกันกับว่าให้อาวุธเท่าถากถางทางที่จะถอดถอนอุปาทานของตนตามส่วนต่างๆแห่งร่างกายนี้นับตั้งแต่การพิจารณาขั้นต้นจนมีความชำนิชำนาญสามารถที่จะรู้เท่าทันในส่วนแห่งร่างกายทั้งภายนอกภายในเบื้องบนเบื้องล่างและรอบทั้งตัวเราจะแยกเป็นส่วนแห่งกองทุกข์เรื่องของกายนี้ทุกส่วนจะไม่มีส่วนไหนเว้นได้เลยว่าไม่ใช่กองทุกข์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นเรื่องกองทุกข์เสียทั้งนั้นถ้าลองเอาปลายเข็มจุดลงไปสักนิดหนึ่งเราก็จะทราบว่าเรื่องกองทุกข์มันมีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายแม้ปลายเข็มหนึ่งเท่านั้นก็มีช่องว่างพอจะจดตรงได้จะเต็มไปแต่เรื่องกองทุกข์ภายในกายของบุคคลคนหนึ่งเมื่อจิตได้อาศัยอยู่กับส่วนแห่งกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วโดยการบังคับไว้ด้วยสติให้ท่องเที่ยวอยู่ตามสรรพางร่างกายใจจะมีโอกาสรู้เรื่องของตัวเองเรื่องของทุกข์ก็จะรู้กันในที่นี้เพราะทุกข์มีอยู่ที่นี่ไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจจะบุคคลนี้เลยดังนั้นคำว่าอริยสัจว่าเป็นธรรมลึกซึ้งนั้นจึงไม่เลยความรู้สึกของเราไปได้อยู่กับความรู้สึกของเราด้วยกันแต่ว่าสูงก็ไม่เลยกายกับใจของสัตว์และบุคคลสมุทัยว่าลึกก็ไม่ลึกไปไหน
จะเกิดขึ้นจากความรู้สึกนี้ทั้งนั้นและการพิจารณาเรื่องของกายคือให้เห็นว่าเป็นทุกข์ก็ดีให้เห็นว่าเป็นสภาพที่แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งส่วนแห่งกายและทางด้านจิตใจก็ดีเป็นสภาพที่ปฏิเสธในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจก็ดีเป็นอุบายวิธีที่จะให้เราได้ถอนอุปาทานที่เรียกว่าเป็นตัวสมุทัยนั้นขึ้นมาให้ธรรมชาติเหล่านี้ได้เป็นอยู่เป็นปกติไม่ถูกกดขี่บังคับหรือยึดมั่นถือมั่นจากใจและให้ใจได้อยู่เป็นสุขไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งใดว่าเป็นเราเป็นของเราต่างอันต่างอยู่นี่ท่านเรียกว่ายถาภูตังญาณรัตนังรู้เห็นตามเป็นจริงในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์โดยทางปัญญาจนสามารถถอดถอนอุปาทานออกได้จากส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนไม่มีอะไรเหลืออุปาทานของใจที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนแห่งร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วก็ต้องเข้าไปสู่จุดแม้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับกายนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องหัวใจดวงเดียวเมื่อปัญญาของเรามีกำลังเพราะเหตุแห่งการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอไม่เพียงแต่จะรู้เรื่องของกายซึ่งเป็นส่วนหยาบๆเรื่องของจิตที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจของตัวเองนั่นก็จะพ้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้อุบายวิธีที่พิจารณาทั้งหมดที่เรียกว่ามรรคเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนเรื่องความถือมั่นสำคัญผิดของตนที่ให้ชื่อว่าสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกสมูทัยนิโรธมรรคจะละเอียดหรือสูงไปที่ไหนไม่นอกเหนือไปจากคนคนนี้เลยคือเราที่เราไม่มองเห็นเรื่องความจริงที่มีอยู่กับตัวเรานั้นเนื่องจากเรามองข้ามเราไปเสียเท่านั้นเรามองข้ามอริยสัจจึงไม่เห็นอริยสัจที่ประกาศตัวอยู่กับเราพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีที่ว่าตรัสรู้มรรคผลนิพพานท่านตรัสรู้อะไรนอกจากจะรู้แจ้งเรื่องอริยสัจทั้งฝ่ายทุกข์และสมุทัยด้วยมรรคแล้วก็กลายเป็นนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาทั้งส่วนจิตใจและกายก็หมดกังวลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาในครั้งนั้นกับที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นเรื่องของทุกข์สมุทัยอันเดียวกันการพิจารณาก็พิจารณาด้วยมรรคคือเรื่องของสติปัญญาอันเดียวกันนิโรธคือความดับแห่งดับทุกข์เป็นลำดับไปนั้นจะเป็นอื่นมาจากที่ไหนก็คงจะเป็นเรื่องของอริยสัจอันเดียวกันอีกเพราะฉะนั้นคำที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงไม่เลยจากศูนย์กลางแห่งขันธ์ของเรานี้มีความเป็นกลางอยู่เสมอจิตเราพยายามทำความสงบเราพยายามเราเองความไม่สงบก็คือเป็นเรื่องของเราเองผู้พยายามจะทำความสงบและดัดแปลงตัวเองก็คือเราเหตุใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้จะหนีจากความพยายามของเราไปไม่ได้แน่นอนต้องยังเข้าถึงความสงบได้ความสงบของใจมีหลายชั้นสงบบางขณะบางเวลาและถอนขึ้นมาเสียมีเรียกว่าความสงบที่เรายังไม่ชำนาญความสงบอีกอย่างหนึ่งพอจิตรวมเข้าไปแล้วถอยออกมาเล็กน้อยแล้วออกรู้สิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องภายนอกหรือเป็นเรื่องภายในของตัวเองออกแสดงออกแต่ตนไม่รู้ก็เป็นได้อย่างนั้นก็มีจะมีเป็นจำนวนน้อย
ในสมัยทุกวันนี้ไม่ค่อยมีมากแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้มีท่านเรียกว่าสมาธิประเภทหนึ่งอุปจารสมาธิอุปะแปลว่าเข้าไปแล้วจระก็ออกเที่ยวออกรู้สิ่งต่างๆนี่ให้นามตามธรรมป่าว่าอย่างนั้นอัปปนาคือความแนบสนิทของสมาธิแม้จะถอนออกจากสมาธิแล้วมาเป็นจิตธรรมดาก็ทรงไว้ซึ่งความสงบไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปกับเรื่องอารมณ์ใดๆตั้งอยู่ในความสงบของตนมีความเลือกเป็นสบายอยู่เช่นนั้นแม้เราจะคิดปรุงแต่งเรื่องการงานอะไรก็ได้แต่ธรรมชาติความสงบที่เป็นภาคพื้นของสมาธิประเภทนั้นจะต้องเป็นอยู่เช่นนั้นโดยปกติเมื่อรวมเข้าไปก็วางกิริยาปล่อยอาการความคิดความปรุงต่างๆเสียอยู่เป็นเอกจิตคือมีความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆและรวมได้เป็นเวลานานนี่ท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิให้ชื่อท่านให้ชื่ออย่างนั้นเรื่องของปัญญาก็มีเป็นขั้นๆเช่นเดียวกับสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่เราจะควรใช้ตามขั้นของสมาธิของเราได้ปัญญาที่เราฝึกหัดใช้เบื้องต้นก็ต้องเป็นปัญญาขั้นหยาบต่อเมื่อฝึกหัดอยู่เสมอแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาที่มีกำลังขึ้นมาเลื่อนเป็นลำดับลำดับความชำนิชำนาญคล่องแคล่วก็น้ำวันคล่องแคล่วและชำนิชำนาญและมีความรวดเร็วขึ้นไปเช่นเดียวกับเรื่องของสมาธิที่ผู้ฝึกฝนอบรมจนพอตัวแล้วต้องการจะให้จิตสงบเมื่อไรก็ได้ตามความต้องการนี่คือความชำนาญของสมาธิที่ฝึกฝนอบรมมาเต็มภูมิแล้วเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกันกับเราฝึกฝนอบรมสมาธิไม่ใช่ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสมาธิขั้นไหนจะกลายเป็นปัญญาขั้นนั้นขึ้นมาทำตามกันอย่างนี้หาไม่ต้องอาศัยการฝึกถ้าหากว่าปัญญาจะเป็นธรรมชาติที่แฝงขึ้นมาพร้อมๆกันกับสมาธิแล้วผู้บำเพ็ญสมาธิจะไม่มีการปิดสมาในสมาธิของตนเลยเพราะปัญญาก็มีหน้าที่ที่จะเคลือบแฝงขึ้นมาและทำงานได้เช่นเดียวกันกับสมาธิหลักที่ถูกต้องก็สมาธิก็ให้เราถือว่าเป็นสมาธิเสียในขณะที่เรานั่งทำความสงบก็ให้เป็นความสงบเมื่อถอนออกจากความสงบแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองเรื่องธาตุขันธ์อายตนะสภาวะธรรมต่างๆจะแยกขยายแบ่งส่วนออกให้เป็นส่วนใดชิ้นใดจะเป็นเรื่องการแตกการสลายการทำลายอยู่ในวงแห่งไตรลักษณ์แล้วท่านเรียกว่าปัญญาพยายามฝึกหัดเช่นเดียวกันกับฝึกหัดสมาธิจนปัญญามีความชำนิชำนาญเช่นเดียวกับสมาธิของเรามีความชำนาญด้วยวิธีฝึกฝนอบรมแล้วปัญญาก็จะรู้หน้าที่การงานของตนไม่ใช่เราจะต้องบังคับอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาก็มีความชำนาญปัญญาก็ก้าวขึ้นสู่ระดับอันสูงละเอียดเป็นลำดับจนสามารถเป็นมหาปัญญาเป็นมหาสติไปได้พร้อมๆกันเมื่อได้ก้าวเข้าถึงมหาสติมหาปัญญาแล้วก็กลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเป็นสติอัตโนมัติเราไม่ต้องบังคับว่าให้รู้สิ่งนั้นให้รู้สิ่งนี้ให้กำหนดสิ่งนั้นให้กำหนดสิ่งนี้ให้พิจารณาสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่เรื่องของสติกับปัญญาจะกลมเกลียวกันไปเช่นเดียวกับเกลียวเชือกทำงานในหน้าที่ของตนเสมอสิ่งใดที่มาสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องของสติปัญญาจะวิ่งรู้เรื่องสิ่งที่มาสัมผัส
ได้ทันท่วงทีแต่ปัญญาขั้นที่กล่าวนี้เป็นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมล้วนๆจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของกายเลยเพราะกายนี้เพียงขั้นสติขั้นกลางก็สามารถจะรู้ปัญญาขั้นกลางก็สามารถจะถอดถอนอุปทานได้เพราะความชำนาญในขั้นนี้แต่เรื่องนามธรรมที่เป็นส่วนละเอียดเช่นความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะมีสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับจิตโดยเฉพาะนี้เป็นส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องของปัญญาส่วนละเอียดตามรู้ตามเห็นสุขทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับใจสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับใจวิญญาณที่รับรู้สิ่งต่างๆก็เพิ่มถึงใจจิตจะยอกย้อนกลับไปกลับมาให้รู้ที่เกิดที่ดับของอาการทั้งสี่นี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วดับแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่เรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดปัญญาขั้นนี้จะมีความหมุนตัวเองอยู่เสมอนอกจากเวลาหลับเท่านั้นจะไม่มีการบังคับบัญชาอะไรนอกจากว่าเราจะได้ยับยั้งเอาไว้เท่านั้นไม่เช่นนั้นจะไม่มีเวลาพักตัวเลยมีความเพลินในการคิดการค้นการแก้ไขตนเองที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมะขั้นสูงว่าอุทธัจจะความฟุ้งของใจนี่ได้แก่การเพลินในการคิดค้นของตนเองจนลืมตัวเรียกว่าเพลินเกินไปต่อเมื่อจิตได้ผ่านไปแล้วถึงจะย้อนกลับมารู้ได้ว่ากิริยาที่ความเพลินเกินไปนี้เรียกว่าเป็นทางผิดทางหนึ่งเหมือนกันไม่มีเวลาการพักผ่อนจิตใจให้ได้รับความสงบมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆในที่ปรากฏอยู่กับใจสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏออกมาจากใจจะหมดความหมายกับสิ่งภายนอกเพราะสิ่งภายนอกเหล่านั้นเป็นด้านวัตถุและเป็นส่วนหยาบจะเป็นเพียงปรากฏขึ้นภายในจิตแล้วก็รับรู้กันและดับไปเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นพยายามสอบสวนทบทวนดูเรื่องความเกิดความหลับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนอยู่ทุกเวลาจนสามารถรู้ชัดว่าอาการทั้งสี่นี้กับเรื่องรูปขันธ์นี้มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะเป็นด้านวัตถุกับด้านนามธรรมซึ่งไม่เหมือนกันก็ต่างแต่ก็รวมลงในไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่มีใครจะสามารถประยุกต์เอาอาการทั้งสี่นี้ว่าเป็นสุขเป็นอัตตาหรือเป็นของเที่ยงได้มีสภาพแปรเช่นเดียวกันแล้วยังสามารถจะพิจารณาได้อีกว่าสภาพทั้งสี่อาการทั้งสี่นี้เกิดขึ้นมาจากไหนฐานที่ตั้งของอาการทั้งสี่นี้มีอะไรเป็นที่ตั้งนอกจากจิตแล้วอาการทั้งสี่นี้จะไม่มีที่ตั้งเนี่ยที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาปัจจัยการคือความเกิดความดับของสิ่งเหล่านี้จนสามารถรู้ที่เกิดที่ดับและรู้เท่าทันกันในจุดนั้นได้อีกด้วยท่านเรียกว่าได้ปล่อยวางฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติฐานที่เกิดแห่งกิเลสตัณหาอาสวะได้แก่จิตดวงนั้นปล่อยวางส่วนแห่งร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ปล่อยวางธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานของกิเลสตัณหานั้นได้ด้วยปัญญาอีก
แล้วกิเลสตัณหาจะมีที่ตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งภพตั้งชาติที่ไหนไม่มีที่ตั้งนี่ท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาอวิชชาได้สิ้นสุดลงในจุดนี้เรื่องอุปทานทั้งหมดก็ได้ยุติกันลงความบริสุทธิ์อันนั้นจึงจะปรากฏภายในท่านผู้รู้ผู้นั้นอย่างเด่นชัดในขณะนั้นนั่นเองเรื่องพบน้อยพบใหญ่ที่เคยเป็นมาก็ทราบชัดในขณะนั้นว่าเป็นไปจากธรรมชาติอันเดียวนี้เป็นผู้พาให้เกิดให้ตายพาให้ทุกข์ยากลำบากสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มนอนแห่งพบแห่งชาติแห่งความสุขความทุกข์ก็ไปจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้นมีเรียกว่าบ่อแห่งความกังวลมีอยู่จุดนี้ทั้งนั้นถ้าว่าต้นไม้ก็คือรากแก้วของต้นไม้ถ้าว่าภพว่าชาติก็รากแก้วของภพของชาติได้แก่จิตตวิชาที่พัวพันหรือซึมซาบกันอยู่จนไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอวิชชาจนกว่าปัญญามีความสามารถแก้วกล้าถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วจึงจะทราบรากฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติได้โดยชัดเจนพร้อมทั้งทำลายด้วยมรรคญาณได้แก่ปัญญาขั้นละเอียดภพชาติจึงจะสิ้นสุดลงในใจตรงนั้นนั่นแหละที่ท่านว่าวุจิตังปรมัจจริยังกตังกรณียังได้จบเสร็จกิจในพระพุทธศาสนาที่อื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีคือเราจะทำการถอดถอนอะไรอีกไม่มีสิ่งที่จะถอดถอนเพราะสมมุติได้สลายตัวลงไปหมดแล้วไม่มีอันใดเหลือท่านจึงให้ชื่ออันหนึ่งขึ้นมาว่าวิมุตติสมมุตินั้นเราตั้งชื่อด้วยมีความจิตใจในสิ่งนั้นด้วยเป็นอุปทานในสมมุตินั้นด้วยแต่วิมุตติตั้งขึ้นด้วยอำนาจแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ตั้งจึงไม่มีข้อข้องใจอันใดกับชื่อของวิมุตติตั้งไว้ตามอาการเท่านั้นทีนี้อริยสัจจะทำทั้งสี่ไปอยู่ที่ไหนเมื่อจิตได้ถึงขั้นนั้นแล้วทางเดินก็สุดที่ใสหรือว่าปล่อยไว้ตามเป็นจริงทุกข์ก็ได้สลายตัวไปแล้วเพราะรากฐานคือสมุทัยได้ถูกถอดถอนขึ้นด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญานิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาว่าดับทุกข์ผู้ใดที่รู้ว่าทุกข์ดับผู้นั้นไม่ใช่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงนอกเหนือไปจากสมุทัยนิโรธมรรคอีกทีหนึ่งหลักของพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติตามเนี่ยทางของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยโน้นหรือสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดขอแต่ได้ดำเนินตามหลักความจริงคือเหตุผลโดยถูกต้องผลที่อันเป็นที่พึงพอใจจะต้องแสดงขึ้นได้ด้วยกันทุกรายโดยไม่คำนึงว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชหรือฆราวาสอำนาจวาสนานั้นเราสร้างมาด้วยกันทุกคนเราอย่าได้ประมาทอำนาจวาสนาของตนทุกคนก็ต้องมีกิเลสด้วยกันเพราะกิเลสยังไม่สิ้นต้องเป็นผู้มีกิเลสจะสามารถว่าตนมีวาสนามากน้อยได้อย่างไรต่อเมื่อมีความรู้ความฉลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี่แหละเราจะทราบว่าสิ่งใดมาเป็นข้อข้องใจหรือสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของเราเราจะได้พยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนนั้นเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นลำดับลำดับปัญญาที่เราก้าวไปนั้นก็แสดงว่าเราเพิ่มอำนาจวาสนาของเรานั่นเองเมื่อเต็มที่แล้วก็ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยจงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมความมุ่งมั่นปรารถนา

ประเพณีการเข้าพรรษานี้ถือเป็นกิจสำคัญสำหรับพระนับแต่ครั้งพุทธกาลมาเริ่มแรกจริงๆก็ไม่มีการจำพรรษาเห็นมีความจำเป็นเกี่ยวกับการเที่ยวของพระไม่มีเวลาทำคนอื่นให้ได้รับความเสียหายบ้างหรือมากน้อยตามแต่พระเนรมีจำนวนมากเที่ยวไม่มีเวลาหยุดทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเมื่อเขากราบทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรไปมาของพระพระองค์จึงทรงอนุญาตจึงทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษาการอยู่จำพรรษานั้นต้องอยู่ให้ครบไตรมาสคือ3เดือนมีวันนี้เป็นวันเริ่มแรกเพราะเป็นฤดูฝนสมกับการเข้าพรรษาจะอยู่ในสถานที่ใดก็ถือบริเวณนั้นเป็นขอบเขตของตนซึ่งจะต้องจำพรรษาอยู่ที่นั้นตลอดไตรมาสคือ3เดือนอย่างวัดป่าบ้านตาดก็ถือกำแพงวัดเป็นขอบเขตที่เรียกว่าอาวาสอยู่ภายในนี้ไม่ไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากกิจจำเป็นดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในพระวินัยเช่นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือประชามหากษัตริย์ทรงนิมนต์ให้เป็นในพระราชกุศลของพระองค์วัดวาอาวาสเกิดความชำรุดทรุดโทรมไปหาไม้มาซ่อมแซมหรือจัดที่มีหาเล็กอันเตวาสิกเจ็บไข้ได้ป่วยเยี่ยมกันหรือเกิดความกระสันไปเยี่ยมเพื่อให้โอวาทสั่งสอนหรือตักเตือนซึ่งกันและกันให้ไปได้ภายใน7วันต้องกลับมานี่พูดเพียงย่อๆเพราะพระวินัยหนังสือก็มีอยู่แล้วใครๆก็อ่านได้เข้าใจได้ตามนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายไปมากนี่เป็นประเพณีของพระเราต้องมีการจำพรรษาจะไปเร่ร่อนๆไม่มีการจำพรรษาอย่างนั้นไม่ได้ผิดพระวินัยแล้วการอยู่ในครั้งพุทธกาล ก็คือการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อชำระสะสางกิเลสภายในจิตใจให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานนี่เป็นกิจเป็นการอันสำคัญของพระในครั้งพุทธกาลซึ่งถือเป็นเยี่ยงอย่างอันสำคัญมาจนกระทั่งตัววันนี้ไม่มีงานอื่นใดที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเง่าข้ามูลยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรของพระเพื่อชำระกิเลสทุกประเภทขาดไปจากจิตใจงานอื่นนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้ถือเป็นจิตสำคัญอะไรเลยจิตที่สำคัญก็คือการภาวนาอบรมจิตใจของตนในอิริยาบถต่างๆเช่นเดินจงกรมวิธีเดินจงกรมสถานที่เดินจงกรมในวัดนี้ก็มีแล้วไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรมากมายนั่งสมาธิภาวนานี่ยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีสติรักษาจิตใจของตนเกี่ยวกับเรื่องการปรุงแต่งเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ให้คิดไปในทางที่เป็นโลกเป็นสงสารให้คิดในแง่ธรรมเช่นคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดเบื้องต้นยังไม่มีรากฐานแห่งความสงบของใจท่านสอนให้มีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับใจไม่เช่นนั้นใจหาหลักยึดไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใจก็ไม่สงบท่านจึงสอนให้มีหลักยึดให้มีที่เกาะคือหมายเอาคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดก็ตามเป็นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นตลอดอานาปานสติคือลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออก
ให้ทำความรู้อยู่เพราะลมนี้เด่นหายใจเข้าหายใจออกมีอยู่เป็นประจำเรากำหนดลมเข้าลมออกนั้นก็ได้หรือเราจะตามด้วยพุทโธถ้ายังไม่สนิทใจเราจะตามด้วยคำบริกรรมเช่นพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้หรือพุทโธเข้าพุทโธออกก็ได้แต่ต้องมีสติเป็นสำคัญกับการบริกรรมภาวนาใจเมื่อได้ยึดได้เกาะอยู่กับคำบริกรรมด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วย่อมจะสงบลงได้ช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญที่ต้องสงบลงได้ไม่เป็นอื่นนอกจากว่าเราเผลอสติส่งไปนู่นส่งไปนี่แล้วเรียกได้แล้วก็มาบริกรรมแล้วความหายไปเสียแล้วมาบริกรรมอย่างนี้จิตไม่ค่อยสงบได้หรือไม่สงบนี่สำคัญจึงต้องใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับจิตเมื่อจะปล่อยคำบริกรรมได้ย่อมจะทราบภายในตนเองคือความรู้นั้นเด่นชัดอยู่ภายในตัวสติตั้งกับความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละเรียกว่าภาวนายืนเดินนั่งนอนก็สติมีอยู่กับความรู้ที่เด่นชัดภายในจิตใจซึ่งมีรากฐานจากสมาธิมาแล้วนะอันหนึ่งสำหรับผู้ฝึกหัดเบื้องต้นในการภาวนานี่คืองานของศาสนาที่แท้จริงเรียกว่างานพัฒนาจิตใจพัฒนาด้วยวิธีการนี้สำหรับนักบวชเราสำหรับโลกก่อนมีการฝึกหัดเช่นเดียวกับทางธรรมะนี้เป็นอย่างว่าไม่เข้มงวดกวดขันเหมือนนักบวชเราเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องพุทธศาสนานี้สอนให้พัฒนาจิตใจโดยตรงเพราะจิตใจเป็นรากฐานสำคัญที่จะแสดงออกในอากัปกิริยาตลอดหน้าที่การงานความประพฤติผิดถูกดีชั่วประการต่างๆจะต้องออกมาจากใจใจเมื่อรับการอบรมย่อมมีสติย่อมมีความฉลาดรอบคอบในความคิดความปรุงออกของตนคิดดีคิดชั่วคิดผิดถูกประการใดสติย่อมมีย่อมรู้แล้วก็ทำตามสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องดีงามงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติตลอดหน้าที่การงานจึงไม่ผิดพลาดสำหรับผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจเรียกว่าพัฒนาจิต ทางพุทธศาสนาท่านถือเป็นสำคัญมากงานการอย่างอื่นจะคล้อยตามจิตที่ได้อบรมดีแล้วจะเป็นงานที่ถูกต้องดีงามเป็นทางโลกก็เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีที่เป็นผลประโยชน์แก่สังคมแต่งานธรรมะโดยเฉพาะก็อบรมจิตใจของตนให้อยู่ในขอบในเขตในเหตุในผลไม่ให้เลื่อนๆลอยๆการแสดงออกก็เหมือนกันทางวาจาก็มีเหตุมีผลไม่กระทบกระเทือนอันเป็นความเสียหายจากความไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจไปเป็นความกระทบกระเทือนผู้อื่นการกระทำก็เหมือนกันจะเป็นกายสุจริตวาจาก็เป็นวจีสุจริตนี่เกิดจากการที่จิตได้รับการอบรมและพัฒนาย่อมเป็นไปในทางที่ถูกที่ดีนี่เรามุ่งหวังเพื่อจิตใจของเราให้ไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามความระมัดระวังให้มากเพื่อจิตจะได้อยู่ในกรอบแห่งความสงบเย็นจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบตัวไม่ดิ้นรนกระวนกระวายหาเรื่องราวมาเผาผลาญตนเองหรือหาเรื่องมาก่อกวนยุแย่หรือตัวเองอยู่เสมอเพราะจิตมีสติระมัดระวังอยู่ภายในตัวนอกจากนั้นก็จิตก็สงบเย็นความสงบเย็นของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องดูดดื่มของใจในวาระต่อไปที่จะให้มีแก่ใจในการประกอบความภาคความเพียร
ถ้าจิตไม่มีความสงบเลยการทำความเพียรก็มักจะขี้เกียจมักจะฝืนทำก็ทำสักแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทำด้วยความจงใจไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจส่วนจิตที่มีสมาธิมีความสงบเย็นนั้นย่อมทำด้วยความสงบเย็นด้วยคำทำด้วยอำนาจแห่งรสของธรรมที่เป็นพื้นฐานเลยแก่สมาธินั้นอยู่กับงานของตนจริงๆทำก็ทำเพื่อให้สงบขึ้นไปโดยลำดับเพราะความสงบของจิตมีหลายขั้นหลายตอนสงบอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไปก็เรียกสมาธิสงบอย่างแน่วแน่สงบตามความต้องการเรียกว่าความชำนาญวสีการเข้าการออกของจิตนั้นคล่องตัวโดยไม่ต้องไปหาเวลามาจับมาทดสอบกันเพราะจิตนั้นชำนาญตัวอยู่แล้วนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิคำว่าปัญญาคือการพินิจพิจารณาสกุลกายสภาวะธรรมต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตเราส่วนมากมักจะไปติดข้องในรูปมีราคะตัณหาเป็นสำคัญจึงต้องเลยใช้ความพินิจพิจารณาเป็นยาหรือเป็นโอสถแก้กันความสวยงามเป็นเรื่องของกิเลสให้เกิดความผูกพันการพิจารณาอสุภะอสุภังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่าผูกพันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามไปได้โดยลำดับนี่เป็นยาแก้นี่จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับนักปฏิบัติเราซึ่งมีจิตอยู่ในภูมินี้เป็นจำนวนมากต้องได้อาศัยนี้เป็นเครื่องพิจารณาเสมอจากนั้นก็แยกแยะไปถึงความแปรสภาพของมันนอกจากอสุภะอสุภังนี้แล้วตายลงไปแตกกระจายกระจายลงไปเป็นยังไงเราก็พิจารณาไปตามสภาพของมันส่วนละเอียดจะเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบนี้จะเป็นอสุภะอสุภังมากกว่าในการพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ในธรรมบทนี้มากเช่นอย่างท่านแสดงไว้ว่าให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือให้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงของคนของสัตว์ของหญิงของชายเป็นยังไงสภาพความเป็นจริงของเขาป่าคนเป็นกับป่าคนตายเป็นยังไงป่าคนเป็นเห็นแล้วรักเห็นแล้วชอบใจความโกรธความเกลียดก็มีขึ้นภายในจิตใจเวลาประสบพบเห็นหรือสัมผัสสัมพันธ์กันด้วยกิริยามารยาทคำพูดคำจา

เช่นคนตายแล้วเป็นอย่างนี้เริ่มแรกก็คือเป็นคนเป็นเหมือนเราท่านๆเมื่อตายแล้วเป็นด้วยกันอย่างนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเขาทั้งเราแล้วนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงกำหนดดูความผุพองหนองไหลออกมาเต็มร่างกายและแตกกระจัดกระจายไม่เป็นไรไม่มีส่วนใดชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาตามความเสกสรรปัญญาของกิเลสปัญหาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรแต่มันกลับตรงกันข้ามไปเสียหมดทุกอย่างหาความสวยงามหาความกิรังถาวรไม่ได้หาความเป็นเราเป็นเขาไม่ได้นี่ท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อได้เป็นคติแล้วก็นำมาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือร่างกายของเราของเขาซึ่งมีชีวิตอยู่นี้ให้มันเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับนั่นแม้จะยังไม่ตายมันก็คือสภาพเช่นนั้นคอยจะลมหายใจดับไปเท่านั้นมันก็แสดงอาการอย่างนั้นขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในป่าช้านั้น 100% ไม่ผิดกันอะไรเลยนี่การพิจารณาเพื่อแก้ราคะตัณหาท่านจึงสอนให้พิจารณาให้มากที่สุดยิ่งเป็นการดีพิจารณาจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญในร่างกายทั้งภายนอกภายในมองดูอะไรทะลุปลุกปล่องไปหมดด้วยความชำนาญของปัญญาที่พิจารณานี่ก็เลยเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วการดำเนินของเราดำเนินมาอย่างนั้นเห็นประจักษ์จริงๆอย่างที่ว่านี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากนี้เลยความรวดเร็วของปัญญาเวลามันชำนาญพอแล้วนี่เพียงขณะเดียวเท่านั้นสามารถทะลุบุกโป่งไปหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในเวลามันยังล้มลุกคลุกคลานอยู่มันก็คอยที่แต่จะหลุดมือจากสิ่งที่ว่าเนี่ยอสุภะอสุภังทุกขังอัตตากลายเป็นสุภะสุภังสุขังอัตตาไปหมดมันตรงกันข้ามตรงข้ามไปทางของกิเลสซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความจอมปลอมแต่มันเคยชินมันทำนี้ทำนานมาแล้วกิเลสเป็นครูของโลกเป็นเจ้าอำนาจของโลกจึงต้องผิดจิตใจของโลกให้เป็นไปตามความต้องการของมันอย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ธรรมะนั้นเข้าได้เป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นแก่กล้าสามารถย่อมมีหลุดลอยไปตามกิเลสได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุนี้เองท่านจึงสอนให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซักๆจนทางนี้มีกำลังสติก็ค่อยมีกำลังปัญญามีกำลังการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมันก็ชัดขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นจนถึงความชำนิชำนาญได้รวดเร็วตามใจหวังแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปความกำหนัดยินดีในสิ่งที่ตนเคยเป็นมาแต่ก่อนก็ค่อยคลายตัวออกมาแล้วกลายเป็นความเบื่อหน่ายสลดสังเวชภายในกายของเรานี้สลดจริงๆนะพิจารณาแล้วรู้สึกว่าสลดจริงๆประจักษ์หัวใจเลยเมื่อมันเห็นเข้าตามความจริงแล้วจะต้องเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายท่านจึงบอกว่าเบื่อหน่ายแต่มันยังคลายไม่ได้หมดมันก็ค่อยคลายกันไปคลี่คลายกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความหมดสิ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการพิจารณาดังที่กล่าวนี้นี่สำหรับนักภาวนาให้หนักทางนี้ให้มากอย่างอื่นไม่ทันกับกิเลสตัวราคะตัณหาซึ่งรวดเร็วที่สุดในวัยของเราท่านทันนี่แหละเป็นวัยที่รวดเร็วที่สุดเพราะใครก็ผ่านวัยนี้มาด้วยกันเนื่องเกี่ยวว่ากำลังวังชาของเรานี่เรียกว่าเครื่องมือของกิเลสนั้นประเภทนี้มันพร้อมร่างกายก็สมบูรณ์ทุกส่วนตาก็ดีหูก็เร็วร่างกายที่เป็นเครื่องเสริมทุกด้านที่จะเสริมราคะตัณหาให้คล่องตัวและรวดเร็วนั้นมันก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นมันถึงหมุนติ้วอยู่กับอันนี้มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วหาอุบายฝึกทรมานมันหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนผ่อนอดอาหารด้วยแล้วตั้งแต่จะตัดเครื่องมือของมันลงไปไม่ให้มันทำงานได้ด้วยความสะดวกเราสังเกตดูเวลาเราหลับเรานอนเต็มที่ของธาตุของขันธ์นี้ก็เสริมราคะตัณหาได้ดีแต่สู้เรื่องอาหารไม่ได้อาหารนี่สำคัญมากทีเดียวอาหารดิบดีเท่าไรตามความ

เดียวของโลกฉันอิ่มมากเท่าไหร่นั่นแหละคนเราเมื่อกินได้ก็ต้องนอนหลับนอนมากความขี้เกียจขี้คร้านก็มักจะมากความคิดความปรุงก็มากมันเสริมมันไปเนี่ยเสริมให้คิดให้ปรุงมากคิดปรุงมีแต่คิดปรุงเรื่องเหล่านี้แหละไม่คิดปรุงเรื่องอย่างอื่นบางทีเรายังไม่รู้สึกตัวมันคิดอยู่แล้วมันคิดอยู่แล้วความละเอียดของมันก็ละเอียดเรื่องราคะตัณหาไปเสียความหยาบก็เป็นเรื่องราคะตัณหามีแต่ความคิดที่เป็นเรื่องอันเดียวอันเดียวอันเดียวนี้เวลาสติปัญญาของเรายังไม่ทันและเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันสมบูรณ์เต็มที่ย่อมคลั่งตัวได้เพราะฉะนั้นการฝึกทรมานจึงยากจะทำให้จิตสงบลงแต่ละครั้งละคราวนี้สงบไม่ค่อยได้เลยมีแต่กิเลสประเภทนี้แหละฉุดลากไปฉุดลากไปตลอดจึงต้องเลือกใช้อุบายวิธีการหลายด้านหลายทางทำให้สะดุดใจทำยังไงมันก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้สติตั้งเพราะตั้งคำว่าตั้งขึ้นกับล้มไปนะมันอยากจะพูดว่าในขณะเดียวกันขณะเดียวกันปัญญาไม่ต้องมาพูดแหละเรื่องปัญญาสัญญาทั้งนั้นมันหมายไปหมดมันตีให้เป็นสัญญาไม่ให้เป็นปัญญาเลยนี่เป็นเหตุที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมลงไปถึงสำหรับเราเองลงถึงขั้นอดอาหารอดนอนก็ทดลองดูแต่มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เท่าที่ควรเพราะแต่ละอย่างละอย่างที่ท่านแสดงไว้นั่นมันแสดงไปตามชนิดนิสัยเพื่อให้เราเลือกเอาว่าชนิดใดปฏิบัติแบบใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารอันนี้อย่างไหนดีนั่นเมื่อเราเห็นอย่างใดดีอย่างไหนดีแล้วก็ต้องยึดอย่างนั้นแหละเข้ามาปฏิบัติถึงยากลำบากมันก็ต้องเลยทนทับก็เพราะว่าจริตนิสัยของเรามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทนเอาเมื่อเราจับได้วิธีการที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกับจริตนิสัยของเราว่าจิตสงบได้เย็นได้นั่นแหละเรียกว่าถูกกับนิสัยสติตั้งได้เป็นเวลายืดยาวไม่ล้มพลอยล้มพลอยเหมือนอย่างแต่ก่อนปัญญาพิจารณาไข้ควรก็ได้ถึงไม่มากก็ทราบชัดว่าได้นั่นแหละเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องเลยฝึกต่อไปด้วยวิธีการดังที่เคยปฏิบัติมานี้นี่นั่นก็ต้องทุกข์ต้องทุกข์นั่นทุกข์แหละไม่สงสัยแต่เราอย่ามาคำนึงถึงเรื่องความทุกข์เพียงธาตุเพียงขันธ์ให้พึงคำนึงถึงเรื่องความทุกข์ในทางใจเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นมีความทุกข์มากร่างกายสุขขนาดไหนจิตก็หาความสุขไม่ได้ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นทั้งที่ร่างกายสมบูรณ์นี่เมื่อร่างกายเป็นทุกข์บ้างก็ต้องยอมรับกันเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการฝึกทรมานของเรานี่นั่นจึงได้ฝืนให้มีเหตุมีผลอย่างนั้นการปฏิบัติตัวอย่าเอาทำเพียงทำตามใจชอบเฉยอยากเดินจงกรมกี่นาทีก็เดินอยากนั่งกี่นาทีก็นั่งไม่ได้สับได้แสงได้เหตุได้ผลไม่มีกฎมีเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนนั้นมันไม่ได้เรื่องแอราอะไรมันก็เหมือนกับซุงที่ไหลไปตามน้ำนั่นแหละน้ำนั่นก็คือกิเลสมันผลักมันดันไปซุงก็คือหัวใจเราถูกน้ำมันไหลไปเนี่ยเลยไม่ได้เรื่องเลยเราอันนี้ทำอะไรเป็นเพื่อความสะดวกความสะดวกมันก็เป็นซุงเป็นซุงไปเรื่อยๆให้กิเลสมันพาไหลไปเรื่อยไหลไปหาทางความทุกข์ความทรมานร่างกายสมบูรณ์เท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์มากในทางใจออกเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกหัดได้ดัดสันดานมันดัดกิเลสนั่นแหละเราอย่าไปว่าเราดัดเราถ้าว่าดัดเราแล้วใครๆก็ถือว่าตัวเป็นเราเป็นตัวของตัวแล้วก็ดัดไม่ลงกลัวจะเราจะทุกข์จะลำบากนี่แต่กิเลสมันแทรกอยู่ในคำว่าเรานั่นเองแต่เราไม่รู้มันเพราะจึงว่าดัดกิเลสให้มันอ่อนลงไปอ่อนลงไปการคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมานี่คือการฝึกทรมานใจเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันแม้ปรินิพพานไปแล้วก็เท่ากันกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะชี้แจงแสดงบอกความจริงทั้งหลายไว้แล้วต่อจุดมุ่งหมาย
ไม่มีผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมายนั่นเลยถ้าเราปฏิบัติตามธรรมของท่านถึงว่าเหมือนท่านไม่ได้นิพพานเพราะความจริงเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาการพัดพรากจากไปของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็พัดพรากด้วยเรื่องร่างกายนี้ทั้งนั้นโลกก็พัดพรากกันอยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งกันแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าเมื่อถึงการเวลาของธาตุขันธ์ซึ่งอยู่ในวิสัยของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความจริงที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะยึดจะเกาะมาเป็นประมาณภายในจิตใจมาปฏิบัติได้ผลจะเห็นขึ้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่สงสัยทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานไปแล้วความจริงจะเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรมนี่คือความจริงแท้ไอ้เรื่องที่คาดว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วห่างเหินจากอัตถธรรมไปแล้วอะไรๆก็เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งขนไปนิพพานทั้งหมดขนไปด้วยพระองค์ทั้งหมดลื้อไปหมดไม่มีอะไรเหลือเราเหลือตั้งแต่หนังสือแล้วเหลือตั้งแต่คัมภีร์อย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกอุบายใดที่จะเป็นเรื่องสัตว์โลกให้นอนใจตายใจรุ่มหลงไปตามมันนั่นแหละคืออุบายอันแหลมคมของมันของกิเลสมีอยู่ทุกซอกทุกมุมแต่เราไม่รู้นั่นสิสำคัญเมื่อไม่ถึงขั้นที่จะรู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วออกมาช่องไหนช่องไหนออกมาแง่ใดนี้มันทันกันทันทีทันทีนั่นนั่นแหละผู้ที่ท่านเหนือพวกเราเราเป็นอย่างหนึ่งท่านเป็นอย่างหนึ่งเรารู้ไปอย่างนี้ท่านรู้ไปอย่างนั้นนะความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่อยู่ในกรอบของธรรมของธรรมของธรรมความรู้ของเราของเราเป็นความรู้อยู่ในกรอบของกิเลสครอบงำครอบงำบีบบังคับเพราะฉะนั้นเวลาเราแสดงออกอะไรเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่รู้ท่านรู้ท่านจึงได้นำธรรมที่ท่านรู้แล้วนั้นมาสอนพวกเราให้เรายึดเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาไว้เรื่องของกิเลสหลอกโลกหลอกอย่างนั้นน่ะมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานเสื่อมสิ้นไปหมดแล้วปฏิบัติเท่าไรก็ไม่ได้ผู้ที่มันพูดอย่างนั้นคือมันไม่ได้สนใจปฏิบัตินอกจากให้กิเลสขยำหัวมันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเราอย่าเอามาเป็นสรณะอย่าเอามาคิดให้เสียเวลาเวลานอกจากพุทธังธัมมังสังฆังสังฆฉามิที่เราฝากเป็นฝากตายในตอนนั้นคำพูดเช่นนั้นของบุคคลเช่นนั้นไม่มีอะไรเป็นคุณเลยนอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเพียงสัมผัสเข้าที่หูเท่านั้นมันก็พอแล้วและยิ่งเราจะเห็นด้วยตามไปด้วยก็นั่นแหละเรียกว่าถูกแล้วถูกต้มแล้วถูกต้มแล้วนี่มีการจำภาษาก็มีจำนวนมากให้พากันอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอย่าให้กิเลสมันแทรกเข้ามาได้ว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งสำคัญในทางนั้นสำคัญในทางนี้สำคัญในทางความรู้วิชาสำคัญในความมีฐานะต่างๆอย่างนี้เป็นความสำคัญของกิเลสซึ่งจะคอยมากระทบกระเทือนผู้อื่นหรือเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นเหยียดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นร้ายอื่นจนได้ให้ระมัดระวังอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแต่เราไม่รู้เราจริงมันจริงทำให้เราหยิ่งหยิ่งในเรื่องของกิเลสแต่ไม่หยิ่งในเรื่องของธรรมนี่แหละคอยแทรกเสมอถ้าเรามีความกระทบกระเทือนหรือทะเลาะเบาแว้งกันหรือลงรอยกันไม่ได้ก็เรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วลงทันทีนี่เราก็มาฆ่ากิเลสเราอย่ามาเลี้ยงกิเลสเอาไว้สิ่งใดไม่ดีมันขวางหัวใจทลายนั่นแหละคือกิเลสขวางใจให้รู้ทันทีว่าถ้าทำแล้วไม่ขวางมันไม่ลงใจถึงถูกขนาดไหนมันก็ไม่ลงใจถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่หรือถือว่าตัวเป็นผู้มีความรู้เลยศึกษาเราเรียนมามากหรือตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญว่าตนว่าดีว่าดีนั่นแหละคือตัวหญิงของกิเลสมันจะเข้าทำลายธรรมให้ระมัดระวังถ้าเป็นธรรมแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกเหมือนอวัยวะของเรามีส่วนไหนบ้างที่จะลำเอียงกันไม่มีแม้แต่ผมเราก็ยังรักว่าเป็นผมของเราขนของเรานั่นดูสิตลอดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นก็ดูอยู่ในอวัยวะของเราทั้งเป็นของสกปรกโสมมเต็มอยู่ในร่างกายนี้เรายังก็ยังถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เอียงเราต้องรักษาเป็นความรับผิดชอบของเราทั้งสิ้นโดยหลักธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นหรือสัญชาตญาณก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันการอยู่ด้วยกันก็ให้มีความรักใคร่ให้มีความสนิทสนมกันโดยธรรมไม่ยิ่งไม่หย่อน
ความยิ่งความหย่อนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันจะเข้าแทรกจนได้นั้นอะไรที่ถูกยอมรับกันทันทีทันทีนั่นคือทางของผู้จะแก้กิเลสแก้อย่างนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะก็ให้แก้ให้ระวังตัวให้ดูตัวเองอย่าไปดูแต่หมู่เพื่อนว่าผิดพลาดอย่างนั้นไม่ถูกใจอย่างนี้ให้ดูของตัวของเราตัวมันเป็นเสนียดจันไรมันมีมันคอยไปยึดไปเกาะในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและถือมาขึ้นมาคิดอยู่ภายในจิตใจแล้วก็ยังภูมิใจในความคิดของตนอยู่นั่นแหละคือเรื่องของกิเลสทำงานแล้วให้เราคุณทราบอย่างนั้นถ้าไม่ทราบแล้วมีได้เรื่องการอยู่ด้วยกันหลายคนมีการกระทบกระเทือนทะเลาะเบาแว้งกันได้แล้ววันนี้อย่าให้มีเป็นอันขาดผมนี่เคยเกิดเคยหลับมาจากเรื่องราวทั้งหลายมาพอแล้วจึงได้ประกาศให้หมู่เพื่อนฟังเรื่อยมาไม่ได้หยุดหย่อนในเรื่องเหล่านี้เพราะเข็ดจริงๆเรื่องที่ตัวหยาบโลนนี่มันออกตีตลาดฆ่าพระฆ่าเนรให้ชิบหายวายปวงไปด้วยความยื้อหยิ่งของตัวเองนั่นแหละมันทำลายตัวเองนี่มันก็อ่อนลงอ่อนลงวันนี้ก่อนเพียมากจริงๆจนจะพูดอะไรไม่ได้แต่ก็เพราะเป็นวันสำคัญคือวันเข้าพรรษาก็เลยประเดียงให้หมู่เพื่อนทราบโดยทั่วกันบ้างว่าให้ต่างคนต่างองค์ต่างประกอบความภาคเพียรอย่าสนใจกับเรื่องอะไรไม่มีอะไรสำคัญในโลกนี้ยิ่งกว่าการบำรุงจิตใจของเราได้ด้วยความภาคความเพียรการรักษาจิตใจด้วยสติมีภาวนาอยู่เป็นประจำนี่คือความถูกต้องนี่คืองานของพระเราทำให้สมบูรณ์ตรงนี้ส่วนภายนอกนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกปัจจัยเครื่องอาศัยเอาแน่กับมันไม่ได้มันไปได้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละถ้าเราไม่ฉลาดปัจจัยก็เลยกลายเป็นยาพิษขึ้นมาถ้าเราฉลาดแล้วก็เป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นนี่ตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรที่ศาลานี่ก็ดังที่เคยพูดแล้วก็มีผู้ประจำอยู่เป็นประจำประจำมีการมีงานอะไรก็รีบช่วยกันให้เสร็จให้สิ้นอย่าให้มันอึดอาดเหนื่อยนายุ่งกันอยู่ภายในศาลานี้ไม่ดูไม่ได้นี่แหละวันนี้พูดอย่างตอนนี้ผมเหนื่อยเอาละวันนี้เหนื่อยมากพูดไม่อยากลมไม่อยากสมมีมันเหนื่อยวันนี้เราก็เห็นใจเขาประชาชนญาติโยมทำอะไรหัวใจเขาก็หัวใจเรามันก็เหมือนกันผมมาเทียบหมดทุกสัตว์ทุกส่วนก่อนที่จะได้ต้อนรับประชาชนเห็นบิณฑบาตนี้เหมือนกันต้องใส่บาตรคนหน้าเท่าไรครับจ่ออยากให้เราอยากใส่บาตรเราอยากใส่บาตรเราแล้วก็พระ36เหรอแล้วเนี่ยเหรอนั่นคือคือที่พอดีนั่นเหรอมันเริ่มเมื่อไรนั่นคือคือผมยิ่งกำลังอ่อนลงพอมากวันเหลวไหลนะมันอึดอัดมากหลังร่างก็อึดอัดแล้วตัวขี้เกียจคำคำว่าปฏิบัติที่นี่มีองค์ไหนล่ะเวลาหมู่เพื่อนทำไม่ค่อยมาทำหมู่เพื่อนทำพอขัดไม่ได้แล้วอึดอัดอึดอัดไอ้สายยิ่งด้อมด้อมมาอะไรก็แบบนั้นแหละแบบอึดอัดอึดอัดยายเห็นนะในวัดนี้นะนี่ผมเข็ดมาพอแล้วผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราท่านยิ่งเข้ายิ่งแก่ลงไปพระเนี่ยยิ่งไหลมาครับท่านเราอยู่คอยอยู่ฉากหลังที่เราจะตายไม่หรือไว้ตกไว้เพื่อให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีท่านไม่หนักใจนักนี่เวลาผมไปไหนมาไหนท่านรู้ทันทีนะว่าเพราะผมเองนั่นแปลกนะเวลาผมจากท่านไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ท่านเนียนจะเป็นก้างก้างท่านเห็นท่านรำคาญเพราะงั้นปกติตามในสายของท่านนะท่านจึงไม่อยากให้ผมไปไหนแต่ท่านไม่พูดนะท่านก็เห็นใจเราเหมือนกันว่าเราตั้งใจแค่ไหนท่านก็ทราบเนี่ยเวลาเราอยู่เป็นยังไงท่านเนียนท่านก็ทราบ
เวลาเราจากท่านไปไปภาวนาบ้างช่วงระยะการท่านก็ทราบแต่ท่านไม่พูดนะเขาจะเก็บความรู้สึกได้เก่งยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราอะแต่ถึงเวลาจะเปี้ยงกับเปี้ยงมันฟาดดินถล่มเวลาเราอยู่นั้นเราดูตลอดเวลาด้วยเราหนักมากเงี้ยบอกแล้วถ้าเนี่ยจะหนักอะไรเท่าเราอะพวกเนี้ยทุกมุมเราดูหมดเลยนะตลอดถึงข้อวัดปฏิบัติประจำองค์ท่านนี่เราก็ต้องคอยแนบอยู่ตลอดคอยเตือนตลอดอย่าให้ก้าวไกลกันเหล่านี้เราไปยืนหยุดที่แรกก็ขึ้นบนกุฏิกับท่านขึ้นกุฏิเราไม่ใช่คุยมันคล่องตัวจริงอะไรอะไรพระเนนทันเราง่ายๆเลยท่านก็รู้หมดในเรื่องเหล่านี้เอาบริการของท่านเหมือนกันแต่ก่อนท่านก็เลยห้ามเราแล้วออกมาให้หมู่เพื่อนแยกกันแยกกันท่านก็เลยห้ามพระที่มีอายุพรรษาแก่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งมากนักก็ได้ให้พระเนนทำพวกนี้มันจะไม่มีนิสัยติดตัวมันแหละมันว่าท่านว่างั้นนะเพียงแต่คอยดูแลท่านว่างั้นนะผมก็เลยงดอันนั้นแล้วคอยดูไม่ค่อยขึ้นกุฏิท่าน 2-3 วันขึ้นทีนึงไม่ขึ้นผมอยู่บันไดนั่นคอยดูใครเอาอะไรลงมาคอยดูเคลื่อนไม่ได้เพราะท่านจริงจังทุกอย่างท่านแต่พอดีอันนี้สายเรานี่ก็อีกเหมือนกันมันก็จริงจังเพราะงั้นมันจึงอยากจะว่าถ้ามันเป็นการอ่านเรื่องก็อยากว่าจะเข้ากันได้ว่างั้นใช่ไหมท่านว่าอะไรเราจับปุ๊บเข้าเลยเข้าในหัวใจนั่นไม่ใช่ลอยๆนะอุดทีเล่นทีกินอะไรก็ตามนี่มันไม่ได้เล่นมันเหมือนกับถ้าเป็นขึ้นเวทีก็จ่อตลอดเวลาการพูดอะไรบางทีท่านเป็นปัญหาก็มีเอามาคิดอยู่ทีเวลาเราไปท่านถึงได้พูดถึงอยู่เรื่อยให้มาหาไปไงนะอยู่นั่นธรรมดาถ้าไม่ค่อยถามถึงใครง่ายๆนะไม่ค่อยถามบางทีเราพอคล้องผ้าขึ้นไปหาท่านแล้วจะลาท่านยังไปไหนเนี่ยบางทียืนนุ่งกันนี่ตัวเนี่ยปัญหาท่านขึ้นแล้วเราก็พูดอะไรไม่ออกแล้วที่นี่นั่นท่านก็เราก็รู้แล้วเมื่อไปไหนตัวยืนนุ่งกันนี่ตัวท่านว่าท่านไหมอ๋อทั้งๆที่ก็ได้ปรึกษาท่านพอประมาณหน่อยเลยผมก็ถือขึ้นไปหาท่านก็ได้เรื่องอันหนึ่งของท่านก็มีของท่านนั่นแหละจึงได้ยับออกมาอย่างนั้นเราถ้าท่านไม่พูดไม่มีเงื่อนไขอยู่ผมก็เลยไม่กล้าพูดนะมันต่อไปแล้วก็ค่อยก็มีเงื่อนไขนี่เป็นไงพี่เจ้าขาพอเวลาเหรอนั่นว่าล่ะมันก็มูกับเพื่อนมันก็ยุ่งยากอย่างนี้แหละเนี่ยพูดไปนั่นมันตัวก็จะไม่มีเวลาทำของตัวมันจะเม็ดเต็มหน่วยนั่นเขาว่าไปนั่นเนี่ยจะแล้วท่านไขเงื่อนแล้วนั่นจากนั้นมาท่านก็แยบเรื่อยนี่เราก็อกเราก็โล่งแล้วเราก็พูดได้เราเคารพท่านขนาดนั้นนะถ้าท่านไม่มีเงื่อนเลยท่านพูดแต่นั้นผมก็ลาไม่ได้ผมกลับลงนั่นเพราะเคารพมันพูดอย่างนั้นถ้ามีเมตตาต่อเราขนาดไหนเราก็รู้เรื่องของเราที่จะใช้เสียหายไปไหนท่านก็รู้อยู่แล้วว่าจะเสียหายไปไหนท่านก็รู้แล้วเป็นพระเนนเต็มอยู่นี้เป็นยังไงก็ต้องอยู่ในหัวของเราท่านก็รู้ถ้าเราอยู่ท่านก็สะดวกสบายทุกอย่างคอยจดคอยจ้องคอยดูทุกอย่างนั่นแหละว่างั้นเถอะอะไรๆก็เราเวลาพระเนนผิดพลาดอะไรนี้ก็เราก็ตัดหัวนี่รองท่านเลยแล้วก็ดึงมาเราอีกเสียท่านดุเราแล้วจะว่าพระเนนเราค่อยว่าทีหลังนั่นแน่อย่างนั้นนะจึงต้องท่านพูดขึ้นมาอะไรก็เอ๊ะอะก็มหาผิดหวังทำไมว่ามหานี่จะไม่จะมาโง่นั่งหนาผิดกูพลาดกูยังกูงอนนั่นต้องแก้ปัญหากันเดี๋ยวนั้นยึดท้ายวันเพราะว่าก็มีแต่มหาผิดทำไมมหาองค์นี้ถึงโง่นั่งหนาฮะว่าไปนั่นท่านรู้แล้วว่าเราตัดหัวรองหมู่เพื่อนไว้เนี่ยท่านรู้แล้วท่านรู้หมดมันก็ดูเราจะผิดพลาดอย่างนั้นแต่เหลือท่านก็ดูอยู่แล้วมันก็รู้เอง
เวลาพูดปัญหากับท่านอะไรๆเนี่ยมันไม่ผิดอะไรกับพ่อกับลูกนะกับผมเนี่ยเป็นแปลกๆอย่างนั้นแหละแต่เรามันก็สนิทถึงขนาดนั้นนะมันอะไรมันนุ่มมันนิ่มอะไรพูดไม่ถูกกับท่านนะถ้าว่าเย็นก็เย็นนะจนตายใจก็ตายสลดหมดหมื่นแสนเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีเหลือมันหมดลงหมดเลยพวกท่านเหมือนพ่อแม่กับลูกพูดกันบางทีพวกตาประขาวพวกอะไรหลังไหลมาๆขออยู่กับท่านเขาว่าเป็นปอบเป็นผีอะไรเป็นปอบกินบ้านกินเมืองเขาไล่จากบ้านเขามาอยู่กับท่านเขาก็ใส่ปัญหาปฏิวังเลยเขาอยากฟังอุบายมันออกนะเราอยากฟังอุบายท่านออกก็หาอุบายพูดแล้วไอ้พระขาวนี่ก็มามากมายวะบางรายเขาว่าเป็นนั้นเป็นนี่ก็มาก็มาอยู่มาอยู่นี่มันทำไมมันถึงเป็นวัดมาวัดเราศาสนามันเป็นเหมือนสถานที่สถานอะไรแบบนั้นใครไม่ดีโยนเข้ามาโยนเข้ามาระหว่างนี่ท่านจะออกตรงไหนคอยดูคอยฟังเราหยั่งเสียงท่านคนอื่นไม่กล้าพูดกับท่านได้ผมมันพูดได้ทุกอย่างท่านก็รู้ว่าความกล้าหาญเป็นยังไงท่านก็รู้เรามันกล้าหาญจริงเด็ดถึงเวลาเด็ดแล้วท่านก็รู้นิสัยเราเรียกว่าโง่ฉลาดทั้งนั้นท่านก็รู้หมดแล้วนี่เวลาท่านตอบเขาก็เห็นมันเป็นลมโพลมไส้ท่านแก่แล้วเขาก็ยังมาอยู่จะอยู่ทำยังไงก็อยู่ไงแหละว่าเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้คือว่าหนีถือเป็นลมโพลมไส้เขาก็มาอาศัยท่านแหละมันก็ไปหันเสือเราก็ว่าอย่างของเรายังสื่อมามันหลักให้หนักอกเรานี่นะใครมาก็อยู่ในหัวอกเราหมดป้าเนียนเข้ามาก็ดีพักตาพระคุ้มพระขาวก็ดีมันไม่ใช่ธรรมดามันหนักอกวันนี้เหนื่อยไม่หยุดเป็นยังไงนะฝ้าใบก็พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้จะให้อบรมเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วให้ฟังเทปเอานะผมก็ไม่เคยเป็นกระดัวที่หมู่เพื่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่ก่อนประชุมอบรมกันเท่าไหร่เดือนหนึ่งกี่ครั้งก็เคยอบรมเดี๋ยวนี้มันยกไม่ขึ้นนะอยู่ลำพังเจ้าของเท่านั้นมันก็พอแล้วเพราะนั้นจึงไม่อยากยุ่งกับอะไรถ้าตามทำลำพังผมก็บอกชัดๆแล้วว่าผมไปนานแล้วผมไม่อยู่ตามนิสัยเจ้าของหนีไปแล้วไปคนเดียวเงียบเงียบเงียบไปอันนี้ไปไหนมันจะแห่ตามมันไปสิไปอยู่ที่ไหนก็ได้สามวันอย่างมากแล้วก็จะแห่กันไปแห่กันไปอยู่นั่นแต่เท่าเดิมก็เหมือนก็ไม่ไปแล้วเขาไปเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยเขายิ่งหนุ่มกว่าเราอีกเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยอย่างนั้นสิการหนึ่งก็คิดถึงหัวใจของโลกอีกแล้วมันหลายด้านไม่ได้คิดด้านเดียวนี่คิดหลายแง่หลายกระทงอย่างมีสบายนี่เหมือนกันผมก็ทนมานั่นเนี่ยธรรมดาผมทนเมื่อวันนั้นรู้สึกวิงเวียนจริงรับได้แค่ในเมื่อวานหยุดเลยฝืนมันไม่ได้มันจะเอาอ่ะแต่เมื่อเช้านี้เขาช่วยยกบาตรนะเวลาเขาออกของออกเราไม่ได้ถ่วงเราอยู่ตลอดมันก็ไม่ปวดตรงนี้ปวดตรงนี้มันขึ้นตรงนี้นะเนี่ยสายบาตรมันกดนี่เขาก็ยกบาตรช่วยเขาก็ขนของออกยกบาตรช่วยแม่เราหนักเราจึงทนได้รับได้ทุกรายนี่นะเมื่อเช้านี่ทำไมงั้นไม่ได้นะคือมันหนักก็มันกดหนักกดอยู่ตลอดกดอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยเป็นขึ้นมาค่อยเป็นขึ้นมาขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวก็วิงเวียนนั่นเมื่อเช้านี่พอทนร่างของจริงเขาทนมาเพราะเขาช่วยเขายกบาตรช่วยด้วยขนของออกด้วยแม่เราหนักเวลาหันออกมานี่เขาหยิบยกบาตรทันทีเพราะมันหนักอย่างนี้ในวันนี้มีใครเป็นหมอเส้นดีๆทุกคนมีพอมีบ้างไหมนี่หรือมีแต่ตะกี้ยิ่งหลงจิ้งเหลนยิ่งกาจิ้งจกนะว่าไตตามขาอย่างนี้ยังไม่ค่อยใครนวดแล้วพิจารณาดูไม่พอจะเกิดประโยชน์อะไรนะก็เลยปล่อยไม่ให้ทำคนก็แน่นทั้งนั้นทั้งควรแน่นเลยจนนั่นหาที่นอนไม่ได้ผมเดินเข้าไปตอนนี้ตอน4โมงครึ่งนี่ไง
เดินเดินเดินเข้าไปถามดูคุณไหนแน่นหมดอัดแน่นเลยก็คงจะเริ่มไปก็มีไม่ใช่งั้นแล้วเราไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นงั้นที่ว่าก็เพราะหวังพึ่งหัวใจหาที่เกาะที่ยึดเนี่ยเราเทียบกับหัวใจเรานี่แล้วเราจึงได้ทนยังบอกแล้วว่าหัวใจก็สวงออกกลางแล้วมันก็ถูไถกันไปมันไม่อยากเกาะมันไม่น่าเกาะมันก็ไม่อยากเกาะไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันเลยในเรายึดมันไม่อยากยึดไม่น่าเกาะไม่อยากเกาะถ้าน่าเกาะแล้วยังไงมันก็พันเหมือนอย่างเราพันผมแม่ครูจานมั่นมันพันจริงๆนะหัวใจผมอยู่กับท่านหมดทุกอย่างเลยอย่างนั้นแล้วเวลาท่านสิ้นนี่แหมน้ำตาร่วงเลยจ้ะนะมดมดมีแต่มดมดแหละเพราะปัญหาเราตอนนั้นมันกำลังเข้าได้ก็เข็มหมุนติ้วติ้วไม่มีวันมีคืนนะยิ่งดูปฏิบัติท่านอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่นี่ไม่ถอยเป็นแต่เพียงมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นแหละเพราะงานมีเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็ปัญหามันก็เกิดเรื่อยสิปัญหาขึ้นเรื่อยเกิดเรื่อยท่านช่วยแก้ให้มันเร็วนี่เหมือนอย่างครั้งผู้จัดการพระสาวกรับพระทั้งหลายที่เข้าไปทูลปัญหาครับหาพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นแล้วเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระเข้าไปอย่างนั้นเราจะไปอยู่ที่ใกล้ๆลำบากลำบนก็ต้องถูถ่ายกันไปช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องทนกันไปอันนี้เมื่อเวลาจากกันไปพอทนก็ทนไปบางทีไปสี่ห้าวันกลับมาอีกแล้วนะท่านยิ้มนะท่านเห็นเรามาท่านรู้นี่ฮะมาเหรอไปสี่ห้าวันนะเราไม่ไปไกลพอมาจังสังหารแล้วมาหาท่านเช่นอย่างทางกุฏไหบ้างบ้านนิ้วเนี่ยทางที่สามที่สี่กิโลหันหันแล้วปุ๊บเดียวเลยแต่คนเดียวมีธรรมะกับท่านให้ทุกใจแล้วก็มามากับความเพียรตลอดบางทีจึงก็มืดแล้วถึงออกจากวัดท่านนะความเพียรไปตลอดอย่างนั้นล่ะมันตักตวงตั้งแต่อัตถธรรมนี่ว่าไงจิตไม่มีอะไรเลยมีแต่อัตถธรรมเต็มหัวใจเต็มหัวใจหมุนติ้วติ้วท่านผมยังไปอยู่แต่องค์เดียวผมมันสนุกฟัดกันนะเวลาไม่ว่างจริงนะจิตนี่แหมไม่มีเวลาว่างเลยนะผมก็อัศจรรย์มันกัดไม่เคยคาดเคยคิดแต่ว่ามันจะเป็นที่ขนาดนั้นนี่เราถึงเวลามันหมุนกลับมันเป็นอย่างนั้นเวลาวัฏวนมันหมุนใจเรามันหมุนที่เดียวมันก็เป็นอัตโนมัติทั้งมันคิดเรื่องอะไรแสดงออกอะไรนี่แต่กิเลสทำงานหมดนั่นหมดเวลาสติปัญญามีกำลังเป็นธรรมแล้วสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังนั่นหมุนกลับแล้วที่นี่หมุนกลับเป็นวิวัตประจักษ์ไม่มีเวลาว่างเลยนอนนี่งีบเดียวนะคิดย้อนหลังนี่มาให้ว่างั้นเลยเวลาทุกข์ก็ทุกข์มากจริงๆผมจึงกล้าพูดแต่ว่างานของในโลกอันนี้ผมไม่เคยเห็นงานใดที่จะหนักมากกว่างานภาวนาฆ่ากิเลสนี่เลยว่าได้เต็มปากเลยเพราะมันเป็นในตัวของเราเอง อันนี้เราหนักมากจริงๆนะจนน่ากลัวคิดด้านหลังเจ้าของแต่ตอนนั้นมันก็พอเหมาะกันนี่กำลังวังชามันก็อำนวยเห็นมันก็ความมุ่งมั่นมันก็เหนียวแน่นทีเดียวความมุ่งมั่นเนี่ยสำคัญแน่นปังปังปังนี่ความเพียรมันก็ไปตามความมุ่งมั่นเลยไม่อยากพูดความเพียรนะมันไม่ถึงกันนะเวลามันเป็นโดยอัตโนมัติทั้งวันแล้วมันไม่ใช่ความเพียรเขามาเพียรนะคือต้องพยายามถูถ่ายกันไปไม่อยากไปก็ใส่กันไปเรียกว่าเพียรอันนี้เราได้ล้างเอาไว้ถ้าว่าความล้างมันจะถูก ความล้างเอาไว้คือมันเลยเถิดมันผาดโผนต้องล้างไว้นอนคืนไม่หลับเลยนี่สิกลางวันนึงจะไม่หลับอีกนั่นน่ะเพราะนี่ต้องล้างเอาไว้จะตายจริงแล้วก็ล้างไว้ทีเรื่องนี้คงไม่รู้เวลาดูที่น่ะมันไม่ออกเลยจะไปรู้เวลามันไม่หิวไม่โหยอะไรไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นมีแต่ขึ้นเวทีเข้าวงในกันแล้วฟัดกันอยู่นั่นเลยมันก็เปิดโล่งให้เห็นอยู่ในหัวใจ
มันทำให้เพลินอยู่อันหนึ่งเปิดโล่งเปิดโล่งโล่งโล่งเห็นเห็นภัยในทุกข์นี่ก็เห็นภัยในกิเลสนี่ก็สุดหัวใจเห็นคุณในธรรมก็สุดหัวใจต่างอันต่างสุดหัวใจแล้วก็บวกลงไปหาจิตดวงเดียวมันก็พุ่งเลยที่กำลังมันตอนพ่อแม่ของจันทร์ป่วยนั้นเราก็ป่วยใจยังวะท่านป่วยธาตุเราป่วยใจท่านเพียรทางธาตุขันธ์แล้วก็เพียรทางละเพียรทางด้านจิตใจออกจากทางกรมก็ปั๊บขึ้นหาท่านเลยนะพอลงจากนั้นก็ปั๊บเข้าทางในกรมหรือว่าก็ปัดกวาดเสร็จแล้วแล้วก็เข้าเลยทางในกรมเรื่องความเพียรมันหมุนวนตลอดแหละแต่ถ้าเข้าทางกรมแล้วเรียกว่าขึ้นเวทีต่อยแล้วนั่นมันก็เลยทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันถึงได้กล้าพูดได้ชัดเจนที่ว่าพูดสติปัญญาธรรมดาหรือมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงภาวนามยปัญญาเป็นยังไงก็มันเต็มหัวอกเนี่ยมันจะพูดมาได้ยังไงท่านมหาเมื่อมันเป็นแล้วมันพูดได้เนาะคนเราพอมันเป็นจริงๆก็บอกว่าเป็นจริงๆเป็นขนาดที่ว่านี้มันเป็นธรรมจักรเลยหมุนติ้วติ้วไม่มีเวลาเลยใครไปยุ่งผมได้เมื่อไหร่เพราะจึงไปหาที่บ้านเล็กๆน้อยๆเพราะอาศัยเขากินวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วเขาไม่ค่อยกินทุกวันก็ด้วยนะแล้วจะกินจะตายกินให้กินก็กินมันกินไม่ถอยของมันจะเอาให้หลุดให้พ้นให้พ้นเอาอย่างนั้นไม่มีที่เพราะมันเหมือนกับว่าจับผิดจับถูกอย่างนี้จับหางมันคว้าหางผิดคว้าหางถูกมันเราตามไล่จับวัวเนี่ยว่าผิดว่าถูกหางมันมันก็ขยับเลยจะขอมจะตายไปเลยไม่รู้ว่าเวลามันเอาพอมหาสติมหาปัญญานี่ยังหยาบไปนู่นน่ะฟังสิมันเหมือนกับมหาสติมหาปัญญาเป็นพื้นฐานอันที่ละเอียดเข้าไปนั่นคืออะไรนะอะไรนะนั่นท่านก็ไม่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกในหนังสือนั่นมันก็ไม่เห็นแต่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่มันแบบมันซึมมันซาบมันเหมือนไฟได้เชื้ออย่างว่านะมันซึมมันทราบของมันไปวินิจฉัยมันอยู่ยังไงมันตามกันได้เห็นหมดงั้นก็ไม่ทันกันฆ่ากันไม่ได้สิถึงได้ว่าโถหมดเลยในสกุลกายของเราวินิจฉัยแทรกหมดเลยว่ะเวลาไฟอันนี้ตามถึงได้รู้กันโอ้โหสนุกพิจารณาสนุกคิดเวลามันเป็นโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบังคับเลยนอกจากร่างเอาไว้เท่านั้นหมุนของมันละเอียดก็หมุนแบบละเอียดอยู่นั่นแหละถึงขั้นละเอียดเท่าไรก็หมุนละเอียดลงไปลงไปขั้นหยาบก็หมุนขั้นหยาบแต่พูดทางอื่นก็พูดไม่ได้ก็ต้องพูดมหาสติมหาปัญญาเนี่ยที่ว่ามันเป็นเองตลอดเวลานั่นก็เป็นภาวนามรรคปัญญามันเป็นขึ้นเองเอาละเนาะเรื่องนี้เหนื่อยผมเหนื่อยเลยเหมือนเสียงไม่รู้

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามา

สเกวรสะลุคขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิทังภะคะวันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสัชชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขขันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

0: โอ้ยมันอ้อยมันอิ่มมันเพลินอยู่ในนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกับอะไรล่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพลินมันอ้อยมันอิ่มมันอัศจรรย์ดูสินั่นน่ะตัววัตถะจาวัตถะก็แท้ขนาดนั้นน่ะไปถึงแล้วถึงรู้ตัวของมันแท้โอ้โหมันขนาดนี้วันมันแสดงไปโน้นมันถึงได้หลงเรื่องหยาบหยาของมันอันนั้นมันส่งสมุนลงไปไหนหลอกไหนติดหมดติดหมดขาดโลกติดหมดติดหมดเข้ามาตื้นตัวของมันมันฉลาดยิ่งกว่าใครมันละเอียดละออยิ่งกว่าอะไรนั่นความสง่าความเผยความสะอาดเหมือนกับโอ้โหไม่มีอะไรสู้อ่ะความองอาจกล้าหาญเด่นร่างกายไม่มีเลยเพราะอำนาจของอวิชชานี่มันส่องแสงสว่างออกหมดเลยนู่นน่ะรู้ว่าไงนั่นน่ะนั่นแหละจอมกษัตริย์วัฏจักรแท้จอมวัฏจักรแท้ที่ครองหัวใจมันสว่างหมดร่างกายนี่ไม่มีนอนดูก็เป็นร่างเฉยๆสักแต่ว่าร่างเป็นเงาๆมีแต่ความสว่างนี่มันไปเล่นอยู่เปลือกอยู่กับที่ของนั่นก็นอนเวลามันพังทลายไปจากจิตนู่นมันถึงได้เห็นนะที่นี่กลับตรงข้ามมาให้นะไอ้ที่ว่าอัศจรรย์เหมือนกับเหนือโลกเหนือสงสารเนี่ยกลายเป็นเหมือนกองขี้ควายไปแล้วทีนี้นะตื่นแล้วทีนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยโอ้ขนาดนี้เฉลิมขนาดนี้เฉลิมคือธรรมชาติที่มันถูกครอบมันยิ่งเต็มกว่านี้อีกเท่าไหร่ความพิเศษนั่นน่ะนะท่านท่านถึงว่าทำอัศจรรย์นั่นแหละคืออัศจรรย์รู้จะอัศจรรย์เพราะอันนั้นไม่ใช่อัศจรรย์เพราะวิชาอัศจรรย์เพราะอันนั้นเพราะวิชาขาดสะบั้นไปแล้วอันนั้นถึงได้แสดงตัวมาเต็มที่เนี่ยคือพระองค์พระพระไทยที่แรกทั้งที่หนึ่งมุ่งความตรัสรู้สองเพื่อความเป็นศาสดาสอนโลกที่พอมาถึงตุดจริงๆนี่แล้วทรงพระพระไทยเลยโอ้โหลงขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้นี่มันสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วถึงขนาดนี้แล้วเลยท้อพระไทยความขวายน้อยในขั้นเริ่มแรกคือยังไม่หลีกจานออกไปนะปัจจุบันที่ไปเจอที่แรกผมท้อพระไทยโอ้โหลงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครถ้าพูดภาษาเราก็เขาจะหาว่าบ้าหรือว่ามันพูดยังไงเพราะว่าที่ไหนเขาจะว่าบ้ากันทั้งโลกความมันขวายน้อยทีนี้มันก็ไม่นานที่นี่มันก็จับเอาตัวนั้นแหละถ้าว่ามันคือวิสัยของโลกที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นอะไรนะเราวิเศษวิโสกว่าโลกเป็นอะไรเราถึงมารู้ได้เรารู้ได้เพราะเหตุไรรู้ได้เพราะข้อปฏิบัติเนี่ยก็มือข้อปฏิบัติสอนข้อปฏิบัติเขาทำไมเขาจะไม่รู้ไม่ได้เนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมที่วิธีการอย่างนั้นอย่างนั้นเอาอะไรที่มีแก่พระไทยอ่ะเป็นพระเมธมาออกจากนั้นกับพรหมจารโลกาพอไปสอนเป็นเจ้าผีทั้งห้าได้เป็นสติปัญญาเอาละที่หนึ่งนั่นพระองค์ทำไปพยานหนึ่งนะทรงอย่างทราบกำหนดปบาปเบริโลกานังเรียนยานดูสัตว์โลกด้วยพยานอันกระจ่างแจ้งใครมีตัวนิสัยนิสัยที่อยู่ควรจะจัดสรุปธรรมประเภทอัศจรรย์นี้ก่อนใครเคยเห็นดาวบททั้งสองที่เคยเป็นครูท่านก่อนทราบความโอ้เสียดายตายซะนี่ตอนเย็นวันนี้พิจารณาอีกเป็นตะวัคคีแน่ปุ๊บเลยเสด็จไปเลยนะพอแสดงถึงเพื่อพุทธมีอันตาใบเจนเสวิตาบาท่านยาปัญญาก็ขึ้นแล้วรู้ดุจธรรมยังจิตสัมปันตังนิโรธสัมปังยังจิตสมุทัยสัมปังสัมปันตังนิโรธสัมปังทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับคาดถึงจิตปัญญาก็เนี่ยเริ่มรู้ความจริงขึ้นมาในขั้นเริ่มแรกของธรรมเป็นความจริงธรรมจิตโสดาพระองค์ก็ทรงเปิดทางขึ้นอัญญาทิพตโบคนันอยู่อัญญาทิพตโบคนันอยู่อัญญาที่ได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอจากนั้นก็แสดงอนัตตลักขณสูตรรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาสังขารอนิจจาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังทุกขังวิญญาณังอนัตตาฝ่ายลงไปอย่ายุ่งถึงเนี่ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งนั่นพูดยังไงภาษาเราถ้าปฏิบัติอย่าดวงปล่อยหรือว่าจะมาติดพันในทำไมปลิงเนี่ยมันดูดเลือดดูดเนื้ออยู่นี่เห็นไหมปลิงทั้งหมดแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่างั้นนะดึงออกดึงออก แต่ว่าทางภาคปฏิบัติทำไมมันมีอยู่นะในจิตเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติมาตามปฏิบัติจังเลยท่านเทศอันใจรักโอ้ท่านเทศอนัตตาอนัตตาลักษณะสูงนี้สำหรับผิดอันนี้พูดอย่างหนึ่งว่าหนึ่งถ้าท่านเทศให้ผู้เก่าๆฟังก็เทศให้พระอันเบญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยใหม่ๆทั้งนั้นท่านธรรมะท่านเทศเพียงเท่านี้เนี่ยมันจึงทำให้พิจารณาถึงเรื่องผู้รจนาหนังสือว่าเป็นคนเช่นไรอีกทีหนึ่งโน่นตอนไปรับมันได้จริงๆอริสสะปฏิยาจะสูตรหาที่ค้านไม่ได้เลยทางภาคปฏิบัติรูปัสสปิ้งปีนิบิติมีสรุปเลยนะวิญญาเนปีนิบิติวิญญาสัมผัสเตปีนิบิติจำเป็นดังอย่างลืมไปแหละทรมานจนมาว่านี่ก็ลืมถ้าสวดจะเป็นสวดไม่ลืมนั่นเองของสวดได้นี่คือเบื่อรูปเบื่อนายในสิ่งนี่สิ่งที่สัมผัสกับรูปเบื่อหน่ายในเวทนาความรักษาในรูปแล้วก็เบื่อหน่ายไปเรื่อยๆสุดท้ายมนัสสมิงปีนิบิตินั่นตอนจะเอาจริงๆนะเบื่อหน่ายในจิตผุ่นนนฟังสินั่นอะอวิชชาตรงนั้นไปถือได้หรือตรงนั้นน่ะมนัสสมิงปีนิบิติธรรมเมสุปีนิบิติอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตก็เบื่อหน่ายหมายว่าเห็นโทษพูดง่ายว่างั้นแหละและอาการที่เกิดขึ้นจากนั้นทั้งหมดเห็นโทษหมดทำสมิงปีนิบิติทำเมสุปีนิบิติทำเมสุปีนิบิติทำเมวิญญาณในปีนิบิติทำเมสัมผัสเตปีนิบิติจิตนี่มันดังอะไรลืมไปแล้วแล้วก็ตัดสมิงปีนิบิตินั้นสรุปความเลยว่าเบื่อหน่ายทั้งหมดบรรดาที่อยู่ในจิตนี้ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตนี้เบื่อหน่ายทั้งหมดคือหมายความว่าเห็นโทษทั้งหมดนิพพิดังวิราชติวิราการมุตติเมื่อบรรณาทั้งหมดแล้วกับวิราชติจิตก็ย่อมหลุดพ้นวิราการมุตตินั่นเมื่อได้เห็นโทษทั้งหมดแล้วกับบรรณาคำว่ากำหนัดกำหนัดนี่ไม่ได้หมายถึงว่ากำหนัดยินดีแบบหยาบนะหมายถึงความยินดีละเอียดตามธรรมขั้นนั้นท่านไม่มีชื่อที่จะให้เรียกท่านก็เลยเรียกว่ากำหนัดเฉยเบื่อยินดีความจริงมันทำนั้นทำละเอียดแต่หาคำที่จะพูดให้ละเอียดเหมือนนั้นมันไม่มีทางกรรมวิมุตตินิ่งวิมุตตมีติญาณังโหติพอเบื่อหน่ายคากันความกำหนัดยินดีจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตก็หลุดพ้นวิมุตตินิ่งวิมุตตมีติญาณังโหติเมื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นว่าหลุดพ้นแล้วเมื่อความหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วก็ย่อมปรากฏขึ้นพร้อมๆไปงามตรงนั้นหาที่ค้านมาได้ตั้งแต่เรื่อยไปตั้งแต่นี่แต่อนัตตลักษณะสูตรนี่ท่านพูดเพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเนี่ยเพียงเบื่อหน่ายเท่านี้ละคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจิตหลุดพ้นไปได้ไงอวิชชาอยู่ในนั้นนั่นน่ะเวลาภาคปฏิบัติมันไปแยกกันตรงนั้นต้องเข้าไปนั่นอีกเราเลยทำให้คิดแต่ไม่อยากคิดมากเรามันหนูตัวหนึ่งเท่าหนูตัวหนึ่งแต่เวลาการพิจารณามันไม่อยู่เพียงแค่นั้นนะสิมันไม่อยู่เพียงขันห้าเท่านี้นี่นะมันไม่ให้อยู่จะอยู่ได้ยังไงพอพิจารณาขันห้ามันหมดแล้วมันรวมตัวเข้าไปอยู่ที่นั่นโถมันทนโถอยู่เนี่ยเหมือนภูเขาทั้งลูกมันกองอยู่ในจิตนั่นมันจะไม่พิจารณาจะไม่ดูได้ยังไงนั่นเวลาขันห้ามันขาดจากกันหมดแล้วตับมันเป็นเกาะอันเดียวอยู่เท่านั้นน่ะตอนนั้นตัดสะพานขาดกันหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดกันหมดด้วยการปฏิบัติรู้ได้ชัดๆอย่างนั้นที่มันก็เป็นเกาะอยู่นั่นน่ะแล้วมันทำลายเกาะนั่นมันก็เป็นเกาะอยู่นั่นที่ในทะเลมันจะเรียกว่าทะเลราบก็ได้ไงเกาะนั่นคือเกาะวิชามันเกาะติดอยู่นั่นน่ะห้อมติดอยู่นั่นพอฟาดตรงนั้นขาดสะบั้นออกไปแล้วมันก็แตกกระจายราบหมดเลยนั่นมันเห็นชัดๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกหาว่าจะฆ่ามันก็ฆ่าได้จริงๆนะเนี่ยที่เราพิจารณาจนขันห้าแล้วเราพ้นแล้วใครว่าพิจารณาจนขันห้าเสร็จแล้วพ้นเราไม่ได้เชื่อเลยว่างั้นก็เหมือนกับต้นไม้ตัดแต่กิ่งแต่ก้านเข้ามาตัดเข้ามาตัดเพียงหัวตอนเฉยรากแก้วไม่ถอนพรวดขึ้นมามันก็งอกขึ้นมาได้อีกถอนพรวดขึ้นมาให้หมดแล้วกิ่งก้านและขาไม่ต้องไปยุ่งกับมันแหละมันตายด้วยกันหมดนั่นแหละนี่ถ้าปฏิบัติเนี่ยชัดหมดดุนเดาเกาหมัดเฉยมัน
1: ธรรมโอชาของจริงแท้ๆเนี่ยทำไมมาปฏิบัติมันได้แต่ความเหลวไหลๆที่มันโมโหน่ะครับท่านนะมันสอนสอนแทบล้มแทบตายปฏิบัติมันเร็วๆไหลๆในเรื่องกิเลสเย็บย่ำทำลายอยู่ในทางจงกรมอยู่ในที่สมาธิภาวนามีแต่กิเลสทำงานเราว่าเราทำงานเดินจงกรมดักดักจองดักหยิบไม่รู้ไปไหนมีแต่กิเลสทำงานอยู่ในวงความเพียรมาเรามาทวงเอาค่าเอาคุณมาทวงเอาคะแนนมาตำหนิติธรรมเป็นเรื่องของกิเลสมาให้เป็นอีกแหละเยียบเข้าไปอีกสองชั้นสามชั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรพูดเหมือนบ้าพูดว่าแล้วพูดกันเองพูดอย่างนี้แหละท่านอาจารย์หมอมันถึงใจวะนั่งภาวนายังไม่ถึง5วินาทีไปแล้วกิเลสลากไปแล้วไม่ทราบไปไหนกี่ทวีปแล้วจนกินจนอิ่มกลับมาพอมารู้ตัวที่ไหนได้มันกินจนอิ่มแล้วเอาตับไปหมดปอดไปหมดแล้วไม่มีเหลือคนทั้งคนไม่มีเหลือตับเหลือปอดเหลือแต่ล่างเออนอนเวลาจะรู้เรื่องของมันให้สติปัญญาทันเข้าไปทันเข้าไปถึงรู้คนมันโอ้มันแหลมคมขนาดไหนที่เด็กมันยับมันตรงไหนมีแต่เรื่องของที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นปู่ย่าตายายมันไม่แต่ตัวลวดลายทั้งนั้นที่จะแคบเคี้ยนทั้งนั้นไม่ธรรมดาลวดเร็วขนาดนั้นเพราะนั้นสติปัญญาถ้าไม่ฝึกจริงไม่ทันนาบอกจะทันอย่างนี้ตายก็มันตายพี่การฝึกหัดการดัดแปลงเจ้าของการทรมานที่เละของเจ้าของเพื่อมันขาดสะบั้นไปจากใจจะมากลัวทุกข์อยู่ทำไมถ้าตายก็ผู้เดียวตายก่อนแล้วนั่นเพียงขั้นสลบเท่านั้นไม่เห็นตายวะถ้าตายสาวกท่านก็ตายไปแล้วท่านกิเลสยังไม่ตายท่านตายไปซะก่อนนะท่านกิเลสมันเหนือธรรมได้จริงๆนะแต่กิเลสมันไม่เหนือธรรมที่กิเลสจึงต้องตายท่านยังได้นี่พระองค์ก็ฝ่าเท้าแตกเดินยังกรมพระโสนะว่าไงในตำรามึงพระองค์จักขุแตกพระจักขุบาลสุดท้ายกิเลสก็แตกท่านไม่ตายยังจักขุบอดเท่านั้นน่ะบอดช่างเถอะตาเนื่อนขอให้ตาใจเนี่ยสว่างจ้าฆ่ากิเลสนะพระเทพเป็นคนนิสัยโกโลโกโสเทพไม่ค่อยสุภาพเดินบอลต้องขอไปนะเทพมันผาดโผนเป็นตามนิสัยอันนี้จะว่ามันเป็นตามนิสัยก็ถูกเป็นไปตามเพราะว่าวิธีการฆ่ากิเลสเราเคยทำมายังไงมันก็ไม่พ้นที่จะนำนั้นออกมาพูดจนได้เราฆ่ากิเลสเราฆ่าวิธีไหนฆ่าวิธีผาดโผนก็ต้องเอาวิธีผาดโผนมาพูดในหมู่เพื่อนฟังกิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้กิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้ต้องใช้แบบนี้อย่างนั้นไม่งั้นไม่ทันเพราะไม่มีกิเลสตัวใดที่สุขภาพในหัวใจคนพอที่จะไปค่อยลูบๆคำๆกิเลสก็ตายไปตายไปลูบคำไปมันตายไปลูบคำไปมันตายไปโหมันก็เรียบพูดหมดนะกิเลสคิดหายหมดเลยเดินหาที่เผาศพกิเลสไม่ได้เต็มแผ่นดินเต็มโลกธาตุเพราะใครลูบไปที่ไหนกิเลสก็ตายคลำไปไหนกิเลสก็ตายอันนี้ไม่ได้ตายเพราะลูบเพราะคำตายเพราะเอาผีเขาแลกผึ่งปังผึ่งเลยบางครั้งถึงก็ว่าชีวิตนี่ไม่มีเหลือเลยมันเคยสละมาไม่รู้กี่ครั้งเอาตายเอาตายตายว่างั้นเลยจิตมันอาจหานได้เลยนะเอาตายเถอะว่างั้นเลยเกินมันชาตินี้ยังไม่เคยตายกิเลสไม่ตายให้เอาตายเราไม่ตายให้รู้กำลังจิตเมื่อมันเต็มที่แล้วมันเหมือนกับเอาหัวฟาดภูเขานี่เหมือนกับภูเขาจะแตกไปทั้งลูกทั้งที่หัวเราแหลกเลยแต่นี่หมายถึงว่าความเด็ดของจิต
2: เราไม่ได้เสียดายเรื่องความเพียรเราที่ขึ้นมาได้เพราะผลของความเพียรมันเห็นประจักษ์ในใจมันคุ้มค่าอย่างมีอะไรมีน่าเสียดายทำมาทำนั้นมันก็เป็นนี้ทำมาทำนั้นมันก็เป็นนี้เนี่ยนิสัยของเรามันนิสัยหยาบผมพูดจริงผมมันเป็นนิสัยหยาบหนาหนาที่เราจะเห็นได้เรื่องความเพียรถ้าธรรมดาทำธรรมหนังไม่เรื่องกับผมอ่ะไม่ว่าจะขั้นต้นขั้นไหนก็ตามมีจริงจังกับมันทั้งนั้นได้มัดมือชกเลยขันสงบมัดมือชกแบบมัดมือแต่ตอนนู้นเราที่หนึ่งแต่ตอนที่ว่ามันอัตโนมัตินั่นมันได้ล้างเอาไว้น่ะเลือกพอถึงขั้นนั้นแล้วความขี้เกียจมันหายหน้าไปหมดเลยไม่มีเหลืออยู่นี่นะมันก็ไม่กล้าแต่มันจะเหลืออะไรยังไงก็มีแต่ยิ่งติดเอาท่าเดียวเลยล้างเอาไว้มันเลยเถิดต่อเลยพูดได้ถึงขั้นนั้นแล้วไม่รู้จักเป็นจักตายอะไรมา ไม่รู้จักเป็นแบบตามไม่รู้จักสถานที่ว่าน่ากลัวน่ากล้าอะไรไม่มีเลยมันไม่ได้สนใจกับข้างนอกเมื่อเราจะเสือจะมา5ตัวนี่มันก็ดูจะไม่สนใจยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรมีน้ำหนักกว่านี้ถ้าเกิดว่านะคือถึงระยะนั้นแล้วมันไม่มีอะไรภายนอกเป็นทั้งหมดเสือที่มันก็ปุ้งยับขึ้นมาแล้วมันก็รู้ของมันเสียสังขารเป็นเสือเสือมาที่ไหนสังขารเป็นเสือตัวนี้เป็นไผ่แน่มันมารู้ตรงนี้เสียยับเหมือนกับพ่อแม่เหมือนนะพอถึงขั้นนั้นแล้วมันยับเป็นตนเป็นตัวเสือมาอะไรคือมันว่างของมันคุณงามยับมาก็เป็นภาพภาพเสือกับมันกัดขึ้นมานี้มันก็รู้เสียว่ามันปุ้งขึ้นนี่เนี่ยมันเร็วมันทันกันมันก็ดับพ่อมาเสียจะอะไรมาสืบต่อแล้วจะให้มีความกล้าความกลัวอะไรที่ไหนไปกันตรงนี้ที่นะครับนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตต่อไปอีกครับนั่นแหละผมกำลังจะเลือดเร็วกว่านี้ครับอันนี้มันท่านผ่านไปแล้วมันเข้าได้หรอกเต็มไม่ได้พิจารณาอะไรตะกอนพ่อมันติดตรงไหนนี่กระจายแดงท่านท่านใส่ผางเดี๋ยวมันทะลุไปเลยนั่นมันเลยนะเราพิจารณาไม่ได้มันติดปัญหาของตัวเองเนี่ยพอมันฟุ้งเฉียดขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอยพอปัญหาปรากฏขึ้นมาก็นั่งเรียกว่าได้งานทีนี้เราเอาอะไรหยุดไม่เป็นจนกว่ามันสุดสิ้นกันลงด้วยเหตุผลยุติกันลงด้วยเหตุผลขาดไปชาวบ้านลงด้วยเหตุผลมันก็เจาะหาอีกคนฟุ้งเฉียดมันก็เป็นงานอีกงานฟุ้งเฉียดพอเจอแล้วก็เอากันแหละเนี่ยทุกข์ดิ้นทุกข์เรื่องความเปลี่ยนทุกข์ติดด้านหลังใครอ่อนใจอย่ามองไปที่อื่นนะเหนือใจนะอย่ามองข้ามหัวใจนะดูตั้งแต่จิตมันทำงานอะไรมันรู้อะไรอย่างไรมันรู้เรื่องโลกเรื่องธรรมมันรู้มันไปทางกิเลสที่ไปทางธรรมะมันแสดงอยู่นั่นตู้เวลามีสติแล้วดูก็อยู่ตลอดหัดคิดหัดพิจารณาใส่จองปัญญาไม่หักไม่ให้นะแต่มันเป็นปัญญาขึ้นมาทีเองไม่เป็นนะผมไม่พูดเงาผมเติมอ่ะมันไม่ติดสมาธิอ่ะต้องเป็นมันจนติดสมาธิวันนิพพานจะอยู่ตรงนี้เลยมันจิตที่รู้ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยนิพพานนี่เอาแค่นั้นมันก็ไม่เรื่องไม่ได้แค่นั้นเมื่อทราบมันติดมันพันกับอะไรเกี่ยวโยงกับอะไรไม่เรื่องเวลาใช้ปัญญามันฟาดมันฟังแบบต้องรู้โอ้โหมันเกี่ยวโยงอยู่ตรงนี้ปัญญาที่กัดชื่อเข้ามาชื่อมันถูกไหมว่าเอาเครื่องมารวมตัวไม่มีปัญญาจะตัดไม่ขาดเพียงสมาธิมีเพียงกล้าพูดเงาเงาเพื่อที่ว่าปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันหวังเลยนะขางอกจากทิฏฐปัญญาผู้ไม่รู้เลยนั่นจะเป็นไปได้แล้วไม่สงสัยตรงนั้นแต่ธรรมดาท่านลองเถอะเราจะทำแล้วเห็นประจักษ์กับเราไม่กล้าพูดเลยที่ติดสมาธิอยู่ทางกลางจังนะ5ปีจริงผมมีทางขาจุดติดมาละติดเป็นสมาธิแน่วแน่มาถึงคือ5ปีคือถึงคือ4ปีปีคือ5เริ่มทีเริ่มออกปัญญาคือ5ก่อนคือ5จนจวนไปแล้วแหละมันกับติดอยู่ประมาณ5ปีกว่าเวลาไปนั่นปังตีละแล้วมันได้ขนาดเป็นสมาธิที่เกียรติมีสัมผัสสัมพันธ์อะไรๆมันเหมือนกับว่าคนที่เกียรติไปตากแดดตากฝนบ้างพอใจจะตายตะทำไมร่มมานอนหาปล่อยหนังปล่อยห้างนี่ก็อันนี้เนาะตะทำไมสมาธิมันเงียบปิ้งไม่มีอะไรเลยแล้วรู้เนี่ยถ้ามือเขาไปควรเลยมันสบายมันได้ทำนั้นสุดท้ายเลยไปติดสมาธิเนี่ยก็เป็นนิพพานอันนี้เองก็เป็นนิพพานหรือจะอันนี้เองก็เป็นนิพพานโอ้คือเขาไม่เอาการเข่งแล้วนั่งหนักมันถึงออกตะเวนโอ้โหมันเกี่ยวโยงกันสาวตีท่านตีหลุดแล้วนี่เรียกโคตรกันไงตัวปัญญาเนี่ยมันพร้อมแล้วถ้าตีประเภทนี้ธรรมะที่ตีไม่หิวโหยถ้าทำงานแล้วก็ทำมันไม่เท่าไรเท่าไหร่ท่านตีกันหรอกธรรมะที่ปริภัยการปัญญาหักลาหูตีมาให้ท่านได้คือจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตไม่หิวโหยจิตอื่นกลัวตามขั้นของสมาธิจิตจะพาทำงานนั้นก็ทำพิจารณาทางปัญญามันเป็นปัญญาจริงมันไม่เฉลยถลายหิวโหยกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้หรือไม่เป็นสมาธิมันเป็นหุ่นไม่หุ่นเราอยู่ที่งานเป็นปัญญาไปที่ไหนมั่วมั่วขอบเขตจักรวาลเนี่ย ไม่ได้มาทำงานปัญญาให้มันทำให้สัญญาอารมณ์ไปหมดท่านคือใครจะว่าเรียนรัดอารมณ์สีจะตายจะมาคุยอดโลกเขาความสงบไม่มีบ้างถ้าเป็นพื้นเพธรรมดาของจิตเราเนี่ยเป็นคิดตาสัญญาก็เป็นอย่างนี้เราก็แยกประเภทแต่เวลาที่เราจะเอาอยู่ปัจจุบันหนึ่งเอาปัญญาลงมาคือมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือเรื่องความทุกข์นั่นแหละทำให้เป็นปัญญาความทุกข์มันอยู่ตรงครับปัญญามันหมุนตัวไม่ได้หมุนมันเองใครวางแล้วมันอาจฐานจำได้ทุกเนี่ยทุกเงินแบบของดำเนินมาเจ๋งนะครับมักโคอย่างว่ามันสิไม่ลืมเลยสี่ปีเพียงก็เท่านั้นไม่ลืมเพราะอยู่ก็ปิดเป็นสิกำหนดดูร่างรอยที่เราพิจารณานั้นมันเหมือนกับเปิดโล่งให้เห็นทะลุปุ๊บตรงทั้งมือจะลืมตรงไหนตรงไหนเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงใจเป็นผู้ยืนยันเพราะใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นว่าง่ายคนจำไม่ได้ขันที่เสียมาใช่ขันนั้นขันนี้ขันนี้ขันนู้นเนี่ยมันหลายขันก็ต้องขันนู้นขันเดียวขันหนึ่งเป็นขันยาขันนี้ขันนู้นความจำไม่มีรูปขันนี้มันก็ขันนู้นได้เห็นอีกอ่อนลงอ่อนลงทุกวันเวทนาขันยิ่งเพิ่มขึ้นมากเดินแบบขันยาขันกับขันนู้นขันขันขันนี้ไม่ขันนู้นมันปรุงของมันมีอย่างขันที่จะรับทราบตามช่องต่างๆถ้าช่องของเราขันนู้นมันก็ยืนยันมันก็จะรับทราบไอ้ขันนอกแต่นี่มันดีรับทราบหูดีตาก็ดีเสียก็รับทราบจมูกยังดีเสียลิ้นยังดีเสียตาดีเสียมันก็ทำผ่านได้ถึงไงมันก็เป็นทำรู้จักเหมือนมันให้มันเพื่อนหนักมีความภาวนางานนี้เป็นงานสำคัญสำหรับพระผมเห็นเป็นสำคัญที่อยู่ทีเดียวผมเห็นงานใดสำคัญที่ของงานภาวนาแล้วไม่เห็นงานผลงานใดที่เลิศยิ่งกว่างานผลงานของภาวนาเราเอาตรงนี้ใครจะว่าบ้าบอกตามจิตมันฝังแน่นจริงๆไม่มีอะไรในโลกทั้งสามจะมาถอดจิตออกจากนี้ได้มาความหนักแน่นนี้นี่ก็เชื่อแน่จริงนะงานใดนั้นสำคัญยิ่งกว่างานภาวนานี่หนึ่งผลใดนั้นมีสำคัญยิ่งกว่าผลเกิดจากการภาวนานี่หนึ่งถอนไม่ขึ้นเลยถอนโลกธรรมถอนทั้งหมดแม้แต่เราเองไม่เห็นสนใจจะถอนว่าอะไรใครจะมาถอนเราเชื่อนั้นเพราะเราเคยดำเนินมันนั่นนะครับนี่ของเรื่องขั้นปัญญาไม่มีอะไรพูดนะมีไหม

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ไอดีhluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ขอค
2: ือ
1: เจ
2: ้
1: าหน้า
2: เ
1: ป็นหญ
2: ิ
1: งสาม
2: วัด
1: นะ
2: ค
1: ะที่ประ จ
2: ิม
1: ต
2: ุ
1: น
2: ช้างอะไร
1: ค
2: ุณกับพูดด้วยเรื่องอะไรนี่เราจะพูดให้ฟังทั่วไปหมดจะมาพูดเฉพาะของเราสองเลยไม่มีน้ำหนักอะไรเลยนี่เสียงานใหญ่ของเราพูดออกไปจะรับคำนะครับเพื่อส่วนรวมเพราะงั้นการพูดกับบุคคลโดยเฉพาะในส่วนรวมอันนี้เราจริงไม่อยากพูดบางทีก็หูหลวกใส่ไปเองเพราะเราเองคนไม่หลวกส่วนใหญ่
3: ตั้งใจตั้งใจสิงคโปร์หนึ่งหมื่นบาทครับแถวนี้ครับ
1: ตาม
3: มหาชัยค่ะตามมหาชัยเหมือนกันคร
2: ับ พอใจพอใจตาม
3: พอใจ
2: หั
3: วทนาด้วย
2: พอใจอีสุวีกูดนะอีสุวีกูดขอบคุณมากทั้งง่ายทุกทั้งง่ายทุกแบบเนี่ยแบบเล่นแบบซื้อแบบเด็กแบบอะไรได้หมดอะไรอย่างเงี้ยพอใจพอใจโอ้สิงคโปร์นะเอาไปคำๆเราก็มาเรื่อยๆคำๆที่จะเข้าทางหลวงประเภทน้ำไหลซึมค่อยซึมเรื่อยนะอย่างนี้นะส่วนใหญ่ผ่านไปแล้วประเภทน้ำไหลซึมค่อยไหลมาอย่างนี้นะมาเรื่อยๆเราคิดว่ามันมีช่องทางที่สองคำจะไหลเข้าสู่ทางหลวงเราจึงได้อุตส่าห์พยายามถึงกระบาดมันรบกวนอะไรที่น้องต่างหลายมาเรื่อยเพราะเราเห็นแก่ลูกหลานไทยของเราเนื่องจากเราไปดู
3: พระมหาชัยคร
2: ับ เอากาวเอากาว
3: ขึ้นตอนนี้เลยกาวขึ้น
2: เอากาวแล้วสีผ้าน่าดูอยู่สีผ้าเรียกสีผ้าหลวงปู่มั่นสีละสีผ้าหลวงปู่มั่นโอ้เวลาท่านพิจารณาย้อนถึงพระพุทธเจ้าสีผ้าทั้งหลายนี่โอ้นั่นเห็นไหมล่ะเพราะท่านเป็นสายโพธิสัตว์ท่านบอกว่าท่านทำปรารถนาเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาภาวนาเข้าไปพอจะเข้าได้เข้าเข็มอยู่ไรโพธิสัตว์จะผ่านเข้าเลยท่านนี้ก็เลยถอยมาพระนิสังนี่อยากพ้นทุกข์เป็นกำลังเป็นพ้นทุกข์เป็นกำลังจิตยิ่งอยากพ้นทุกข์มากเพราะมากเข้าแล้วจิตเวลาจะเข้าได้ก็เข็มคือเข้าช่องที่จะผ่านไปได้สายโพธิสัตว์เข้ามาแล้วและสุดท้ายก็เลยมาประมวลพระพุทธเจ้าก็ยกให้ท่านเป็นศาสดาเอกของโลกรู้ขนสัตว์ได้มากมายแต่กองผมภูมิศาสดาว่างั้นไอ้เราก็ความปรารถนาก็เป็นอย่างนั้นแต่นี่อยากพ้นทุกข์เป็นกำลังท่านว่างั้นนะจึงขอลดคือของดความปรารถนาเป็นพระเจ้ามาเป็นสาวกภูมิเราพ้นทุกข์แต่เราปรารถนามากว่าถึงเราเอาแค่นี้ก็พอแล้วขอพ้นทุกข์ไปแล้วกันท่านว่าเพราะความอยากพ้นทุกข์มันล้นพ้นท่านว่างั้นนะสายโพธิญาณสายวิญญาณผ่านเข้ามาผ่านมานั่นแหละสายเดินของท่านพอจะเข้าดาวเข็มทีไรมาจังหวะมาทุกทีท่านเลยขอหมดขอหยุดเลยขอเป็นธรรมดาเป็นสาวกภูมิธรรมดาเพราะจากนั้นจิตก็พุ่งเลยนั่นเห็นไหมล่ะพุ่งเลยเพราะฉะนั้นเวลาท่านหยุดพ้นจากทุกข์ไปแล้วเรื่องอะไรท่านพิจารณาจึงเป็นลวดลายของโพธิสัตว์อยู่เลยของพระพุทธเจ้ามีติดอยู่นั่นจนได้ท่านเรียกดูดอกผ้าสีผ้าเอาที่ละกำหนดดูนุ่นสีผ้าข้างพุทธการมีสีผ้าสาบชนิดถัดบอกได้สีแต่เป็นสีแต่งขนุนสีเข้มสีกลางสีอ่อนเราก็เป็นคนดื้อปากเพราะเราก็เรียนมาแล้วสงสัยแล้วสีเหลืองเนื้อไม่มีพูดจังตัดปุ๊บเดียวไม่มีท่านวางอะไรท่านบอกเนี่ยสีที่ท่านใช้อยู่ท่านท่านเรียนดูหมดแล้วเนี่ยนะอยู่ที่วัดมีกี่องค์อ่ะ
4: ม
2: ีอยู่วัดนั้นวัดอะไร
4: ว
2: ั
4: ดป่ามหาชัยคร
2: ับเ ตะกอนชื่อใครอยู่ที่นั่นนะตั้งใหม่ที่ไหนอ่ะ
4: 15 ปี
2: เอ้ยนี่เราเคยไปแล้วยังนะ
4: ย
2: ัง
4: ไม่เคยคร
2: ับผมวัดองค์ไหนที่ผมเคยไปองค์นึง
4: วัดอาจารย์สมบ
2: ั
4: ติ
2: สมบัติใช่แล้วคือสมบัติเคยไปวันนี้ยังไม่เคยไป
4: ที่ถวายวิทยุคือ96.5
2: ทางชื่อแล้วเหรอ
4: คร
2: ับ
4: ผมที่ทำหนังสือมากราบเรียนถวายไป
2: เถอะหนังสือกับคนมันกับคนละอย่างมันอ่านกันไม่ออกเห็นคนไม่ต้องอ่านก็รู้ว่าคนเห็นหนังสือแล้วจะมาแล้วยังต้องอ่านอยู่อันนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้ไหมมันต่างกันเดี๋ยวดีแล้วอยู่ที่นั่นให้อยู่จะเป็นสีผ้าจะเป็นสีผ้าทางของศาสดานะไม่ใช่สีผ้าเทวทัตก็ได้ไหมให้ระวังไปอยู่ที่ไหนให้เป็นผู้นำทางที่ถูกที่ดีเรื่องผ้าเรานี่สวยงามอยู่ที่ศีลสมบัติสมบัติคือศีลสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติพิมุติสมบัตินี่คือสมบัติของพระนอกนั้นอย่ายุ่งเข้าใจไหมศีลธรรมนี้ประดับเขาแล้วเลิศเลยยิ่งกว่าสมบัติทั้งหลายใน3แดนโลกธาตุสู้ไม่ได้นั่นเนี่ยสมบัตินี้เราเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อสมบัติอันนี้เพราะงั้นใครจึงอนุโมทนาสาธุการกราบไหว้บูชาในปฏิปทาของเราที่ก้าวเดินเพื่อสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ด้วยสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิกิปฏิปันโนนี่นี่แหละเป็นทางที่จะก้าวเดินเข้าสู่สมบัติมหาสมบัติคือนิพพานตั้งใจปฏิบัติไปอยู่ที่ไหนให้สง่างามพระเรางามด้วยศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุติสมบัติมีความหลุดพ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงแล้วกับถึงวิมุตินี่แหละสมบัติของพระเรานอกนั้นไม่ใช่ละถึงจะแต่งแบบไหนมาก็คือลิงทั้งตัวสวยเท่าไหร่งามเท่าไหร่แบบโลกกลายเป็นลิงไปหมดโลกเขาแบบสวยงามก็สวยงามตามสังคมยอมรับมนุษย์ในมนุษย์เราแต่ผ้าเราไปแต่งแบบท่านที่แบบโลกเขาเนี่ยมันเลยโลกไปแล้วมันเป็นลิงเข้าใจไหมอย่างนั้นแหละใช่ไม่ได้ไปที่ไหนเราพูดจริงๆวันนี้ควรจะพูดเราพูดเสียนะมันเวลามันจะได้พูดมันเรื่องมาเกี่ยวข้องกันดูเด็กรักสงสารเด็กเพราะฉะนั้นจึงชอบเล่นกับเด็กดูสัตว์รักสงสารสัตว์จึงชอบเล่นกับสัตว์กับเด็กนะเช่นหมานี่เหมือนกันพันกันเลยนั่นไม่ใช่อะไรนะความรักความสงสารที่ทำให้เป็นแล้วดูเป็นชั้นๆขึ้นมาก็มีความเมตตาเป็นชั้นๆขั้นๆนะพอมาดูพระเราที่นี่มันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นนะดูพระเราแทนที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานสำหรับพระทั้งหลายที่เป็นสาพยาบุตรมองดูพระแล้วสะเทือนใจปึ๋งเลยดูพระไม่ชั่วหน้าเป็นอย่างนั้นนะผู้หนึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักสงวนอาจทำเทิดทูนจุดหัวใจแต่ผู้หนึ่งมาทำลายต่อหน้าต่อตาประเภทนั่นแหละประเภทที่ดูกันไม่ได้พูดให้มันชัดละเราพูดอย่างจริงจังอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้มากลับมาดูพระด้วยกันมันดูไม่ได้ว่างั้นเลยนะมันเป็นยังไงมันดูไม่ได้นะเพราะงั้นเราจึงให้เวลาเขาดูแล้วให้เป็นทัศนานุตริยะเป็นการเห็นที่เลิศเลอประเสริฐคือสมณานันจะทัศนังได้ใจเห็นพระสมณะสมณะคือความสงบกายวาจาใจจากบาปกรรมทั้งหลายนี่เรียกว่าเห็นสมณะอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเราดูเราก็ให้มีความสง่าอยู่ในจิตใจนะต้องคือตรงไหนขัดข้องตรงไหนแก้ไปโดยลำดับแก้แล้วมันก็สวยงามดีขึ้นดีขึ้นแก้ไม่อยู่ไม่ถอยแก้จนหลุดพ้นสง่างามไปเลยอยู่ที่ไหนสง่างามเพราะธรรมมีจ้าไปหมดในโลกธาตุไม่มีอะไรเสมอเหมือนธรรมท่านจะเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกโลกนี้โลกไหนก็ตามอยู่ใต้ธรรมนั้นธรรมเหนือให้พากันไปปฏิบัติอย่างนี้นะให้ดูตัวเองดูสมบัติคือศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตตินี่ให้ดูอันนี้นะสังรวมระวังตนเรานั่นเองละเป็นผู้หวนมาแล้วตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่สงครามรบกับกิเลสเพื่อจะเอาชัยชนะคือมรรคผลนิพพานมาครองในใจให้เป็นความสง่างามจงดูตัวเองให้มากกว่าดูที่อื่นนะดูอะไรๆก็ให้มาเป็นผลบวกสำหรับธรรมะเพื่อเราดูอะไรเป็นผลลบดูไปดูมาจมเลยนะฟังไปเรื่อยดูไปเรื่อยจมไปเรื่อย ถ้าเป็นดูแบบคำแล้วดูที่ไหนดีหมดดีให้พากันจำมานะเออเอาละเท่านั้นละเอากราบซะไปละพากันจำมาเออไปเปิดทางให้เปิดทางพัดกันไปพัดพวกเขาก็อยู่นั่งพลิกนั่งพลิกนี่กว่าจะได้ฉันพลิกสองหนแล้วนะเวลาฉันนี่ยังจะได้พลิกไม่พลิกระหว่างนี้นะแล้วจะกินระหว่างเขาจะให้มีคือมัน

ใจศีลใจธรรมตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไปเรื่อยบรรจุผู้ดีทั้งหลายเป็นขั้นเป็นขั้นคุณเออเอาว่าไปกำลังเทศนะเออเอาว่าใครมายุ่งไม่ได้เวลาเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี่สำหรับความดีความชั่วอยู่ที่ใจทั้งหลายอยากเข้าใจว่าอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่เลดหลอกโลกให้ตาฝ้าตาฟางตามืดตาบัวโดนน้นโดนนี่สุดท้ายก็ลงไปโดนนรกด้วยความภาคภูมิใจตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นของดีความจริงมันไม่ใช่ของดีมันของเลวมันคือฟืนคือไฟถ้าหลงมันแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าไม่หลงก็ใช้เป็นประโยชน์ธรรมดาธรรมดาถ้าหลงเป็นอย่างนั้นแหละยังชี้ลงไปแล้วใจเป็นสำคัญมากนะขอให้บำรุงใจให้ดีสิ่งที่จะทำให้ดีได้แก่ธรรมคือความดีงามทั้งหลายนี่รวมแล้วเรียกว่าธรรมนั่นแหละให้ประดับตนด้วยธรรมตื่นขึ้นมาก็อยากคิดตั้งแต่เรื่องกิเลสวิ่งตามกิเลสจนกระทั่งหลับบางรายนอนไม่หลับก็มีเพราะความคิดมากกิเลสลากถูไปจะนอนไม่หลับมันไม่ยอมให้หลับเพราะความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายความทุกข์ความลำบากเต็มหัวใจอันนี้มันหมุนเลยหลับไม่ได้ก็มีนั่นนี่แหละเรื่องของกิเลสทำสัตว์โลกให้เป็นอย่างนี้เรื่องของธรรมไม่เปลี่ยนตรงกันข้ามเลยไปอยู่ที่ไหนสบายสบายธรรมอยู่ในหัวใจสบายเลยสมบัติเงินทองเข้าของสำหรับพระแล้วปัดหมดเลยไม่ยุ่งกับอะไรเอาเฉพาะเนี่ยธรรมสมบัติเข้าสู่ใจอย่างเดียวพยายามระมัดระวังประคับประคองบำรุงรักษาด้วยความดีงามด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมความอุตสาห์พยายามอดทนขันติธรรมอดทนเพื่อบำรุงตัวเองให้เป็นคนดีใจนั่นแหละเป็นสำคัญให้พยายามในใจนั้นมีทั้งธรรมมีทั้งกิเลสส่วนมากกิเลสนี้กำลังมากกว่าใจในเบื้องต้นมองหาตัวคนแทบไม่เห็นไม่เจอจะมีแต่กิเลสหมดทั้งตัวภายในใจเป็นกิเลสเต็มตัวแล้วออกมาทางกิริยามารยาทก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปหมดนั่นถ้าทำเข้าแทรกแล้วฝืนกิเลสระงับกิเลสให้เป็นธรรมมันอยากทำชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่ความดีนี่คือฝืนกันฝืนแล้วฝืนหลายครั้งหลายหนมันก็ดีขึ้นมาต่อไปความชั่วของกิเลสที่มันแสดงออกมาค่อยอ่อนลงความดีพุ่งตัวขึ้นเรื่อยๆนี่จากการฝึกนะถ้าไม่ฝึกอยู่เฉยๆให้ดีไม่มีทางจะดีได้จึงขอให้ท่านหลายนำธรรมะไปปฏิบัติตนสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธเมืองไทยพูดได้เต็มปากเลยว่าเมืองไทยคือเมืองศาสนาพุทธมากต่อมากอ่ะจึงเรียกว่าแดนแห่งพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองไทยเมื่อเราไปอยู่ที่เมืองไทยด้วยศาสนาแล้วให้นำศาสนาไปปฏิบัติตนการคิดการปรุงอะไรๆความคิดนี่เร็วมากนะมองไม่ทันท่านผู้จิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วท่านจะได้เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5ที่เป็นเครื่องมือของกิเลสตะก่อนที่มันนำไปใช้นี่หมุนติ้วของมันนะยิ่งมีกิเลสพาหมุนไปแล้วเป็นไฟไปเลยทีนี้พอทำดับไปหมดกิเลสอยู่ในขันธ์นั้นดับหมดขันธ์นั้นเลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปมันคิดแต่ไม่เป็นไฟนั่นมันจะเช่นอย่างสังขารนี่พระพุทธเจ้าสาวกอรหันต์ทั้งหลายคิดได้เหมือนกันแต่คิดด้วยความเป็นธรรมมีแต่ขันมันดีของมันมันคิดมันปรุงของมันธรรมดาเพราะส่วนใหญ่แต่กิเลสที่เคยเป็นเจ้าของของมันดับหมดแล้วก็เหลือแต่ขันเพราะฉะนั้นขันจึงทำหน้าที่ของขันธรรมดาตามที่เป็นเครื่องมือของใจที่เป็นกิเลสขันก็กลายเป็นกิเลสไปด้วยกันเป็นฟืนเป็นไฟไปด้วยกันเมื่อจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วขันก็กลายเป็นขันล้วนๆไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นผู้ใดทั้งนั้นนั่นมันอยู่ที่ใจนะใจเป็นของสำคัญขอให้ฝึกได้เถอะจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในตัวเองเกิดมาเราไม่เคยคิดเคยฝันแต่เพราะอำนาจแห่งความดีที่หนุนเข้าไป

0: ไปก็ถึงแดนแห่งความที่เราไม่เคยคาดเคยหมายนั่นจนได้ไม่สงสัยนะเนี่ยทำที่อัศจรรย์แล้วเลยคาดหมายทุกอย่างนะไม่มีใครจะคาดหมายได้เลยตัวเองผู้ท่านได้รับผลสำเร็จนั้นแล้วก่อนหน้านั้นท่านจะเป็นเหมือนเราท่านพอถึงนั้นแล้วปึ่งนี่ขาดจากบ้านไปหมดบรรดาสมมุติทั้งมวลไม่มีเหลือเลยสิ่งที่ปรากฏคือนั่นเป็นสิ่งที่คาดหมายไม่ได้เลยนั่นแหละที่ว่าผิดคาดผิดหมายคือธรรมชาตินั่นนะมีจิตเป็นได้ถึงขนาดนั้นนะถ้าเราพยายามฝึกนะให้พากันฝึกนะอย่าปล่อยให้แต่กิเลสลากถูไปทั้งวันทั้งคืนทั้งเขาทั้งเรามองดูทั่วโลกเหมือนกับกงจักรมันหมุนตลอดเวลาเพราะกิเลสเวลามันเปิดแล้วเปิดงานนี่ไม่มีเครื่องมือดับมันนะเปิดตลอดต้องเอาความหลับเท่านั้นได้ระงับกันถ้ามันหมุนติ้วจะเกินไปหลับก็หลับไม่ได้เพราะความทุกข์ร้อนความเป็นฟืนเป็นไฟภายในใจกวนใจจนกระทั่งหลับไม่ได้ก็อยู่นี่แหละอำนาจของกิเลสมันทำถึงขนาดนั้นอำนาจของธรรมไม่เป็นถึงธาตุขันธ์มันจะไม่หลับมันพิการยังไงใจก็สง่าตลอดเวลาดูมันอยู่มันมีเวลาธาตุขันธ์มันกำเริบเป็นของมันโดยที่จิตใจไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะธาตุขันธ์มันกำเริบมันนอนไม่หลับก็มีแต่จิตก็เป็นจิตไม่ยุ่งกันมันนอนไม่หลับก็รู้อาการของมันมันพิกลพิการตามเรื่องของขันธ์ของมันใจก็ไม่พิกลพิการกับมันก็สนุกดูนั่นทำมันเห็นธาตุนี่แหละจริงไอ้ละธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือของใจถ้าหากว่ามีอีกกิเลสเข้าไปแทรกแล้วไปใหญ่เลยนะว่ากันจำเอาให้ระงับบ้างนะที่ภาวนานี่เห็นได้อย่างชัดเจนนะระงับความคิดปรุงทั้งหลายด้วยบทภาวนาเอาบทภาวนาทับบทความคิดปรุงต่างๆนั่นจะเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติอยู่นั่นมันจะคิดไปไหนไม่บังคับบังคับให้มันคิดอยู่กับบทธรรมนี่แหละมันทำงานทำงานถ้ากิเลสทำงานคิดเป็นกิเลสไปหมดถ้าทำงานคิดขึ้นมาเป็นธรรมเช่นพุทโธคิดวันยังค่ำเป็นธรรมวันยังค่ำบำรุงส่งเสริมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นจากนั้นก็สง่างามนี่แหละความคิดของเป็นธรรมความคิดเป็นกิเลสใช้สังขารอันเดียวกันแหละแต่สังขารหนึ่งเป็นกิเลสสังขารหนึ่งเป็นธรรมเช่นพุทโธเป็นธรรมนำพุทโธนี้เข้ามาระงับดับใจสงบเย็นลงไปเย็นลงไปพากันจำเอานะเรื่องธรรมชาติที่เลื่อนเลยอยู่กับหัวใจทุกคนแต่เพราะอำนาจของกิเลสมันปิดบังหุ้มห่อไว้ให้หมดนะแล้วโลกทั้งหลายก็ยอมรับมันตลอดมาไม่มีใครที่จะฝืนกิเลสแล้วมีการต่อสู้กิเลสไม่เชื่อกิเลสอย่างนี้เรียกว่ามีน้อยบ้างมากทีเดียวนอกจากผู้ปฏิบัติทางด้านธรรมะนี่คือเพราะฉะนั้นจึงมีการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต่อสู้กันมันขี้เกียจแล้วขยันหนักต่อสู้กันมันอดแล้วเราเข้มแข็งนี่ทำไปอย่างนั้นนะมันไม่อยากทำความดีเอาทำความดีนี่ฝืนกันไปเรื่อยๆเมื่อความดีได้รับการบำรุงส่งเสริมไปเรื่อยๆแล้วความดีนี่จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความชั่วที่เป็นเรื่องของกิเลสนั้นจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายกิเลสขาดกระบ้านไปหมดทีนี้แดนแห่งความเกษมตำราอันเลิศเลยขึ้นมาเองในหัวใจดวงนั้นที่ไม่เลิกก็เพราะความเร็วบังคับมันอยู่ที่เร็วมันบังคับจิตใจให้เร็วใครจะตกแต่งอะไรให้ดีให้สวยขนาดไหนก็ตามเถอะขึ้นด้วยกิเลสตัวสกปรกตัวเร็วอยู่ภายในจิตใจมันจะเร็วอยู่ในตัวของมันขึ้นไปอยู่หอปราสาทตัวเร็วก็ไปอยู่หอปราสาทเหมือนกับเขาสร้างโรงผีนั่นแหละสร้างประดับประดาตกแต่งให้สวยงามขนาดไหนก็ตามผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในโรงผีคือขนตายมันดูได้ไหมมองดูตั้งแต่ข้างนอกสวยงามแต่ข้างในคือผีตายอยู่ในนั้นนั่นแหละไอ้เครื่องประดับตกแต่งอะไรก็ประดับผีทั้งเป็นผีทั้งเป็นถ้าดูด้วยธรรมเป็นอย่างนั้นนะถ้าดูด้วยกิเลสแล้วเป็นบ้าไปเลยอะไรก็ไม่พออะไรไม่พอดีสำหรับปลูกบ้านหลังนี้ไม่พอหลังนั้นไม่พอฟากหนังหนึ่งชั้นไม่พอสองชั้นสามชั้นจะเอาไปแข่งชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงหอประสาทของมนุษย์ที่สกปรกที่สุดสร้างหอประสาทขึ้นมาเราจะไป เอาไปแข่งหอปราสาทราชบุตรเจียนของเทวดาซึ่งเป็นปราสาททิพย์มันเข้ากันไม่ได้นะให้เราพิจารณาให้รู้ตัวเองอกัญญุตาให้รู้จักตนอย่าเย่อหยิ่งจองหองอย่าพองตัวให้เลยฐานะของตัว อยู่ที่ไหนอยู่ไปอยู่ไปทำไปความดีทำไปขวนขวายหามาเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันหาไม่หาไม่ได้เพราะธาตุขันมีความบกพร่องต้องการตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายมีแต่เรื่องขันทั้งนั้นเราจำเป็นต้องหามาเยียวยากันเอาที่เรื่องจิตจิตมีความบกพร่องอยู่มากทีเดียวเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเอาสร้างเข้าไปความดีสร้างเข้าไปจิตใจนี้จะค่อยเอิบอิ่มขึ้นมาเอิบอิ่มขึ้นมาและสมบัติภายนอกจะไม่ดีก็ตามแต่จิตใจเอิบอิ่มเอิบอิ่มด้วยศีลด้วยธรรมมันก็เย็นไปเรื่อยๆคนเรานี่แหละความเอิบอิ่มจริงๆคือใจมีธรรมเย็นสบายไปหมดนี่มองดูโลกมันพูดจริงไม่ได้มองดูด้วยความดูถูกมองดูด้วยความจริงมองดูมันเป็นยังไงมองดูธรรมเป็นยังไงมองดูโลกเป็นยังไงก็คือมองดูโลกคือมองดูของโสกโปกมองดูธรรมคือของสะอาดมันต่างกันยังไงของโสกโปกกับของสะอาดพิจารณานั่นแหละมันต่างกันยังไงในหัวใจของเราถ้าชำระของไปเรื่อยๆจิตมีความสะอาดผ่องใสขึ้นเรื่อยร่างกายของเราตัวโสกโปกแต่มันอยู่ในท่ามกลางความโสกโปกสง่างามอยู่ในนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละไม่พูดมากเอาละพอเหนื่อยทุกวันทุกวันเทศทุกวันไปคุณนี่ไปเลยให้พอแล้วจะเหลือให้พอจะไป
1: กล
0: ับ
1: บ้านวันนี้จะ
0: ไปนึกว่าไปแล้วกลับมาแล้วคุณจะไป
1: ชาทำ 2,000 นะคะ
0: พอใจไปแล้ว
2: ชาวันนี้ทองคำได้4 บาท84สตางค
0: ์
2: คร
0: ับ พอใจให้ได้ทุกวันไปแล้วนะก็คัดเข่าคัดมากนะลูกต้องระวังพอไปเรียนรับ4 5 9ไปได้ชื่อเรียกว่า

0: เราได้พยายามที่สุดแล้วที่ช่วยโลกช่วยสงสารนะมาพูดถึงเรื่องสมบัติเงินทองไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมามีก็มีเพื่อจะมีช่วยจะช่วยอย่างนั้นแหละช่วยทุกแง่ทุกมุมที่จะช่วยได้แล้วอันนี้มีความเมตตาครอบตลอดนะความเมตตามันเป็นเองอยู่กับจิตดวงนั้นแหละมีความเมตตาก็จิตธรรมชาติจิตนั่นแหละเหมือนหนูว่าเป็นเดียวกันอ่อนนิ่มไปเลยนะท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วได้มาเกี่ยวกับโรคช่วยโรคมานานแล้วเฉพาะอย่างยิ่ง 6-7 ปีนี้ท่านทั้งหลายจะได้เห็นกิริยาการแสดงออกของหลวงตาบัว มีทุกแบบทุกฉบับเรื่องนี้มีเมตตาครอบทั้งนั้นนะไม่มีพิษมีภัยเลยคือดุด่าว่ากาวเดียวเฉียบขาดหรือเขาว่าหยาบโลนหยาบเลนนี้มีแต่แง่ของธรรมออกต่างๆกันแล้วก็ไม่ตาครอบๆนี่ก็ไม่ติดใจเชื่อแค่ไหนใครนี่มันไม่มีเลยหรอกหัวใจไม่มีกิเลสสักอย่างเดียวความโลภความโกรธความหลงนี่ก็เป็นกิเลสมันจะมาจากไหนเมื่อหัวใจไม่มีนะนี่มันก็มีแต่ความเมตตาล้วนๆช่วยโลกเราช่วยจริงๆต้องที่เกี่ยวกับบ้านเมืองทุกวันนี้มันไม่พ้นหรอกที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราบ้านเมืองทุกวันนี้เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ทำไมเราถึงได้เกี่ยวจะว่าไงเพราะความสกปรกกับความสะอาดมันเป็นคู่เคียงกันกิเลสเป็นความสกปรกไม่มีอะไรเกินกิเลสธรรมเป็นธรรมชาติที่สะอาดไม่มีอะไรสะอาดเหนือธรรมนั่นมันก็สับเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้จะแยกกันออกได้อย่างไรพอเห็นสกปรกก็ชะล้างกันไปชะล้างกันไปชี้สุขชั่วดีไปยังไงในโลกนี้ทำก็วิสัยค่อยควรชี้แจงแสดงบอกเรื่อยๆไปอย่างนั้นนั่นมันก็มีอย่างนั้นการชี้แจงแสดงออกมันก็คือว่าแสดงบอกต่างๆก็คือเอาน้ำที่สะอาดชะล้างสิ่งที่ผิดพลาดที่เป็นความสกปรกนั่นมันก็เกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นศาสนากับโลกมันแยกกันไม่ออกถ้าโลกยังหวังสาระคุณแก่ตนอยู่แล้วธรรมะนี้จะแยกไม่ออกเลยนอกจากหมดคุณค่าหมดราคาเสียเป็นปทับปรมะเหมือนคนไข้ที่เข้าไปห้อง ICU หมอจะวิเศษขนาดไหนยาจะเลิศเลอขนาดไหนก็ไม่มีความหมายเพราะคนหมดความหมายแล้วอยู่ในห้อง ICUนี่ทำจะเลอะขนาดไหนก็ไม่มีความหมายเพราะคนคนนั้นหมดความหมายโดยสิ้นเชิงแล้วเรียกว่ายอมไม่ยอมรับธรรมเลยรอตั้งแต่ลมหายใจจะขาดถ้าเป็นคนไข้คนเป็นอยู่นี่รอตั้งแต่จะลงตุ่มเท่านั้นนะเรื่องนั้นเราก็จริงเราพูดจริงๆนะว่าข้อขาดเรายอมรับเลยเรื่องว่านรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีหรือไม่มีมอบราบเลยจ้ะยอมรับตามพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกแขนงรวมลงแล้วจึงเรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่ว่าจะแง่ใดมุมใดพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดผิดพลาดไปเลยไม่มีแล้วหลอกลวงโลกไม่มีแล้วนี่แหละจึงว่าน้ำสะอาดสุดยอดทีนี้กิเลสมีแต่เรื่องสกปรกมากน้อยเป็นเรื่องสกปรกทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วนะจึงต้องได้ชาติได้ร่างตลอดเวลาหัวใจเรากับร่างกายเราเนี่ยมันสกปรกตลอดร่างกายก็ต้องได้ชาติร่างอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรือคนไปอยู่ที่ไหนจะขัดจะถูให้สะอาดสะอ้านขนาดไหนถ้าลงได้คนเข้าไปนั่งไปนอนอยู่ในนั้นต้องชาติต้องร่างเพราะคนมันตัวสกปรกอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราสกปรกต้องชาต้องล้างต้องเช็ดต้องถูต้องขัดต้องเกลาต้องทำความสะอาดตลอดเวลาบ้านเรือนทำสะอาดเพื่ออะไรก็เพื่อนี่แหละเพื่อสุขของสกปรกในร่างกายของเรามันไปที่ไหนกิ้งไปไหนมันเหมือนมูดเหมือนฟูดในตัวของเรานี่แหละทุกคนต้องได้ชำระล้างชำระล้างตลอดนี่ทีนี้จิตเวลามันแสดงออกก็เหมือนกันจิตมันก็สกปรกเต็มเหนียวของมันความสกปรกของจิตเนี่ยเป็นพิษร้ายแรงมากนะ ม่ได้เหมือนความโสกปลูกของร่างกายซึ่งมีด้วยกันทั้งๆเราแม้พระอรหันต์ก็มีร่างกายนี้ท่านยอมรับต้องชาต้องล้างเหมือนกันกับโรคผิดกันโดยติดของท่านที่บริสุทธิ์แล้วกับใจของเราที่โสกปลูกต่างกันตรงนี้แล้วนะใจของท่านไม่ต้องขัดต้องเกาอะไรอีกแล้วพอบรรลุธรรมเปิ่งขึ้นมานั้นหมดเรื่องมวลจริงทั้งหลายรวมแล้วเรียกว่าสมมุติทั้งมวลขาดสะบั้นลงไปเหลือแต่วิมุตติหลุดพ้นเต็มหัวใจจะทำอะไรให้เป็นอะไรอยู่ไม่เป็นแล้วเรียกว่าพอสุดยอดแล้วที่บริสุทธิ์พอสุดยอดที่นี่เวลาแสดงออกเป็นกระจายไปเป็นความเมตตาสงสารหมดเลยนะไม่มีที่จะไปมีแยบหนึ่งที่ว่าเป็นความเครียดแค้นให้คนนั้นคนนี้ไม่พอใจคนนี้ไม่มีพูดประจำธรรมแนะประจำธรรมคิดถูกชั่วดีหนักเบามากน้อยเป็นประจำธรรมที่จะชำระล้างต่างๆสิ่งต่างๆที่สกปรกทั้งมวลนั่นแหละธรรมเป็นธรรมชาติที่สะอาดเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมถ้าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อย่างที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันจนล่ำลือประเทศในประเทศไทยถึงเรื่องการดูด่าว่าการหรือเด็ดขาดหรือธรรมะสกปรกโสมมอะไรมารวมอยู่ที่นี่หมดนี่กิริยาลี้ออกไปชำระล้างสกปรกเท่านั้นนะที่ว่าหยาบโลนก็สิ่งนั้นนั่นหยาบโลนธรรมะก็ต้องหนักใส่กันอย่างนั้นแต่ธรรมะไม่ได้หยาบโลนนะกิเลสมันมาต่อสู้กับธรรมต่างหากมันให้มันนอนจมอยู่เหมือนหมูอยู่ในจมในโคลนอย่างนั้นเขาชอบอย่างนั้นแล้วดึงขึ้นมาจากจมจากโคลนเลยฟ้อเลยเอากัดเข้าใจเลยมันว่าอยากฟังธรรมะที่จะว่าหยาบโลนตามโลกสมมุติไม่มีแต่กิริยาสำหรับตอบรับสิ่งสกปรกหนักเบามากน้อยมีตลอดจะแยกกันไม่ได้เลยคนเด็ดก็เด็ดคนดุก็ดุกันพูดนั้นท่านช่างเอาสำคัญที่สุดเอาน้ำหนักนะธรรมะนี่น้ำหนักเช่นว่าสกปรกหรือหยาบโลนสิ่งที่นั่นเป็นยังไงนี่มีน้ำหนักขนาดไหนรับกันมันถึงจะลงกันได้นั่นแหละอันโยกที่นี่โลกสกปรกมันไม่ได้มองดูความสกปรกของมันหวงหวงความสกปรกธรรมะทัดล่าเราไปนี้มันเห่าฟ้ออะไรล่ะแล้วนี่ออกไปเป็นของสะอาดทั้งนั้นน่ะธรรมะที่ออกไปหัวใจที่สะอาดสุดยอดแล้วธรรมะที่กระจายออกไปจากหัวใจนี้จึงเป็นธรรมชาติที่สะอาดด้วยกันกิริยาของท่านผู้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นแล้วไม่มีภัยต่อโลกหมดไม่มีเลยกิริยาการที่แสดงออกแบบใดก็ตามเป็นเรื่องของธรรมแสดงออกเพื่อการชำระให้สิ่งสกปรกทั้งหลายมากน้อยนั้นให้สะอาดไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นนอกนั้นไม่มีธรรมท่านไม่มีความสกปรกบอกชัดๆเลยว่าไม่มีความสกปรกของธรรมการแสดงออกนั้นการแสดงออกตามเหตุการณ์ต่างๆที่จะรับกันหนักเบามากน้อยท่านแสดงออกตามสายธรรมที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วจะลงในแง่ใดมุมใดควรหนักหนักควรเบาเบาเป็นเรื่องของธรรมที่สะอาดล้วนๆแล้วทั้งนั้นออกไปแสดงท่านไม่มีคำว่าหยาบโลนที่ออกไปจากธรรมที่สะอาดนี้จะเป็นความหยาบโลนไม่มีมีแต่ความสะอาดล้วนๆหนักเบามากน้อยเหมือนเขาถากไม้อย่างที่เคยพูดแล้วเขาถากไม้มาทำเป็นต้นเสาถ้าไม้ต้นใดมันเรียบเรียบเขาก็ถากเรียบเรียบถ้ามันมีโคตรมีงอตรงไหนเขาก็หนักมือในการถากหนักถากเบาเขาเพื่อจะเอาไม้เป็นต้นเสาเนี่ยมาทำประโยชน์เขาไม่ได้ถากไม้เพื่อให้เป็นความเสียหายการแนะนำตักเตือนสั่งสอนไว้ว่าหนักเบามากน้อยเหมือนเขาถากไม้นั่นแหละควรหนักหนักควรเบาเบาพระพุทธเจ้าท่านจึงแสดงไว้ว่านิกายหะปักกายหะนิกายหะปักกายหะละหังเห็นไหมธรรมะพระพุทธเจ้ามีทั้งการดูด่าว่ากล่าวมีทั้งการยกย่องสรรเสริญนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเราออกเป็นพุทธภาษิตนิกายหะปักกายหะละหังนั่นคือมีทั้งความตำหนิติเตียนมีทั้งการชมเชยสรรเสริญคำว่าตำหนิติเตียนก็มีแง่หนักแง่เบาเหมือนกันควรหนักขนาดหนักลงไปความตำหนิติเตียนควรชมขนาดไหนชมเต็มเหนียวนั่นนี่เราทำเป็นอย่างนั้นเวลาแปลแล้วนะเราจะตำหนิติเตียนหรือข่มขู่นั่นสิ่งชั่วช้าหรือบุคคลที่ชั่วช้าละโมกทั้งหลาย เราจะเสริญผู้ที่ดีดีขนาดไหนเราจะเสริญตามขั้นภูมิแห่งความดีของผู้นั้นแปลออกนะนี่กหัปปะกะหะระหังนั่นธรรมะมีทั้งตำหนิติทั้งมีทั้งชมมีมาตั้งเดิมสิ่งชั่วทั้งหลายมันก็มีสิ่งดีก็มีคนชั่วก็มีคนดีก็มีเพราะฉะนั้นนี่กหัปปะกะหะระหังจึงไปด้วยกันควรตำหนิควรชมไปอย่างนั้นชมก็ชมเพื่อส่งเสริมให้มีกำลังใจตำหนิก็ตำหนิเพื่อให้แก้ไขตัวเองแนะนำสั่งสอนดูด่าว่าเก่านี่ยังให้ชำระตัวเองตรงไหนไม่ดีท่านแนะนำสั่งสอนไปอย่างนั้นควรหนักขนาดเอาไว้ไม่อยู่แล้วก็อับเปหิขับนี่อย่างพระที่อยู่ด้วยกันควรแนะนำตักเตือนสั่งสอนนักเบามากน้อยเพียงไรท่านอย่างปรับอบัตินั่นแหละดูสิปรับอบัติว่าจะไปสุดยอดเลยตั้งแต่ปาราชิกสังฆาธิเศษเรื่อยไปเนี่ยโทษหนักเบาถ้าลงโทษถึงขนาดหนักเลยปัดออกทันทีเอาไปเหตุอยู่ไม่ได้ที่ควรฝึกสมาธิกันอย่างหนักก็มีเช่นต้องอวัตสังขารพิเศษนี้เรียกว่าลองประหารชีวิตลงมาพระราชิกมีประหารชีวิตขาดสะบั้นหมดสภาพในความเป็นพระเอาไว้ไม่ได้นี่เนี่ยสะบั้นนี่กหาไม่มีกหาเราอยู่นี่เอาไปเหตุขับออกเลยถ้าควรเยียวยาได้ก็เอามาเยียวยาต่อทรมานกันอย่างหนักผู้ต้องอาบัติสังฆาธิเศษทรมานอย่างหนักก็จะพ้นโทษขึ้นมาได้พระสงฆ์ทั้ง20รูปที่มาเป็นภาระแก้ไขถอดถอนสิ่งชั่วช้าดมกของพระผู้นั้นต้องอาบัติสังฆาธิเศษมีพระทั้ง20องค์มาประชุมกันสำระโทษอันหนักถึงจะพ้นไปได้ต่อจากนั้นก็ยอมรับกันด้วยเฉพาะบุคคลพระต่อพระผิดถูกประการใดแสดงโทษของตนให้พระทั้งหลายท่านทราบแล้วท่านจะตอบรับต่อไปให้สังความสังรวมระวังต่อไปนั่นบอกอย่างนั้นเรื่อยๆไปนี่แหละเรื่องของศาสนาเป็นอย่างนี้ควรตำหนิควรอัปเปหิควรฝึกสรมานอย่างไรฝึกสรมานเป็นขั้นเป็นภูมิไปเมื่อต่างคนต่างมีศีลบริสุทธิ์ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนั่นถ้าผู้ใดมีศีลด่างพร้อยกิริยาอาการต่างๆเป็นภัยต่อผู้ทรงศีลด้วยกันแล้วจะตักเตือนสั่งสอนกันแนะนำกันให้ชะล้างให้แก้ไขตัวเองถ้าไม่ยอมแก้ไขก็อัปเปหิอีกเหมือนกันนี่ก็ดีถึงจะเป็นโทษน้อยกว่านั้นก็ตามแต่ทิฏฐิมานะมันสูงมันก็ยอมรับขับออกเนี่ยมันเป็นขั้นๆนะนี่เวลาท่านมาเทศสอนโลกท่านไม่ไปบีบบังคับอย่างนั้นแต่อาการของธรรมทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องมีความผิดอย่างนั้นท่านก็ว่าแต่คนนั้นเขาจะไปดัดแปลงเขาไม่แก้ไขเขาอะไรก็แล้วแต่เขาสำหรับธรรมนี้สำหรับพระเป็นโดยแท้แต่แยกจากกันเป็นสังฆเภทไปเลยถ้ามีจำนวนมากตัดออกเป็นสังฆเภทนี่สงแตกกันแล้วนั่นยกตัวอย่างเช่นอย่างเมืองโกสัมพีพระธรรมกถึกกับพระวินัยทรทะเลาะกันด้วยอาบัติทางวินัยทรแปลผู้ทรงไว้ซึ่งวินัยเคร่งครัดตามหลักพระวินัยธรรมกถึกคนหนึ่งเป็นนักเทศน์แนะนำสั่งสอนคนเทศเป็นนักเทศธรรมกถึกแปลว่านักเทศน์ทั้งสององค์นั้นฝ่ายธรรมกถึกไปผิดพลาดตามพระผิดพลาดไทยพระวินัยพระธรรมพระวินัยทอนเตือนแล้วไม่ยอมฟังเสียงเมื่อไม่ยอมฟังเสียงก็ยกขั้วเข้าเอากันแหละเพราะวินัยทอนก็มีบริษัทบริวารมากธรรมกถึกก็มีบริษัทบริวารมากก็ต่างก็ยกขบวนใส่กันเลยทะเลาะกันพระพุทธเจ้ามาชำระเรื่องราวไม่ยอมฟังเสียงฟังที่ไหนไม่ฟังเสียงศาสดาสู้หมากัดกันไม่ได้วิชาหมากัดกันเก่งกว่าธรรมสอนของสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จหนีเลยนี่การเสด็จหนีก็ทรงทราบด้วยญาณทุกอย่างแล้วพญาอย่างทราบหมดแล้วหนีไปอยู่ว่าอยู่ในป่าเลยๆช้างวัวถามประถาอยู่เป็นเวลา3เดือนนี่แหละที่แยกจากพระสงฆ์จำนวนมากแตกกันพระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายก็แตกกันพระสงฆ์ฝ่ายธรรมกถึกกับวินัยทรแตกกันเพราะไม่ลงรอยกันในพระวินัยที่เจ้าทรงสอนแม้พระพุทธเจ้ามา แนะนำสั่งสอนชี้แจงไม่ยอมฟังพระองค์ก็สลัดเลยหนีไปอยู่ป่าเลยๆพอพระองค์เสด็จออกไปเท่านั้นก็เหมือนว่าบ้านล้างเมืองล้างเลยละพระสงฆ์มีจำนวนมากเท่าไหร่ไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกประชาชนเขาถือเป็นพวกนี้เป็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นเทวทัตด้วยกันทำลายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนไม่ยอมรับพวกนี้เป็นพวกเทวทัตอย่างนี้ก็ไม่ผิดพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปแล้วเขาไม่ใส่บาตรให้กินนะสิท่านนี่เขาไม่ยอมเคารพนับถือไม่ยอมกราบไหว้บูชาจึงเป็นเหมือนกับวัดร้างไปเลยไม่ว่าวัดธรรมกถึกไม่ว่าวัดวินัยทรจึงมาขอร้องพระอานนท์ให้ไปอัญเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับมาโปรดอีกยอมรับหมดแล้วที่นี่ตั้งแต่ยังไม่ชำระคดีนะยอมรับหมดแล้วเพราะเห็นโทษอย่างร้ายแรงยอมรับโทษตามเหตุผลที่ผิดที่ถูกประการใดยอมรับโทษแล้วให้พระอานนท์ไปทูลอาราธนาพระเจ้าให้เสด็จมาโปรดนั่นเห็นไหมล่ะพระองค์ทรงทราบหมดแล้วนี่จะตัดดัดสันดานพวกนี้ความหมายก็ว่างั้นพอเสด็จพอพระองค์พระเดชมาเท่านั้นชนุนยอมหมดแล้วแหละพอเสด็จมาถึงปั๊บพวกประชาชนญาติโยมฟังที่อุบายพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกไปยังไงพอองค์พระเสด็จมาปั๊บพวกประชาชนทั้งหลายก็ลุมเข้ามาลูกพอลุมเข้ามากับที่ไหนธรรมะถือที่วินัยทรยกโทษพวกธรรมะถือพวกวินัยทรนะพวกประชาชนจะยกโทษฟ้องร้องพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็หยุดนั่นเห็นไหมล่ะลูกเราตถาคตเราตถาคตจะชำระแนะนำสั่งสอนกันเองลูกโทษทั้งหลายยังมีทะเลาะบ่อแว้งกันลูกตถาคตก็เป็นคนมีกิเลสทำไมจะมีทะเลาะบ่อแว้งกันไม่ได้เราจะชำระของเรานี่เป็นลูกของเราลูกของเธอทั้งหลายให้ชำระตัวเองนั่นเห็นไหมล่ะท่านสอนลูกของเราเราจะชำระอย่ามายุ่งนั่นเห็นไหมล่ะพระองค์ก็ประทานพระโอวาทในพระสงฆ์ทั้งหลายบรรลุพระอรหันต์น้อยเมื่อไหร่นั่นขณะที่ความเหมือนฟ้าดินถล่มพระองค์ประทานโอวาทเลือดสับแขกว่างั้นแต่ละพูดภาษาให้เต็มเหนียวนะสับแขกพวกพระสงฆ์ลูกทั้งลูกของพระองค์นะทั้งสองฝ่ายคือลูกของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นแหละมากระสับเขตลงไปหมอบราบบรรลุธรรมเป็นสำเร็จอรหัตผลไม่ใช่น้อยนะนั่นนี่ละเรื่องมันเมื่อมันมากเข้าไปมันแตกกันได้อย่างนี้แตกกันได้แล้วก็กลายเป็นสงฆ์สองฝ่ายไปแล้วเป็นสังฆเภทแล้วในขณะนั้นพระพุทธเจ้ามาระงับฉะนั้นพอระงับเสร็จแล้วพระสงฆ์ที่แตกกระจัดกระจายกันเป็นสมณสังวาสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่ต้องญาติไม่ต้องมีอธิชำระอธิกรใดๆพระองค์ทรงชำระอย่างเดียวเรียบไปหมดเลยแล้วผ้าที่แตกเป็นสองนิกายก็ไม่มีสบายญาติให้เป็นนิกายนั้นให้เป็นนิกายนี้ไม่มีรวมเป็นผู้ยอมรับด้วยกันแล้วศีลก็ต่างคนทั้งรวมเท่าที่สุดไปด้วยกันนี่แล้วพูดถึงเรื่องความแตกเล่าความหนักเบาที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระสงฆ์ก็อย่างนี้แหละควรหนักก็หนักถึงพุทธเจ้าสลัดพั้วเลยนี่พระองค์ก็ทำแต่เวลาสมควรที่จะแนะนำสั่งสอนให้เป็นของดีของดีขึ้นมาพระองค์ก็ทำเองไม่มีใครมายุ่งเป็นอย่างประชาชนเขามาที่หน้าที่ตาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ทะเลาะกันไหนพวกธรรมกถึกนี่เป็นพวกวินัยทรพระองค์ก็บอกว่าอย่ามายุ่งเห็นไหมล่ะนี่ลูกเราตถาคตเราจะสั่งสอนเราเองลูกของเธอทั้งหลายก็ยังมีการทะเลาะกันแล้วลูกของเราก็เป็นคนมีกิเลสก็ย่อมมีการทะเลาะกันเป็นระเราจะชำระลูกของเราลูกของท่านทั้งหลายให้ไปชำระเองเราไม่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเห็นไหมฟังที่หน้าฟังไหมนี่ลูกของเราถาโคตเราชำระเองอย่ามายุ่งนั่นเห็นไหมล่ะพระองค์ก็ชำระเองนะเรื่องราวเป็นอย่างนั้นฟังที่อุบายวิธีการพระเจ้าสอนโลกเป็นยังไงมันน่าฟังตรงนี้ตรงงลูกของท้าโคตถาโคตจะนำรัฐศาสตร์จะปฏิบัติหน้าที่ของเราผู้เป็นบิดาเองนะลูกของเธอทั้งหลายเราไม่ยุ่งนั่นเห็นไหมล่ะลูกของเราอย่ามายุ่งนั่นน่าฟังไหมพิจารณาสินี่ละเรื่องราวของธรรมเรื่องราวของศาสดาแล้วพูดถึงอะไรๆมาถึงขั้นนี้มันก็ลืม ตาวาตาวาจะยกมาเปรียบเทียบกับข้อใดลืมหมดแล้วแล้วนะไอ้ท่านทั้งหลายพิจารณาเองก็แล้วกันนะเราจำไม่ได้เป็นข้อเปรียบเทียบกับข้อใดก็ไปดูหากมีเงื่อนมาอย่างนั้นนะพูดถึงเรื่องนี่กะห้าปะกะห้าระหังควรชมเชยความสรรเสริญก็ชมเชยสรรเสริญควรดูด่าว่ากล่าวกราบถึงอัปเปหิขับท่านก็ทำเองในพระโอวาทมีทั้งสองอย่างไม่มีแต่ชมเชยอย่างเดียวเพราะคนมันมีทั้งคนดีคนชั่วจึงต้องมีทั้งการตำหนิติเตียนมีทั้งการชมเป็นอย่างนั้นเราก็ให้ปฏิบัติตัวของเราไอ้เรานี่มันก็เป็นเทวทัตตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ในตัวของเรานี่แหละฝ่ายหนึ่งก็จะทำความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกายวาจาใจของตนให้เรียบร้อยสวยงามจิตใจก็ให้เย็นนี่ฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งตัวเทวทัตอยู่ภายในนั้นโอ้ยนอนก่อนดีกว่า นอนซะก่อนนอนสบายสบายแล้วตื่นขึ้นมาอะไรอยู่ค่อยทำความเพียรก็ได้ทางนี้ก็ล้มไปตามปรีนจะเสียงรับข้อบริเวณวัดนี่เหมือนฟ้ากระหึ่มละพวกนี้นอนหลับดีกว่าเดินเที่ยวกลมพวกนอนหลับดีกว่าทีนี้พระพุทธเจ้าทำท่านสอนไม่ฟังนะเข้าใจไหมพวกนี้พวกเทวทัตทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ดีทำความภาคความเพียรว่านอนสักหน่อยก่อนนะมันเถียงเลยนะพักสักหน่อยก่อนวันนี้เหนื่อยวันนี้เจ็บท้องวันนี้ปวดศีรษะก็เอาแล้วนะเถียงธรรมะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเลิกนี้ท่านยังกลับมาเอาอีกได้อยู่คราวนี้ดีไอ้นี่ไอ้หลวงตาบัวไม่ทราบจะแบบไหนหรือแบบจะเข็นไปเลยก็ไม่รู้มันสู้ไม่ได้เพราะมันหนาเกินกำลังที่จะแนะนำสั่งสอนได้เข้าใจหรือเทียบเอาที่นี่อยู่ในวงนี่หลวงตาบัวเป็นผู้ปกครองมันไปที่ไหนเสียงรับพ่อแก้วมีเสียงปืนผาหน้าไม้เสียงระเบิดนี่เพียรนี่ซ้อนของกิเลสสู้ทำทำสู้ไปไหนก็เห็นที่ก็ใจไหมล่ะเนี่ยเอาละวันนี้พูดตรงนั้นมีเรื่องอื่นอีกก็จะพูดจำเอาหน้าที่พูดเนี่ยคือ3:15คือโอ้มันก็เรื่องนี้ต้อง3:15คืออะไรก็ต้องสายขึ้นไปถามว่าวางกับบางกลางตั้ง3:45ออกต่างนี้นะนู่นไปยาง2 ด่านต่างน้ำหนาวถึงลมตับเกือบถึงลมตับการอยู่25 กิโลจะถึงลมตับไปมา2 ด่านกลับมาก็พอดี3:00 กว่าน่ะนี่เราไม่ได้อยู่นะช่วยโลกช่วยอยู่ตลอดเอาละเอาละง่ายๆนะเดี๋ยวมึงไปมาเดี๋ยวว่ากันว่า
1: ต้องทำชาวนี้ได้4.99 บาทครับผม
0: ว่าเงื่อน
1: ครับผม
0: โอ้ได้ว่าผมถือว่าข้าว่า99 บาท
1: ครับผม
0: ข้าว99 เดียวจะถึง5 บาทเหรอ
1: ข้าวอยู่1 สตางค์ถึง5 บาทครับผม
0: โอ้เราเสียใจเลยมันเป็นไงวะลูกคือเราเต็มกระดานนี่ค่าจ้างเดียวมันไม่ได้เหรอค่าจ้างเงินเท่าไหร่
1: 4.99 บาทส่วนมากจะขาดครับผมส่วนมากทองแบบนี้ก็จะขาดไม่ถ
0: ือ
1: เด
0: ็ดฝากต้องมองตัวเอาละไปพอใจไม่ได้ไปเหลือละเอาเลิกละเลิกใกล้ละ
2: แต่เรื่องนี้ค่อยๆ
3: ครับครับ
2: เรื่องค่อยๆดูก่อนเขาเนี่ยสำคัญมากเขาเป็นระวังยุบที่เนี่ยระวังพักเดี๋ยวจะล้มเลย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่